ในอดีตเนี่ยไม่ได้ไปมาหาสู่กันมากนักนะคะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีลักษณะที่นะคะมีลักษณะเฉพาะแล้วก็ไม่ค่อยมีความผูกพันกันในฐานะประชาชนร่วมประเทศมากนักทีนี้นอกจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยก็ยังมีส่วนสนับสนุนให้ประชาชนนะคะในทุกๆส่วนของสังคมเมียนมามีความรู้สึกผูกพันอยู่แต่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองนะคะแล้วก็ในท้องถิ่นของตนเองมากกว่าที่จะรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพรวมของทั้งประเทศนะคะทีนี้ลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งทางสังคมของเมียนมานอกจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของสถาบันสงฆ์นะคะสถาบันสงฆ์เนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตชาวเมียนมาตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็มีบทบาททางการเมืองอย่างมากนะคะตลอดประวัติศาสตร์พม่านะคะจนถึงปัจจุบันประเด็นต่อมาที่เราจะดูก็คือเรื่องทางเศรษฐกิจนะคะดังที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าประเทศเมียนมาเนี่ยอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็มีประชากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะปัญหาทางการเมืองได้ก็ส่งผลกระทบนะคะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมากในยุคอาณานิคมนะคะจริงๆแล้วพม่าเนี่ยมีเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของการส่งออกที่มีชื่อเสียงก็คือนะคะถือเป็นแหล่งผลิตข้าวนะคะป้อนตลาดโลกนะคะทีนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะพอหลังได้รับเอกราชเนี่ยเศรษฐกิจของพม่าก็เริ่มตกต่ำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่นายพลเนวินเนี่ยปกครองนะคะในช่วงปี1962ถึง1988นะคะตรงนี้เป็นรัฐบาลทหารที่ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบนโยบายสังคมนิยมนะคะหรือที่เขาเรียกว่าสังคมนิยมวิถีพม่านะคะยึดกิจการทุกอย่างเป็นของรัฐหมดเลยแล้วก็ปิดประเทศนะคะทำให้ประเทศพม่าเรียกว่ายากจนนะคะอย่างมากทีนี้ประเทศเมียนมาก็กลับไปสู่นะคะเศรษฐกิจแบบตลาดอีกครั้งนะคะเริ่มเปิดให้ต่างชาติแล้วก็เอกชนลงทุนนะคะเริ่มตั้งแต่ปี1989แต่ตอนนั้นก็ยังอยู่ในการปกครองของรัฐบาลทหารแต่ว่าเป็นรัฐบาลทหารสล็อกแล้วก็ SPDC ในเวลาต่อมานะคะรายได้สำคัญก็จะมาจากพวกของการค้าไม้นะคะเรื่องของแหล่งพลังงานน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะคะแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยถึงจะเปิดเศรษฐกิจแล้วแต่ว่ากลุ่มประเทศตะวันตกนะคะก็ยังคว่ำบาตรนะคะเมียนมาอยู่เพราะว่าถือว่าปกครองโดยรัฐบาลทหารแล้วก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแต่กันนั้นก็ดีนะคะน่าสนใจมากก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมารวมทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะก็ได้เข้ามาลงทุนและค้าขายกับเมียนมาเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจเมียนมานะคะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในช่วงทศวรรษนะคะ2010ก็คือในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองสู่ระบอบประชาธิปไตยนะคะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วรัฐบาลเมียนมาภายใต้การนำนะคะของประธานาธิบดีเต็งเซ็งนะคะที่เริ่มและเปลี่ยนมาสู่การปกครองในระบอบนะคะประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะคะก็เร่งนะคะพัฒนาเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็เลยมีการค่อยๆพัฒนาเรื่องของระบบการเงินนะคะการลงทุนการแก้ไขกฎหมายนะคะเชื้อเชิญให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนนะคะทีนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อนะคะนางอองซานซูจีนะคะหัวหน้าพรรค NLD เนี่ยได้รับการเลือกตั้งนะคะซ่อมดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.ทำให้ประเทศของทางด้านตะวันตกสหภาพยุโรปอเมริกาก็ดีที่เคยคว่ำบาตรมายาวนานนะคะคราวนี้ก็ชื่นชมแล้วก็ค่อยๆผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรนะคะแล้วก็หลั่งไหลกันเข้ามาลงทุนนะคะที่พม่าและทีนี้นะคะต่อมาในยุคที่ NLD เนี่ยนะคะขึ้นเป็นรัฐบาลเองนะคะNLD เนี่ยก็มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของการลงทุนจากต่างชาตินะคะผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนการลงทุนทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะในยุคนี้นะคะการลงทุนนะคะก็เข้ามาเป็นจำนวนมากประเทศนะคะที่มีมูลค่าการลงทุนนะคะสูงมากนะคะนำโดยสิงคโปร์จีนไทยเวียดนามเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงนะคะมูลค่าการส่งออกสินค้าของพม่าที่ส่งออกนะคะก็น่าสนใจก็คือมีสินค้าสำเร็จรูปนะคะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินแร่โลหะผลิตภัณฑ์ทางทะเลนะคะป่าไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ยังไงก็ดีเนี่ยนะคะภาคการเกษตรก็ยังคงเป็นภาคหลักนะคะภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศรายได้นะคะการจ้างงานก็ดีนะคะก็ยังพึ่งพาทางด้านการเกษตรเนี่ยเป็นหลักนะคะสินค้าเกษตรที่ส่งออกที่สำคัญของเมียนมาก็คือข้าวนะคะถั่วเมล็ดพืชต่างๆนะคะน้ำมันนะคะแล้วก็อาหารทะเล
นะคะน่าสนใจมากเลยก็คือว่าเมียนมาเนี่ยส่งออกถั่วแล้วก็ธัญพืชเป็นอันดับ2ของโลกรองมาจากประเทศแคนาดานะคะอันนี้เป็นข้อมูลในปี2017นะคะส่วนอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยในยุคประชาธิปไตยก็พยายามพัฒนามากขึ้นมีเขตอุตสาหกรรมนะคะแต่อุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้ามานะคะและเป็นอุตสาหกรรมหลักนั่นคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะในช่วงก่อนรัฐประหารเนี่ยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาในเมียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวหลักๆก็คือประเทศจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นต่อมานะคะเราจะมาดูเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะประเทศเมียนมานะคะในปัจจุบันเนี่ยแบ่งเขตการปกครองนะคะส่วนภูมิภาคออกเป็น7รัฐนะคะสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะได้แก่รัฐกะชินรัฐกะยารัฐกะเหรี่ยงรัฐชินรัฐมอญรัฐยะไข่แล้วก็รัฐฉานทีนี้อีกส่วนนึงนะคะจะเรียกว่า7ภาคนะคะหรือว่ามณฑลสำหรับชาวพม่าแท้ได้แก่ภาคสกายภาคตะนาวสีภาคพะโคภาคมะเกวภาคมันดาเลภาคย่างกุ้งแล้วก็ภาคเอยาวดี14หน่วยบริหารราชการนะคะทุกหน่วยก็จะมีรัฐสภาแล้วก็รัฐบาลเป็นของตนเองประชาชนใน14หน่วยการปกครองเนี่ยเลือกตั้งสมาชิกแล้วก็จัดตั้งรัฐสภามีคณะรัฐมนตรีขึ้นประจำภาคและรัฐนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะทุกโครงสร้างการปกครองต้องแบ่งสัดส่วนนะคะให้กองทัพพม่าเนี่ยนะคะ1ใน4หรือร้อยละ25รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะของพม่าในปี2008ก็ยังได้กำหนดเขตการปกครองตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆขึ้นอีกภายในรัฐแล้วก็ภาคนะคะได้แก่เขตปกครองตนเองนาคะอันนี้ก็อยู่นะคะในภาคสกายเขตปกครองตนเองธนุหรือดนุนะคะเขตปกครองตนเองปะโอเขตปกครองตนเองปะหล่องแล้วก็เขตปกครองตนเองโกกั้งแล้วก็เขตปกครองตนเองว้าอันนี้ก็จะอยู่ในดินแดนรัฐฉานนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีสภานะคะเช่นเดียวกันรัฐสภาเมียนมานะคะรัฐสภากลางนะคะจะเรียกว่าเรียกในภาษาพม่าว่าปีดาวลุสุดดะปีดาวสุลุดดอนะคะซึ่งสภาแห่งสหภาพเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย2สภาคือสภาประชาชนหรือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสภาล่างแล้วก็สภาชนชาตินะคะแล้วก็ซึ่งเป็นสภาสูงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะคะส.ส.จำนวน440ที่นั่งนะคะก็จะเป็นส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งนะคะจากแต่ละอำเภอละ1ที่นั่งรวมกันไม่เกิน330ที่นั่งส่วนอีก110ที่นั่งอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนของทหารพม่าปัจจุบันก็นะคะปกครองในระบอบที่มีประธานาธิบดีเนี่ยนะคะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารนะคะคุณสมบัตินะคะสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั่นก็คือนะคะจะต้องไม่มีบิดามารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรหรือธิดานะคะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศอื่นนะคะด้วยเหตุนี้เองทำให้นางองซานซูจีที่เป็นหัวหน้าพรรค NLD เนี่ยนะคะจึงไม่สามารถขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้นะคะแม้ว่าจะชนะการเลือกตั้งก็ตามประธานาธิบดีมีวาระนะคะสมัยละ5ปีแล้วเกิน2สมัยติดกันนะคะทีนี้นะคะปัญหาทางการเมืองนะคะที่เราเห็นในพม่านะคะจนถึงปัจจุบันที่สำคัญก็มีอยู่2เรื่องนั่นก็คือปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ปัญหาการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อศาสนาประเพณีแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของชาวพม่านะคะประเด็นแรกนะคะก็เราจะมาดูเรื่องของความเชื่อแล้วก็ศาสนานะคะผู้คนในประเทศเมียนมาเนี่ยนะคะมีความเชื่อแล้วก็ศาสนาที่นับถือที่หลากหลายนะคะแต่ว่าในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงความเชื่อและศาสนานะคะรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวพม่าเนี่ยเป็นหลักนะคะพื้นฐานความเชื่อนะคะของชาวพม่าเนี่ยก็จะผสมกันนะคะระหว่างความเชื่อโบราณที่มันเป็นเรื่องของโหราศาสตร์นะคะความเชื่อนะคะเรื่องนัดนะคะแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาความเชื่อดังกล่าวเหล่านี้นะคะก็จะเป็นรากฐานความคิดนะคะที่ส่งถึงวิถีปฏิบัตินะคะแล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากในการดำรงชีวิตของชาวเมียนมานะคะน่าสนใจมากเลยก็คือชาวพม่าเนี่ยนะคะเชื่อนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของวันเกิดนะคะวันเกิดในที่นี้หมายถึงวันเกิดในสัปดาห์นะคะว่าเราเกิดวันจันทร์วันอังคารหรือวันอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ
ชาวพม่าบอกว่าถ้าไม่รู้วันเกิดเนี่ยว่าเราเกิดวันอะไรในรอบสัปดาห์เนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากมากเลยนะคะวันในรอบสัปดาห์เนี่ยนะคะที่ชาวพม่าเชื่อก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทิศทั้ง8นะคะที่ในทิศต่างๆเนี่ยก็จะมีนะคะเทพนะคะประจำดาวพระเคราะห์แล้วก็มีสัตว์นะคะประจำดาวพระเคราะห์นะคะอย่างเช่นวันอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีสัตว์ประจำก็คือครุฑนะคะอย่างวันอังคารนะคะก็เป็นทางด้านตะวันออกเฉียงใต้มีสิงห์นะคะตรงนี้ก็จะมีครบเลยเป็นทิศทั้ง8นะคะซึ่งระบบวานทั้ง8แล้วก็ทิศทั้ง8เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวพม่าเนี่ยนะคะจะต้องทราบวันเกิดของตนเองเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นจะได้กราบไหว้บูชาเทวดาประจำดาวนพเคราะห์ในทิศต่างๆได้ถูกต้องนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการทำการสำคัญในวันต่างๆนะหรือในทิศที่ตกนะคะเป็นอุบาทสำหรับตัวเขานะคะฉะนั้นถ้าเราไปนะคะประเทศเมียนมาหรือเรามีเพื่อนเป็นชาวพม่านะคะบางทีเขาจะถามนะคะว่าเราเกิดวันอะไรแล้วก็นะคะถ้าไปที่วัดนะคะพอเขารู้ว่านะคะเราเกิดวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เขาก็จะพาเรานะคะไปไหว้พระไหว้เทวดานะคะประจำทิศนั้นความเชื่อนะคะเรื่องต่อมาที่สำคัญมากเลยและเป็นเอกลักษณ์ของพม่าก็คือความเชื่อเรื่องนัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อดั้งเดิมแบบวิญญาณนิยมนะคะนัดเนี่ยก็เปรียบได้กับผีนะคะแต่ก็มีระดับที่สูงกว่าผีทั่วไปนะคะแต่ก็ไม่เทียบเท่ากับเทวดานะคะนัดเนี่ยก็คือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะคะของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงหรือว่าอย่างที่เราอาจจะพูดในภาษาปากว่าตายโหงนะคะคือตายอย่างยังไม่สมควรนะคะทีนี้วิญญาณนะคะของผู้ที่ตายเนี่ยก็จะมีอิทธิฤทธิ์นะคะสามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้นะคะชาวพม่าก็จะเชื่อว่านัดเนี่ยนะคะก็จะให้ความคุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่นับถือแล้วก็ศรัทธาแล้วก็กราบไหว้นะคะความเชื่อเรื่องนัดและการบูชานัดเนี่ยก็แพร่หลายนะคะอย่างมากในสังคมชาวเมียนมานะคะดังจะเห็นได้ว่ามีการตั้งศาลนัดเอาไว้ที่หน้าบ้านนะคะการตั้งหิ้งบูชานัดนะคะไว้นะคะต่ำกว่าแต่ใกล้เคียงกันนะคะกับหิ้งบูชาพระพุทธรูปนะคะมีการสร้างศาลานัดนะคะในลานวัดนะคะในลานพระเจดีย์มีการจัดพิธีเส้นสรวงนะคะแล้วก็เข้าทรงนะคะตามตำนานประวัติศาสตร์เนี่ยคือก็บอกว่าพระเจ้าอโนรธานี่แหละปฐมกษัตริย์ของภูกามเนี่ยเป็นคนที่รวบรวมแล้วก็สถาปนานะคะนัดหลวง37ตนนะคะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยนะคะถึงจะมีนัดหลวง37ตนเนี่ยแต่ว่าหน้าที่สำคัญก็คือปกปักพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นการบูรณาการนะคะเอาความเชื่อท้องถิ่นแล้วก็ศาสนาเข้ามาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของการจัดเครื่องบูชานัดนะคะเราก็จะเห็นนะคะที่เป็นลักษณะของถาดหรือว่าพานนะคะในภาษาพม่า ก็จะเรียกว่ากระเดาะเปวนะคะก็จะมีมะพร้าวสดนะคะกล้วยดิบนะคะมาครูแล้วก็ยาเส้นแล้วก็อาจตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะและนัดบางตนนะคะก็จะมีเครื่องบูชาที่พิเศษกันออกไปนะคะส่วนนะคะพิธีนะคะเข้าทรงนะคะบวงสรวงนัดนะคะคนที่ทำหน้าที่เป็นร่างทรงในภาษาพม่า ก็จะเรียกว่านัดกระดอกนอกจากเรื่องนัดแล้วนะคะนอกจากเรื่องของความเชื่อทางโบราณนะคะพุทธศาสนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายเถรวาทเนี่ยนับเป็นศาสนาหลักของชาวพม่านะคะศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเนี่ยฝังรากลึกมายาวนานนะคะตั้งแต่ยุคจารีตนะคะแล้วก็เป็นอุดมการณ์นะคะที่คอยจันลงนะคะสังคมนะของพม่านะคะให้เข้าด้วยกันโลกทัศน์ของชาวพม่านะคะอยู่ในกรอบอธิบายนะคะทางพุทธศาสนาแล้วก็ตำนานความเชื่อพุทธศาสนาทั้งสิ้นถ้าเราพิจารณาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะวิถีปฏิบัติของชาวพม่าพุทธนะคะก็จะโยงใหญ่นะคะกับพุทธศาสนาทั้งสิ้นความเป็นพุทธเนี่ยนะคะยังเป็นอัตลักษณ์ของชาวพม่านะคะและยังถูกขับเน้นมากขึ้นในสมัยอาณานิคมนะคะเมื่อนักชาตินิยมพม่าเรียกร้องให้ชาวพม่าเนี่ยเคร่งครัดต่อพุทธศาสนาแล้วก็ประเพณีดั้งเดิมเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของพม่าไม่ให้ถูกกลืนหายหรือทำลายโดยการยึดครองของต่างชาตินะคะในยุคอาณานิคมเนี่ยนะคะการที่สตรีพุทธพม่าเนี่ยไปแต่งงานกับบุรุษต่างศาสนานะคะและต้องเปลี่ยนศาสนานั้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นความผิดมหันต์เพราะว่านักชาตินิยมในยุคอาณานิคมเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ทำลายชนชาติและเผ่าพันธุ์นะคะเพราะว่าความเป็นพม่านั้นคือความเป็นพุทธด้วยนะคะ
ทีนี้นะคะผู้นำประเทศนะคะในยุคประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ในยุคเผด็จการทหารเนี่ยนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยก็จะยังคงใช้พุทธศาสนาเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมแล้วก็สร้างความนิยมนะคะในหมู่ประชาชนแล้วพุทธศาสนาเองก็เป็นที่พึ่งนะคะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวพม่านะคะในช่วงที่ต้องทนทุกข์นะคะจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็นะคะในช่วงที่อยู่

ปี1989นะคะแล้วก็อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษนะคะ2010เนี่ยนะคะที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะเทคโนโลยีความทันสมัยอะไรถาโถมเข้าไปแต่ว่าความเป็นพุทธศาสนาความเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะของชาวพม่าเนี่ยก็ยังเข้มแข็งนะคะศรัทธายังล้นเปี่ยมนะคะแล้วก็ยังเห็นนะคะชาวพม่าถือศีลทำบุญสวดมนต์ภาวนาจาริกแสวงบุญนะคะไปนมัสการพระธาตุเจดีย์สำคัญต่างๆนะคะยังไม่เสื่อมคลายการฝึกวิปัสสนากรรมฐานในพม่านะคะก็เป็นที่มีเรียกว่าเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะอันนี้เราก็จะเห็นอย่างในทุกวันนี้ในประเทศเมียนมาทีนี้เรื่องต่อมานะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของประเพณีนะคะประเพณีนะคะของชาวเมียนมาเนี่ยนะคะก็จะมีประเพณี12เดือนนะคะที่ในภาษาพม่าเรียกว่าเซนละยาดีเปวยนะคะชาวพม่าก็จะนะคะมีเดือนนะคะตามปฏิทินจันทรคตินะคะอย่างเช่นเดือนดากูนะคะมีนากลางมีนาคมถึงกลางเมษายนนะคะก็จะมีประเพณีสงกรานต์นะคะที่เป็นวันขึ้นปีใหม่อันนี้ก็เช่นเดียวกับประเทศไทยนะคะต่อมาเดือนกระส่งนะคะอันนี้ก็จะมีประเพณีการรดน้ำต้นโพนะคะในวันวิสาขบูชานะคะเดือนนายงอันนี้คือกลางพฤษภาถึงกลางมิถุนาก็จะมีประเพณีการสอบพระธรรมวินัยสงฆ์นะคะเดือนวาโซอันนี้ก็คือมีประเพณีงานบวชนะคะทีนี้ประเพณีนะคะอันนี้ก็จะครบนะคะทั้ง12เดือนนะคะเป็นประเพณี12เดือนแต่ว่าประเพณีที่นะคะชาวเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญนะคะมากเลยเนี่ยก็คือประเพณีการส่งท้ายปีคือสงกรานต์เนี่ยนะคะแล้วก็อีกประเพณีหนึ่งที่นะคะที่ให้ความสำคัญก็คือการบวชเนนนะคะฉีดยุหรือว่าที่เรารู้จักกันเรื่องของการบวชลูกแก้วนะคะหรือปล่อยสางรองของชาวไททางภาคเหนือของไทยประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมนะคะประเทศเมียนมาเนี่ยก็รุ่มรวยนะคะด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้นะคะยังสืบสานมาถึงยุคปัจจุบันนะคะทีนี้ลักษณะเด่นๆนะคะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมียนมานะคะประการแรกก็คือนะคะวัฒนธรรมอาหารนะคะชาวเมียนมานะคะชาวพม่าเนี่ยนะคะโดยทั่วไปก็บริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักนะคะเหมือนชาวไทยภาคกลางนะคะกับข้าวก็มีทั้งแกงทั้งต้มผัดนะคะน้ำพริกแล้วก็ผักหน่อแต่ทีนี้การปรุงและรสชาติจะมีความแตกต่างนะคะถ้าเกิดใครได้เคยลิ้มลองนะคะอาจจะพบว่าเอ๊ะตั้งข้อสังเกตว่าอาหารพม่าเนี่ยนะคะจะมีความมันนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าวิธีการปรุงนะคะทั้งผัดแล้วก็แกงของพม่าเนี่ยจะใช้น้ำมันในปริมาณมากนะคะตัวองค์ประกอบพื้นฐานนะคะในการปรุงอาหารของพม่าก็จะใช้พืชตระกูลหัวคือหัวหอมกระเทียมขิงนะคะแล้วก็บางเมนูอาจเพิ่มขมิ้นนะคะหรือว่าเพิ่มรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นโดยการใส่ผงมาซาลาทีนี้ก็จะนำนะคะองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้มาผัดกับน้ำมันก่อนนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นการปรุงรสชาติน้ำมันนะคะแล้วก็ค่อยนำเอาน้ำมันที่ปรุงรสแล้วเนี่ยนะคะไปประกอบนะคะเป็นแกงเป็นผัดต่างๆนะคะนั้นปริมาณน้ำมันก็จะเยอะนะคะทีนี้นะคะที่น้ำมันเยอะเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะคะในภูมิภาคที่นะคะอาหารต้องอยู่ในห้องที่อุณหภูมิสูงเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะช่วยเคลือบปิดป้องกันการเน่าเสียนะคะแล้วรสชาติก็ถ้าเทียบกับอาหารไทยเนี่ยอาหารไทยจะจัดจ้านกว่าแต่อาหารพม่าเนี่ยนะคะจะเน้นออกไปทางนะคะรสชาติที่มันแล้วก็ใช้ถั่วเยอะสิ่งต่อมาที่น่าสนใจนะคะของมรดกทางวัฒนธรรมของพม่า ก็คือการใช้ตะนาคาเป็นสมุนไพรรักษาผิวนะคะของชาวพม่านะคะตะนาคาเป็นเครื่องประทินผิวนะคะที่อยู่คู่กับชาวพม่ามาตลอดนะคะแล้วก็เป็นไม้นะคะยืนต้นที่ขึ้นในเขตร้อนนะคะมีเปลือกขรุขระนะคะแล้วก็มีใบเป็นช่อนะคะเนื้อไม้ตะนาคาส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็เป็นผิวนะคะตรงนี้แหละที่นะคะชาวเมียนมาจะเอามาใช้เพราะว่ามีกลิ่นหอมเย็นนะคะแล้วก็มีสีเหลืองนวลนะคะชาวพม่าก็จะคุ้นเคยนะคะกับตะนาคาเป็นอย่างดีนะคะทาทั้งหญิงและชายนะคะแล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็จนแก่เลยนะคะอันนี้ก็เขาก็เชื่อกันว่านะคะคุณสมบัติของมันก็คือช่วยรักษาผิวพรรณป้องกันแดดนะคะแล้วก็ป้องกันการเรียกว่าเกิดสิวฝ้านะคะทำให้เนื้อตัวนี้เย็นสบายมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นอีกประการหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการแต่งกายทุกวันนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะยังมีการนุ่งนะคะผ้านุ่งหรือผ้าสรงอยู่นะคะแม้ว่า
วัฒนธรรมการแต่งกายสมัยใหม่ที่เป็นกางเกงหรือกระโปรงตามระบบตามแบบสากลนี้

ยมเนี่ยจะเข้าไปในพม่าแล้วก็ตามนะคะแต่การแต่งกายด้วยผ้านุ่งนะคะผ้าสรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่รองเท้าแตะคีบนะคะก็ยังคงเป็นที่นิยมนะคะและพบเห็นโดยทั่วไปนะคะการแต่งกายตามวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะคีบเนี่ยนะคะในพม่าเนี่ยถือว่าเป็นชุดสุภาพนะคะแล้วเป็นชุดปกตินะคะของชาวเมียนมาเลยนะคะชนชั้นนำนะคะก็ใส่ชุดตามวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะในงานสำคัญของรัฐในการประชุมสภานะคะแล้วก็การต้อนรับอาคันตุกะนะคะจากต่างประเทศลักษณะการแต่งกายตามวัฒนธรรมเนี่ยก็ยังปรากฏนะคะสืบเนื่องมาจากปลายยุคคองบองนะคะจนถึงยุคอาณานิคมเครื่องแต่งกายของชาวพม่านะคะก็จะประกอบไปด้วยผ้านุ่งนะคะเสื้อนะคะแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่นะคะหรือปวานะคะแล้วก็ผ้าโพกศีรษะนะคะที่ผู้ชายเนี่ยนะคะโพกศีรษะกันในประเด็นนะคะสุดท้ายที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะก็คือเรื่องของมรดกโลกนะคะเมืองโบราณของประเทศเมียนมานะคะในยุคปิวแล้วก็ยุคพุกามเนี่ยนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะกลุ่มเมืองโบราณของปิวนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะเมืองเบกตโนเมืองฮาลินแล้วก็เมืองศรีเกษตรอันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี2014นะคะแล้วก็ต่อมาในปี2019เมืองโบราณพุกามนะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยเนี้ยเขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสทพ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอ่ะโดดไปไกลเลยนะ
8: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

0: ครับกลับมาต่อนะครับต่อไปจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาหน่วยที่9นะครับเรื่องวรรณกรรมไทยนะครับโดยผมนำบรรยายเอกนะครับสับหน่วย9วรรณกรรมไทยนะครับก็อย่างที่อาจารย์สมเกียรติว่าเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นกระบวนการนะครับในการสร้างภาษาให้มีสุนทรียะนะครับหรือมีความงามมากขึ้นนะครับสำหรับหน่วยที่9นะครับจะแบ่งเป็น4ตอนนะครับตอนแรกคือข้อนิดเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยนะครับตอนที่2คือวรรณกรรมแนวจรรงสังคมตอนที่3วรรณกรรมแนวจรรงใจและตอนที่4คือวรรณกรรมปัจจุบันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเราก็ต้องมารู้ความหมายก่อนของวรรณกรรมและวรรณศิลป์นะครับบางคนสงสัยว่าวรรณกรรมกับวรรณคดีเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับในเอกสารการสอนฉบับนี้นะครับจะใช้คำว่าวรรณกรรมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานวรรณกรรมเนี่ยจะหมายถึงงานเขียนทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดและมีจุดมุ่งหมายอย่างใดก็ได้นะครับขอให้เป็นงานที่มันเขียนขึ้นมานะขอให้มีการเผยแพร่เข้ามาเนี่ยถือเป็นวรรณกรรมได้หมดนะครับป้ายประกาศต่างๆนะฮะอะไรล่ะข้อความที่เขียนตามผนังต่างๆถือเป็นวรรณกรรมได้หมดนะครับในขณะที่มีคำว่าวรรณกรรมแล้วเนี่ยก็มีคำหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นก่อนคือคำว่าวรรณคดีนะครับวรรณคดีเนี่ยเป็นคำที่รัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงบัญญัติขึ้นมานะครับให้หมายถึงหนังสือดีหรือหนังสือที่แต่งดีนะครับซึ่งในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสรเนี่ยนะครับได้กำหนดประเภทของวรรณคดีเอาไว้นะครับว่ามีกวีนิพนธ์ละครไทยนิทานละครพูดและคำอธิบายนะครับก็คือนอกเหนือจากนี้ไปเนี่ยถือว่าไม่ใช่งานวรรณคดีในทศกัณฐ์ที่6นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอในเอกสารเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้ความหมายของวรรณกรรมเนี่ยในความหมายแยบซึ่งมีความหมายเท่ากับวรรณคดีนะครับก็คือสิ่งที่เอามาเนี่ยคือหนังสือที่อาจารย์เนี่ยได้มองแล้วว่าเป็นหนังสือดีและแต่งดีนะครับมีกระทั่งวรรณศิลป์นั่นเองนะครับพอดูวรรณศิลป์นะครับวรรณศิลป์เนี่ยก็เป็นคำสมาทนะฮะเอาความรู้จากหน่วยที่7มาช่วยนะครับวรรณศิลป์ก็คือแปลตามตัวก็คือศิลปะในการเขียนหนังสือนะครับหรือการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะในการเรียบเรียงนะครับให้เกิดผลทางอารมณ์นะวรรณศิลป์เนี่ยเสนโกเสียดเนี่ยได้อธิบายว่าจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเช่นอารมณ์สะเทือนใจความนึกคิดจินตนาการการแสดงออกนะเทคนิคท่วงทำนองลีลาต่างๆนะครับในเอกสารเนี่ยอาจารย์วิพุทธท่านยกมา4-5 อย่างเนี่ยนะครับก็คืออารมณ์สะเทือนใจความนึกคิดจินตนาการและการแสดงออกนะครับวรรณคดีเนี่ยก็เป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทำแล้วเนี่ยก็จะต้องเกิดจากอารมณ์นะอารมณ์จิตใจของกวีนั่นแหละนะครับในการทำให้สะท้อนออกมาผ่านทางภาษาเช่นกวีเนี่ยมีความรักคิดถึงแฟนมากเลยก็เขียนวรรณคดีขึ้นมาเรื่องนึงเป็นนิราศแล้วตอนที่ตัวเองต้องไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกคิดถึงนางเป็นที่รักออกมาเงี้ยนะครับซึ่งวรรณคดีที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยจินตนาการและการแสดงออกที่ดีด้วยนะครับงานต่อยเขียนดีแค่ไหนแต่เกิดไม่เร้าอารมณ์ผู้อ่านหรือเขียนแล้วเนี่ยไม่ใช้ภาษาที่ดีในการเรียบเรียงเนี่ยคนอ่านก็อาจจะอ่านแล้วไม่เกิดอารมณ์คล้อยตามทำให้วรรณคดีเสียไปอาจารย
1: ์ยกตัวอย่างคำว่าจินตนาการ
0: จินตนา
1: การในวรรณคดีนี้
0: ชัดเจนเลยฮะ
1: นักศึกษาจะได้เข้าใจ
0: มีเทพมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: เกินจริง
0: เกินจริง
1: ใช่ไหมใช้คำว่าเกินคือจินตนาการที่แบบว่าสร้างความสนุกสนานฮาลือหันผ่านเนื้อเรื่องที่มันเกินจริง
0: ถ้าพูดถึงจินตนาการในวรรณคดีก็พระแพทย์มณีอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมพระแพทย์มณีมีแฟนมีทั้งเงือกมีทั้งยักษ์มีทั้งฝรั่งเจ้าหญิงเอาผู้มาหมดเลยทั่วฟ้าเมืองไทยมาหมดนะมีลูกเกิดจากยักษ์มีลูกเกิดจากเงือกมีวิชาอาคมต่างๆใช่ไหมพระพี่เป่าปีทีอะไรล่ะเป่าปีทีนี่หลับไปทั้งกองทัพเลยอะไรเงี้ยสะกดกองทัพได้เงี้ยฮะก็เป็นจินตนาการที่โอ้พระพี่นี่เก่งจังอะไรเงี้ยนะครับก็หรืออย่างจักรจักรวงศ์เงี้ยนะไปเอาลูกสาวยักษ์ไปเป็นเมียเดินไปเจอแม่เลี้ยงเป็นยักษ์อะไรเงี้ยนาง12เงี้ยนะเป็นต้นเงี้ยมันก็จะมีคือยักษ์อะไรเงี้ยก็เป็นจินตนาการก็คือจริงๆก็แสดงถึงความเป็นแบบคนที่มีอำนาจมากกว่าเรานั่นแหละนะครับเราจะปราบได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือจริงๆแล้วอย่างเรื่องรามเกียรติ์เองเนี่ยก็จินตนาการแหละครับจริงๆมันก็เป็นสงครามระหว่าง2เชื้อชาติ2กลุ่มชาติพันธุ์ใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็เลยปลอมว่าอีกฝ่ายนึงเป็นเทพอีกฝ่ายนึงเป็นยักษ์ซะอะไรเงี้ยเพื่อสร้างความชอบธรรมอีกอะไรเงี้ยนะครับต่อมาปัจจัยครับที่ส่งผลต่อวรรณกรรมนะครับมีหลายปัจจัยเลยนะครับแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองนะถ้าบ้านเมืองนะอันนี้พูดถึงวรรณคดีนะครับว่าถ้าบ้านเมืองสงบสุขวรรณคดีเกิดเยอะบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายนะครับก็วรรณคดีเกิดน้อยนะครับหรือเหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองต้องการอะไรดีต้องการคนดีก็เขียนวรรณคดีประเภทคำสอนเยอะนะ พวกปัญญีศาสนาเกิดเยอะนะฮะบ้านเมืองตอนนั้นต้องการความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ก็จะมีพวกวรรณกรรมสุริยพระเกียรติหรือบางทีพิธีกรรมเพื่อให้มองว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่จะต้องเคารพนับถือจะต้องจงรักภักดีนี่เป็นต้นนะครับประเด็นอื่นเนี่ยเช่นภาวะผู้นำอุปกรณ์ศิลปวรรณกรรมการศึกษาและก็อิทธิพลจากต่างประเทศเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้วรรณคดีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะผู้นำอย่างเช่นเขาจะบอกว่ากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าพระองค์ใดเนี่ยใจใส่งานกวีเนี่ยกวีก็จะรุ่งเรืองใช่ไหมครับอย่างสมัยนักโกศินตอนต้นเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งก็จะบอกว่าเป็นนักรบท่านจะโปรดใช่ไหมรัชกาลที่สองเป็นกวีท่านจะโปรดร
1: ั
0: ชกาลที่สามเนี่ยเป็นพ่อค้าท่านจะโปรดอย่างเงี้ยหรือสร้างวัดท่านจะโปรดนะฮะดังนั้นก็เห็นว่าสุนันท์ภู่ก็เลยจะมีรุ่งเรืองสมัยรัชกาลที่สองนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่ ที่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงให้ความสนใจกวีนะไม่ใช่รัชกาลที่สามจะไม่สนพระไทยนะครับแต่ว่ารัชกาลที่3จะอาจจะเน้นเรื่องอื่นมากกว่าเนี่ยส่วนผู้ก็เลยต้องหล่าจากราชการไปในช่วงนั้นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คราวนี้อุปกรณ์ผลิตวรรณกรรมนี้ก็ส่งผลด้วยตรงนะใช่ไหมครับ
0: ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อจำนวนนะครับจำนวนที่ผลิตออกมาสมัยก่อนจะมีการคัดลอกนะครับอย่างก็จะมีบันทึกว่าสุนันท์ภู่เนี่ยสมัยแต่งผ้าพรมนีขายไปทั้งชีวิตเนี่ยนะครับก็ต้องไปคัดลอกก็คือแต่งเสร็จเนี่ยใครอยากซื้อเนี่ยก็ต้องมาคัดลอกไปนะครับจนกระทั่งหมอบรรเลเข้ามาเนี่ยหมอบรรเลก็บอกว่าอู้จะมาคัดลอกทำไมไปตีพิมพ์เลยนะครับหมอบรรเลออกประกาศสมัยกัลที่4แล้วมั้งฮะว่าให้สุนันท์ภู่เนี่ยมารับเงินค่าต้นฉบับด้วยนะพอดีเอางานทั้ง
1: คือถ้าสุนทรภู่เกิดในยุคนี้เนี่ยอาจจะรวยนะ
0: เพราะ
1: ผ่านเครือข่ายแล้วก็เก็บเงินผ่านให้คนที่อยากจะอ่านเนี่ยเข้ามา subscribe ไงแล้วก็เสียสตางค์นี่อาจจะได้รายได้เยอะเลย
0: ซึ่งอุปกรณ์วรรณกรรมยุคหลังๆนี้เป็นที่เป็นท่านพิมพ์เนี่ยก็ทำให้วรรณกรรมเนี่ยก็คล้ายๆกับว่ามีฉบับเดียวอะหมายถึงว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนคือสมัยก่อนเนี่ยพอคัดลอกไป
1: เวอร์ชันใช่ไหม
0: มีเวอร์ชัน
1: มีหลายเวอร์ชัน
0: คือมีความรู้สึกลอกไปเอ้ยไม่เพราะคนลอกก็แก้ซะเลยทำให้มีหลายสำนวนเนี่ยครับแต่พอเป็นท่านพิมพ์แล้วเนี่ยก็มีสำนวนเดียวออกมานะครับ
1: ถ้าพิมพ์ในครั้งเดียวกันก็มักจะเหมือนกัน
0: ครับการศึกษาของทวยราชเนี่ยก็ช่วยให้คนอ่านหนังสือเขียนได้มากขึ้นนะครับงานวรรณกรรมก็เลยออกผลิตหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับอีกพอในต่างประเทศนี่มีครบเลยครับนี่เป็นเรื่องของเนื้อหารูปแบบนะครับแล้วก็อะไรล่ะสำนวนการแต่งต่างๆนะครับการจำแนกประเภทของวรรณกรรมในเอกสารการสอนฉบับนี้นะครับก็อาจจะแบ่งแยกตามลักษณะคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วร้อยกรองนะครับหรือแบ่งตามเนื้อหาซึ่งเอกสารฉบับนี้ใช้เกณฑ์เนื้อหานะครับจะแบ่งเป็นวรรณกรรมแนวจะลงสังคมคือพวกวรรณกรรมแนวซีรีส์เนื้อหาหนักๆ นิดนึงนะครับแล้วก็จะลงใจก็เป็นพวกบันเทิงคดีต่างๆนะครับมาดูวรรณกรรมประเภทแรกนะครับวรรณกรรมแนวจะลงสังคมนะครับจะลงสังคมก็คือทำให้สังคมเดี๋ยวดูดีสงบสุขอะไรเงี้ยนะครับเนื้อหาก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็ควรต้องเรียนนะครับอย่างเช่นวรรณกรรมศาสนาและคำสอนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวรรณกรรมศาสนาคือมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับเป็นนิทานชาดกเป็นพุทธประวัติก็ได้นะครับอย่างเช่นไตรภูมิพระร่วงนะอันนี้เป็นศาสนามาจากคัมภีร์ศาสนาหลายๆเล่มมาประมวลกันนะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์การทำคุณดีการทำความชั่วต่างๆนะครับมหาชาติคำหลวงอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดร นะครับแล้วก็ปฐมสมโพธิคาถาเนี่ยเป็นประวัติพระพุทธเจ้านะครับในพระชาติปัจจุบันนะในภาพประกอบเนี่ยก็จะมีเห็นไหมมีชูชกกำลังเคี่ยน2กุมารนะฮะอันนี้ก็มาจากเวสสันดร นี่แหละนะครับแต่เวสสันดรชาดกก็มีหลายสำนวนนะครับมหาชาติคำหลวงเนี่ยเป็นฉบับสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับหลังจากนั้นมีไล่ยาวเวสสันดรชาดกมหาชาติกรเทศมหาชาติทำชั้นเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างไตรภูมิพระร่วงมาให้ดูนะฮะว่าเราก็รู้ว่าเปรตเนี่ยโอ้โหเราก็จะคิดว่าเปรตมีแต่พวกสูงๆนะฮะแบบว่าปากเท่าเข็มอันนี้ในไตรภูมิจะบอกเปรตมีหลายประเภทนะฮะเปรตประเภทนี้นะครับก็บอกว่ามีเปรตจะพวกหนึ่งร้ายหนักหนาหาน้ำจะกินบ่มิได้เลยสักยาดและเปรตนั้นอยากน้ำหนักหนาดังว่าใจจะขาดภาษาก็ง่ายดีนะคือไม่ได้ยากอะไรนะจึงแล่นไปข้างซ้ายข้างขวาเพื่อหาน้ำกินนะจึงแลเห็นน้ำใสงามแก่ตาโอ้หิวน้ำมากเลยไปเห็นน้ำใสก็เลยไปกินกันจากไงฮะน้ำนั้นกลายเป็นไฟไหม้เขาต้องกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาเพื่อดับไฟจนกระทั่งเนี่ยหึงนานคือน้านานนะฮะอันนี้เป็นเปรตจำพวกหนึ่งคือเปรตประเภทหิวนะฮะคือเปรตเนี่ยจะมีในไตรภูมิพระร่วงเนี่ยจะบอกว่าเปรตเนี่ยจะเป็นพวกที่อาจจะกึ่งนะฮะทำความดีครึ่งหนึ่งทำความเลวครึ่งหนึ่งไม่รู้จะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็เลยเป็นเปรตนะฮะเปรตเนี่ยจะมีครึ่งวันที่จะเนี่ยชีวิตจะไร้กาจะเร็วๆแบบจะไงล่ะทุกข์ทรมานเนี่ยฮะ กับครึ่งวันจะเป็นแบบถึงเทพก็คือสุขสบาย
1: เปรตเมื่อสักครู่ที่อาจารย์วสันต์เล่าเนี่ยนี้ปากเข้ารูเท่าเข็มไหม
0: น่าจะไม่นะครับ
1: น่าจะไม่เนาะผมก็ว่าดูถ้าดูอย่างนี้จะไปกินน้ำได้นี่แสดงว่าไม่แล้ว
0: นะฮะก็บอกปีกมีหลายประเภทที่ว่านะครับเปรตบางประเภทก็จะแบบคล้ายๆว่าอะไรล่ะตอนกลางวันเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่เสวยสุขเนี่ยก็จะแบบอยู่บนวิมานทิพย์แต่ตอนกลางคืนเนี่ยต้องกินเนื้อตัวเองกินก็
1: ม
0: ีนะเขาก็จะบรรยายว่าพวกเนี้ยเมื่อตอนสมัยมีชีวิตอยู่เนี่ย อาจจะเป็นคนทำบุญแต่ฆ่าสัตว์ด้วยอย่างเงี้ยที่บอกฮะทำดีครึ่งหนึ่งทำชั่วครึ่งหนึ่งไม่รู้จะไปไหนเป็นประเหตุ
1: แต่คนทั่วไปคนในสังคมโดยทั่วไปเนี่ยจะนึกถึงพ่อเปรตปุ๊บจะไม่ค่อยได้รับความสุขเท่าไหร่ จะเป็นแบบมัน
0: สุขครึ่งร้ายครึ่ง
1: โดยส่วนใหญ่เปรตของเราจะนึกถึงแบบ
0: พวกในตรูผู้ร่วมก็จะบอกหมดแล้วฮะว่าเปรตเนี่ยทำอะไรถึงได้เป็นเปรตประเภทนี้ทำอะไรตกนรกทำอะไรขึ้นสวรรค์นะครับสนุกดีนะภาษาก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ภาษาโบราณนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีบาลีสารกิจเยอะมากมายครับในที่สารลองอ่านดูก็จะสนุกดีนะครับวรรณกรรมประเภทต่อมาวรรณกรรมคำสอนนะครับอันนี้ก็ชื่อบอกคำสอนก็สอนคนนะฮะให้รู้จักหน้าที่ของตนประพฤติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามเช่นสุภาษิตพระร่วงสุภาษิตสอนหญิงคงโลกนิจพาลีสอนน้องพวกนี้นะครับอันนี้ก็สุภาษิตสอนหญิงมาให้ฟังนะครับอันนี้ก็ตัดมานะครับอันนี้พูดถึงเรื่องลักนวลสงวนตัวนะฮะเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นใหญ่พรากไปจากที่อย่าจึงสุกก่อนหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปารมผู้หญิงถ้าดีเนี่ยไม่ต้องจึงสุกก่อนหามนะถึงเวลาอย่าก็มีคู่เองแหละปลอบใจให้ปลอบใจนะครับอย่าคิดเลยคู่เชยคงหาได้นะครับอุตส่าห์ทำรำไพ่เก็บประสมจะเกียจค้านการสตรีจงนิยมจะอุดมสินทรัพย์หยาบจนถ้าไม่มีคู่ก็ทำเงินหาเงินไปนะถ้าไปเกียจค้านเดี๋ยวก็มีเงินใช้เอง
1: ดูเป็นคำสอนที่ดีนะแล้วจริงๆก็ผมก็คิดว่าคำสอนนี้ก็ยังไงน่าใช้ได้อยู่ในปัจจุบันอยู่
0: คือเป็นคำสอนเนี่ยคือบางคนมองว่าโบราณนะบางข้อโบราณจริงแหละแต่บางข้อมันปรับได้ปรับประยุกต์ได้จริง
1: ๆแต่อันนี้พอสอนแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยก็คือเจ้าตัวที่จะได้ประโยชน
0: ์ใช่ประโยชน์
1: ปฏิบัติตนเสร็จคนที่ได้ประโยชน์คือเจ้าตัวไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติเสร็จแล้วคนอื่นไปได้ประโยชน์นะ
2: ใครทำใครได้นะครับ
1: ใช่
0: จริงสังคมก็ได้ประโยชน์ตามไปด้วยถ้าเกิดทุกคนเป็นคนดีอย่างนี้บทนะครับก็เลยมองว่าเป็นวันนี้ดาวจรวงสังคมนี้บอกว่าเมื่อกี้สอนหญิงสอนชายมีไหมมีแต่ไม่ได้ยกมานะครับสอนชายสอนเด็กสอนกษัตริย์สอนขุนนางสอนมีครบทุกประเภทเลยในวันดีไทยนะครับต่อมาวันกรณีประเภทนี้พิธีกรรมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นงานประเภทที่นะประพันธ์ขึ้นในงานสำคัญสำคัญต่างๆนะครับเช่นองค์การแช่งน้ำคำฉันด้วยสังเวยกล่อมช้างกับเหวเรือนะครับอันนี้ไปดูองค์การแช่งน้ำเนาะองค์การแช่งน้ำเนี่ยก็จะพูดถึงใครก็ตามที่คิดคดทรยศต่อกษัตริย์นะครับก็เนี่ยโดนแช่งว่าเนี่ยจุ่งมาสูบเอาเขาผู้บ่อซื่อชื่อใครใจคดขบถเกียรติกายวายกระทูฟัดอันนี้ก็ยากนิดนึงอ่ะเนาะหมายถึงว่าก็ดูภาพแล้วกันว่าทรมานขนาดไหนนะหอกดิ้นด้าวเท้าถกหลกเท้าให้ไปไม่ทันตายไงระงมยมพบาลลากไปไฟนรกปราบปิ้นดิ้นพลางโอ้โหทรมานมากเลยใครทรยศต่อกษัตริย์เนี่ยนะเขาวางเหนืออพีจีก็คืออเวจีนรกนะครับผู้บดีบ่ซื่อนะชื่อใครใจคดกบฏแต่เจ้าผู้ผ่านกล้าวิทยาสมเด็จพระธรรมาธิบดีคือถ้าใครที่คิดกบฏต่อกษัตริย์วิทยาเนี่ยแกตายไปแกโดนภาพนี้แน่นอนนะโยบันฟ้าช

หลุดไปลงนรกเลยนะแล้วก็ทรมานมากนะครับก็เลยทำให้คนสมัยนี้เนี่ยอาจจะเกรงกลัวนะไม่กล้าที่จะก่อกบฏอะไรประมาณนี้นะครับวรรณกรรมบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเช่นพวกศิลาจารึกคงชาวพุทธสายญาตินะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะบันทึกเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันครับอย่างศิลาจารึกเนี่ยถ้านักประวัติศาสตร์อย่างที่เคยพูดไปในหน่วยตอนต้นๆนะครับว่าบางคนอาจจะนับถือว่ายังเป็นพ่อขุนรามอยู่เงี้ยแต่วิชาการบางคนก็จะมองว่าอาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่มองในสายแล้วว่าใช่ไปก่อนละกันนะว่าก็บันทึกเหตุการณ์ถ้ามองว่าแต่งในสมัยพ่อขุนรามจริงเนี่ยก็บันทึกเหตุการณ์สมัยสุโขทัยเอาไว้นะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงนะอาชีพคนสมัยนั้นกฎหมายในสมัยนั้นชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีพิธีกรรมมีไหมการเรื่องศาสนาความเชื่อต่างๆเป็นยังไงนะก็ปรากฏอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับต่อมาวายีสวิดิเกติคุณอันนี้ก็เป็นการเล่าประวัติพระมหากษัตริย์นะครับเล่าวีรกรรมนะพระราชประวัติต่างๆนะอย่างเช่นโครงยวนพ่ายซึ่งเป็นการสวีดีสมเด็จพระพรหมไตรโลกนาถนะครับเลลิตตะเลงพ่ายก็สวีดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าสรรเสริญพระนารายณ์นะครับอันนี้ที่บอกไว้ในรายการแรกว่าสมเด็จพระพรหมไตรโลกนาถเนี่ยมีคนชมมีคนกวีเนี่ยยกย่องว่าท่านเนี่ยเกิดจากเทพ11องค์มารวมกันนะครับอันนี้ก็ถ้าอ่านตามปัจจุบันก็จะบอกว่าพรมพิษปรเมศเจ้าจอมเมรุมาตรแท้นะครับยมเมธมารุตอ่อนอาจม้าพดุลคณิกุเพนทราศูนย์เสพเรืองระวีวรจ้าจำจันเกิดจากใครบ้างครับมีพระพรหมพระวิษณุพระปรเมศคือพระอิศวรจอมเมรุมาตรกับพระอินนะมีพระยมพระมารุตนะพระพิรุณคณิคือพระอัคณิคือพระเพลิงนะกุเทนพาคือเท้ากุเวนเนาะศูนย์เสพแล้วก็ระวีวรก็พระอาทิตย์พระจันทร์รวมกัน11องค์มาเป็นท่านนะครับแล้วก็เนี่ยพูดว่าเอกาทศเทพสร้างองค์มารือเป็นพระศรีสันเพชรที่อ้างนะครับพระเศรษฐีดำรงรักเลี้ยงโลกไส้แห่ทุกเทพทุกทางไหว้ช่วยใช้ท่านเนี่ยเกิดจากเทพ11องค์รวมกันจะเป็นที่เคารพมากอันนี้ก็เป็นความเข้มข้นของเทวราชาในสมัยยะตอนต้นนะครับที่บรรยายไว้ที่ผมบรรยายไว้หน่วย3แหละว่าโอ้สมัยนั้นนี่ไอ้วิชาตอนต้นนี่ความเป็นกษัตริย์ที่เป็นเทวราชาเนี่ยเข้มมากนะซึ่งสะท้อนผ่านทางวรรณกรรมหลายๆเรื่องนะครับวรรณกรรมประเภทที่3วรรณกรรมแนวจะลงใจนะครับประเภทต่อมาคือวรรณกรรมแนวจะลงใจนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกนิทานร้อยกรองนะเน้นความสุขสนานนะเพลิดเพลินนะแต่ในขณะเดียวกันพวกนี้เนี่ยก็จะมีคติสอนใจด้วยนะครับเช่นฤทธิ์พระลอเสือโคคำฉันกับพระชัยสุริยาขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณีนะครับถามว่าพระลอเนี่ยนอกจากความสนุกสนานแล้วนะครับได้รู้ว่าโอ้ชีวิตเรื่องราวก็เป็นความรักเนาะระหว่างเจ้าชายหนุ่มกับเจ้าหญิงสาวสองเมืองเจ้าหญิงสาวอีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องแบบว่าอะไรล่ะไปพบรักกันแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องตายจากกันเพราะว่าศัตรูเป็นเมืองสองเมืองเนี่ยเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูกันการให้รูเมียจูเลียตนะครับเป็นเวอร์ชันของไทยนะครับก็สอนอะไรบ้างนะสอนหลายเรื่องเลยว่าเนี่ยความรักที่ไม่สมควรใช่ไหมที่แบบว่าไม่ผ่านพ่อแม่คือลักลอบได้กันเนี่ยก็นำมาซึ่งความตายก็ได้นะหรือพระลอเนี่ยเป็นกษัตริย์แต่ทิ้งเมืองตัวเองไปเพื่อไปเสวยสุขกับอีกเมืองนึงเนี่ยบทลงโทษคือเขาต้องตายอะไรเงี้ยนะก็สอนคนได้เสือคมฉันเนี่ยก็สอนเรื่องผู้นำครับผู้นำที่ดีผู้นำที่ไม่ดีเป็นอย่างไรนะสะท้อนผ่านทางเท้าสันดุราษเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์แก่ที่อยากหนุ่มเนาะเกรดนเสือเนี่ยโดนหนวิชัยถีบตกกองเพลิงตายแล้วผลวิชัยก็เลยตั้งให้คาวีเป็นกษัตริย์แทนว่าเนี่ยกษัตริย์เป็นหนุ่มแล้วนะชื่อคาวีแทนคาวีได้ปกครองเมืองเลยอย่างเงี้ยนั้นกษัตริย์ก็อย่าลงไหลกับพวกเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงมากประมาณนี้นะครับกับพระชัยสุริยาก็สอนเรื่องกษัตริย์ที่ดีว่าถ้าบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยถ้าเหมือนว่ากษัตริย์ไม่อยู่ในทศพิธธรรมเนี่ยบ้านเมืองก็จะวุ่นวายนะครับอย่างเรื่องพระชัยสุริยาเนี่ยพระชัยสุริยาเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์นะก็คือแบบขุนนางแตกแย่ขุนนางคอร์รัปชันเยอะนะเทวดาก็เลยเสกน้ำท่วมเมืองซะเลยนี่เป็นต้นนะครับก็คือสนุกด้วยสอนด้วยอย่างที่อาจารย์เจตก็ว่าแหละว่าพวกนี้มันก็เป็นแบบเป็นหนึ่งในพวกนิยายที่ก็ให้คติสอนใจไปด้วยคุณเจ้าคุณแผนนี่ชัดเจนเลยนะต่อให้รวยแค่ไหน นะแต่คุณมาที่หลังเขาก็ไม่ได้ ใช่ไหมขุนช้างเนี่ยคือไงล่ะเงี้ยเป็นตัวละครประปักนั่นแหละแม้จะรักเงี้ยก็ตามแต่เขาแต่งงานแล้วอ่ะตัวเองก็ได้แต่ก็หวังใช่ไหมแม้ว่าวันหนึ่งจะได้วันทองมาคู่ครองก็เถอะแต่เขาก็ยังรักแฟนเก่าเขามากกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นสนใจได้นะหลายๆเรื่องนะครับบทละครนะครับเดี๋ยวรายการบทที่10นะอาจารย์เจษฎาคงจะบรรยายให้ฟังอีกรอบนึงนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่อง
การใช้วรรคีบทละครเนี่ยในการไปประกอบการแสดงนะครับแต่วรรคีบทละครเนี่ยจริงๆอ่านเอาเรื่องก็ได้ไม่ต้องไปดูการแสดงอย่างเดียวหรอกนะครับอย่างเช่นรามเกียรติ์อีเหนาอุณรุตดาหลังพวกนี้นะก็คือถ้าไม่สะดวกไปดูเป็นละครเนี่ยอ่านเอาก็ได้นะรามเกียรติ์นี่สนุกนะก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครเยอะดีนะฮะอีเหนานี่ก็ให้พวกความแบบบันเทิงได้แม้ในเรื่องจะไม่ไปไหนฮะพวกนี้แต่ว่าเราก็จะได้รู้สภาพสังคมอ่ะรู้ความคิดความเชื่อต่างๆคนสมัยนั้นได้นะครับบทละครนอกอย่างเช่นไกรทองชัยเชษฐ์สังทองมณีพิชัยคาวีสังจินชัยเงาะป่าเหล่านี้ก็เป็นกันดีที่จริงๆใช้ในการแสดงแต่ว่ามาอ่านก็ได้นะครับอ่านตัวบทก็จะได้อีกรสหนึ่งนะครับวรรณกรรมนิราศนะครับเป็นวรรณกรรมประเภทที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ประพันธ์ที่มีต่อนางเป็นที่รักที่พัดพรากจากไปนะครับในสมัยก่อนเนาะเวลาไปราชการต่างเมืองไม่สะดวกสบายปัจจุบันนะครับไปเชียงใหม่สมัยนี้นั่งเครื่องบินไปชั่วโมงเดียวก็ถึงเนาะสมัยก่อนนี่โอ้โหนะกรมดำรงกรมพิยาดำรงราชานุภาพเนี่ยได้บรรยายว่าสมัยก่อนไปตรวจราชการเชียงใหม่เนี่ยต้องนั่งเรือทวนน้ำเป็นนครสวรรค์ต้องขี่ช้างจากนครสวรรค์ขึ้นเชียงใหม่เดินทางเดือนหนึ่งถึงจะถึงเงี้ยนะฮะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยโจรป่าก็เยอะสัตว์ร้ายก็เยอะนะครับก็วีเนี่ยก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะได้กลับมาหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องเขียนนิราศเนี่ยแสดงความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหวยหาภรรยาเป็นที่รักเนาะแล้วเผื่อสมมติตัวเองเกิดต้องไปเสียชีวิตไปในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็อาจจะส่งนิราศเนี่ยมาให้ภรรยาตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงว่าจริงคิดถึงอยู่นะอะไรก็ได้นะครับนิราศเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับนิราศที่มีการเดินทางจริงนะนิราศที่ไม่มีการเดินทางและนิราศสมมุตินะครับนิราศที่มีการเดินทางจริงเช่นโครงกำสวนนะฮะในสมัยอยุธยาตอนต้นโครงกำสวนเนี่ยสมัยก่อนเรียกว่ากำสวนสีปราดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีนักวิจัยหลายคนเนี่ยบอกแล้วว่าสีปราดไม่น่าจะเป็นแต่งบทประพันธ์นี้ขึ้นมานะครับพระสีที่เรียกเนี่ยสีที่เขาเรียกเนี่ยว่าเป็นสีปราดสีปราดจริงแล้วสีมันคือตัวนางยังนางสีนะครับก็เลยมองว่าเป็นสีจุฬาลักษณ์อะไรก็ว่าไปนะครับก็เลยมองว่าโครงกำสวนเนี่ยไม่ใช่ของสีปราดแต่งหรอกนะครับก็มีการวิเคราะห์ว่าโครงกำสวนเนี่ยก็มีผู้แต่งเนี่ยบอกว่ามีผู้วิจัยเนี่ยนักวรรณคดีเนี่ยวิจัยว่าน่าจะแต่งเมื่อตอนที่พระมหากษัตริย์หรือองค์ชายองค์ใดองค์หนึ่งในสมัยยุทธยาเนี่ยนะครับเดินทางไปชุมพรนะครับแล้วก็แต่เรื่องเนี่ยมันจบแค่ว่าเดินเรือจากยุทธยาไปถึงแถวๆชลบุรีในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีลมพัดลมทะเลเนี่ยพัดไปแล้วก็จบแค่นั้นนะครับก็เลยมองว่าก็น่าจะอาศัยลมทะเลที่เป็นลมหนาวเนี่ยไปพัดไปทางฝั่งภาคใต้แล้วจับช้างกันประมาณนี้นะครับเรื่องสุนทรภู่ครับทุกเรื่องสุนทรภู่ก็จะระบุจุดหมายปลายทางไว้ในนิราศของตัวเองนิราศเมืองแกลงนิราศพระบาทนิราศภูเขาทองนิราศพระเจ้าฟ้านะครับนิราศเมืองเพชรนิราศสุพรรณแล้วก็เป็นการเดินทางจริงของสุนทรภู่นะครับนิราศไม่มีการเดินทางเช่นทวารทุสมาศนิราศเดือนนะครับพวกนี้ก็จะใช้เวลานะเคลื่อนที่แทนนะฮะเหมือนกวีนั่งอยู่แล้วก็ย้อนไปว่า1ปีที่ผ่านมานะเราเนี่ยได้อยู่กับแฟนเราได้ทำอะไรบ้างได้ทำบุญร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมุติก็จะเป็นนิราศที่กวีเนี่ยสมมุติตัวเองว่าเป็นตัวละครนั้นนะครับส่งพัดพรากจากคู่รักเหมือนกันนิราศสีดาเนี่ยคือเป็นการที่พระรามเนี่ยนิราศจากสีดาคือกลับมาแล้วอ้าวโดนทศกัณฐ์รักไปแล้วเนี่ยทำไงดีก็โศกเศร้าเสียใจนะครับและอีเหนาก็เหมือนกันนิราศอีเหนาก็เป็นการบรรยากาศสุขของอีเหนาที่ตื่นมาพบว่าบุษบาถูกลมหอบไปแล้วตื่นมาแล้วอ้าวเมื่อคืนนี้นอนด้วยกันอยู่เลยหายไปไหนแล้วเนี่ยก็บรรยายความเศร้าตัวเองออกมานะนี่เชิงของหวยหานะครับนางเป็นที่รักนิราศมีพัฒนาการครับจากเน้นอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวไปสู่การแสดงทัศนะของกวีเส้นสุนทรภู่เนี่ยชัดเจนมากนะฮะมาผ่านบางพูดนะมาผ่านเนี่ยแถวมสทเนี่ยนะก็ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์มีคนรักถ้อยอร่อยจิตอย่างเงี้ยนะครับแมนผู้ชั่วตัวใจทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ที่พูดจานะก็เป็นการสมัยก่อนจะบอกว่าถึงบางพูดอะไรล่ะต้นพุทธก็สวยจังอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ละสมัยนี้สุนทรภู่กำลังอินสมัยนั้นเพิ่งลาออกจากราชการมายังอินอยู่ว่าถึงบางพูดดีเป็นศรีศักดิ์นะเนี่ยถ้าตัวเองเนี่ยพูดไม่ค่อยดีนะ เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะครับไปถึงบางธรณีแถวเมืองนนท์เนี่ยก็บอกอุ้ยบางธรณียิ่งทวีโศกเลยเนี่ยอะไรล่ะพระสุธาน่ะนั่นเป็นแผ่นพื้นเนี่ยแต่ตัวเองไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยเชื่อมโยงกับตัวเองตลอดอย่างเงี้ยนะครับสุนทรภู่แต่หลังไปเนี่ยสุนทรภู่ก็จะไงล่ะนิราศภูเขาทองท่านเนี่ยเป็นอะไรที่เข้มข้นทางอารมณ์สุดแล้วแล้วสมัยหลังมันทำใจได้ก็จะไม่ค่อยห่วยหาเท่าไหร่นะครับหรือพบบันทึกสิ่งที่พบเห็นระหว่างทางเช่นลอนดอนเนี่ยนะครับตัวกวีขมำราโชไทยเนี่ยไปที่ลอนดอนนะฮะสมัยกันที่4
็เลยบันทึกสิ่งที่เห็นนี่

0: ดอนมาเขียนมาให้รัชกาลที่4ทรงอ่านนะฮะก็จะเห็นว่ามีรถไฟซึ่งสมัยไม่เรียกรถไฟก็มีรถที่วิ่งด้วยแบบว่าอะไรวะเป็นแบบรถที่วิ่งเร็วมากเลยไม่ต้องเทียมม้าเทียมช้างนะกับเร็วมากเลยนะซึ่งสมัยหลังๆเรียกว่ารถไฟเงี้ยนะครับ
1: แต่อันนี้เขียนเป็นร้อยแก้วนะใช่ไหมท่าน
0: แล้วลอนดอนเป็นร้อยกรองก็มีครับแล้วก็มีร้อยแก้วร้อยแก้วเป็นจดหมายเหตุราชทูตไทยเป็นลอนดอนคือเขียนสองเวอร์ชันมานะครับคือหมอบราซิลว่างจัดเนาะแล้วก็เตียงติดคงใช้เวลาหลายเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยนะก็เลยเขียนมาสองเวอร์ชันเลยนะครับการศึกษานี้ได้ก็มีประโยชน์นะครับทั้งวรรณศิลป์ศึกษาโลกทัศน์ศึกษาสังคมไทยในอดีตต่างนะสมัยก่อนเดินทางเรืออะไรเงี้ยนะจะพบเห็นอะไรบ้างระหว่างทางต่อมาวรรณกรรมปัจจุบันนะครับประเภทแรกที่ควรรู้จักนะครับก็คือเรื่องของวรรณคดีประเภทบันเทิงคดีนะครับบันเทิงคดีเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่เน้นนะครับความเพลิดเพลินให้กับผู้อ่านนะเช่นนวนิยายเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์สมัยใหม่นะครับวรรณกรรมปัจจุบันเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเริ่มมาสมัยกันที่5นั่นแหละนะครับเป็นนิพนธ์ที่พวกตะวันตกเนี่ยเอามาเผยแพร่นะครับคือตะวันตกในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพวกนิยมความสมจริงนะฮะแล้วก็ให้รู้สึกว่าวรรณคดีไทยเนี่ยดูเพ้อๆดูแบบยักษ์มารอะไรเงี้ยนะดูแล้วแบบเทวาเทพอะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นแบบจักรวงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเริ่มที่กวีสมัยนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะเขียนงานที่เป็นสมจริงมากขึ้นนะเป็นสัจจนิยมมากขึ้นก็เลยมีพวกเนี่ยนิยายเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์สมัยใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยที่เขามองว่าน่าจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกหรือในเรื่องแรกหรือเปล่านะครับอย่างที่ประวัติเนี่ยจะมีว่าสนุกนึกอาจจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกแต่คนสมัยหลังก็บอกว่าสนุกนึกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นนิยายนะครับเพราะว่าคือแต่งมาตอนเดียวโดนแบนเลยนะไปเขียนทำนองว่าพระเนี่ยที่วัดบวรเนี่ยคุยกันว่าจะสึกแล้วไปไหนพระสังฆราชสมัยนั้นก็เลยบอกว่าพระสงฆ์วัดบวรไม่เคยพูดเรื่องสึกกันผิดอาบัติสงฆ์ก็เลยมีการประท้วงสังฆราชสมัยนั้นท่านก็ประท้วงว่าไม่ให้เขียนต่อไปแล้วเขียนเงี้ยคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องจริงแทนที่เป็นนิยายนะก็เลยเขียนตอนเดียวแล้วก็เลิกเขียนไปเลยนะสนุกนึกก็เลยไม่ใช่เป็นเรื่องสั้นนะครับก็เลยมีหลายเรื่องเลยคนจับปลาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้เหมือนจะนิ่งแล้วว่าเป็นเรื่องในจิตและในใจสนทนากันนะครับส่วนนิยายเนี่ยก็เป็นเรื่องแต่งขนาดยาวนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยที่เป็นเรื่องแปลคือเรื่องความพยาบาทนะครับเขียนโดยแม่วันนะแต่ว่าหลังๆมาก็บอกว่าความพยาบาทเป็นเรื่องแปลกว่าที่เป็นคนไทยคิดพล็อตทั้งหมดนะครับก็เลยไปยกให้เป็นความไม่พยาบาทแทนของคู่เหลี่ยมดงวิราชปริวัติแทนอย่างเงี้ยนะครับสุกวินิพนธ์เนี่ยก็สมัยใหม่เนี่ยจะยกให้ครูเทพนะครับหรือเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยเป็นบิดาอย่างพวกนี้เลยนะฮะเพราะครูเทพเนี่ยท่านก็จะเขียนคือบทร้อยกล้องสมัยก่อนจะเขียนยาว18สมุดไทยอะไรเงี้ยนะยาวเหยียดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ากวีพจน์สมัยใหม่จะเขียนสั้นๆสื่ออารมณ์อาจจะเขียนหน้าเดียวจบเลยนะเพื่อสะท้อนให้เห็นความคิดต่างๆของกวีนะว่าต้องการให้สังคมเป็นยังไง
1: เนื้อหามีส่วนในการแบ่งไหมอาจารย์ประสานระหว่างกวีนิพนธ์สมัยใหม่กับ
0: สมัยเก่าใช่ไหมครับ
1: สมัยเก่า
0: สมัยใหม่ก็จะที่ว่าเนี่ยครับจะมีความสมจริงมากขึ้นจะเป็นแบบว่าไม่เน้นความเพลิดเพลินนะครับจะเน้นแบบสะท้อนภาพสังคมสะท้อนคติความคิดของกวีนะครับหรืออาจจะมีขนาดที่สั้นลงนะครับจะเห็นได้ง่ายอย่างบทอเสรวาทในปัจจุบันเนี้ยตามหน้าหนังสือพิมพ์เงี้ยตามวันสำคัญต่างๆเงี้ยก็จะเขียนไม่เกินหน้าหรอกครับแค่นิดเดียวเงี้ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยอย่างกับยอพระเกียรติที่เป็นเล่มเงี้ยนะครับเป็นต้นทีนี้ก็จะมีพวกชื่อนะครับของคนแต่งกวีคนแต่งเรื่องสั้นในวรรณนิยายในเอกสารการสอนนะครับนักศึกษาก็ลองไปทบทวนละกันเนาะมาลัยชูพินิจศรีบุรพาดอกไม้สดอะไรพวกเนี้ยนะครับว่าเขียนเรื่องอะไรบ้างเนาะมนัสจันยงอะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปดูเนาะต่อมานะครับวรรณกรรมประเภทสุดท้ายนะครับก็คือพวกสารคดีและสื่อมวลชนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันเพิ่งจะได้มาสมัยปัจจุบันนี่แหละนะสารคดีก็เป็นงานเขียนที่เน้นสาระความรู้มากกว่าความเพลิดเพลินนะฮะก็แต่ก่อนเราอาจจะมีตำรานะซึ่งตำราเนี่ยเน้นทางวิชาการไปเลยนะแต่สารคดีเนี่ยก็จะเป็นงานเขียนประเภทที่ไม่ได้หนักเท่าตำรานะแต่ก็ไม่ได้ว่าโอ้บันเทิงเพลิดเพลินไปเป็นการเขียนเรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่แบบย่อยง่ายนิดนึงนะครับอย่างเช่นพวกสารคดีท่องเที่ยวเนาะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยสมัยประเทศเนี่ยท่านก็เขียนสารคดีนะท่านพระราชินิพนธ์นะสารคดีท่องเที่ยวเนี่ยเยอะเหมือนกันไปเมืองจีนก็เขียนไปเมืองลาวก็เขียนนะไปที่ไหนท่านก็เขียนกลับมาพวกเนี้ยก็เป็นสารคดีท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งนะครับสารคดีเชฟประวัติครับก็เป็นการบอกเล่าชีวิตของคนนะซึ่งพวกเนี้ยเป็นพวกจากฝรั่งชัดๆเลยเนาะซึ่งพวกเขียนชีวประวัติของตัวเองเล่าเรื่องตัวเองออกมานะครับแล้วก็สารคดีความรู้ต่างๆนะครับส่วนสื่อมวลชนนะครับที่สำคัญนะครับพวกหนังสือพิมพ์ต่างๆเช่นเรื่องบางกอกรีคอร์เดอร์นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ถือว่าเป็นฉบับ

แรกแต่ไม่ใช่ภาษาไทยเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนพิมพ์ไทยฉบับแรกเนี่ยคือราชยานุเบกษานะครับซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาโดยรวมนะครับของหน่วย9นะครับหน่วย9เนี่ยอาจจะมีเรื่องของชื่อวรรณกรรมเยอะหน่อยนะครับนักศึกษาก็จำชื่อวรรณกรรมจำชื่อผู้แต่งแล้วก็เนื้อหาคร่าวๆดูนะครับก็จะประโยชน์มากขึ้นครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Wat Ronkun is known to foreigners as the White Temple, Thailand. It is outstanding for its unique art. It is one of Thailand's grandest structures with incredibly detailed architecture. Thelem Chai Kosit Pipat wanted to make it one of the most beautiful temples in the world to boost the reputation of Thailand's contemporary Buddhist art.
1: Wat Ronkun เนี่ยเป็นบ้านเกิดผมผมปรารถนาที่จะกลับมาบ้านเกิดอยากจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้แก่ประเทศชาติผมเรียนศิลปะมาผมปรารถนาเลยว่าผมจะต้องเป็นคนมีชื่อเสียงที่สุดและมีตังค์เพื่อจะกลับมาบ้านเกิดเพื่อทดแทนพระคุณแผ่นดินของผมและอยากสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติผมนั่นคือสิ่งที่ผมปรารถนาและผมเรียนรู้ทุกอย่างจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่างานศิลปะประจำพระองค์ท่านไม่ค่อยมีแต่เรียนแบบราชการอื่นนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับรู้สิ่งนี้และก็อยากจะทำงานถวายพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการสร้างงานศิลปะประจำราชการที่9ให้ยิ่งใหญ่ระดับโลกให้กึกก้องเกียงไกกัมมนาทไปสู่คนทั้งโลกอยากให้คนทั้งโลกมาที่นี่มาชื่นชมงานศิลปะที่นี่นี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาตรงนี้คือแผ่นดินเกิดผมกลับมาที่นี่มาสร้างที่นี่ให้เจริญ

0: ร้างที่นี่ให้แก่จังหวัดผมให้แก่ประเทศชาติของผมและแก่โลกมนุษย์นั่นคือสิ่งที่ผมปรารถนา
1: When you enter the compound, you'll see the beauty of the white prayer hall decorated with sparkly pieces of mirror and all the elaborate Thai-style curved plasterwork. Before you cross the bridge, you see the pit of hell, because in Buddhism, we believe every human has to be born and die and be reborn in these worlds. The small semicircular bridge represents the human world. The large circle with teeth is like the mouth of the demon Mara, which symbolizes the sins and defilements in our hearts, and thus suffering. The roof of the prayer hall represents the important three Buddhist qualities of morality, concentration and wisdom, which lead to emptiness and peace. We're still continuing to build more until we reach our goal of 9 buildings. Each one will have a different shape. This will be like a paradise, so magnificent that everyone all over the world will admire it as an amazing piece of Buddhist art. Even though the construction is not finished yet, it already makes people happy as they absorb the Buddhist stories and teachings. All these details in every corner are not only pleasing to the senses, but they represent deep meaning in a Buddhist sense and give people something to think about. The amazing art of Wat Rong Khun was all created from the imagination of Chalamchai Kositpipat. It is a reimagination of the old forms, a combination you could call the development of art.
0: งานศิลปะที่นี่เนี่ยเป็นงานศิลปะที่เรียกว่าเฉพาะตัวเรียกว่าการพัฒนางานศิลปะจากโบราณมาสู่ความเป็นร่วมสมัยคือเป็นงานศิลปะสมัยใหม่ดังนั้นที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีประติมากรรมงานประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์งานจิตรกรรมหรือภาพวาดที่เป็นเอกลักษณ์ทุกอย่างสรรสร้างขึ้นมาเป็นงานศิลปะเฉพาะตัวของผมนั่นก็คือเป็นงานศิลปะที่พัฒนาจากงานศิลปะโบราณมาสู่ความเป็นสมัยใหม่ดังนั้นที่นี่จึงเป็นสากลที่นี่จึงเป็นที่ฝรั่งชอบที่นี่ทุกชาติชอบจีนชอบทุกคนชอบใครก็ตามที่ชอบงานศิลปะเวลามาที่นี่จะรู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างจากการไปวัดอื่นไปสถานที่อื่นใดในโลกนี้ที่นี่มีหนึ่งเดียวในโลกที่นี่คือความรู้สึกของงานศิลปะที่งดงามตามแบบฉบับของเฉลิมชัยหรือตามแบบฉบับของยุคสมัยของรัชกาลที่9ที่ผมปรารถนานั่นคืองานศิลปะที่งดงามที่เป็นเอกลักษณ์และมีหนึ่งเดียวในโลกนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากมาที่นี่

0: บทบาทของโรงปั้นครับก็คืองานทุกชิ้นล้วนแล้วแต่เริ่มจากที่โรงปั้นแห่งนี้ครับเกือบ 90% ก็คืองานเสร็จจากโรงปั้นนี้จึงเอาออกไปเป็นชิ้นงานติดตั้งด้านนอกให้เราเห็นคือ 100% ครับอย่างข้างหลังผมพวกช่อฟ้าฮะช่อฟ้าปั้นลมหรือไม่พวกลวดลายที่ต้องไปติดล้วนแล้วแต่ทำจากที่โรงปั้นแห่งนี้ครับรวมถึงงานที่เป็นงานประติมากรรมครับอย่างพุทธรูปนะครับก็ทำจากที่โรงปั้นแห่งนี
1: ้ When we get a design from Chalamchai, we enlarge it onto plywood and cut it.Then we send it to the metalworking department and they make a metal frame in the right shape.

0: When it is sculpted, then we send the piece to the mirror laying department. That will make it glittering and complete. The mirror layers then send it to the grouters. Filling in grout adds to the volume of the piece and evens out between the glass pieces to make it more beautiful. After that, it will be sent to the painting department, where it will be made beautiful as desired before waiting to be installed on the building. The international Buddhist art that has been developed here is so new and different that many Thai tourists and visitors from other countries travel here to experience this valuable part of our national art heritage.
1: ชื่อพิไลลักษ์ภาษาลีค่ะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีได้มาชมประติมากรรมของวัดล่องขุนได้ชมผลงานของท่านอาจารย์แล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็เห็นชาวต่างชาติที่เข้ามาชมเป็นจำนวนเยอะแล้วรู้สึกว่าภูมิใจประเทศไทยเรามีประติมากรรมที่สวยงาม
2: หลังจากที่ได้เข้ารับชมนะคะมีความประทับใจคือประติมากรรมมีเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะคะซึ่งสมัยนี้นะคะหาชมได้น้อยมากนะคะซึ่งอยากให้เยาวชนหรือคนรุ่นหลังนะคะได้มารับชมงานชิ้นนี้นะคะ
0: Anyone interested in art can come to view the beauty of the unique architecture, sculptures and paintings of Chulam Chai Kosithpipat at Wat Rong Khun, the White Temple.In the Ba O Dong Chai sub-district of Muang District in Chiang Rai Province.
3: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมวัดร่องขุ่นในจังหวัดเชียงรายนะคะวัดร่องขุ่นเป็นวัดที่ก่อสร้างและก็บริหารจัดการโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศนะคะสำหรับวัดร่องขุ่นนี้จะเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวต่างประเทศว่า The White Temple of Thailand The White Temple of Thailand นะคะวัดร่องขุ่น is known to foreigners as The White Temple Thailandเป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะนะคะ It is outstanding for its unique art. It is outstanding for its unique art. คำว่า unique art ก็จะหมายเอกลักษณ์นะคะหรือศิลปะที่มีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะวัดร่องขุ่นเป็นสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการของประเทศไทยนะคะเราอาจจะพูดได้ว่า It is one of Thailand's grandest structures with incredibly detailed architecture. It is one of Thailand's grandest structures with incredibly detailed architecture.อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์นะคะท่านปรารถนาที่จะสร้างวัดให้สวยงามระดับโลกเพื่อเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของงานพุทธศิลป์ร่วมสมัยสู่ความเป็นสากลนะคะเราก็อาจจะพูดให้ชาวต่างประเทศฟังได้ว่าเฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ wanted to make it one of the most beautiful temples in the world to boost the reputation of Thailand's contemporary Buddhist art เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์wanted to make it one of the most beautiful temples in the world to boost the reputation of Thailand's contemporary Buddhist art. คำว่างานพุทธศิลป์ร่วมสมัยเราใช้คำว่า contemporary Buddhist art.อาจารย์เฉลิมไทยท่านกล่าวว่าท่านต้องการที่จะสร้างงานศิลปะประจำรัชกาลที่9เพื่อถวายงานแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะ

0: ป็นคนที่แบบว่าฉันชอบที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าใจได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ถูกต้องใช่ไหม
1: ใช่เลย
0: อย่างเช่น
1: ค่ะ
0: I love you girl you stirAfter my own heart
1: โหพี่ปุ๋ยฉันรักเธอสาวน้อยเธอเป็นน้องสาวที่ถูกใจฉันจริงๆเขินอ่ะ
0: It's just an example จ้ะ
1: อ้าว
0: มันเป็นแค่ตัวอย่างค่ะจริงๆอ่ะชอบมีหนุ่มๆมาพูดกับพี่ปุ๋ยตลอดเลยนะว่า Listen is a woman after his own heart
1: ค่ะสาวในฝันนะคะแม่คนเสน่ห์แรงค่ะ
0: จ้ะ
1: ทาเมซาบ
0: ทำไม่ทราบอีกแล้วนะคะผู้ชมคะเราคงจะต้องพาน้องกิ๊บไปตามหาหัวใจของเขากันก่อนค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you enjoyed today's show. Unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, you can send it to the address on the screen. And also be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukit Trairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ
3: มาทำความรู้จักกับกีฬาที่ต้องใช้ความรวดเร็วฉับไวแม่นยำรวมทั้งให้ความตื่นเต้นเร้าใจและลุ้นกันตลอดการแข่งขันโดยไม่รู้เบื่ออย่างฮอกกี้น้ำแข็งไปร่วมสนทนากับคุณทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์และคุณเก่งที่เก่งสมชื่อเธอทำงานฟรีแลนซ์หลายๆอย่างที่แตกต่างกันพร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจในรายการ Hello English ค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.eth

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยที่9นะครับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาในหน่วยที่9นี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด4ตอนครับตอนแรกเป็นเรื่องความหมายและการจัดตั้งสถานบริการตอนที่2เป็นเรื่องใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตอนที่3เป็นหน้าที่และความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและตอนที่4ตอนสุดท้ายครับเป็นเรื่องการจัดให้มีการแสดงเพื่อบันเทิงการห้ามนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการและการเข้าตรวจของเจ้าพนักงานครับสำหรับในตอนที่1นะครับเป็นเรื่องความหมายและการจัดตั้งสถานบริการนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับสถานบริการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับซึ่งกฎหมายในปัจจุบันที่ใช้บังคับอยู่ก็คือพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509นะครับพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อควบคุมสถานบริการและการแสดงต่างๆให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยศีลธรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของชาติด้วยนะครับเรามาดูความหมายของสถานบริการก่อนครับสถานบริการนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้ความหมายไว้ว่าสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับดังนั้นจากความหมายดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นสถานที่นะครับที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการนะครับแล้วในการบริการนั้นก็คือหวังประโยชน์ในทางการค้าด้วยนะครับสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับก็จะมีประเภทต่างๆดังนี้ครับประเภทที่1เป็นสถานที่เต้นรำรำวงหรือรองแงงเป็นปกติธุระนะครับประเภทที่มีคู่บริการเช่นมีหญิงพาร์ทเนอร์บริการและประเภทที่ไม่มีคู่บริการด้วยนะครับตัวอย่างของสถานบริการประเภทนี้ก็คือไนท์คลับบาร์และภัตตาคารเป็นต้นนะครับซึ่งมีการเต้นรำนะครับรำวงหรือรองแงงทั้งที่มีหญิงพาร์ทเนอร์และไม่มีหญิงพาร์ทเนอร์รวมตลอดถึงสถานรำวงชั่วคราวซึ่งมีหญิงรำและเก็บเงินจากลูกค้าด้วยนะครับทั้งนี้จะจัดให้มีสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มจำหน่ายหรือจัดให้มีการดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงด้วยก็ได้นะครับสำหรับสถานบริการประเภทที่2ก็คือสถานที่ที่มีอาหารสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้บำเรอเป็นสำหรับบริบัติลูกค้านะครับบำเรอนี่เป็นภาษาโบราณนิดนึงนะครับตัวอย่างสถานที่ขายอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นซึ่งมีหญิงบำเรอแต่ไม่มีการเต้นรำนะอาทิภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอนั่งร่วมโต๊ะบริบัติลูกค้าหรือโรงน้ำชาที่มีเตียงพักผ่อนหลับนอนและมีบริการนวดให้แก่ลูกค้าอันนี้คือสถานบริการประเภทที่2นะครับสำหรับสถานบริการประเภทที่3ก็คือสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าตัวอย่างนะครับเช่นสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการนวดแก่ลูกค้ารวมตลอดถึงร้านตัดผมหรือดัดผมซึ่งมีห้องนวดแก่ลูกค้าด้วยนะครับแต่จะไม่รวมถึงสถานที่ดังต่อไปนี้ครับสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเช่นสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดอันนี้จะไม่เป็นสถานบริการนะครับแล้วก็ที่ไม่เป็นสถานบริการอีกก็คือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเช่นสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการสปานะครับที่บริการด้วยการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบำบัดด้วยน้ำและ

การนวดร่างกายเป็นหลักประกอบกับบริการอื่นตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดหรือสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงามเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับต่อไปเป็นความหมายของสถานบริการประเภทที่4คือสถานที่ที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการโดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ครับ 1. มีดนตรีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้นักร้องนักแสดงหรือพนักงานอื่นนั่งกับลูกค้าได้ 2. มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้าโดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้าหรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้านะครับ3มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นหรือจัดให้มีการแสดงเต้นเช่นการเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม 4. มีลักษณะของสถานที่การจัดแสงหรือเสียงหรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับร้านคอฟฟี่ช็อปร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่มโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอย่างอื่นเพื่อการบันเทิงนะครับสถานบริการประเภทที่5ครับก็คือสถานที่ที่มีอาหารมีสุราหรือเครื่องดื่มจำหน่ายอย่างอื่นโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลัง24นาฬิกานะครับและ6สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับทั้งหมดที่อาจารย์พูดมานั้นเป็นความหมายของสถานบริการนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจัดตั้งสถานบริการครับกฎหมายได้กำหนดไว้นะครับว่าบุคคลใดเนี่ยจะจัดตั้งสถานบริการไม่ได้เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการครับผู้ที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นถ้าในกรุงเทพมหานครก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับถ้าในจังหวัดอื่นนะก็คือต่างจังหวัดนั่นเองนะครับก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการนะครับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตผู้ที่จะขออนุญาตตั้งสถานบริการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับดังต่อไปนี้นะครับประเภทแรกในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาตในการตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับบุคคลธรรมดาดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติคืออายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ครับไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงนะครับไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าหญิงและเด็กหญิงนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการปราบการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามกหรือตามกฎหมายว่าด้วยการปราบการค้าประเวณีนะครับในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับบุคคลธรรมดานะที่เป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบริษัทจำกัดนะจะขอตั้งสถานบริการเนี่ยกรรมการของบริษัทนะครับจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยนะครับในการยื่นคำขอตั้งสถานบริการนั้นนะครับถ้าในกรุงเทพมหานครนะครับผู้ขอจะต้องยื่นต่อผู้กำกับการหรือรองผู้กำกับการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดนะก็คือในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการนั้นจะต้องยื่นต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับและในการพิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานบริการดังกล่าวนี้ผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับตามที่ได้กล่าวไปแล้วถ้าในจังหวัดอื่นนะครับก็คือในต่างจังหวัดผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเช่นกันครับการขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการทำได้ไหมนะครับนักศึกษาครับในเรื่องนี้นะครับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนั้นเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัวของ

ผู้รับอนุญาตนะครับไม่อาจที่จะขออนุญาตแทนกันได้และไม่อาจโอนแก่กันได้นะครับเมื่อผู้ใดได้รับใบอนุญาตมาแล้วหากมีการซื้อขายใบอนุญาตให้ใบอนุญาตกันหรือแลกเปลี่ยนใบอนุญาตแก่กันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการโอนใบอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตให้แก่กันนะครับดังนั้นถ้ามีการซื้อขายใบอนุญาตกันนะซื้อขายกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับสัญญาซื้อขายนั้นจะตกเป็นโมฆะครับเพราะถือว่ามีวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะครับอาคารหรือสถานบริการเนี่ยนะครับต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับเพราะกฎหมายได้กำหนดลักษณะของอาคารหรือสถานที่ตั้งสถานบริการเอาไว้นะครับว่าต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดนะสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนานะครับศาสนาต่างๆเนี่ยนะครับไม่อยู่ใกล้โรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนสโมสรเยาวชนหรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักในขณะที่เห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ต้องไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัยอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสถานที่ดังต้องมีทางถ่ายเทอากาศสะดวกด้วยนะครับตอนที่ 9.2 เรื่องใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการครับนักศึกษาในเรื่องของใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนี้นั้นนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือว่าใบอนุญาตมีอายุอย่างมากเพียงปีเดียวครับและใบอนุญาตเนี่ยจะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นใบอนุญาตออกในปี2564นะครับสมมุติว่าออกเดือนนี้นะอย่างนี้ใบอนุญาตที่ออกมาเนี่ยจะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสามารถต่อใบอนุญาตได้นะครับในการต่อใบอนุญาตครับผู้รับอนุญาตนั้นจะต้องยื่นคำขอก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุด้วยนะครับและเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วนะครับสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ครับจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เขาจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นนะครับนั้นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการพ.ศ. 2549นะครับการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตครับยื่นที่ไหนครับในกรุงเทพมหานครนะครับให้ยื่นคำขอต่อผู้กำกับการหรือรองผู้กำกับการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นครับถ้าในต่างจังหวัดนะครับนะก็คือจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับทีนี้เรามาดูเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่ต่ออายุใบอนุญาตนะครับหรือเขาอาจจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีเหตุดังต่อไปนี้ครับ 1. เป็นกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติเราได้พูดกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับ 2. สถานบริการนั้นดำเนินกิจการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ 3. มีการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการนั้นนะครับ 4. ดำเนินกิจการสถานบริการโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการหรือฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีกรณีที่ไม่มีการต่อใบอนุญาตให้หรือมีการสั่งพักนะครับใบอนุญาตนะครับผู้ขอเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์อุทธรณ์การไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตได้นะครับอุทธรณ์ได้ครับในกรุงเทพมหานครนะครับก็ให้อุทธรณ์ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับถ้าในต่างจังหวัดก็ให้อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับการอุทธรณ์จะต้องกระทำภายใน30วันนับแต่วันได้รับหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งการไม่ต่อใบอนุญาตให้ด้วยนะครับนั้นต้องระวังนะครับอย่าให้เกิน30วันนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22/2558นะครับอันนี้มีคำสั่งหัวหน้ารักษาคณะ
ความสงบ

แห่งชาติที่22/2558ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนใบอนุญาตเอาไว้นะครับมีดังต่อไปนี้ครับคือ1ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการนะครับ2ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์3เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่มีกฎหมายบัญญัติ4ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดตามที่มีกฎหมายบัญญัติ5ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธวัตถุระเบิดหรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตนนะครับนั้นในคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับที่22/2558นี้นะครับได้กำหนดไว้เลยว่าถ้ามีการฝ่าฝืนนะครับให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดนะครับและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา5ปีครับหากอยู่ในระหว่างการขอต่อใบอนุญาตนะครับถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งมิให้ต่อใบมิให้ต่ออายุใบอนุญาตนะครับและมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาถึง5ปีแล้วในคำสั่งคสช.ดังกล่าวนะครับก็ระบุไว้ด้วยว่าคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งปิดสถานบริการหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นเป็นที่สุดครับตอนที่ 9.3 เป็นเรื่องหน้าที่และความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนะครับนักศึกษาครับในเรื่องนี้นะครับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับ 1. ต้องไม่ย้ายนะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อเติมสถานบริการเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ซะก่อนนะครับ 2. ต้องจัดทำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการนั้นด้วยนะครับและ3ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้นะครับกฎหมายห้ามนะครับ 1. ห้ามรับผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการนะครับห้ามจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้นะครับประการที่4ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ5นะครับห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการนะครับ6ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการเว้นเสียแต่ว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องยอมให้เขาเข้าไป 7. ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการและต้องตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและอายุของบุคคลนะซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการนั้นด้วยนะครับประการที่8เนี่ยนะครับต้องให้ความสะดวกแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าไปตรวจภายในสถานบริการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ.2509หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับอันนี้ต้องให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เขานะครับสำหรับความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีอะไรบ้างนักศึกษาลองดูนะครับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการอาจจะต้องรับผิดในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ไม่ยอมให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสถานบริการเมื่อเจ้าพนักงานเขาร้องขอนะครับอันนี้มีระวังโทษจำคุกด้วยนะครับกฎหมายกำหนดว่าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับความรับผิดประการที่2คือไม่ยื่นคำขอรับใบแทนญาติให้ตั้งสถานบริการในกรณีที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายนะครับหรือชำรุดในสาระสำคัญภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุดซึ่งอันนี้มีโทษแต่เป็นโทษปรับครับก็คือปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับความรับผิดประการที่3นะครับเป็นเรื่องไม่จัดทำประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการนั้นหรือ
ไม่จัดทำประวัติของพนักงานใหม่ในกรณีบัตรประวัติซึ่งเก็บรักษาไว้ณสถานบริการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญภายใน7วันนับแต่วันที่บัตรนั้นสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญอันนี้ต้องระวังโทษปรับนะปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับความรับผิดประการที่4นะครับคือไปรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการอันนี้ต้องโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันนะครับความรับผิดประการที่5ก็คือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันครับความรับผิดประการที่6ก็คือจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้อันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับประการที่7ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการดังกล่าวอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับและประการที่8ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทอีกเช่นกันนะครับประการที่9ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาเปิดปิดสถานบริการนะครับหรือจัดนะสถานที่ภายในภายนอกของสถานบริการนะครับหรือการใช้โคมไฟหรือการให้พนักงานติดหมายเลขประจำตัวในสถานบริการอันนี้คือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎกระทรวงอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันครับประการที่10ครับย้ายแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ก่อนอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับประการที่11ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยนะครับให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการหรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับ12ไม่ตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุของบุคคลผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการหรือไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยพลันนะโดยพลันก็คือทันทีที่ทำได้นะครับในกรณีที่ผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการนั้นไม่ยินยอมให้ตรวจเอกสารราชการหรือไม่มีเอกสารราชการและเข้าไปในสถานบริการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทครับประการที่13ไม่ควบคุมการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารหรือจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงที่เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารอันนี้มีโทษจำคุกด้วยครับนักศึกษาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งนะครับตอนที่ 9.4 ครับครับเรื่องการจัดให้มีการแสดงเพื่อบันเทิงการห้ามนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการและการเข้าตรวจของเจ้าพนักงานนะครับอันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของหน่วยที่9นะครับในเรื่องของการจัดให้มีการแสดงเพื่อบันเทิงเนี่ยนะครับกฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประเภทสถานเต้นรำรำวงหรือรองแงงนะครับเป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการจะจัดให้มีสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นเพื่อการบันเทิงด้วยก็ได้อันนี้ทำได้นะครับในการจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงนั้นนะครับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจะต้องมีหน้าที่นะครับนักศึกษานั่นก็คือว่าจะต้องมีหน้าที่ควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารนะครับและห้ามนะครับไม่ให้มีสัตว์ร้ายเข้าร่วมการแสดงในสภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชมนะครับนะอย่างเช่นเอางูเอาเสืออะไรเข้าไปแสดงเนี่ยอันนี้ต้องห้ามนะครับในเรื่องของการห้ามนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการนะครับดูนะครับว่ากฎหมายได้ห้าม
ในประการใดหรือลักษณะใดไปบ้างนะครับในเรื่องนี้กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการนะครับเว้นแต่ว่าบุคคลคนนั้นเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบต้องอยู่ในเครื่องแบบนะครับและนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับประการที่2ก็คือว่าผู้ใดที่นำอาวุธเข้าไปในสถานบริการโดยฝ่าฝืนดังกล่าวเนี่ยนะครับจะต้องระวางโทษซึ่งมีโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยนะครับกล่าวคือว่าจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับประการที่3ครับในกรณีที่อาวุธดังกล่าวนั้นนะอาวุธที่เอาเข้าไปในสถานบริการนั้นนะครับโดยที่ไม่มีอำนาจเอาเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นอาวุธปืนนั้นถ้าเป็นอาวุธปืนเนี่ยผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประการที่4ถ้าหากอาวุธที่เอาเข้าไปนั้นเป็นวัตถุระเบิดหรือเป็นอาวุธสงครามครับนักศึกษาอย่างนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนนั้นจะต้องระวังโทษหนักขึ้นครับนั่นคือว่าจะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปีหรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 400,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็จะเป็นดุลพินิจของศาลนะครับว่าศาลท่านจะตัดสินให้รับผิดอย่างไรนะครับเพราะกฎหมายให้อาจจะจำคุกอย่างเดียวก็ได้หรือจะปรับอย่างเดียวก็ได้หรือจะทั้งจำทั้งปรับด้วยก็ได้ก็เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษานะครับในการที่จะพิพากษาคดีในเรื่องของการเข้าตรวจของเจ้าพนักงานครับนักศึกษาในการตรวจซึ่งเราก็เห็นตามข่าวอยู่เรื่อยนะครับว่าจะมีการบุกเข้าไปตรวจสถานบริการนะโดยเจ้าพนักงานเรามาดูว่ากฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ยังไงบ้างนะครับในเรื่องนี้นะครับเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อนะครับหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ.2509เนี่ยนะครับหรือมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ.2509ในสถานบริการแห่งใดก็ตามเนี่ยนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับอันนี้นักศึกษาก็จะศึกษาในหน่วยอื่นนะครับก็จะรู้ว่าพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานี้มีใครบ้างนะครับซึ่งเขาก็จะมีอำนาจเข้าไปตรวจภายในสถานบริการนั้นได้รายละเอียดในเอกสารการสอนก็จะระบุไว้นะครับว่ามีใครบ้างนักศึกษาก็กลับไปอ่านทบทวนด้วยนะครับนะนั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็มีอำนาจเข้าไปตรวจในสถานบริการนั้นเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการนะครับหรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการดังกล่าวได้นะครับในการเข้าไปตรวจของเจ้าพนักงานนั้นสามารถเข้าไปได้ไม่ว่าในเวลาใดๆนะครับและในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจจะต้องแสดงนะครับผู้มีอำนาจในการตรวจเนี่ยนะครับต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนะต้องแสดงด้วยว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเข้าตรวจของเจ้าพนักงานนะครับนั้นทั้งหมดครับนักศึกษาที่เราได้กล่าวมาในหน่วยที่9นะซึ่งเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานบริการนะกฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเอาไว้นะในเรื่องของสถานบริการนะครับไว้โดยละเอียดนั้นในเอกสารการสอนก็จะมีเนื้อหาที่พอสมควรในการที่จะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นนั้นนักศึกษาฟังอาจารย์แล้วนะครับก็ต้องอ่านเอกสารการสอนประกอบด้วยนะครับเพื่อจะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลักษณะของสถานบริการเป็นอย่างไรนะครับการจัดตั้งสถานบริการนั้นจะต้องขอใบอนุญาตยังไงการสั่งให้ต่อใบอนุญาตได้จะต้องมีลักษณะยังไงหรือเหตุที่จะไม่ให้ต่อหรือเหตุที่จะพักใช้ใบอนุญาตนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หน้าที่สำคัญมากเลยก็คือว่าหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการเนี่ยจะต้องมีหน้าที่อย่างไรนะครับและมีความรับผิด
เป็นประการใดบ้างนะครับก็จะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะครับที่อยู่ในหน่วยที่9นี้นะครับก็ขอให้นักศึกษาได้ศึกษาอย่างละเอียดต่อไปครับ

ดีค่ะนะคะรายการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา96102คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนะคะในวันนี้นะคะจะเป็นการอธิบายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนการจัดหมู่และความน่าจะเป็นค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพกาประเสริฐศิลป์สำหรับเนื้อหาในตอนแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ค่ะนะคะในเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันค่ะก็คือกฎการนับเบื้องต้นกับเปลี่ยนและการจัดหมู่ค่ะในเรื่องของเรื่องแรกนะคะกฎการนับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนว่ากฎการนับเนี่ยนะคะจะเป็นกฎการนับแบบพื้นฐานเลยเนี่ยนะคะจะมีอยู่2หลักการก็คือใช้หลักการบวกแล้วก็หลักการคูณค่ะนะคะโดยที่ถ้าเป็นหลักการบวกเนี่ยเวลาที่เราจะหมายถึงว่าเรามีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วมีทางเลือกได้หลายๆทางแล้วเราจะต้องเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะเราจะใช้กฎการนับโดยการบวกนะคะโดยการบวกของจํานวนวิธีในแต่ละทางเลือกเข้าด้วยกันนะคะโดยที่เราลองดูโจทย์กันนะคะว่าอย่างกรณีเนี้ยค่ะเราจะใช้กฎการนับโดยการบวกอย่างไรนะคะโจทย์บอกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะคะมีอาหารดิบอยู่4อย่างนะคะมีอาหารดิบ4อย่างนะคะแล้วก็มีข้าวปั้นอยู่3อย่างถามว่าลูกค้าจะสั่งอาหารได้กี่วิธีนั่นแปลว่าอาหารมีทั้งหมดรวมกันเลยค่ะ4บวก3ใช่ไหมคะก็คืออาหารมีทั้งหมดอยู่7ใช่ไหมคะอาจจะมีอาหารดิบซูชิ1ซูชิ2 3 4นะคะมีข้าวปั้นหน้า1หน้า2หน้า3ทั้งหมดมี7อย่างฉะนั้นเราใช้กฎการบวกค่ะก็คือรวมทั้งหมดเป็น7วิธีค่ะตอบขอไข่ไม่ยากนะคะมาดูกฎการนับอันที่2นะคะก็คือใช้หลักการคูณค่ะถ้าเป็นหลักการคูณเนี่ยแปลว่าเรามีการดำเนินการอย่างนึงแล้วสมมตินะคะว่าถ้าประกอบด้วย2ขั้นตอนนะคะแล้วขั้นตอนแรกเนี่ยทำได้ R ขั้นตอนที่2ทำด้วย K แปลว่าเราจะเอาขั้นตอนของแต่ละขั้นตอนเนี่ยค่ะมาคูณกันนะคะนั่นคือเอาจำนวนวิธีของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันได้ R คูณ K ค่ะแต่ถ้าปรับเป็นแบบมีหลายขั้นตอนรวมกันนะคะทั้งหมด K ขั้นตอนนะคะแต่ละขั้นตอนได้ N1 N2 N3 N4 จนถึง NK ก็เอามาคูณกันทั้งหมดนะคะจากนิยามเรามาดูโจทย์ดีกว่านะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นว่าอย่างอันนี้โจทย์ข้อที่2นะคะในการโยนเหรียญ1เหรียญแล้วเหรียญ1เหรียญเนี่ยให้ทำด้วยการมีโยนเหรียญก่อนถูกไหมคะเหรียญ1เหรียญแปลว่ามีกี่วิธีคะมีหัวกับมีก้อยถูกไหมคะแล้วก็ทอดลูกเต๋า1ลูกทอดลูกเต๋ามีได้กี่วิธีคะที่จะออกมาได้ก็คือ1 2 3 4 5 6ถูกป่ะคะนั่นแปลว่าจะเกิดกรณีต่างๆได้กี่วิธีเราก็ใช้หลักการคูณเลยเพราะว่ามันทำพร้อมกันถูกไหมคะโจทย์บอกว่าให้ทำพร้อมกันนั่นแปลว่าก็คือต้องเอา2คูณกับ6ได้เป็น12ค่ะคืออาจจะเป็นหัว1หัว2หัว3ไปถึงหัว6แล้วก็ก้อย1ก้อย2ก้อย3จนถึงก้อย6ทั้งหมด12วิธีนั่นก็คือตอบข้องูค่ะนะคะไปดูเรื่องถัดไปเลยนะคะก็คืออีกนิยามหนึ่งก็คือนอกจากกฎการนับแล้วก็คือเรื่องของ factorial ค่ะที่เราจะต้องรู้เรื่องนี้สำหรับการใช้ในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นว่าในเราสำหรับ factorial เนี่ยนะคะเขาจะใช้สัญลักษณ์ n fact แบบนี้นะคะนั่นก็คือถ้าเราให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆนะคะเวลาที่หา n fact ก็คือผลคูณของจำนวนเต็มจำนวนนั้นน่ะนะคะแล้วก็ลดลงทีละ1คูณกันไปเรื่อยๆจนถึง1นะคะอย่างเช่นนะคะว่าถ้าเราให้มี5 fact ถามว่า5 fact เท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือเท่ากับ5คูณกันลดลงทีละ1ก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ได้เท่าไหร่คะ5 4 20คูณกับ6ได้120ถูกไหมคะแต่เรามีกฎหนึ่งนั่นก็คือ

ือศูนย์แฟกเนี่ยต้องเป็น1ศูนย์แฟกไม่ใช่0นะคะศูนย์แฟกเท่ากับ1ค่ะอ่ะเรามาดูถัดไปมาดูโจทย์นะคะเมื่อกี้ทำด้วยกันก็คือเรื่องของ5แฟกอันนี้ให้หา6แฟกค่ะ6แฟกได้เท่าไหร่คะฉะนั้นก็คือ6คูณกันไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมคะ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ได้เท่าไหร่คะ6 5 30 4 3 12คูณ2ได้30คูณกับ24เท่าไหร่เอ่ย4 3 12 3 2 6เป็น7นะคะกดเครื่องคิดเลขได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาสอบถ้าเกิดนักศึกษาจะสอบเนี่ยเราพยายามหัดคูณด้วยมือนะคะเพราะว่าไม่อัญเชิญเครื่องคิดเลขในห้องสอบถูกไหมคะนะคะเราก็ลองฝึกคูณด้วยมือไปนะคะฉะนั้นตอบข้อขอควายไม่ยากค่ะนะคะเรามาดูเรื่องถัดไปกันนั่นก็คือเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนค่ะนะคะการเรียงสับเปลี่ยนหรือ permutation นะคะที่เขียนภาษาอังกฤษไว้ให้นะคะตัว p เนี่ยนั่นแปลว่าเป็นสัญลักษณ์ของ permutation ในสูตรเหมือนกันนะคะนั่นคือเป็นการนำสิ่งของมาวางเรียงนะคะโดยที่คีย์เวิร์ดของ permutation หรือการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยค่ะเขาจะเอาลำดับหรือตำแหน่งเป็นสำคัญนะคะเวลาที่เรามีของ n สิ่งเอามาวางเรียงทีละ r สิ่งโดยที่ r เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ n เนี่ยนะคะจะใช้สูตรนี้ค่ะนะคะก็คือ n แฟกหาร n ลบ r แฟกนะคะสัญลักษณ์เห็นไหมคะว่าเขาใช้ pnr นั่นก็คือมาจาก permutation นั่นเองค่ะนะคะเราไปดูโจทย์กันเขาบอกว่ามีอักษร4ตัวนะคะก็คืออักษร a b c แล้วก็ d ถามว่ามีวิธีในการเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรทั้ง4ตัวได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะนั่นก็คือถ้าเราใช้ pnr มีกี่ตัวคะมี4ถูกปะคะมี4แฟกนั่นเองนะคะเพราะว่ามาเรียงสับเปลี่ยนด้วยกันนะคะเราไม่ได้เลือกมาเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งถูกไหมคะนั่นก็คือมี4แฟกเลย4 3คูณ2คูณ1ใช่ไหมคะได้4 3 12คูณกับ2เท่ากับ24นะคะนั่นก็คือเท่าไหร่เอ่ยจอจานนะคะไม่ยากนะคะเราไปดูอีกสักโจทย์หนึ่งนะคะบอกว่าหาวิธีที่จะจัดตัวจัดนักท่องเที่ยวทั้งหมด5คนนะคะแต่ว่ามี5คนถูกไหมคะแล้วเขาให้มายืนถ่ายรูปแค่3คนนั่นแปลว่าอันนี้ค่ะถ้าเราจะใช้ NPR เนี่ยจากทั้งหมดอันนี้เราจะต้องเลือกแล้วนะคะมี5คนเลือกมาเรียงกันเพื่อถ่ายรูปแค่3คนจากนั้นถ้าเราใช้สูตรนี้P 5เราเลือก3ถูกไหมคะจะไม่เหมือนเรียงสับเปลี่ยนเมื่อกี้นะคะถ้า5เลือก3เนี่ยเราจะใช้สูตรว่า n แฟกหาร n ลบ r แฟกถูกไหมคะนั่นก็คือเท่าไหร่เอ่ยได้5แฟกหาร2แฟกใช่ไหมคะเวลาที่เราเขียนแบบนี้ค่ะเราจะเขียนแค่ว่า5คูณ4คูณ3คูณ2แฟกอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วหาร2แฟกก็จะตัดไปฉะนั้นได้เท่าไหร่คะ5 4 20คูณ3ได้60วิธีโอเคไหมคะนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ยากนะคะก็จะตอบได้เป็นจอจานค่ะนะคะอ่ะเรามาดูอีกนิดนึงค่ะกรณีที่การเรียงสิ่งของถ้าเกิดกรณีสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดนั่นคืออาจจะมีบางตัวซ้ำกันบ้างเนี่ยค่ะกรณีที่บางตัวซ้ำกันนะคะแล้วก็มาดูว่าถ้าเกิดว่าของ n 1สิ่งเนี่ยเหมือนกันกลุ่มที่1 n 2สิ่งเหมือนกันกลุ่มที่2 nk สิ่งเหมือนกันกลุ่มที่ k แล้วเราก็จะได้วิธีการเรียงสับเปลี่ยนโดยใช้สูตรนี้แทนค่ะเอา n แฟกแล้วก็หาร n 1แฟก n 2แฟก n 3แฟกก็คือตัวที่ซ้ำอะค่ะรวมกันนะคะเป็นตัวหารเรามาดูโจทย์ถัดมานะคะโดยที่เอาสูตรนี้มาลองใช้ดูนะคะตรงนี้กรณีที่มีสิ่งของที่ซ้ำกันบ้างนะคะอย่างเช่นโจทย์นี้ค่ะบอกว่าจงหาจำนวนในการเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรของคำว่า tail โดยไม่สนใจความหมายไม่สนใจความหมายแปลว่าจะขึ้นต้นด้วยอาจจะเป็น e t l l อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแค่ดูว่าเราจะเรียงสับเปลี่ยน t e l l ได้กี่ตัวเรามาดูกันค่ะว่า t e l l มีตัวที่ซ้ำกี่ตัวคะมี L 3อยู่2ตัวถูกไหมคะแต่ว่า T ไม่3 E ไม่3ฉะนั้นนั่นก็คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนก็จะเป็น n แฟกหาร n 1แฟก n 2แฟกแล้วก็ n 3แฟกคือมี3ตัวถูกไหมคะ T E L นะคะทั้งหมดกี่ตัวคะทั้งหมดคือ4ถูกไหมคะแล้วที่ซ้ำกันมี2มี2ตัวถูกไหมคะมี1คือ t ที่ไม่ซ้ำนะคะมี e ที่ไม่ซ้ำแบบนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นก็จะเป็น4คูณ3คูณ2แฟกหารด้วย2แฟกเท่ากับ12ได้เลยค่ะ
อันนี้ก็ไม่ยากนะคะหลักการคือดูว่ามีตัวอักษรตัวไหนซ้ำแล้วซ้ำกันกี่ตัวนะคะนั่นก็คือเราก็จะตอบข้อควายได้เลยนะคะมาดูเรื่องการจัดหมู่บ้างค่ะพอเราเข้าใจเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแล้วนะคะลักษณะของการจัดหมู่นะคะภาษาอังกฤษคือ combination คือตัว C ใช่ไหมคะฉะนั้นตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่เขาใช้นะคะก็คือ NCR นะคะสำหรับเรื่องของการจัดหมู่เนี่ยใช้สัญลักษณ์N กับ R แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกสิ่งของเรามี R สิ่งแล้วเราเลือกมาจากทั้งหมด N ใช่ไหมคะเราเลือกมา R สิ่งแต่อันนี้ค่ะถ้าเป็นการจัดหมู่คือเขาจะไม่คำนึงถึงลำดับแปลว่าเราเลือกมาแล้วอะไรก่อนหลังก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นนะคะมีนักศึกษามีอยู่5คนนะคะบอกว่าขอเลือกตัวแทนมา2คนถามว่าตัวแทนคนที่1กับคนที่2เนี่ยเลือกใครก่อนหลังมีสิ่งอะไรที่แตกต่างกันไหมไม่มีเพราะเราเลือกมาแค่2คนนะคะฉะนั้นเราก็ดูว่าวิธีการจัดนะคะใช้สูตรนี้ n แฝกหาร n ลบ r แฝกแล้วก็ r แฝกด้วยค่ะเนื่องจากเขาไม่คำนึงถึงลำดับตัวหารก็จะมากขึ้นกว่าการเรียงสับเปลี่ยนนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะนะคะจากสูตรเมื่อกี้นะคะเขียนอย่างนี้ไว้ก่อนเลยนะคะn ลบ r แฝกแล้วก็ r แฝกนะคะเขาถามว่ามีจำนวนวิธีที่จะเลือกซื้อกระเป๋าที่แตกต่างกันทั้งหมด5ใบแต่ว่าต้องการซื้อเพียง2ใบได้เท่าไหร่หรือกี่วิธีนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือดูว่าทั้งหมดมี5ถูกไหมคะต้องการซื้อเพียง2ฉะนั้น NCR ในที่นี้ก็คือ5เลือก2ถูกไหมคะนั่นก็คือ5แฝกหาร n ลบ r ก็คือ5ลบ2แฝกอย่าลืมด้วยว่าต้องหารอะไรอีกครั้งหนึ่งก็คือ r แฝกใช่ไหมคะโอเคก็จะเป็น5แฝกหาร3แฝกแล้วก็2แฝกค่ะนะคะซึ่งก็จะเป็น5คูณ4คูณ3แฝกแบบนี้แล้วก็หาร2ถูกไหมคะโทษทีหาร3แฝกด้วยนะคะคือเราก็จะตัดตรงนี้ไปก็เป็น5คูณ2ได้10วิธีนะคะลองฝึกคำนวณดูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบข้องูค่ะนะคะเมื่อเราลองทำโจทย์บ่อยๆอะค่ะทั้งเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็การจัดหมู่เราก็พอจะคุ้นเคยแล้วก็ใช้สูตร NCR แล้วก็ PNR แล้วก็ CNR ได้นะคะทีนี้พอในเรื่องของการจัดหมู่เนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็อาจจะมีกรณีที่ซ้ำกันนะคะหลายๆกลุ่มก็ได้นะคะฉะนั้นก็จะเลือกใช้สูตรนี้แทนนะคะก็คือเป็นกรณีที่ถ้าเกิดมีการแบ่งกลุ่มเยอะๆอะค่ะนะคะแล้วก็มีกลุ่มซ้ำนะคะก็ใช้ n แฝกหาร n 1 n 2 n 3 n 4 n k ไปเรื่อยๆนะคะโอเคสำหรับเนื้อหาในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแล้วการจัดหมู่ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะลองทำแบบฝึกหัดทบทวนเพิ่มเติมดูนะคะ รับเนื้อหาในตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นค่ะซึ่งความน่าจะเป็นนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการทดลองเชิงสุ่มนะคะปริภูมิตัวอย่างแล้วก็เหตุการณ์นะคะสมบัติของความน่าจะเป็นกฎความน่าจะเป็นแล้วก็ในเรื่องของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและเหตุการณ์อิสระค่ะนะคะเราลองมาดูกันค่ะในเรื่องของการทดลองเชิงสุ่มปริภูมิตัวอย่างแล้วก็เหตุการณ์นะคะสำหรับการทดลองเชิงสุ่มเนี่ยปกติแล้วเนี่ยค่ะมันคือการกระทำอะไรก็ตามนะคะที่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผลลัพธ์ล่วงหน้าเนี่ยค่ะว่ามีอะไรว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเรารู้ว่ามีอะไรได้บ้างอย่างเช่นสมมติว่าเราโยนเหรียญที่สามารถที่ออกได้หัวหรือก้อยใช่ไหมคะเรารู้ว่าออกหัวหรือก้อยแน่ๆแต่เราไม่รู้ว่าจะออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทอดลูกเต๋าซึ่งเรารู้ว่ามันจะออกหน้าอะไรได้บ้างก็คือ1 2 3 4 5 6ใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ว่าอะไรออกมาอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เรียกว่า random experiment หรือการทดลองเชิงสุ่มนะคะส่วนปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space เนี่ยอันนี้ก็คือเซตของผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองเชิงสุ่มเราต้องดูทั้งหมดก่อนค่ะว่ามีอะไรที่จะมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้บ้างนะคะอย่างเช่นถ้าพูดถึงการโยนเหรียญ sample space หรือปริภูมิตัวอย่างของการโยนเหรียญก็คือหัวกับก้อยมีได้2กรณีใช่ไหมคะแล้วจุดตัวอย่างหรือ sample point ก็คือสมาชิกแต่ละตัวเลยนะคะอย่างกรณีของการโยนเหรียญเนี่ยนะคะจุดตัวอย่างก็คือไม่หัวก็ก้อยก็คือมี2ถูกไหมคะเรามาดูเรื่องของเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์หรืออีเวนต์เนี่ยคือเป็นสับเซตของตัว sample space นะคะซึ่งมีคุณสมบัติตามที่เราระบุหรือสิ่งที่เราสนใจนั่นเองนะคะเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจะประกอบด้วยจุดตัวอย่าง1จุดหรือมากกว่าก็ได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่เหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือไม่มีจุดตัวอย่างเลยนะคะเราจะเขียนเป็นเซตว่างนะคะเซตว่างเนี่ยสามารถเขียนได้2รูปแบบนะคะจะเป็นเครื่องหมายปิดกาเปิดปิดหรือเป็นเครื่องหมายฟรีแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าให้เราเขียนเหตุการณ์ของการทอดลูกเต๋า1ลูกนะคะที่มีแต้มน้อยกว่า4

วิธีการแต้มน้อยกว่า4มีอะไรได้บ้างคะ A คือ1 2 3 4เอาไหมคะ4ไม่เอาเพราะว่าบอกว่าแต้มน้อยกว่า4ถูกป่ะคะก็จะเขียนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็นเซตนะคะแล้วก็กรณีของเหตุการณ์นะคะเขาบอกว่าถ้าเราให้ A เนี่ยเป็นเซตที่แทนเหตุการณ์ต่างๆแปลว่าเราสามารถใช้การดำเนินการของเซตมาใช้ได้นะคะอย่างเช่นใช้เรื่องของยูเนียนใช้เรื่องของอินเตอร์เซ็กชันนะคะหรือเรื่องของคอมพลีเมนต์ก็ตามถ้าเราพูดว่า A ยูเนียน B แบบนี้แปลว่าเกิดเหตุการณ์ A หรือ B ก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็น A intersect B นั่นคือเหตุการณ์ A ก็เกิดและก็ B เกิดนะคะนั่นแปลว่าถ้า intersect เนี่ยคือการแระนะคะแล้วก็ถ้าเป็น union คือการใช้หรือเชื่อมนั่นเองแต่ถ้าเป็น A complement คือเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดนะคะไม่ได้เกิดนะคะอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่ามีโจทย์บอกว่าให้ทอดลูกเต๋า1ลูกนะคะแล้ว A เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะหงายแต้มคู่นะคะ A เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหงายแต้มคู่นะคะฉะนั้นถามว่า A เป็นอะไรได้บ้างคะหงายแต้มคู่ก็คือ2 4 6ถูกไหมคะแล้ว B เป็นเหตุการณ์ที่ได้แต้มน้อยกว่า4ฉะนั้น B คืออะไรได้บ้างคะแต้มน้อยกว่า4ก็คือ1 2 3ถูกไหมคะฉะนั้นถามว่า A union B คืออะไรคะเอาทั้งคู่เลยมา union กันหรือมารวมกันนะคะส่วนอันไหนที่มีกันเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันใส่ครั้งเดียวนะคะฉะนั้น A union B ก็คือ12 3แล้วก็4กับ6เพราะว่า2ซ้ำการเขียนครั้งเดียวพอนะคะส่วน A intersect B ก็คือดูตัวที่3ถูกไหมคะซึ่งก็มีแค่2ตัวเดียวค่ะแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะแต่ใช้ความรู้เรื่องของเซตเข้ามาช่วยค่ะนะคะต่อไปเรื่องของสมบัติของความน่าจะเป็นนะคะสำหรับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เราจะใช้สูตรนี้นะคะก็คือ PA เท่ากับ NA หาร NS นะคะ NA คือดูจำนวนสมาชิกที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนสมาชิกในปริภูมิตัวอย่างค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราให้ A เป็นเหตุการณ์ใดๆในการทดลองเชิงสุ่มซึ่งมีปริภูมิตัวอย่าง Sนะคะสิ่งที่เราจะรู้ก็คือว่าความน่าจะเป็นนะคะมีค่าได้เท่าไหร่บ้างก็คือมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1นั่นแปลว่ามากกว่าเท่ากับ0แต่ต้องน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วนความน่าจะเป็นของ sample space ก็คือ1เลยนะคะถ้าหา PS ก็คือเท่ากับ1นะคะเรามาดูโจทย์กันนะคะในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะคะหาความน่าจะเป็นที่ได้แต้มน้อยกว่า3ได้แต้มน้อยกว่า3ต้องถามก่อนว่าสิ่งที่เราสนใจคืออะไรคะแต้มน้อยกว่า3นั่นแปลว่า1 2น้อยกว่าไม่เท่ากับถูกไหมคะฉะนั้น A ก็คือ1กับ2เท่านั้นถามว่า NA เท่าไหร่คะ NA คือจำนวนสมาชิกก็คือ2ถูกไหมคะส่วน NS ก็คือ sample space ที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดของการทอดลูกเต๋า1ลูกก็คือ6ฉะนั้น PA เป็นเท่าไหร่คะ PA เท่ากับ NA หาร NS ก็คือ2ส่วน6หรือ1ส่วน3นั่นเองค่ะนะคะก็คือตอบข้อขอไข่นะคะเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปกันกล่องลูกบอลนะคะบรรจุลูกบอลหลายลูกเลยมีลูกแดงสีแดง4ลูกนะคะสีขาวอยู่3ลูกแล้วก็สีน้ำเงินอยู่2ลูกนะคะถามว่าถ้าเราหยิบลูกบอลนะคะถ้าเราหยิบลูกบอลจากกล่องนี้ออกมา1ลูกหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอลได้สีน้ำเงินค่ะความน่าจะเป็นที่หยิบลูกบอลได้สีน้ำเงินต้องถามว่าสีน้ำเงินมีกี่ลูกคะมี2ถูกไหมคะฉะนั้นเราสนใจลูกบอลสีน้ำเงินนั่นก็คือ NA ของเราเป็นเท่าไหร่คะเป็น2ส่วน NS ของเราเป็นเท่าไหร่คะ sample space ของเราก็คือจำนวนลูกบอลทั้งหมดเลยถูกไหมนั่นก็คือ4บวก3บวก2เป็นกี่ลูกคะทั้งหมด9ลูกฉะนั้น PA ยากไหมก็เอา NA หาร NS ได้เลยถูกไหมคะก็ตอบได้เลยอันนี้ดูไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าดูสิ่งที่เราสนใจก่อนนะคะ NA คือสิ่งที่เราสนใจนะคะเป็น2ส่วน9ก็ตอบข้อกอไก่ค่ะเรามาดูเรื่องถัดไปกันนะคะสำหรับกฎความน่าจะเป็นค่ะนะคะกฎความน่าจะเป็นก็จะมีเรื่องของกฎการบวกและกฎการคูณนะคะเอากฎการบวกก่อนสำหรับกฎการบวกของเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันอย่างเช่นในรูปนี้นะคะกรณีที่มีเซต A กับเซต B แล้ว A กับ B ไม่มีส่วนร่วมกันเลยอินเตอร์เซ็กกันเป็น0เลยเนี่ยนะคะเวลาที่เราหาความน่าจะเป็นของ A union B นั้นเราก็จะเอาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ไปบวกกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นกฎของเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันนะคะมีส่วนที่ทับซ้อนกันตรงนี้ค่ะมีส่วนของ A intersect B อยู่ฉะนั้นเวลาที่เราจะหาความน่าจะเป็นของ A union B เนี่ย

เราจะต้องมาลบกับส่วนของที่ intersect กันด้วยนั่นคือเราจะใช้สูตร PA บวก PB แล้วก็ลบกับ PA intersect B ด้วยนะคะโอเคค่ะลองทำโจทย์กันนะคะเขาบอกว่าในการสำรวจหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะความน่าจะเป็นที่ชาวบ้านจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเท่า

ที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ1ส่วน3เป็น A นะคะตรงนี้เราได้ PA มาแล้วโอเคไหมคะเท่ากับ1ส่วน3นะแล้วก็ความน่าจะเป็นที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานเท่ากับ8ส่วน15เราให้ความน่าจะเป็นที่เป็นโรคเบาหวานเราให้เป็น B แทนนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าความน่าจะเป็นที่ชาวบ้านจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งเท่ากับ1ส่วน5คีย์เวิร์ดนะคะถามว่าโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยคือเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมคะเป็นความดันโลหิตสูงก็ได้หรือเบาหวานก็ได้หรือถูกไหมคะฉะนั้นหรือเนี่ยแปลว่าเขาให้ตัวนี้มาว่า PA union B เท่ากับ1ส่วน5นะคะเขาถามว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือหาความน่าจะเป็นที่ชาวบ้านจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานนั่นคือเขาต้องการทราบว่า PA intersect B เท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมคะนะคะเพราะนั้นโจทย์บอกทุกสิ่งอย่างหมดแล้วเราก็เข้าสูตรได้เลยใช่ไหมคะเรารู้ว่า PA union B เท่ากับ1ส่วน5ถูกไหมคะ PA ได้เท่าไหร่คะ1ส่วน3บวก PB คือ8ส่วน15แล้วก็ลบกับ PA intersect B ที่โจทย์ต้องการพอเราแทนเข้าไปแบบนี้เราก็จะหาคำตอบได้ไม่ยากถูกไหมคะจัดการย้ายข้างเลยค่ะนะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็จะเป็น1ส่วน3บวก8ส่วน15แล้วก็ลบกับ1ส่วน5เราทำส่วนให้เท่ากันก่อนจะได้หารบวกลบได้ง่ายๆนะคะก็จะเป็น5บวกกับ8ลบกับ3ใช่ไหมคะเป็นเท่าไหร่เอ่ย10 3ลบ10ได้10นะคะแล้วก็15ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้แม้ว่าโจทย์จะยาวๆนะคะลองพิจารณาก่อนโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะในกรณีนี้โจทย์ให้ PA มาให้ PB มาให้ AP ของ A union B มาถาม PA intersect B ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องค่อยๆตีโจทย์ให้ออกนะคะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้ององู10ส่วน15ค่ะนะคะสำหรับเรื่องถัดไปเรื่องของกฎความน่าจะเป็นกรณีของเหตุการณ์ประกอบบ้างนะคะคือ complementary event นะคะกรณีเหตุการณ์ประกอบเนี่ยอันนี้เขาจะให้ A complement นะคะอ่านว่า A complement ก็คือเรามีส่วนของ A อยู่สิ่งที่เราสนใจ A complement ก็คือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ใน A ทั้งหมดนะคะแต่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ด้วยนะคะนั่นคือเหตุการณ์ที่ A ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะมี2สูตรซึ่งก็คือ P ของหรือป๊อปนะคะของ A complement เท่ากับ1ลบ PA หรือกรณีหาเขาหา PA มาให้ได้นะคะเราก็มาเอา1มาลบกับ PA complement ก็ได้ค่ะนะคะมี2สูตรนะคะลองมาดูโจทย์กันนะคะตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะคะเราลองมาดูโจทย์นะคะค่ะเรามาดูโจทย์กันนะคะโจทย์บอกว่าในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะคะจงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า3นะคะเมื่อทราบแล้วว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้คีย์เวิร์ดบอกว่าเมื่อทราบแล้วว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้นะคะกรณีนี้คือเราทราบก่อนใช่ไหมคะว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้ฉะนั้น PA given B ที่เราต้องการหาเนี่ยนั่นคือเราให้ตัวนี้เป็นตัว A เลยค่ะนะคะแล้วเราต้องการหาให้ลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า3ตัวนี้เป็น B ค่ะนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดู S หรือ sample space ของเราก่อนว่าลูกเต๋า1ลูกทอด1ครั้งมีโอกาสที่จะเกิดคืออะไรบ้างคะหงายแต้ม1 2 3 4 5แล้วก็6ได้กี่ครั้งคะได้กี่จำนวนคือ NS คือ6ถูกไหมคะแล้ว A คือลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้ถูกไหมฉะนั้นลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้มีเลขอะไรได้บ้างคะก็คือ1 3 5ถูกไหมคะถามว่า NA คือเท่าไหร่คะคือ3มี3กรณีฉะนั้นเราก็จะหา PA ได้ไม่ยากนะคะ PA ก็คือ3หาร6ซึ่งก็คือ1ส่วน2นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดู B บ้าง B คือที่โจทย์ต้องการถามว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า3แต้มมากกว่า3กรณีไหนบ้างคะก็คือมี4มี5มี6ถูกไหมคะฉะนั้น NB คือ3มี3ตัว A intersect B เท่าไหร่คะก็คือดูว่าตัวไหนที่ซ้ำกันบ้างถูกไหมคะ intersect ก็คือมี5ตัวเดียวที่ซ้ำกันฉะนั้นเวลาที่เราจะหา PA intersect B เราก็ดูได้เลยมีกี่กรณีคะมีกี่กรณีก็คือมี1ใช่ไหมคะส่วน NS เป็น6ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูนะคะว่า PA given B จากสูตรของเรานะคะเมื่อกี้เราได้ว่าจากสูตรนี้นะคะ PA given B เท่ากับเอา PA intersect B หาร PA ฉะนั้นเราก็ไปเอาสูตรนี้แทนลงไปได้เลยค่ะนะคะ PA intersect B หาร PA PA intersect B ได้1ส่วน6ใช่ไหมคะหาร PA

ก็คือหาร1ส่วน2วิธีคิดง่ายๆก็คือ1ส่วน6เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมคะก็จะได้1ส่วน3ค่ะโอเคไหมคะจากตรงนี้โจทย์ข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะเราลองไปดูเรื่องถัดไปอีกนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของกฎการคูณค่ะหรือ multiple rules นะคะก็วิธีการจากสูตรเมื่อกี้ค่ะย้ายคูณทแยงเข้าไปแล้วเราจะหา p intersect b ได้ก็คือจากเอา p a มาคูณกับ p b given a ได้นะคะซึ่งจากโจทย์นี้ค่ะก็ถามว่าในการหยิบไพ่2ใบนะคะขออนุญาตดูโจทย์นิดนึงนะคะในการหยิบไพ่2ใบอย่างสุ่มนะคะจากสำรับทีละใบถามว่าถ้าเขาหยิบใบแรกแล้วไม่ใส่คืนนะคะคีย์เวิร์ดของเราอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ใส่คืนแล้วหยิบใบที่2จากที่เหลือนะคะถามความน่าจะเป็นที่จะหยิบไพ่ใบทั้ง2ใบเนี้ยได้ออกมาเป็นโพดําฉะนั้นถามว่าหยิบไพ่ใบแรกหรือ A เนี่ยค่ะได้เท่าไหร่คะ PA ของเราก็คือไพ่ใบแรกโพดํา1ใบใช่มั้ยคะจากทั้งหมดเท่าไหร่คะต้องถามก่อนว่าสำรับ1มี52มีโพดํากี่ตัวคะมี13ส่วน52ใช่มั้ยคะใช่มั้ยคะทีนี้เหตุการณ์ที่จะหยิบไพ่ใบที่2ได้โพดําไพ่ใบที่2โพดําแล้วไม่ใส่คืนแปลว่าโพดําเราเหลือแค่12ถูกมั้ยคะแล้วจากทั้งหมดไพ่สำรับไม่ใส่คืนก็จะเหลือ51ฉะนั้นตรงนี้เราก็จะหาได้ง่ายๆก็คือเราได้ PA มาแล้วได้ PB มาเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะอันนี้จะเป็น PB given A ฉะนั้นอันนี้ก็เอามาคูณกันได้เลยค่ะ13ส่วน52คูณกับ12ส่วน51นะคะลองไปหาคำตอบดูโอเคไหมคะจากสูตรตรงนี้แล้วเนี่ยก็เนื้อหาทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็จะมีเรื่องของเหตุการณ์อิสระอีกนิดนึงซึ่งถ้านักศึกษาลองไปทบทวนดูนะคะนักศึกษาของเรื่องของเหตุการณ์อิสระก็คือ2 ส่วนนี้ไม่เกี่ยวกัน PA กับ PB ไม่มีส่วนอินเตอร์เซ็กกันเท่านั้นเองค่ะนะคะสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับความน่าจะเป็นก็มีเพียงเท่านี้นะคะลองทำแบบฝึกหัดทบทวนดูนะคะขอบคุณค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสททุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: คว้าชัย
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: วัสดีครับเพื่อนนักศึกษานักบริหารการปกครองท้องที่และสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราได้ดำเนินรายการของชุริชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่มาจนถึงหน่วยที่9แล้วนะครับสำหรับวันนี้หน่วยที่9เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการปกครองท้องที่เราได้รับเกียรติจากท่านนะครับอดีตรองอธิบดีกรมการปกครองท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติวุฒการครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าการมีส่วนร่วมนี่ค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็พูดกันเยอะมากเลยนะครับทีนี้คำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับมันมีความหมายมันมีหลักการแนวคิดยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์มนิษฐ์ครับสวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านครับความจริงพอพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมปั๊บพวกเราก็นึกออกแล้วในฐานะของนักปกครองท้องที่นะแต่อาจารย์ขอย้อนหลังไปลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าในสมัยดึกดำบรรพ์คือมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะฮะเป็น social animal ภาษาอังกฤษเขาว่างั้นนะครับเป็นสัตว์สังคมมาต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าเพราะเราไม่มีเขี้ยวเล็บเหมือนสัตว์อะไรต่างๆนะวัวคลอดลูกมาแป๊บเดียวยืนได้แล้วแต่ของเราเนี่ยต้องอาศัยการเลี้ยงดูประคบประงมกว่าจะเติบโตขึ้นมาได้เรามีสังคมที่เป็นชุมชนหมู่บ้านเรามีสังคมมีการรวมกันนะในกลุ่มสังคมก็ต้องช่วยกันผลิตช่วยกันดำเนินการทั้งหลายเลยนะมาประเพณีต่างๆก็มีการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยึดถือกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลักษณะของการร่วมกันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ท่านจะสังเกตว่าดูซิพีระมิดเนี่ยในประเทศอียิปต์เนี่ยโอ้ฟาโรห์เนี่ยเอาแรงงานเข้าไปทำเนี่ยนะประชากรเนี่ยเป็นแสนน่ะหลายคนเสียชีวิตหรืออย่างกำแพงเมืองจีนเนี่ยใช้คนหลายแสนคนกว่าจะสร้างได้บนยอดเขาเพื่อป้องกันศัตรูนะหรือการทำนครวัดเนี่ยเราใช้ช่างเท่าไหร่ใช้เวลา7ปีคนเหล่านี้มีส่วนร่วมไหมถ้ามองภาพอย่างนี้ก็คือว่ามีส่วนร่วมแต่มันไม่ใช่มีส่วนร่วมแบบความหมายปัจจุบันนะเพราะว่าคนที่มาทำน่ะเป็นไพร่เป็นทาสเป็นแรงงานที่สั่งให้มาทำเพราะนั้นความหมายเนี่ยคือมีส่วนร่วมจริงแต่มันเป็นความเป็นมีส่วนร่วมในสมัยก่อนโน้นถ้ามีส่วนร่วมสมัยใหม่เนี่ยมันต้องมีหลักเกณฑ์หลักการแบบที่เราเข้าใจแบบสมัยใหม่นะครับความหมายจริงๆของสมัยใหม่เนี่ยคือมันจะมีลักษณะของการมีส่วนร่วมทางโอกาสแล้วก็สิทธินะครับในการที่จะให้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร
0: ครับคือของเดิมค่อนข้างจะเป็นการบังคับใช่ไหมครับอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ย
1: ใช่
0: บังคับทาสบ้างไพร่บ้างหรือเฉลยนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พอมาเป็นวิชาการเนี่ยคำว่าการมีส่วนร่วมมีหลักสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์
1: เราก็ต้องการให้เขาสามารถที่แสดงความคิดเห็นได้นะครับให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ให้ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบต่างๆนะครับร่วมกันทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งแล้วว่าอ้าวอันนี้ก็หมายความว่าคุณต้องมีความเสมอภาคละคุณต้องมีความเสมอภาคมีเสรีภาพละเพราะนั้นในสังคมที่เป็นสังคมที่เป็นไพร่เยอะๆหรือสังคมทาสเนี่ยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเพราะว่าเราถูกระบอบการปกครองมา 4-500 ปีเนี่ยเราอยู่ภายใต้ระบบที่มีทาสมีไพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวความคิดที่จะให้เป็นกล้าเสนอกล้าคิดเนี่ยไม่ค่อยได้ครับถ้ากล้าพูดก็ชีวิตสั้นหรือเพราะว่าถ้าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็มีปัญหาดังนั้นเนี่ยในการปกครองสมัยใหม่โดยเริ่มที่ยุโรปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาเริ่มต้นโดยที่ให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงและสามารถจะพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าภาคประชาชนนะสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ในทางการเมืองนะครับซึ่งมันมีระดับต่างๆในทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะหลายระดับอยู
0: ่ครับ
1: นะฮะ
0: ครับที่นักปกครองท้องที่เนี่ยเวลาที่จะบอกว่าเชิญชวนนะครับอย่างว่าเป็นเรื่องความเสมอภาคหรือมีอิสระ คือพอประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเราสามารถที่จะขอให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงมั้งครับเห็นท่านอาจารย์เขียนว่ามีระดับใช่ไหมครับท่านอาจารย์
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับมันแบ่งออกเป็นไงบ้างครับท่านอาจารย
1: ์จริงๆอ่ะระดับของการมีส่วนร่วมมันมีอยู่หลายระดับด้วยกันนะครับอาจารย์อยากจะบอกให้รับรู้ว่ามันมีทั้งในเรื่องแรกคือการรับรู้ข่าวสารในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น public information รับรู้ข่าวสารนะบอกให้รู้นะว่าจะมีอย่างงู้นอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: คือไม่มีการปิดบังมีความโปร่งใสก็จะบอกกันนะ
0: ครับ
1: ระดับที่สองหรืออาจจะเป็นเรื่องของอันนี้คือลักษณะที่เขาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมนะเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือได้ถ้าเรื่องนี้ปั๊บเอ๊ะโครงการนี้เราจะทำดีไหมจะวางท่อแก๊สเราขอปรึกษาหน่อยว่าโอเคไหมนะหรือการเรียกว่ารับฟังความคิดเห็นนะครับเรียกว่า public meeting ก็จัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือเราเรียกว่า public hearing public hearing นี่ก็ใช้วิธีการวานแบบสอบถามหรือว่ามีวิธีการอื่นใดที่จะให้ประชาชนได้รับทราบและก็ตอบสนองว่าโอเคจะเอาตามนี้นะครับ
0: ครับ
1: หรือจะใช้วิธีการเรียกว่า decision making คือเข้าชื่อลงประชามติ
0: อ
1: ย่างนี้จะว่า คุณออกรัฐธรรมนูญมาแล้วคุณให้ชาวบ้านลงประชามติเพื่อหาความชอบธรรมว่ากฎหมายตัวนี้ราษฎรได้ยอมรับที่จะใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญตัวนี้แล้วนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากส่วนอันสุดท้ายคือการใช้กลไกทางกฎหมายก็หมายความว่าเขาสามารถจะลงมติคือเข้าชื่อกันเอานายกเทศมนตรีออกจากตำแหน่งเข้าชื่อกันให้นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ตัวนี้เป็นการเรียกว่าให้สิทธิอย่างเต็มที่โดยมีกฎหมายรองรับ
0: ครับผมเพราะนั้นถ้าเข้ามาที่บทบาทหน้าที่ของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งทุกวันนี้เราเน้นโดยยิ่งคือผมอยากให้ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการมีส่วนร่วมครับเพราะอย่างเช่นการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านทำแผนพัฒนาตำบล นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่สามารถให้ประชาชนในตำบลในหมู่บ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละระดับยังไงบ้างครับขออนุญาตท่านอาจารย์กรุณาอธิบายที
1: ่ครับคือคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเราใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457ครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ลักษณะแล้วเราก็แบ่งกรรมการหมู่บ้านเนี่ยออกเป็นหลายฝ่ายด้วยกันนะครับอาจจะต้องยกตัวอย่างให้นักศึกษาทราบอยู่แล้วแหละแต่นี้ก็อาจจะพูดไปถึงท่านผู้ทุกฟังที่สนใจนะว่ามีกรรมการหมู่บ้านฝ่ายไหนบ้างนะครับก็มีคณะทำงานฝ่ายอำนวยการนะมีคณะทำงานฝ่ายปกครองและรักษาความสงบนะครับคณะทำงานฝ่ายแผนคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพเนี่ยนะครับแล้วก็คณะทำงานสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขแล้วก็มีด้านอื่นๆเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวคณะกรรมการทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็อาสาเข้ามานะเนี่ยถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่เห็นได้ชัดที่สุดคือถ้าไม่มีอุดมการณ์เขาไม่ทำหรอกครับอันเนี้ยเพราะว่าเงินทองเขาก็ไม่ได้แต่ว่าเขามาทำงานเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสที่เขาจะไปทำอย่างอื่นนะครับ
0: อ
1: ันนี้เห็นได้ชัดว่าในหมู่บ้านเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เลยนะครับแล้วพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้คณะกรรมการบางฝ่ายนะอาจจะมีเงินทองอยู่บ้างได้รับค่าตอบแทนบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้รับ
0: ที่ตรงคณะกรรมการนี่ยังถูกมองไหมครับว่าจะเป็นของทางคนของทางการเพราะว่ามีท่านผู้ใหญ่บ้านบ้างมีใครบ้างที่เป็นประธานอยู่นะครับนี้ที่คำว่าลงถึงประชาชนครับท่านอาจารย์ครับถ้าหากว่าทางท่านนักปกครองท้องที่จะเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าเป็นระดับ1 2 3 4 5 6ที่ท่านอาจารย์กรุณาเล่าเมื่อสักครู่นะครับท่านต้องทำไงครับหรือว่าทำไงครับที่เรียกว่ารับรู้ข่าวสารเนี้ยต้องทำไงครับแต่ละระดับทำไงครับ
1: ครับสมมติว่า
0: ฝ่าย
1: ต่างๆ

0: นะแต่ว่าฝ่ายอำนวยการเนี่ยเขาก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะรวบรวมดูแลกระจายประชาสัมพันธ์พวกนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะต้องมีเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวโคออร์ดิเนเตอร์เป็นตัวที่จะจัดการให้กลุ่มต่างๆมันสามารถจะเวิร์กไปได้เช่นอาจจะต้องใช้ภายในใช้หอกระจายข่าวหรือการประชุมที่สามารถจะสืบให้ความรู้อันนี้ความรู้เนี่ยปัจจุบันนี้ขอเรียนอาจารย์มานิตว่าสมัยก่อนนะครับครม.เนี่ยประชุมพอประชุมเสร็จปั๊บก็ส่งเรื่องสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีก็ส่งไปที่กระทรวงต่างๆกระทรวงก็ส่งมาที่ภูมิภาคให้ผู้ว่าส่งให้นายอำเภอนายอำเภอจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเดือนละ1ครั้งเพราะนั้นเดือนหนึ่งจะรับรู้ข่าวสารทีหนึ่งปัจจุบันนี้ไม่ต้องเพราะราษฎรเนี่ยเขารู้ปัญหาตั้งแต่วันแรกที่มติครม.ออกตอนประชุมตอนเที่ยงเนี่ยตอนเย็นเขารู้แล้วเพราะว่าสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเขาเร็วมากเพราะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงจะต้องปรับตัวตรงนี้เพราะว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยเขาสามารถจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วสมัยก่อนก็ต้องฟังจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มันจะมีผลกระทบต่อไปนะครับเนี่ย
1: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสามารถทำได้โดยผ่านสื่อก็คือทางกม.สื่อไปจนถึงประชาชนเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: แล้วตัวของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถึงเป็นคนที่มีความสำคัญมากหรือเป็นตัวผู้นำเนี่ยมีความสำคัญมากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถแชร์ข่าวสารของทางราชการได้พี่อาจารย์มานิตลองเคยได้ยินใช่ไหมครับเพลงที่นักแต่งเพลงอ่ะเขามาล้อเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเนี่ยพ.ศ.2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมอ่ะแล้วชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีใช่ไหมฮะแล้วผู้ใหญ่ลีก็บอกว่าทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรตาสีหัวคอนถามว่าสุกรนั้นแปลว่าคืออะไรผู้ใหญ่ลีบอกว่าเป็นสุกรนั้นไซส์คือหมาน้อยธรรมดาคือพอไปรับมาจากทางฝ่ายรัฐบาลแล้วเนี่ยไม่สามารถจะแปลงสารตัวนี้ได้ว่ามันคืออะไรเพราะนั้นการสื่อสารก็ผิดหมดเพราะผิดปั๊บราษฎรก็มีปัญหาต่อเนื่องคือรับเรื่องไปแล้วก็ไม่รู้เอ๊ะจริงๆคือเพราะนั้นตัวผู้นำยังมีความสำคัญมากและเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้นอกจากการมีส่วนร่วมธรรมดาของประชาชนแล้วสิ่งที่ราษฎรเข้ามาประชุมแล้วก็งานถ่ายทอดให้เข้าไปเนี่ยเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับราษฎรในการที่จะมีส่วนร่วมบางแห่งเนี่ยเราจัดประชุมปรากฏว่าไม่มีราษฎรมาประชุมครับ
1: ครับผม
0: อาจารย์มานิตครับยกอย่างเช่นที่บางแห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคือกลางวันเนี่ยนะหนุ่มสาวไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหมดเลยเหลือแต่คนแก่กับเด็กไว้นัดประชุมเนี่ยมานะครับมานั่งตำหมากเคี้ยวจับๆเนี่ยเสร็จแล้วประชุมเสร็จก็มีส่วนร่วมฮะลงชื่อว่ามาประชุมเสร็จการประชุมสำเร็จแต่ว่าไม่รู้เรื่องอ่ะไปทำงานต่อไม่ได
1: ้ครับเพราะนั้นไม่ใช่แค่ความหมายของของสุกรหรืออะไรครับแค่ความหมายหลักการวิธีการในเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมนี่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเพื่อนนักปกครองท้องที่นี่ต้องมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างเกียรติดีนะครับถึงจะได้ทำได้ถูกต้องมันก็จะเจอผู้เข้ามามีส่วนร่วมคือคุณตาคุณยายแล้วก็เด็กตอนปิดเทอมครับไปวิ่งเล่นอยู่บนสารวัตร
0: ครับ
1: ครับผมครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ไอ้อย่างที่เราพูดกันเนี่ยครับว่ามันมีพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้วยพื้นฐานของท่านนักปกครองท้องที่เองหรือพื้นฐานของราษฎรในพื้นที่ก็ตามนะครับในเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับที่ผ่านมานี่มันมีปัญหาสำคัญยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขอย้อนนิดนึงนะครับการมีหลักการพื้นฐานการมีส่วนร่วมต้องมีเสรีภาพมีความเสมอภาคแล้วก็คนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนั้นควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นนะถ้าไม่มีความรู้แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมก็ผิดถูกถูกเข้าใจไม่ได้ดังนั้นถึงแม้จะเข้ามามีส่วนร่วมถ้าเขาไม่รู้ก็คงจะต้องเพิ่มความรู้ให้กับเขานะเขาจึงจะสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็ไปได้ดีครับ
1: ครับผม
0: นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของหลักการมี
1: ระดับครับท่านอาจารย์
0: ระดับนะ
1: ที่ท่านอาจารย์บอกว่าต้องอินฟอร์มนะครับที่ว่าไม่รู้อาจจะต้องใ

0: ข้อมูลเขานิดหน่อยเนาะว่าวันนี้เขาจะประชุมเรื่องอะไรนะครับอาจารย์ครับ
1: แล้วก็มีการรับรู้ข่าวสารการปรึกษาหารือเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะฮะการรับฟังความคิดเห็นการประชาพิจารณ์นะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วก็การใช้กฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในแบบต่างๆนะครับ
0: ในระดับต่างๆ
1: คร
0: ับ
1: เมื่อวานนี้เขาก็ใช้เครือข่ายของรถ10ล้อผมขับรถผ่านมาทางสมุทรสาครก็เห็นแล้วว่าโอ้โห10ล้อจอดยาวเหยียดยาวเหยียดเลยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นหลายกิโลครับนะก็อันนั้นก็คือแต่เค้าเรียก็ยังไม่รบกวนเพราะว่าถ้าขับออกมาบนถนนใหญ่แล้วก็มาแบ่งพื้นที่จราจรเนี่ยเราจะเดือดร้อนมากแต่ว่าเขาก็แสดงสัญลักษณ์ว่าด้วยกับการขึ้นราคาน้ำมันอะไรพวกนี้นะอันนี้นะครับทีนี้เรามาดูการมีส่วนร่วมเนี่ยนะฮะก็เรื่องของฐานะบทบาทอำนาจหน้าที่นั้นก็พวกเราก็ทราบอยู่แล้วนะฮะของนักปกครองท้องที่แล้วก็เรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งมีอยู่เมื่อกี้ผมได้บอกเรียนไปแล้วคือมีพระราชบัญญัติ2พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะฮะ2457และพระราชบัญญัติหมู่บ้านอปป.ปี2522ซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆได้นำเรียนไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงตอนนี้แล้วครับปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรคที่บอกว่าจริงๆแล้วก็จะมีทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมพวกนี้มันก็จะผูกพันกันอยู่ถ้าท่านมีปัญหาเศรษฐกิจมากๆเขาก็ไม่อยากมีส่วนร่วมครับเพราะว่าเขาต้องอาศัยปากท้องตัวเองดิ้นรนบางคนไม่ได้ทำงานอย่างที่ว่าท่านไปขายลอตเตอรี่ที่จากจังหวัดเลยแล้วเขาเชิญประชุมท่านก็มาประชุมไม่ได้เพราะว่าต้องไปมีอาชีพอย่างนั้นนะครับ
0: ครับ
1: อีกหลายหลายแบบที่มีผลกระทบเพราะเนื่องจากว่าทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านสังคมทางด้านการเมืองอะไรต่างๆก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันครับคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมถ้าเขาประท้วงตามรัฐธรรมนูญมีกฎหมายบอกว่าคุณประท้วงได้โดยสงบแต่คุณไม่ได้คุณต้องจัดการหมดอะไรผิดกฎหมายหมดเนี้ยมันก็ไม่สามารถจะพูดกันด้วยวิธีสันติได้มันก็จะเกิดความรุนแรงขึ้นครับ
0: เพื่อนนักศึกษาโดยยิ่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพอเรียนวิชานี้แล้วต้องรู้นะครับว่าเวลาเราอยากแก้เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเรารู้ป่าวประชาชนของเรามีปัญหาอะไรตรงนี้หรือไม่นะครับท่านอาจารย์ครับ
1: จริงเลยครับท่านอาจารย์มานิด
0: ครับ
1: คือนอกจากรู้แล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะวางตัวไม่ใช่พอเขาอะไรนิดหน่อยก็จะสั่งห้ามเขาแล้วให้เขาพูดเพราะการพูดการมีส่วนร่วมเนี่ยมันลดการเผชิญหน้าครับอาจารย์มณิตครับ
0: ครับ
1: มันลดการเผชิญหน้ามันทำให้ง่ายขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีคนเข้ามาร่วมรับฟังรับรู้สอบถามแล้วเราชี้แจงได้นะงานนั่นจะไปมากไม่มีใครมาร้องเรียนเราเพราะว่าเขารับทราบรับรู้แล้วครับเราโปร่งใสตรวจสอบได้พวกนี้นะครับรับรองเลยท่านจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านตลอดการเป็นกำนันก็เป็นกำนันได้ตลอดอายุของท่านแหละครับ
0: ครับเพราะนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ตั้งแต่แรกคือว่าถ้าท่านกำนันหรือท่านผู้ใหญ่บ้านท่านจะทำแผนพัฒนาหมู่บ้านท่านต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาตำบลเนี่ยเมื่อเราได้ศึกษาชุวิชานี้แล้วได้อ่านจากเอกสารการสอนแล้วเนี่ยเราต้องรู้แล้วครับต้องรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรทำไมเขาไม่มานะครับทำไมถึงมาแต่คุณตากับคุณยายหรือมาแต่เด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนเท่านั้นครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะโยงไปอีกปัญหานึงครับก็คือที่ท่านอาจารย์เขียนไว้ครับว่าเพราะฉะนั้นท่านก็เลยต้องลุกขึ้นมานะครับวางแผนครับท่านอาจารย์ครับปัญหาข้อ2นี่เป็นยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
1: การวางแผนกลยุทธ์ที่ผมขออนุญาตว่าชี้เป้าไปที่รัฐบาลเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มีการวางแผนเรื่องนี้เพราะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาเนื่องจากรัฐบาลของเรามันเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นเขาก็ได้ไม่ได้แต่พอปี2545เนี่ยเรามีการปฏิรูประบบราชการแล้วเราตั้งกพร.คณะกรรมการข้าราชการคณะกรรมการข้าราชการพัฒนาระบบราชการขึ้นพอปี2546ก็เลยออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในตัวการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยบังคับให้ส่วนราชการต้องประชาชนมีส่วนร่วมเพราะมีส่วนร่วมอันนี้เป็นอันแรกเลยที่เริ่มต้นขึ้น แต่ว่าตั้งแต่วันนั้นเลื่อยมานะมันก็ยังกระท่อนกระแท่นบางแห่งก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ก็คัดเลือกต้องเอาประชาชนที่เห็นด้วยเท่านั้นประชาชนที่มีความแตกต่างก็ไม่ดึงมามีส่วนร่วมอย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าออกมาเป็นแบบนี้มันต้องผลักดันให้ราษฎรเนี่ยเขามีความสุขที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะบางครั้งพอเข้ามาปั๊บกลัวอิทธิพลพอสังคมมันจะมีระบบอิทธิพลอยู่เบื้องหลังถ้าพูดมากเขาได้รับอันตรายเขาก็ไม่มาหรอกครับคือต้องเปิดโอกาสและต้องปกป้องคนที่จะมามีส่วนร่วมเนี่ยให้เขามีโอกาสแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะบางเรื่องนี่เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับนั่นแหละ
0: ครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อันนั้นอาจจะเป็นปัญหาของตัวพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับคือหลายเรื่องก็คงค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับนี้สำหรับเพื่อนนักศึกษานักปกครองท้องที่ท่านก็ต้องอ่านนะครับต้องอ่านในเอกสารแล้วต้องลุกขึ้นมาปรับใช้กับตนเองในฐานะที่เป็นผู้นำราษฎรต้องปรับใช้กับประชาชนหรือราษฎรที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมในหลายๆประเด็นของการบริหารการปกครองท้องที่โดยยิ่งสิ่งที่เป็นจุดเน้นของทางกรมการปกครองก็คือเรื่องของการทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาตำบล นะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ท่านอาจารย์ครับอาจารย์ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มหรือแนวทางในการที่จะเสริมสร้างและการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์อยากจะขอให้ท่านอาจารย์ฝากตรงนี้ครับเพราะว่า เพื่อนนักศึกษาจะได้นำไปใช้เป็นประเด็นนะครับในการสัมมนาของชุดวิชาสัมมนานี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับเรื่องแนวโน้มที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นสำคัญมากก็คือเรื่องการเพิ่มเติมความรู้ให้กับถ้าพูดถึงเรื่องปกครองท้องที่ก็คือผู้นำของชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพวกนี้ต้องให้ความรู้รวมไปถึงคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยที่ต้องมีองค์ความรู้เพิ่มแล้วก็สามารถจะจัดการหรือส่งเสริมให้มีความมีส่วนร่วมได้นะครับหลายอย่างด้วยกันเนี่ยการมีส่วนร่วมเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนการผลิตยกตัวอย่างในอดีตใช่ไหมครับเรามีอะไรครับเรามีลงแขกเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับเรามีความร่วมมือร่วมใจเนี่ยแล้วมันทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตเนี่ยมันต่ำมันสามารถจะแข่งขันในเวทีโลกได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเสริมองค์ความรู้เหล่านี้แล้วสำคัญมากเพราะว่าถ้าเขาไม่เชื่อนะผู้นำเนี่ยพูดให้ตายเขาก็ไม่มาเขามีความรู้สึกในทางลบเนี่ยแล้วเขาก็จะปฏิเสธนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องสร้างแล้วต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมครับ
0: ครับผมครับแล้วก็ครับงั้นจากไอ้ตัวแนวโน้มตรงนี้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าวันนี้คำว่ากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เนี่ยวันนี้มันถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ทั้งหลายนะครับทางท่านนักบริหารการปกครองท้องที่เนี่ยจะนำเอาแนวคิดหรือหลักการตรงนี้เนี่ยนะครับมาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ยังไงไหมครับท่านอาจารย์ครับ
1: อ๋อเรื่องของยุทธศาสตร์แน่นอนเพราะว่ามันมียุทธศาสตร์20ปีของรัฐบาลและมันมียุทธศาสตร์ของกระทรวงยุทธศาสตร์ของกรม
0: ใช
1: ่แต่ตำบลหมู่บ้านเนี่ยพื้นฐานเนี่ยอาจจะรับนโยบายเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะแปลงจากยุทธเป็นนโยบายอยู่แล
0: ้
1: วแล้วเขาก็จัดเงินมาก้อนนึงสิ่งสำคัญที่สุดจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเหตุพื้นที่เนี่ยยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือต้องให้เขามีกิจกรรมต่อเนื่องเช่นว่าจัดสรรเงินให้เขาตำบลละ5ล้านหรือหมู่บ้านละ200,000 250,000เนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนทุกปีผมคิดว่ามันจะเสถียรและมันเกิดความรู้สึกที่ต่อเนื่องแล้วก็พอมันมีความต่อเนื่องมันก็จะการมีส่วนร่วมนะครับในตัวอย่างที่อีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวอย่างท่านนักศึกษาอ่านในเอกสารที่ส่งไปนะครับมันจะมีตัวอย่างคือการจัดการเขื่อนการจัดการน้ำในการจัดการน้ำของเขื่อนเกษียวที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอหนองยะไซสองพี่น้องอะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ ท่านลองไปอ่านดูนั่นมันสุดยอดมากได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติคือวิธีการจัดการทำยังไงถึงให้ราษฎร

0: เข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ปีปากเลยนะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์ทุกคน
1: ครับครับอีกกิจกรรมนึงนะครับท่านอาจารย์ครับเท่าที่ผมได้เห็นได้ชมในจะเป็นใน LINE ของกลุ่มหรือใน Facebook ก็ตามครับกิจกรรมซึ่งวันนี้ผมเห็นทำกันค่อนข้างจะทั่วประเทศนะครับผมคิดว่าการจัดกิจกรรมโดยอาศัยหลักเรื่องของคำว่าจิตอาสาครับผมมองว่าตรงนี้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสามารถนำไปใช้เป็นยุทธศาสตร์อย่างเช่นจิตอาสาบูรณะจิตอาสาพัฒนาท้องที่พื้นที่เนี่ยครับนะครับอันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมได้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับปกติจริงๆกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นจิตอาสาอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็ทีมของคณะกรรมการหมู่บ้านนี่ไม่ได้สตังค์เขาก็ถ้าเขาไม่มีจิตอาสาเขาไม่ทำแล้วล่ะครับ
1: ครับ
0: ได้แล้วตอนนี้ก็ผิดกับจิตอาสาในเมืองนะ ประเภทที่อาจจะมาถ่ายรูปแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จสลายตัว แล้วก็ปล่อยให้กับพวกที่มดงานทั้งหลายทำงานต่ออย่างนี้ไม่ได
1: ้ครับผม
0: ครับผม
1: ครับทีนี้ในหน่วยนี้เห็นท่านอาจารย์เขียนไว้ว่าทำไงที่จะส่งเสริมศักยภาพของผู้นำนะฮะโดยยิ่งทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่ท่านมีอะไรที่จะฝากไว้ตรงนี้ไหมครับ
0: ครับฝากท่านนักศึกษาด้วยนักศึกษาเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญเลยที่จะบอกต่อไปว่าท่านควรจะเข้ามาเสริมความรู้นะโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนปริญญาตรีกับมสทเนี่ยนะครับท่านได้เอาองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้เยอะแล้วแหละท่านคงจะไปยืนยันได้ว่าท่านได้อะไรไปบ้างจากการเรียนนะครับนอกจากนั้นการอบรมไม่ว่าจะเป็นของกรมการปกครองของอะไรที่จัดการอบรมเนี่ยท่านไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผมเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันเป็นอำนาจอันอย่างอันหนึ่งมันจะทำให้มันทำให้สมาร์ทอ่ะมันเป็นอำนาจที่มองไม่เห็นพอคนมีความรู้ปั๊บเนี่ยเวลาคุยกับใครเนี่ยเมื่อก่อนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวนี้พอคุยปั๊บคุยเรื่องอะไรเอายุทธศาสตร์โอ้โหกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เล่นเลยมีความรู้มากอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
0: ก็ทำให้สถาบันของเราดีขึ้นครับ
1: ครับนอกจากที่พัฒนาตัวหมู่ตัวท่านผู้นำนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ชูเกียรติท่านก็ได้เน้นไว้คือคณะกรรมการกม.ครับคณะรัฐมนตรีในหมู่บ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าต้องพัฒนาทั้งตัวผู้นำเองและท่านผู้นำโดยยิ่งที่ได้เป็นนักศึกษาบริหารการปกครองท้องที่กับสุโขทัยธรรมาธิราชนะโดยความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยก็อย่าลืมนะครับนำความรู้ความสามารถนี้ไปพัฒนานะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกม.ด้วยครับวันนี้ก็ เวลากำลังจะหมดนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติบุษฏการเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาหน่วยที่5เรื่องการบัญชีภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะคะซึ่งเนื้อหาหลักๆที่อาจารย์ได้สรุปไว้ในบทเรียนก็คือจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนใหญ่ๆนะคะโดยในเรื่องแรกที่เราจะมาสรุปกันในวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของแนวคิดหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะคะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนยังมีความเข้าใจว่าภาษีเงินได้หักณที่จ่ายเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งของภาษีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วภาษีเงินได้หักณที่จ่ายเป็นวิธีการจัดเก็บภาษีเท่านั้นนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบรรเทาภาระการเสียภาษีของผู้มีเงินได้ก็คือแทนที่ว่าผู้มีเงินได้จะเสียภาษีคราวเดียวเป็นจำนวนมากเมื่อถึงสิ้นปีแต่ว่ารัฐได้มีการกำหนดว่าให้ค่อยๆทยอยจัดเก็บนะคะหากว่าเงินได้นั้นถูกกำหนดให้ต้องมีการเก็บภาษีทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินและนอกจากนี้นะคะรัฐก็ยังสามารถที่จะมีรายได้อย่างสม่ำเสมอทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่ติดขัดนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำการพิจารณาก็คือในการจ่ายเงินแต่ละครั้งของกิจการเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการหักภาษีณที่จ่ายไว้หรือเปล่าโดยองค์ประกอบที่จะต้องพิจารณาก็คือผู้จ่ายเงินได้ผู้มีเงินได้แล้วก็เงินได้ที่จ่ายนั้นเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทไหนนะคะโดยหลักในการที่จะพิจารณานะคะลำดับแรกเนี่ยให้เราพิจารณาว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีหรือเปล่าโดยผู้มีเงินได้อาจจะเป็นผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลก็ได้นะคะหากคำตอบที่ได้คือผู้มีเงินได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเราก็จะต้องพิจารณาในลำดับต่อไปว่าเงินได้ที่เราได้จ่ายไปสำหรับค่าใช้จ่ายในคราวนั้นๆเป็นเงินได้ประเภทไหนตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรนะคะเพราะว่าเงินได้แต่ละประเภทเนี่ยกฎหมายได้กำหนดวิธีการแล้วก็อัตราไว้ในอัตราที่แตกต่างกันดังนั้นอาจารย์จึงอยากจะให้เราทำความเข้าใจแล้วก็ถ้าจำได้ในเรื่องของมาตราก็จะเป็นเรื่องดียิ่งขึ้นนะคะที่จะทำให้เราสามารถสรุปและเข้าใจได้มากขึ้นโดยภาษีเงินได้หักณที่จ่ายเนี่ยเราจะต้องพิจารณาก่อนว่าเรากำลังจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดาหรือว่าเรากำลังจ่ายเงินให้กับนิติบุคคลถ้าหากเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยมาตราที่เกี่ยวข้องหลักก็คือมาตรา50นะคะซึ่งมีการกำหนดวิธีการจ่ายเงินเอาไว้สำหรับเงินได้บางประเภทซึ่งมีวิธีการคิดที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะคะต้องทำการศึกษาเป็นพิเศษมันจะไม่ใช่เพียงการเอาอัตราแลกอัตราภาษีมาคูณด้วยจำนวนเงินที่จ่ายนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีการสรุปให้ฟังโดยคร่าวๆนะคะส่วนถ้าผู้รับเป็นนิติบุคคลก็ให้พิจารณาว่านิติบุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยหรือว่าเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนะคะถ้าหากเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีมาตราที่เกี่ยวข้องอยู่2มาตราหลักนะคะก็คือ69ตรีแล้วก็69ทวีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้รับเงินได้อะค่ะมันจะมีมาตราที่ใช้ควบคุมเหมือนกันก็คือมาตรา3เตระสะนะคะซึ่งจะเป็นการระบุว่าจะต้องหักณที่จ่ายแล้วก็ให้ไปพิจารณาประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่144แล้วก็คำสั่งกรมสรรพากรที่ทป4/2528นะคะซึ่งจะระบุไว้ว่าเงินได้ประเภทนี้เงินได้ประเภทไหนจะต้องหักด้วยอัตราเท่าไหร่อันนี้สำหรับกรณีที่เป็นผู้รับเงินที่อยู่ในประเทศไทยนะคะส่วนนิติบุคคลที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา70แล้วก็มาตรา70ทวีซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในลำดับถัดไปนะคะทีนี้ลองมาดูกันในส่วนของหน้าที่ของผู้มีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายแล้วก็สิทธิ์ของผู้ถูกหักภาษีเงินได้หักณที่จ่ายกันบ้างนะคะโดยผู้ที่มีหน้าที่หักณที่จ่ายเนี่ยก็คือมีหน้าที่หลักๆในการพิจารณาองค์ประกอบที่อาจารย์ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่เมื่อเราคำนวณออกมาเป็นตัวภาษีได้แล้วอะค่ะเราก็จะต้องออกหลักฐาน

ให้กับผู้ที่ถูกหักว่าเราได้มีการหักเงินเขาโดยเอกสารดังกล่าวจะเรียกว่าหนังสือรับรองหักการหักหน้าที่จ่ายนะคะหลังจากนั้นผู้มีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายก็ยังมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแล้วก็นำส่งภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดและสุดท้ายก็คือจะต้องจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วก็นำส่งภาษีด้วยนะคะแต่หากว่าไม่มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ในหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีความผิดนะคะทั้งทางแพ่งและทางอาญาซึ่งตรงนี้ในรายละเอียดอาจจะต้องไปศึกษาต่อในชุดวิชานะคะในส่วนของสิทธิ์ของผู้ถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายก็จะมีทั้งหมด3ประการนะคะก็คือสิทธิ์ในการเครดิตภาษีหมายความว่าเมื่อคุณถูกหักภาษีไว้ทุกคราวที่ได้รับเงินพอถึงตอนสิ้นปีอะค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเอาจำนวนที่ถูกหักไว้มาเครดิตกับภาษีสิ้นปีก่อนเพื่อดูว่าท้ายที่สุดแล้วในปีนั้นๆผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะได้คืนหรือว่าจะต้องเสียภาษีเพิ่มนะคะหรือสิทธิ์ที่สองก็คือต่อเนื่องจากที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็คือถ้าหากว่าจำนวนภาษีที่ถูกหักไว้ระหว่างปีมีจำนวนมากกว่าจำนวนภาษีที่ผู้มีเงินได้จะต้องเสียในปีนั้นๆก็มีสิทธิ์ในการที่จะขอคืนนะคะและสุดท้ายก็คือสิทธิ์ในการเลือกเสียภาษีตรงนี้ก็จะหมายความว่าจำนวนภาษีที่เราถูกหักหน้าที่จ่ายไว้ในแต่ละครั้งอะค่ะเราสามารถเลือกให้เป็นภาษีสุดท้ายได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อยากเอารายได้จำนวนดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปีเราก็สามารถเลือกให้รายได้ก้อนนั้นเป็นรายได้ที่ถูกเสียภาษีไปแล้วในขณะที่ถูกหักนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าเลือกให้เป็นภาษีสุดท้ายค่ะและสุดท้ายนะคะเมื่อเป็นรูปแบบของกิจการแน่นอนว่าเมื่อเราได้จำนวนภาษีที่เราจะต้องหักเอาไว้แล้วหรือว่าจำนวนภาษีที่เราถูกหักเนี่ยเราก็จะต้องนำมาบันทึกบัญชีนะคะซึ่งเราจะต้องพิจารณาทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งของผู้ที่มีหน้าที่หักแล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่แล้วก็ผู้ที่ถูกหักนะคะโดยการบันทึกบัญชีจะเริ่มตั้งแต่ในขณะที่เรามีการจ่ายเงินถูกไหมคะทางบัญชีด้านผู้จ่ายเงินเนี่ยก็จะรับรู้เงินที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายให้ระบุเป็นชื่อบัญชีว่าเราจ่ายค่าอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่ได้จ่ายเงินเต็มจำนวนให้กับผู้ที่รับเงินนะคะเราจะหักเงินไว้จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นภาษีที่เอาไว้นำส่งเราก็จะเอาเงินจำนวนนั้นมาบันทึกฝั่งเครดิตนะคะโดยบัญชีภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเนี่ยก็จะเป็นบัญชีในหมวดหนี้สินนะคะเพราะเรามีภาระต้องชำระคืนให้กับกรมสรรพากรในขณะเดียวกันฝั่งของผู้ที่ถูกหักเงินจำนวนที่ถูกหักไปนั้นก็สามารถที่จะขอคืนได้ดังนั้นก็เลยจะต้องนำไปบันทึกไว้ในบัญชีภาษีเงินได้ถูกหักหน้าที่จ่ายซึ่งเป็นบัญชีในหมวดสินทรัพย์มีสถานะคล้ายๆกับบัญชีลูกหนี้ค่ะเพราะว่าเงินจำนวนนี้กรมสรรพากรจะต้องเพราะเราสามารถเอาไปเครดิตและขอคืนจากกรมสรรพากรได้นะคะค่ะลำดับต่อไปในส่วนของการนำส่งเมื่อถึงกำหนดเวลาที่จะต้องนำส่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยก็ให้ผู้ที่หักนะคะนำส่งก็คือทำการล้างหนี้ตามปกตินะคะก็คือให้เดบิตบัญชีในฝั่งหนี้สินออกนะคะแล้วก็ชำระเป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารส่วนด้านของผู้มีเงินได้สำหรับเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีหน้าที่ต้องบันทึกบัญชีแต่อย่างใดนะคะค่ะต่อมานะคะพอถึงสิ้นปีเมื่อกิจการได้ทำการคำนวณแล้วว่าภาษีที่จะต้องเสียทั้งปีเนี่ยมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนภาษีที่ถูกหักนะที่จ่ายเอาไว้เนี่ยเราก็จะเอามาบันทึกตามกรณีนะคะหากเกิดกรณีที่ภาษีที่ต้องชำระค่ะมากกว่าตัวภาษีที่ถูกหักนะที่จ่ายเอาไว้ตรงนี้เราจะทำการบันทึกลดยอดภาษีเงินได้ถูกหักนะที่จ่ายด้านเครดิตก่อนนะคะส่วนผลต่างที่เกิดขึ้นเราจะนำไปบันทึกในบัญชีภาษีเงินได้ค้างจ่ายซึ่งก็เป็นบัญชีในหมวดหนี้สินเช่นกันโดยยอดที่
จะต้องบันทึกในบัญชีดังกล่าวนะคะก็คือเป็นยอดที่จะต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากรในตรงกันข้ามหากเกิดกรณีที่มีจำนวนภาษีที่ต้องชำระอาหารน้อยกว่าจำนวนภาษีที่ถูกหักณที่จ่ายเอาไว้กรณีเช่นนี้ก็คือกิจการที่ถูกหักเนี่ยก็จะสามารถขอคืนภาษีได้นะคะโดยวิธีการก็จะมีคำนวณเหมือนกันนะคะโดยเอาผลต่างที่เรามีสิทธิ์ได้คืนนะคะมาบันทึกในด้านเดบิตซึ่งเป็นเสมือนบัญชีในหมวดสินทรัพย์นะคะที่เราจะมีสิทธิ์คืนค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตอนที่2ซึ่งจะเป็นเรื่องของการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักณที่จ่ายนะคะกรณีนี้ก็คือจะเป็นการพูดถึงกรณีที่ผู้รับเงินได้เป็นบุคคลธรรมดาดังนั้นมาตราหลักก็คือจะเป็นมาตรา50นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงวิธีการในแต่ละเรื่องก็อยากจะทบทวนวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิดนึงนะคะก็คือเวลาที่เราจะคำนวณว่าในแต่ละปีบุคคลธรรมดามีภาระภาษีที่ต้องนำส่งเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะต้องทำการคำนวณด้วยการเอารายได้ทั้งปีนะคะหักด้วยค่าใช้จ่ายซึ่งจะเป็นตัวที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าแต่ละเงินได้แต่ละประเภทเนี่ยจะหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่จากนั้นก็จะทำการหักด้วยค่าลดหย่อนซึ่งจะเป็นเงื่อนไขของแต่ละคนนะคะซึ่งจะไม่เท่ากันได้เป็นเงินได้สุทธิแล้วจากนั้นจึงเอาไปคูณด้วยอัตราภาษีแล้วก็จะได้เป็นจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายทีนี้ในส่วนนี้นะคะมาตรา50เนี่ยก็ได้มีการระบุวิธีการสำหรับการหักณที่จ่ายเคสที่เป็นเงินเดือนนะคะโดยวิธีการสเต็ปแรกก็จะมีการคำนวณดังที่อาจารย์พูดไปแต่พอได้ตัวยอดของภาษีที่จะต้องจ่ายทั้งปีแล้วเนี่ยเราก็จะทำการหักหารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายจำนวนคราวที่ว่าก็คือจะเป็นจำนวนเดือนที่พนักงานคนดังกล่าวทำกับบริษัทนะคะได้ทำงานกับบริษัทมันก็จะได้เป็นยอดที่บริษัทจะต้องหักณที่จ่ายไว้จากเงินเดือนของพนักงานนั่นเองค่ะอาจารย์ให้ลองดูตัวอย่างนิดนึงนะคะอย่างเช่นนายกิติคอนรุ่งทรัพย์สินเป็นพนักงานของบริษัทวันทานะคะในปี 25X1 เนี่ยได้รับเงินเดือนเดือนละ 62,000 แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบลย .01 ดังนี้แบบลย .01 เนี่ยก็คือจะเป็นแบบที่แจ้งรายการลดหย่อนนะคะที่พนักงานสามารถกรอกรายละเอียดแล้วก็แจ้งให้กับฝ่าย HR ทราบว่าเรามีลดหย่อนรายการใดบ้างในปีภาษีนั้นๆ นะคะซึ่งสำหรับนายกฤติธรเนี่ยก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่ามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่มีเงินได้แล้วก็มีบุตรที่จะต้องมีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งหมด2คนนะคะจ่ายค่าเบี้ยประกันของตัวเองในเดือนกรกฎาคม 25X1 จำนวน 12,000 จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับการซื้อบ้านนะคะที่ต้องจ่ายทั้งปีจำนวน 80,000 แล้วก็มีการหักเงินสมทบประกันสังคมไว้เดือนละ750ในส่วนนี้อาจารย์จะขอพูดแค่วิธีการหักณที่จ่ายนะคะเนื่องจากค่าลดหย่อนประเภทไหนหักได้เท่าไหร่เนี่ยนักศึกษาได้เรียนแล้วนะคะในหน่วยที่ศึกษาเรื่องของการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะจะเห็นว่าเมื่อเราเอาเงินได้เสมือนจ่ายทั้งปีนะคะหักด้วยค่าจ่ายหักด้วยค่าลดหย่อนแล้วเนี่ยสุดท้ายเงินได้พึงประเมินสุทธิจะเหลืออยู่ที่ 363,000 จากนั้นให้เอาไปคำนวณอัตราภาษีตามอัตราก้าวหน้าด้วยยอดที่จะต้องจ่ายทั้งปีนะคะจะได้เป็นยอด 13,800 แต่เราจะทำการหาร12เนื่องจากมีการตีต่างนะคะสำหรับตัวอย่างนี้ว่าพนักงานคนนี้ทำงานกับบริษัททั้งปีนั่นหมายความว่าบริษัทเนี่ยก็จะมีการหักณที่จ่ายจากเงินเดือนของพนักงานคนนี้ไว้จำนวน 1,150 บาทค่ะจากนั้นเราก็จะเอายอดเงินดังกล่าวไปบันทึกบัญชีนะคะซึ่งการบันทึกบัญชีก็จะได้ว่าเราจะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายด้านเดบิตนะคะ 62,000 บาทแล้วก็เป็นเงินสมทบประกันสังคมที่บริษัทสมทบ750แต่เงินเดือนเนี่ยบริษัทจะไม่ได้จ่ายให้กับพนักงานคนนี้ทั้งหมดนะคะส่วนหนึ่งจะถูกหักเป็นค่าประกันสังคมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเงินภาษีเงินได้หักณที่จ่ายซึ่งเราคำนวณได้เมื่อกี้ในส่วนของเงินประกันสังคมค้างจ่ายอันนี้เป็นส่วนที่รวม
กันนะคะระหว่างจำนวนที่บริษัทสมทบแล้วก็จำนวนที่หักจากพนักงานดังนั้นสุดท้ายแล้วพนักงานคนนี้ซึ่งมีเงินเดือน 62,000 เนี่ยจะได้รับเงินสุทธิเข้าบัญชีธนาคารตัวเองเพียง 6,100 บาทนะคะเพราะว่าถูกหักเป็นส่วนของภาษี 1,150 แล้วก็เป็นส่วนของประกันสังคม750บาทค่ะในกรณีของเงินเดือนนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่า อาจจะมีการจ้างงานระหว่างปีนั่นหมายความว่าพนักงานไม่ได้มีการทำงานกับบริษัททั้งปีถ้าเกิดกรณีเช่นนี้จำนวนรายได้ที่นำมาคำนวณเสียภาษีค่ะเราก็จะคิดแค่9เดือนในขณะเดียวกันเมื่อได้ยอดจำนวนภาษีแล้วจะหารจำนวนคราวที่จะต้องหักก็เท่ากับว่าเราจะหารแค่9เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาทำกับเรา9เดือนเราก็จะหักเขา9ครั้งค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีในเคสที่พนักงานคนนั้นๆนะคะอาจจะมีเงินพิเศษเป็นครั้งคราวในระหว่างปีอย่างเช่นอาจจะมีค่าคอมมิชชั่นอาจจะมีค่า OT โดยหลักการนะคะสำหรับกรณีนี้ก็คื เราจะต้องหาให้ได้ว่ารายได้ที่ได้เพิ่มขึ้นนั้นนะคะส่งผลให้จำนวนภาษีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นั่นหมายความว่าก็จะต้องมีการคำนวณ2ครั้งนะคะก็คือให้คิดภาษีจากกรณีที่มีเงินเดือนอย่างเดียวก่อนได้เท่าไหร่ตั้งไว้นะคะอย่างเช่นข้อเมื่อกี้คือได้ที่ 1,150 แล้วสมมุติว่าการที่มีเงินโบนัสค่าล่วงเวลาเกิดขึ้นแล้วเราคำนวณใหม่โดยทำการบวกรายได้ส่วนนี้เข้าไปเพิ่มนะคะตัวยอดภาษีมันจะเพิ่มขึ้นสมมุติว่าเพิ่มขึ้นเป็น 12,000 ในกรณีโทษค่ะเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 เช่นนี้นะคะจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะคะจะต้องนำมาหักในเดือนที่มีเงินได้ทั้งหมดนะคะไม่สามารถเอาไปหารตามจำนวนคราวได้นะคะกรณีจ้างรายวันวิธีการก็ยังคงคิดเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่ากรณีนี้ผู้จ่ายเงินเนี่ยสามารถทำข้อตกลงกับกรมสรรพากรได้นะคะในการที่จะหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายและนำส่งในอัตราร้อยละ3ของยอดค่าจ้างแรงงานนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องแสดงรายละเอียดในแบบแสดงรายการพ.ง.ด.1และพ.ง.ด.1 ก.แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่จะขอความเห็นชอบจากกรมสรรพากรได้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนี้นะคะก็คือผู้ว่าจ้างมีลูกจ้างหรือคนงานจำนวนมากแล้วก็มีการเข้าออกอยู่สม่ำเสมอนะคะเนื่องจากการจ้างงานเนี่ยไม่แน่นอนเช่นอาจจะเป็นการจ้างตามฤดูกาลหรือว่าเป็นการจ้างคนงานก่อสร้างซึ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะสองลูกจ้างแต่ละคนมีที่อยู่ไม่แน่นอนและผู้จ่ายเงินได้ไม่ทราบสถานภาพการหักลดหย่อนของลูกจ้างเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หักณที่จ่ายและสามลูกจ้างแต่ละคนได้รับค่าจ้างแรงงานรายวันไม่เกินวันละ150บาทเช่นนี้ก็จะสามารถขอเสียขอหักภาษีเงินได้หักณที่จ่ายในอัตราร้อยละ3ได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นกรณีที่นายจ้างเนี่ยออกค่าภาษีให้กับลูกจ้างกรณีนี้ก็คือจะเกิดจากกรณีที่ลูกจ้างนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษและตัวบริษัทเองต้องการที่จะได้บุคคลดังกล่าวมาทำงานด้วยแต่ลูกจ้างไม่อยากจะให้มีการหักตัวภาษีณที่จ่ายไว้กรณีเช่นนี้นายจ้างสามารถที่จะออกเงินภาษีแทนให้กับลูกจ้างได้นะคะโดยให้ทำการคำนวณตามสูตรที่ให้ไว้นะคะก็คือให้เอาภาษีที่คำนวณได้นะคะคูณด้วย100หารด้วย100ลบด้วยอัตราภาษีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวภาษีที่พนักงานได้รับแล้วนายจ้างออกแทนให้เนี่ยพนักงานจะต้องเอาเงินภาษีจำนวนนั้นไปรวมเป็นเงินได้ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็จะต้องทำการคำนวณไปเรื่อยๆจนกว่าค่าภาษีที่นายจ้างออกแทนให้อ่ะค่ะจะมีค่าเป็นศูนย์ในกรณีนี้เนื่องจากค่อนข้างมีความซับซ้อนก็อาจจะต้องขอให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดต่อในชุดวิชานะคะสำหรับการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีต่อไปนะคะก็คือจะเป็นกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานนะคะโดยปกตินะคะเมื่อมีการออกจากงานเนี่ยพนักงานมีสิทธิ์ที่จะได้เงินก้อนเนี่ย
จากทั้งหมด4แหล่งนะคะก็คือเงินได้ที่คำนวณตามหลักการเดียวกับบำเหน็จบำนาญหรือว่า2เงินที่จ่ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ3เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน4เงินได้เพราะเหตุออกจากงานที่มีการคำนวณแบบอื่นๆสำหรับ4กรณีนี้นะคะจะมี1ก้อนนะคะที่สามารถได้รับยกเว้นก็คือจะเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานโดยเงินก้อนนี้นะคะจะได้รับก็ต่อเมื่อลูกจ้างเนี่ยถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกโดยไม่เป็นธรรมนะคะทั้งนี้ค่าชดเชยเนี่ยกฎหมายแรงงานจะคิดตามอายุงานที่พนักงานคนนั้นทำกับนายจ้างรายนี้รายที่ถูกให้ออกนะคะแล้วก็ใช้อัตราเงินเดือน

ได้ก้อนอื่นๆอีก3ก้อนทีนี้อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างให้นะคะแต่ว่าตรงนี้อยากให้ดูในส่วนของวิธีการคำนวณซึ่งจะมีความแตกต่างจากที่การคำนวณสำหรับเงินเดือนทั่วๆไปนะคะจะเห็นว่าวิธีการก็คือให้เรานำเอาเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเนี่ยหักด้วยค่าใช้จ่ายซึ่งก็จะมีวิธีการที่แตกต่างแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้เอาไปคำนวณด้วยอัตราภาษีซึ่งเป็นอัตราขั้นบันไดเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าสำหรับกรณีนี้100,000 บาท150,000 บาทแรกเนี่ยจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีนะคะตัวอย่างเช่นนายนักคิดทำงานมาแล้ว10 ปีนะคะออกจากงานเดือนธันวาคมนะคะได้รับเงินเดือนเดือนละ60,000 บาทในปีนี้ไม่มีการปรับเงินเดือนโดยบริษัทได้มีการให้เงินดังนี้กับนายนักคิดนะคะก็คือจะเป็นเงินชดเชยตามกฎหมาย400,000เป็นเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีก1 ล้านแล้วก็มีค่าตอบแทนพิเศษจากบริษัทซึ่งเป็นไปตามนโยบายนะคะก็คืออีก500,000 บาทกรณีดังกล่าวจะเห็นว่านายนักคิดได้เงิน3 ก้อนนะคะโดยให้เราสามารถแยกพิจารณาทีละก้อนได้ดังนี้นะคะสำหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานนายนักคิดได้400,000แต่ว่ากฎหมายยกเว้นให้300,000ดังนั้นเอามารวมคำนวณเสียภาษีเพียงจำนวน100,000 บาทนะคะส่วนเงินจ่ายเงินที่จ่ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถนำมารวมคำนวณเสียภาษีได้ทั้งก้อนแหล่งของเงินพิเศษนะคะที่ได้จากบริษัทจำนวน500,000 บาทวิธีการก็คือให้เอาไปคูณด้วยอายุการทำงานนะคะเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณกับอายุการทำงานแล้วเปรียบเทียบว่าเงินที่ได้กับเงินที่คำนวณนั้นก้อนไหนต่ำกว่าให้เอาก้อนนั้นมาคำนวณเสียภาษีค่ะซึ่งเคสนี้นายนักคิดมีเงินเดือนเดือนละ60,000แล้วทำมาแล้ว10 ปีนะคะก็จะมียอดเท่ากับ600,000แต่ว่าได้รับเงินพิเศษจากบริษัทเพียง500,000ซึ่งน้อยกว่าดังนั้นจึงนำมาคำนวณภาษีเพียงยอด500,000 บาทค่ะเมื่อรวมกันทั้ง3 ก้อนนะคะเงินได้ทั้งหมดจะเป็น1,600,000นะคะการหักค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็น2 ก้อนนะคะก้อนแรกหักได้ 7,000 บาทต่ออายุการทำงาน1 ปีนะคะเมื่อทำมา10 ปีก็หักได้ 70,000 ส่วนที่2ให้นำเงินได้ทั้งหมดที่ได้รับหักออกจากค่าใช้จ่ายส่วนแรกแล้วก็หักเหลือเท่าไหร่หักได้อีกครึ่งหนึ่งนะคะก็คือ 50% ค่ะจากนั้นก็จะได้เป็นเงินได้หลังหักนะหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็นำไปคำนวณตามขั้นบันไดก็จะได้เป็นยอดภาษีที่จะต้องนำมาเสียภาษีโดยวิธีการหักหนะที่จ่ายโดยนายจ้างจะหักไว้นะคะสำหรับกรณีของเงินได้จากการรับจ้างทำงานให้นะคะก็จะเป็นเงินได้ที่ถูกกำหนดให้คำนวณเหมือนกับวิธีของเงินเดือนนะคะหากว่าเป็นการจ่ายเงินให้กับผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยค่ะซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้จากตัวอย่างในชุดวิชานะคะแต่ถ้าหากว่าผู้มีเงินได้เนี่ยไม่ได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยซึ่งหมายความว่าเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยไม่ถึง180 วันนะคะไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องในกรณีนี้นะคะหากมีเงินได้ในส่วนของ40(2) จะต้องหักภาษีเงินได้ไว้ในอัตรา15%ค่ะสำหรับผลตอบแทนจากทรัพย์สินและค่าวิชาชีพนะคะซึ่งจะเป็นเงินได้ตามมาตรา40(3)(6) นะคะสำหรับกรณีนี้นะคะก็ให้คำนวณหักภาษีตามอัตราภาษีเงินได้แล้วก็จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีในส่วนแรกเหมือนกันนะคะก็คิดเช่นเดียวกับกรณีของภาษีหักณที่จ่ายสำหรับเงินเดือนค่ะแต่ถ้าหากว่าผู้มีเงินได้อยู่ต่างประเทศนะคะก็ให้หักในอัตรา15%ของเงินได้ค่ะสำหรับกรณีของการหักหน้าที่จ่ายกรณีดอกเบี้ยและเงินปันผลโดยทั่วไปก็คือถ้าเป็นดอกเบี้ยผู้จ่ายเงินได้นะคะจะถูกหักไว้ที่อัตรา15%แต่ถ้าเป็นเงินปันผลผู้มีเงินได้จะถูกหักไว้ที่อัตรา10%ค่ะในกรณีอื่นๆนะคะก็
อย่างเช่นถ้าหากว่าผู้จ่ายเงินได้เป็นส่วนของราชการนะคะเมื่อไหร่ที่ราชการจ่ายเงินได้ให้กับบุคคลธรรมดาและเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ตามมาตรา40

0: งเล็บ5ถึงวงเล็บ8นะคะจะต้องทำการหักภาษีเงินได้ไว้ที่ 1% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยอดที่มีการจ่ายจะต้องเป็นยอดที่มีจำนวน 10,000 บาทขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายครั้งเดียวหรือแบ่งจ่ายโดยแต่ละครั้งไม่ถึง 10,000 แต่เมื่อเราทราบแล้วอยู่แล้วว่าในอนาคตมันจะถึง 10,000 ก็ให้ทำการหักไว้ 1% ตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการจ่ายเลยค่ะการบัญชีหักหน้าที่จ่ายในกรณีของผู้จ่ายเป็นส่วนราชการนะคะถ้าหากว่ามีการจัดประกวดแข่งขันเนี่ยผู้ได้รับเงินได้ถ้าผู้รับเงินได้ไม่ได้มีอาชีพในการประกวดแข่งขันเป็นอาชีพกรณีเช่นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่ผู้จ่ายจะต้องหักหน้าที่จ่ายไว้นะคะต่อไปในส่วนของการหักภาษีณที่จ่ายกรณีที่มีการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์สำหรับเรื่องนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะเพราะเราจำเป็นจะต้องแยกรายละเอียดว่าการขายนั้นเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือเปล่าได้มาโดยไม่ได้มุ่งในการค้าหรือเปล่านะคะซึ่งกรณีเหล่านี้มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างเยอะก็อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของชุดวิชาค่ะสุดท้ายสำหรับกรณีอื่นจะเป็นกรณีของมาตรา3เตระสะนะคะซึ่งจะมีการระบุเอาไว้เป็นอัตรานะคะว่าเงินได้แต่ละประเภทเนี่ยมีการหักจะต้องถูกหักไว้เท่าไหร่ซึ่งกรณีนี้ประเด็นหลักก็คือเราจะต้องแยกให้ได้นะคะว่าเงินได้ที่มีการจ่ายออกไปเป็นเงินได้ประเภทไหนเพื่อให้สามารถตอบได้ว่าเราจะต้องหักณที่จ่ายไว้เท่าไหร่นะคะซึ่งในส่วนนี้อาจารย์ก็ได้มีการทำข้อสรุปเอาไว้ซึ่งการคำนวณจะไม่ได้มีความซับซ้อนก็คือเมื่อพิจารณาได้แล้วว่าเป็นเงินได้ประเภทไหนเนี่ยก็สามารถเอาคูณด้วยอัตราตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้เลยนะคะ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์02503-3612
3: จะเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504788
5: สวัสดีครับนักศึกษาเรากลับมาพบกันในหน่วยที่6นะครับเรื่องการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสำหรับหน่วยนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาในหน่วยของ302/6ไปแล้วเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหน่วยนี้ก็จะในชุดวิชานี้นะครับหน่วยนี้ก็จะเรื่องของการบันทึกบัญชีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนนะเป็นการทบทวนเนื้อหานะครับที่นักศึกษาได้ศึกษาไปบ้างแล้วนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับนักศึกษาทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บจากการบริโภคอุปโภคนะครับเป็นภาษีทางอ้อมนะครับของประชาชนหรือการจัดเก็บจากการขายสินค้าให้บริการนะครับโดยเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นนะครับผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือคนที่เป็นผู้บริโภคสุดท้ายนะครับถัดไปเรามาดูผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับกรมสรรพากรเนี่ยได้แบ่งเอาไว้เป็นทั้งหมด3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือบุคคลนะบุคคลหรือว่านิติบุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการนะครับธุรกิจสังเกตว่าข้อที่1 นะครับจะมีทั้งบุคคลก็สามารถเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะครับถ้าถึงเกณฑ์นะหรือว่านิติบุคคลนะบริษัทห้างร้านห้างหุ้นส่วนนะครับก็สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้2คือผู้นำเข้านะผู้นำเข้า

ก็ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่านิติบุคคลก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ3ผู้ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับนอกจาก1แล้ว2แล้วเนี่ยยังมีข้อที่3นะครับอาจจะเป็นกรณีของการที่บริษัทนะครับมีสินค้านะครับขาดหายจากรายงานสินค้านะครับก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหมายถึงจุดที่ทำให้ผู้ประกอบการนะครับต้องผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเกิดสิทธิ์และก็หน้าที่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเช่นต้องออกใบกำกับภาษีนะครับแล้วก็ต้องส่งมอบให้กับลูกค้านะอันนี้เราเรียกว่าเป็นแท็กพอยต์นะครับซึ่งแท็กพอยต์เนี่ยก็จะมีหลายจุดนะครับเรามาดูตัวแรกนะครับประเภทของจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้เป็นกรณีแรกนะครับกรณีขายสินค้าทั่วไปนะครับจุดความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้านะครับถ้าบริษัทนะครับต้องส่งมอบสินค้ากับลูกค้านะครับจุดความรับผิดเกิดขึ้นตอนที่ส่งมอบสินค้าแล้วเว้นแต่นะครับเว้นแต่โอนกรรมสิทธิ์สินค้านะครับหรือลูกค้ามีการชำระค่าสินค้าเข้ามาก่อนการส่งมอบนะครับหรือออกไปกำกับภาษีก่อนการส่งมอบนะครับทีเนี้ยนะครับ3แท็ก3จุดพอยต์เนี้ยอะไรเกิดขึ้นก่อนกันนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับเมื่อวันที่1สิงหาคมนะบริษัทราชเทวีนะครับตกลงขายสินค้านะครับให้กับอาจารย์จำนวน 10,000 บาทนะบริษัทก็มีการส่งมอบสินค้าเมื่อวันที่15สิงหาคมนะครับต่อมานะครับอาจารย์ก็ได้โอนชำระค่าสินค้านะครับเมื่อวันที่17สิงหาคมนะดังนั้นบริษัทราชเทวีนะครับมีจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือวันที่15สิงหาคมนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีการส่งมอบสินค้านะเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนการชำระค่าสินค้าหมายความว่านะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนนะครับกรมสรรพากรนะครับเขามองว่าแท็กพอยต์เกิดขึ้นนะตอนนั้นแล้วนะครับสังเกตว่าวันที่17ใช่ไหมอาจารย์มีการชำระค่าสินค้านะครับแต่15บริษัทมีการส่งมอบสินค้าแล้วเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก่อนนะครับวันไหนเกิดขึ้นก่อนเราก็ถือว่าวันนั้นแท็กพอยต์เกิดขึ้นนะครับจากตัวอย่างเดิมนะครับสมมติว่าอาจารย์มีการโอนชำระค่าสินค้าไปให้กับบริษัทนะครับวันที่30กรกฎาคมนะครับเช่นนี้ก็ถือว่าบริษัทนะมีจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือวันที่30กรกฎาคมเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการโอนชำระค่าสินค้าเกิดขึ้นก่อนการส่งมอบสินค้านะครับตัวอย่างที่2นะครับแท็กพอยต์กรณีขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อนะครับหรือสัญญาซื้อขายผ่อนชำระนะครับกรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อนะครับเมื่อที่ส่งมอบนะครับจุดความรับผิดก็เกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาตามงวดนะครับเว้นแต่บริษัทนะครับได้มีการรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้าแล้วนะครับหรือว่าบริษัทมีการออกใบกำกับภาษีแล้วนะครับนะตัวอย่างเหมือนกันบริษัทคอควายนะครับได้มีการทำสัญญากับอาจารย์นะในการเช่าซื้อโทรทัศน์นะครับมูลค่า 10,000 บาทนะครับโดยนะครับตกลงผ่อนชำระนะเป็น10งวดงวดละ 1,000 บาทนะกำหนดชำระทุกวันที่1ของเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปมันจุดความรับผิดของบริษัทนะครับก็เกิดขึ้นทันทีนะในวันที่1นะกุมภาพันธ์จากค่างวด 1,000 บาทนะครับไม่ว่าทางลูกค้าจะนะจะชำระเงินหรือเปล่านะครับไม่สนนะครับเราดูที่ว่าแท็กพอยต์เกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระค่างวดแล้วนะครับสำหรับงวดที่เหลือก็จะเกิดขึ้นทุกวันที่1ของเดือนถัดไปนะครับตัวที่3นะครับบริษัทขายสินค้านะครับโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายนะแล้วก็ได้ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนแล้วนั้นจุดความรับผิดก็จะเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อนะครับเว้นแต่นะเว้นแต่อะไรบ้างเว้นแต่เมื่อตัวแทนได้โอนกรรมสิทธิ์นะสินค้าให้กับผู้ซื้อหรือ2คือชำระค่าสินค้านะครับได้รับชำระราคาค่าสินค้าแล้วหรือ3มีการออกใบกำกับแล้วนะหรือ4คือได้มีการนำสินค้าไปใช้แล้วนะครับตัวอย่างนะบริษัทพญาไทนะได้มอบสินค้านะให้บริษัทนะอีกบริษัทหนึ่งนะเป็นตัวแทนของบริษัทนะในการขายสินค้าประจำภาคเหนือนะก็จะได้เป็นการเรียกเป็นการเพิ่มยอดขายนะก็มีการตั้งนะตั้งตัวแทนเอาไว้นะลูกค้าทางภาคเหนือก็จะได้มีการใช้สินค้าของบริษัทเราเขาบอกว่ามีการส่งมอบสินค้ามูลค่า 50,000 บาทนะให้กับบริษัทนะครับตัวแทนนี้เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะต่อมาบริษัทตัวแทนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทางบริษัทนะก็แจ้งว่ามีการขายสินค้าให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับเช่นนี้ถือว่าบริษัทเนี่ยนะมีจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์นะครับ

ีกกรณีนึงนะครับเป็นการขายสินค้าด้วยการส่งออกนะครับจุดความรับผิดก็จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทได้มีการชำระอากรขาออกนะครับอันที่5นะครับจุดความรับผิดก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีการได้รับชำระค่าบริการนะครับสังเกตว่า1ถึง4นะครับจะเป็นการขายสินค้าอันที่5เนี่ยจะเป็นการชำระจะเป็นการในเรื่องของบริการนะครับเมื่อมีการบริการเกิดขึ้นนะครับก็เมื่อบริษัทได้รับชำระค่าบริการแท็กพอยต์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นนะครับเว้นแต่ผู้ให้บริการมีการออกใบกำกับให้กับภาษีใบกำกับภาษีกับลูกค้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแท็กพอยต์ก็เกิดขึ้นก่อนนะหรืออันที่สองคือลูกค้าได้มีการใช้บริการนั้นแล้วนะครับแท็กพอยต์ก็เกิดขึ้นนะครับสามตัวนี้นะครับนักศึกษาก็ดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนกันนะครับถ้ามีการรับชำระค่าบริการเกิดขึ้นก่อนนะครับแท็กพอยต์ก็เกิดขึ้นนะครับหรือนะครับบริษัทอาจจะกลัวลืมนะครับไม่ได้มีการออกกลัวลืมว่าจะออกใบกำกับนะอาจจะออกใบกำกับเอาไว้ก่อนนั้นแท็กพอยต์ก็เกิดขึ้นก่อนนะครับหรือลูกค้าอาจจะมีการใช้บริการก่อนนะครับแท็กพอยต์ก็เกิดขึ้นก่อนนะตัวอย่างนะครับเช่นบริษัทนะครับพหลโยธินนะครับให้บริการรับตกแต่งนะครับตกลงว่าจะตกลงค่าบริการกันที่ 100,000 บาทนะครับซึ่งงานจะแล้วเสร็จในวันที่4สิงหานะครับสังเกตว่า1พฤษภานะครับบริษัทก็ตกลงนะจะรับตกแต่งสวนให้นะครับค่าบริการคือ 100,000 บาทนะซึ่งงานจะแล้วเสร็จวันที่4สิงหานะครับแต่นะครับอาจารย์มีการชำระค่าบริการล่วงหน้าก่อนเต็มจำนวนเลยวันที่30นะครับกลัวลืมนะครับบางครั้งลูกค้าเข้าจ่ายชำระนะค่าบริการให้ก่อนนะครับสังเกตว่าจะมีวันเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมด3วันใช่มั้ย1พฤษภามีการทําไมครับมีการรับตกแต่งนะแล้วก็งานแล้วเสร็จวันที่4สิงหาคมนะแต่อาจารย์จ่ายเงินวันที่30มิถุนายนนะครับเช่นนี้ถือว่าบริษัทมีจุดความรับผิดทําไมครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้รับชําระค่าสินค้านะก็ต้องมีการออกใบกํากับนะครับกรณีที่6นะครับกรณีที่6ก็คือเป็นกรณีพิเศษนะครับนะกรณีแรกเลยคือการขายกระแสไฟฟ้าน้ำประปานะครับจุดความรับผิดก็เกิดขึ้นเมื่อนะครับได้รับชำระค่าสินค้าหรือได้มีการออกไปกำกับภาษีก่อนได้รับชำระค่าราคาชำระราคานะครับนึกง่ายๆเลยนะครับนักศึกษาลองนึกภาพตามใช่ป่ะการประปาใช่ป่ะการประปาการไฟฟ้าใช่มั้ยครับมีการขายกระแสไฟฟ้าให้กับเราเราใช้น้ำใช้ไฟทุกวันเลยใช่ไหมครับแล้วพอถึงเวลาใช่ไหมครับการประปาการไฟฟ้าก็มีใบแจ้งหนี้มาให้เราใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำไมเอาใบแจ้งหนี้ไปชำระนะครับค่าน้ำค่าไฟมันจุดความรับผิดก็เกิดขึ้นเมื่อใช่ไหมครับเมื่อเรานะครับไปชำระค่าน้ำค่าไฟนะครับไฟฟ้าประปาก็ออกแบบกลับมาให้เรานะอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับอันที่สองคือการขายสินค้าหรือให้บริการด้วยเครื่องอัตโนมัตินะครับโดยการชำระราคาด้วยวิธีการหยอดนะหยอดเงินหยอดเหรียญเหรียญบาทนะครับหรือว่าแบงค์10นะสังเกตว่าปัจจุบันนี้นะครับการให้บริการแบบนี้ค่อนข้างจะมีมากขึ้นนะครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับบางคนเมื่อก่อนนี้ช่วง 2-3 ปีมีช่วงโควิดก็จะมีตู้ให้บริการนะแมสนะหน้ากากนะแล้วก็หยอดไป100บาทแล้วก็ได้หน้ากากมาประมาณ5ใบนะครับหรือบางคนนะครับชอบดื่มน้ำอัดลมก็มีตู้บริการกดนะครับกดน้ำอัดลมอัตโนมัตินะครับวิธีนี้นะครับแท็กพอยต์เกิดขึ้นเมื่อพนักงานของบริษัทนะครับมีการนำเงินนะนำเหรียญนำธนบัตรออกจากเครื่องอัตโนมัตินะครับฐานภาษีและอัตราภาษีนะครับเราก็มาดูกันอันนี้เป็นการทบทวนอีกเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับฐานภาษีก็เป็นมูลค่าของสินค้านะครับหรือบริการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนนะครับนะที่บริษัทนะอาจจะเรียกเก็บภาษีจากภาษีขายจากผู้ซื้อนะครับเป็นจำนวนเงินเท่าใดนะครับมีทั้งหมด5ฐานนะครับเรามาดูฐานแรกนะฐานภาษีหรือการขายฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการนะครับก็โดยทั่วไปมูลค่าฐานภาษีก็หมายถึงเงินนะทรัพย์สินสิ่งของหรือค่าตอบแทนค่าบริการนะครับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นตัวเงินนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะบริษัทเขามีการขายเครื่องปรับอากาศนะเป็นเงินเชื่อนะ1เครื่องนะราคาตามใบแจ้งหนี้อ่ะ 10,000 บาทนะแต่บริษัททำไมครับเขาให้ส่วนลดการค้า 5% นะครับดังนั้นนะครับฐานภาษีนะครับของการขายสินค้าในของบริษัทนี้เท่าไหร่ครับ 9,500

0: บาทนะครับคือเราจะเอาส่วนลดการค้าหักออกไปก่อนนะก่อนที่จะมาคิดนะก่อนจะมาคิดภาษีนะครับเราจะไม่เอาส่วนลดการค้ามารวมด้วยนะต้องหักออกไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดข้อสอบนะถามว่าฐานภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าเนี่ยคือข้อใดนะครับ 10,000 หรือ 9,500 นักศึกษาก็ต้องทำไมครับต้องหักส่วนลดการค้าออกไปก่อน500บาทนะครับฐานภาษีสำหรับการส่งออกนะก็หมายถึงราคาสินค้าณท่าเรือส่งออกนะโดยไม่รวมค่าเบี้ยประกันแล้วค่าระวางแล้วก็ค่าภาษีอากรขาออกนะครับฐานภาษีอากรส่งออกก็ราคา FOB ของสินค้านะครับบวกภาษีสรรพสามิตแล้วก็บวกภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นนะครับถ้ามีอันที่3ก็เป็นฐานภาษีสำหรับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศนะครับก็จะมีขนคนโดยสารนะแล้วก็ขนสินค้านะขนของนะครับเป็นฐานที่3ฐานที่4ก็เป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้านะครับมูลค่าสินค้านำเข้านะโดยใช้ราคา CIF นะครับบวกอากรขาเข้านะครับก็เป็นคอสนะอินชูรันแล้วก็เฟรตนะครับ CIF นะครับย่อมาจากคอสอินชูรันแล้วก็เฟรตนะครับสำหรับฐานภาษีสำหรับการนำเข้าฐานที่5นะฐานภาษีสำหรับฐานภาษีกรณีพิเศษนะครับเช่นผลิตสินค้าหรือให้บริการต่ำนะต่ำกว่าราคาตลาดนะครับหรือนำสินค้าไปใช้โดยตรงนะครับนำสินค้าของกิจการไปใช้เองก็ต้องเสียภาษีด้วยนะครับหรือสินค้าคงเหลือขาดจากรายงานนะครับเช่นนะครับบริษัทนะบอกว่านะสินค้าคงเหลือนะมีทั้งหมด100ชิ้นนะครับแต่ปรากฏว่าไปนับแล้วประจำปีทำไมเหลือ95ชิ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าสินค้าคงเหลือขาดหายจากความเป็นจริงนะ5ชิ้นก็ต้องไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับสินค้าคงเหลือในวันที่เลิกประกอบกิจการนะครับเช่นนะครับวันนี้นะครับเราจะเลิกประกอบกิจการแล้วนะที่ผ่านมา10ปีนะกิจการดำเนินธุรกิจมามีแต่ผลขาดทุนนะครับแล้วก็มีช่วงโควิดนะบริษัทก็หยุดประกอบกิจการไปประมาณ3ปีแล้วก็ประชุมกับผู้บริหารนะกับกรรมการว่าเราจะเลิกประกอบกิจการแล้วถ้าบริษัทนะมีสินค้าคงเหลืออยู่เท่าใดนะกรมสรรพากรบอกว่าคุณต้องทำไงครับทำเรื่องขายแล้วก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับนะถัดไปนะครับกรณีต่อไปนี้กิจการไม่ต้องนำมารวมเป็นมูลค่าฐานภาษีนะครับตัวแรกเลยส่วนลดนะครับส่วนลดที่นักศึกษาทราบไปก่อนหน้านี้คือส่วนการค้านะครับไม่เอามานำไม่นำมารวมเป็นฐานภาษีด้วยนะหรือว่าค่าลดหย่อนนะครับสองมูลค่าของสินค้านะครับที่ทำไมครับเราแถมนะพร้อมกับการขายหรือให้บริการนะซื้อตู้เย็นใช่ไหมครับแล้วเราก็มีการแถมกระบอกน้ำสำหรับใส่นะครับหรือว่าแถมตัวพลาสติกสำหรับทำน้ำแข็งก้อนนะครับหรือมูลค่าของอาหารและเครื่องดื่มที่นายจ้างจัดให้กับพนักงานหรือลูกจ้างนะบางบริษัทใช่ไหมตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆก็มีมูลค่าของอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับจัดให้กับพนักงานนะครับก็ได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีหรือว่ายูนิฟอร์มต่างๆนะครับบางบริษัทใช่ไหมครับมียูนิฟอร์มให้สำหรับพนักงานจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะเวลาที่เห็นยูนิฟอร์มเสร็จปุ๊บอ๋อเป็นของบริษัทสุโขทัยนะครับก็จะได้เป็นอัตลักษณ์นะครับหรือถัดไปเรื่องของอัตราภาษีนะครับอัตราภาษีเนี่ยจะมีทั้งหมด2อัตรานะครับคืออัตราร้อยละ0แล้วก็อัตราร้อยละ10นะครับแต่ทําไมครับปัจจุบันก็อัตราดังกล่าวก็ได้มีการประกาศลดลงเหลือร้อยละ7นะครับอัตราร้อยละ0ก็มีผลเท่ากับว่าเราไม่ต้องเสียภาษีขายนะครับแถมยังได้รับภาษีนะภาษีซื้อคืนด้วยนะครับอัตราร้อยละ0ก็มีผลเท่ากับว่าเราไม่ต้องเสียภาษีขายใช่มั้ยครับใช้สำหรับกรณีการส่งออกสินค้านะครับของผู้ประกอบการจดทะเบียนนะครับขนส่งระหว่างประเทศนะครับการขายสินค้าหรือให้บริการแก่ส่วนราชการและทวิสาหกิจนะครับ4การขายสินค้าหรือให้บริการกับองค์การสหประชาชาติหรือว่าสถานทูตนะครับอย่างอาจารย์เคยทำงานอยู่บริษัทนะครับที่เขาประกอบเรื่องของการนำเข้าวายมาจากต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะแล้วปรากฏว่าสถานทูตสมมติว่าสถานทูตอเมริกาต้องการจะซื้อวายนะบริษัทอาจารย์ก็ทำไมขายวายให้กับสถานทูตอเมริกานะครับทีนี้เราต้องมีการออกใบกำกับนะครับอย่างกรณีนี้ก็ทำไมครับก็ได้รับการยกเว้นนะเป็นอัตราร้อยละศูนย์นะก็เอาใบกำกับนะครับไปให้กับสถานทูตแล้วสถานทูตก็ทำไมก็ประทับตานะในใบกำกับภาษีขายมานะครับแล้วเวลากรมสรรพากรมาตรวจเขาก็จะได้ทราบอ๋อใบกำกับภาษีเลขที่หนึ่งนะครับเราขายกับสถานทูตอเมริกาใช่ไหมเราก็เลยได้รับการเสียภาษีร้อยละศูนย์แทนนะครับ จากกรณีถ้าเกิดว่าถ้าเราขายสินค้าให้กับคนทั่วไปใช่ไหมเราก็ต้องเสียภาษีแล้วละ7นะครับจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของใบกำกับนะครับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแล้วก็ใบกำกับภาษีแบบอย่างย่อนะครับถ้าเราจะเอาใบกำกับนะครับภาษีซื้อนะครับไปเค็มนะไปหักกับภาษีขายนะต้องใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนะครับแล้วก็จะมีใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้นะใบแทนใบกำกับนะใบแทนใบเพิ่มหนี้ใบแทนใบลดหนี้นะใบแทนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามาดูใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปกันก่อนนะครับที่นักศึกษาเห็นนะหลักๆนะต้องใบกำกับภาษีต้องมีข้อความตามที่กรมสรรพากรกำหนดนะครับตามมาตรา86/4นะครับอาจารย์ครับแล้วถ้ามีข้อความน้อยกว่านี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับใบกำกับภาษีนี่คือเหมือนเป็นตัวแทนของบริษัทที่เราไปสานะต้องมีข้อความตามที่กรมสรรพากรกำหนดนะถ้ามีข้อความน้อยกว่าเนี่ยกรมสรรพากรถือว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนะครับเราไม่สามารถเอาไปหักจากภาษีขายได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆต้องมีคำว่าใบกำกับภาษีนะครับปรากฏไว้อย่างเด่นชัดนะครับข้อสอบนะครับก็อันนี้ใบ้ให้นะครับบางครั้งนะครับก็อาจจะมีจะถามว่าใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเนี่ยนะครับคือข้อใดนะครับนักศึกษาก็ต้องจำแล้วก็เข้าใจนะครับถามว่าทำไมถึงอาจารย์ถึงออกข้อสอบแบบนี้เพราะว่าต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับบางหน่วยงานนะครับเขาก็จะถามนะครับว่านักศึกษามีความเข้าใจเรื่องใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปไหมนะครับหนึ่งต้องมีคำว่าใบกำกับภาษีใช่ไหมครับสองมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับของผู้ที่ขายนะครับแล้วระบุสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอกสารออกเป็นชุดนะครับก็ต้องมีบอกด้วยนะครับแล้วมีต้นฉบับใบกำกับภาษีมีชื่อที่อยู่ของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการนะครับแล้วก็มีชื่อที่อยู่ผู้ซื้อสินค้าหรือว่าผู้รับบริการนะครับมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนะของผู้ซื้อหรือก็ผู้รับบริการนะครับมีการระบุสำนักงานใหญ่นะครับสาขามีวันเดือนปีที่ออกใบกำกับภาษีด้วยนะครับเราไปซื้อสินค้าวันไหนนะครับเราก็ต้องให้เขาออกวันนั้นนะครับแล้วก็มีเลขที่ใบกำกับนะครับว่าเราซื้อมานะครับจากบริษัทกไก่มีเลขที่นะครับ05/01นะเป็นการ running number นะครับมีชื่อชนิดประเภทนะครับปริมาณสินค้าที่เราไปซื้อมานะครับเราซื้อทอทัศน์มา1เครื่องก็ต้องระบุไปด้วยนะครับแล้วก็มีข้อความระบุว่านะครับราคาสินค้าหรือค่าบริการต้องระบุนะว่ารวมสินค้านะครับเห็นได้อย่างเด่นชัดนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกรณีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปต้องมีข้อความตามที่นะครับกรมสรรพากรกำหนดนะครับห้ามขาดนะครับห้ามขาดตามมาตรา86/4ถัดไปเรามาดูใบกำกับภาษีแบบอย่างย่อนะครับอย่างย่อเนี่ยก็สังเกตว่าทุกคนเนี่ยจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับนะตามเราเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อนะครับเราก็จะเห็นนะเขาก็จะให้มานะครับสังเกตว่าจะไม่มีชื่อจะไม่มีชื่อผู้ซื้อจะไม่มีชื่อเราใช่ไหมครับหลักๆก็จะคล้ายๆกับแบบอย่างเต็มนะครับแต่อาจจะมีข้อความบางข้อความที่ไม่มีนะครับเราก็เรียกว่าเป็นอย่างย่ออย่างย่อนี่ภาษีซื้อนะครับถ้ามีเราไม่สามารถเอาไปเคลมได้นะครับต้องใช้แบบเต็มรูปอ้าวอาจารย์แล้วจะขอแบบอย่างเต็มได้ไหมก็ได้นักศึกษาก็ไปบอกเจ้าหน้าที่นะของสาขานั้นนะครับว่าให้ช่วยออกแบบอย่างเต็มนะครับเนาะรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะมีรายงานภาษีขายรายงานภาษีซื้อนะครับรายงานสินค้าแล้วก็วัตถุดิบนะรายงานการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่านะครับหลักๆนะครับบริษัทก็จะมีรายงานภาษีขายรายงานภาษีซื้อแล้วก็รายงานสินค้าแล้วก็วัตถุดิบนะครับถ้าเป็นบริษัทซื้อมาขายไปถ้าเป็นบริษัทบริการก็อาจจะมีแค่1กับ2นะครับรายงานภาษีขายแล้วก็ภาษีซื้อนะครับเพราะบริการทําไมครับมีสินค้านะครับถัดไปการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็จะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต้องชำระก็เท่ากับภาษีขายนะลบด้วยภาษีซื้อนะครับถ้าภาษีขายนะครับมากกว่าภาษีซื้อทำไมครับบริษัทก็ต้องมีการจ่ายนะครับจ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากรนะครับถ้าภาษีซื้อน้อยกว่านะครับภาษีขายนะหรือว่าภาษีขายน้อยภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายนะครับหรือว่าภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อทำไมเราก็ขอเครดิตภาษีเอาไว้นะครับภาษีขายนะครับจะไปปรากฏอยู่ที่นะครับงบแสดงฐานะการเงินนะครับหรือว่าบาลานซ์ชีตเป็นหนี้สินนะครับ ส่วนภาษีซื้อก็จะไปปรากฏนะครับอยู่ที่บาลานซ์ชีทเหมือนกันนะครับจะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเรามาดูการคำนวณภาษีขายนะมี2วิธีนะครับกรณีแรกเลยนะเป็นกรณีที่ยังไม่รู้ภาษีมูลค่าเพิ่มนะสินค้าราคา 1,000 บาทนะมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นะครับก็เท่ากับสินค้าตัวนี้นะครับถ้าใครถ้าเราจะขายใช่ไหมหรือว่าถ้าเราจะซื้อเราก็ต้องจ่ายเงินอยู่ที่ 1,070 บาทนะครับเพราะว่าภาษีสินค้าตัวนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับกรณีที่2คือเป็นกรณีที่ทำไมครับรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับ 1,000 คูณด้วย7นะครับหารด้วย107นะครับก็จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 65.42 นะครับถ้าเป็นราคาขายที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเท่ากับ 934.58 นะครับภาษีซื้อที่ผมบอกไปก็คือมีทั้งหมด2วิธีนะครับมีการคำนวณได้2วิธีเหมือนกับภาษีขายนะครับจะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนปรากฏอยู่ในงบแสดงท่าทางการเงินนะครับนี่ภาษีซื้อต้องห้ามนะครับก็แบ่งประเภทเป็นแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับเป็นต้องห้ามนะครับสามารถลงเป็นรายจ่ายได้นะครับแล้วภาษีต้องห้ามที่นะที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีอากรด้วยนะครับเรามาดูกันอันนี้ก็น่าสนใจนะนักศึกษาลองไปดูนะครับว่าภาษีซื้อต้องห้ามมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าหลายครั้งนะครับก็บางครั้งก็นำไปออกข้อสอบนะครับนะตัวอย่างเช่นภาษีซื้อต้องห้ามที่สามารถเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นะครับเช่นภาษีซื้อของใบกำกับอย่างย่อนะครับที่เราไปเข้าร้านสะดวกซื้อมานะครับแล้วเรามาเคลมค่าใช้จ่ายนะภาษีซื้อตรงนี้สามารถเอามาเคลมได้นะครับเป็นภาษีซื้อต้องห้ามโทษนะครับ2เป็นภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรองนะครับไม่สามารถเอาไปหักจากภาษีจากภาษีขายได้นะครับแต่ทำไมครับแต่ลงเป็นค่าใช้จ่ายได้3นะครับเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนะครับที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามด้วยนะครับคือมีภาษีซื้อนะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายต้องห้ามด้วยเช่นข้อแรกเลยคือกิจการเนี่ยไม่มีใบกำกับภาษีนะครับหรือมีใบกำกับแต่ไม่สามารถแสดงได้นะครับหรือเป็นภาษีซื้อที่ทำไมครับไม่เกี่ยวข้องกับเราเราอาจจะไปเอาภาษีซื้อของคนอื่นมานะมาหักจากภาษีขายของบริษัทแบบนี้คือต้องห้ามนะแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับการจำหน่ายหนี้ศูนย์นะครับหลักๆนะครับก็มี3กรณีนะครับพอดีมีการปรับปรุงนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับก็จะไม่ใช่ตัวเลขนี้นะครับการจำหน่ายหนี้ศูนย์แบ่งเป็น3กรณีนะครับกรณีแรกคือมูลหนี้ไม่เกิน 200,000 บาทนะครับก็วิธีการก็คล้ายๆกับเมื่อก่อนนี้นะครับก็คือเราถ้าใครมาซื้อสินค้าเราใช่ไหมครับแล้วเกิดว่าเขาอ่ะไม่จ่ายเงินเรานะครับไม่เกิน 200,000 บาทเราก็ต้องทำไมครับก่อนจำหน่ายหนี้ศูนย์ต้องมีการติดตามทวงถามนะครับมีเหตุผลอันสมควรนะครับว่าเขาไม่จ่ายไม่จ่ายเพราะอะไรเราก็อาจจะมีการส่งจดหมายนะครับส่งจดหมายลงทะเบียนนะครับหรือว่าส่งจดหมาย EMS ไปทวงถามเขานะอาจารย์จากนะจากการที่คุณซื้อสินค้าไปแล้วนะครับมูลค่า 10,000 บาทนะเป็นค่าเครื่องเขียนนะแล้วคุณก็ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินนะครับเนี่ยก็มีการทวงถามนะครั้งที่1นะอาจารย์ก็ยังไม่จ่ายนะครั้งที่2ครับก็ยังไม่จ่ายครั้งที่3ก็ยังไม่จ่ายเนี่ยอย่างเงี้ยบริษัทก็สามารถจำหน่ายหนี้ศูนย์ได้นะเพราะว่ามูลหนี้ไม่เกิน1โทษมูลหนี้ไม่เกิน 200,000 บาทนะอาจจะเป็นหนี้บริษัทอยู่ที่ 10,000 บาทนะก็ติดตามทวงถามนะตามเหตุผลอันสมควรนะครับประมาณ3ครั้งนะตามหลักปฏิบัติก็ประมาณ3-4 ครั้งนะส่งจดหมายลงทะเบียนนะอันที่2คือมูลหนี้นะเกิน 200,000 นะแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาทนะก็ทำเหมือนข้อที่1เลยนะครับข้อที่1ก็คือติดตามทวงถามส่งจดหมายลงทะเบียนไปสัก 2-3 ครั้งนะครับแต่ที่พิเศษมาคืออะไรครับคือหลังจากที่เขาไม่จ่ายใช่มั้ยครับเราอย่าเพิ่งตัดหนี้ศูนย์นะครับเราต้องทำไมส่งจดหมายไปให้ศาลประทับรับฟ้องก่อนนะครับศาลท่านก็จะให้ศาลท่านประทับรับฟ้องก่อนนะครับแล้วถ้าศาลท่านประทับรับฟ้องแล้วเราถึงจะมีการตัดจำนวนได้นะครับ3คือกรณีที่เกิน2ล้านบาทนะก็ให้ศาลท่านประทับรับฟ้องก็ทํา1 2นะทําเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บกรณีที่3ใช่มั้ยครับให้ศาลท่านตัดสินก่อนว่าอาจารย์จากนะบริษัทนี้นะเขาไม่มีหนี้จ่ายไม่มีเงินจ่ายแล้วนะครับให้ศาลท่านประทับรับฟ้องแล้วก็มีการถึงจะตัดจำหน่ายหนี้ศูนย์ได้นะครับศาลพิพากษาแล้วนะว่าบริษัทนี้นะครับเขาเกิดหนี้ศูนย์เขาล้มละลายนะครับถึงจะมีการตัดจำหน่ายหนี้ศูนย์ได้นะที่มาดูในเรื่องของการจดทะเบียนนะผู้ประกอบการสามารถนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งหมด3ช่องทางนะช่องทางแรกคือทำไมครับนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเทอร์เน็ต นะก็เป็นสมัยใหม่นะสำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมีช่องทางอำนวยความสะดวกนะให้กับผู้ประกอบการนะเมื่อก่อนตอนที่อาจารย์ทำงานแรกๆเลยก็คือต้องไปยื่นนะชำระภาษีผ่านพื้นที่นะครับถึงเวลาทุกวันที่15ต้องไปยื่นนะครับคนก็เยอะนะกรมสรรพากรก็มีการขยายการให้บริการโดยการนำส่งภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตนะช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็ไปยื่นนะแบบเมื่อก่อนเลยก็คือไปยื่นตามพื้นที่ถ้าผู้ประกอบการไม่สะดวกนะครับ3ก็คือนำส่งภาษีผ่านธนาคารพาณิชย์ไทยนะครับธนาคารพาณิชย์ไทยที่ร่วมกับกรมสรรพากรนะครับว่ามีธนาคารอะไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะไปชำระช่องทางที่3ได้ก็มีค่าธรรมเนียมนะครับการจัดเก็บนะครับการจัดเก็บและการรักษาการจัดเก็บและการรักษารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างน้อยต้องเก็บอย่างน้อย5ปีนะครับนับจากวันที่ต้องจัดทำรายงานแล้วก็ถ้าเลิกประกอบกิจการแล้วก็ต้องมีการเก็บเอาไว้อีก2ปีนะครับเพื่ออะไรก็คือเพื่อให้เจ้าที่กรมสรรพากรเนี่ยมีการมาตรวจสอบนะครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

วัสดีคณิตศาสตร์ครับการบรรยายต่อไปเป็นหน่วยที่7เรื่องการบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นะครับก่อนอื่นต้องรู้จักก่อนนะครับว่าการบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะแปลว่าอะไรแล้วก็อากรสแตมป์แปลว่าอะไรนะครับการบัญชีก็เป็นเรื่องของการบันทึกรายการถามว่าทำไมต้องบันทึกรายการก็เป็นเพราะว่าการลืมนะครับการประกอบธุรกิจมีหลายอย่างหลายประการนะครับต้องบันทึกไม่งั้นเราจำไม่ได้หรอกนะครับประการที่2การบันทึกรายการทางบัญชีนี่ก็เพื่อแบ่งเป็นหมวดหมู่ของรายการซึ่งเกิดขึ้นนะครับเช่นบัญชีขายรายได้บัญชีด้านรายจ่ายบัญชีด้านทรัพย์สินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการบันทึกรายการนะครับต่อไปครับการบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นั้นนะครับมันแปลว่าอะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องของการนำเอาหลักเกณฑ์ในทางบัญชีธรรมดาธรรมดาปกตินี่แหละที่เราเรียนกันนี่แหละนะครับเอามาปรับใช้ให้กับรายการที่ต้องเสียภาษีนะครับก็ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะต้องเสียอากรสแตมป์นะครับบันทึกรายการยังไงเท่านั้นเองนะครับถึงในเรื่องของธุรกิจภาษีก่อนอื่นนะครับเราต้องไปรู้จักคำว่าภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเนี่ยนะครับมันถือกำเนิดเกิดก่อมาพร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2535นะครับเผา1นะฮะก่อนจะมีภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราเรียกว่ามีเป็นภาษีการค้าภาษีการค้าเก็บจากอะไรครับก็เป็นภาษีการค้าก็เก็บจากการค้าการขายโดยทั่วไปอัตราภาษีนั้นก็มีหลายอัตรานะมีหลายอัตรานะครับก็เก็บจากรายรับก่อนหักรายจ่ายนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับคนเขาก็บอกว่ามันมีตั้งหลายอัตราแน่นะครับมันไม่เวิร์กนะก็เลยเอาภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ก็เป็นเขาเรียกเป็นภาษีการบริโภคแต่พอเอาภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้หลักการคำนวณก็คือภาษีขายหักภาษีซื้อแต่ธุรกิจบางประเภทเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสจะมีภาษีซื้อหรอกนะครับดังนั้นก็เสียภาษีเต็มๆสินะก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องเสียแบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็เลยขอแบบจะเสียภาษีการค้าเหมือนเดิมนะครับเขาก็เลยเซตให้นะครับว่าถ้าอย่างนั้นนะครับเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะละกันก็คือเสียคล้ายๆกับภาษีการค้าเดิมนั่นแหละแต่เสียอัตราเดียวเท่านั้นนะครับเสียในอัตราเดียวเท่านั้นตลอดนะครับไม่มีว่าถ้าทำแบบนี้นะครับ 5% แบบนี้ 3% แบบนั้น 10% ไม่มีนะครับอัตราเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูกันครับว่าก่อนอื่นมาทำความรู้จักก่อนนะครับว่าภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นใครบ้างต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเนี่ยนะครับก็จะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา91/2นะครับ1กิจการธนาคาร2กิจการธุรกิจเงินทุนนะฮะนะครับ3บริษัทการรับประกันชีวิต4โรงจำนำ5กิจการยื่นธนาคารพาณิชย์นะครับ6กิจการขายอสังหาริมทรัพย์7กิจการขายหลักทรัพย์8กิจการอื่นๆคำว่ากิจการอื่นเช่นอะไรครับ factoring ยังมีอีกตัวนึงครับตัวที่9นะฮะเราเรียกเป็นกิจการซื้อ

ขายคืนหลักทรัพย์นะครับเราเรียกเป็นกิจการซื้อขายคืนนะครับซื้อนะครับหรือขายคืนหลักทรัพย์นะฮะขายคืนหลักทรัพย์ก็คือเป็นกรณีที่คนที่เล่นหุ้นกันนะครับนะเขาไม่มีหลักทรัพย์ตัวนี้อยู่แต่เขาอยากจะขายก็เลยไปยืมเสร็จแล้วก็มาซื้อคืนประมาณนั้นแหละนะครับนั่นแปลว่านะครับธุรกิจ9รายการนี้เป็นธุรกิจที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ก็ไม่ได้หมายครับว่าจะทำอะไรก็ได้นะครับบุคคลทั้ง9เนี่ยต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ใช่นะไม่ใช่บุคคลทั้ง9เนี่ยนะครับจะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นต้องเสียจากฐาน7ฐานเท่านั้นนะนะ7ฐานเท่านั้นนะ7ฐานมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแล้วเรียกว่าเป็นฐานภาษีธุรกิจเฉพาะหรือแค่7ครับนะครับเพราะว่าบางกิจการนั้นก็เสียภาษีในฐานเดียวกันนะครับเอาไปดูเรื่องฐานภาษีธุรกิจเฉพาะครับนะก็มีอยู่7ฐานด้วยกันเห็นไหมฮะฐานแรกนะครับกิจการธนาคารกิจการธนาคารให้เอา2ตัวนี้เท่านั้นนะครับนะเอา2ตัวนี้เท่านั้นนะครับมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะรายได้อื่นนะครับไม่เอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับถ้ารายได้ที่เกี่ยวกับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกิจธนาคารทำอะไรบ้างครับ1นะครับให้กู้ยืมเงินก็มีรายรับดอกเบี้ยแหละ2กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราก็แปลว่ากำไรทำหน้าที่ในการซื้อธนาคารทำที่ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศตัวที่3ธนาคารอาจจะให้เช่าตู้นิรภัยตัวที่4นะครับธนาคารอาจจะให้บริการด้านบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นกิจการที่ธนาคารจะเอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นต้องเป็นดอกเบี้ยหรือค่ารายได้ใดๆค่าธรรมเนียมใดๆนะครับที่คิดในลักษณะคล้ายๆกับดอกเบี้ยเราจึงเรียกว่าเป็นตระกูลดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับมาเสียภาษีประการที่2เนี่ยธนาคารก็เอารายได้จากกำไรจากนะครับการขายเงินตราแลกเปลี่ยนมาเสียภาษีนั่นเองนะครับแต่ถ้ารายได้นอกจากกไก่ขอไข่นี้ธนาคารอาจจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับบริษัทธุรกิจเงินทุนเราเรียกกันว่าเป็นบริษัทไฟแนนซ์เฟิร์มเนี่ยบริษัทการเงินทั้งหลายเนี่ยก็เสียคล้ายๆกับธนาคารนะธนาคารกลุ่มที่3บริษัทประกันชีวิตนะครับก็เอารายได้ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการนะครับรวมถึงค่าที่ตัวเองเรียกรับจากผู้มาเอาประกันชีวิตไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับตัวที่4นะครับตัวที่4ในกิจการโรงรับจำนำนะครับกิจการโรงรับจำนำเนี่ยนะครับโดยสถานะของเขานั้นก็เหมือนกับเป็นสถาบันการเงินนั่นแหละนะครับเป็นการให้กู้ยืมเงินแล้วก็มีของไปประกันนะครับแปลว่าอย่างนี้นะครับก็เสียภาษีท่านเห็นไหมครับเห็นไหมฮะก็เป็นดอกเบี้ยนะครับเงินหรือทรัพย์สินจากการจำหน่ายนะครับต่อไปตัวที่5ครับกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์กิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์นี่นะครับก็ใช้เหมือนกับนะครับเป็นฐานคล้ายๆกับของธนาคารนั่นแหละนะครับเอามาใช้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีการยกเว้นนะฮะนะครับมีการยกเว้นนะครับก็มีการยกเว้นอยู่บ้างในเรื่องของกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับตัวที่6กิจการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เอารายได้จากการขายทั้งหมดนั่นแหละมายื่นแบบเสียภาษีรายการตัวที่7กิจการตัวที่7นะฮะการขายหลักทรัพย์กิจการตัวที่8นะครับตัวที่8ก็คือตัวนี้นะครับซื้อขายหลักทรัพย์นี่คือตัวที่9นะครับถ้าเราจะใส่นะครับก็คือแฟคเตอริ่งคือใครครับแฟคเตอริ่งก็คือเป็นกิจการซึ่งรับซื้อลูกหนี้นะครับรับซื้อลูกหนี้นะครับแปลว่าอะไรครับก็แปลว่ากรณีของลูกหนี้บริษัทซึ่งเขามีลูกหนี้อยู่นะฮะลูกหนี้3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยเขาต้องการเงินก็เลยไปขายรถให้กับแฟคเตอริ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีทั้งหมดนะครับ9กิจการนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีนะครับว่ากิจการทั้ง8ทั้ง9เมื่อกี้เนี่ยนะครับบอกว่าต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่เขาก็ออกกฎหมายมาให้มีการยกเว้นอะไรครับยกเว้นว่าไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอ่านไปอ่านมาไล่ไปไล่มาเราจะพบได้ว่าที่ยกเว้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกิจการซึ่งโดยแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นกิจการซึ่งแสวงหากำไรเหมือนเอกชนโดยทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกิจการซึ่งเป็นของหน่วยงานของรัฐนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับไปนั่งดูนะฮะเพิ่มเติมไป

นะครับเห็นไหมกิจการมีอะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่เห็นไหมฮะก็ทำขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ามาเพื่อที่จะมาแทรกแซงด้านสถาบันการเงินด้านธุรกิจแทบจะทั้งนั้นแหละนะครับก็เป็นหน่วยงานที่รัฐเขาสร้างขึ้นมาครับเอาล่ะนะครับต่อมาก็เรื่องของการบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะก็เป็นเรื่องของการบันทึกรายการนะเป็นเรื่องของการบันทึกรายการนะครับแล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้างล่ะนะครับหน้าที่ของภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นก็เป็นเรื่องของหนึ่งต้องจดทะเบียนแต่ในขณะเดียวกันมีบางประเภทที่ไม่ต้องจดทะเบียนนะครับนักศึกษาก็ไปดูเพิ่มเติมว่าอีตัวไหนล่ะนะครับที่ไม่ต้องจดทะเบียนจดทะเบียนหมายถึงจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับประการที่2หน้าที่ในการยื่นแบบประการที่3เรื่องของการทำรายงานแล้วก็ออกใบรับประการที่4อื่นๆนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงรายการในสถานประกอบการอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มฮะนะครับเป็นแบบฟอร์มซึ่งเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเอามาให้นักศึกษาดูก็เพื่อที่จะมาเตือนนักศึกษาว่าเวลาปฏิบัติงานจริงๆการยื่นแบบฟอร์มเนี่ยต้องยื่นให้ถูกนะต้องยื่นให้ถูกเช่นจะต้องยื่นจดทะเบียนก็ต้องยื่นพท.นะครับ01ต้องยื่นพท.01นะครับยื่นให้ถูกนะครับแล้วก็เกิดเรายื่นจดทะเบียนแต่ดันไปยื่นพท.02เขาถือว่าเราไม่ได้ยื่นจดทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของแบบฟอร์มด้วยนะครับต่อไปในเรื่องของการคำนวณครับนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการคำนวณการคำนวณก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเอาฐานภาษีคูณด้วยอัตราภาษีนะครับเราเรียกว่าการคำนวณมาดูครับอัตราภาษีและก็ฐานภาษีฐานภาษีของธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับมีหลายอัตราครับมีหลายอัตรานะครับตั้งแต่อัตรา 3% นะครับ 2.5% ก็มีแล้วแต่ว่าเป็นกิจการประเภทไหนฮะแล้วแต่เป็นกิจการประเภทไหนแต่ภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเวลาไปเรียกเก็บเนี่ยนะครับต้องเรียกเก็บเผื่อภาษีธุรกิจด้วยนะครับนะธุรกิจอีก 2% ฮะนะครับโทษทีครับธุรกิจอีก 10% ฮะ 10% ของอัตรานะครับนะของอัตราซึ่งเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูครับว่าเขาเรียกเก็บยังไงนะครับอ่ะเรามาดูนะฮะโดยคร่าวๆตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับก็คำนวณเป็นรายเดือนดูตรงนี้ก่อนคำว่าคำนวณเป็นรายเดือนเมื่อคำนวณเป็นรายเดือนเนี่ยนะครับเราจึงต้องลงบัญชีเป็นรายเดือนเช่นเดียวกันนะครับบัญชีนั้นก็คือเป็นบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายนั่นเองนะครับก็พอปิดเดือนมาก็ปิดเลยว่าเดือนนั้นเรามีรายการเกิดขึ้นเท่ากับเท่าไหร่นะภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับวิธีการคำนวณก็คือเอาฐานภาษีนะครับคูณด้วยอัตราภาษีนะฐานภาษีคูณด้วยอัตราภาษีและต้องบวกเข้าไปอีก 10% ของภาษีที่คำนวณได้นะครับถ้าดูอย่างนี้ก็ยังงงๆอยู่นะครับมาดูวิธีการคำนวณครับอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับบริษัทตะวันแลนด์จำกัดขายบ้านพร้อมที่ดิน5หลังราคาหลังละ1ล้านรวมแล้วก็ต้องเป็นเงิน5ล้านต้องเป็นการขายโดยการโอนในเดือนเดียวกันนะพวกเรานะเดือนเดียวกันนะครับดังนั้น5ล้านเนี่ยต้องเป็นรายการเกิดขึ้นในเดือนใดเดือนหนึ่งนะครับถ้าเกิดขึ้นคนละเดือนก็ต้องเสียภาษีคนละเดือนนะครับเอาเดือนนี้มียอดขายอยู่5หลังหลังละ1ล้านก็เป็น5ล้านอัตราภาษีมัน 3% นะตามสไลด์หน้าก่อนหน้านี้เนี่ยครับ 3% มันก็คือ 150,000 แล้วก็ต้องบวกเข้าไปนะครับอีก 10% ของ 150,000 มันก็คือ 15,000 รวมแล้วต้องเสียภาษีเท่ากับ 165,000 อะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะครับมาดูเรื่องแนวปฏิบัตินะครับดูแนวปฏิบัตินะครับเมื่อกี้ให้ดูเรื่องการคำนวณเพราะว่าต้องการให้มองเห็นว่ามันเป็นการบวกนะครับบวกภาษีท้องถิ่นเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับต่อไปเป็นเรื่องของแนวปฏิบัตินะครับแนวปฏิบัติในที่นี้นะครับเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินกิจการการค้านะครับอสังหาริมทรัพย์แนวปฏิบัติเอาตัวแรกก่อนครับการขายอสังหาริมทรัพย์การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรเนี่ยนะครับมันคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วไอ้เป็นทางค้าหรือหากำไรเนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไรนะฮะมันแปลว่าอะไรทางค้าหรือหากำไรเนี่ยนะครับกฎหมายก็ออกมานะครับกฎหมายก็ออกมานะครับอยู่ในพระราชกิจ342นั่นแหละนะครับออกมาบอกนี้ครับว่าการค้าขายหากำไรกำไรนะครับการค้าขายหากำไรกำไรนั้นแปลดังต่อไปนี้ครับประการที่1ต้องเป็นการขายที่ได้รับอนุญาตนะครับอนุญาตให้มีการจัดสรรที่ดินนะครับ

2ต้องเป็นการขายห้องชุดห้องชุดคืออะไรก็พวกคอนโดครับ3นะครับเป็นการขายอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อขายนะครับประการที่4นะครับเป็นการขายแบ่งแยกมีที่กว้างๆนะครับเรามีที่กว้างๆใช่ไหมเราก็แบ่งแยกเป็นล็อกในการแบ่งแยกนั้นเนี่ยกฎหมายก็บังคับให้เราว่าเฮ้ยต้องมีถนนด้วยนะต้องมีถนนนะครับมีน้ำมีไฟด้วยนะอย่างเงี้ยนะครับเราจึงเรียกว่าแบ่งแยกแล้วก็มีสาธารณูปโภคอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นการขายหากำไรกำไรตัวที่5นะครับเป็นกรณีของการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการตัวที่5เนี่ยนะครับมันหมายถึงนิติบุคคลเท่านั้นนะครับหมายถึงนิติบุคคลเท่านั้นถ้าตัวที่1ถึงตัวที่4เนี่ยนะครับมันอาจจะหมายถึงนิติบุคคลก็ได้นะครับมันอาจจะหมายถึงบุคคลธรรมดาก็ได้นะสำหรับตัวที่6นั่นเป็นใครครับตัวที่6นั่นเป็นการขายที่ไม่เข้า1 2 3 4 5ข้างบนนี่แหละนะครับได้กระทำไปใน5ปีเนี่ยหมายถึงเฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นนิติบุคคลไม่เกี่ยวนะนิติบุคคลไม่เกี่ยวนะครับแปลว่าอย่างนี้ดังนั้นถ้าการขาย1 2 3 4 1 2 3 4 5แล้ว6แล้วเนี่ยนะครับถือเป็นการขายหากำไรกำไรที่ต้องเสียภาษีพอเป็นการขายหากำไรกำไรต้องเสียภาษีเอาราคาไหนล่ะนะครับราคาไหนล่ะเวลาเราขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีอยู่นะครับ2ราคาซึ่งเขาคิดกันเนี่ยนะครับราคาแรกเลยนะครับเราเรียกว่าเป็นราคาซื้อขายกันซื้อขายกันจริงฮะตามทด16กับราคาประเมินราคาประเมินคืออะไรครับเป็นราคาที่เจ้าพนักงานที่ดินเป็นคนกำหนดขึ้นมาว่าราคาประเมินที่ดินตรงนี้มันควรจะขายได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาราคาประเมินตัวนี้ไปคำนวณหาภาษีอากรคำนวณด้านภาษีก่อน1คำนวณด้านภาษีธุรกิจเฉพาะ2คำนวณด้านภาษีฐานะที่จ่ายเอาไปคำนวณเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินนะฮะทีนี้ถ้าเกิดมันมี2ราคาเนี่ยนะครับถ้าราคามันเท่ากันมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดราคาไม่เท่ากันล่ะเกิดราคาซื้อขายจริงมันมากกว่าราคาประเมินล่ะเขาก็บอกว่าให้ใช้ราคาซื้อขายจริงนะครับในการเรียกเก็บภาษีแต่ถ้าราคาซื้อขายนะครับกันจริงเนี่ยนะครับมันน้อยกว่าราคาประเมินล่ะให้ใช้ราคาประเมินนะครับให้ใช้ราคาประเมินนะแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้นะครับก็อยู่ในประกาศที่อยู่ในคำสั่งที่กรมสรรพากรที่ป.82/2542ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้หากใครดูแลกิจการการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับองค์ประกอบของการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นไม่เหมือนกับกิจการอื่นนะครับกิจการอื่นนั้นอย่างเช่นกรณีของนิติบุคคลใช้เกณฑ์สิทธิ์มั่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นให้ใช้นะครับความรับผิดในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเมื่อมีการทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อกรมที่ดินก็ตราบใดถ้าหากว่าที่ดินที่เราขายกันเนี่ยยังไม่มีการจดทะเบียนนะครับยังไม่มีการจดทะเบียนเลยอย่างเงี้ยก็แปลว่ายังไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเช่นเงินจองอย่างเงี้ยเงินจองก็ไม่ต้องเสียเพราะมันยังไม่เกิดการโอนโอนเมื่อไหร่ปั๊บภาษีธุรกิจเฉพาะมาทันทีเลยนะครับเมื่อถึงในเรื่องของการประกอบกิจการโดยปกติเรื่องอสังหาริมทรัพย์ผ่านไปนะครับต่อไปเป็นเรื่องที่2ซึ่งเกิดขึ้นกับบ่อยพวกเรามากเรื่องการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์มีคำที่น่าสนใจครับโดยปกติกับเยี่ยงธนาคารพาณิชย์มีอยู่2ตัวคำที่มีความหมายโดยปกติก็แปลว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าเยี่ยงล่ะเยี่ยงก็แปลว่าเอาเยี่ยงอย่างธนาคารพาณิชย์นะแปลว่าอย่างนี้นะเยี่ยงอย่างก็แปลว่าเราเนี่ยมาจากธนาคารพาณิชย์หรอกแต่ว่าเราทำตัวตนเหมือนธนาคารพาณิชย์เลยนะเยี่ยงอย่างไปมีรายได้เหมือนกับธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะครับต่อไปเราก็ดูต่อไปฮะนะครับดูต่อไปครับในเรื่องของธนาคารพาณิชย์ฮะนะครับดูว่าธนาคารพาณิชย์นั้นเขามีหน้าที่อะไรนะครับธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะครับธุรกิจธนาคารพาณิชย์นั้นเนี่ยนะครับจะอยู่ในพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินนะครับก็หมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าธนาคารเนี่ยนะครับหน้าที่ของธนาคารนั้นนะครับก็หน้าที่ของธนาคารนั้นเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่นะครับในเรื่องของการรับฝากเงินแล้วก็เอาเงินนั้นเนี่ยไปออกดอกออกผลก็แปลว่าแค่นั้นแหละนะครับสรุปโดยกว้างๆนะครับเมื่อถึงในเรื่องของฐานภาษีการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์นะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่ไหมคำว่าฐานภาษีเนี่ยนะครับมันก็คืออะไรครับก็คือทำเหมือนธนาคารเลยนะธนาคารก็เอา

ดอกเบี้ยนะครับจากกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะดังนั้นคนที่ทำเหมือนกับธนาคารทำตัวตนเหมือนธนาคารก็ต้องเอาตัวนี้แหละนะครับดอกเบี้ยกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนี่แหละนะครับไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ในขณะเดียวกันนะครับในการดำเนินธุรกิจนั้นมันก็อาจจะมีกรณีของบริษัทพี่บริษัทน้องเนี่ยนะครับซึ่งมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับเขาก็มีกรณีของการยกเว้นบ้างนะครับยกเว้นอะไรครับบริษัทซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันกู้ยืมเงินกันเองก็ถือว่าเป็นการพี่ช่วยน้องครับอย่างนี้เขาก็ยกเว้นให้ก็ไม่ต้องไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรอกนะครับนะบริษัทในเครือเดียวกันก็คือบริษัทซึ่งมีถือหุ้นระหว่างกันหรือมีผู้ถือหุ้นคนเดียวกันมากกว่า 50% อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นเรื่องของการให้กู้ยืมเงินนะครับตามระเบียบของบริษัทนั่นเองนะครับกู้ยืมเงินก็เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานนะครับดอกเบี้ยตัวนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรอกนะครับนะก็มีตัวยกเว้นต่อไปครับเรื่องการบันทึกนะครับเรื่องการบันทึกบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับการบันทึกบัญชีเนี่ยนะครับอาจารย์ยกเคสตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าทำไมบันทึกบัญชีแบบนั้นนะครับพวกเราลองดูนะครับบริษัทที่ดินจำกัดนะครับประกอบการขายอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะมีรายการเกิดขึ้นนะครับในปี 25X1 นะครับเมื่อวันที่10กรกฎาคมทำอะไรครับทำสัญญาแค่ทำสัญญานะครับนะก็ขายที่หมดเป็นเงินอยู่3ล้านบาทนะครับรับมัดจำอยู่10ล้านนะครับแล้วก็มีการโอนที่ดินกันจริงๆเนี่ยนะครับนะโอนที่ดินกันจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมนะต้องดูนะครับว่ารายการทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีอะไรนะครับนักศึกษาก็ลองดูนะฮะวันที่10กรกฎาคมรับเงินจอง 300,000 นะฮะวันที่5ครับรายการพวกนี้เกิดขึ้นวันที่5หมดเลยนะก็รายได้3ล้านนะครับแล้วก็ภาษีหักหน้าที่จ่ายแล้วจะเห็นได้ว่าหักหน้าที่จ่าย 1% เนี่ยเห็นไหมฮะ 1% เนี่ยนะครับไม่ได้หักจาก3ล้านนะครับแต่หักจากราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดินเห็นไหมจาก4ล้านก็เลยกลายเป็น 40,000 ค่าธรรมเนียม 2% ก็หักจากตัวนี้ครับไม่ได้หักจากราคาจริงไม่ได้หักจากทด.16เห็นไหมภาษีธุรกิจเฉพาะก็เหมือนกันฮะภาษีธุรกิจเฉพาะก็เหมือนกันฮะคำนวณจากตัวนี้ครับไม่ใช่คำนวณจาก3ล้านต้องคำนวณจาก4ล้านเป็นราคาที่มีการเป็นราคาประเมินครับเราเรียกเป็นราคาประเมินนะครับไม่ใช่ราคาทด.16เนี่ยมันก็คือ3ล้านนั่นเองนะครับมาดูวิธีการลงบัญชีนะครับการลงบัญชีเขาลงยังไงนะครับการลงบัญชีก็คือวันแรกเห็นไหมฮะภาษีธุรกิจเฉพาะไม่เกี่ยวเลยเมื่อวันที่10กรกฎาคมเห็นไหมก็รับเงินมาจำไม่เกิดรายได้แต่พอหลังจากนั้นก็คือวันที่5เนี่ยครับรายได้เกิดแล้วนะครับก็คือรับเงินมาเป็นรายได้การขายที่ดินนะครับเห็นไหมได้ละนะครับก็เป็นประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็วันที่5สิงหาคมนั้นนะครับเห็นไหมภาษีหน้าที่จ่ายมาแล้วนะครับนี่คือการลงบัญชีนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการรายงานนะครับการรายงานที่เราจะต้องจัดทำนั่นแหละนี่ไงบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะมันก็ตามมานะฮะบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นก็อยู่ในมาตรา91/14นะครับรายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่ายที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเสียเป็นรายเดือนนะรายเดือนรายงานก็ต้องสรุปเป็นรายเดือนเช่นเดียวกันครับก็ต้องสรุปเป็นรายเดือนเช่นเดียวกันต่อไปนะครับไปดูเรื่องของอากรสแตมป์อากรสแตมป์เนี่ยมันคืออะไรนะครับอากรสแตมป์นั้นนะครับก็คือเขาเรียกเป็นค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารรับรองตราสารแปลว่าอย่างนี้นะครับผู้มีหน้าที่เสียอากรสแตมป์นั้นก็คือถูกกฎหมายบัญญัติไว้อยู่ใน104นะครับ104แปลว่าอะไรต้องมีการทำตราสารก่อนนะครับตราสารอยู่ในไหนครับก็อยู่ในนะครับก็จะอยู่ในบัญชีตราสารนั่นแหละนะครับมี28ลักษณะซึ่งในสไลด์ชุดนี้อาจารย์ก็นำมาให้พวกเราดูบางส่วนนะครับให้เราดูบางส่วนแล้วก็สำหรับมาตรา105แปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นเรื่องของการออกใบรับเรื่องการออกใบรับก็คือใบเสร็จรับเงินธรรมดานั่นเองนะฮะ
ผู้ประกอบการโดยทั่วไปต้องออกใบ

รับเนี่ยเวลารับเงินเข้ามานะฮะทีนี้ไอ้ใบรับตัวนี้เนี่ยนะครับไอ้ใบรับตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาออกมาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับใบกำกับภาษีที่ออกเนี่ยให้ถือเป็นใบรับแต่ถ้าเราขายสินค้าไม่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มเราจึงต้องออกใบรับตามมาตรา105

ก็แปลว่าไม่ใช่เป็นตราสารแล้วล่ะนะฮะก็เป็นแค่กระดาษธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองแต่ถ้ามีตราสารซึ่งตราสารนั้นอยู่ใน28อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกับลงลายมือชื่อไอ้เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นตราสารนะแต่ในขณะเดียวกันตราสารนั้นนะครับเนื่องจากธุรกิจมันเจริญขึ้นตราสารอาจจะหมายถึงตราสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะฮะผ่านไปครับก็ตราสารนี้ต้องเกิดจากการเกิดสัญญาก่อนสัญญาก็คือสัญญาเช่นสัญญาการจ้างทำของสัญญาการเช่าเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นกรณีของพรบว่าด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นเรื่องของตราสารอิเล็กทรอนิกส์เวลานักศึกษาทำบัญชีอยู่เนี่ยนะครับก็ดูก่อนนะฮะว่าบริษัทของเรานั้นได้มีการทำตราสารซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าถ้ามีนะครับก็มันอาจจะเข้าลักษณะที่ต้องเป็นตราสารที่ต้องติดอากรสแตมป์ครับวิธีการเสียอากรสแตมป์นั้นเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่3วิธีปิดทับนะครับหรือเป็นสแตมป์ดุลนะครับหรือเป็นกรณีของชำระเป็นเงินก็ได้นะครับนี่คือตราสารบางส่วนฮะอาจารย์ให้นำมาบางส่วนนะครับเช่นการเช่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างก็เสียอยู่ที่ดูตรงช่องนี้ครับช่องนี้ดูช่องแรกก่อนครับลักษณะตราสารนะดูช่องที่2ฮะเป็นค่าอากรสแตมป์ค่าอากรสแตมป์1บาทผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียก็คือผู้ให้เช่านะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องขีดค่าก็คือผู้เช่าตัวแรกเป็นการเช่าที่ดินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างต้องเป็นการเช่าที่ดินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการเช่าอย่างอื่นไม่ต้องเสียนะครับไม่ต้องเสียนะครับเช่าคอมพิวเตอร์เช่ารถยนต์อย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับตราสารฉบับที่1นะครับวิธีการเสียก็คือเอา1บาทนะครับไปมูลค่า 1,000 บาทมูลค่าคืออะไรครับก็คือมูลค่าตามตราสารเช่นการเช่าที่ดินนะฮะเช่นการเช่าที่ดิน1แปลง10ปีปีละ1ล้านนั่นก็แปลว่ามูลค่าตราสารมีค่าเท่ากับ10ล้านนะแปลว่าอย่างงี้ครับ ต่อไปก็เป็นตราสารของการเช่าซื้อนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะนักศึกษาก็ไปศึกษาเพิ่มเติมไปนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่3ตราสารฉบับที่4นะครับก็เอายกตัวอย่างมาให้นักศึกษานะครับไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับทั้งหมดตราสารมันจะอยู่ที่28ลักษณะของตราสารนะครับทีนี้ใบมอบอำนาจครับเราอาจจะใช้อยู่เป็นประจำนะครับนะใช้อยู่เป็นประจำก็คือว่าการมอบอำนาจนักศึกษาดูก่อนนะครับเป็นการมอบอำนาจให้มีการกระทำครั้งเดียวหรือเป็นการมอบอำนาจให้มีการกระทำมากกว่า1ครั้งหรือเป็นการมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งมาทำหน้าที่แทนเราเนี่ยมอบกี่คนนะครับมอบ5คนก็ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ5ฉบับเนี่ย5ฉบับนะครับแล้วก็จะให้ทำกี่ครั้งล่ะนะครับเช่นมอบอำนาจให้ไปพบเจ้าหน้าที่สรรพากรนะครับถ้าไปแค่ครั้งเดียวก็ติด10บาทแต่ถ้าบอกว่าเอาละให้ไปพบเจ้าหน้าที่สรรพากรนะครับแล้วก็จนให้เสร็จการเลยนะนะครับก็30บาทครับก็แปลว่าไปหลายรอบฮะนี่ก็เป็นวิธีการเสียอากรสแตมป์วิธีการเสียอากรสแตมป์ก็คือการปิดทับง่ายๆแหละไปซื้ออากรสแตมป์มาก็ปิดทับในตราสารนะฮะสำหรับตัวที่2เนี่ยสแตมป์ดุลเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปศึกษานะฮะเขาเลิกไปแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตัวที่3เนี่ยนะครับก็เป็นการเสียอากรด้วยเป็นตัวเงินนะฮะเป็นตัวเงินจะมีอะไรบ้างนั้นก็ดูต่อไปฮะนะครับดูต่อไปมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าความรับผิดนะครับถ้าเราติดอากรสแตมป์ไม่ครบถ้วนเนี่ยมันเกิดความรับผิดกฎหมายผ่อนผันให้เรานะครับเอาละช้าสุดไม่เกิน15วันนะแต่ถ้าเกิน15วันเนี่ยนะครับไม่เกิน90วันก็เสียประมาณนี้นะครับก็เสียประมาณแบบนี้นอกจากโทษทางแพ่งแล้วยังมีโทษทางอาญาโทษทางอาญาก็คือก็มีโทษปรับ500จนถึงจำคุก7ปีเลยและอีก โทษอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าไม่ได้ติดอากรสแตมป์บริบูรณ์ของตราสารนั้นเนี่ยตราสารนั้นเนี่ยนะครับเอาใช้เป็นคดีเป็นหลักฐานพยานในทางคดีแพ่งไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับหลักฐานนั้นก็เป็นแค่กระดาษเปล่าๆเท่านั้นเองนะครับไปยื่นต่อศาลศาลไม่รับฟ้องเลยนะครับการบันทึกรายการของสแตมป์ก็คือบันทึกรายการอะไรครับไอ้เนี่ยนะครับสำหรับตัวอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่เราไปซื้อสแตมป์มาสต็อกไว้เนี่ยนะครับตัวนี้ไปซื้อสแตมป์มาสต็อกไว้นะครับการซื้อสแตมป์มาสต็อกไว้เนี่ยนะครับมันก็เดบิตสแตมป์ถูกมั้ยแล้วก็มีเครดิตเงินสดก็สแตมป์ก็อยู่ในสต็อกเท่านั้นเองนะครับต่อมาฮะเราก็เบิกสแตมป์มาใช้ฮะเบิกสแตมป์มาใช้30บาท1ดวง30บาทนะครับเราก็เครดิตออกไปนะฮะเมื่อมาใช้ก็ต้องต่อนะครับแล้วต่อมาฮะพอตอนสิ้นปีครับสิ้นปีต้องมีการตรวจนับนะตามหลักการตรวจสอบโดยทั่วไปพอตรวจ

0: นับแล้วเนี่ยนะครับพบว่าสแตมป์เนี่ยนะครับมันเหลืออยู่แค่9,900แปลว่ามันหายไป100นึงนะครับไอ้ส่วนที่หายเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาบันทึกต่อไปว่าอ๋อได้ใช้ไปนะอาจจะเป็นการหลงลืมนะใช้แล้วลืมบันทึกรายการก็ได้ก็บันทึกถือว่าเป็นการใช้ไปเท่านั้นเองนะครับแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีไหนครับเป็นกรณีที่ไปซื้อสแตมป์มาแล้วเอามาแปะเลยซื้อมาเลยนะครับไม่ได้ซื้อมาสต็อกเลยซื้อมาแปะก็เป็นค่าของสแตมป์ถ้าตัวนี้นะ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรอง 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ครับสวัสดีครับครั้งนี้ก็จะเป็นหน่วยที่8เรื่องการบัญชีภาษีอากรของธุรกรรมระหว่างประเทศและกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งในเรื่องของการบัญชีภาษีอากรของธุรกรรมระหว่างประเทศก็จะมีทั้งสิ้น4ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกก็จะเป็นการกล่าวถึงการบัญชีภาษีอากรสำหรับการนำเข้าตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการบัญชีภาษีอากรสำหรับการส่งออกตอนที่3จะเป็นการบัญชีภาษีอากรสำหรับการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในกรณีอื่นและตอนที่4การบัญชีภาษีอากรสำหรับการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่1กันเลยนะครับในตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของการบัญชีภาษีอากรสำหรับการนำเข้าซึ่งก็จะมีเรื่องอยู่ทั้งสิ้น3เรื่องด้วยกันก็คือลักษณะการนำเข้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเรื่องที่2จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าและเรื่องที่3การบันทึกบัญชีสำหรับการนำเข้านะครับในเรื่องของแนวคิดสำหรับทั้ง3เรื่องนั้นเรามาดูกันก่อนว่าทั้ง3เรื่องมีแนวคิดอย่างไรในเรื่องแรกนะครับกิจการจะนำเข้าจะมีลักษณะแตกต่างไปจากธุรกิจในประเทศโดยมีรายการค้าระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องการนำเข้าสินค้าและหรือบริการรวมทั้งสินทรัพย์จากต่างประเทศเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าจะแตกต่างไปจากธุรกิจโดยทั่วไปในประเทศที่สำคัญก็ได้แก่บัญชีราคาสินค้าบัญชีรายละเอียดบรรจุหีบพอใบตราส่งแนวคิดที่2ครับภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าจะเป็นกรณีนำเข้าสินค้าและสินทรัพย์ซึ่งจะคำนวณมูลค่าสินค้าหรือสินทรัพย์ที่นำเข้าเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อกระทำพิธีการทางศุลกากรเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะแปลงมูลค่าสินค้าตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใช้อัตราขายของกรมศุลกากรซึ่งจะแตกต่างไปจากมูลค่าที่ใช้บันทึกบัญชีต้นทุนสินค้าและสินทรัพย์นะครับแนวคิดที่3ครับการบันทึกบัญชีสำหรับการนำเข้าจะแสดงการบันทึกบัญชีสำหรับรายการนำเข้าที่มีราคาซื้อค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอากรขาเข้ารายการเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการนำเข้าและปรับปรุงรายการหนี้สินเงินตราต่างประเทศณวันสิ้นงวดตามหลักการภาษีอากรและมาตรฐานรายงานทางการเงินนะครับเรามาดูในเรื่องแรกกันนะครับว่าลักษณะของการนำเข้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าก็จะมี4ประเด็นด้วยกันที่จะให้เกิดการพิจารณาสำหรับในเรื่องของลักษณะการนำเข้าก็จะมีเรื่องของประเด็นลักษณะของการกิจการที่นำเข้าตอนการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้า

และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้านะครับการนำเข้าหมายถึงอะไรการนำเข้าหมายถึงการนำเข้าสินค้าที่เข้ามาจากต่างประเทศโดยสินค้าที่นำเข้ามักจะเป็นสินค้าที่ไม่มีหรือผลิตในประเทศไม่ได้เช่นยารักษาโรคเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นต้นนะครับในเรื่องนี้ก็จะกล่าวถึงการนำเข้าวัตถุดิบซึ่งโดยทั่วไปกิจการที่เป็นอุตสาหกรรมจะต้องมีวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตในเมื่อวัตถุดิบในประเทศหาไม่ได้จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศหรือในกรณีที่2นำเข้าสินค้าสำเร็จรูปตรงนี้ก็เป็นการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปที่ไม่มีการผลิตในประเทศไทยก็ต้องอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาขายในประเทศเรานะครับในเรื่องที่3ก็จะเป็นการนำวัสดุเพื่อการบริการการให้บริการทั้งหลายเนี่ยเมื่อมีวัสดุแต่วัสดุนั้นไม่สามารถหาได้ในประเทศจำเป็นจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศครับรวมถึงการนำเข้าบริการด้วยการบริการนั้นอาจจะมีในประเทศแต่เนื่องจากการบริการที่มีลักษณะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือบริการที่แตกต่างจากในประเทศจึงต้องการใช้บริการจากต่างประเทศนะครับและเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นการนำเข้าเครื่องจักรเครื่องมือชิ้นส่วนอะไรและสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่สามารถจะหาได้ในประเทศหรืออาจจะมีคุณสมบัติที่ต่างประเทศนั้นอาจจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าคราวนี้เรามาดูขั้นตอนการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าเริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนพาณิชย์การทำธุรกิจจำเป็นครับที่เราจะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อให้รู้ว่ากิจการที่นำเข้านั้นเป็นในรูปแบบของนิติบุคคลชนิดใดหรือจะเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์ในรูปของบุคคลธรรมดาอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ดำเนินการของธุรกิจนั้นๆหลังจากจดทะเบียนพาณิชย์ไปแล้วก็ไปดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานของกรมสรรพากรที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการหรือเข้าสู่เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบันเนื่องจากเรามีระบบที่เราเรียกว่า one stop ก็คือหมายความว่าในขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2สามารถจะดำเนินการไปพร้อมกันได้ด้วยอาศัยอิเล็กทรอนิกส์หรือการดำเนินการผ่านระบบทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับที่เราเรียกว่าระบบออนไลน์นะครับในขั้นตอนที่3จะเป็นการจัดหาสินค้าที่ต้องการจากต่างประเทศตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจว่าเรามีความต้องการสินค้าจากต่างประเทศอย่างไรที่จะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธุรกิจนั้นขึ้นมาก็จะต้องมีการเสาะแสวงหาและคัดเลือกนะครับกิจการที่ค้าขายอยู่ในต่างประเทศว่ามีสินค้าหรือมีวัตถุดิบที่เราต้องการหรือไม่หลังจากที่ติดจัดหาได้แล้วแหล่งได้แล้วก็จะต้องติดต่อไปยังฝ่ายจัดซื้อขององค์กรนั่นแหละครับเรามักจะมีฝ่ายจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศในองค์กรนั้นๆเพื่อดำเนินการเป็นหน่วยงานดำเนินการติดต่อสั่งซื้อสินค้าเมื่อติดต่อได้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการตกลงในเรื่องของเงื่อนไขการค้าวิธีการต่างๆรวมทั้งเครดิตเทอมหรือเรื่องของการชำระเงินนะครับหลังจากติดต่อสั่งซื้อก็อาจจะต้องไปสู่ขั้นตอนที่5ครับบางกิจการซึ่งไม่ค้าขายกันมาก่อนอาจจำเป็นจะต้องมีการชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าหรืออาจจะเป็นการชำระสินค้าทั้งหมดนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเจรจาแล้วจึงไปดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการนำเข้าสินค้าตรงนี้ก็หมายถึงว่าทางด้านผู้ขายได้นำส่งสินค้ามายังประเทศแล้วและเราก็ได้รับเรื่องจึงต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อไปดำเนินการนำเข้าสินค้าโดยจะต้องเอาเอกสารต่างๆเหล่านั้นไปดำเนินการพิธีการศุลกากรครับก็คือจะต้องไปในหน่วยงานของกรมศุลกากรเพื่อดำเนินการพิธีการทางศุลกากรหลังจากดำเนินการพิธีการศุลกากรจ่ายค่าอากรจ่ายค่าภาษีเรียบร้อยก็จะได้รับสินค้าก็จะมีการจัดส่งสินค้าจากท่าเรือหรือในลักษณะที่เราไปรับสินค้าจากที่ผู้ส่งมอบก็จะต้อง
นำสินค้านั้นมาส่งยังตัวคลังของกิจ

การก็คือฝ่ายคลังหรือฝ่ายสตอร์ก็จะทำหน้าที่รับมอบสินค้านั้นทางบัญชีก็จะบันทึกรายการสินค้านั้นเข้าสต็อกนะครับโดยก็จะไปเก็บสินค้านั้นอยู่ในสตอร์แล้วจึงไปดำเนินการกระจายสินค้าและก็ออกขายสู่ตลาดนะครับส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าก็จะเป็นในเรื่องของเอกสารนี้จะแตกต่างไปจากธุรกิจโดยทั่วไปเนื่องจากเอกสารการนำเข้าจะมีเอกสารหลากหลายอย่างเช่นตัวใบสั่งสินค้าหรือใบ PO ก็จะเป็นใบสั่งสินค้าจากผู้ขายเป็น Purchase Order นะครับและเมื่อผู้ขายได้รับออเดอร์และดำเนินการตกลงตามข้อตกลงก็จะออกใบกำกับสินค้าหรือบัญชีราคาสินค้ามากับสินค้าซึ่งก็จะต้องมีรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อเพื่อแสดงให้รู้ว่าสินค้าที่สั่งซื้อมานั้นได้บรรจุหีบห่อในลักษณะใดนะครับส่วนใบตราส่งสินค้าก็จะเป็นเอกสารที่ทางผู้รับขนส่งจะดำเนินการนะครับออกใบตราส่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นกิจการที่รับสินค้านั้นเพื่อไปดำเนินการจัดส่งนั่นเองซึ่งใบตราส่งเนี่ยเป็นเอกสารสำคัญเพื่อจะบ่งบอกถึงวันที่ส่งมอบหรือวันที่โอนอำนาจการควบคุมของสินค้าไปให้กับผู้ซื้อนั่นเองซึ่งก็เป็นหลักฐานสำคัญที่ทางฝ่ายบัญชีจะใช้ในการบันทึกตัวเจ้าหนี้หรือตัวลักษณะของสินค้าที่เราได้รับมอบมานั่นเองแล้วก็จะมีใบแจ้งยอดเบี้ยประกันภัยซึ่งก็จะต้องทำการคุ้มครองสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างทางนะครับก็เลยติดต่อทางด้านเบี้ยประกันหรือบริษัทประกันเพื่อที่จะตกลงค่าเบี้ยประกันต่างๆส่วนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าที่ควบคุมการนำเข้าในกรณีสินค้านั้นเนี่ยถูกกฎหมายควบคุมการนำเข้าก็จะต้องไปดำเนินการขอใบอนุญาตหรือหนังสือเหล่านี้จากหน่วยงานทางราชการแล้วก็จะมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าก็จะเป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันว่าสินค้านั้นเนี่ยมาจากประเทศใดนะครับเนื่องจากมาตรการกีดกันหรือมาตรการทางด้านการค้าต่างๆที่จะออกหนังสือรับรองเพื่อที่จะมีการลดหย่อนเพื่อการแข่งขันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีใบขนสินค้าขาเข้าตรงนี้ก็เพื่อไปดำเนินการพิธีการทางศุลกากรส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้านั้นตามมาตรา 77/1 ก็ได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่าผู้นำเข้าหมายถึงผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นซึ่งนำเข้าส่วนการนำเข้าก็หมายถึงการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและให้หมายความรวมถึงการนำสินค้าที่ภาษีอากรขาเข้าหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรนะครับออกจากเขตปลอดอากรโดยไม่ใช่เพื่อการส่งออกอีกด้วยความรับผิดของผู้นำเข้าในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีที่นำเข้าสินค้าและสินทรัพย์ข้อแรกนะครับการนำเข้าที่ไม่ใช่กรณีที่ 1.2 1.3 และหรือ 1.4 ความรับผิดจะเกิดขึ้นเมื่อชำระอากรขาเข้าวางหลักประกันอากรขาเข้าหรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาเข้าเว้นแต่กรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาเข้าหรือได้รับยกเว้นอากรขาเข้าก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรส่วน 1.2 นั้นก็จะเป็นการนำเข้ากรณีนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้วนำสินค้าออกจากเขตดังกล่าวโดยไม่ใช่เพื่อประกันการส่งออกให้ความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่นำสินค้านั้นออกจากเขตปลอดเขตดังกล่าวโดยไม่ใช่เพื่อการส่งออกนั่นเองส่วน 1.3 การนำเข้าของตกค้างตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อทางราชการได้ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นนะครับ 1.4 ก็จะเป็นการนำเข้าสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรซึ่งก็จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีที่2จะเป็นกรณีนำเข้าบริการผู้ประกอบการที่ได้ใช้บริการจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการที่กระทำในต่างประเทศหรือได้มีการใช้บริการในราชอาณาจักรด้วยก็จะเป็นการใช้บริการในราชอาณาจักรจากผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศจนเป็นเหตุให้มีการจ่ายเงินค่าบริการดังกล่าวจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามมาตรา 82/13 แห่งประมวลรัชดากรซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นเมื่อได้มีการชำระค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วนตัวอย่างนะครับบริษัทเก่งกาจได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทในต่างประเทศให้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการบริหารการจัดการการวางแผนซึ่งการให้บริการทั้งหมดก็ได้กระทำในต่างประเทศรายบริษัทในต่างประเทศก็ได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านโทรศัพท์โทรสารอีเมลจดหมายให้กับบริษัทเก่งกาจกรณีอย่างนี้นะครับเป็นการให้บริการที่กระทำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการในราชอาณาจักรบริษัทเก่งกาจก็จะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราเรียกว่าแบบพ.พ.36ส่วนฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าและบริการก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับถ้าเป็นการนำเข้าสินค้าทุกประเทศนั้นฐานภาษีก็ได้แก่มูลค่าของสินค้าที่นำเข้าโดยให้ใช้ราคา CIFของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้าภาษีสามสามมิตรค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนภาษีค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่แต่จะกำหนดเอาไว้ในภาคกิจดีกานะครับราคา CIF ก็ได้แก่ราคาสินค้าที่บวกด้วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเว้นแต่ในกรณีที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศในประกาศให้ราคาในท้องตลาดหรือสำหรับประเภทใดประเภทหนึ่งที่ต้องเสียกรเป็นรายเฉลี่ยนะครับหรือในกรณีที่เจ้าพนักงานศุลกากรได้ดำเนินการประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเข้าใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรให้ถือราคานั้นเป็นราคาสินค้าในการคำนวณราคา CIFฐานต่อมานะครับก็จะเป็นฐานของการนำที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรนะครับซึ่งก็จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดภายหลังสินค้านั้นต้องเสียอากรตามกฎหมายก็จะทำให้ผู้ที่มีความรับผิดตามกฎหมายดังกล่าวหรือผู้รับโอนก็ต้องมานำทำหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็จะต้องผ่านพิธีการทางศุลกากรโดยระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้กำหนดเอาไว้ในมาตรา 79/4 นะครับว่าการให้บริการหรือการนำเข้าเป็นเงินตราต่างประเทศให้คำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทยเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ก็คือในกรณีที่นำเข้าก็คำนวณด้วย CIF ที่เป็นเงินตราต่างประเทศคำนวณมาเป็นเงินตราไทยตามที่อัตรากรมศุลกากรใช้คำนวณเพื่อเรียกเก็บอากรขาเข้านั่นเองตัวอย่างนะครับเมื่อวันที่1พฤศจิกาเก่งก้าบริษัทเก่งก้าสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศในราคา CIF 50,000 เหรียญสหรัฐสินค้านำมาถึงท่าเรือไทยเมื่อวันที่30พฤศจิกายนต่อมาเมื่อวันที่7ก็ดำเนินการผ่านพิธีการทางศุลกากรตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องชำระอากรโดยจะต้องแปลงอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ขายซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยคำนวณไว้นะครับในขณะนั้นก็คือ34บาทอัตรากรมศุลก็จะใช้เป็นเกณฑ์ 34.5 นะครับมีอัตราภาษีอากรร้อยละ5ก็จะมีการคำนวณซึ่งทางด้านกรมศุลกากรก็จะใช้อัตราของกรมศุลนะครับไม่ใช่อัตราของธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าจะใช้อัตราใดส่วนฐานต่อมาก็จะเป็นฐานสำหรับการนำเข้าบริการอันนี้ก็จะเป็นค่าบริการที่กระทำในต่างประเทศแล้วก็มีการใช้บริการในราชอาณาจักรซึ่งก็จะต้องนำมูลค่าของค่าบริการทั้งหมดมาแปลงค่าแล้วก็ดำเนินการหักภาษีหน้าที่จ่ายตามมาตรา50นะครับการหักภาษีดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา70นะครับก็แล้วแต่ว่าในประเภทของการจ่ายค่าบริการนั้นจะหักตามมาตรา50หรือ70ซึ่งผู้ประกอบการในราชจักรก็ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินได้พึงประเมินที่จะต้องจ่ายด้วยนะครับโดยในลักษณะของผู้ประกอบการจดทะเบียนก็มีสิทธิ์ที่จะนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราได้จ่ายไปนั้นมาเป็นภาษีซื้อการบันทึกบัญชีสำหรับการนำเข้านั้นก็จะต้องมีการคำนวณราคาทุนของสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศตามมาตรา65ทวิวงเล็บ8ซึ่งต้องระบุเอาไว้นะครับว่าการคำนวณเงินตรา
ไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนนั้นให้ใช้อัตราถูเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่ขายซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยคำนวณไว้และรับรู้เจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งตรงนี้นะครับปัจจุบันก็อาจจะมีอัตราอีกอัตราหนึ่งคือแทนที่จะเป็นอัตราขายก็อาจจะต้องเป็นอัตราถูเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคำนวณไว้นะครับก็จะมีราคาของการซื้อสินค้าว่าด้วย FOB และก็กรณีที่ซื้อด้วย CIF แต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดส่งมอบก็จะต้องเกิดการส่งมอบที่ท่าเรือต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขใดในทางบัญชีก็จะบันทึกณวันที่ใบตาส่งออกมาก็คือณวันที่รับสินค้าจากต่างประเทศในอัตราขายนะครับส่วนการบันทึกบัญชีในหลายรูปแบบก็จะมีการบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่องกับการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดอย่างต่อเนื่องนั้นก็จะเกิดบัญชีสินค้าระหว่างทางบัญชีคุมวัตถุดิบบัญชีสินค้าสำเร็จรูปส่วนบัญชีสิ้นงวดก็จะเป็นการบันทึกรายการซื้อค่าการซื้อแล้วก็ค่าอากรขาเข้าจะแสดงให้เห็นว่ากิจการเลือกบันทึกอย่างไรก็จะมีวิธีการบันทึกบัญชีที่แตกต่างกันนะครับส่วนการคำนวณหนี้สินเงินตราต่างประเทศณวันสิ้นงวดนะครับอันนี้เป็นการบันทึกเอาไว้ในระหว่างปีก็ใช้อัตราขายซึ่งก็จะมีอัตราขายซึ่งสามารถจะเลือกได้อัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่เราใช้เป็นประจำหรืออัตราขายของธนาคารแห่งประเทศที่คำนวณไว้ในตอนที่2จะเป็นการบัญชีภาษีอากรสำหรับการส่งออกก็จะมีอยู่3เรื่องก็คือลักษณะส่งออกขั้นตอนการดำเนินการส่งออกภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออกและการบันทึกบัญชีสำหรับการส่งออกโดยลักษณะของการส่งออกก็คือการขายและบริการจากประเทศไปสู่ต่างประเทศนั่นเองนะครับก็อาจจะมีทั้งสินค้าและบริการผู้ส่งสินค้าหรือบริการออกเราเรียกว่าผู้ส่งออกโดยลักษณะของกิจการที่มีการส่งออกก็จะมีการส่งออกทางอ้อมก็คือส่งผ่านตัวแทนหรือส่งออกโดยตรงกิจการเองหรือการจะให้ใบอนุญาตไรเซนให้ตัวแทนที่อยู่ต่างประเทศเป็นดำเนินการหรือจะเป็นลักษณะแฟรนไชส์ที่เกิดขึ้นไปยังต่างประเทศอาจจะมีการจ้างผลิตหรือการร่วมลงทุนการซื้อกิจการหรือจะไปลงทุนที่ต่างประเทศด้วยกิจการเองโดยจะมีขั้นตอนการดำเนินการส่งออกก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหรือจดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็มาดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นตอนในการเสนอสินค้าขายว่าเราจะขายอะไรแล้วก็รับคำสั่งซื้อมาค่อยมาเตรียมเอกสินค้าติดต่อผู้ขนส่งนะครับแล้วก็จัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกจึงไปดำเนินการพิธีการทางศุลกากรแล้วก็ส่งมอบสินค้าผ่านไปยังบริษัทที่รับขนสินค้าให้แล้วก็เรียกเก็บเงินค่าสินค้ารวมทั้งการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆในการส่งออกโดยเอกสารการส่งออกก็จะมีเอกสารทางการค้ากับเอกสารทางการเงินเอกสารทางการค้าก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นใบกำกับสินค้าเอกสารการขนส่งเอกสารการประกันและก็เอกสารอื่นๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิจการนะครับว่าจะดำเนินการขนส่งในรูปแบบใดก็จะมีใบตราส่งหลากหลายนะครับก็เลือกแต่ธุรกิจสำหรับมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออกก็จะมีเกิดขึ้นใน2กรณีก็คือกรณีตามบัญญัติที่ 79/4 มาตรานี้นะครับกับตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราไทยตามมาตรา9นั่นเองซึ่งในบทบัญญัติที่มาตรา 79/4 ในมูลค่าของฐานภาษีที่จะไปดำเนินการในการส่งออกก็เป็นเงินที่พึงรับจากการขายหรือให้บริการนะครับก็จะต้องมีการรับผิดในเรื่องของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งแน่นอนครับในเรื่องของการส่งออกอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นอัตราศูนย์นะครับซึ่งก็ต้องไปคำนวณตามที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือธนาคารแห่งประเทศไทยคำนวณไว้ก็แล้วแต่กิจการจะเป็นผู้เลือกในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะมีทั้งการส่งออกทางด้านการขายสินค้าและบริการก็จะต้องแปลงค่าเช่นเดียวกันนะครับส่วนในกรณีที่2ก็จะเป็นในเรื่องตามประกาศของกระทรวงการคลังตามมาตรา9ในเรื่องของการออกใบกำกับที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะต้องไปดูนะครับว่าเราจะเลือกตามมาตรา9หรือมาตรา 79/4 ก็ได้
ก็จะมีให้เราพิจารณาซึ่งก็จะต้องไปกำหนดเป็นนโยบายของกิจการว่าเราจะทำในลักษณะอย่างไรคือไม่สามารถจะใช้สลับกันนะครับเมื่อเลือกต้องใช้อัตราใดอัตราหนึ่งส่วนในการบัญชีสำหรับกิจการส่งออกก็จะต้องเกิดขึ้นเมื่อมีการทำดำเนินการนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันกับการนำเข้านั่นแหละเพียงแต่ว่าอัตราตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของกิจการว่าจะเลือกตีราคาณวันสุดท้ายในอัตราซื้อหรืออัตราเฉลี่ยซื้อขายส่วนราคาตลาดกรณีบันทึกบัญชีก็จะเกิดขึ้นก็หมายถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่เราจะใช้คำนวณในแต่ละวันหรือเราจะอ้างอิงกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็แล้วแต่กิจการจะกำหนดนโยบายโดยการบันทึกบัญชีการส่งออกนั้นถ้าหากเราได้รับเงินล่วงหน้าเราก็จะบันทึกเงินฝากและก็เครดิตเงินรับล่วงหน้าเอาไว้ในกรณีที่ส่งออกเราก็จะบันทึกลูกหนี้โดยล้างเงินรับล่วงหน้าแล้วก็บันทึกรายการขายถ้ามีค่าใช้จ่ายในการส่งออกก็จะบันทึกเดบิตค่าใช้จ่ายในการส่งออกแล้วก็เครดิตเงินฝากธนาคารสำหรับตัวลูกหนี้ณวันสิ้นงวดถ้าคงเหลืออยู่แปลงค่าแล้วเกิดผลกำไรก็จะต้องบันทึกกำไรเพื่อจะไปอยู่ในงบกำไรขาดทุนแต่ถ้าขาดทุนก็บันทึกผลขาดทุนนั่นเองการรับชำระเงินจากลูกหนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งก็อาจจะเกิดกำไรก็ได้หรือขาดทุนก็ได้นะครับสำหรับการบัญชีสำหรับการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในกรณีอื่นอันนี้ก็จะมีเกิดขึ้นสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนมักจะเกิดขึ้นในเรื่องของการกู้ยืมแล้วก็การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการป้องกันความเสี่ยงก็คือการกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศในทางกิจการก็จะต้องมีการบันทึกในเรื่องเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนนั่นแหละนะครับโดยถ้าต้องมีการคำนวณในเรื่องของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหรือในเรื่องของการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการป้องกันความเสี่ยงในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนมันมีความผันผวนกิจการก็ต้องคำนึงว่าความผันผวนดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเกิดผลขาดทุนหรือผลเสียหายได้จึงต้องใช้การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นนะครับมันเป็นผลที่จะทำให้กิจการนั้นขาดทุนจากปัญหาของอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนไปหรือความเสี่ยงที่เราจะต้องมีการบริหารจัดการการป้องกันนั้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราไม่ต้องมีผลเสียหายเกิดขึ้นซึ่งเครื่องมือก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือเรื่องของ forward contract ก็คือสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้ากับ option ก็จะเป็นข้อตกลงของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในอนาคตนะครับซึ่งสัญญา forward contract ก็คือข้อตกลงที่จะซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่กำหนดไว้ในสัญญานั่นเองส่วนข้อตกลงซื้อสิทธิ์จะซื้อหรือขายเงินตราในอนาคตนั้นก็เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับสถาบันการเงินที่ไปดำเนินการนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือ put option ก็คือสัญญาสำหรับผู้ส่งออกที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายสำหรับ call option ก็จะเป็นสำหรับผู้นำเข้าก็คือสัญญาให้สิทธิ์กับผู้ถือในการซื้อเงินตราต่างประเทศซึ่งก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าเป็นเรื่อง forward ก็จะเข้าใจง่ายความซับซ้อนก็จะน้อยกว่าแต่ก็จะมีภาระผูกพันก็คือเมื่อถึงครบสัญญาก็จะต้องดำเนินการตามสัญญาแต่ถ้าเกิดเป็น option ก็จะมีข้อดีในเรื่องของความยืดหยุ่นสูงนะครับสามารถจะเลือกได้แต่ข้อจำกัดก็คือมีค่าธรรมเนียมสูงเกินไปนะครับส่วนในตอนที่4ก็จะเป็นการบัญชีสำหรับภาษีอากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือหลักการเพย์สำหรับการส่งเสริมการลงทุนสิทธิประโยชน์สำหรับการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับหลักการในการส่งเสริมการลงทุนนั้นเป็นมาตรการในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในกิจการที่รัฐให้ความสำคัญนะครับซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่เราเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งก็จะต้องมีการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนโดยสิทธิประโยชน์สำหรับที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็อาจจะมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีซึ่งก็จะได้แก่อากรขาเข้าภาษีนิติบุคคลนะครับเงินปันผลสิทธิลดหย่อนตามพื้นที่
ส่วนสิทธิประโยชน์ด้านอื่น

็จะเป็นการให้ช่างฝีมือจากต่างประเทศเข้ามาทำงานได้แล้วก็กรรมสิทธิ์ในที่ดินความคุ้มครองเพื่อเกิดความมั่นใจตรงนี้พรบก็จะให้หลักประกันว่ารัฐจะไม่โอนกิจการ BOI เป็นของรัฐรัฐจะไม่เข้าไปประกอบกิจการแข่งขันรัฐจะไม่ทำการผูกขาดรัฐจะไม่เข้าไปควบคุมราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกิจการ BOI ส่วนรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ก็อาจจะให้สิทธิประโยชน์ตามประเภทของกิจการก็คือยกเว้นทางด้านภาษีหรือการให้สิทธิ์ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการให้สิทธิ์เพิ่มเติมพัฒนาความแข่งขันก็ให้สิทธิ์เพิ่มเติมจากการลงทุนอันนั้นก็เป็นรูปแบบที่ทางด้าน BOI จะให้นะครับส่วนในเรื่องของตัวการบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็จะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของการควบคุมสินค้าลูกหนี้การควบคุมสินทรัพย์ถาวรการจ่ายเงินปันผลการควบคุมวัตถุดิบการจัดทำรายงานการจำแนกรายได้และค่าใช้จ่ายการคำนวณกำไรสุทธิการจัดโครงสร้างหน่วยงานอันนั้นก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดสำหรับหน่วยที่8เรื่องของการบัญชีภาษีอากรของธุรกรรมระหว่างประเทศและกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายคนเข้าใจว่าการดื่มน้ำผลไม้คั้นสดๆคือทางลัดสู่สุขภาพที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำผลไม้ที่เราดื่มอยู่ทุกวันอาจจะมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าที่คิดวันนี้นะครับเรามาหาคำตอบกันนะครับว่าน้ำผลไม้ควรดื่มหรือไม่เราควรดื่มแบบไหนและในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงในเรื่องของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับหลายคนก็จะคิดถึงน้ำผลไม้เป็นอันดับแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดื่มน้ำส้มคั้นในตอนเช้าหรือบางคนอาจจะใช้น้ำผลไม้กล่องซึ่งก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราต่างก็เชื่อว่าในเรื่องของการดื่ม

ดื่มน้ำผลไม้ถือได้ว่าเป็นวิธีการง่ายๆที่จะทำให้เรานั้นได้รับตัววิตามินแล้วก็สารอาหารจากผลไม้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าในเรื่องของน้ำผลไม้นั้นดีต่อสุขภาพจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆว่าถ้าเราเอาผลไม้ทั้งลูกนะครับมาคั้นเป็นน้ำผลไม้เราจะได้รับสารอาหารเท่ากันหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแม้ว่าน้ำผลไม้นั้นจะให้ตัววิตามินแล้วก็แร่ธาตุในปริมาณที่ใกล้เคียงกับผลไม้สดนั่นเองแต่ในเรื่องของกระบวนการผลิตน้ำผลไม้นั้นนะครับมีการดึงเอาสารหรือสิ่งที่มีความสำคัญออกไปนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวใยอาหารนะครับเนื่องจากใยอาหารนั้นมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของเรานะครับพอช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็บำรุงลำไส้ของเราด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าแอปเปิ้ล1ลูกนั้นนะครับมีใยอาหารมากกว่านะครับในเรื่องของน้ำแอปเปิ้ลที่ผลิตมาจากตัวแอปเปิลถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ลองคิดดูนะครับว่าเราสามารถที่จะดื่มน้ำผลไม้อย่างเช่นดื่มน้ำส้มจากส้มที่คั้นมาประมาณ 3-4 ลูกนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไปเปรียบเทียบกับการกินส้มที่เป็นส้มสดๆ 3-4 ลูกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกินได้ลำบากนั่นเองนะครับที่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงทำให้เราได้รับตัวในเรื่องของพลังงานแล้วก็น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอิ่มเลยนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในเรื่องของฉลากของน้ำผลไม้นะครับที่เขียนคำว่าไม่เติมน้ำตาลนะครับฟังแล้วดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะซื้อมาดื่มใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีคำว่าไม่เติมน้ำตาลแต่ก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นเยอะอยู่ดีนะครับคั้นน้ำผลไม้นั้นเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนเอาน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับซึ่งปกติแล้วน้ำตาลก็จะอยู่ในเซลล์ของผลไม้นั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการนี้ก็จะทำให้น้ำตาลที่อยู่ในเซลล์เนี่ยออกมากลายเป็นน้ำตาลที่เราเรียกว่าเป็นน้ำตาลอิสระนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวน้ำตาลอิสระเนี่ยเราเทียบเท่ากับน้ำตาลที่เราพบได้ในเครื่องดื่มอื่นๆที่มีรสหวานอย่างเช่นพวกน้ำอัดลมแล้วก็น้ำหวานประเภทต่างๆนะครับดังนั้นเมื่อเราดื่มน้ำผลไม้เข้าไปร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลอิสระเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้ก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของเบาหวานประเภทที่2ด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงถือได้ว่าเป็นวิธีการที่เราเติมเอาปริมาณน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วทั้งๆที่เราไม่ได้ต้องการปริมาณน้ำตาลในปริมาณที่เยอะเท่านั้นนะครับแล้วปริมาณเท่าไหร่จึงจะโอเคนะครับตามคำแนะนำทางด้านโภชนาการเนี่ยนะครับน้ำผลไม้เนี่ยควรดื่มครั้งหนึ่งก็คือเพียงครึ่งแก้วหรือประมาณ125มิลลิลิตรเท่านั้นนะครับและจริงๆแล้วก็ควรดื่มเป็นครั้งคราวไม่ใช่ดื่มน้ำผลไม้ในทุกๆวันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมลองไปพลิกดูบรรจุภัณฑ์ของน้ำผลไม้นะครับส่วนใหญ่แล้วปริมาณเนี่ยก็จะมากกว่า125มิลลิลิตรแน่นอนนะครับทีนี้ไม่ใช่แค่นักโภชนาการที่มีความกังวลในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้นะครับทันตแพทย์ก็มีความกังวลกับการดื่มน้ำผลไม้เป็นประจำเช่นเดียวกันนะครับโดยเจ้าตัวน้ำผลไม้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเราได้2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยก็คือความเป็นกรดสูงโดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นตัวน้ำส้มนะครับก็จะไปกัดกร่อนในเรื่องของสารเคลือบฟันของเราก็จะทำให้ฟันของเรานั้นอ่อนแอแล้วก็ทำให้มีอาการเสียวฟันได้ง่ายนั่นเองนะครับประเด็นที่2ก็คือเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการนะครับน้ำตาลในตัวน้ำผลไม้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการที่อาศัยอยู่ในช่องปากนะครับแล้วเขาก็จะผลิตกรดออกมานะครับก็จะทำลายสารเคลือบฟันแล้วก็ทำให้ฟันผุได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่ดื่มน้ำผลไม้กล่องหรือน้ำส้มคั้นเรามาดื่มเป็นสมูทตี้ดีหรือเปล่านะครับหลายคนมองว่าการดื่มสมูทตี้นี่ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าก็ยังมีการเติมในเรื่องของใยอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็น

0: เรื่องจริงเพราะว่าตัวสมูทตี้เนี่ยมีปริมาณของใยอาหารมากกว่าตัวน้ำที่เป็นน้ำผลไม้ทั่วๆไปนะครับแต่ในเรื่องของการปั่นผลไม้เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดน้ำตาลอิสระอยู่ดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีการดูดซึมอย่างรวดเร็วนะครับและอีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของปริมาณของสมูทตี้ที่เรากินแต่ละครั้งเนี่ยมีปริมาณที่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับสรุปนะครับแทนที่เราจะหยิบน้ำผลไม้ขึ้นมานะครับเราก็ควรที่จะรับประทานเป็นผลไม้สดตรงนี้ก็จะดีต่อสุขภาพของเรามากกว่านั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับจะเห็นได้ว่าน้ำผลไม้ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเติมวิตามินหากท่านผู้ชมต้องการพลังงานและใยอาหารที่ครบถ้วนการเลือกรับประทานผลไม้สดๆคือคำตอบที่ดีที่สุดของการมีสุขภาพดีครับมาต่อกันที่สิทธิประโยชน์น่ารู้ท่านผู้ชมครับคำพูดบางคำอาจหลุดออกมาเพียงเพราะความโมโหหรือว่าไม่ได้ตั้งใจแต่รู้ไหมครับว่ามันอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อหน้าพูดลับหลังหรือแม้แต่การโพสต์ในโลกออนไลน์วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจว่าการหมิ่นประมาทคืออะไรผิดได้ในกรณีไหนและจะระวังอย่างไรไม่ให้คำพูดของเรากลายเป็นคดีครับ
2: คุณผู้ชมครับในบางครั้งบางโอกาสบางเวลาเนี่ยนะครับเมื่อเพื่อนมาหาเมื่อคุณป้าข้างบ้านมาถามหรือเมื่อคนใครก็ตามฮะมาชวนเราพูดคุยนะฮะการพูดคุยบางครั้งก็ออกรสออกชาติบางครั้งก็นะฮะสนุกสนานบางครั้งก็ฟังแล้วน่าเศร้าการพูดคุยเนี่ยนะครับหรือการเมาของพวกเราเนี่ยนะครับถ้าส่งผลกระทบไปยังบุคคลที่3เนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีก็อาจจะไม่เกิดปัญหาอะไรครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่บุคคลที่3เสียหายผู้พูดผู้คุยผู้กล่าวก็อาจจะได้รับผลกระทบทั้งในทางแพ่งและทางอาญานะในทางแพ่งนะครับก็อาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางอาญาอาจต้องรับโทษอ้าวตกใจเลยทีเนี้ยนะครับแค่คุยกันอยู่ดีๆทำไมต้องมีความรับผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญาการพูดดังกล่าวนี่คืออะไรนะก็ต้องขออนุญาตเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการพูดการกล่าวการเมาอย่างนี้เรียกว่าการหมิ่นประมาทครับหมิ่นประมาทเนี่ยเราจะเห็นตามข่าวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสมัยก่อนนะครับช่วงเวลาหลังๆย้อนเวลาไปสัก 20-30 ปีอาจจะเป็นการพูดคุยกันนะครับนะฮะเห็นหน้าเห็นตาก็พูดคุยกันเธอมาอย่างนี้นายเขียวนายขาวนายดำนายแดงบุคคลสมมุตินะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนายดำนายขาวนายเขียวนายแดงเป็นยังไงนะครับเมาสิอะไรอย่างเนี้ยนะครับนะฮะอาจจะส่งผลกระทบนะฮะไปยังในขาวในเขียวในแดงได้นะครับการพูดที่เป็นลักษณะของการใส่ความเนี่ยเราเรียกว่าการหมิ่นประมาทครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะฮะเมื่อมี Facebook นะฮะนะขออนุญาตข้ามสมัยไฮไฟมาแล้วกันนะครับเพราะหลาย10ปีแล้วเหมือนกัน Facebook ครับนะฮะมี LINE มีโซเชียลนั่นแหละนะครับนะฮะหลายๆอย่างเลยสื่อสังคมออนไลน์นะฮะบางทีเนี่ยนะครับเราโกรธใครคนใดคนหนึ่งหรือโกรธนะฮะน้องคนนั้นคนนี้นะครับเราไปพูดลงใน Facebook คำว่าพูดลงใน Facebook ก็คือพิมพ์ลงใน Facebook ตัวเองนี่แหละนะครับนะฮะหรือไปใครคุยกับใครคนใดคนหนึ่งผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันไปกระทบกับบุคคลที่3นะครับอย่างเนี้ยก็อาจจะเป็นกรณีของการหมิ่นประมาทได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในแง่มุมของกฎหมายครับว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะฮะแล้วนะฮะการหมิ่นประมาทเนี่ยกฎหมายเนี่ยเอาโทษเอาความผิดไว้อย่างไรนะครับนะฮะในส่วนของทางอาญาเนี่ยนะครับกฎหมายในเรื่องของหมิ่นประมาทเนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับที่กฎหมายวางหลักไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงนะครับถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นนะครับกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับนะฮะถ้าจะพูดโดยสรุปใจความสั้นๆง่ายๆก็คือไปใส่ความคนอื่นนั่นแหละนะครับเมากันคุยกันนะฮะกับป้าข้างบ้านแต่ข้อความที่คุยกับป้าข้างบ้านดันไปกระทบกับป้าเขียวป้าแดงซึ่งเป็นบุคคลอีกคนอื่นนะฮะหรือเป็นบุคคลที่3นะครับทำให้ป้าต่างๆหรือบุคคลอื่นหรือบุคคลที่3เหล่านั้นได้รับความเสียหายนะครับนะฮะซึ่งในทางอาญาเนี่ยนะครับข้อความหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับเป็นข้อความ

0: ที่นะครับอาจจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียรติชังนะฮะก็เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดแล้วนะครับซึ่งผู้พูดผู้ใส่ความเนี่ยก็จะต้องมารับผิดตามความผิดฐานเนี้ยนะครับก็คือตามมาตรา326นะครับแต่ถ้าไปหมิ่นประมาทที่เป็นการโฆษณานะครับนะฮะไปลงเฟซไปลงแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะก็จะต้องรับผิดในส่วนของความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยที่อาจจะต้องทำให้ผู้ใส่ความเนี่ยรับโทษหนักขึ้นนะครับซึ่งโทษของการหมิ่นประมาทก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่หากเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยโทษจะหนักขึ้นก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับนะฮะในเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับนะฮะกฎหมายก็ได้บัญญัติในเรื่องของข้อยกเว้นไว้ว่าพูดอย่างไรจึงจะไม่เป็นการหมิ่นประมาทนะครับกรณีแรกก็คือการแสดงความเห็นโดยสุจริตนะฮะเพื่อป้องกันส่วนได้เสียของตนเองหรือสาธารณะอันนี้ไม่เป็นหมิ่นประมาทนะครับหรือในกรณีต่อมาครับการติชมโดยสุจริตนะฮะสุจริตใจนะครับไม่ได้มีเจตนาไปหมิ่นประมาทนะฮะการติชมโดยสุจริตนั้นติชมในเรื่องอะไรบ้างก็ติชมเกี่ยวกับบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่เช่นนักการเมืองข้าราชการหรือเป็นบุคคลสาธารณะนะครับนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเข้าข้อยกเว้นของการหมิ่นประมาทนะฮะการกล่าวหรือการพิพากษาในศาลตามหน้าที่นะครับนะซึ่งกระทำโดยสุจริตเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในเรื่องของการหมิ่นประมาทการใส่ความเนี่ยนะครับขาเมาส์หรือท่านที่ชอบนะฮะพูดถึงบุคคลที่3เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะนะครับแล้วก็พึงสังวรฮะพึงระมัดระวังเลยว่าเราจะไม่ไปกล่าวร้ายให้แก่ใครนะครับเพราะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายของกฎหมายอาญาในกรณีของความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ได้ครับคุณผู้ชมครับ
1: การรู้เท่าทันกฎหมายการหมิ่นประมาทจะช่วยให้เราใช้คำพูดอย่างมีสติและรับผิดชอบมากขึ้นครับกลับมาอีกครั้งกับรู้ทันไอทีหลายคนชอบส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักในการพูดคุยทุกวันทั้งสวัสดียามเช้าส่งกำลังใจหรือว่าทักทายเพื่อนๆแต่รู้ไหมครับว่าตอนนี้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ของเราได้เองโดยไม่ต้องใช้คำสั่งที่ซับซ้อนเลยไม่ต้องเสียเงินซื้อและทำได้ไวสุดๆวันนี้อาจารย์พี่ฉ่างจะพาไปรู้จักกับเทคนิคใหม่ๆที่ช่วยให้ทุกคนออกแบบสติกเกอร์ได้แบบง่ายๆใช้ได้เองแชร์ให้เพื่อนก็เก๋ไปสนุกกันเลยครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างจะมาแนะนำเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ได้โดยอัตโนมัติครับเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ให้ระบบนะครับแปลงภาพของเราเป็นสติกเกอร์ที่มีความหลากหลายได้โดยอัตโนมัตินะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เตรียมภาพที่เป็นภาพโปรไฟล์ของเราเองนะครับที่ดูดีๆนะครับคำว่าดูดีๆเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะเป็นภาพเดี่ยวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นภาพที่เราเคยใช้ในโปรไฟล์ใน LINE หรืออาจจะเป็นภาพที่เราใช้ในโปรไฟล์ใน Facebook หรือ Instagram นะครับอันดับแรกให้ทุกคนเตรียมภาพขึ้นมาก่อนนะครับก็ทำการเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับทีนี้อาจารย์พิชังก็จะพาทุกท่านไปเข้าเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นข้อความข้างล่างนี้เลยนะครับ https นะครับ :/goo.gle นะครับ /gems นะครับ gemstickers นะครับสติกเกอร์นะครับ google goo.gle/gemsticker นะครับนะเมื่อเราเปิดไปที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับหน้าต่างนะครับจะปรากฏภาพดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพตามที่อาจารย์พิชังเปิดได้เลยนะครับตอนนี้ระบบจะใช้เวลาในการโหลดเข้าสู่โปรแกรมสักระยะหนึ่งนะครับในตอนนี้ในโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนี่ยให้ทำการต่อระบบอินเทอร์เน็ตเอาไว้นะครับนะฮะตรงนี้กำลังรอภาพเด้งขึ้นมานะครับระหว่างที่รอภาพเด้งขึ้นมาเนี่ยให้เราเตรียมรูปภาพเอาไว้นะครับภาพขึ้นมาแล้วนะครับก็จะปรากฏนะครับด้านบนเขียนว่า Gemini ใช่ไหมครับก็ ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่มีผู้พัฒนาโปรแกรมเขียนเพิ่มเติมถึงความ

0: สามารถของโปรแกรมนะครับก็คือเจมสติ๊กเกอร์นะครับเราสามารถที่จะเทคโฟโต้ก็คือถ่ายรูปของเรานะครับสดๆเข้าไปเลยก็ได้นะครับหรือจะอัปโหลดโฟโต้นะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราลองอัปโหลดโฟโต้เข้าไปก่อนนะครับก็กดปุ่มอัปโหลดโฟโต้ตามภาพนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหาภาพที่ดูดีนะครับแบบที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็กดไปที่ภาพนะครับระบบจะทำการอัปโหลดเข้าไปในภาพนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนนะครับหน้าจอของเราลงมานะครับตามภาพนี้เลยก็จะมีรูปแบบของสติ๊กเกอร์นะครับหรือสไตล์นะครับมีแบบป๊อปอาร์ตนะครับมีแบบ Retro Japanese Matchbox มีแบบการ์ตูนไดโนนะครับมีแบบ Pixel Art แล้วก็มีแบบ Royal แบบฟุตบอลสติ๊กเกอร์นะครับแบบ Carnation นะครับ Vintage สติ๊กเกอร์บอมนะครับนะเราก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าจะมีฉางชอบแบบ Royal นะครับแบบเขาเรียกอะไรครับแบบตัวการ์ตูนตัวหัวโตๆอะไรทำนองเนี้ยครับก็เลือกไปนะครับนะครับพอเราเลือกอธิภาพของเราแล้วเนี่ยก็จะมีรูปเส้นประนะครับโผล่ขึ้นมาในหน้าจอนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม Create Sticker ได้เลยครับ1 2 3ปึ๊บเราก็รอตัวโปรแกรมนะครับประมวลผลนะครับ AI ในโปรแกรม Gemini นะครับ GemStick เนี่ยครับก็จะทำการ Generate Stickerให้โดยอัตโนมัตินะครับทั้งนี้ความช้าหรือความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของความเร็วของสมาร์ทโฟนแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตณขณะนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงเรารอตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำมาแล้วนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับถ้าเราชอบภาพไหนนะครับเราก็กดไปที่ภาพนั้นแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับอย่างนี้เป็นภาพมีแฮปปี้มีแซดใช่ไหมครับมี angry นะครับแล้วก็มีแบบ surprise นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูที่ภาพนะฮะเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะกดค้างนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด image ได้เลยนะครับแล้วก็กากบาทนะครับแล้วก็กดแบบ sad ดูครับนะครับอย่างนี้น่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมนะครับจะส่งสติ๊กเกอร์ไปหาคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาซื้อที่อื่นอีกแล้วนะครับเราสามารถทำได้เองนะครับโดยกดปุ่มนะฮะแล้วก็ใช้เจมสติ๊กเกอร์เนี่ยสร้างให้แถมสติ๊กเกอร์ที่ AI สร้างขึ้นมาให้เนี่ยมีคุณลักษณะคล้ายๆกับใบหน้าของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบหัวเราะนะครับก็กดลงไปแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับมันอาจจะมีการตั้งชื่อไฟล์ซ้ำนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะเราก็พยายามนะครับโหลดไปเรื่อยๆให้ครบตามที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเราทำในคอมพิวเตอร์นะครับหรือ PC เราก็สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดออลได้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์มิฉางจะลองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาใบหน้าของลูกสาวนะครับเอาลูกสาวนะครับมาลงในนี้นะครับเราก็สามารถกดchange a photo นะครับลองเอาใบหน้าของลูกสาวตัวเองนะครับอัปโหลดรูปลูกสาวเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกสไตล์นะครับเนื่องจากลูกสาวก็เป็นลูกสาวแสนซนนะครับลองเลือกแบบป๊อปอาร์ตดูบ้างนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็กด create sticker นะครับเว็บไซต์นี้นะครับสามารถสร้างได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถนำภาพของบุคคลที่เรารักนะครับหรือบุคคลที่เราสนิทเนี่ยมาสร้างแล้วก็ส่งเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจให้กับคนที่เรารักได้นะครับมาแล้วครับโอ้โหใกล้เคียงของจริงมากเลยครับต้นฉบับเป็นน้องนะครับใส่เสื้ คลุมสีส้มใช่ไหมฮะก็ได้ติ๊กเกอร์สีส้มนะครับเรียบร้อยนะครับนี่กดค้างแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับถึงขั้นตอนในการสร้างสติ๊กเกอร์อย่างง่ายๆด้วยเจมสติ๊กเกอร์ใน Gemini ครับผมสวัสดีครับ
1: การเรียนรู้เทคนิคเล็กๆแบบนี้จะช่วยเพิ่มสีสันในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและยังเป็นอีกช่องทางให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ท่านผู้ชมลองนำไปใช้กันดูนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขวันนี้เราจะพาไปพบกับกระบอกเสียงคนสำคัญของวงดนตรีตัวโน้ตอารมณ์ดีอย่างเฉลียงนั่นก็คือคุณวัชระปานเอี่ยมหรือว่าพี่เจี๊ยบที่แฟนเพลงและแฟนภาพยนตร์รู้จักกันดีครับเราไปพบกับเรื่องราวที่เป็นตำนานและเต็มไปด้วยอารมณ์ดีของพี่เจี๊ยบกันเลยครับ
2: เด็กนี้ไม่ยอมเรียน
3: ในวัยเด็กเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะ introvert เหรออยู่คนเดียว
2: เด็กไปเพราะใจเบ่ง
3: คนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้
2: เด็กรักเป็นนักเลงอื่นๆอีก
3: ไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากชื่อนิติพงษ์หอนาคก็รวมตัวกันเกิดเฉลียงขึ้นมาคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดี

ก็จริงๆอายุก็ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วก็64แล้วเกิดในกรุงเทพมหานครแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นชาวสมุทรสงครามอัมพวาบางคนทีแถวๆนั้นนะครับมีคลองมีสวนเป็นชาวสวนกันมาก่อนแล้วก็โยกย้ายมาอยู่ในกรุงเทพสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กมากเป็นเมืองศิลปินอัมพวาเราก็ปิ้นอยู่ที่นั่นเยอะในวัยเด็กจริงๆเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะอินโทรเวิร์ตเหรออยู่คนเดียวสร้างจินตนาการสำหรับการเล่นการทำนู่นทำนี่หนังสือสมุดมีแต่รูปการ์ตูนชอบวาดรูปแต่งลงแต่งเรื่องเรื่องก็ไม่สนุกหรอกนะแต่ว่าวาดเองก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอะไรกับเพื่อนๆรอบๆข้างบ้านไม่รู้จักไอ้การวาดรูปเนี่ยเรามารู้ทีหลังว่ามันเขาเรียกว่างานศิลปะแหละเพราะศิลปะมันทำให้ชีวิตมันเป็นชีวิตขึ้นเพื่อจะลงจิตใจยกระดับความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเริ่มร้องเพลงหน้าชั้นเขาโอ้ยตีลังกาหกเขมรกันไอ้เราต้องไปยืนร้องเพลงคนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้ต้องบอกว่าโรงเรียนสาธิตเกษตรเป็นโรงเรียนทดลองให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทุกวิชาส่วนเรื่องร้องเพลงก็มีเป็นวิชาเรียนครูที่สอนเก่งมากชื่ออาจารย์ภูกรศรีนรงค์คุ้นๆเหมือนศิลปินวง V Trio นั่นแหละคุณพ่อเขาอาจารย์บอกเจี๊ยบร้องเพลงได้ก็ร้องไปเล่นกีตาร์เป็นใช่ไหมเก็บเอาไว้อันนี้มันติดตัวตอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเดียวกันเลยครับวัชระแววทินันเรียนอยู่พร้อมๆกันนั่นแหละลอกตามเขาเขาก็เลือกถาปัดถาปัดถาปัดถาปัดเราก็ถาปัดถาปัดเราก็เลยติดอันดับที่3ก็คือสถาปัตย์จุฬาพอเข้าไปเท่านั้นแหละจากกางเกงขาสั้นเฮ้ยได้นุ่งขายาวแล้วเท่มากไม่สนการเรียนเลยนี่คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมากแต่ไม่ใช่เกย์ขนาดไม่เรียนก็กิจกรรมที่มันอยู่ในนั้นแหละเล่นกีฬาเสร็จไปไหนดีเพื่อนก็บอกว่าซ้อมดนตรีเราก็เฮ้ยหูพึ่งเลยเพราะมัธยมเราเคยร้องเพลงมาปรากฏว่าไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากเฮ้ยมันร้องเพลงเก่งมากเฮ้ยเคยมีวงด้วยชื่อนิติพงศ์ห่อนาคก็เลยติดสอยให้ตามไปไหนเราไปด้วยช่วยเขาเล่นกีตาร์บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะกีตาร์มีตัวเดียว JSL เขาอยากได้ครีเอทีฟที่ไปช่วยครีเอทงานก็เราก็เป็นทีมเขียนบทเพราะไม่ได้เขียนคนเดียวมีคุณประภาสแน่ๆวัชระแวววุฒินันท์มีตัวผมเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกๆที่เข้าไปในวงการโทรทัศน์ยุคใหม่ตั้งชื่อกลุ่มซูโม่สำอางคนรู้จักว่าอ๋อนี่คือพวกถาปัดผลิตออกมาทั้งเกมโชว์ละครเต็มไปหมดเลยในตอนนั้นพอคุณประภาสบอกว่าอยากทำเพลงเขาก็เอาสิเอาสิเอาสิก็รวมตัวกันเอาเพลงที่คุณประภาสเคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วพวกเราก็ช่วยกันเล่นช่วยกันร้องมาเนี่ยแต่ว่าส่งไว้ให้คนที่รู้เรื่องดนตรีฟังก็คือพี่เต๋อเกิดเฉลียงขึ้นมาเฮ้ยมันก็เหมือนกับที่เราเรียนถาปัดนี่หว่ามันเรียนให้คิดพฤศจิกายน2525ได้เข้าบนห้องบันทึกเสียงโอ้โหใหญ่โตแบบนี้นี่เองตื่นเต้นมากโอ้เนอร์นักกีตาร์ที่โซโล่ให้เราเนี่ยเขาชื่ออัศนีกลองมือหนึ่งของบัตเตอร์ฟลายในตอนนั้นนะมาโม่กันใหญ่เลยอาจารย์มาช่วยสีไวโอลินให้เพราะเป็นนักดนตรีอาชีพมันเสร็จแล้วแล้วผมก็วิ่งตั้งแต่หัวซอยไปท้ายซอยอยู่เสร็จแล้วโว้ยเสร็จแล้วดีใจมันในหนังมันเป็นความสุขในตอนนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยได้ทำงานเว้ยสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอย่างมีความสุขและสนุกกับมันมีคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีในตอนนั้นในนามของเฉลียงนะมันมาจากบทเพลงแล้วมันเหมือนเป็นคำโฆษณาแต่มันไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็คือปุถุชนเลยครับธรรมดาธรรมดาเราแสดงตลกแต่ตัวเราไม่มันคนละอารมณ์กันนะต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนณวันนี้ผมทำมันคือ TikTok เจี๊ยบเฉลียงอยู่นี่ไงผมไลฟ์สดทุกวันขณะที่ร้องเพลงผมก็จะเล่าที่มาของเพลงครูเพลงที่ผมเคยเจอตัวไม่ใช่เขาเล่าว่าด้วยนะพอเราเรียนรู้พวกนี้ยิ่งมุมกว้างขึ้นเท่าไหร่เราจะเป็นสวที่มีคุณภาพแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขประโยชน์ของสวคือการถ่ายทอด

0: ผมเป็นคนชอบเรื่องประวัติศาสตร์มากตั้งแต่เด็กๆแล้วนะมันจะสร้างบทเรียนให้เกิดปัจจุบันเพราะฉะนั้นประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนั่นคือประวัติศาสตร์เต็มไปหมดเลยมันคือสตอรี่ทั้งนั้นเด็กยุคใหม่ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วในอดีตอย่าไปทำเพราะสุดท้ายมันเหมือนเดิมน่าจะไปทางใหม่มากกว่านี่คือประโยชน์ของคนแก่คนที่มีอายุเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำให้บ่อยมันมาในสมองอันนี้มันเสื่อมตามธรรมชาติอยู่แล้วนี่มันลืมโน่นลืมนี่ลืมปึกสิครับปริศนาทั้งหลายแหล่อักษรไขว้เอ้ยสุดุกุเอ้ยเติมโน่นเติมนี่ด้วยเหตุและผลหรืออย่าหยุดคิดออกกำลังนี้คือสุดยอดท่านี้ครับ20ทีไอ้ที่เคยเปรี้ยเพราะก็แกเงียบฉี่ที่เหลือมันคืออาหารที่คนไทยกินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษผักน้ำพริกกินในสิ่งที่เราก็คำนวณได้ว่ามันมีประโยชน์อะไรที่ไม่มีประโยชน์กินได้แต่มันน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้มีผักทุกมื้อผักสองส่วนนะเนื้อสัตว์หนึ่งส่วนข้าวหนึ่งส่วนเลยทำให้ได้อย่างนี้สิแล้วสวมันจะอยู่ยากยังไงไม่ยากครับไม่ยากเลยผมมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่ทุกวัน
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากพี่เจี๊ยบคุณวัชระปานเอี่ยมด้วยนะครับและพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่9เรื่องอารยธรรมยุคใหม่โมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมและการปฏิวัติการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19ตอนที่2อารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่และตอนที่3สังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาข้อ1สามารถวิเคราะห์พัฒนาการของรัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17ได้2สรุปสาระสำคัญของอารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่ได้และ3อธิบายสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมและการปฏิวัติการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19สำหรับเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องคือตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสต์ศตวรรษที่17ตอนที่2การปฏิวัติการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19และตอนที่3อิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อ1นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสต์ศตวรรษที่17ได้ตอนที่2วิเคราะห์สาเหตุการปฏิวัติทางการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19ได้และข้อที่3อธิบายอิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปในศตวรรษที่17ถึง19ได้สำหรับตอนแรกนะครับการเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสต์ศตวรรษที่17เนี่ยลักษณะสำคัญของการเมืองในยุคนี้ก็คือเป็นพื้นฐานสำคัญของรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีอธิปไตยและเขตแดนแน่ชัดและเป็นเหตุให้เกิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นในสังคมยุโรปทำให้กษัตริย์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของรัฐและเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองที่สำคัญสำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดมูลเหตุดังกล่าวก็คือการปฏิรูปศาสนาและสงคราม30ปีเรามาดูสงคราม30ปีระหว่างคริสต์ศักราช1618ถึง1648นะครับประการแรกก็คือการขยายตัวของลัทธิโปรเตสแตนต์ในยุโรปก่อให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับชาติที่เป็นโปรเตสแตนต์นะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในปีคริสตศักราช1555ได้มีสนธิสัญญาออสเบิร์กเป็นการสงบศึกชั่วคราวระหว่างรัฐทั้งสองนิกายจนกระทั่งต่อมาพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่2แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กสั่งกวาดล้างลัทธิโปรเตสแตนต์ก่อให้เกิดสงครามระหว่างดินแดนที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นมีการดึงพันธมิตรจากภายนอกอาทิเช่นฝรั่งเศสสเปนและอังกฤษก่อให้เกิดสงครามขนาดใหญ่ขึ้นในยุโรปประการต่อมาก็คือในช่วงเริ่มแรกนะครับเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางศาสนาเมื่อสงครามดังกล่าวดำเนินไปในระยะหนึ่งกลายเป็นเรื่องการขยายเขตอิทธิพลทางการเมืองของรัฐต่างๆขึ้นท้ายที่สุดก็ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งยาวนานถึง30ปีระหว่างรัฐและดินแดนในยุโรปในขณะนั้นผลกระทบสำคัญของสงคราม30ปีก็คือก่อให้เกิดการทำสัญญาสันติภาพแห่งเวสต์ฟาเลียนะครับลงนามยุติความขัดแย้งโดยรัฐที่เข้าร่วมสงครามแบบแผนสำคัญของสนธิสัญญาสันติภาพแห่งเวสต์ฟาเลียก็คือเป็นการเจรจาทางการทูตครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ยุโรปและเป็นจุดเริ่มต้นแบบแผนทางการทูตสมัยใหม่ทั้งพิธีการธรรมเนียมสันติภาพแห่งเวสต์ฟาเลียประสบความสำเร็จในปี1648เป็นอันยุติสงคราม30ปีผลกระทบสำคัญก็คือ 1. ยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายต่างกัน 2. เกิดการรับรองอำนาจอธิปไตยเขตแดนรัฐที่เกิดจากสนธิสัญญานั้น 3. ระบอบฟิวดัลอันเป็นรูปแบบการปกครองแบบเดิมของยุโรปสิ้นสุดลงและระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดสมบูรณ์ก็ปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกล่าวคือมีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางอำนาจของรัฐประการที่2ก็คือว่ากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของรัฐดังกล่าวเนี่ยครอบครองรัฐและดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอนแน่ชัดซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมยุโรปรากฐานวิธีความคิดที่เชื่อว่ากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งอำนาจในเขตดินแดนดังกล่าวเนี่ยจะกลายเป็นรากฐานคำกล่าวที่สำคัญอย่างยิ่งของกษัตริย์ในยุโรปก็คือกรณีของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ทรงกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเองที่คือรัฐหรือ I am the state

ตอนที่ 1.2 การปฏิวัติทางการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 ก็จะศึกษากันถึง3กรณีการปฏิวัติทางการเมืองที่สำคัญก็คือกรณีที่1การปฏิวัติอังกฤษปี1688เป็นผลสืบเนื่องจากกฎบัตรแมกนาคาตาปี1215ที่มุ่งลดอำนาจกษัตริย์เพิ่มอำนาจการปกครองในระบอบสภาเพิ่มมากขึ้นรากฐานของกฎบัตรแมกนาคาตาดังกล่าวเนี่ยนะครับได้กลายเป็นมูลเหตุให้เกิดการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี1688เป็นต้นมาการปฏิวัติก็มีสาเหตุสำคัญ2ประการด้วยกันก็คือประการแรกความขัดแย้งด้านศาสนาระหว่างผู้คนในอังกฤษซึ่งขณะนั้นเปลี่ยนเป็นลัทธิโปรเตสแตนต์แล้วแต่ว่าพระเจ้าเจมส์ที่2ซึ่งทรงขึ้นครองราชในระยะเวลาต่อมาทรงเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านจากประชาชนและสมาชิกสภาประการที่2มีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้านการเมืองกล่าวคือความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าเจมส์ที่2กับสภาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่สภาพยายามผลักดันกฎหมายยกเว้นการสืบพระราชบัลลังก์เพื่อไม่ให้มีกษัตริย์ที่เป็นคาทอลิกอีกต่อไปต่อมาเนี่ยนำไปสู่สถานการณ์การปฏิวัติเมื่อปี1688โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่พอใจของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้นเมื่อพระมเหสีของพระเจ้าเจมส์ที่2ให้กำเนิดพระโอรสและมีแนวโน้มว่ามีสิทธิในการสืบพระราชบัลลังก์ต่อไปก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านจากกลุ่มโปรเตสแตนต์ในอังกฤษอย่างหนักท้ายที่สุดสภาอังกฤษจึงเชิญให้เจ้าชายวิลเลียมแห่งออร์เรนซ์ยกกองเรือเข้ามาปกครองอังกฤษในปี1688เป็นอันสิ้นสุดอิทธิพลของคาทอลิกในอังกฤษอย่างเป็นทางการและนำมาสู่การออกพระราชบัญญัติ Bill of Rights

ปี1689และกฎหมายขันติธรรมเพื่อให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนกรณีที่2การปฏิวัติอเมริกาปี1776สาเหตุมาจากประการแรกก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่เดิมเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับอย่างไรก็ตามในภายหลังเมื่ออังกฤษเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ภาษีจำนวนมากในการปกครองดินแดนอาณานิคมและทำสงครามกับชาติอื่นๆในยุโรปเป็นเหตุให้อังกฤษเนี่ยรีดภาษีชาวอาณานิคมอเมริกาเพิ่มมากขึ้นคนอเมริกาจึงเกิดกระบวนการต่อต้านการปกครองโดยอังกฤษขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชูคำขวัญที่กล่าวว่าไม่เสียภาษีหากไม่มีผู้แทนในสภาประการต่อมาที่กลายเป็นชนวนสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติก็คือการผูกขาดการค้าใบชาของอังกฤษในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนก่อให้เกิดความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันไปสัมพันธ์กับรากฐานความคิดของประชาชนในระบอบอาณานิคมก็คือชาวอาณานิคมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวอังกฤษที่อพยพมาแสวงหาเสรีภาพแล้วก็ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นมีความคิดที่สนับสนุนระบอบรัฐสภาและการปกครองแบบสาธารณรัฐประกอบกับได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะยิ่งจอห์นล็อกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเสรีนิยมซึ่งเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์มากกว่าชาติกำเนิดหรือชนชั้นวรรณะทำให้คนในอาณานิคมอเมริกามุ่งแสวงหาความเท่าเทียมมีสำนึกความเป็นอังกฤษลดน้อยถอยลงเหล่านี้เองได้กลายเป็นรากฐานทางความคิดในการปฏิวัติเพื่ออิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในระยะเวลาต่อมาสถานการณ์การปฏิวัติอเมริกาในปี1776เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นกรณีงานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันเมื่อปี1773โดยกลุ่มผู้รักชาติหรือกลุ่มแพทริออตได้ลงมือทำการทำลายชาซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของกองเรืออังกฤษเพื่อเป็นการประท้วงพระราชบัญญัติผูกขาดการค้าใบชานำมาสู่การตอบโต้อย่างรุนแรงของอังกฤษและท้ายที่สุดนำไปสู่สงครามระหว่างอังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมและอเมริกาในฐานะผู้ถูกกดขี่ท้ายที่สุดนำไปสู่การประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีค.ศ.1776ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมากรณีที่3การปฏิวัติฝรั่งเศสปีค.ศ.1789เกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวนาช่างฝีมือซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นใหม่ในสังคมฝรั่งเศสเพื่อต่อสู้กับชนชั้นสูงที่มีกษัตริย์เป็นผู้นำการปฏิวัติครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันดีเมื่อมีการเชิดชูคำขวัญที่ว่าเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพสำหรับปัจจัยสำคัญของการปฏิวัติดังกล่าวมีสาเหตุมาจากประการแรกด้านเศรษฐกิจในขณะที่ฝรั่งเศสกำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหนี้สินเพิ่มพูนราชสำนักกับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปกับการสงครามการสร้างพระราชและการใช้ชีวิตหรูหราของชนชั้นสูงและยังคงรีดภาษีจากประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคนชั้นล่างต่อไปประการที่2ด้านสังคมฝรั่งเศสในขณะนั้นเกิดชนชั้นใหม่นอกระบบฐานันดรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้านายทุนปัญญาชนช่างฝีมือชาวนากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเสียภาษีแต่ไม่มีตัวแทนในสภาทางการเมืองเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นประการที่3ด้านการเมืองตั้งแต่ศตวรรษที่17ฝรั่งเศสเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์มีอำนาจเต็มเปี่ยมต่อมาผู้คนเนี่ยเริ่มไม่พอใจระบอบเดิมเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับอิทธิพลแนวคิดจากนักปรัชญาอย่างรุสโซ่มองสเตสกิเออร์วอลแตร์ที่เสนอให้เห็นถึงความสำคัญของเสรีภาพเสมอภาคและการถ่วงดุลอำนาจเพิ่มมากขึ้นในระบอบการเมืองท้ายที่สุดนำไปสู่สถานการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1789ความตรึงเครียดระหว่างชนชั้นสะสมเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะมีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเรียกประชุมสภาฐานันดรก็ตามแต่ท้ายที่สุดก็นำไปสู่การปลุกระดมผู้คนลงสู่ท้องถนนมวลชนบุกทำลายคุกบาสติลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางอำนาจของกษัตริย์ในวันที่14กรกฎาคมปี1789ท้ายที่สุดขบวนการปฏิวัตินำมาซึ่งการสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของฝรั่งเศสถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ยุโรปและนำไปสู่หลักการที่มีชื่อเสียงก็คือเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 1.3 อิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 การปฏิวัติทางการเมืองในอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองยุโรปสำคัญ2ประการก็คือ 1การรวมชาติอิตาลีหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันได้เกิดการแตกแยกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยบนคาบสมุทรอิตาลีอิทธิพลการปฏิวัติทางการเมืองในประเทศต่างๆก่อนหน้าทำให้เกิดขบวนการชาตินิยมเพื่อรวมชาติอิตาลีขึ้นในทศวรรษ1820โดยมี

ราชอาณาจักรซาร์ดิเนียเป็นแกนนำหลักซึ่งมีคามิโลคาวัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงระบบราชการให้เกิดรัฐรวมศูนย์ขึ้นนำไปสู่การรวมรัฐตอนกลางใต้และเหนือเข้าด้วยกันรวมถึงการผนวกกรุงโรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีทำให้อิตาลีควบคุมดินแดนคาบสมุทรอิตาลีได้ทั้งหมด 2. การรวมชาติเยอรมนีเริ่มเมื่อพระเจ้าวินเฮมที่1แห่งปรัสเซียทรงแต่งตั้งออสโตฟอนบิสมาร์กเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้นำคนสำคัญในการรวมชาติเยอรมนีโดยมีปรัสเซียซึ่งเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดเป็นแกนนำหลักบิสมาร์กใช้วิธีการทางการทูตเพื่อรวมชาติโดยใช้รูปแบบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญประกอบกับความรู้สึกชาตินิยมของชาวเยอรมนีเนื่องจากความแพร่หลายในการใช้ภาษาเยอรมนีอันเป็นผลจากการแพร่กระจายของสิ่งพิมพ์ในขณะนั้นทำให้เกิดสำนึกร่วมกันประการต่อมาก็คือการที่เห็นชาติอื่นๆสร้างชาติจนกลายมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้กลายมาเป็นแบบอย่างให้หลายๆแคว้นเข้ารวมกันจนสามารถสร้างจักรวรรดิเยอรมนีในที่สุด

ที่2เรื่องอารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับประกอบด้วย3ตอนก็คือตอนที่ 2.1 ลัทธิพาณิชย์กับเศรษฐกิจยุคใหม่ตอนที่ 2.2 เศรษฐกิจยุคใหม่ตอนที่ 2.3 ปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบมีวัตถุดังนี้ข้อ1อธิบายบริบทของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ได้ข้อที่2อธิบายความโดดเด่นของการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนภายใต้ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้และข้อ3สรุปสาระสำคัญของการเกิดขึ้นของปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่และผลกระทบได้เรามาดูกันเรื่องลัทธิพาณิชย์นิยมกับเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเศรษฐกิจยุโรปมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญ2ประการก็คือ1เกิดการสำรวจทางทะเลอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดแนวคิดพาณิชย์นิยมนะครับแนวคิดพาณิชย์นิยมก็คือการที่รัฐมีบทบาทควบคุมสนับสนุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศรวมถึงการใช้กำลังทางทหารเพื่อแผ่อิทธิพลทางการค้านะครับตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นต้นมาเนี่ยกษัตริย์ในยุโรปนะครับอนุญาตให้มีการจัดตั้งบริษัททางการค้าเพิ่มมากขึ้นรวมถึงอนุญาตให้ใช้กำลังทางทหารเพื่อแย่งชิงเส้นทางการค้าทำให้การแข่งขันทางการค้าของยุโรปเนี่ยเป็นไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษและฮอลันดาซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจากลัทธิพาณิชย์นิยมดังกล่าวเพราะว่ามีกองทัพเรือเข้มแข็งประการต่อมาก็คือการขยายอิทธิพลทางการค้าข้ามทะเลของอังกฤษนะครับเป็นผลมาจากเมื่อปี1588นะครับอังกฤษมีชัยชนะในสงครามทางเรือเหนือสเปนทำให้กองทัพเรือของสเปนอันยิ่งใหญ่เนี่ยต้องล่มสลายลงเปิดทางให้อังกฤษเนี่ยกลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลแทนที่ประการต่อมาก็คืออังกฤษเนี่ยได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกแห่งอังกฤษเพื่อเข้าควบคุมเมืองท่าการค้าสำคัญในโลกตะวันออกทำให้เศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นประการที่2การขยายอิทธิพลทางการค้าข้ามทะเลของฮอลันดานะครับหลังจากที่ราชวงศ์ฮับบุกของสเปนเสื่อมลงรัฐในดินแดนฮอลแลนด์เนี่ยได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทการค้าอินเดียแห่งรัฐขึ้นเมื่อปี1602โดยการร่วมทุนของกลุ่มพ่อค้านอกจากมีกองเรือสินค้าแล้วเนี่ยยังมีกองกำลังทางทะเลคอยคุ้มกันด้วยดัชเนี่ยนะครับได้เข้าควบคุมเมืองปัตเตเวียซึ่งเป็นเมืองสำคัญบนเกาะชวาของอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตเครื่องเทศบนเกาะโมลุกกะทำให้สามารถแสวงหาความมั่งคั่งจากการค้าเครื่องเทศได้เรื่องที่ 2.2 เศรษฐกิจยุคใหม่ประการแรกก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองเมืองเนี่ยเติบโตตามเส้นทางการค้าครับก่อให้เกิดชนชั้นนายทุนพ่อค้าช่างฝีมือซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นกลางที่เป็นอิสระจากระบบฟิวดัลแล้วก็มีโอกาสสะสมความมั่งคั่งมากกว่าชนชั้นที่เป็นชาวนาติดที่ดินนะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในยุโรปในขณะนั้นประการที่2ก็คือการค้าและการเงินยุคใหม่นะครับก็คือประการแรกการค้าเนี่ยทำให้กลุ่มนายทุนมีโอกาสสะสมเงินตราจากการค้ามีการให้กู้ยืมเงินรวมถึงการลงทุนในระบบเงินตราต่างๆต่อมาเนี่ยก็เกิดความเฟื่องฟูทางการค้าของเมืองและรัฐต่างๆในยุโรปก่อให้เกิดการกู้ยืมเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการขยายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาซึ่งสินค้าฟุ่มเฟือยที่เป็นที่นิยมของชนชั้นสูงและทำกำไรให้กับพ่อค้าได้อย่างสูงประการต่อมาก็คือการใช้จ่ายในการสงครามของรัฐที่เพิ่มมากขึ้นทำให้รัฐเนี่ยต้องมีการออกพันธบัตรเป็นเหตุให้นายทุนเหล่านี้นะครับมีโอกาสสะสมทุนเนี่ยมากขึ้นไปอีกประการที่3การจัดตั้งบริษัทการค้าข้ามสมุทรทำให้เกิดการผูกขาดโดยกลุ่มทุนเนี่ยเติบโตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของหุ้นของบริษัทต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมของนักลงทุนในขณะนั้นและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเมืองในยุคดังกล่าวเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นประการที่2ก็คือเรื่องระบบการเงินนะครับการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยจะมีลักษณะสำคัญ2ประการก็คือการเกิดขึ้นของระบบตราสารหนี้กล่าวคือรัฐเป็นผู้ออกเอกสารเพื่อขอกู้เงินจากคนทั่วไปเนื่องจากรัฐมีความจำเป็นต้องระดมทุนในการทำสงครามซึ่งเป็นระบบทางการเงินที่เพิ่งเริ่มขึ้นและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายประการที่2การเกิดขึ้นของตลาดหุ้นนะครับก็คือการรวมกลุ่มลงทุนในนามบริษัทเพื่อระดมทุนซึ่งปรากฏครั้งแรกในศตวรรษที่17ทั้งสองดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจก็คือนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นประการที่2ก็คือว่าทำให้ชนชั้นนายทุนมีโอกาสสะสมทุนเพิ่มมากขึ้นและจะกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในสังคมยุโรปในระยะเวลาต่อมาเรื่องที่ 2.3 ปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบเศรษฐกิจของยุโรปที่ขยายตัวในช่วงก่อนหน้าเนี่ยนะครับก่อให้เกิดฟองสบู่ในตลาดทุนและสินค้าฟุ่มเฟือยในระยะเวลาต่อมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐต่างๆในยุโรปเนี่ยทุ่มเงินในการทำสงครามนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนำมาซึ่งวิกฤตการทางเศรษฐกิจในช่วงศตวรรษที่16ถึง18ที่สำคัญ3กรณีก็คือกรณีที่1
การผิดชำระหนี้ของสเปนนะครับก็คือราชสำนักสเปนมีการใช้จ่ายเงินเกินตัวนะครับทำให้ฐานะทางการเงินของชาติย่ำแย่ลงนำไปสู่การผิดชำระหนี้เนี่ยถึง9ครั้งด้วยกันกรณีที่2วิกฤตฟองสบู่ทิวลิปนะครับเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองในดัตช์ทำให้ดอกทิวลิปซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยราคาแพงเนี่ยนำไปสู่การเกิดการเก็งราคาธุรกิจดอกทิวลิปว่าจะมีราคาสูงขึ้นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยราคาดอกทิวลิปเนี่ยกลับไม่สูงตามที่คาดการก่อให้เกิดวิกฤตการเศรษฐกิจฟองสบู่ดอกทิวลิปขึ้นในสังคมดัตช์กรณีที่3ก็คือวิกฤตการฟองสบู่บริษัทเซาซีนะครับเนื่องจากนายทุนเนี่ยพากันปั่นราคาว่าการประกอบการของบริษัทเซาซีเนี่ยมีผลประกอบการการค้าพ้นทะเลเป็นอย่างดีและน่าจะทำกำไรได้มากทำให้เกิดการลงทุนในรูปแบบหุ้นกับบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมากท้ายที่สุดเมื่อความจริงปรากฏนะครับปรากฏว่าบริษัทไม่ประสบความสำเร็จดังเช่นมีการโฆษณาก็นำมาสู่ผลกระทบอย่างวงกว้างเพราะหุ้นของบริษัทเนี่ยตกลงอย่างรวดเร็วปัจจัยดังกล่าวเนี่ยแสดงเห็นถึงว่านายทุนเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็นไปในระบบเศรษฐกิจของยุโรปในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

19.3 สังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ประกอบด้วยเรื่องที่ 3.1 สังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมเรื่องที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงวิถีของผู้คนในสังคมยุคใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ1วิเคราะห์บริบทสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมได้ข้อ2อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีของผู้คนทั้งในด้านวิถีการดำเนินชีวิตและวิธีคิดเกี่ยวกับสังคมของผู้คนในยุคใหม่ได้เรื่องที่ 3.1 นะครับสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญโดยเฉพาะยิ่งการตื่นตัวในเรื่องของการแสวงหาภูมิปัญญาความรู้และก็ความก้าวหน้าทางความคิดของผู้คนประการแรกก็คือเป็นผลมาจากการขยายตัวของวัฒนธรรมการอ่านและการแพร่หลายของสิ่งพิมพ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่โยฮันกูเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นทำให้สิ่งพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยในยุโรปเนี่ยแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วสอดคล้องกับการเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลางในขณะนั้นก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านการเขียนและเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางภูมิปัญญาความคิดของผู้คนในยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวประการที่2ลักษณะเด่นอีกอย่างก็คือการเดินทางแบบแกรนทัวร์ซึ่งเป็นการเดินทางเพื่อเรียนรู้ศิลปวิทยาแสวงหารากเหง้าทางอารยธรรมตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กลุ่มคนหนุ่มซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกไปเรียนรู้ดินแดนอื่นๆของยุโรปเพื่อที่จะได้เข้าใจรู้จักดินแดนอื่นก่อนที่จะกลับมาเข้ารับราช

การซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญของกลุ่มชนชั้นสูงในขณะนั้นทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีหูตากว้างไกลและก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางประการที่3วัฒนธรรมการถกเถียงและการสมาคมความรู้ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมสำคัญของยุโรปรวมไปถึงราชสำนักด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชสำนักยุโรปมีการก่อตั้งราชสมาคมหรือว่า Royal Society ขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นรวบรวมความรู้เป็นที่รวบรวมบัณฑิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆขณะที่ชนชั้นสูงมีวัฒนธรรมแบบซาลอนนะครับเป็นการรวมกลุ่มพูดคุยถกเถียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปรัชญาศิลปะและวรรณกรรมต่างๆกิจกรรมเหล่านี้นะครับแสดงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาความรู้ของสังคมยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวและเป็นแรงผลักดันให้สังคมยุโรปเนี่ยมีความก้าวหน้าทางภูมิปัญญาอย่างคึกคักในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเรื่องที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงวิถีของผู้คนในสังคมยุคใหม่นอกจากเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการค้าแล้วนะครับอิทธิพลของช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยยังนำมาสู่การปลูกสร้างบ้านเมืองให้มีความคงทนถาวรรวมไปถึงมีการวางผังเมืองด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างเป็นระบบมีการจัดทำระบบสุขาภิบาลเพื่อรักษาระบบสุขอนามัยภายในเมืองใหญ่ซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นนอกจากนี้ผู้คนยังนิยมของฟุ่มเฟือยก่อให้เกิดวัฒนธรรม Coffee House หรือลักษณะการนั่งดื่มกาแฟในร้านกาแฟต่างๆเพื่อร่วมถกเถียงและก็สนทนาอันเป็นลักษณะชีวิตของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในห้วงระยะเวลาดังกล่าวประการที่2วิถีชีวิตของผู้คนกับวัฒนธรรมการบริโภคความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าเนี่ยทำให้คนในยุโรปจากเดิมซึ่งมีเพียงชนชั้นสูงเท่านั้นมีโอกาสบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งให้โปรตีนนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในห้วงระยะเวลาต่อมาเนี่ยทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหลักของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของผู้คนในยุโรปเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการค้าพ้นทะเลเนี่ยยังนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและรับเอาวัฒนธรรมการดื่มชาจากจีนเข้ามาแพร่หลายในสังคมอังกฤษด้วยนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมความบันเทิงอาทิเช่นการชมละครซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของเชกสเปียร์อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมความบันเทิงของผู้คนในเมืองในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับประการที่3การให้ความสำคัญกับปัจเจกและพื้นที่ส่วนตัวสาเหตุเป็นเพราะในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยผู้คนในสังคมยุโรปเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับแนวคิดที่เรียกว่ามนุษยนิยมก็คือให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์แล้วก็ให้ความเคารพในฐานะของความเป็นปัจเจกนำมาสู่วัฒนธรรมการให้ความเคารพในเรื่องพื้นที่ส่วนตัวและเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่สาธารณะกับเรื่องส่วนบุคคลด้วยประกอบกับสังคมในยุโรปในขณะนั้นเนี่ยนะครับวัฒนธรรมการอ่านกำลังแพร่หลายซึ่งการอ่านเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราอ่านขบคิดตามเนื้อหาที่ผู้เขียนนำเสนอดังนั้นเนี่ยการมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อแสวงหาความรู้และก็ปัญญาเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญในวัฒนธรรมยุโรปในเรื่องดังกล่าวนะครับประการที่4การตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่เดิมเนี่ยนะครับสังคมยุโรปเนี่ยสามารถแสวงหาความมั่งคั่งได้จากการล่าอาณานิคมและการค้าทาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำกลุ่มคนผิวสีจากโลกที่3เนี่ยเข้าไปเป็นแรงงานนะครับแล้วก็มีการกดขี่ข่มเหงแล้วก็ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามอิทธิพลของแนวคิดจากนักปรัชญาและแนวคิดอธิภาพต่างๆนำไปสู่ความตื่นตัวในเรื่องการต่อต้านการค้าทาสนะครับและข้อ5นะครับการรวมกลุ่มอาชีพการเติบโตของเมืองเนี่ยนำมาสู่อาชีพที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนำมาสู่การรวมกลุ่มในสมาคมอาชีพต่างๆเพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ดูแลกันและกันในกลุ่มชนชั้นที่มีอาชีพเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับการรวมกลุ่มครั้งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการรวมกลุ่มของผู้ใช้แรงงานหรือกลุ่มกรรมกรเพื่อต่อต้านการกดขี่จากนายทุนและชนชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานไม่เป็นธรรมซึ่งกำลังดำเนินไปในขณะนั้นรากฐานของการรวมกลุ่มของกรรมกรเหล่านี้เองจะกลายเป็นแนวร่วมผู้ใช้แรงงานซึ่งจะมีอิทธิพลทางการเมืองต่อสังคมยุโรปและโลกตะวันตกในห้วงระยะเวลาต่อมา

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: เรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ากรส่วนใหญ่ของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวเมียนมานะคะที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทก็ตามแต่ว่าในประเทศเมียนมายังมีกลุ่มชาติพันธุ์หลักและก็ชาติพันธุ์ย่อยนะคะรวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆนอกเหนือจากพุทธศาสนาอีกเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมความเชื่อวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าชาติพันธุ์หลักของพม่าเนี่ยได้แก่พม่ามอญฉานกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงแดงนะคะหรือว่ากะยากะฉินชินแล้วก็ยะไข่ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยอาทิปะหล่องดะนุปะโอว้าโกกั้งนะคะเป็นต้นในรัฐธรรมนูญของเมียนมาแม้ว่าจะระบุว่าให้ประชาชนนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือชาวเมียนมาเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาเพศหรือเผ่านะคะเพราะว่าทั้งหมดถือเป็นพลเมืองแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะพบได้ว่าชาวพม่าเนี่ยที่เป็นชาวพม่าแท้ๆเนี่ยมีสิทธินะคะเหนือเผ่าพันธุ์นะคะชาติพันธุ์อื่นๆทีนี้นอกจากชาวพม่าแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะในประเทศเมียนมาก็ยังมีชาวอินเดียนะคะและชาวจีนนะคะและลูกหลานนะคะที่อาศัยอยู่เนี่ยเป็นจำนวนมากศาสนานะคะรัฐบาลเมียนมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ว่ารัฐบาลเมียนมาก็ให้ความสำคัญกับพุทธศาสนานะคะนิกายเถรวาทในมากที่สุดชาวพม่าชาวมอญชาวฉานนะคะส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์อย่างกะเหรี่ยงกะยากะฉินแล้วก็ชินนะคะจะนับถือศาสนาคริสต์ทีนี้การกระจายตัวของประชากรเนี่ยนะคะในดินแดนของพม่าเนี่ยมีลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอประชากรส่วนใหญ่นะคะจะอาศัยอยู่บริเวณที่ราบภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปากแม่น้ำอิระวดีแล้วก็ที่ราบลุ่มนะคะตอนกลางนะคะของแม่น้ำอิระวดีซึ่งในบริเวณดังที่ว่ามาเนี่ยจะเป็นกลุ่มชาวพม่านะคะอาศัยเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ที่ราบสูงทางตอนเหนือตอนออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็เทือกเขาที่อบล้อมเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยใหญ่นะคะหรือชาวฉานชาวกะฉินชินกะยานะคะซึ่งในที่ที่มันเป็นที่ราบสูงแล้วก็ภูเขาสูงเนี่ยนะคะประชากรก็จะค่อนข้างเบาบางนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะในลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ประชากรนะคะในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยไม่ได้ไปมาหาสู่กันมาก

นักนะคะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีลักษณะที่นะคะมีลักษณะเฉพาะแล้วก็ไม่ค่อยมีความผูกพันกันในฐานะประชาชนร่วมประเทศมากนักทีนี้นอกจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยก็ยังมีส่วนสนับสนุนให้ประชาชนนะคะในทุกๆส่วนของสังคมเมียนมาเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันอยู่แต่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองนะคะแล้วก็ในท้องถิ่นของตนเองมากกว่าที่จะรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพรวมของทั้งประเทศนะคะทีนี้ลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งทางสังคมของเมียนมานอกจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของสถาบันสงฆ์นะคะสถาบันสงฆ์เนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตชาวเมียนมาตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็มีบทบาททางการเมืองอย่างมากนะคะตลอดประวัติศาสตร์พม่านะคะจนถึงปัจจุบันประเด็นต่อมาที่เราจะดูก็คือเรื่องทางเศรษฐกิจนะคะดังที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าประเทศเมียนมาเนี่ยอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็มีประชากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะปัญหาทางการเมืองได้ก็ส่งผลกระทบนะคะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมากในยุคอาณานิคมนะคะจริงๆแล้วพม่าเนี่ยมีเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของการส่งออกที่มีชื่อเสียงคือนะคะถือเป็นแหล่งผลิตข้าวนะคะป้อนตลาดโลกนะคะทีนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะพอหลังได้รับเอกราชเนี่ยเศรษฐกิจของพม่าก็เริ่มตกต่ำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่นายพลเนวินเนี่ยปกครองนะคะในช่วงปี1962ถึง1988นะคะตรงนี้เป็นรัฐบาลทหารที่ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบนโยบายสังคมนิยมนะคะหรือที่เขาเรียกว่าสังคมนิยมวิถีพม่านะคะยึดกิจการทุกอย่างเป็นของรัฐหมดเลยแล้วก็ปิดประเทศนะคะทำให้ประเทศพม่าเรียกว่ายากจนนะคะอย่างมากทีนี้ประเทศเมียนมาก็กลับไปสู่นะคะเศรษฐกิจแบบตลาดอีกครั้งนะคะเริ่มเปิดให้ต่างชาติแล้วก็เอกชนลงทุนนะคะเริ่มตั้งแต่ปี1989แต่ตอนนั้นก็ยังอยู่ในการปกครองของรัฐบาลทหารแต่ว่าเป็นรัฐบาลทหารสล็อกแล้วก็ SPDC ในเวลาต่อมานะคะรายได้สำคัญก็จะมาจากพวกของการค้าไม้นะคะเรื่องของแหล่งพลังงานน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะคะแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยถึงจะเปิดเศรษฐกิจแล้วแต่ว่ากลุ่มประเทศตะวันตกนะคะก็ยังคว่ำบาตรนะคะเมียนมาอยู่เพราะว่าถือว่าปกครองโดยรัฐบาลทหารแล้วก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแต่ขณะนั้นก็ดีนะคะน่าสนใจมากก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมารวมทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะก็ได้เข้ามาลงทุนและค้าขายกับเมียนมาเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจเมียนมานะคะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในช่วงทศวรรษนะคะ2010ก็คือในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองสู่ระบอบประชาธิปไตยนะคะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วรัฐบาลเมียนมาภายใต้การนำนะคะของประธานาธิบดีเต็งเซ็งนะคะที่เริ่มและเปลี่ยนมาสู่การปกครองในระบอบนะคะประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะคะก็เร่งนะคะพัฒนาเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็เลยมีการค่อยๆพัฒนาเรื่องของระบบการเงินนะคะการลงทุนการแก้ไขกฎหมายนะคะเชื้อเชิญให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนนะคะทีนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อนะคะนางองซานซูจีนะคะหัวหน้าพรรค NLD เนี่ยได้รับการเลือกตั้งนะคะซ่อมดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.ทำให้ประเทศของทางด้านตะวันตกสหภาพยุโรปอเมริกาก็ดีที่เคยคว่ำบาตรมายาวนานนะคะคราวนี้ก็ชื่นชมแล้วก็ค่อยๆผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรนะคะแล้วก็หลั่งไหลกันเข้ามาลงทุนนะคะที่พม่าและทีนี้นะคะต่อมาในยุคที่ NLD เนี่ยนะคะขึ้นเป็นรัฐบาลเองนะคะNLD เนี่ยก็มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของการลงทุนจากต่างชาตินะคะผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนการลงทุนทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะในยุคนี้นะคะการลงทุนนะคะก็เข้ามาเป็นจำนวนมากประเทศนะคะที่มีมูลค่าการลงทุนนะคะสูงมากนะคะนำโดยสิงคโปร์จีนไทยเวียดนามเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงนะคะมูลค่าการส่งออกของสินค้าของพม่าที่ส่งออกนะคะก็น่าสนใจก็คือมีสินค้าสำเร็จรูปนะคะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินแร่โลหะผลิตภัณฑ์ทางทะเลนะคะป่าไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ยังไงก็ดีเนี่ยนะคะภาคการเกษตรก็ยังคงเป็นภาคหลักนะคะภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศรายได้นะคะการจ้างงานก็ดีนะคะก็ยังพึ่งพาทางด้านการเกษตรเนี่ยเป็นหลักนะคะสินค้าเกษตรที่ส่งออกที่สำคัญของเมียนมาก็คือข้าวนะคะถั่วเมล็ดพืชต่างๆนะคะน้ำมันนะคะแล้วก็อาหารทะเลนะคะน่าสนใจมากเลยก็คือว่าเมียนมาเนี่ยส่งออกถั่วแล้วก็ธัญพืช

เป็นอันดับ2ของโลกรองมาจากประเทศแคนาดานะคะอันนี้เป็นข้อมูลในปี2017นะคะส่วนอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยในยุคประชาธิปไตยก็พยายามพัฒนามากขึ้นมีเขตอุตสาหกรรมนะคะแต่อุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้ามานะคะและเป็นอุตสาหกรรมหลักนั่นคืออุตสาหท่องเที่ยวนะคะในช่วงก่อนรัฐประหารเนี่ยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาในเมียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวหลักๆก็คือประเทศจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นต่อมานะคะเราจะมาดูเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะประเทศเมียนมานะคะในปัจจุบันเนี่ยแบ่งเขตการปกครองนะคะส่วนภูมิภาคออกเป็น7รัฐนะคะสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะได้แก่รัฐกะชินรัฐกะยารัฐกะเหรี่ยงรัฐชินรัฐมอญรัฐยะไข่แล้วก็รัฐฉานทีนี้อีกส่วนนึงนะคะจะเรียกว่า7ภาคนะคะหรือว่ามณฑลสำหรับชาวพม่าแท้ได้แก่ภาคสกายภาคตะนาวสีภาคพะโคภาคมะเกวภาคมันดาเลภาคย่างกุ้งแล้วก็ภาคเอยาวดี14หน่วยบริหารราชการนะคะทุกหน่วยก็จะมีรัฐสภาแล้วก็รัฐบาลเป็นของตนเองประชาชนใน14หน่วยการปกครองเนี่ยเลือกตั้งสมาชิกแล้วก็จัดตั้งรัฐสภามีคณะรัฐมนตรีขึ้นประจำภาคและรัฐนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะทุกโครงสร้างการปกครองต้องแบ่งสัดส่วนนะคะให้กองทัพพม่าเนี่ยนะคะ1ใน4หรือร้อยละ25รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะของพม่าในปี2008ก็ยังได้กำหนดเขตการปกครองตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆขึ้นอีกภายในรัฐแล้วก็ภาคนะคะได้แก่เขตปกครองตนเองนาคะอันนี้ก็อยู่นะคะในภาคสกายเขตปกครองตนเองธนุหรือดนุนะคะเขตปกครองตนเองปะโอเขตปกครองตนเองปะหล่องแล้วก็เขตปกครองตนเองโกกั้งแล้วก็เขตปกครองตนเองว้าอันนี้ก็จะอยู่ในดินแดนรัฐฉานนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีสภานะคะเช่นเดียวกันรัฐสภาเมียนมานะคะรัฐสภากลางนะคะจะเรียกว่าเรียกในภาษาพม่าว่าปีดาวลุสุดดอปีดาวสุลุดดอนะคะซึ่งสภาแห่งสหภาพเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย2สภาคือสภาประชาชนหรือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสภาล่างแล้วก็สภาชนชาตินะคะแล้วก็ซึ่งเป็นสภาสูงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะคะส.ส.จำนวน440ที่นั่งนะคะก็จะเป็นส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งนะคะจากแต่ละอำเภออำเภอละ1ที่นั่งรวมกันไม่เกิน330ที่นั่งส่วนอีก110ที่นั่งอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนของทหารพม่าปัจจุบันก็นะคะปกครองในระบอบที่มีประธานาธิบดีเนี่ยนะคะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารนะคะคุณสมบัตินะคะสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั่นก็คือนะคะจะต้องไม่มีบิดามารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรหรือธิดานะคะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศอื่นนะคะด้วยเหตุนี้เองทำให้นางองซานซูจีที่เป็นหัวหน้าพรรค NLD เนี่ยนะคะจึงไม่สามารถขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้นะคะไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้งก็ตามประธานาธิบดีมีวาระนะคะสมัยละ5ปีแล้วก็ไม่เกิน2สมัยติดกันนะคะทีนี้นะคะปัญหาทางการเมืองนะคะที่เราเห็นในพม่านะคะจนถึงปัจจุบันที่สำคัญก็มีอยู่2เรื่องนั่นก็คือปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ปัญหาการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อศาสนาประเพณีแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของชาวพม่านะคะประเด็นแรกนะคะก็เราจะมาดูเรื่องของความเชื่อแล้วก็ศาสนานะคะผู้คนในประเทศเมียนมาเนี่ยนะคะมีความเชื่อแล้วก็ศาสนาที่นับถือที่หลากหลายนะคะแต่ว่าในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงความเชื่อและศาสนานะคะรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวพม่าเนี่ยเป็นหลักนะคะพื้นฐานความเชื่อนะคะของชาวพม่าเนี่ยก็จะผสมกันนะคะระหว่างความเชื่อโบราณที่เรื่องของโหราศาสตร์นะคะความเชื่อนะคะเรื่องนัดนะคะแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาความเชื่อดังกล่าวเหล่านี้นะคะก็จะเป็นรากฐานความคิดนะคะที่ส่งถึงวิถีปฏิบัตินะคะแล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากในการดำรงชีวิตของชาวเมียนมานะคะน่าสนใจมากเลยก็คือชาวพม่าเนี่ยนะคะเชื่อนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของวันเกิดนะคะวันเกิดในที่นี้หมายถึงวันเกิดในสัปดาห์นะคะว่าเราเกิดวันจันทร์วันอังคารหรือวันอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะชาวพม่าบอกว่าถ้าไม่รู้วันเกิดเนี่ยว่าเราเกิดวันอะไรในรอบสัปดาห์เนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก

มากเลยนะคะวันในรอบสัปดาห์เนี้ยนะคะที่ชาวพม่าเชื่อก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทิศทั้ง8นะคะที่ในทิศต่างๆเนี่ยก็จะมีนะคะเทพนะคะประจำดาวพระเคราะห์แล้วก็มีสัตว์นะคะประจำดาวพระเคราะห์นะคะอย่างเช่นวันอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีสัตว์ประจำก็คือครุฑนะคะอย่างวันอังคารนะคะก็เป็นทางด้านตะวันออกเฉียงใต้มีสิงห์นะคะตรงนี้ก็จะมีครบเลยเป็นทิศทั้ง8นะคะซึ่งระบบวานทั้ง8แล้วก็ทิศทั้ง8เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวพม่าเนี่ยนะคะจะต้องทราบวันเกิดของตนเองเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นจะได้กราบไหว้บูชาเทวดาประจำดาวนพเคราะห์ในทิศต่างๆได้ถูกต้องนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการทำการสำคัญในวันต่างๆนะหรือในทิศที่ตกนะคะเป็นอุบาทสำหรับตัวเขานะคะฉะนั้นถ้าเราไปนะคะประเทศเมียนมาหรือเรามีเพื่อนเป็นชาวพม่านะคะบางทีเขาจะถามนะคะว่าเราเกิดวันอะไรแล้วก็นะคะถ้าไปที่วัดนะคะพอเขารู้ว่านะคะเราเกิดวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เขาก็จะพาเรานะคะไปไหว้พระไหว้เทวดานะคะประจำทิศนั้นความเชื่อนะคะเรื่องต่อมาที่สำคัญมากเลยและเป็นเอกลักษณ์ของพม่าก็คือความเชื่อเรื่องนัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อดั้งเดิมแบบวิญญาณนิยมนะคะนัดเนี่ยก็เปรียบได้กับผีนะคะแต่ก็มีระดับที่สูงกว่าผีทั่วไปนะคะแต่ก็ไม่เทียบเท่ากับเทวดานะคะนัดเนี่ยก็คือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะคะของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงหรือว่าอย่างที่เราอาจจะพูดในภาษาปากว่าตายโหงนะคะคือตายอย่างยังไม่สมควรนะคะทีนี้วิญญาณนะคะของผู้ที่ตายเนี่ยก็จะมีอิทธิฤทธิ์นะคะสามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้นะคะชาวพม่าก็จะเชื่อว่านัดเนี่ยนะคะก็จะให้ความคุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่นับถือแล้วก็ศรัทธาแล้วก็กราบไหว้นะคะความเชื่อเรื่องนัดและการบูชานัดเนี่ยก็แพร่หลายนะคะอย่างมากในสังคมชาวเมียนมานะคะดังจะเห็นได้ว่ามีการตั้งศาลนัดเอาไว้ที่หน้าบ้านนะคะการตั้งหิ้งบูชานัดนะคะไว้นะคะต่ำกว่าแต่ใกล้เคียงกันนะคะกับหิ้งบูชาพระพุทธรูปนะคะมีการสร้างศาลานัดนะคะในลานวัดนะคะในลานพระเจดีย์มีการจัดพิธีเส้นสรวงนะคะแล้วก็เข้าส่งนะคะตามตำนานประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือก็บอกว่าพระเจ้าอโนรธาเนี่ยแหละปฐมกษัตริย์ของภูกามเนี่ยเป็นคนที่รวบรวมแล้วก็สถาปนานะคะนัดหลวง37ตนนะคะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยนะคะถึงจะมีนัดหลวง37ตนเนี่ยแต่ว่าหน้าที่สำคัญก็คือปกปักพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นการบูรณาการนะคะเอาความเชื่อท้องถิ่นแล้วก็ศาสนาเข้ามาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของการจัดเครื่องบูชานัดนะคะเราก็จะเห็นนะคะที่เป็นลักษณะของถาดหรือว่าพานนะคะในภาษาพม่าก็จะเรียกว่ากระเดาะเวนะคะก็จะมีมะพร้าวสดนะคะกล้วยดิบนะคะมาครูแล้วก็ยาเส้นแล้วก็อาจตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะและนัดบางตนนะคะก็จะมีเครื่องบูชาที่พิเศษกันออกไปนะคะส่วนนะคะพิธีนะคะเข้าทรงนะคะบวงสรวงนัดนะคะคนที่ทำหน้าที่เป็นร่างทรงในภาษาพม่าก็จะเรียกว่านัดกระดอกนอกจากเรื่องนัดแล้วนะคะนอกจากเรื่องของความเชื่อทางโบราณนะคะพุทธศาสนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายเถรวาทเนี่ยนับเป็นศาสนาหลักของชาวพม่านะคะศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเนี่ยฝังรากลึกมายาวนานนะคะตั้งแต่ยุคจารีตนะคะแล้วก็เป็นอุดมการณ์นะคะที่คอยจันลงนะคะสังคมนะของพม่านะคะให้เข้าด้วยกันโลกทัศน์ของชาวพม่านะคะอยู่ในกรอบอธิบายนะคะทางพุทธศาสนาแล้วก็ตำนานความเชื่อพุทธศาสนาทั้งสิ้นถ้าเราพิจารณาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะวิถีปฏิบัติของชาวพม่าพุทธนะคะก็จะโยงใหญ่นะคะกับพุทธศาสนาทั้งสิ้นความเป็นพุทธเนี่ยนะคะยังเป็นอัตลักษณ์ของชาวพม่านะคะและยังถูกขับเน้นมากขึ้นในสมัยอาณานิคมนะคะเมื่อนักชาตินิยมพม่าเรียกร้องให้ชาวพม่าเนี่ยเคร่งครัดต่อพุทธศาสนาแล้วก็ประเพณีดั้งเดิมเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของพม่าไม่ให้ถูกกลืนหายหรือทำลายโดยการยึดครองของต่างชาตินะคะในยุคอาณานิคมเนี่ยนะคะการที่สตรีพุทธพม่าเนี่ยไปแต่งงานกับบุรุษต่างศาสนานะคะแล้วต้องเปลี่ยนศาสนานั้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นความผิดมหันต์เพราะว่านักชาตินิยมในยุคอาณานิคมเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ทำลายชนชาติและเผ่าพันธุ์นะคะเพราะว่าความเป็นพม่านั้นคือความเป็นพุทธด้วยนะคะทีนี้นะคะผู้นำประเทศนะคะในยุคประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ใน

ยุคเผด็จการทหารเนี่ยนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยก็จะยังคงใช้พุทธศาสนาเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมแล้วก็สร้างความนิยมนะคะในหมู่ประชาชนแล้วพุทธศาสนาเองก็เป็นที่พึ่งนะคะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวพม่านะคะในช่วงที่ต้องทนทุกข์นะคะจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็นะคะในช่วงที่อยู่ในระบอบเผด็จการทหารเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะแม้ว่าพม่าเนี่ยจะเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกนะคะแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศอีกครั้งตั้งแต่ปี1989นะคะแล้วก็อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษนะคะ2010เนี่ยนะคะที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะเทคโนโลยีความทันสมัยอะไรถาโถมเข้าไปแต่ว่าความเป็นพุทธศาสนาความเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะของชาวพม่าเนี่ยก็ยังเข้มแข็งนะคะศรัทธายังล้นเปี่ยมนะคะแล้วก็ยังเห็นนะคะชาวพม่าถือศีลทําบุญสวดมนต์ภาวนาจาริกแสวงบุญนะคะไปนมัสการพระธาตุเจดีย์สำคัญต่างๆนะคะอย่างไม่เสื่อมคลายการฝึกวิปัสสนากรรมฐานในพม่านะคะก็เป็นที่ที่มีเรียกว่าเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะอันนี้เราก็จะเห็นอย่างในทุกวันนี้ในประเทศเมียนมาทีนี้เรื่องต่อมานะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของประเพณีนะคะประเพณีนะคะของชาวเมียนมาเนี่ยนะคะก็จะมีประเพณี12เดือนนะคะที่ในภาษาพม่าเรียกว่าเซนละยาดีเปวยนะคะชาวพม่าก็จะนะคะมีเดือนนะคะตามปฏิทินจันทรคตินะคะอย่างเช่นเดือนดากูนะคะมีนากลางมีนาคมถึงกลางเมษายนนะคะก็จะมีประเพณีสงกรานต์นะคะที่เป็นวันขึ้นปีใหม่อันนี้ก็เช่นเดียวกับประเทศไทยนะคะต่อมาเดือนกระส่งนะคะอันนี้ก็จะมีประเพณีการรดน้ำต้นโพนะคะในวันวิสาขบูชานะคะเดือนนายงอันนี้คือกลางพฤษภาถึงกลางมิถุนาก็จะมีประเพณีการสอบพระธรรมวินัยสงฆ์นะคะเดือนหวาโซอันนี้ก็คือมีประเพณีงานบวชนะคะทีนี้ประเพณีนะคะอันนี้ก็จะครบนะคะทั้ง12เดือนนะคะเป็นประเพณี12เดือนแต่ว่าประเพณีที่นะคะชาวเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญนะคะมากเลยเนี่ยก็คือประเพณีการส่งท้ายปีคือสงกรานต์เนี่ยนะคะแล้วก็ประเพณีที่นะคะที่ให้ความสำคัญก็คือการบวชเนนนะคะฉีดยุหรือว่าที่เรารู้จักกันเรื่องของการบวชลูกแก้วนะคะหรือปล่อยสางรองของชาวไททางภาคเหนือของไทยประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมนะคะประเทศเมียนมาเนี่ยก็รุ่มรวยนะคะด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้นะคะยังสืบสานมาถึงยุคปัจจุบันนะคะทีนี้ลักษณะเด่นๆนะคะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมียนมานะคะประการแรกก็คือนะคะวัฒนธรรมอาหารนะคะชาวเมียนมานะคะชาวพม่าเนี่ยนะคะโดยทั่วไปก็บริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักนะคะเหมือนชาวไทยภาคกลางนะคะกับข้าวก็มีทั้งแกงทั้งต้มผัดนะคะน้ำพริกแล้วก็ผักหน่อแต่ทีนี้การปรุงและรสชาติจะมีความแตกต่างนะคะถ้าเกิดใครได้เคยลิ้มลองนะคะอาจจะพบว่าเอ๊ะตั้งข้อสังเกตว่าอาหารพม่าเนี่ยนะคะจะมีความมันนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าวิธีการปรุงนะคะทั้งผัดแล้วก็แกงของพม่าเนี่ยจะใช้น้ำมันในปริมาณมากนะคะตัวองค์ประกอบพื้นฐานนะคะในการปรุงอาหารของพม่าก็จะใช้พืชตระกูลหัวคือหัวหอมกระเทียมขิงนะคะแล้วก็บางเมนูอาจเพิ่มขมิ้นนะคะหรือว่าเพิ่มรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นโดยการใส่ผงมาซาล่าทีนี้ก็จะนำนะคะองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้มาผัดกับน้ำมันก่อนนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นการปรุงรสชาติน้ำมันนะคะแล้วก็ค่อยนำเอาน้ำมันที่ปรุงรสแล้วเนี่ยนะคะไปประกอบนะคะเป็นแกงเป็นผัดต่างๆนะคะนั้นปริมาณน้ำมันก็จะเยอะนะคะ

ก็จะช่วยเคลือบปิดป้องกันการเน่าเสียนะคะแล้วรสชาติก็ถ้าเทียบกับอาหารไทยเนี่ยอาหารไทยจะจัดจ้านกว่าแต่อาหารพม่าเนี่ยนะคะจะเน้นออกไปทางนะคะรสชาติที่มันแล้วก็ใช้ถั่วเยอะสิ่งต่อมาที่น่าสนใจนะคะของมรดกทางวัฒนธรรมของพม่าก็คือการใช้ตะนาคาเป็นสมุนไพรรักษาผิวนะคะของชาวพม่านะคะตะนาคาเป็นเครื่องประทินผิวนะคะที่อยู่คู่กับชาวพม่ามาตลอดนะคะแล้วก็เป็นไม้นะคะยืนต้นที่ขึ้นในเขตร้อนนะคะมีเปลือกขรุขระนะคะแล้วก็มีใบเป็นช่อนะคะเนื้อไม้ตะนาคาส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็เป็นผิวนะคะตรงนี้แหละที่นะคะชาวเมียนมาจะเอามาใช้เพราะว่ามีกลิ่นหอมเย็นนะคะแล้วก็มีสีเหลืองนวลนะคะชาวพม่าก็จะคุ้นเคยนะคะกับตะนาคาเป็นอย่างดีนะคะทาทั้งหญิงและชายนะคะแล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็จนแก่เลยนะคะอันนี้ก็เขาก็เชื่อกันว่านะคะคุณสมบัติของมันก็คือช่วยรักษาผิวพรรณป้องกันแดดนะคะแล้วก็ป้องกันการเรียกว่าเกิดสิวฝ้านะคะทำให้เนื้อตัวนี้เย็นสบายมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นอีกประการหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการแต่งกายทุกวันนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะยังมีการนุ่งนะคะผ้านุ่งหรือผ้าสรงอยู่นะคะแม้ว่าวัฒนธรรมการแต่งกายสมัยใหม่ที่เป็นกางเกงหรือกระโปรงนะคะตามระบบตามแบบสากลนิยมเนี่ยจะเข้าไปในพม่าแล้วก็ตามนะคะแต่การแต่งกายด้วยผ้านุ่งนะคะผ้าสรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่รองเท้าแตะคีบนะคะก็ยังคงเป็นที่นิยมนะคะและพบเห็นโดยทั่วไปนะคะการแต่งกายตามวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะคีบเนี่ยนะคะในพม่าเนี่ยถือว่าเป็นชุดสุภาพนะคะแล้วเป็นชุดปกตินะคะของชาวเมียนมาเลยนะคะชนชั้นนำนะคะก็ใส่ชุดตามวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะในงานสำคัญของรัฐในการประชุมสภานะคะแล้วก็การต้อนรับอาคันตุกะนะคะจากต่างประเทศลักษณะการแต่งกายตามวัฒนธรรมเนี่ยก็ยังปรากฏนะคะสืบเนื่องมาจากปลายยุคคองบองนะคะจนถึงยุคอาณานิคมเครื่องแต่งกายของชาวพม่านะคะก็จะประกอบไปด้วยผ้านุ่งนะคะเสื้อนะคะแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่นะคะหรือปวานะคะแล้วก็ผ้าโพกศีรษะนะคะที่ผู้ชายเนี่ยนะคะโพกศีรษะกันในประเด็นนะคะสุดท้ายที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะก็คือเรื่องของมรดกโลกนะคะเมืองโบราณของประเทศเมียนมานะคะในยุคปิวแล้วก็ยุคพุกามเนี่ยนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะกลุ่มเมืองโบราณของปิวนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะเมืองเบกตโนเมืองฮาลินแล้วก็เมืองศรีเกษตรอันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี2014นะคะแล้วก็ต่อมาในปี2019เมืองโบราณพุกามนะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสทพ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
3: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
5: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
0: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ค่ะ
1: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
2: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
3: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้รับสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
0: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ครับกลับมาต่อนะครับต่อไปจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาหน่วยที่9นะครับเรื่องวรรณกรรมไทยนะครับโดยผมนำบรรยายเอกนะครับสับหน่วย9วรรณกรรมไทยนะครับก็อย่างที่อาจารย์สมเกียรติว่าเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นกระบวนการนะครับในการสร้างภาษาให้มีสุนทรียะนะครับหรือมีความงามมากขึ้นนะครับสำหรับหน่วยที่9นะครับจะแบ่งเป็น4ตอนนะครับตอนแรกคือข้อนิดเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยนะครับตอนที่2คือวรรณกรรมแนวจะลงสังคมตอนที่3วรรณกรรมแนวจะลงใจและตอนที่4คือวรรณกรรมปัจจุบันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเราก็ต้องมารู้ความหมายก่อนของวรรณกรรมและวรรณศิลป์นะครับบางคนสงสัยว่าวรรณกรรมกับวรรณคดีเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับในเอกสารการสอนฉบับนี้นะครับจะใช้คำว่าวรรณกรรมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานวรรณกรรมเนี่ยจะหมายถึงงานเขียนทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดและมีจุดมุ่งหมายอย่างใดก็ได้นะครับขอให้เป็นงานที่มันเขียนขึ้นมานะขอให้มีการเผยแพร่เข้ามาเนี่ยถือเป็นวรรณกรรมได้หมดนะครับป้ายประกาศต่างๆนะฮะอะไรล่ะข้อความที่เขียนตามผนังต่างๆถือเป็นวรรณกรรมได้หมดนะครับในขณะที่มีคำว่าวรรณกรรมแล้วเนี่ยก็มีคำหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นก่อนคือคำว่าวรรณคดีนะครับวรรณคดีเนี่ยเป็นคำที่รัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงบัญญัติขึ้นมานะครับให้หมายถึงหนังสือดีหรือหนังสือที่แต่งดีนะครับซึ่งในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสรเนี่ยนะครับได้กำหนดประเภทของวรรณคดีเอาไว้นะครับว่ามีกวีนิพนธ์ละครไทยนิทานละครพูดและคำอธิบายนะครับก็คือนอกเหนือจากนี้ไปเนี่ยถือว่าไม่ใช่งานวรรณคดีในทัศนคติที่6นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอในเอกสารเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้ความหมายของวรรณกรรมเนี่ยในความหมายอย่างแคบซึ่งมีความหมายเท่ากับวรรณคดีนะครับก็คือสิ่งที่เอามาเนี่ยคือหนังสือที่อาจารย์เนี่ยได้มองแล้วว่าเป็นหนังสือดีและแต่งดีนะครับมีกระทั่งวรรณศิลป์นั่นเองนะครับพอดูวรรณศิลป์นะครับวรรณศิลป์เนี่ยก็เป็นคำสมาทนะฮะเอาความรู้จากหน่วยที่7มาช่วยนะครับวรรณศิลป์ก็คือแปลตามตัวก็คือศิลปะในการเขียนหนังสือนะครับหรือการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะในการเรียบเรียงนะครับให้เกิดผลทางอารมณ์นะวรรณศิลป์เนี่ยเสียนโกเสียดเนี่ยได้อธิบายว่าจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเช่นอารมณ์สะเทือนใจความนึกคิดจินตนาการการแสดงออกนะเทคนิคท่วงทำนองลีลาต่างๆนะครับในเอกสารเนี่ยอาจารย์วิพุทธท่านยกมา4-5 อย่างเนี่ยนะครับก็คืออารมณ์สะเทือนใจความนึกคิดจินตนาการและการแสดงออกนะครับวรรณคดีเนี่ยก็เป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทำแล้วเนี่ยก็จะต้องเกิดจากนะอารมณ์จิตใจของกวีนี่แหละนะครับในการทำให้สะท้อนออกมาผ่านทางภาษาเช่นกวีเนี่ยมีความรักคิดถึงแฟนมากเลยก็เขียนวรรณคดีขึ้นมาเรื่องนึงเป็นนิราศแล้วตอนที่ตัวเองต้องไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกคิดถึงนางเป็นที่รักออกมาเงี้ยนะครับซึ่งวรรณคดีที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยจินตนาการและการแสดงออกที่ดีด้วยนะครับงานต่อยเขียนดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดไม่เร้าอารมณ์ผู้อ่านหรือเขียนแล้วเนี่ยไม่ใช้ภาษาที่ดีในการเรียบเรียงเนี่ยคนอ่านก็อาจจะอ่านแล้วไม่เกิดอารมณ์คล้อยตามทำให้วรรณคดีเสียไป
1: ครับตัวอย่างคำว่าจินตนาการใน
0: วรรณคดี
1: นี้
0: ชัดเจนเลยฮะ
1: นักศึกษาจะได้เข้าใจ
0: มีเทพมีอะไรเงี้ยนะฮะ
1: เกินจริง
0: เกินจริง
1: ใช่ไหมใช้คำว่าเกินคือจินตนาการที่แบบว่าสร้างความสนุกสนานฮาลือหันผ่านเนื้อเรื่องที่มันเกินจริง
0: ถ้าพูดถึงจินตนาการในวรรณคดีก็พระแพทย์มณีอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมพระแพทย์มณีมีแฟนมีทั้งเงือกมีทั้งยักษ์มีทั้งฝรั่งเจ้าหญิงเอาผู้มาหมดเลยทั่วฟ้าเมืองไทยมาหมดนะมีลูกเกิดจากยักษ์มีลูกเกิดจากเงือกมีวิชาอาคมต่างๆใช่ไหมพระพี่เป่าปีทีอะไรล่ะเป่าปีทีนี่หลับไปทั้งกองทัพเลยอะไรเงี้ยสะกดกองทัพได้เงี้ยฮะก็เป็นจินตนาการที่โอ้พระพี่ที่เก่งจังอะไรเงี้ยนะครับก็หรืออย่างจากวงเงี้ยนะไปเอาลูกสาวยักษ์ไปเป็นเมียเดินไปเจอแม่เลี้ยงเป็นยักษ์อะไรเงี้ยนาง12เงี้ยนะเป็นต้นเงี้ยมันก็จะมีคือยักษ์อะไรเงี้ยก็เป็นจินตนาการก็คือจริงๆก็แสดงถึงความเป็นแบบคนที่มีอำนาจมากกว่าเรานั่นแหละนะครับเราจะปราบได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือจริงๆแล้วอย่างเรื่องรามเกียรติ์เองเนี่ยก็จินตนาการแหละครับจริงๆมันก็เป็นสงครามระหว่าง2เชื้อชาติ2กลุ่มชาติพันธุ์ใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็เลยปลอมว่าอีกฝ่ายนึงเป็นเทพอีกฝ่ายนึงเป็นยักษ์ซะอะไรเงี้ยเพื่อสร้างความชอบธรรมอีกอะไรเงี้ยนะครับต่อมาปัจจัยครับที่ส่งผลต่อวรรณกรรมนะครับมีหลายปัจจัยเลยนะครับแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองนะถ้าบ้านเมืองนะอันนี้พูดถึงวรรณคดีนะครับว่าถ้าบ้านเมืองสงบสุขวรรณคดีเกิดเยอะบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายนะครับก็วรรณคดีเกิดน้อยนะครับหรือเหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองต้องการอะไรดีต้องการคนดีก็เขียนวรรณคดีประเภทคำสอนเยอะนะ พวกปัญญีศาสนาเกิดเยอะนะฮะบ้านเมืองตอนนั้นต้องการความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ก็จะมีพวกวรรณกรรมสุริยภักดีหรือบางทีพิธีกรรมเพื่อให้มองว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่จะต้องเคารพนับถือจะต้องจงรักภักดีนี้เป็นต้นนะครับประเด็นอื่นเนี่ยเช่นภาวะผู้นำอุปกรณ์ประดิษฐ์วรรณกรรมการศึกษาและก็อิทธิพลจากต่างประเทศเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้วรรณคดีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะผู้นำอย่างเช่นเขาจะบอกว่ากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าพระองค์ใดเนี่ยใจใส่งานกวีเนี่ยกวีก็จะรุ่งเรืองใช่ไหมครับอย่างสมัยนักวิสินตอนต้นเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งก็จะบอกว่าเป็นนักรบท่านจะโปรดใช่ไหมรัชกาลที่สองเป็นกวีท่านจะโปรดร
1: ั
0: ชกาลที่สามเนี่ยเป็นพ่อค้าท่านจะโปรดอย่างเงี้ยหรือสร้างวัดท่านจะโปรดนะฮะดังนั้นก็เห็นว่าสุนันท์ภู่ก็เลยจะมีรุ่งเรืองสมัยรัชกาลที่สองนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่ ที่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงให้ความสนใจในงานกวีนะไม่ใช่รัชกาลที่สามจะไม่สนพระไทยนะครับแต่ว่าในครั้งที่3จะอาจจะเน้นเรื่องอื่นมากกว่าเนี่ยส่วนผู้ก็เลยต้องลาออกจากราชการไปในช่วงนั้น
1: คราวนี้อุปกรณ์ผลิตวรรณกรรมนี้ก็ส่งผลด้วยตรงนะใช่ไหม
0: ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อจำนวนนะครับจำนวนที่ผลิตออกมาสมัยก่อนจะมีการคัดลอกนะครับอย่างเขาจะมีบันทึกว่าสุนันท์ภู่เนี่ยสมัยแต่งผ้าพรมนี้ขายไปทั้งชีวิตเนี่ยนะครับก็ต้องไปคัดลอกก็คือแต่งเสร็จเนี่ยใครอยากซื้อเนี่ยก็ต้องมาคัดลอกไปนะครับจนกระทั่งหมอบัตเล่เข้ามาเนี่ยหมอบัตเล่ก็บอกว่าอู้จะมาคัดลอกทำไมไปตีพิมพ์เลยนะครับหมอบัตเล่ออกประกาศสมัยกัลที่4แล้วมั้งครับว่าให้สุนันท์ภู่เนี่ยมารับเงินค่าต้นฉบับด้วยนะพอดีเอางานทั้ง
1: คือถ้าสุนทรภู่เกิดในยุคนี้เนี่ยอาจจะรวยนะ
0: เ
1: พราะ
0: ผ่าน
1: เครือข่ายแล้วก็เก็บเงินผ่านให้คนที่อยากจะอ่านเนี่ยเข้ามา subscribe ไงแล้วก็ตังนี้อาจจะได้รายได้เยอะเลย
0: ซึ่งอุปกรณ์วรรณกรรมยุคหลังๆนี้เป็นท่านพิมพ์เนี่ยก็ทำให้วรรณกรรมเนี่ยก็คล้ายๆกับว่ามีฉบับเดียวอะหมายถึงว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนคือสมัยก่อนเนี่ยพอคัดลอกไป
1: เวอร์ชันใช่ไหม
0: มีเวอร์ชันเปลี่ยน
1: หลายเวอร์ชัน
0: คือมีความรู้สึกลอกไปเอ้ยไม่เพราะคนลอกก็แก้ซะเลยทำให้มีหลายสำนวนเนี่ยครับแต่พอเป็นท่านพิมพ์แล้วเนี่ยก็มีสำนวนเดียวออกมานะครับ
1: ถ้าพิมพ์ในครั้งเดียวกันก็มักจะเหมือนกัน
0: การศึกษาของทวยราชเนี่ยก็ช่วยให้คนอ่านออกเขียนได้มากขึ้นนะครับงานวรรณกรรมก็เลยออกผลิตหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับอีกพวกในต่างประเทศนี่มีครบเลยครับนี่เป็นเรื่องของเนื้อหารูปแบบนะครับแล้วก็อะไรล่ะสำนวนการแต่งต่างๆนะครับการจำแนกประเภทของวรรณกรรมในเอกสารการสอนฉบับนี้นะครับก็อาจจะแบ่งแยกตามลักษณะคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วร้อยกรองนะครับหรือแบ่งตามเนื้อหาซึ่งเอกสารฉบับนี้ใช้เกณฑ์เนื้อหานะครับจะแบ่งเป็นวรรณกรรมแนวจะลงสังคมคือพวกวรรณกรรมแนวซีเรียสเนื้อหาหนักๆนิดนึงนะครับแล้วก็จะลงใจก็เป็นพวกบันเทิงคดีต่างๆนะครับมาดูวรรณกรรมประเภทแรกนะครับวรรณกรรมแนวจะลงสังคมนะครับจะลงสังคมก็คือทำให้สังคมเดี๋ยวดูดีสงบสุขอะไรเงี้ยนะครับเนื้อหาก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ควรต้องเรียนนะครับอย่างเช่นวรรณกรรมศาสนาและคำสอนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวรรณกรรมศาสนาคือมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับเป็นนิทานชาดกเป็นพุทธประวัติก็ได้นะครับอย่างเช่นไตรภูมิพระร่วงนะอันนี้เป็นศาสนามาจากคัมภีร์ศาสนาหลายๆเล่มมาประมวลกันนะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์การทำคุณดีการทำความชั่วต่างๆนะครับมหาชาติคำหลวงอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดรนะครับแล้วก็ปฐมสมโพธิคาถาเนี่ยเป็นประวัติพระพุทธเจ้านะครับในพระชาติปัจจุบันนะในภาพประกอบเนี่ยก็จะมีเห็นไหมมีชูชกกำลังเคี่ยน2กุมารนะฮะอันนี้ก็มาจากเวสสันดรนี่แหละนะครับแต่เวสสันดรชาดกก็มีหลายสำนวนนะครับมหาชาติคำหลวงเนี่ยเป็นฉบับสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับหลังจากนั้นมีไล่ยาวเวสสันดรชาดกมหาชาติกรเทศมหาชาติทำชั้นเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างไตรภูมิพระร่วงมาให้ดูนะฮะว่าเราก็รู้ว่าเปรตเนี่ยโอ้โหเราก็จะคิดว่าเปรตมีแต่พวกสูงๆนะฮะแบบว่าปากเท่าเข็มอันนี้ในไตรภูมิไม่ได้บอกเปรตมีหลายประเภทนะฮะเปรตประเภทนี้นะครับก็บอกว่ามีเปรตจะพวกหนึ่งร้ายหนักหนาหาน้ำจะกินบ่อมิได้เลยสักยาดและเปรตนั้นอยากน้ำหนักหนาดังว่าใจจะขาดภาษาก็ง่ายดีนะคือไม่ได้ยากอะไรนะจึงแล่นไปข้างซ้ายข้างขวาไปหาน้ำกินนะจึงแลเห็นน้ำใสงามแก่ตาโอ้หิวน้ำมากเลยพอเห็นน้ำใสก็เลยไปกินกันแต่ไงฮะน้ำนั้นกลายเป็นไฟไหม้เขาต้องกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาเพื่อดับไฟจนกระทั่งเนี่ยหึงนานคือนานนะฮะอันนี้เป็นเปรตแต่พวกหนึ่งคือเปรตประเภทหิวๆนะฮะคือเปรตเนี่ยจะมีในไตรภูมิพระร่วงเนี่ยจะบอกว่าเปรตเนี่ยจะเป็นพวกที่อาจจะกึ่งนะฮะทำความดีครึ่งหนึ่งทำความเลวครึ่งหนึ่งไม่รู้จะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็เลยเป็นเปรตนะฮะเปรตเนี่ยจะมีครึ่งวันที่จะเนี่ยชีวิตจะไร้กาจะเร็วๆแบบจะไงล่ะทุกข์ทรมานเนี่ยฮะก แต่ครึ่งวันชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนทำบุญแต่ฆ่าสัตว์ด้วยอย่างเงี้ยที่บอกฮะทำดีครึ่งหนึ่งทำชั่วครึ่งหนึ่งไม่รู้จะไปไหนเป็นประเหตุ
1: แต่คนทั่วไปคนในสังคมโดยทั่วไปเนี่ยจะนึกถึงพอเปรตปุ๊บจะไม่ค่อยได้รับความสุขเท่าไหร่ จะเป็นแบบมัน
0: สุขครึ่งร้ายครึ่ง
1: เปรตโดยส่วนใหญ่เปรตของเราน
0: ะครับในที่สุดลองอ่านดูก็จะสนุกดีนะครับวรรณกรรมประเภทต่อมาวรรณกรรมคำสอนนะครับอันนี้ก็ชื่อบอกคำสอนก็สอนคนนะฮะให้รู้จักหน้าที่ของตนประพฤติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามเช่นสุภาษิตพระร่วงสุภาษิตสอนหญิงคงลูกกนิษฐ์พาลีสอนน้องพวกนี้นะครับอันนี้ก็สุภาษิตสอนหญิงมาให้ฟังนะครับอันนี้ก็ตัดมานะครับอันนี้พูดถึงเรื่องลักนวลสงวนตัวนะฮะเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นใหญ่พรากไปจากที่อย่าจึงสุกก่อนหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปารมผู้หญิงถ้าดีเนี่ยไม่ต้องจึงสุกก่อนหามนะถึงเวลาอย่าก็มีคู่เองแหละปลอบใจให้ปลอบใจนะครับอย่าคิดเลยคู่เฉยคงหาได้นะครับอุตส่าห์ทำรำไพ่เก็บประสมจะเกียจค้านการสตรีจงนิยมจะอุดมสินทรัพย์หยาบจนถ้าไม่มีคู่ก็ทำเงินหาเงินหาเงินไปนะถ้าไม่เกียจค้านเดี๋ยวก็มีเงินใช้อีก
1: ดูเป็นคำสอนที่ดีนะแล้วจริงๆก็ผมก็คิดว่าคำสอนนี้ก็ยังไงน่าใช้ได้อยู่ในปัจจุบันอยู่
0: คือเป็นคำสอนเนี่ยคือบางคนมองว่าโบราณนะบางข้อโบราณจริงแหละแต่บางข้อมันปรับได้ปรับประยุกต์ได้จริง
1: ๆแต่อันนี้พอสอนแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยก็คือเจ้าตัวที่จะได้ประโยชน
0: ์
1: นะ
0: ใช่ประโยชน์
1: ปฏิบัติตนเสร็จคนที่ได้ประโยชน์คือเจ้าตัวไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติเสร็จแล้วคนอื่นไปได้ประโยชน
2: ์นะใครทำใครได้นะครับ
1: ใช่
0: จริงสังคมก็ได้ประโยชน์ตามไปด้วยถ้าเกิดทุกคนเป็นคนดีอย่างนี้บทนะครับก็เลยมองว่าเป็นวันนี้ดาวจะลงสังคมนี้บอกว่าเมื่อกี้สอนหญิงสอนชายมีไหมมีแต่ไม่ได้ยกมานะครับสอนชายสอนเด็กสอนกษัตริย์สอนขุนนางสอนโอ้มีครบทุกประเภทเลยในวันดีไทยนะครับต่อมาวันดีกรีประเพณีพิธีกรรมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นงานประเภทที่นะประพันธ์ขึ้นในงานสำคัญสำคัญต่างๆนะครับเช่นองค์การแช่งน้ำคำฉันด้วยสังเวยกล่อมช้างกับเหี่ยวเรือนะครับอันนี้มาดูองค์การแช่งน้ำเนาะองค์การแช่งน้ำเนี่ยก็จะพูดถึงใครก็ตามที่คิดคดทรยศต่อกษัตริย์นะครับก็เนี่ยด่วนแช่งว่าเนี่ยจุ่งมาสูบเอาเขาผู้บ่อซื่อ

ชื่อใครซื้อชื่อใครใจคดขบวดเกียรติกายวายกระทูฟัดฟัดอันนี้ก็ยากนิดนึงอะเนาะหมายถึงว่าก็ดูภาพแล้วกันว่าทรมานขนาดไหนนะหอกดิ้นด้าวเท้าถกเท้าถกหลกเท้าให้ไปไม่ทันตายไงระงมระงมยมพบาลลากไปไฟนรกปราบปิ้นดิ้นพลางโอ้โหทรมานมากเลยใครทรยศต่อกษัตริย์เนี่ยนะเขาวางเหนืออพีจีก็คืออเวจีนรกนะครับผู้บดีบะซื่อนะชื่อชื่อใครใจคดกบฏแต่เจ้าผู้ผ่านกล้าวิทยาสมเด็จพระธรรมาธิบดีคือถ้าใครที่คิดกบฏต่อกษัตริย์วิทยาเนี่ยแกตายไปแกโดนภาพนี้แน่นอนนะโยบันฟ้าฉุดไปลงนรกเลยนะแล้วก็ทรมานมากนะครับก็เลยทำให้คนสมัยนี้เนี่ยอาจจะเกรงกลัวนะไม่กล้าที่จะก่อกบฏอะไรประมาณนี้นะครับวรรณกรรมบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเช่นพวกศิลาจารึกคงชาวพุทธสายญาตินะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าเหตุการณ์ที่ฟังนะบันทึกเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับอย่างศิลาจารึกเนี่ยถ้านักประวัติศาสตร์อย่างที่เคยพูดไปในหน่วยตอนต้นๆนะครับว่าบางคนอาจจะนับถือว่ายังเป็นพ่อขุนรามอยู่เงี้ยแต่วิชาการบางคนก็จะมองว่าอาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่มองในสายแล้วว่าใช่ไปก่อนละกันนะว่าก็บันทึกเหตุการณ์ถ้ามองว่าแต่งในสมัยพระขุนรามจริงเนี่ยก็บันทึกเหตุการณ์สมัยสุโขทัยเอาไว้นะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงนะอาชีพคนสมัยนั้นกฎหมายในสมัยนั้นชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีพิธีกรรมมีไหมการเรื่องศาสนาความเชื่อต่างๆเป็นยังไงนะก็ปรากฏอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับต่อมาวยีสวิดิเกติคุณอันนี้ก็เป็นการเล่าประวัติพระมหากษัตริย์นะครับเล่าวีรกรรมนะพระราชประวัติต่างๆนะอย่างเช่นโครงยวนพ่ายซึ่งเป็นการสวีดีสมเด็จพระพรหมไตรโลกนาถนะครับเลลิตเตเลงพ่ายก็สวีดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าสรรเสริญพระนารายณ์นะครับที่บอกไว้ในรายการแรกว่าสมเด็จพระพรหมไตรโลกนาถเนี่ยมีคนชมมีคนกวีเนี่ยยกย่องว่าท่านเนี่ยเกิดจากเทพ11องค์มารวมกันนะครับอันนี้ก็ถ้าอ่านตามปัจจุบันก็จะบอกว่าพรหมพิษปรเมศเจ้าจอมเมรุมาตรแท้นะครับยมเมธมารุตอ่อนอาจม้าพรุณคณิกุเพียนทราศูนย์เสพเรืองระวีวอนจ้าจำจันเกิดจากใครบ้างครับมีพระพรหมพระวิษณุพระปรเมศคือพระอิศวรจอมเมรุมาตรกับพระอินนะมีพระยมพระมารุตนะพระพิรุณคณิคือพระอัคคณิคือพระเพลิงนะกุเทียนพาคือเท้ากุเวนเนาะศูนย์เสพแล้วก็ระวีวอนก็พระอาทิตย์พระจันทร์รวมกัน11องค์มาเป็นท่านนะครับแล้วก็เนี่ยพูดว่าเอกาทศเทพสร้างองค์มารือเป็นพระศรีสันเพชรที่อ้างนะครับพระเศรษฐีดำรงรักเลี้ยงโลกไส้แห่ทุกเทพทุกทางไหว้ช่วยใช้ท่านเนี่ยเกิดจากเทพ11องค์รวมกันจะเป็นที่เคารพมากอันนี้ก็เป็นความเข้มข้นของเทวราชาในสมัยยะตนต้นนะครับที่บรรยายไว้ที่ผมบรรยายไว้หน่วย3แหละว่าโอ้สมัยนั้นนี่ไอ้วิชาตนต้นนี่ความเป็นกษัตริย์ที่เป็นเทวราชาเนี่ยเข้มมากนะซึ่งสอนผ่านทางวรรณกรรมหลายๆเรื่องนะครับวรรณกรรมประเภทที่3วรรณกรรมแนวจะลงใจนะครับประเภทต่อมาคือวรรณกรรมแนวจะลงใจนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกนิทานร้อยกรองนะเน้นความสุขสนานนะเพลิดเพลินนะแต่ในขณะเดียวกันพวกนี้เนี่ยก็จะมีคติสอนใจด้วยนะครับเช่นฤทธิ์พระลอเสือโคคำฉันกับพระชัยสุริยาขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณีนะครับถามว่าพระลอเนี่ยนอกจากความสนุกสนานแล้วนะครับได้รู้ว่าโอ้ชีวิตเรื่องราวก็เป็นความรักเนาะระหว่างเจ้าชายหนุ่มกับเจ้าหญิงสาวสองเมืองเจ้าหญิงสาวอีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องแบบว่าอะไรล่ะไปพบรักกันแล้วก็สอนอะไรบ้างนะสอนหลายเรื่องเลยว่าเนี่ยความรักที่ไม่สมควรใช่ไหมที่แบบว่าไม่ผ่านพ่อแม่คือลักลอบได้กันเนี่ยก็นำมาซึ่งความตายก็ได้นะหรือพระลอนเนี่ยเป็นกษัตริย์แต่ทิ้งเมืองตัวเองไปเพื่อไปเสวยสุขกับอีกเมืองหนึ่งเนี่ยบทลงโทษคือเขาต้องตายอะไรเงี้ยนะก็สอนคนได้เสือคมฉันเนี่ยก็สอนเรื่องผู้นำครับผู้นำที่ดีผู้นำที่ไม่ดีเป็นอย่างไรนะสะท้อนผ่านทางเท้าสันดุราชเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์แก่ที่อยากหนุ่มเนาะเกรย์โดนเสือเนี่ยโดนหนวิชัยถีบตกกองเพลิงตายแล้วหนวิชัยก็เลยตั้งให้คาวีเป็นกษัตริย์แทนว่าเนี่ยกษัตริย์เป็นหนุ่มแล้วนะชื่อคาวีแทนคาวีได้ปกครองเมืองเลยเงี้ยนั่นกษัตริย์ก็อย่าหลงไหลกับพวกเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงมากประมาณนี้นะครับกับพระชัยสุริยาก็สอนเรื่องกษัตริย์ที่ดีว่าถ้าบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยถ้าเหมือนว่ากษัตริย์ไม่อยู่ในทศพิธธรรมเนี่ยบ้านเมืองก็จะวุ่นวายนะครับอย่างเรื่องพระชัยสุริยาเนี่ยพระชัยสุริยาเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์นะก็คือแบบขุนนางแตกแย่ขุนนางคอร์รัปชันเยอะนะเทวดาก็เลยเสกน้ำท่วมเมืองซะเลยนี่เป็นต้นนะครับก็คือสนุกด้วยสอนด้วยอย่างที่อาจารย์เจตก็ว่าแหละว่าพวกนี้มันก็เป็นแบบเป็นหนึ่งในพวกนี้

ยายที่ที่จริงๆแล้วก็ให้กติสอนใจไปด้วยคุณเจ้าคุณแผนนี่ชัดเจนเลยนะต่อให้รวยแค่ไหน นะแต่คุณมาที่หลังเขาก็ไม่ได้ ใช่ไหมขุนช้างเนี่ยคือไงล่ะเงี้ยเป็นตัวละครประปักนั่นน่ะแม้จะรักเนี่ยก็ตามแต่เขาแต่งงานแล้วอ่ะตัวเองก็ได้แต่ก็หวังใช่ไหมแม้ว่าวันหนึ่งจะได้วันทองมาคู่ครองก็เถอะแต่เขาก็ยังรักแฟนเก่าเขามากกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นสนใจได้นะหลายๆเรื่องนะครับบทละครนะครับเดี๋ยวรายการบทที่10นะอาจารย์เจษฎาคงจะบรรยายให้ฟังอีกรอบนึงนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการใช้วรรคีบทละครเนี่ยในการไปประกอบการแสดงนะครับแต่วรรคีบทละครเนี่ยจริงๆอ่านเอาเรื่องก็ได้ไม่ต้องไปดูการแสดงอย่างเดียวหรอกนะครับอย่างเช่นรามเกียรติ์อีเหนาอุณรุตดาหลังพวกนี้นะก็คือถ้าไม่สะดวกไปดูเป็นละครเนี่ยอ่านเอาก็ได้นะรามเกียรติ์ที่สนุกอ่านแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครเยอะดีนะฮะอีเหนานี่ก็ให้พวกความแบบบันเทิงได้แม้เนื้อเรื่องจะไม่ไปไหนฮะพวกนี้แต่ว่าเราก็จะได้รู้สภาพสังคมอะรู้ความคิดความเชื่อต่างๆคนสมัยนั้นได้นะครับบทละครนอกอย่างเช่นไกรทองชัยเชษฐ์สังทองมณีพิชัยคาวีสังจินชัยเงาะป่าเหล่านี้ก็เป็นการดีที่จริงๆใช้ในการแสดงแต่ว่ามาอ่านก็ได้นะครับอ่านตัวบทก็จะได้อีกรสหนึ่งนะครับวรรณกรรมนิราศนะครับเป็นวรรณกรรมประเภทที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ประพันธ์ที่มีต่อนางเป็นที่รักที่พัดพรากจากไปนะครับในสมัยก่อนเนาะเวลาไปราชการต่างเมืองไม่สะดวกสบายปัจจุบันนะครับไปเชียงใหม่สมัยนี้นั่งเครื่องบินไปชั่วโมงเดียวก็ถึงเนาะสมัยก่อนนี่โอ้โหนะกรมดำรงกรมพิจารณาดำรงราชานุภาพเนี่ยได้บรรยายว่าสมัยก่อนไปตรวจราชการเชียงใหม่เนี่ยต้องนั่งเรือทวนน้ำเป็นนครสวรรค์ต้องขี่ช้างจากนครสวรรค์ขึ้นเชียงใหม่เดินทางเดือนนึงถึงจะถึงเงี้ยนะฮะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยโจรป่าก็เยอะสัตว์ร้ายก็เยอะนะครับก็วีเนี่ยก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะได้กลับมาหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องเขียนนิราศเนี่ยแสดงความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหวยหาภรรยาเป็นที่รักเนาะแล้วเผื่อสมมุติตัวเองเกิดต้องไปเสียชีวิตไปในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็อาจจะส่งนิราศเนี่ยมาให้ภรรยาตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงว่าจริงคิดถึงอยู่นะอะไรก็ได้นะครับนิราศเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับนิราศที่มีการเดินทางจริงนะนิราศที่ไม่มีการเดินทางและนิราศสมมุตินะครับนิราศที่มีการเดินทางจริงเช่นโครงกำสวนนะฮะในสมัยอยุธยาตอนต้นโครงกำสวนเนี่ยสมัยก่อนเรียกว่ากำสวนศรีปราดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีนักวิจัยหลายคนเนี่ยบอกแล้วว่าศรีปราดไม่น่าจะเป็นแต่งบทประพันธ์นี้ขึ้นมานะครับพระศรีที่เรียกเนี่ยศรีที่เขาเรียกนี่ว่าเป็นศรีปราดศรีปราดจริงแล้วศรีมันคือตัวนางเรียกนางศรีนะครับก็เลยมองว่าเป็นศรีจุฬาลักษณ์อะไรก็ว่าไปนะครับก็เลยมองว่าโครงกำสวนเนี่ยไม่ใช่ของศรีปราดแต่งหรอกนะครับก็มีการวิเคราะห์ว่าโครงกำสวนเนี่ยก็มีผู้แต่งเนี่ยบอกว่ามีผู้วิจัยเนี่ยนักวิจัยดีเนี่ยวิจัยว่าน่าจะแต่งเมื่อตอนที่พระมหากษัตริย์หรือองค์ชายองค์ใดองค์หนึ่งในสมัยยุทธยาเนี่ยนะครับเดินทางไปชุมพรนะครับแล้วก็แต่เรื่องเนี่ยมันจบแค่ว่าเดินเรือจากอยุธยาไปถึงแถวๆชลบุรีในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีลมพัดลมทะเลเนี่ยพัดไปแล้วก็จบแค่นั้นนะครับก็เลยมองว่าก็น่าจะอาศัยลมทะเลที่เป็นลมหนาวเนี่ยไปพัดไปทางฝั่งภาคใต้แล้วจับช้างกันประมาณนี้นะครับเรื่องสุนทรภู่ครับทุกเรื่องสุนทรภู่ก็จะระบุจุดหมายปลายทางไว้ในนิราศของตัวเองนิราศเมืองแกลงนิราศพระบาทนิราศภูเขาทองนิราศพระเจ้าฟ้านะครับนิราศเมืองเพชรนิราศสุพรรณนะก็เป็นการเดินทางจริงของสุนทรภู่นะครับนิราศไม่มีการเดินทางเช่นทวารทศมาศนิราศเดือนนะครับพวกนี้ก็จะใช้เวลานะเคลื่อนที่แทนนะฮะเหมือนกวีนั่งอยู่แล้วก็ย้อนไปว่า1ปีที่ผ่านมานะเราเนี่ยได้อยู่กับแฟนเราได้ทำอะไรบ้างได้ทำบุญร่วมกันมาอะไรเงี้ยนะครับถ้าสมมุติก็จะเป็นนิราศที่กวีเนี่ยสมมุติตัวเองว่าเป็นตัวละครนั้นๆ นะครับทรงพัดพรากจากคู่รักเหมือนกันนิราศสีดาเนี่ยคือเป็นการที่พระรามเนี่ยนิราศจากสีดาคือกลับมาแล้วโดนทศกัณฐ์รักไปแล้วเนี่ยทำไงดีก็โศกเศร้าเสียใจนะครับและอีเหนาก็เหมือนกันนิราศอีเหนาก็เป็นการบรรยายความรู้สึกของอีเหนาที่ตื่นมาพบว่าบุษบาถูกลมหอบไปแล้วตื่นมาแล้วอ้าวเมื่อคืนนี้นอนด้วยกันอยู่เลยหายไปไหนแล้วเนี่ยก็บรรยายความเศร้าตัวออกมานะในเชิงของหวยหานะครับนางเป็นที่รักนิราศมีพัฒนาการครับจากอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวไปสู่การแสดงทัศนะของกวีเส้นสุนทรภู่เนี่ยชัดเจนมากนะฮะมาผ่านบางพูดนะมาผ่านเนี่ยแถวมสทเนี่ยนะก็ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์มีคนรักถ้อยอร่อยจิตอย่างเงี้ยนะครับแมนผู้ชั่วตัวใจทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ที่พูดจานะก็เป็นการสมัยก่อนจะบอกว่าถึงบางพูดอะไรล่ะต้นพุทธก็สวยจังอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ละสมัยนี้สุนทรภู่กำลังอินสมัยนั้นเพิ่งร

0: ออกจากราชการมายังอินอยู่ว่าถึงบางพูดดีเป็นศรีศักดิ์นะเนี่ยถ้าตัวเองเนี่ยพูดไม่ค่อยดีนะ เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะครับไปถึงบางธรณีแถวเมืองนนท์เนี่ยก็บอกอุ้ยบางธรณียิ่งทวีโศกเลยเนี่ยอะไรล่ะพระสุธาน่ะนั่นเป็นแผ่นพื้นเนี่ยแต่ตัวเองไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยเชื่อมโยงกับตัวเองตลอดอย่างเงี้ยนะครับสุนทรภู่แต่หลังไปเนี่ยสุนทรภู่ก็จะไงล่ะนิราศภูเขาทองท่านเนี่ยเป็นอะไรที่เข้มข้นทางอารมณ์สุดละย่าสมัยหลังมันทำใจได้ก็จะไม่ค่อยห่วยหาเท่าไหร่นะครับหรือพบบันทึกสิ่งที่พบเห็นระหว่างทางชื่อราชลอนดอนเนี่ยนะครับตัวกวีขมอมราชโชไทยเนี่ยไปที่ลอนดอนนะฮะสมัยกันที่4ก็เลยบันทึกสิ่งที่เห็นในลอนดอนมาเขียนมาให้ราชการที่4ส่งอ่านนะฮะก็จะเห็นว่ามีรถไฟซึ่งสมัยไม่เรียกรถไฟก็มีรถที่วิ่งด้วยแบบว่าอะไรวะเป็นแบบรถที่วิ่งเร็วมากเลยไม่ต้องเทียมม้าเทียมช้างนะกับเร็วมากเลยนะซึ่งสมัยหลังๆเรียกว่ารถไฟเงี้ยนะครับ
1: แต่อันนี้เขียนเป็นร้อยแก้วนะแต่ม
0: า
1: สัน
0: แล้วลอนดอนเป็นร้อยกรองก็มีครับแล้วก็มีร้อยแก้วร้อยแก้วเป็นจดหมายเหตุราชทูตไทยไปลอนดอนคือเขียน2เวอร์ชันมานะครับคือหมอบราชเนี่ยว่างจัดเนาะแล้วก็เตียงติดคงใช้เวลาหลายเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยนะก็เลยเขียนมา2เวอร์ชันเลยนะครับการศึกษานี้ได้ก็มีประโยชน์นะครับทั้งวรรณศิลป์ศึกษาโลกทัศน์ศึกษาสังคมไทยในอดีตต่างนะสมัยก่อนเดินทางเรืออะไรเงี้ยนะจะพบเห็นอะไรบ้างระหว่างทางต่อมาวรรณกรรมปัจจุบันนะครับประเภทแรกที่ควรรู้จักนะครับก็คือเรื่องของวรรณคดีประเภทบันเทิงคดีนะครับบันเทิงคดีเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่เน้นนะครับความเพลินเพลิดเพลินให้กับผู้อ่านนะเช่นนวนิยายเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์สมัยใหม่นะครับวรรณกรรมปัจจุบันเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเริ่มมาสมัยกันที่5นั่นแหละนะครับเป็นอิทธิพลที่พวกตะวันตกเนี่ยเอามาเผยแพร่นะครับคือตะวันตกในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพวกนิยมความสมจริงนะฮะแล้วก็ให้รู้สึกว่าวรรณคดีไทยเนี่ยดูเพ้อๆดูแบบยักษ์มารอะไรเงี้ยนะดูแล้วแบบเทวาเทพอะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นแบบจักรวงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเริ่มที่กวีสมัยนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะเขียนงานที่เป็นสมจริงมากขึ้นนะเป็นสัจจนิยมมากขึ้นก็เลยมีพวกเนี่ยนิยายเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์สมัยใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยที่เขามองว่าน่าจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกหรือไม่เรื่องแรกหรือเปล่านะครับอย่างที่ประวัติเนี่ยจะมีว่าสนุกนึกอาจจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกแต่คนสมัยหลังก็บอกว่าสนุกนึกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นนิยายนะครับเพราะว่าคือแต่งมาตอนเดียวโดนแบนเลยนะไปเขียนทำนองว่าพระเนี่ยที่วัดบวรเนี่ยคุยกันว่าจะสึกแล้วไปไหน
1: ครับ
0: พระสังฆราชสมัยนั้นก็เลยบอกว่าพระสงฆ์วัดบวรไม่เคยพูดเรื่องสึกกันผิดอาบัติสงฆ์ก็เลยมีการประท้วงกับสังฆราชสมัยนั้นท่านก็ประท้วงว่าไม่ให้เขียนต่อไปแล้วเขียนเงี้ยคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องจริงแทนที่เป็นนิยายนะก็เลยเขียนตอนเดียวแล้วก็เลิกเขียนไปเลยนะสนุกนึกก็เลยไม่ใช่เป็นเรื่องสั้นนะครับก็เลยมีหลายเรื่องเลยคนจับปลาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้เหมือนจะนิ่งแล้วว่าเป็นเรื่องในจิตและในใจสนทนากันนะครับส่วนนิยายเนี่ยก็เป็นเรื่องแต่งขนาดยาวนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยที่เป็นเรื่องแปลคือเรื่องความพยาบาทนะครับเขียนโดยแม่วันนะแต่ว่าหลังๆมาก็บอกว่าความพยาบาทเนี่ยเป็นเรื่องแปลซะมากกว่าที่เป็นคนไทยคิดพล็อตทั้งหมดนะครับก็เลยไปยกให้เป็นความไม่พยาบาทแทนของคู่เหลี่ยมดวงวิราชปริวัติแทนอย่างเงี้ยนะครับสุกวินิพนธ์เนี่ยก็สมัยใหม่เนี่ยจะยกให้ครูเทพนะครับหรือเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยเป็นบิดาอย่างพวกนี้เลยนะฮะเพราะครูเทพเนี่ยท่านก็จะเขียนคือบทร้อยกล้องสมัยก่อนจะเขียนยาว18สมุดไทยอะไรเงี้ยยาวเหยียบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ากวีพจน์สมัยใหม่จะเขียนสั้นๆสื่ออารมณ์อาจจะเขียนหน้าเดียวจบเลยนะเพื่อสะท้อนให้เห็นความคิดต่างๆของกวีนะว่าต้องการให้สังคมเป็นยังไง
1: เนื้อหามีส่วนในการแบ่งไหมอาจารย์ประสานระหว่างกวีนิพนธ์สมัยใหม่กับ
0: สมัยเก่าใช่ไหมครับ
1: ส
0: มัยใหม่ก็จะที่ว่าเนี่ยครับจะมีความสมจริงมากขึ้นจะเป็นแบบว่าไม่เน้นความเพลิดเพลินนะครับจะเน้นแบบสะท้อนภาพสังคมสะท้อนคติความคิดของกวีนะครับหรืออาจจะมีขนาดที่สั้นลงนะครับจะเห็นได้ง่ายอย่างบทอาเสราวาสในปัจจุบันเนี้ยตามหน้าหนังสือพิมพ์เงี้ยตามวันสำคัญต่างเงี้ยก็จะเขียนไม่เกินหน้าหรอกครับแค่นิดเดียวเงี้ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยอู้อย่างกับยอพระเกียรติที่เป็นเล่มอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นทีนี้ก็จะมีพวกชื่อนะครับของคนแต่งกวีคนแต่งเรื่องสั้นในวรรณนิยายในเอกสารการสอนนะครับนักศึกษาก็ลองไปทบทวนละกันเนาะมาลัยชูพินิจศรีบูรพาดอกไม้สดอะไรพวกเนี้ยนะครับว่าเขียนเรื่องอะไรบ้างเนาะมนัจจันยงอะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปดูเนาะต่อมานะครับวรรณกรรมประเภทสุดท้ายนะครับก็คือพวกสารคดีและสื่อมวลชนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันเพิ่งจะได้มาสมัยปัจจุบันนี่แหละนะสารคดีก็เป็นงานเขียนที่เน้นสาระความรู้มากกว่าความเพลิดเพลินนะฮะก็แต่ก่อนเราอาจจะมีตำรานะซึ่งตำราเนี่ยเน้นทางวิชาการไปเลยนะแต่สารคดีเนี่ยก็จะเป็นงานเขียนประเภทที่ไม่ได้หนักเท่าตำรานะแต่ก็ไม่ได้ว่าโอ้บันเทิงเพลิดเพลินไปเป็นการเขียน เรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่แบบย่อยง่ายนิดนึงนะครับอย่างเช่นพวกสารีท่องเที่ยวเนาะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยสมัยประเทศเนี่ยท่านก็เขียนสารคดีนะท่านพระชินิพนธ์นะสารคดีท่องเที่ยวเนี่ยเยอะเหมือนกันไปเมืองจีนก็เขียนไปเมืองลาวก็เขียนนะไปที่ไหนท่านก็เขียนกลับมาพวกเนี้ยก็เป็นสารีท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งนะครับสารคดีเชฟประวัติครับก็เป็นการบอกเล่าชีวิตของคนนะซึ่งพวกเนี้ยเป็นพวกจากฝรั่งชัดๆเลยเนาะซึ่งพวกเขียนชีวประวัติของตัวเองเล่าเรื่องตัวเองออกมานะครับแล้วก็สารีให้ความรู้ต่างๆนะครับส่วนสื่อมวลชนนะครับที่สำคัญสำคัญนะครับพวกหนังสือพิมพ์ต่างๆเช่นเรื่องบางกอกรีคอร์เดอร์นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ถือว่าเป็นฉบับแรกแต่ไม่ใช่ภาษาไทยเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนหนังพิมพ์ไทยฉบับแรกเนี่ยคือราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาโดยรวมนะครับของหน่วย9นะครับหน่วย9เนี่ยอาจจะมีเรื่องของชื่อวรรณกรรมเยอะหน่อยนะครับนักศึกษาก็จำชื่อวรรณกรรมจำชื่อผู้แต่งแล้วก็เนื้อหาคร่าวๆดูนะครับก็จะประโยชน์มากขึ้นครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจโดยท่านสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือทางเว็บไซต์ media.stou.ac.th เลือก e-tutorial เลือกชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจได้นะครับสำหรับชุดวิชานี้มีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยโดยภาพรวมต้องการให้ท่านผู้ชมและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานการทดสอบค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ถดถอยการวิเคราะห์เลขดัชนีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจตัวแบบตัดสินใจตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบขนส่งตัวแบบมอบหมายงานแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์ตัวแบบแถวคอยตัวแบบมาคอฟและตัวแบบการวิเคราะห์โครงข่ายงานสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่2มีการสอนด้วยกันทั้งหมด4หน่วยคือหน่วยที่3ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติเพื่อการตัดสินใจหน่วยที่4การประมาณค่าหน่วยที่5การทดสอบสมมติฐานและหน่วยที่6การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยรูปแบบในรายการที่2จะเป็นรูปแบบการนำเสนอแบบสนทนากันระหว่างวิทยากร2ท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรและรองศาสตราจารย์นิพพันธ์เห็นโชคชัยชนะขอเชิญพบกับการสอนเสริมของหน่วยที่3ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติเพื่อการตัดสินใจติดตามรับชมได้เลยครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการสอนเสริมทางไกลวันนี้นะครับเราจะพูดถึงชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สอนชัยพิสารบุตรสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับซึ่งจะมาช่วยตอบคำถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเนื้อหาในหน่วยที่3 4 5 6นะครับขอเริ่มหน่วยที่3ก่อนนะครับสถิติพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจนะครับในเรื่องสถิติพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจเนี่ยเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่ 3.1 ก็จะพูดถึงบทบาทของสถิติเพื่อการตัดสินใจว่ามีบทบาทสำคัญอย่างไรนะครับตอนที่ 3.2 ก็พูดถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลนะเชิงสถิติแน่นอนการตัดสินใจเราต้องใช้ข้อมูลนี้ข้อมูลเนี่ยเราต้องเก็บรวบรวมเชิงสถิติได้อย่างไรนะครับแล้วก็ตอนสุดท้าย 3.3 ก็จะพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาได้แล้วเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาเนี่ยได้อย่างไรนะครับในส่วนเรื่องแรกนะครับในตอนที่ 3.1 บทบาทของสถิติเพื่อการตัดสินใจนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2เรื่องเรื่องแรกก็คือความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจว่าทำไมถ้าเราจะตัดสินใจโดยไม่ใช้ข้อมูลสถิติเลยเนี่ยได้ไหมและเรื่องที่สองก็คือสถิติที่นำมาใช้เพื่อการตัดสินใจว่าเราสามารถจะใช้สถิติตัวใดบ้างได้บ้างนะเรื่องใดได้บ้างที่มาช่วยในการตัดสินใจนะครับนี้ผมก็มีคำถามนะครับอยากจะเรียนถามอาจารย์นะครับดร.สอนชัยว่า อยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างปัญหาที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจว่ามีอะไรบ้างนะครับว่ามีปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นทางธุรกิจเนี่ยที่ผู้บริหารหรือว่าพนักงานที่ต้องมีส่วนในการตัดสินใจทางธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับอาจารย
2: ์ครับในเรื่องของการประกอบธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตหรือการให้บริการก็ตามก็คงไม่หนีไปใน4เรื่องใหญ่ๆนะครับก็เป็นเรื่องของการลงทุน
1: ครับ
2: เป็นเรื่องของการผลิต
1: ครับ
2: สินค้าหรือบริการที่เราจะลงทุนนะครับเป็นเรื่องของตลาดก็คือจะเอาสินค้าที่เราผลิตได้เนี่ยไปขายที่ไหนยังไงนะครับและสุดท้ายก็คือว่าองค์กรจะอยู่ได้เนี่ยก็จะต้องมีบุคลากรนะฮะที่ใช้สำหรับการผลิตสำหรับการบริหารจัดการองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าพูดถึงในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็มีประเด็นใหญ่ๆที่เราอาจจะต้องพิจารณาสำหรับเรื่องการลงทุนก็เป็นเรื่องของว่าจะลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทไหน
1: ครับ
2: นะครับเราจะเอาเงินลงทุน มาจากไหนยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้ลงทุนเนี่ยจะต้องตัดสินใจนะฮะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเรื่องของการจะเอาเงินมาลงทุนจากที่ไหนเนี่ยนะฮะถ้ามีเงินเองก็ดีก
1: ็
2: ใช้เงินของตัวเองลงทุนไปนะครับแต่ถ้าผัวมีแล้วไม่พอก็อาจจะไปถามญาติโกโหติกาพี่น้องพ่อแม่ต่างๆว่าจะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาร่วมลงทุนด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่ายังไม่พอหรือไม่มีก็อาจจะต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆอันนี้เราก็จะต้องไปทำโครงการไปขอกู้เงิน
1: ก็ต้องใช
2: ้สถาบันการเงินครับซึ่งการทำโครงการพวกนี้ฮะจะต้องใช้ข้อมูลต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้ทางสถาบันการเงินเนี่ยเขามั่นใจนะครับว่าเมื่อเราทำธุรกิจนี้ไปแล้วเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาจะได้เงินที่ให้เรากู้ยืมมาเนี่ยคืนไปนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: งั้นจะเห็นว่าการตัดสินใจที่ดีเนี่ยก็และเหมาะสมเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางสถิติเนี่ยมาช่วยนะครับอาจารย์ทำไมเราต้องใช้ความรู้ทางสถิติมาช่วยในการตัดสินใจของเราด้วยครับอาจารย
2: ์ครับเพราะว่าในเรื่องของการใช้สถิติในช่วยในการตัดสินใจเนี่ยนะฮะได้รับการรับรองกันแล้วนะครับว่ามันทำให้โอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยมีน้อยนะเพราะว่าการตัดสินใจแต่ดั้งเดิมเนี่ยเรามักที่จะตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์ใช้ความเชื่อนะบางทีก็เป็นประสบการณ์จากพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ทำธุรกิจมาตั้งนมตั้งนานนะเรามารับธุรกิจต่อแล้วก็สารต่อไอ้เรื่องของวิธีการความเชื่อเดิม
1: ๆ
2: นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโลกเรามันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะมากนะฮะทางด้านเศรษฐกิจสังคมประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพฤติกรรมความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยนะฮะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปใช้ความเชื่อเก่าๆอยู่เนี่ยโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยมันก็จะมีมากนะครับ

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้สถิติเนี่ยอย่างที่เราบอกแล้วว่าเราสามารถทำให้การตัดสินใจเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดซึ่งเรามักที่จะใช้ทั้งข้อมูลทั้งสารสนเทศเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีการพูดกันอยู่ตลอดนะฮะว่าเป็นยุคสารสนเทศนะครับคือเราจะต้องเอาข้อมูลที่บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในการตัดสินใจได้โดยตรง
1: ครับ
0: อาจจะต้องมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์นะครับเพื่อให้ได้สารสนเทศเพื่อที่จะเอามาใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้การตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ก็แสดงว่าข้อมูลเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการระเบียบวิธีทางสถิติให้อย่างมีหลักเกณฑ์เป็นระบบนะครับเพื่อจะได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ใช่มั้ยครับอาจารย
0: ์ครับคือสถิติเนี่ยก่อนอื่นต้องเรียนว่ามันไม่ใช่เป็นคณิตศาสตร์โดยตรงนะฮะเพราะว่านักศึกษาบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าสถิติคือคณิตศาสตร์
1: ไม่ใช่นะครับ
0: นะความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียว
1: เพียวทรายเลย
0: เพียวทรายเลย
1: ครับ
0: นะสามารถที่จะพิสูจน์ต่างๆหรืออะไรต่างๆได้นะครับแต่สถิติก็ไม่ได้หมายก็พิสูจน์ไม่ได้นะ
1: พิสูจน์ได้ระดับหนึ่ง
0: ฮะหลักการทฤษฎีต่างๆที่เราใช้กันในการตัดสินใจเนี่ยเราก็สามารถพิสูจน์ได้แต่มันแตกต่างจากคณิตศาสตร์ตรงที่ว่าสถิติเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเป็นศิลปะตรงไหนก็เป็นศิลปะที่ว่าเวลาที่เราจะใช้สถิติเนี่ยเราต้องเลือก
1: ให้เหมาะสม
0: วิธีการที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสม ความยากของสถิติเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าใครสามารถที่จะใช้ศิลปะในการเลือกวิธีการต่างๆมาใช้ได้อย่างเหมาะสมเพราะว่าในการใช้สถิติเพื่อแก้ปัญหานั้นเนี่ยมันมีวิธีการที่จะใช้หลายวิธีนะแต่ละวิธีมันก็มีข้อดีข้อเสียมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันออกไปไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุดเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงสถิติเนี่ยบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใช้วิธีนั้นวิธีนี้สิมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหานะครับที่เราจะหาทางแก้ไขว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาให้มันเหมาะสมกับปัญหาที่เราต้องการที่จะแก้นั้นนะมันก็เลยเป็นในลักษณะที่ว่าไม่มีวิธีการอะไรที่สามารถระบุลงไปได้เหมือนกับคณิตศาสตร์ที่ว่าถ้าจะต้องการตอบปัญหาตรงนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้สิวิธีอื่นมันไม่ได้นะแต่สถิติไม่ใช่ต้องเลือกวิธีการ
1: ให้
0: เหมาะสมก่อนอันนี้ครับก็คือเป็นศิลปะหรือเป็นอาร์ตเพราะนั้นอาจจะสรุปว่าสถิติเนี่ยก็เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์นะเป็นวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่ว่าไม่ใช่ว่าสถิติโมเมมานะครับอยากจะทำอะไรอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำไปโดยใช้ความเชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะ
1: มี
0: หลักการมีทฤษฎี
1: ลอง
0: สามารถพิสูจน์ได้นะและขณะเดียวกันเนี่ยไอ้หลักการทฤษฎีเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักการเดียวมันมีหลายหลักการที่เอามาใช้ในการแก้ปัญหาและแต่ละหลักการเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นขั้นต้นเลยในการใช้สถิติก็คือต้องเลือกวิธีการให้มันเหมาะสมนะและผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานะมีแต่วิธีที่เหมาะสมเท่านั้นครับ
1: นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะการที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าสภาวะการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกได้เป็นกี่สภาวะการอะไรบ้างในปัญหาต่างๆที่เราจะเจอเนี่ยครับอาจารย์สภาวะการ
0: ครับคือในเรื่องของทฤษฎีเนี่ยมันก็คงมี2สภาวะการ
1: ครับ
0: ครับคือเราตัดสินใจภายใต้สภาวะการที่แน่นอนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจภายใต้สภาวะการที่ไม่แน่นอน
1: อ๋อไม่แน่นอน
0: นะเพราะว่าเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมประชากรสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: นะฮะ
1: อาจารย
0: ์แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็
1: เปล
0: ี่
1: ยนแล้ว
0: นะครับ
1: อยากทราบอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างประโยชน์ที่เราได้รับจากการนำสถิติเนี่ยมาใช้ในการเพื่อการตัดสินใจว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างนะครับ

0: ที่เราจะมีประโยชน์จากการใช้สถิติมาช่วยในการตัดสินใจเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ครับความจริงแล้วเนี่ยมันช่วยทั้งในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันและก็ช่วยในการประกอบอาชีพ
0: ครับ
1: ซึ่งการทำธุรกิจมันก็เป็นอาชีพหนึ่ง
0: ครับ
1: นะฮะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในวงจรชีวิตของเราตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอน
0: ครับ
1: เราจะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศอยู่ตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูข่าวพยากรณ์อากาศละนะฮะว่าที่ไหนฝนมันจะตก
0: จะได้เตรียมร่มไปได้
1: ฮะคือถ้าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆไว้เช่นร่มหรืออะไรต่างๆอย่างที่ว่าแต่ถ้าผือว่าเป็นเรื่องของธุรกิจเนี่ยอย่างพวกธุรกิจอย่างขายปลีกแผงลอยนะฮะรถเข็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าวันไหนฝนจะตกเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเออวันนี้ไม่ต้องเตรียมไปวัตถุดิบไปผลิตหรืออะไรต่างๆมากนะเพราะว่าโอกาสที่จะขายไม่หมดมันก็จะมีมากหรืออะไรต่างๆเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะนัดใครอะไรใครในการทำธุรกิจเนี่ยก็จะได้ปรับเวลาให้มันเหมาะสมนะครับ
0: งั้นสุดแล้วก็จะมีด้านถ้าเป็นธุรกิจคือเอาผลิตสินค้าหรือว่าให้บริการรวมทั้งอาจจะต้องมีการจัดหาเงินทุนมานะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: นี่อยากจะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับว่าวิธีทางเชิงสถิติเนี่ยที่จะนำมาช่วยในการตัดสินใจเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็น2วิธีใหญ่ๆเช่นเก็บรวบรวมข้อมูลมาก่อนนะครับจากนั้นก็เอาข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆก็อยากทราบว่าวิธีการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับมาจากแหล่งใดได้บ้างครับอาจารย
1: ์ครับ
0: แหล่งของข้อมูลนะครับ
1: คือแหล่งของข้อมูลในเชิงธุรกิจเนี่ยมันก็มาจาก 3-4 แหล่งใหญ่ๆนะ
0: ครับ
1: แหล่งแรกที่ค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็เป็นของที่หาได้ง่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็คือเป็นข้อมูลที่มีคนเขารวบรวมเอาไว้แล้วนะซึ่งมันอยู่ในรูปของรายงานทะเบียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะในเชิงธุรกิจเนี่ยคนที่ประกอบธุรกิจเนี่ยก็สามารถที่จะไปเอาข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่ต้องการนำมาใช้จะเอาไปทำอะไรใช้ประโยชน์ยังไงนะเพราะนั้นของพวกนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่ก็มีปัญหาตรงที่ว่าก่อนที่จะนำมาใช้เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลซะก่อนเพราะมันก็มีอยู่เหมือนกันนะในลักษณะที่ว่าของฟรีเนี่ยบางทีเขาก็จัดหามาด้วยวิธีการที่อาจจะไม่เหมาะสมถูกต้องมันก็เลยได้ข้อมูลที่มันมีความคาดเคลื่อนค่อนข้างจะสูงคือเรามาใช้เนี่ยแทนที่จะเป็นผลดีเนี่ยกลับกลายเป็นผลร้ายต่อการประกอบธุรกิจทำให้การตัดสินใจของเราเนี่ยผิดพลาดไปเลยอย่างเช่นควรจะลงทุนก็ไม่ลงทุนไม่ควรจะลงทุนแต่ดันไปลงทุนซะเนื่องจากข้อมูลมันผิดพลาดไปจากที่มันควรจะเป็นนะฮะเพราะนั้นการที่จะใช้ข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นข้อมูลจากทะเบียนนะอย่างเช่นคนทำธุรกิจส่งออกเนี่ยก็อาจจะไปเอาจากกรมศุลกากรนะฮะหรือไปเอาจากกระทรวงการต่างประเทศหรืออาจจะเอาจากกรมพัฒนาธุรกิจหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เราสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆพวกนี้ได้นะฮะแหล่งข้อมูลอื่นๆในกรณีที่ไม่มีใครเก็บรวบรวมเอาไว้แต่ว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะเราอาจจะต้องไปสำรวจ
0: เซอร์เวย
1: ์นะฮะสำรวจหรือเราอาจจะต้องไปสังเกตนะเราอาจจะต้องไปทดลองนะฮะอย่างในเรื่องของธุรกิจเนี่ยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้วิธีการในการสำรวจเนี่ยค่อนข้างจะมาก
0: ครับ
1: เพราะว่าปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหรือกลุ่มเป้าหมายรองก็แล้วแต
0: ่
1: นะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทราบ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่มีใครเขาทำเอาไว้ให้นะแม้แต่กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่มีข้อมูลที่ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของร้านอาหาร ประเภทปิ้งย่างเนี่ยนะจะเป็นคนกลุ่มไหนอะไรยังไงมีพฤติกรรมยังไงอะไรต่างๆไม่มีเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องไป
0: เซอร์เวย
1: ์สำรวจไปหามาเองนะทีนี้ในกรณีที่ว่าบางทีเนี่ยไปสำรวจโดยการไปสอบถามเขาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ข้อมูลอย่างที่เราต้องการนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะปกปิดไม่อยากที่จะให้เราทรา
0: บ
1: นะฮะอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าไอ้การจะลงทุนในธุรกิจเนี่ยมันจะไปรอดไหมมีลูกค้าไหมมีกำไรมีอะไรต่างๆหรือไม่จะไปสอบถามคนที่เขาทำธุรกิจพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็คงไม่บอกเราเพราะว่าถือว่าเราก็อาจจะเป็นคู่แข่งของเขาด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปถามให้ข้อมูลอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปกปิดเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถที่จะไปเซอร์เวย์ได
0: ้
1: นะก็จะต้องไปทำการซื้อหรือของร้านสรรพสินค้านี่ก็ตามนะเขาก็จะต้องไปสังเกตดูว่าผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาเนี่ยนะเวลาซื้อสินค้าบริการเนี่ยเขามีวิธีการยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปสังเกตดูว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่เขาขายได้เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันมักจะอยู่ในระดับที่วางอยู่ในระดับสายตาของผู้บริโภ
0: ค
1: ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสินค้าถ้ามันเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องระดับสายตาของผู้ใหญ
0: ่
1: จะไปขายของเด็กเล่นมันก็ต้องอยู่ในระดับสายตาของเด็ก
0: นะ
1: เพราะนั้นอยากจะขายอะไรให้ได้ดีก็ต้องเอาไปวางในระดับสายตานั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราในลักษณะของร้านค้านี่เหมือนกันเวลาที่เราผลิตสินค้าไปเนี่ยถ้าจะไปขึ้นเชลของเขาเนี่ย ราคาของค่าที่จะไปวางสินค้าในเซลล์ของเขาหรือการคิดเปอร์เซ็นต์จากการที่เอาสินค้าของเราไปขายก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ระดับของสินค้าที่จะไปวางในระดับต่างๆมันจะต่างกันเพราะนั้นถ้าเป็นระดับสายตานี่ก็จะแพงนะฮะหรือว่าเวลาคนไปจ่ายเงินเนี่ยมันต้องรอ
0: ใช่
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนรอเนี่ยบางทีก็ดูนู่นดูนี่อะไรต่างๆมันก็อดไม่ได
0: ้
1: เห็นอะไรวางอยู่ก็ถือติดไม้ติดมือไปอีก
0: เพิ่มอีก
1: ก็ขายของพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สินค้าที่จะไปวางใกล้ๆกับไอ้ที่จ่ายเงินเนี่ยนะมันก็จะค่าเช่าหรือว่าค่าเปอร์เซ็นต์ของสินค้ามันก็จะแพงกว่าอื่นๆทีนี้บางอย่างเนี่ยมันสังเกตก็ไม่ได
0: ้ครับ
1: นะก็จะต้องทำการทดลอง
0: ครับ
1: อย่างเช่นก่อนที่จะออกสินค้าหรือบริการเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเป็นสินค้าใหม่เนี่ยนะก็จะต้องมีการทดลองสินค้าที่เรียก product ก
0: ็
1: คือทดสอบไอ้ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะออกใหม่นะว่ามันสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปช็อปในร้านสรรพสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็จะมีบูธมีคนที่จะเอาเครื่องดื่มมาให้เราลองชิมนะเอาไส้กรอกเอาอะไรต่างๆมาให้ชิมนะครับแล้วก็จะถามเรานะครับว่า
0: พอใจไม่พอใจยังไงรสชาติ
1: อร่อยหรือไม่อร่อยยังไงนะครับถ้าจะออกมาขายจะซื้อหรือไม่ซื้อจะแนะนำคนอื่นให้มาซื้อหรือเปล่า
0: ครับ
1: แต่อันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยปากกับใจไม่ค่อยตรงกันนะครับเวลาคนเอาอะไรมาให้ทดลองกินทดลองชิมนะก็มักจะบอกว่ามันดีมันอร่อย
0: ครับ
1: แต่ความจริงแล้วเนี่ยก็แอบไปนินทาที่หลังนะครับ
0: อาจารย์ครับในส่วนของข้อมูลเราได้มาแล้วอาจจะใช้4แหล่งที่เราใช้วิ

0: มันค่อนข้างจะมีวิธีการอะไรที่บางเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนนะครับแต่ว่าสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ดีกว่าตัวข้อมูลเพียวๆนะอย่างเช่นข้อมูลเพียวๆเนี่ยนะครับเราไปสอบถามเรื่องของพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันไม่สามารถจะมาหาข้อสรุปได
1: ้
0: บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็ชอบบางคนก็พอใจบางคนก็ไม่พอใจแต่สรุปแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราไปถาม5คนเนี่ยอาจจะพอใจทั้ง5คนก็ได้แต่ไปถาม20คนอีก15คนอาจจะไม่พอใจก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยขึ้นอยู่กับว่าเราไปถามใครนะครับจำนวนที่เราไปถามเนี่ยมันมากเพียงพอหรือเปล่าถามโดยวิธีการไหนยังไงนะฮะคือบางทีเนี่ยไปถามเขาต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องตอบอย่างหนึ่งเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอย่างในเรื่องของการสอบถามความคิดเห็นเนี่ยครับถ้าเราไปสอบถามในลักษณะที่เป็นการส่วนตัวเนี่ย
1: ร
0: เราอาจจะได้ข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมากกว่าที่จะไปถามต่อหน้าคนอื่นเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะได้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปเสนอให้แต่ถ้าเขาไปบอกว่าของเราไม่ดีเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากจะตอบ
1: ครับ
0: นะฮะด้วยรู้สึกเกรงใจเราหรืออะไรต่างๆอันนี้ครับมันเป็นข้อเสียในเรื่องของการบริหารธุรกิจของประเทศในเอเชียซึ่งวัฒนธรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้พูดความจริงอ่ะมันก็เลยทำให้ธุรกิจเนี่ยเจ๊งมาเยอะแล้วเพราะว่าเนื่องจากผู้บริโภคเป้าหมายเนี่ยไม่พูดความจริงนะก็ไปทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยหลงเข้าใจผิด คิดว่าของของเขาเนี่ยดีนะครับคนเนี่ยซื้อของเขาเยอะซื้อแน่นอนอะไรต่างๆแนะนำคนอื่นให้ซื้ออีกอะไรต่างๆก็หลงดีใจก็หลงลงทุนไปก็เจ๊งนะแต่ถ้าผือว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาพูดตามความจริงเราก็จะได้รู้ว่าของเนี่ยของเรามันไม่ดีนะเราจะต้องไปพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรต่างๆให้มันสอดคล้องกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นครับ
1: อันนั้นเป็นส่วนของข้อมูลนะครับอาจารย์ในส่วนของการวิเคราะห์ครับทางสถิติว่าข้อมูลทางวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเนี่ยเราอาจจะมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับ
0: คือวิธีวิเคราะห์เนี่ยถ้าพูดในเรื่องของ
1: สถิติครับ
0: หลักการแล้วก็มันก็คงมี2วิธีใหญ
1: ่ๆครับ
0: ก็คือสถิติเชิงพารณากับสถิติเชิงอ้างอิง
1: ครับ
0: แต่ความจริงแล้วเนี่ยวิธีการวิเคราะห์ทั้งสองวิธีเนี่ยมันก็ต้องการแปลงข้อมูลให้มันเป็นสารสนเทศเหมือนกันแต่ว่าในลักษณะของการแปลงเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นสถิติเชิงพารณาเนี่ยมันก็แปลงโดยที่ข้อมูลเราเอามาจากประชากร
1: ครับ
0: เอามาจากทุกๆหน่วยในประชากร
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าสถิติเชิงอ้างอิงเนี่ยก็คือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาจากตัวแทนที่เราเลือกมาเป็นตัวอย่างจากประชากรนั้นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของประชากรกับเรื่องของตัวอย่างเนี่ยมันถึงมีความสำคัญในเรื่องของสถิตินะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเลือกตัวแทนมาไม่ดีคือไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรแล้วเราก็ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารสนเทศเนี่ยมันก็จะคาดเคลื่อนมีความผิดพลาดไปในการที่จะนำมาตัดสินใจนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดที่จะคุยกันในภายหลังว่าไอ้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันทำยังไงถึงจะได้ตัวแทนที่ดีมานะครับ
1: ในที่เราพูดไปแล้วเนี่ยนะครับที่เราคุยกันเนี่ยสนทนากันครับก็จะเป็นตอนแรกนะครับตอนที่ 3.1 นี้ในส่วนตอนที่ 3.2 เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเชิงสถิติซึ่งในเรื่องนี้นะครับในตอนที่ 3.2 ก็จะมีอยู่3เรื่องมีความหมายประเภทของข้อมูลนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับแล้วก็ความเชื่อถือได้และการนำไปใช้ซึ่งจริงๆในส่วนของตอนที่ 3.2 เนี่ยเราก็พูดไปบ้างแล้วนะครับเราก็คุยกันไปบ้างแล้วนะครับในส่วนของข้อมูลคืออะไรมีกี่ประเภทเนี่ยนะครับโดยหลักการก็คือเป็นตัวเลขหรืออาจจะเป็นข้อความหรือสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วข้อมูลก็

0: จจะมีทั้งจำแนกเป็นประเภทชนิดปริมาณคุณภาพหรืออาจจะเป็นอนุกรมเวลานะครับในส่วนของการแบ่งประเภทของข้อมูลเราก็อาจจะแบ่งได้เป็นหลายแบบนะครับนะอย่างโชคตัวอย่างนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นตามการเก็บรวบรวมอย่างที่อาจารย์พูดมาว่ายังไม่มีผู้ใดเก็บไว้เลยอันนี้เราต้องไปเก็บเองนะหรือว่ามีแหล่งใดมีผู้ใดเก็บไว้บ้างแล้วแล้วแหล่งใดบ้างที่เราไปเก็บอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับว่าเป็นข้อมูลจากทะเบียนหรือรายงานนะครับแต่ถ้าไม่มีผู้ใดเก็บเองเราก็จะต้องไปจะไปสำรวจนะเอาไปสังเกตหรือว่าไปทำการทดลองนะครับในส่วนของถ้าแบ่งข้อมูลตามเวลาเราก็อาจจะเป็นภาคตัดขวางก็คือณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับหรืออนุกรมเวลาก็เป็นซีรีส์ไปหลายๆช่วงเวลาจุดเวลานะครับหรืออาจจะแบ่งตามลักษณะของการนำไปใช้เช่นเป็นค่าสมบูรณ์คือข้อมูลดิบๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยหรืออาจจะมาเอาข้อมูลนะมาแปลงให้เป็นเชิงสัมพัทธ์หรือมีการเปรียบเทียบซะก่อนนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของประเภทของข้อมูลส่วนเครื่องมือที่ใช้ก็มีหลายชนิดอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะมีการแบบสอบถามไปสอบมีแบบสอบถามหรือมีแบบสัมภาษณ์นะครับนอกจากนี้ความเชื่อถือได้ของข้อมูลแล้วก็มีผลกระทบต่อการตัดสินใจก็อยากทราบว่าอาจารย์ครับปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มีผลต่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลนะครับอาจารย์ความเชื่อถือได้ของข้อมูลว่าที่ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยมันเชื่อถือได้มากน้อยเพียงไหนครับ
1: ครับคือมีปัจจัยสำคัญซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของความเชื่อถือได้ของข้อมูลนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของว่าวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราเนี่ยเราใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมไหม
0: ครับ
1: นะวิธีการเลือกตัวแทนมาเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับตัวแทนของเราเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรหรือเปล่าอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
0: ค
1: นะครับเพราะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะซึ่งโดยทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยก็ใช้วิธีการไปสัมภาษณ
0: ์
1: ผู้ให้ข้อมูลโดยตรงเลยซึ่งการไปสัมภาษณ์จากตัวผู้ให้ข้อมูลโดยตรงเนี่ยก็น่าจะมีความถูกต้องเชื่อถือได
0: ้มากกว่าม
1: ากกว่าไอ้การที่เราชอบทำกันก็คือส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ให้ข้อมูลเนี่ยตอบ
0: ครับ
1: นะครับไอ้การส่งแบบสอบถามเดี๋ยวนี้มันก็ใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นกว่าที่ใช้เดิม
0: ครับ
1: เดิมเนี่ยเราก็ใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์ไป
0: เป็นเอกสารไป
1: ฮะเราก็ทำแบบสอบถามแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์นะฮะไปให้กับผู้ตอ
0: บ
1: ตามไอ้ตัวอย่างที่เราเลือกขึ้นมานะครับหรือจะไปส่งไปให้ทุกคนตอบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าประชากรของเราเนี่ยจะมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนถ้ามีจำนวนไม่มากก็ส่งไปให้ตอบทั้งหมดเลยแต่ถ้าเผื่อว่ามันมีเยอะซึ่งในทางธุรกิจเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะหรือว่าผู้ผลิตนะครับมันก็มีจำนวนมากมายมหาศาลเพราะนั้นเนี่ยจะไปสำรวจทุกโรงงานทุกสถานประกอบการไปสำรวจผู้บริโภคทุกคนผู้ให้ผู้รับบริการทุกคนเนี่ยมันทำไม่ไหวก็ต้องเลือกตัวอย่างมาเก็บรวบรวมข้อมูลนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการที่เราส่งแบบสอบถามไปให้เขาตอบเนี่ยนะแต่ก่อนอย่างที่ผมเรียนว่าก็ส่วนมากก็ส่งไปทางไปรษณีย
0: ์
1: นะเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะส่งไปทางอินเทอร์เน็ตนะฮะอาจจะแฟกไปนะฮะแล้วก็ให้เขาตอบกลับคืนมาซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้สะดวกและรวดเร็วกว่านะครับแต่ว่าปัญหาของการส่งแบบสอบถามให้เขาตอบเนี่ยมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมในเรื่องของคุณภาพของข้อมูลที่เขาตอบกลับคืนมาได้นะฮะเพราะว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำถามของเขาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับไอ้ที่ผู้ต้องการรวบรวมข้อมูลเนี่ยต้องการนะฮะหรือไม่ก็ข้อมูลในกรณีที่มันเป็นข้อมูลปกปิดเขาก็ไม่อยากจะตอบนะครับหรือไม่ก็ตอบไม่ตรงกับที่มันควรจะเป็นจริงนะครับซึ่งอันเนี้ยบางทีเนี่ยบางหน่วยงานเนี่ยสั่งลูกน้องหรือว่าเจ้าหน้าที่ไว้เลยว่าถ้าใครส่งแบบสอบถามมาแล้วก็ขีดลงตะกร้าไปได้เลย เพราะว่าขืนไปตอบซีซัวนะครับ บางทีเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทนะฮะอย่างเช่นมันก็มีบริษัทคู่แข่งหลอกถามมานะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเทคนิคในการผลิตบ้างในเรื่องของต้นทุนบ้างในเรื่องของกำไรอะไรต่างๆบ้างซึ่งพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของความลับของบริษัทซึ่งบริษัทก็ไม่อยากให้คู่แข่งที่จะทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าไอ้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราใช้แบบสอบถามหรือแบบสำรวจเนี่ยบางทีมันก็แยกกันลำบากนะฮะว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ความแตกต่างของมันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนี้มันเหมือนกันคืออยากจะรู้อะไรก็ถามไปทั้งในแบบสอบถามแบบสำรวจแต่ในเรื่องของการที่จะถามเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแบบสอบถามเนี่ยเราต้องการความละเอียดนะฮะของแบบสอบถามเนี่ยมากกว่าในแบบสัมภาษณ
0: ์ครับ
1: เพราะว่าแบบสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ไปพบตัวผู้ให้ข้อมูลโดยตรงเพราะนั้นถ้าเขาไม่เข้าใจนะครับหรืออยากจะรู้อะไรเพิ่มเติม
0: ก็ถามเพิ่ม
1: ก็สามารถถามจากเราซึ่งเป็นผู้ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นแบบสอบถามเนี่ยนะเขาไม่สามารถที่จะไปถามใครอ่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเรื่องของเครื่องมือวิธีการ
1: เป็นเรื่องของเครื่องมือวิธีการ
0: แล้วจำนวนผู้ให้ข้อมูลก็มีผลนะครับถ้าเราได้ผู้ให้ข้อมูลมาทุกหน่วยหรือทั้งหมดเลยก็จะน่าเชื่อถือมากกว่าที่จำนวนข้อมูลผู้ให้ข้อมูลมีน้อยนะ
1: อันนั้นมันเป็นเรื่องของความเป็นตัวแทนของผู้ให้ข้อมูลนะฮะความเป็นตัวแทนที่ดีเนี่ยมันก็มีอยู่สองส่วนส่วนแรกเลยก็คือว่าวิธีเลือกตัวแทนหรือวิธีเลือกตัวอย่างนะฮะกับอีกการหนึ่งก็คือจำนวนตัวอย่างที่เราจะเลือกมาเก็บรวบรวมข้อมูลนะฮะทีนี้ในเรื่องของวิธีการเลือกตัวอย่างเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีเลือกหลายวิธีนะครับแต่ละวิธีมันก็มีข้อดีข้อเสียและวัตถุประสงค์
0: ต่างกันไป
1: ต่างกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราชอบใช้กันอยู่เสมอๆเนี่ยก็คือวิธีการสุ่มตัวอย่างนะครับวิธีเลือกแบบเจาะจงนะครับวิธีเลือกโดยบังเอิญวิธีสุ่มแบบชั้นภูมิอะไรต่างๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะมักจะเข้าใจไม่ค่อยตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี
0: ้
1: นะฮะเช่นบอกว่าสุ่มตัวอย่างความจริงแล้วเนี่ยความหมายของการสุ่มตัวอย่างก็คือทุกๆหน่วยในประชากรเนี่ยมันมีโอกาสถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเท่าๆกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สุ่มตัวอย่างในความหมายที่เข้าใจกันเนี่ยมันเป็นการเลือกมากกว่ามันไม่ใช่เป็นการสุ่ม
0: ครับ
1: คือการที่ทุกๆหน่วยในประชากรถูกเลือกขึ้นมาเท่าๆกันเนี่ยก็คือ1เราจะต้องรู้ว่าประชากรของเราเนี่ยมันมีหน่วยอะไรอยู่บ้าง
0: ครับ
1: จะต้องมีครบถ้ามีไม่ครบเนี่ยไอ้หน่วยที่ไม่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสถูกเลือกขึ้นมาเราจะเลือกตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมผิดอะไหล่รถยนต์สมมติขึ้นมาเป็นตัวแทนไปสอบถามในเรื่องของวิธีการดำเนินการการบริหารสถานประกอบการต่างๆพวกนี้มันก็จะมีบางสถานประกอบการที่ไม่ได้ไปจดทะเบียนนะหรือไม่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าบางทีเราต้องการใช้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านั้นเช่นเราต้องการสถานประกอบการที่มีกำลังการผลิตเยอะขึ้นมาเป็นตัวแทนด้วยที่ผลิตน้อยก็เลือกมาเป็นตัวแทนด้วยแต่ว่าไอ้ข้อมูลที่เราไปเก็บรวบรวมมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลตอนที่เขาเริ่มตั้งโรงงานเพราะนั้นเนี่ยมันก็เกิดกลายเป็นกำลังการผลิตเริ่มแรกเลยที่เขาไปจดทะเบียนอย่างตอนนี้เขาผลิตมาตั้ง10ปีแล้วเขาขยายโรงงานไปตั้ง10 20เท่าแล้วมันก็เลยยังกลายเป็นอยู่ในกลุ่มที่มีกำลังการผลิตน้อยอย
0: ู่เพราะที่จริงแล้วไม่ใช่ผลิต
1: ซึ่งความจริงแล้วฮะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นประเภทใหญ่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสุ่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยปัญหาในทางปฏิบัติก็คือว่าเรามักจะไม่ทราบว่ามันมีหน่วยไหนในประชากรที่มีที่เรา ที่มีโอกาสจะถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเท่ากันอย่างเช่นในเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยเราไม่มีทางจะไปรู้เลยนะครับว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเรามันมีใครบ้างนะครับยกเว้นแต่ว่าแหมมันเป็นเมมเบอร์คลับหรือว่ามันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยอาจจะรู้ว่ามีใครบ้างเนี่ยเป็นสมาชิกบัตรเครดิตนี
0: ้
1: นะแต่ถ้าถามว่าใครไปกินหอยทอดร้านสิริวัฒน์นะครับมีใครบ้างฮะแล้วเราไปสุ่มมาสอบถามว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ยังชอบรสชาติอย่างเดิมอยู่หรือเปล่าหรือต้องการให้เปลี่ยนแปลงอะไรยังไงมันก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะเราไม่
0: ร
1: ู้นะครับว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้บริโภคนะฮะทุกๆหน่วยในที่เคยบริโภคหอยทอดของร้านนี้อยู่เนี่ยนะครับ
0: อาจารย์ครับในส่วนของการนำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ก็อาจจะทำได้หลายวิธีนะครับที่ทราบมาเนี่ยก็จะมีใช้ข้อมูลโดยตรงอย่างที่อาจารย์บอกหรือเราอาจจะเอาการใช้ข้อมูลจากประโยชน์ของสารสนเทศเลยนะครับซึ่งในตอนสุดท้ายนะครับเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะครับก็จะมีอยู่เรื่องการจัดแจงความถี่นะว่ามันเกิดซ้ำบ่อยมากน้อยแค่ไหนค่าสัดส่วนค่าร้อยละนะครับค่ากลางค่ากระจายแล้วก็แนวทางการเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาที่สำคัญเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยเราต้องมาแจกแจงความถี่นะครับอาจารย
1: ์คือความจริงแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องของการแจกแจงความถี่เนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราแจกแจงความถี่เพื่อที่จะสะดวกในการที่จะเอาข้อมูลที่แจกแจงแล้วเนี่ยไปวิเคราะห์ต่อไป
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเรายังใช้เครื่องคิดเลขอะไรต่างๆอยู่เนี่ยนะฮะมันก็ทำได้
0: แต่ช้ากว่าถ้าเราแจกแจงว่าข้อมูลนี้มันซ้ำกันกี่ค่าอย่างนั้นก็คือแจกแจงก็จะเร็วขึ้นในการคำนวณ
1: ถ้าเราไปวิเคราะห์ต่อไปเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์นะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแจกแจงความถี่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นในประเด็นนี้แต่ว่ามันยังจำเป็นอยู่ในลักษณะที่มันสะดวกรวดเร็วในเรื่องของการนำไปใช้เปรียบเทีย
0: บ
1: นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าการแจกแจงความถี่มันทำให้คุณภาพของข้อมูลเนี่ยมันลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแจกแจงข้อความถี่เป็นช่วงหรืออันตรภาคชั้นเนี่ยนะ
0: อันก็จะเป็นวิธีการแจกแจงความถี่แบบเป็นช่วงอันตรภาคชั้นว่าตั้งแต่ไหนถึงไหนนะครับอีกวิธีนึงก็คือเราแจกแจงความถี่โดยเอาเป็นแต่ละค่าแต่ละค
1: ่
0: าเลยอันนั้นก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
1: เชื่อถือได้มากกว่าแต่ว่าก็มันก็เหมือนกับเราวิเคราะห์ข้อมูลโดยที่ไม่ได้แจกแชร์ความถี่นั่นเอง
0: ก็จะใช้เวลามากขึ้น
1: มันไม่ได้ช่วยในลักษณะของการประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเอาข้อมูลไปเปรียบเทียบนะครับ
0: อาจารย์ค่าสัดส่วนกับค่าร้อยละเนี่ยก็พูดกันเยอะอยากอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีลูกค้ากิจการชักเป็นผู้ชาย400คนแล้วก็เป็นเพศหญิงเนี่ยอีก600คนรวมกันแล้ว 1,000 คนเนี่ยเราจะหาค่าสัดส่วนหรือว่าค่าร้อยละของเพศชายเนี่ยได้ยังไงครับ
1: คือตอนนี้
0: มีชาย400คนมีเพศหญิง600คนเนี่ยจะลองช่วยคำนวณว่าเอ๊ะค่าสัดส่วนเนี่ยเขาดูกันยังไงครับ
1: คือตอนนี้ผู้ใช้บางทียังสับสนในเรื่องของค่าสัดส่วนกับอัตราส่วน
0: ครับ
1: นะฮะความจริงเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันก็คือจำนวนที่มีลักษณะที่เราสนใจเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมด
0: ครับ
1: นะฮะอย่างเช่นสัดส่วนของชาย
0: 400คน
1: ฮะเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็คือเอาจำนวนผู้ชายหารด้วยจำนวนผู้ชายบวกจำนวนผู้หญิง
0: อ๋อก็คือ400บวกกับ600ก็เป็น 1,000 งั้นชาย400จากประชากรทั้งชายและหญิง 1,000 ก็จะเป็น 0.4
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือค่าสัดส่วน
1: ค่าสัดส่วน
0: พอชั้นนะครับแต่ถ้าคิดเป็นร้อยละเราก็เอา100เข้าไปคูณก็เป็น 40% หรือร้อยละ40นั่นเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: แต่ว่าเรามักนิยมนำเสนอในรูปของร้อยละมากกว่าเพราะว่าไอ้ความเข้าใจของคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าพูดเป็นร้อยละเนี่ยมันเห็นภาพในการเปรียบเทียบ
0: เ
1: น
0: ี่
1: ย
0: จะเป็นเท่าไหร
1: ่ชัด
0: ชัดกว่าสัดส่วนที่เป็นเลขทศนิยม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์คำถามเกี่ยวค่ากลางหรือค่าเฉลี่ยของข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมีวิธีการเราหาค่ากลางได้กี่วิธีอะไรบ้างนะครับที่นิยมใช้กันนะครับวิธีการหาค่ากลาง
1: ครับคือเวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล จากแต่ละหน่วยของประชากรเนี่ยมันก็มีค่าของข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่จะมาสรุปในเรื่องสมมุติการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าบริการของเราถามคนนี้ก็พอใจมากถามคนนี้ก็พอใจปานกลางถามคนนี้ก็ไม่พอใจเลย นะครับฮะถ้าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ผู้บริโภคของเราเนี่ยมันพอใจหรือไม่พอใจล่ะ
0: ใช่
1: ฉันจะไปรู้ได้ยังไงก็ในเมื่อมันมีทั้งนั้นอ่ะนะพอใจระดับไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็ต้องหาค่ากลางหรือความเป็นตัวแทนของ
0: กลุ่มนี
1: ้กลุ่ม
0: ข้อมูลนี
1: ้ข้อมูลนั้นๆนะ
0: ฮะเพราะฉะนั้นประโยชน์นะครับ
1: ฮะก็คือเราก็จะได้รู้ว่าสภาพทั่วๆไปของเรื่องที่เราสนใจศึกษาเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
0: แล้ววิธีหาค่ากลางที่นิยมใช้กันเนี่ยมีกี่วิธีอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ความจริงมันมีมากกว่าที่อาจจะมีอยู่ในหนังสือแต่ว่ามันอาจจะเป็นรายละเอียดที่มากเกินไปแต่ที่เราใช้กันโดยทั่วไปมันก็มีอยู่3ค่าก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่าเอามาบวกบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับอีกอันนึงก็คือมัธยฐานนะฮะมัธยฐานนี่ก็คือค่าที่บอกว่ามันมีจำนวนค่าที่ต่ำกว่าค่ามัธยฐานอยู่เนี่ยเท่าๆกับจำนวนค่าที่สูงกว่าค่ามาตรฐานซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเหมือนกันอย่างเช่นว่ามาตรฐานของราคาสินค้าที่เราขายอยู่ในตลาดเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับราคาของคู่แข่งของเราที่ขายสินค้าบริการ
0: เป็นเดียวกันเนี่ยเท่าๆกันเราอยู่ตรงกลางเท
1: ่
0: า
1: ถ้าสมมุติว่ามาตรฐานมันเป็นสมมุติ100บาทนะฮะของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยขายอยู่ที่85บาทเพราะนั้นเราก็จะได้รู้ว่าราคาของเราเนี่ยนะมันอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคนทั่
0: วไป
1: ราคาทั่วไปที่เขาใช้นะซึ่งมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะหรือถ้าเราบอกว่าถ้าราคาสูงมันไม่ดีถ้าสมมติมัธยฐานเป็นร้อยหนึ่งของเราดันตอนนี้ขายอยู่120
0: สูงกว่าม
1: ัธยฐานนั่นก็คือของเราเนี่ยมันขายเกินกว่าคนอื่นมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะของจำนวนคู่แข่งทั้งหมดอ่ะราคาเราสูงกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่อยู่ในสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันเนี้ยนะฮะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราวัดในรูปที่เรียกว่าฐานนิยมหรือโหมดเนี่ยนะฐานนิยมเนี่ยเราก็จะวัดกับข้อมูลในลักษณะที่ว่ามันมีค่ามาตรฐานของมันอยู
0: ่
1: นะครับง่ายๆเลยเนี่ยอย่างกระดาษที่เราใช้พิมพ์หรือถ่ายเอกสารเนี่ยเราต้องวัดในรูปของค่าโหมดนะฮะก็คือถามว่าถ้าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายไอ้กระดาษอัดสำเนาหรือถ่ายเอกสารเนี่ยนะฮะ เราควรที่จะเอาขนาดไหนมาขายมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ต้องดูว่าความต้องการของตลาดเนี่ยเขาต้องการขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนยังไงเพราะนั้นเนี่ยเราจะไปหาค่าเฉลี่ยมาไม่ได
0: ้
1: เพราะเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยได้ A 1.8 เงี้ยมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ค่ามาตรฐานพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขากำหนดออกมาแล้วเป็นมาตรฐานว่ามันจะมี A 1 A 2 A 3 A 4 A 5หรือเราไปซื้อรองเท้าเนี่ยมันก็จะมีขนาดเบอร์5เบอร์6เบอร์7หรือ5ครึ่ง6ครึ่ง7ครึ่งอะไรต่างๆแล้วจะไป 5.83 เงี้ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นฮะเพราะฉะนั้นรองเท้าที่มันฟิตกับเท้าของแต่ละคนเป๊ะเนี่ยมันไม่มีอ่ะนะมันก็จะหลวมไปบ้างครับไปบ้างเราก็ต้องยอมรับสภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องหรือเมื่อทีวีที่เราดูอยู่นี้ก็เหมือนกันมันก็ไม่ใช่มีขนาด30.753 อะไรมันไม่มีมันก็จะมี32นิ้ว45นิ้ว50นิ้วอะไรเนี่ยมันก็เป็นค่าไอ้ที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานที่เขาน
0: ิยมใช้ก
1: ัน หรือง่ายสุดเลยเนี่ยเครื่องแต่งกายของเราเนี่ยมันก็จะมี S small หรือM XL หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะไม่มีขนาดเฮ้ยฉันขอระหว่างไอ้L กับ XL เนี่ยมีไหมมันไม่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องวัดในรูปของโหมดอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราจะเห็นได้ว่าค่ากลางเนี่ยมันจะเลือกใช้วิธีไหนอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นเลยว่าสถิติเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่นี่จะหาตัวแทนเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยก็แกก็ไปใช้อันนี้สิ มันไม่ใช่มันต้องมาดูแกกำลังจะหาค่ากลางของอะไรเพื่ออะไรก็คือลักษณะของข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้ววัตถุประสงค์ในการเอาไปใช้เนี่ยจะไปใช้ทำอะไรตรงนั้นเนี่ยถึงจะเป็นตัวตัดสินอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยถ้าข้อมูลมันมีความแตกต่างกันเยอะเนี่ยนะ
0: ไม่เหมาะ
1: มันไม่เหมาะนะอย่างสมมติว่าโอ้ในองค์กรของเราเนี่ยจะไปหาว่าเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานในองค์กรเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่ได้มาผู้จัดการเงินเดือนตั้ง1ล้านขณะที่ไอ้พันโลงเงินเดือนแค่ 8,000 เงี้ยสมมุติแล้วมาเฉลี่ยกันอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีความหมายในขณะที่จะไปใช้ในการตัดสินใจว่าค่าตอบแทนของเรามันสูงหรือมันต่ําอะไรเนี่ยมันไม่ใช
0: ่
1: นะครับหรือว่าในกรณีที่เราต้องการที่จะเปรียบเทียบเดี๋ยวดูว่าตำแหน่งที่ของข้อมูลของเราเนี่ยมันสูงหรือมันต่ำอย่างนี้ก็ต้องใช้มาตรฐานหรือในกรณีที่มันเป็นค่ามาตรฐานนะฮะที่เขามีอยู่กันทั่วไปอันนี้เราก็ต้องวัดในรูปของฐานนิยมต
0: ้
1: นครับ
0: เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดสมมติมีโรงงานผลิตสินค้าเนี่ยเขาวันแต่ละวันเนี่ยในสัปดาห์6วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขามีผลิตสินค้าได้27ชิ้น28ชิ้น30ชิ้น31ชิ้น30ชิ้นหรือ29ชิ้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเนี่ยเราจะหาค่ากลางเนี่ยมันก็มีวิธีการทางสถิตินะครับถ้าเราจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราก็เอาทั้ง6ค่าเนี่ยมาบวกกันหาร6ก็จะได้ 29.17 นะนี่ก็เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ามีนนะครับแต่ถ้าจะเป็นค่ามาตรฐานเราก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยก็ได้นะครับแล้วก็หาค่าที่ตำแหน่งตรงกลางก็คือค่าที่เป็นมาตรฐานก็คือเป็นมีเดียนว่ามีจำนวนที่มันน้อยกว่าค่านี้กับจำนวนที่มากกว่าค่านี้อยู่เท่าๆกันนะครับอันนี้เราก็หาตำแหน่งที่6บวก1หาร2ก็คือ 3.5 ฉะนั้นเราเอาจากจำนวนหน่วยทั้งหมดนะครับในแต่ละวันเนี่ยมาเรียงจากน้อยไปหามากจาก27ไปถึง31ฉะนั้นค่าตรงกลางก็คือ 3.5 ก็เป็น29บวก30หาร2แต่ถ้าเป็นโหมดนะครับค่าฐานนิยมก็คือค่าที่มันมีความถี่สูงสุดนะครับซึ่งอาจส่วนใหญ่ก็จะมีค่าเดียวหรือ2ค่าถ้ามันมีหลายค่านี่มันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับอันนี้ค่าที่สูงสุดก็คือ30ชิ้นนะครับทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของค่ากลางนะครับส่วนค่าการกระจายนะครับค่าการกระจายนี่มันคืออะไรแล้วมันมีวิธีวัดยังไงในทางสถิตินะครับแล้วก็วิธีที่เขานิยมใช้วัดค่าการกระจายนี่มีอะไรบ้างครับอยากให้อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัดค่าการกระจายเนี่ยว่ามันคืออะไรนะครับ
1: คือความจริงแล้วเนี่ยในทางสถิติเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าค่าการกระจายเนี่ยเป็นค่าที่มีความสำคัญที่สุดเลยในกระบวนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆทั้งหลายนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่จะกำหนดว่าวิธีการที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับลักษณะของปัญหาเนี่ยต้องดูจากค่าการกระจายเนี่ยเป็นหลักนะเพราะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของละครเนี่ยไอ้การกระจายคือพระเอกเลยพระเอกของเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าถ้าข้อมูลอะไรที่เราไม่รู้ค่าการกระจายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของค่ากลางที่เราพูดมาแล้วเนี่ยนะฮะในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถที่ไปวัดค่ากลางโดดๆได
0: ้
1: เราต้องวัดค่าการกระจายควบกันไปด้วยเสม
0: อ
1: นะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวพันกับในลักษณะของไอ้ค่าการกระจายเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปดูค่าศูนย์เบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเดียวได
0: ้
1: ก็จะต้องเอาไปเทียบกับค่าเฉลี่ยนะฮะฮะเพราะบางทีเนี่ยการกระจายเยอะแต่ว่าขนาดของข้อมูลมันใหญ่เนี่ยการกระจายมันก็ดูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร
0: ่
1: แต่ถ้าการกระจายฮะมันขึ้นอยู่ขนาดของข้อมูลด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรามักจะไปเข้าใจไม่ค่อยถูกต้องในลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยอย่างค่าเฉลี่ยเยอะกับค่าเฉลี่ยน้อยเนี่ยบางทีเหมือนกับว่าความหมายมันแตกต่างกันเยอะแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าไปเทียบกับการกระจายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่แตกต่างกันเลยก็ได
0: ้
1: นะฮะ
0: ยันเห็นว่าการวัดกระจายก็เป็นวัดค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลต่างๆนะครับกับค่าอื่นๆแล้วก็มีทั้งเชิงสมบูรณ์เชิงสัมพัทธ์นะครับแล้วก็วิธีที่นิยมก็อาจจะเอาค่าสูงสุดต่ำสุดลบกันก็เป็นค่าพิสัยหรือจะเอาค่าพิสัยสัมพัทธ์ก็เอานอกจากสูงสุดต่ำสุดลบกันแล้วก็เอามาบวกกันแล้วมาเทียบนะครับ ที่อาจารย์พูดไปแล้วก็คือค่าส่วนเปลี่ยนมาตรฐานอันนี้ก็คือเอาค่าของข้อมูลไปเปรียบเทียบกับค่ากลางซึ่งค่ากลางที่ใช้ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับค่าเฉลี่ยนะ x ลบ x บาร์แล้วก็เมื่อจากมันมีบวกลบก็ยกกำลัง2แล้วก็ถอดสแควร์รูทหารจำนวนนะครับแล้วก็มีค่าบิงค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน CV นะครับนะวิธีการเลือกการแจกแจงก็มีหลายวิธีนะครับอันนี้ก็วิธีการเลือกการแจกแจงความถี่ข้อมูลว่าเอ๊ะถ้ามีข้อมูลจำนวนมากหรือว่าเราจะใช้ช่วงชั้นดีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเชื่อถือข้อมูลมากน้อยแค่ไหนอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ถ้าไม่มีช่วงเหลืออัตราภาคชั้นเปิดว่างอยู่ก็ไม่ควรจะรวมนะครับแล้วถือความกว้างมากเกินไปอัตราภาคชั้นก็อาจจะมีผลนะครับอาจารย์คำถามสุดท้ายว่าเราจะเลือกวิธีคัดวัดค่าค่ากลางหรือว่าเรามีแนวทางยังไงที่จริงอาจารย์ก็พอพูดไปบ้างแล้วนะว่าค่ากลางเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับนะครับ
1: ครับคือค่ากลางเนี่ยมันดูอยู่2อย่างคือดูการกระจายของข้อมูลที่เรากำลังจะวัดค่ากลางกับวัตถุประสงค์ในการนำค่ากลางไปใช้
0: ครับงั้นถ้าเกิดมันกระจายไม่มากก็ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแต่ถ้ากระจายมากนี่ก็แนวโน้มเราก็บอกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะแล้วเราอาจจะต้องใช้ค่ากลางเป็นมาตรฐานหรือถ้าเกิดเราจะดูค่าเจาะจงอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะซื้อไซส์รองเท้าเงี้ยหรือว่ากระดาษเนี่ยก็จะใช้ค่าฐานนิยมนะครับนะครับอันนี้ก็มีหลายหลักเกณฑ์นะครับอาจารย์วิธีวัดค่าการกระจายก็มีหลายแนวทางนะครับอาจารย์อย่างที่พูดไปแล้วมีทั้งค่าพิสัยค่าส่วนเบี้ยมาตรฐานหรือว่าใช้สัมผัสเนี่ยมันก็มีแนวทางการใช้แตกต่างกันไปนะครับก็วันนี้เราก็ได้รับข้อมูลไปในส่วนของหน่วยที่3นะครับสถิติพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจนะครับ
2: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่3ท่านผู้ชมและนักศึกษาครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ
3: พอคีพอควานดอ STOU Channel
4: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอ
5: ยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
6: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
7: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
8: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
9: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
10: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11: มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
12: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
13: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
14: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
15: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
5: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศส
17: ำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
18: จัดแถวหนึ่ง
19: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: We embark on a journey for different reasons. To discover ourselves. To learn about others. To search for love. Or as in my case, to heal a broken heart.The reason I began this journey was to forget. Unlike most of my past travels, I didn't follow some advice from some guidebook, but instead I decided to follow the images of an Instagram account titled Love En Route.And now,I want to find the woman in these photos. After following her footsteps this whole time, it'd be nice for us to meet and maybe become friends. I had no idea it would be so beautiful.
2: Neither did I.My elder sister used to come here. She would call me at the sunrise and say exactly the same thing.
1: So what made you decide to come here?
3: ฉันเคยเชื่อว่าระหว่างทางนั้นสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางแต่การเดินทางครั้งนี้ได้เปลี่ยนความเชื่อนั้นฉันเชื่อว่าทั้งสองอย่างสำคัญพอกันจุดหมายทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ดีในขณะที่เรื่องราวระหว่างทางก็ทำให้การเดินทางนั้นมีคุณค่าและมีความหมายฉันออกเดินทางเพื่อจะจำคนคนหนึ่งแต่การเดินทางทำให้ฉันได้พบกับอีกคนที่น่าจดจำ
4: แฮมตอนนี้นะพิมกำลังมีความรักอ่ะ
3: คนที่ฉันคิดว่าเขาอาจจะเป็นเดสตินีของฉัน

0: STOU Channel
1: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่4เรื่องการประมาณค่า
2: ต่อไปเป็นหน่วยที่4นะครับเรื่องการประมาณค่านะครับในหน่วยเรื่องการประมาณค่านี้นะครับเราก็จะพูดอยู่2ตอนนะครับ 4.1 เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการประมาณค่าแล้วก็ตอนที่ 4.2 ไปพูดถึงวิธีประมาณค่านะครับในเรื่องแรกนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการประมาณค่าก็มีอยู่3เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างนะครับเพื่อเอามาใช้ในการประมาณค่าแล้วก็วิธีการเลือกตัวอย่างแล้วก็การกำหนดจำนวนตัวอย่างหรือขนาดของตัวอย่างแล้วก็พูดถึงระดับความเชื่อมั่นกับการประมาณค่าข้อมูลเชิงสถิตินะครับขอเรียนถามอาจารย์นะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างนะครับมาใช้เพื่อเป็นการประมาณค่าตัวประชากรนะครับคำว่าประชากรตัวอย่างนะครับรวมทั้งพารามิเตอร์แล้วก็ตัวสถิติเนี่ยหมายความว่ายังไงครับอาจารย์ลองช่วยอธิบายยกตัวอย่างประกอบด้วยนะครับอาจารย
3: ์ครับประชากรก็คือที่รวมของทุกๆหน่วยที่อยู่ในประชากรนั้นๆนะครับอย่างเช่นเราพูดถึงประชากรของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย
2: ์
3: นั่นคือรายชื่อของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
2: จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย
3: ์ครับ
2: แล้วตัวอย่างล่ะครับอาจารย
3: ์ตัวอย่างก็คือตัวแทนที่เราเลือกมาจากประชากรนะเพราะฉะนั้นลักษณะของตัวแทนที่ดีเนี่ยก็คือจะต้องมีครบทุกลักษณะแล้วก็มีจำนวนที่มันเหมาะสมกับที่เราจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยครับ
2: อาจารย์แล้วค่าพารามิเตอร์กับค่าตัวสถิตินี่มันเป็นยังไงครับพารามิเตอร์เขาพูดกันบ่อย
3: พูดง่ายๆก็คือพารามิเตอร์ก็คือค่าจริง
2: ค่าจริง
3: นะฮะส่วนไอ้ตัวสถิติก็คือค่าประมาณ
2: ครับ
3: นะครับ
2: พารามิเตอร์นี่ค่าจริงของอะไรครับอาจารย
3: ์ก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะที่เราสนใจศึกษาเนี่ยคืออะไรนะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็คือเรื่องของค่าเฉลี่ยกับค่าสัดส่วน
2: ครับ
3: คือเวลาที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยไม่หนี2ตัวเนี่ย
2: ครับ
3: ก็เป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยกับค่าสัดส่วน
2: แล้วตัวสถิติที่เป็นประมาณการนี่คือเป็นค่าประมาณของพารามิเตอร์ที่เราไม่ทราบใช่ไหมครับอาจารย
3: ์โดยปกติแล้วเนี่ยพารามิเตอร์เรามักจะไม่ทราบนะครับ
2: เพรา
3: ะว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยในประชากรมา
2: ครับ
3: เพราะนั้นเนี่ยเราจะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมากมายนะในการเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากร
2: ครับ
3: ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวแทนของประชากรนะซึ่งก็คือตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าตัวอย่างที่เราเลือกมาไม่เป็นตัวแทนที่ดีแล้วเราก็ไม่สามารถจะไปอ้างอิงได้ว่าประชากรของเราเนี่ยมันมีค่ามากน้อยแค่ไหนยังไง
2: ครับงั้นตัวสถิติก็คือค่าประมาณการของค่าพารามิเตอร์ก็คือมาจากตัวอย่างนั่นเองใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับครับ
2: okay. อาจารย์ลองยกตัวอย่างนะครับอย่างสมมติว่าเรามีกิจการขายสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นกิจการขายสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยถ้ากิจการต้องการจะทราบว่าอายุเฉลี่ยของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของกิจการเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอย่างนี้เนี่ยจากข้อมูลอันนี้เนี่ยประชากรนี่คืออะไรครับอาจารย์ถ้าเราต้องการรู้อายุเฉลี่ยของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของกิจการเราเนี่ยประชากรนี่มันจะคืออะไร
3: คือเราก็ต้องรู้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยคือใคร
2: คร
3: นะฮะโดยปกติทั่วไปในเชิงธุรกิจก็มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
2: ครับ
3: กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง
2: ครับ
3: ทีนี้ถ้าเราไปเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าเราก็จะต้องรู้รายชื่อของลูกค้าทุกคน
2: ที่
3: ใช้สินค้าเราเป็นประจำ
2: ครับ
3: นะครับ
2: งั้นจากตัวอย่างก็คือลูกค้าบางส่วนที่เราสุ่มมาหรือที่เราเลือกมาเป็นตัวแทนใช่ไหมครับแล้วค่าพารามิเตอร์ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของอายุของลูกค้าทั้งหมดจากประชากรถ้าเราทราบ
3: ใช่ฮะคือต้องไปเก็บข้อมูลอายุของลูกค้าทุกคนเลยที่อยู่ในประชากร
2: แล้วก็มาหาค่าเฉลี่ย
3: แล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยซึ่งเราถึงบอกว่าเรามีปัญหาตรงที่ไม่สามารถจะทำได้ในทางปฏิบัติน
2: ะเพราะประชากรจะขนาดใหญ่มาก
3: ใช่ครับ
2: มากเราก็เลยใช้
3: ตัวแทน
2: จากตัวสถิตินะครับ
3: ครับ
2: อาจารย์ ในส่วนของวิธีการเลือกตัวอย่างจากเนื่องจากว่าประชากรมันใหญ่มากเราอาจจะไม่ทราบค่าความน่าจะเป็นเนี่ยเวลาเลือกตัวอย่างเนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกตัวอย่างยังไงครับลองช่วยอธิบายแต่ละวิธีด้วยนะครับอาจารย์วิธีการเลือกตัวอย่างกรณีที่เราไม่ทราบค่าความน่าจะเป็นนะครับ
3: คืออย่างที่เรียนว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยทราบค่าความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยจะถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนื่องจากว่าเราไม่มีกรอบตัวอย่างที่สมบูรณ
2: ์
3: นะครับในการที่จะเอามาใช้ในการเลือกตัวอย่างแต่เราต้องยอมรับว่าตัวอย่างที่เลือกโดยที่เราทราบความน่าจะเป็นเนี่ยเราจะได้ตัวแทนที่ดีของประชากรมากกว่ากรณีที่เราใช้วิธีการที่เราไม่ทราบความน่าจะเป็นนะแต่ว่ากรณีที่เราไม่ทราบความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็มีวิธีการบางวิธีที่เราอาจจะใช้แทนวิธีการเลือกตัวอย่างแบบความน่าจะเป็นได้อย่างเช่นวิธีเลือกตัวอย่างแบบโควต้าฮะอันเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะจัดว่าเป็นประเภทที่เราไม่ทราบความน่าจะเป็นแต่ว่าในวิธีการกระบวนการในการเลือกตัวอย่างเนี่ยก็คล้ายคลึงกับวิธีเลือกตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูม
2: ิครับ
3: นะเพียงแต่ว่าเราไม่ทราบกรอบตัวอย่างหรือไม่ทราบทุกๆหน่วยในประชากรนั้นเองนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องการใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็นแล้วให้มันมีความถูกต้องเชื่อถือได้เนี่ยก็ควรจะพิจารณาใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบโควต้าซึ่งก็เน้นในเรื่องของโควต้าตามลักษณะที่เราจะต้องเลือกมาเป็นตัวแทนแล้วก็จำนวนตัวอย่างนะที่มันโควต้าของจำนวนตัวอย่างที่เราควรจะเลือกมาใช้เช่นสมมุติว่าเราจะใช้โควต้าของกลุ่มลูกค้าตามระดับการศึกษาเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมีโควต้าของลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างๆครบ
2: ครับ
3: จะเป็นเรื่องของประถมมัธยมอุดมศึกษานะแล้วก็ในแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มประถมกลุ่มมัธยมกลุ่มอุดมศึกษาเนี่ยเราจะใช้จำนวนตัวอย่างเท่าไหร่ก็ระบุลงไปเลย
2: คือ
3: กำหนดโควต้าไปเลยแล้วเราก็ไปเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่เรากำหนดเอาไว้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าจะเป็นใครอะไรต่างๆขอให้มันมีคุณลักษณะตามโควต้าที่เรากำหนดไว้ก็พอแล้วครับ
2: กรณีที่เกิดเราทราบนะครับเราทราบความน่าจะเป็นของตัวอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยเรามีนิยมใช้วิธีอะไรกันบ้างครับอาจารย์แล้วแต่ละวิธีมีอะไรบ้างนะครับ
3: ก็ที่เราชอบใช้กันก็คือวิธีสุ่มตัวอย่าง
2: เอาแบบง่ายๆสุ่มเลยนะครับแรนดอมเนี่ยนะคร
3: ับ แต่ว่าก็อย่างที่เราทราบแล้วเนี่ยไอ้วิธีเลือกตัวอย่างแบบที่ทราบความน่าจะเป็นเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตรงเราไม่ทราบกรอบตัวอย่างหรือว่าร ายชื่อของหน่วยตัวอย่างที่จะใช้ในการเลือกตัวอย่างมาเก็บรวบรวมข้อมูล
2: ครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดเราจะกำหนดเราเลือกวิธีที่จะเลือกตัวอย่างไปแล้วเราต้องกำหนดขนาดของตัวอย่างว่าเราจะเอาแซมเปิลไซส์เนี่ยขนาดจำนวนสักกี่ตัวอย่างดีจึงจะเหมาะสมเนี่ยเรามีวิธียังไงครับที่เราจะได้กำหนดจำนวนตัวอย่างที่ว่าจำนวนกี่ตัวนะกี่รายการเนี่ยครับอาจารย์มันมีวิธีการกำหนดยังไงบ้างครับ
3: คือจำนวนตัวอย่างเนี่ยพูดตรงๆก็คือว่ายิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น
2: อ๋อแต่มันก็เปลืองเวลา
3: ที่จ่ายแต่มันก็เสียเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกให้มันมีจำนวนที่เหมาะสมที่เรียกว่าเป็นออพติมัมก
2: ็
3: คือจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำที่จะทำให้ได้ความถูกต้องเชื่อถือได้ในระดับที่เราจะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได
2: ้นะ
3: ฮะเพราะนั้นวิธีการในการกำหนดจำนวนตัวอย่างเนี่ยที่ใช้กันอยู่เนี่ยก็มี3วิธี
2: ครับ
3: อย่างแรกเลยก็คือคำนวณจากสูตรที่ใช้ในการกำหนดจำนวนตัวอย่างซ
2: ึ่
3: งก็คงขึ้นอยู่กับปัจจัย3ตัวเป็นหลักนะก็คือเรื่องการกระจายของข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนะฮะแล้วก็ความคลาดเคลื่อนที่เรายอมจะให้เกิดขึ้นได
2: ้ครับ
3: เมื่อเทียบกันระหว่างข้อมูลที่เราเก็บจากตัวอย่างกับข้อมูลจริงถ้าเราจะต้องเก็บจากทั้งประชาก
2: ร
3: แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าเราจะกำหนดความเชื่อมั่นที่เราจะได้จำนวนความถูกต้องเชื่อถือได้ที่เราต้องการเนี่ยเราเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหน
2: ก็สมมติเราเอาปัจจัย3ตัวเนี่ยไปแทงข้างไปในสูตรเรากำหนดแล้วก็จะได้ตัวคำนวณตัวเลขออกมาเป็นจำนวนตัวอย่างอาจารย์มีวิธีที่ง่ายกว่าใช้สูตรไหมครับ เปิดตารางเลยอย่างเงี้ยได้ไหมครับอาจารย
3: ์ครับก็มีตารางที่หลายคนคิดขึ้นมา
2: ครับ
3: อย่างเช่นของยามาเน่อย่างงี้ของเครจี้มอร์แกนที่นิยมใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะก็มี2ตารางเนี่ยนะแต่ว่าตารางเนี่ยก็เป็นเพียงจำนวนตัวอย่างคร่าวๆหยาบๆเท่านั้นเองนะอย่างกรณีที่ใช้กันเยอะอย่างของยามาเน่เนี่ยมันก็มีข้อเสีย
2: ครับ
3: เพราะว่าไอ้ตัวปัจจัยที่มาเป็นตัวกำหนดจำนวนตัวอย่างในตารางเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับที่เราพูดเมื่อกี้นี
2: ้
3: 3ตัวเมื่อกี้เนี่ยนะคือมันไปเน้นในเรื่องของจำนวนประชากร
2: ครับ
3: คือถ้าประชากรเยอะก็ตัวอย่างก็ขอให้เยอะซึ่งมันไม่จริง
2: ไม่จริง
3: นะเพราะว่าถ้าประชากรเยอะการกระจายน้อยเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเลือกตัวอย่างมามาก
2: ครับ
3: เพราะนั้นข้อเสียของยามาเน่อันนึงที่เราพบเสมอๆก็คือว่าถ้าประชากรมีขนาดใหญ่เนี่ยนะจำนวนตัวอย่างของยามาเน่เนี่ยมันจะน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นเมื่อเทียบกับวิธีการที่เราใช้สูตร
2: ฮะงั้นสูตรก็จะแม่นยำมากกว่า
3: ถูกต้องครับอ
2: าจารย์ถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเงินที่เราต้องเสียไปในการจัดเก็บเนี่ยจะมีเป็นปัจจัยตัวนึงไหมครับว่าจะคำนวณตัวอย่างมากน้อยแค่ไหนก็เรามีงบประมาณแค่นี้มีค่าใช้จ่ายเท่านี้จะเป็นปัจจัยนึงไหมครับในการกำหนด
3: คือบางคนก็ไปเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะคือมีเงินอยู่เท่าไหร่
2: ค
3: ือมักไม่ได้มีเงินเยอะมักจะมีเงินน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีงบอยู่สมมุติ 50,000 บาทนะครับจะควรจะใช้ตัวอย่างสักเท่าไหร่ก็ต้องรู้นะครับว่าตัวอย่าง1ตัวอย่างเนี่ยเราจะใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร
2: ่มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายในการเก็บ
3: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค่าเดินทางไปเก็บตัวอย่างแล้วก็อาจจะต้องจ้างคนไปเก็
2: บ
3: ตัวอย่างผมว่า1ตัวอย่างเนี่ยจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสมมติว่า100บาท
2: ครับ
3: หมดเพราะนั้นเรามีเงินอยู่ 50,000 เราก็ใช้ตัวอย่างได้อย่างมากก็500ตัวอย่าง
2: 50,000 ตั้งหาร100
3: ก็เป็น500ฮะทีนี้500มันอาจจะมากไปก็ได้หรืออาจจะน้อยไปก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเนี่ยมันมีการกระจายมากหรือมีการกระจายน้อยเรายอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหน
2: อาจารย์ครับข้อมูลจากตัวอย่างเนี่ยเรามาวิเคราะห์เป็นสารสนเทศก็แน่นอนความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อถือได้นะหรือการวัดความคาดเคลื่อนของเนี่ยจะทำอย่างไรดีฮะว่าไอ้ข้อมูลตัวอย่างเนี่ยมันไม่ใช่มาจากประชากรก็จริงนะครับทั้งวิธีการทั้งขนาดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีค่าความคาดเคลื่อนเราอยากจะทราบว่าแล้วมันคาดเคลื่อนไปมากน้อยแค่ไหนเราจะวัดยังไงฮะค่าความคาดเคลื่อนตัวนี้ครับ
3: ครับมันก็ดูได้สองตัวนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นค่าความแม่นตรงที่เรียกว่า accuracy
2: ครับ
3: แต่ accuracy เนี่ยเราต้องวัดโดยการเทียบพารามิเตอร์ของประชากรกับค่าจากตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพารามิเตอร์จากประชากรนี่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่ทราบเพราะถ้าเราทราบเราคงไม่ต้องไปเลือกตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติมันก็วัดความแม่นตรงนี้ไม่ได
2: ้
3: ก็ต้องเลี่ยงมาวัดเรียกว่าความแม่นตรงความเชื่อถือได้นะฮะก็คือเรื่องของ precision ก็คือวัดในรูปของค่าความแปรปรวนของค่าประมาณก็คือ variance ของค่าประมาณนั้นซึ่งอันนี้มันก็ไปโยงกับในเรื่องของวิธีการเลือกตัวอย่างซึ่งถ้าเผื่อว่าเราเลือกตัวอย่างโดยที่ไม่ทราบความน่าจะเป็นเราจะหาตัวนี้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็นเนี่ย
2: เชิงสถิติเนี่ยมันมีกี่วิธีอะไรบ้างนะครับเราจะประมาณค่าของข้อมูลนะครับ
3: ครับวิธีประมาณค่าของข้อมูลจากตัวอย่างเนี่ยก็ทำได้2วิธีใหญ่ๆก็คือประมาณค่าด้วยค่าเพียงค่าเดียวซึ่งเราเรียกก็เป็นการประมาณแบบจุด
2: กับ
3: ประมาณค่าด้วยค่า2ค่า
2: ครับ
3: เป็นช่วงคือค่าต่ำกว่าค่าสูงเรียกว่าเป็นการประมาณค่าแบบช่วง
2: ครับ
3: นะฮะทีนี้แต่ละวิธีมันก็มีข้อดีข้อเสียนะที่แตกต่างกันเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีประมาณค่าแบบจุดเนี่ยถ้าพูดแบบกำปั้นทุบดินก็คือมันก็ต้องผิดแน
2: ่เพราะมีจุดเดียวค่าเดียว
3: มันมีค่าเดียว
2: สูงมาก
3: แล้วก็ความคลาดเคลื่อนจากความเป็นตัวแทนไม่ดีเนี่ยนะมันก็มีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วจากการที่เราเลือกตัวอย่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือผิดนะถ้าประมาณแบบจุดเนี่ยแต่ถ้าเกิดฟลุกถูกนะการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าพูดว่าเราประมาณแบบช่วงเนี่ย เรามีค่าสองค่าคือค่าต่ำกับค่าสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะถูกเนี่ยมันก็จะเยอะ
2: มากขึ้น
3: ยิ่งถ้าเราช่วงของเรายิ่งกว้างเนี่ยโอกาสที่มันจะควบคุมค่าจริงหรือค่าพารามิเตอร์มันก็จะมีเยอะนะครับแต่ว่าเวลาที่เอาไปใช้มันก็จะเป็นปัญหานะฮะว่าตกลงเนี่ยเราจะใช้ค่าไหนล่ะเพราะว่ามันได้ทั้งนั้นอ่ะอยู่ในช่วงนั้นนะฮะอย่างเช่นเราวางแผนธุรกิจประจำปีแล้วบอกว่าปีหน้ายอดขายของเราเนี่ยจะอยู่ระหว่าง100ถึง150ล้านนะครับเพราะนั้นเราจะใช้100ล้านเอาไปวางแผนหรือจะใช้150ล้านไปวางแผนหรือจะใช้125ล้านไปวางแผน
2: ซึ่งอยู่ในช่วงนี
3: ้ที่อยู่ในช่วงนี้มันก็ถูกทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าช่วงเนี่ยถ้ายิ่งกว้างเท่าไหร่มันก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยลงเท่านั้นนะครับ
2: ในเรื่องต่อไปเราก็จะพูดในตอนที่ 4.2 หรือวิธีประมาณค่าทั้งแบบจุดแบบช่วงแล้วก็แนวทางการเลือกนะครับอาจารย์ครับในการนำข้อมูลจากตัวอย่างมาใช้ประมาณค่าแล้วมีเงื่อนไขหรือมีข้อตกลงเบื้องต้นอะไรบ้างครับที่ในฐานะที่เราจะเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยเราต้องตระหนักถึงความสำคัญของเงื่อนไขหรือข้อตกลงเนี่ยครับอาจารย์ข้อตกลงเบื้องต้นนะครับ
3: คือแน่นอนที่สุดก็คือว่าเมื่อไหร่ที่จะประมาณค่านั้นต้องใช้ข้อมูลจากตัวอย่างเท่านั้น
2: ใช่
3: นะถ้าเก็บข้อมูลมาจากทุกๆหน่วยในประชากรเราก็ไม่ประมาณค่า
2: ครับ
3: อย่างที่สองก็คือว่าเราจะต้องทราบว่าการกระจายของข้อมูลที่เราจะนำมาประมาณค่าเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหน
2: ครับ
3: ถ้าเผื่อว่ามันการกระจายน้อยเนี่ยเราก็น่าจะใช้การประมาณแบบจุด
2: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าเผื่อว่ามันมีการกระจายมากก็ควรจะประมาณค่าแบบช่วงจะดีกว่า
2: ครับอาจารย์ครับวิธีประมาณแบบจุดที่ว่าที่นิยมใช้กันมีอะไรก็สัญลักษณ์ที่เขาใช้แทนค่าพารามิเตอร์หรือตัวสถิติเนี่ยเขาตัวใช้สัญลักษณ์อะไรกันนะครับ
3: ก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าไอ้ตัวพารามิเตอร์ที่เราใช้ในเรื่องสถิติมันก็มีอยู่2ตัว
2: ครับ
3: นะซึ่งมันเป็นตัวแทนของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาได้นั่นก็คือค่าเฉลี่ย
2: ค่
3: าสัดส่วนครับ
2: ค่าสัดส่วน
3: ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะศึกษาในประชากรเดียวหรือ2ประชากรหรือมากกว่านั้น
2: ครับ
3: นะซึ่งไอ้วิธีการประมาณมันก็จะแตกต่างกันไป
2: ครับ
3: นะขึ้นอยู่กับว่า1เราใช้พารามิเตอร์ตัวไหน
2: ครับ
3: จำนวนประชากรเราใช้กี่ประชากรนะตัวค่าตัวสถิติที่จะใช้ในการที่จะประมาณค่าเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไป
2: ครับงั้นค่าเฉลี่ยถ้าแบบ

เป็นค่าพารามิเตอร์ของประชากรเดียวก็ใช้มิลแต่ถ้ามี2ประชากรก็มิล1มิล2นะครับตัวสถิติก็คือตัว x bar นะ x bar 1 x bar 2ซึ่งมีสูตรในการคำนวณนะครับจานถ้าอีกตัวหนึ่งก็คือที่ค่าสัดส่วนก็ใช้ค่า p ใหญ่นะเป็นค่าพารามิเตอร์แต่ถ้ามี2ประชากรก็ p 1

0: ค่าเฉลี่ยนะก็เป็นถ้าเป็นตัวสถิติที่ใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์คือมิวก็คือเราใช้ค่า x bar แล้วก็บวกลบที่อาจารย์บอกว่าสูงสุดต่ำสุดก็คือตัวที่มันดีเวทไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว t แล้วก็เปิดองศาความอิสระ n ลบ1นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดซ้ายขวาก็ต้องใช้อัลฟาส่วน2คูณกับ s ส่วน √n นะส่วนทับ2 2ว่าช่อ2กลุ่มก็มี x bar 1 x bar 2นะครับ
1: คือประมาณค่าเป็นช่วงเนี่ยมันก็มีข้อกำหนดอยู่นิดหนึ่งนะที่ว่าประชากรที่เราจะประมาณแบบช่วงเนี่ยจะต้องมีการแจกแจงเป็นแบบปกติเพราะว่าเราต้องประมาณเป็นค่าต่ำกับค่าสูงทีนี้ไอ้ค่าต่ำค่าสูงเนี่ยมันก็มีค่าที่อยู่ตรงกลางของค่าต่ำค่าสูงเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยก็คือค่าประมาณแบบจุดนั่นเองเพราะนั้นถ้าเราจะบอกว่าค่าประมาณแบบช่วงเนี่ยก็คือค่าประมาณแบบจุดบวกลบด้วยค่าคงที่ค่าหนึ่ง
0: ที่มันเบี่ยงเบนไป
1: ที่มันเบี่ยงเบนไปซึ่งก็ใช้การกระจายเนี่ยฮะมาเป็นตัวที่จะใช้บวกหรือล
0: บ
1: ถ้าเราจะให้มันช่วงมันกว้างเราก็บวกลบเยอะแต่ถ้าเผื่อเราจะให้มันแคบก็บวกลบน้อยหน่อยแต่ค่าประมาณเป็นช่วงที่แคบก็จะใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า
0: ที
1: ่กว้าง
0: นั้นก็เป็นก็ใช้ได้ทั้งค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าสัดส่วนนะคร
1: ับ
0: นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของหน่วยที่4นะครับ
2: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่5เรื่องการทดสอบสมมติฐาน
0: ต่อไปในหน่วยที่5นะครับการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิตินะครับในหน่วยนี้ก็จะมี2ตอนมีวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการทดสอบกับในตอนที่ 5.2 นะครับขั้นตอนวิธีการในการทดสอบนะครับในตอนแรกนะครับวัตถุประสงค์และความจำเป็นนะก็แบ่งเป็น2เรื่องเรื่องแรกวัตถุประสงค์และประโยชน์กับเรื่องที่2แนวคิดและความจำเป็นนะครับอาจารย์ครับสมมติฐานเนี่ยครับคืออะไรครับที่เรียกว่าไฮโพเทซิสเนี่ยแล้วทำไมเราต้องมาทดสอบสมมติฐานเทสไฮโพเทซิสแล้วมันมีวิธีทดสอบอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงนะครับ
1: ครับสมมติฐานก็คือความเชื่อที่เรามีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะซึ่งอาจจะเป็นความเชื่อของบุคคลหรือว่าเป็นความเชื่อของกลุ่มบุคคลต่างๆก็ได้นะแต่ว่าความเชื่อเนี่ยมันอาจจะถูกหรือผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบว่ามันถูกหรือผิดทีนี้การทดสอบเนี่ยในกรณีที่เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดนะก็คือทราบค่าจริงได
0: ้
1: นะครับเราก็มาเปรียบเทียบกับสมมติฐานซึ่งเป็นความเชื่อของเรา
0: ได้เลย
1: ถ้าเผื่อว่าฮะมันเท่ากันเป๊ะก็แปลว่าความเชื่อเราถูกแต่ถ้าต่างกันแม้แต่นิดเดียวเราก็ต้องบอกว่าความเชื่อของเราผิด
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้ที่จะไปบอกว่ามีนัยยะไม่มีนัยอะไรเนี่ยเราไม่สามารถจะไปอ้างอิงได
0: ้
1: เพราะเราเก็บข้อมูลมาจาก
0: ประชากร
1: ทั้งหมดแล้วนะครับ แต่ในกรณีที่เราเลือกตัวแทนมาเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเรายังพออ้างได้ครับว่าไอ้ข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างที่เราเลือกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างเนี่ยมันก็เลยทำให้ข้อมูลที่เราเก็บมาเมื่อไปเทียบกับความเชื่อมันก็อาจจะแตกต่างกันได
0: ้
1: ทีนี้ถ้ามันแตกต่างกันนิดหน่อยเราก็บอกว่ามันไม่มีนัยยะสำคัญ
0: คร
1: ับแล้วก็เลยสรุปเป็นภาษาชาวบ้านว่ามันก็คือความเชื่อถูก
0: ครับ
1: หรือข้อมูลที่เป็นความเชื่อกับข้อมูลจริงมันเท่ากันแต่ถ้าพวกมันต่างกันเยอะเราก็ต้องบอกว่ามันแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะนั้นในกรณีอย่างนี้เราก็ต้องสรุปเลยว่าความเชื่อของเราผิดหรือไม่ถูกต้องครับ
0: อาจารย์แล้ววิธีการทดสอบสมมติฐานเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือเราอาจจะใช้ข้อมูลจากประชากรโดยตรงหรืออาจจะใช้ข้อมูลจากตัวอย่างนะครับนั่นก็เป็นวิธีการทดสอบนะครับนี่ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานอาจารย์ก็บอกเราต้องระบุความเชื่อก่อนแล้วก็ไปเก็บข้อมูลมาเพื่อตรวจสอบว่าความเชื่อของเราเนี่ยมันถูกหรือผิดเปรียบเทียบ1กับ2นะครับส่วนในเรื่องของขั้นตอนวิธีการทดสอบสมมติฐานก็จะมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นขั้นตอนนะซึ่งขั้นตอนการทดสอบ5ขั้นตอนนี้สำคัญนะครับแล้วก็ระดับนัยยะสำคัญเรียกว่า significant level นะครับแล้วก็กรณีทดสอบสมมติฐานแบบเชิงสถิติแล้วก็แนวทางในการเลือกนะครับอาจารย์ขั้นตอนทางสถิติขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิตินี่นะครับจะมีอยู่5ขั้นตอนเนี่ยอะไรบ้างนะครับอาจารย์
1: ครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือขั้นตอนของการตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบ
0: ครับ
1: ซึ่งจะต้องมีสอบ

0: สมมุติฐานเสมอ
1: ครับ
0: นะก็คือสมมุติฐานว่างหรือ null hypothesis
1: ครับ
0: แล้วก็สมมุติฐานทางเลือกหรือ alternative hypothesis 2 สมมุติฐานนี่จะต้องตั้งคู่กันเสมอ
1: ครับ
0: นะครับจะไปตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถจะสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานได้นะครับทีนี้วิธีการตั้งเราควรจะตั้งยังไงง่ายๆเลยก็คือว่าเรามีความเชื่ออะไรนะก็เอาความเชื่อนั้นเนี่ยไปตั้งเป็นสมมุติฐานทางเลือกนะครับเพราะสมมุติฐานทางเลือกเนี่ยมันมีข้อกำหนดในเรื่องของหลักการว่าจะต้องเป็นสมมุติฐานที่แสดงความแตกต่างก
1: ็
0: คือไม่เท่ากับหรือมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ถ้าถามว่าแล้วไปทดสอบทำไมว่ามันไม่เท่ากันมันไม่มีประโยชน์อะไรฮะเราไปบอกว่าราคาสินค้าเฉลี่ยของเราเนี่ยไม่เท่ากับราคาสินค้าเฉลี่ยของคู่แข่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่รู้อ่ะรู้ไปแล้วแล้วเราจะไปปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสมมุติฐานของความแตกต่างในลักษณะที่เป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าน ะฮะ
1: ด้านใดด้านหนึ่ง
0: ฮะด้านใดด้านหนึ่งจะตั้งยังไงก็ได้นะฮะผลสรุปมันก็จะออกมา
1: เ
0: ป็นความเชื่อของถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือไม่ต้องไปกังวลว่าเราตั้งน้อยกว่ามันจะผิดหรือตั้งมากกว่ามันจะถูกอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นนะแต่ขอให้เป็นสมมติฐานที่มันแสดงความแตกต่าง
1: ครับถึงตั้งสมมติฐานต่อไปแล้วครับอาจารย
0: ์ทีนี้อีกสมมติฐานหนึ่งก็ต้องเป็นสมมติฐานที่มันเป็นสมมติฐานที่แย้งกับสมมติฐานที่เรากำหนดเอาไว้ซึ่งเป็นสมมติฐานทางเลือก
1: ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งสมมติฐานทางเลือกเป็นมากกว่า null hypothesis หรือสมมติฐานว่างก็ต้องตั้งว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
1: ครับ
0: ถ้าตั้งสมมติฐานทางเลือกเป็นมากกว่าก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ
1: ครับ
0: นะฮะคือมันจะต้องขัดแย้งกัน
1: ครับตรงกันข้ามกัน
0: ฮะตรงกันข้ามกัน
1: ครับขั้นต่อมาครับ
0: ขั้นต่อมาก็คือต้องกำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบอันนี้ก็คือระดับที่มันเป็นความเชื่อมันเป็นโอกาสที่เราจะทดสอบสมมติฐานถูกหรือผิดเนี่ยเราจะยอมให้มันเกิดขึ้นได้มากหรือเกิดขึ้นได้น้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ต้องกำหนดไม่ใช่ว่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วหาค่าตัวสถิติออกมาเรียบร้อยแล้วก็ไปดูซิว่าเพื่อให้ความเชื่อของเราถูกเราก็เลยไปกำหนดระดับไหนสำคัญให้มัน
1: ไม่เหมาะสม
0: ให้มันสอดคล้องกันอย่างนี้ไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องตัดสินใจไปตั้งแต่ต้นว่าเราจะกำหนดระดับไหนสำคัญซึ่งมันเป็นตัวกำหนดหนึ่งที่จะทำให้เรายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานนะฮะอันนี้ก็ต้องตั้งก่อนบางคนมักจะไปเอากำหนดเอาไว้ตอนที่หาค่าสถิติออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับขั้นตอนที่3ก็คือก็ต้องกำหนดตั
1: วสถ
0: ิ
1: ติ
0: ที่ใช้ในการทดสอบนะฮะตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบนี่ก็คือ เราจะใช้พารามิเตอร
1: ์
0: ตัวไหน
1: พารามิเตอร
0: ์นะฮะเราจะทดสอบประชากรเดียว2ประชากรหรือมากกว่า2ประชากรหรือจะทดสอบความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องกำหนดนะครับเมื่อรู้แล้วว่าไอ้ตัวประมาณสำหรับไอ้ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมาเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับความเชื่อนั้นเนี่ยเป็นอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไปเก็บข้อมูลมาเพื่อที่จะมาแทนลงในตัวสถิติที่จะใช้ทดสอบอันนี้นะครับเมื่อแทนลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็สามารถสรุปผลการทดสอบได้แล้วว่าเราจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของการแจกแจงของตัวสถิติที่เราจะใช้ในการทดสอบซึ่งมันก็มีการแจกแจง2ตัวที่สำคัญในการทดสอบ ค่าเฉลี่ยกับค่าสัดส่วนนะครับการทดสอบค่าเฉลี่ยเนี่ยตัวสถิติทดสอบนี่ก็คือตัวสถิติไอ้การแจกแจงแบบมีการแจกแจงแบบ
1: ที
0: แต่ถ้าพูดว่าเป็นการทดสอบในเรื่องของ
1: ค่า
0: สัดส่วนตัวสถิติทดสอบตัว การแจกแจงก็จะเป็นการแจกแจงแบบมาตรฐาน
1: ตัว Z นะฮะ distribution ครับ
0: คือ Z ค่า Z
1: ค่า Z
0: ฮะ
1: อาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์ก็อธิบายสรุปว่าขั้นตอนที่1ก็คือตั้งสมมติฐานนะฮะก็อาจารย์ก็อธิบายไปแล้วนะครับในขั้นที่2เราก็มากำหนดค่าอัลฟานะครับหรือระดับเนี่ยสำคัญจากนั้นขั้นที่3เราก็กำหนดตัวสถิตินะครับว่าจะใช้ตัว T หรือว่าตัว Z ขึ้นอยู่ว่าครับตัวสถิติที่เราจะใช้ไปประมาณค่าเฉลี่ยนะหรือว่าจะค่าสัดส่วนนะครับแล้วก็จากนั้นก็แทนค่าไปเก็บข้อมูลนะแล้วก็หาค่าตัวสถิติมาจากนั้นก็เปรียบเทียบค่าวิกฤตนะซึ่งเราจะได้เปิดจากตารางนะการแต่ว่าตามการแจกแจงนะครับแล้วก็สรุปผลออกมาว่ามันตกอยู่ในบริเวณวิกฤตหรือไม่ถ้าตกอยู่ในวิกฤตเราก็ปฏิเสธสมมติฐานว่างแต่ถ้าเกิดเราไม่ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตเราก็ต้องยอมรับนะครับยอมรับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะแสดงสมมติว่าเราจะทดสอบสมมติฐานว่ามิวเนี่ยน้อยกว่า45ไหมเราก็อยู่ทางซ้ายนะครับน้อยกว่า45ก็เป็นค่าวิกฤตต่อเปิดอัลฟามาอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณวิกฤตนะครับเปิดจากตารางนะขอบเขตทางซ้ายไปก็ถ้าตกบริเวณนี้นะเราก็เรียกว่าปฏิเสธสมมติฐานนะแต่ถ้าตกในบริเวณที่ไม่ใช่เป็นบริเวณวิกฤตมาทางขวาก็ยอมรับสมมติฐานว่างนั้นนะครับอันนี้คือทางซ้ายอันนี้ก็เป็นทางขวานะครับอันนี้คือ2ทางทั้งซ้ายขวาก็ใช้อัลฟาส่วน2นะครับในการทดสอบกรณีของการทดสอบสมมติฐานเนี่ยโดยทั่วๆไปมันมีกรณีใดบ้างครับอาจารย์ครับการทดสอบสมมติฐานนะครับมีกรณีทั่วไปอะไรบ้างครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของพารามิเตอร์ที่เราจะทดสอบนะฮะมันก็อย่างที่เรียนว่ามันก็มีค่าเฉลี่ยกับค่าสัดส่วนแล้วก็ในเรื่องของจำนวนกลุ่มหรือจำนวนประชากรที่เราจะทดสอบจะทดสอบกลุ่มเดียวหรือว่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม2กลุ่มหรือ3กลุ่มนะครับหรืออาจจะทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆนะอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับ
1: งั้นในหน่วยนี้ก็จะพูดเป็น4กรณีทั่วไปก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรเดียวค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากร2กลุ่มแล้วก็ค่าสัดส่วนประชากรเดียวแล้วค่าความแตกต่างระหว่างค่าสัดส่วนของประชากร2กลุ่มนะครับส่วนเรื่องอื่นๆอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าอาจจะมีค่าเฉลี่ยของประชากรที่จับเป็นคู่อันนี้แพทเทสนี่ก็จะอยู่ในหน่วยถัดไปหน่วยที่6นะครับหรือว่ากรณีที่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่าประชากร2กลุ่มอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ความแปรปรวนอโนวาซึ่งจะอยู่ในหน่วยที่6เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีทดสอบความสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์พูดถึงระหว่างข้อมูลในประชากรอันนี้ก็จะศึกษาอยู่ในหน่วยที่7นะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของโรงงานผลิตเสื้อนะครับอันนี้จากตัวอย่างในเอกสารการสอนชีววิชาตอนที่ 5.3 โน้ตตัวอย่างที่ 5.3 นะครับสมมติว่าโรงงานเนี่ยเค้ามีความเชื่อว่าเครื่องจักรสามารถผลิตเสื้อได้มากกว่าชั่วโมงละ94ตัวนี่เพื่อจะยืนยันความเชื่อที่จะพิสูจน์ว่าเอ๊ะเครื่องจักรเขาเนี่ยสามารถผลิตเสื้อได้มากกว่า94ตัวจริงไหมโรงงานก็เลยไปเลือกเครื่องจักรมา10เครื่องนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยของเสื้อต่อชั่วโมงว่าชั่วโมงนึงได้เท่าไหร่ได้ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง10เครื่องมาได้86ตัวแล้วก็มีค่าส่วนเบบีมาตรฐาน8ตัวให้เราทดสอบสมมติฐานที่เมื่อณระดับระยะสำคัญ 0.05 นะครับขั้นตอนก็จะมี5ขั้นนะครับอาจารย์ลองช่วยอธิบาย5ขั้นมีอะไรบ้างนะครับอาจารย
0: ์ครับอย่างอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราตั้งสมมติฐานของการทดสอบเนี่ยมันก็จะต้องมีสมมติฐานว่างกับสมมติฐานทางเลือกความเชื่อของเราเนี่ยเราคิดว่ามันมีมากกว่าสามารถผิดได้มากกว่า94ตัวใช่ไหมเพราะนั้นก็มาตั้งเป็นสมมติฐานทางเลือกนะฮะก็คือมิวไอ้ในนี้เป็นเรื่องของการทดสอบค่าเฉลี่ย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราบอกว่าความเชื่อของเราเป็นว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า94ตัว
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยสมมติฐานทางเลือกก็คือมิวมากกว่า94
1: ครับ
0: ทีนี้พอสมมติฐานทางเลือกเป็นมิวมากกว่า94สมมติฐานว่างก็ต้องเป็นสมมติฐานที่มันแย้งนะฮะกับไอ้มากกว่า94ก็มีน้อยกว่าหรือเท่ากับ94
1: ครับ
0: นะครับ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นการทดสอบแบบด้านเดียวทางขวาอันนี้ก็ดูที่สมมุติฐานทางเลือกมากกว่า94
1: ครับ
0: คือเราจะปฏิเสธถ้าผมมันมากเกินไป
1: ครับ
0: นะฮะ แต่ถ้าบุ๋มมันน้อยเกินไปนี่ก็ยอมรับ
1: ยอมรับ
0: ครับผม
1: ครับมีตัวสถิติก็คือใช้ค่าทีและเป็นค่าเฉลี่ยนะสูตรก็เป็นตัวสถิติค่าสูตร x bar ลบมิวหารด้วย s ส่วนรูท n นะครับแล้วก็ระดับเนี่ยสำคัญอัลฟาคือ 0.055 เราก็เก็บข้อมูลมาเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วนะครับว่าค่ามิวของเราเนี่ยเรามีความเชื่อที่94นะครับแล้วก็ x bar ที่เราไปเก็บมาคือ86 n 10 s 8เราก็แทนค่าลงไปในสูตรหาค่า t ได้ติดลบ3.16 นะครับจากนั้นเราก็ไปหาค่าวิกฤตเปิดตารางค่า t นะที่เรา 0.95 นะฮะ degree of freedom n ลบ1ก็10ลบ1ก็ 1.8331 นะครับแล้วก็เขียนภาพนะเขียนกราฟออกมานะครับตรงนี้ก็เป็นค่าวิกฤต 1.8331 ของเรานี่เราอยู่ติดลบ 3.16 ก็น้อยกว่าก็เราก็ต้องยอมรับอย่างนี้ก็คือยอมรับว่าจริงๆที่เรามีความเชื่อก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกนะครับอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อเราปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องยอมรับเหตุสตรนะครับปฏิเสธเหตุหนึ่งไม่ได้ก็ยอมรับเหตุสตร
0: ผมเสริมนิดนึงในเรื่องของการกำหนดระดับนัยสำคัญเนี่ยนะฮะ
1: ที่อัลฟา 0.05
0: ว่าทำไมต้องไปกำหนดที่ .05 เนี่ยนะฮะ
1: ค
0: ือที่ใช้กันโดยทั่วไปก็มี .10 .05 .01
1: สามระดับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าระดับนัยสำคัญเนี่ยมันคือโอกาสที่เราจะสรุปสมมุติฐานเนี่ยถูกหรือผิด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งค่าอัลฟาให้มันสูงไว้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะปฏิเสธเยอะกว่า
1: ใช
0: ่ที่จะกำหนดค่าต่ำนะแต่ว่าการกำหนดค่าต่ำเนี่ยการยอมรับสมมุติฐานมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเนื่องจากว่าไอ้ความเชื่อกับไอ้ข้อมูลที่เราเก็บมาเปรียบเทียบหรือมายืนยันเนี่ยมันต่างกันตั้งเยอะแยะเราก็ยังบอกว่ามันต่างกันอย่างไม่มีนัยยะสำคัญ
1: ค
0: นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะเพียงแต่ว่าตอบสนองต่อความต้องการของผู้ทดสอบว่าเอ้ยฉันเก่งฉันถูกแต่ว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับ
1: ครับส่วนกรณีอื่นๆนะครับที่เราพูดไปแล้วเป็นค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวถ้าเป็นความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มนักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวอย่างที่ 5.5 และ 5.6 นะครับถ้าเป็นค่าสัดส่วนประชากรเดียวก็ตัวอย่างที่ 5.7 5.8 นะครับถ้าเป็นความแตกต่างระหว่างประชากรค่าสัดส่วนของประชากร2กลุ่มก็ตัวอย่างที่ 5.9 กับ 5.10 นะในเอกสารการสอนวิชานะครับ
2: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่6การทดสอบค่าเฉลี่ย
1: ต่อไปก็จะพูดถึงในหน่วยที่6นะครับเรื่องการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรนะครับที่ไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับในหน่วยที่6ก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่ไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะในตอนที่ 6.2 นะครับในเรื่องของการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่ไม่เป็นอิสระต่อกันก็คืออันนี้อาจจะเป็นอาจจะมีการทบทวนนิดหนึ่งนะครับเรื่องการทดสอบสมมติฐานกับการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความที่ไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับอันนี้ก็ทบทวนของหน่วยที่5ไปแล้วนะครับว่าหลักในการอ้างอิงทางสถิติเราก็จะมีตัวค่าอัลฟาหรือระดับนี้สำคัญนะโอกาสความคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ confidence interval ก็คือระดับความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นนะครับซึ่งค่าอัลฟานี่ก็มี3ระดับอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับส่วนการตั้งสมมติฐานเราก็มีทั้งสมมติฐานว่างแล้วก็สมมติฐานทางเลือกนะครับซึ่งสมมติฐานทางเลือกก็คือสมมติฐานที่แย้งกับสมมติฐานว่างแล้วก็สมมติฐานทางเลือกนี้ก็จะเป็นความเชื่อของผู้ทดสอบนะครับส่วนอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับในการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากรที่ไม่เป็นอิสระกันก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับบางทีเราเรียกว่าการทดสอบสมมติฐานแบบจับคู่ก็อยากเรียนถามอาจารย์นะครับว่าการทดสอบสมมติฐานแบบจับคู่เนี่ยครับแพร์เทสเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับ
0: ครับคือโดยทั่วไปเนี่ยการทดสอบสมมติฐานที่เราพูดกันไปแล้วเนี่ยมันเป็นการทดสอบที่เราเรียกว่าเป็นการทดสอบแบบรวมกลุ่ม
1: รวมกลุ่ม
0: ฮะ
1: ไม่ได้
0: คือตัวอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาจาก ประชากรที่เราต้องการที่จะเปรียบเทียบ
1: ครับ
0: ประชากรที่1ก็เลือกตัวอย่างมาจากประชากรที่1
1: ครับ
0: ประชากรที่2ก็เลือกตัวอย่างมาจากประชากรที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างที่เลือกมามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันระหว่าง2ประชากรเลยฮะก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นอิสระต่อกันนะครับแต่ว่าวิธีการทดสอบอีกอย่างนึงก็คือว่าเราใช้ประชากรเดียวเนี่ยนะครับเลือกตัวอย่างมาแต่ว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากตัวอย่างเนี่ยก็จะใช้เพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังนะฮะอย่างเช่นรับพนักงานเข้ามาทำงานนะฮะผลการปฏิบัติงานเพิ่งรับมาใหม่ๆเนี่ยเป็นยังไงหลังจากทำงานไปแล้วปีหนึ่งหรือ2ปีนะฮะหรือในอยู่ในช่วงทดลองงานเนี่ยเข้าไปประเมินอีกครั้งหนึ่งก็เก็บข้อมูลจากคนเดิมนั่นแหละแต่ว่าหลังจากที่ทำงานมาแล้ว5เดือน6เดือนแล้วก็ไปดูซิว่าผลงานเปรียบเทียบกันก่อนกับหลังนี่เป็นยังไงนะฮะหรือว่าอย่างพนักงานขายเนี่ยนะฮะเราก็ก่อนอบรมวิธีการขายนะเขาขายได้ยังไงหลังวิธีการอบรมแล้วเนี่ยเขาขายได้ยังไงนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทดสอบแบบจับคู
1: ่ครับ
0: ก็คือตัวอย่างของพนักงานขายเนี่ยคือคนคนเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ข้อมูลเก็บ
1: ก่อนและหลัง
0: ก่อนและหลังเปรียบเทียบกัน
1: ครับอาจารย์การทดสอบแบบนี้บางทีเขาเรียกว่าใช้เป็นค่าเฉลี่ยก็ใช้ T dependent นะครับมันก็มีสูตรนะครับสูตรก็เป็นการคำนวณนะตามภาพที่เห็นนะ summation D D ก็คือความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่ที่เราเก็บมานะเป็นคู่ๆนะครับแล้วก็ตัว degree of freedom ก็ n ลบ1นะครับ n ก็คือจำนวนคู่ก็แทนค่าลงไปในสูตรก็จะได้ค่า T ของ n มาแล้วก็ไปเปิดตารางนะครับนี้ตัวอย่างที่ยกมาก็จะเป็นตัวอย่างที่ 6.7 นะฮะว่าค่าเฉลี่ยก่อนกับเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของหลังนะของแต่ละคู่แต่ละคู่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ยอมรับหรือปฏิเสธในส่วนของตอนที่ 6.2 นะครับเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับก็จะมีอยู่3เรื่องนะแนวคิดการจำแนกความแปรปรวนแบบทางเดียวจำแนกแบบ2ทางนะครับการวิเคราะห์ความแปรปรวนนี่ analysis of variance หรือ ANOVA เนี่ยนะครับก็อยากจะทราบความหมายของอโนวาเนี่ยมันเป็นยังไงครับอาจารย์มันมีลักษณะยังไงครับการวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยครับ
0: คือในการทดสอบเพื่อจะเปรียบเทียบกันระหว่างประชากร2ประชากรเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการทดสอบแบบที่เรียกว่าเป็นแบบที test นะฮะได้นะครับ
1: ก็คือมิว1มิว2ที่เราไปเปรียบเทียบผลต่างตรงนั้นเรียกว่าทีเทสธรรมดานะในหน่วยที่แล้วมานะครับ
0: เช่นเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการผลิตสินค้าของเครื่องจักร2ยี่ห
1: ้
0: อแต่ถ้าเผื่อมันเกิดมีมากกว่า2ยี่ห้อล่ะเราต้องการจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนก็ต้อง
1: ทำเป็นคู่ๆก็ซึ่งเสียเวลาใช่ไหมครับ
0: มันเสียเวลาแล้วก็มีปัญหาในเชิงทฤษฎีด้วยในเรื่องของไอ้ระดับนัยสำคัญที่เราจะใช้ในการทดสอบนะว่าตกลงแล้วเราจะแบ่งยังไงนะฮะคู่ไหนจะเอาไปเท่าไหร่คู่ไหนไปเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแต่การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยการทดสอบระหว่าง2ประชากรก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงการวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยมันหมายถึงเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากรตั้งแต่2ขึ้นไปไม่ใช่ตั้งแต่3ขึ้นไป
1: ตั้งแต่
0: 2ก็ได
1: ้2ได
0: ้นะแต่ว่าถ้าผือว่า3เนี่ยเราไปใช้การทดสอบแบบ T test ไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: ก็ต้องใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
1: ก็เรียกว่า F test
0: ฮะไอตัวสถิติที่จะใช้ในการเปรียบเทียบเนี่ยมีการแจกแจงแบบ F
1: F.
0: ไม่ใช่การแจกแจงแบบ T หรือแบบปกติมาตรฐาน Z แล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบ F แล้ว
1: F test
0: ครับ
1: แล้วก็มีความแตกต่างของประชากรแบ่งเป็น2ประเภทคือระหว่างกลุ่ม between group แล้วก็ภายในกลุ่ม within group นะ between ก็ใช้ตัวย่อตัว B นะฮะ within ก็ใช้ตัว W นะครับ
0: คือแนวคิดในเรื่องของการจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานจากการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มกับ ความแตกต่างภายในกลุ่มถ้าความแตกต่างระหว่างกลุ่มเนี่ยมีเยอะมากเลยเมื่อเทียบกับภายในกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องสรุปว่า2กลุ่มเนี่ยมันต่างกันหรือ2ประชากรมันต่างกันแต่ถ้าความแตกต่างระหว่างกลุ่มกับความแตกต่าง

0: ภายในกลุ่มหรือภายในประชากรเดียวกันเนี่ยมันใกล้เคียงกันอย่างนี้เราไม่สามารถจะไปสรุปได้ว่าประชากรทั้งสองประชากรมันแตกต่างกัน
1: อธิบายข้อตกลงเบื้องต้นอย่างย่อๆนิดนึงนะครับว่าก่อนที่จะใช้เนี่ยเรามีข้อตกลงเบื้องต้นยังไงบ้างนะครับ
0: คือที่สำคัญก็คือว่าประชากรที่เรานำมาทดสอบเนี่ยจะต้องมีการแจกแกงเป็นแบบปกติน
1: ะครับ
0: แล้วก็ความแปรปรวนของประชากรของที่เรานำมาใช้ทดสอบเปรียบเทียบเนี่ยก็จะต้องไม่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: นะอันนี้เป็นอันที่สำคัญเป็นเงื่อนไขสำคัญ
1: ครับขอบคุณครับนี่ขั้นตอนของอโนวานะครับก็จะมีอยู่5ขั้นตอนทดสอบสมมติฐานก็จะเหมือนกับที่เราได้ศึกษาไปแล้วนะครับนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นการทดสอบอโนวาแบบ one way คือทางเดียวนะครับก็จะมีตารางนะครับเพื่อให้ง่ายนะในการจะเก็บข้อมูลแล้วก็ทำเป็นตารางมาเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็จะวิเคราะห์สาเหตุของความแหล่งของความแปรปรวนเป็นระหว่างกลุ่ม between group หรือว่าภายในกลุ่ม within group นะครับแล้วก็หา degree of freedom นะฮะ sum square นะฮะ sum square ก็คือผลรวมกำลัง2หรือผลบวกกำลัง2แล้วก็ mean square ms นะฮะ mean square between ก็เอา sum square between หารด้วย degree of freedom นะครับนะครับ k ลบ1นะ k คือจำนวนกลุ่มนะครับแล้วก็พักเอาไว้นะครับแล้วก็ภายในกลุ่มก็ within ก็จะมี sum square within หารด้วยdegree of freedom ของ sum square within ก็คือn ลบ k นะครับก็ไปหารก็จะเป็น mean square within จากนั้นเอา msb หารด้วย msw นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวค่า f แล้วก็ไปเปิดตารางค่าวิกฤตอันนี้ก็เป็นแบบ one way นะครับสูตรก็ในการคำนวณหาเนี่ยก็จะมีสูตรในการคำนวณนะครับก็ค่อนข้างยุ่งยากทีเดียวนะครับลองดูตัวอย่างนะครับที่ 6.8 นะครับอันนี้เราจะทดสอบสมมติฐานสมมติว่ามีประชากร3กลุ่มมิว1มิว2มิว3ว่ามันจะแตกต่างกันไหมอย่างน้อย1คู่นะครับที่รับประชากร 0.05 แล้วก็ใช้การทดสอบตัว F นะครับแล้วก็ไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็สรุปได้ดังตารางนะเราก็คำนวณหาค่า F ได้ 0.97 นะครับจากนั้นเราก็ไปเปรียบเทียบกับ F วิกฤตนะซึ่งไปเปิดตารางค่า F นะที่อัลฟาที่ 0.01 นะครับแล้วก็ degree of freedom ก็คือ2นะเรามีประชากร df1 คือ2ก็คือ3 n ลบ1ก็คือ3 k ลบ1คือ3ลบ1เป็น2แล้วก็ n ลบ k ก็คือ27ได้ 5.49 แล้วก็เขียนภาพแล้วก็สรุปได้นะครับว่าจะยอมรับ s0 นะครับอันนั้นเป็นจำแนกแบบ one way อาจารย์ถ้าเป็นจำแนกแบบ two way มันจะต่างจาก one way ยังไงครับ
0: ก็คือประชากรที่เราสนใจศึกษาเนี่ยมีมากกว่า1ประชากรแทนที่เราจะต้องไปทำ2ครั้งแล้วก็ทำรวมอยู่ในครั้งเดียวกันเลย
1: ครั้งเดียวกันได้ก็คือทำ2ครั้งเป็นแถวครั้งแรกตัวแปร
0: 2ครั้ง
1: วันเวย์2ครั้งวันเวย์ตัวแรกเราก็เป็นตัวแปรสัตว์ตัวที่1ก็อาจจะเป็นแถวเป็นโรแล้ววันเวย์ตัวที่2ก็จะเป็นแบบโรคอลัมน์ไปนะตารางก็จะต่างจากตารางเดิมนิดนึงคือแทนที่จะเป็นbetween เราก็จะมีโรกับคอลัมน์ส่วน within ก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็สูตรก็จะคล้ายๆกันนะ
0: สาเหตุของความแปรปรวนมันก็เป็นเนื่องจากประชากรที่1
1: ครับ
0: กับประชากรที่2
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นความแปรปรวนภายในประชากรที่1และประชากรที่2
1: รวมกัน
0: รวมกันเลยครับ
1: ครับอันนี้ก็ขั้นตอนก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับในการทดสอบงั้นสรุปแล้วการทดสอบแบบ two way ว่าก็เป็นการทดสอบแบบ one way 2ครั้งนั่นเองรายละเอียดดูได้จากตัวอย่างที่ 6.10 นะครับทั้งหมดที่พูดที่สอนเราคุยกันไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะครับในหน่วยที่6นะครับเริ่มตั้งแต่สถิติเบื้องต้นในหน่วยที่3นะครับแล้วก็ในหน่วยที่4นะครับการประมาณค่านะการประมาณค่าหน่วยที่5เรื่องการทดสอบสมมติฐานและหน่วยที่6นะครับเรื่องการสมมติการทดสอบค่าเฉลี่ยที่ของประชากรที่ไม่อิสระต่อกันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับในวันนี้ก็เนื้อหาสาระรายละเอียดต่างๆนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้นะจากเอกสารการสอนชุดวิชานะครับวันนี้นะครับผมขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับก็หวังว่านักศึกษาคงจะได้อ่านรายละเอียดในเอกสารการสอนชุดวิชาแล้วก็ลองทำแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนหลังเรียนนะครับจะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจในการเกี่ยวกับเรื่องสถิติธุรกิจได้มากขึ้นครับสวัสดีครับ
2: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่6ในการสอนเสริมครั้งที่2นี้ของชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสิน

จหวังว่าคงช่วยให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรและรองศาสตราจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้พบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจครั้งที่3หน่วยที่7ถึงหน่วยที่10ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับทุกชีวิตล้วนมีการเริ่มต้นและมีการจากลาเราต่างหลีกหนีไม่พ้นครับแต่มนุษย์เลือกที่จะถ่ายทอดความรักการระลึกถึงและความอาลัยผ่านงานศิลปะอันงดงามในพิธีกรรมส่งท้ายของชีวิตครับรักไทยในวันนี้จะนำเสนอในตอนศิลปะแห่งการจากลาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

0: การใช้ศิลปะเพื่อแสดงความอาลัยเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์กว่า 100,000 ปีมาแล้วโดยมนุษย์นีแอนดรันเริ่มต้นจากการวาดภาพสลักสัญลักษณ์บนหินและโปรยดอกไม้ลงในหลุมศพเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงความรักความทรงจำและความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายในบริบทสังคมไทยการแสดงความอาลัยด้วยศิลปะมีวิวัฒนาการที่โดดเด่นเช่นการเริ่มใช้ไม้จันทร์แกะสลักเป็นดอกไม้จันทร์หรือเครื่องประกอบเมนชั้นสูงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อส่งดวงวิญญาณอย่างสมเกียรติ
1: ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยเนี่ยเราก็พบร่องรอยการปฏิบัติต่อการจากลาที่แสดงหลากหลายแบบยกตัวอย่างเช่นเราพบหลุมฝังศพซึ่งในสังคมไทยเนี่ยในอดีตเราพบว่ามีการทำศพกัน2แบบแบบที่1คือทำเมื่อจากลาแล้วก็ฝังเลยหรือไม่ก็วางไว้ให้ร่างกายเนี่ยเน่าก่อนผุเปื่อยไปจากนั้นเนี่ยจึงเอามาทำพิธีเรียกว่าการฝังศพครั้งที่2ก็มักจะมีการบรรจุอยู่ในหายอยู่ในหม้อนะครับหรือบางที่แบบเป็นร่างเลยหรือบางที่ก็เก็บแต่เพียงส่วนของกระดูกมาใส่เป็นโถไว้นะครับหมดนี้เนี่ยก็เริ่มมาจากว่าอันที่หนึ่งมีความอาทรโหยหามีความรักมีความผูกพันแต่เมื่อพัฒนาต่อมาเนี่ยเมื่อสังคมไทยเรานับถือศาสนาพุทธนะครับก็ราวบางฝ่ายบอกว่าเมื่อสักพันปีที่แล้วแต่บางฝ่ายก็บอกว่าจริงๆน่าจะสัก 2,000 ปีมาแล้วเนี่ยที่เรารับศาสนาพุทธเข้ามาเนี่ยมีแบบอย่างของพระพุทธองค์ก็คือการเผาเพราะชาวพุทธเนี่ยก็จะเริ่มด้วยการเผาเปลี่ยนจากการฝังมาสู่การเผาเมื่อเป็นการเผาแล้วเนี่ยก็ยังรักษาความผูกพันอันนั้นไว้ก็คือมีการเก็บอัฐิไว้เป็นเครื่องระลึกเครื่องเคารพส่วนอังคารเท่าทั้งหลายก็อาจจะคืนสู่ธรรมชาติไม่ว่าจะไปลอยทะเลไปลอยแม่น้ําหรือไม่ก็ฝังอยู่ตามโคนไม้นะครับเพื่อให้ชีวิตดังกล่าวเนี่ยหรือมวลสารหรือสรรพสิ่งที่เป็นร่างกายหรือสังขารเดิมเนี่ยได้กลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยแต่ขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยทั้งหมดนี้นะครับเป็นต้นเค้าของการให้เกิดเป็นศิลปะต่างๆที่มนุษย์สร้างสรรค์ออกมา
0: หากกล่าวถึงการจากลาหลายคนอาจนึกถึงความเศร้าความอาลัยหรือการสูญเสียแต่สำหรับในสังคมไทยการจากลาไม่ใช่เพียงจุดสิ้นสุดของชีวิตหากยังเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนความลับ

0: ความกตัญญูและความผูกพันที่ผู้คนมีต่อกันผ่านพิธีกรรมและวัตถุต่างๆที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตตั้งแต่ดอกไม้พวงหรีดหีบศพโกรธอัฐิไปจนถึงเมนทุกองค์ประกอบล้วนมีความหมายมากกว่าความงดงามภายนอกแต่แฝงไว้ด้วยคติความเชื่อและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเพื่อช่วยประคับประคองหัวใจของผู้ที่ยังอยู่พร้อมส่งผู้จากไปด้วยความเคารพและความอาลัย
1: คือเมื่อมีใครสักคนหนึ่งต้องสูญเสียไปการที่จะหาอะไรมาชดเชยเพื่อให้รักษาสถานะของคำว่าสูญเสียแล้วอย่าให้เสียศูนย์เนี่ยเขาก็คิดค้นหาวิธีการต่างๆทำอะไรทุกอย่างเพื่อรักษาคนที่อยู่อย่าให้ต้องเสียศูนย์ในรูปของคำว่าตั้งสติไม่ได้วางใจไม่ได้ส่วนคนตายก็ขอให้แปลจากคำว่ามันเน่ามันเปื่อยมันสลายไปมาเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยจิตกรรมประติมากรรมอย่างแหลมคมและเฉลียวฉลาดของสังคมไทยมากที่เอาเรื่องของความตายมาแปรค่าถ้าสมมติเอาร่างของผู้ตายมาอยู่เพียงแค่นอนบนแคร่ทุกคนจะพบแต่คำว่าเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ประคองตัวไม่ได้เขาก็เลยต้องทำประติมากรรมขึ้นเขาเลยทำจิตกรรมขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการรักษาคนที่อยู่และทำให้คนไปไม่ต้องมาเป็นโทษกับแก่คนอยู่ความฉลาดตรงนี้ต้องยอมรับว่าเขารับมรดกธรรมจากพระพุทธเจ้ามาจัดกับคนได้อย่างงดงามมากๆในสิ่งที่เกิดขึ้นนี
2: ้การสร้างเมนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามแบบแผนเดิมก็ทำเป็นแค่เชิงตะกอนนะมีไม้มากองแล้วก็เอาหีบหรือจริงๆไม่มีหีบด้วยซ้ำไปนะครับก็คือเอาร่างมาวางแล้วก็เผานะครับแต่สุดท้ายบางคนก็พอเขาแหมมันเห็นแล้วมันไม่งามก็มีหีบแล้วสุดท้ายก็หีบก็ขอให้งามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยความงามของหีบเนี่ยก็พัฒนาไปตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเช่นถ้าหากว่าบางพื้นที่ในภาคเหนือก็ทำเป็นปราสาทนะฮะทางภาคใต้ก็มีทั้งแบบปราสาทและแบบหีบธรรมดาภาคเหนือบางแห่งไปไกลถึงทำเป็นรูปนกหัสดีลิงตามวิธีคิดของคนทางเหนืออย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งถ้าหากว่ามีบรรดาศักดิ์มียศศักดิ์ก็มีหีบหลากหลายแบบขอรับพระราชทานมาได้ด้วยจนกระทั่งเป็นโกศลนะครับแม้ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้โกรธแล้วเพราะทุกคนก็บอกโอ้โหถ้าเข้าโกรธเนี่ยมันมีการออกแบบวิธีการเข้าโกรธที่ตอนหลังมันมีความรู้สึกว่ามันน่าจะไม่สบายมั้งงั้นขอนองหีบแล้วกันแต่ก็ยังเอาโกรธมาวางนี่ก็คือเป็นเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของวิธีคิดแล้วก็การวิจิตรบรรจงนะครับของผู้คน
3: ศิลปะแห่งการจากลาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของพิธีกรรมหลังความตายครับแต่ยังคงปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เข้ากับบริบทวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปช่วงสืบสานต่อยอดในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้งานศิลปะแห่งการจากลาผ่าน2มุมมองที่แตกต่างภายใต้หัวใจเดียวกันนั่นก็คือศิลปะแห่งการระลึกถึงผู้ร่วงลับที่สุริยาหีบศพและดิจิตอลอัฐินวัตกรรมที่รวบรวมความทรงจำให้อยู่เหนือกาลเวลาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ

0: สุริยาหีบศพคือหนึ่งในเรื่องราวของการสืบทอดงานช่างที่ยังคงรักษาความงดงามควบคู่กับความเชื่อของคนไทยพร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่ควรค่าแก่การสืบสารจากอดีตสู่ปัจจุบันภูมิปัญญาของช่างฝีมือยังคงเดินทางผ่านกาลเวลาแม้สิ่งนี้จะสร้างขึ้นและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธีแห่งการจากลาแต่รายละเอียดที่ปรากฏกลับสะท้อนทั้งงานศิลปะความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คนมาอย่างยาวนาน
1: การที่เราไปอยู่ในส่วนหนึ่งของการงานศพแล้วได้

มีได้รับเกียรติที่ไปช่วยกิจการของคุณพ่อได้และได้รับเกียรติของงานของลูกค้านะครับทําให้รู้ว่าพออย่างเวลาผมจัดงานให้ลูกค้าแล้วลูกค้ารู้สึกอบอุ่นแล้วก็พอจบงานเรียบร้อยเขามากอดผมเลยฮะแล้วก็ขอบคุณตรงเนี้ยผมทําให้รู้ว่าเอ้ยอาชีพนี้จริงๆแล้วเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติมากแล้วก็ตอนที่เด็กๆที่เราคิดเนี่ยเราคิดผิดไปแล้วก็ตั้งแต่นั้นพอผมคิดได้ปุ๊บผมก็เดินหน้านะครับแล้วก็พยายามจะหาว่ากิจการหีบศพเนี่ยมันสามารถโตไปทางด้านไหนได้อีกนะครับแล้วก็ได้พัฒนาทางด้านหีบศพเนี่ยเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ product แล้วก็เรื่องของการจัดการงานบริการค่อนข้างให้ได้มาตรฐานเพื่อที่ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดนะฮะครับผมทางงานช่างหรือการปรับปรุงหรือรูปแบบนะครับก็เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ในพัฒนาการของหีบศพหรือการจัดการศพที่ปัจจุบันเนี้ยจริงๆแล้วเราทำเนื่องจากว่าการความต้องการสุดท้ายของผู้เสียชีวิตเองแล้วก็ความต้องการสุดท้ายของญาติผู้เสียชีวิตที่จะทำให้คนที่เขารักเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแบบหีบอาจจะหลากหลายสีอาจจะแตกต่างนะครับอย่างเช่นนะครับรูปแบบถ้าเขาชอบสีม่วงอย่างเงี้ยฮะก็จะถามว่าหีบเป็นสีม่วงได้ไหมไม่ใช่สีขาวได้ไหมอันนี้ก็ทำตามความต้องการของญาติผู้เสียชีวิตหรือตัวผู้เสียชีวิตเองนะครับเราก็สามารถเขาเรียกว่าความต้องการได้รูปแบบหีบก็ถึงได้หลากหลายนะครับจนพัฒนามาเดี๋ยวนี้มีแบบหีบมีเป็นพันๆหีบเลยนะครับก็เรื่องรูปแบบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทางสุริยาหีบศพเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับคือแบบหีบที่เป็นลายแกะสลักเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วซึ่งตัวผมเองก็คิดว่าเราอยากจะให้ลูกค้าที่งบประมาณค่อนข้างน้อยหน่อยได้ใช้หีบแบบที่ค่อนข้างสวยนะครับก็นำเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยครับเป็นการแกะสลักด้วยเครื่อง CNC นะครับมาแกะสลักแทนการใช้คนที่ค่าแรงค่อนข้างสูงทำให้ราคาหีบมันสามารถต่ำลงมาได้แล้วก็คนที่มีงบประมาณน้อยก็สามารถทำงานสุดท้ายให้กับคนที่เขารักอย่างสวยงามได้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งครับผมงานดอกไม้ค่อนข้างพัฒนาไปใกล้เคียงกับงานแต่งงานมากเลยครับเพราะว่ามีงานประดับผ้าม่านดอกไม้แล้วก็หีบศพอยู่ด้านหลังแล้วก็เวลาไปที่งานศพแล้วนะทุกอย่างจะค่อนข้างสงบเรียบร้อยส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้โทนสีขาวเขียวครับแล้วก็ทำไมถึงเป็นโทนขาวเขียวเพราะว่าเป็นโทนสีที่ดูอบอุ่นและดูเรียบร้อยที่สุดนะครับไม่ได้แต่บางคนก็บอกไม่อยากได้ดอกไม้อยากได้ลูกโป่งทั้งจัดหน้าโรงทั้งงานเลยเป็นลูกโป่งสีส้มอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เรื่องดอกไม้เรื่องการจัดงานเรื่องของการประดับประดาของงานศพเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแล้วก็ยิ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยนะครับก็เป็นการสื่อบ่งบอกว่าการที่ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยทำให้กับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ทำให้ดีที่สุดทำให้งดงามที่สุดผมแค่คิดว่าอะไรที่มีเกี่ยวข้องกับความตายนะครับแล้วก็เราสามารถต่อยอดออกไปได้นะครับก็มันไม่ได้หยุดแค่นั้นก็เราทำให้เป็นงานของชาวต่างชาติเนี่ยคือจริงๆเริ่มจากตอนซึนามิ เมื่อปี2547ครับก็มีชาวต่างชาติเสียชีวิตค่อนข้างเยอะคนไทยก็เสียชีวิตเยอะครับแล้วก็มีญาติของชาวต่างชาติมาถามว่าทางเรามีบริการส่งศพกลับไหมตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องเลยฮะว่าต้องทำยังไงแต่หลังจากนั้นผมก็ได้ทำการเรียนรู้แล้วก็ว่าขั้นตอนในการทำแบบไหนนะครับโรงที่ใส่แล้วเพื่อที่จะเอาขึ้นเครื่องบินเป็นแอร์เฟรทไปนะครับไปประเทศต่างๆเนี่ยก็จะต้องทำตามกฎของ IATA นะครับผมก็ตอนแรกก็นึกว่าเป็นโรงไทยเหมือนกันไม่ใช่ฮะจะมีรูปแบบกว้างคูณยาวแล้วก็จะต้องมีการห่อปิดซีนยังไงอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างแตกต่างจากงานที่เป็นงานศพที่จัดที่ประเทศไทยนะครับถ้าเกิดเป็นส่งกลับเนี่ยหีบจะต้องค่อนข้างเบาแล้วก็ดิเมนชันนะครับกว้างยาวสูงเนี่ยจะต้องตามขนาดที่ทางสายการบินกำหนดนะครับแล้วก็ค่าแอร์เฟรทในแต่ละที่ก็ค่อนข้างแพงแล้วเราก็ทำงานร่วมกับอินชัวรันด้วยนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่บ้านเราก็

0: ก็จะมีซื้ออินชัวรันเป็นเทเวลอินชัวรันไว้นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีงานของ Repetition Service ที่เราทำต่อไปได้แล้วก็มันก็ทำให้งานของเราขยายมากขึ
1: ้
0: น
1: ในอดีตผู้คนอาจเก็บความทรงจำของผู้ล่วงลับไว้ผ่านภาพถ่ายสิ่งของอัฐิหรือสถานที่ที่มีความหมายแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปรูปแบบของการระลึกถึงผู้ล่วงลับก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยจากสถานที่และวัตถุที่เคยเป็นพื้นที่เก็บความทรงจำวันนี้เทคโนโลยีกำลังสร้างพื้นที่รูปแบบใหม่ให้เรื่องราวของผู้ที่จากไปยังคงอยู่และส่งต่อถึงคนรุ่นหลังดิจิทัลอัฐิจึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการสืบสานความทรงจำผ่านโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของความรักและการระลึกถึง
2: ดิจิทัลอัฐิเนี่ยมันเป็นระบบที่เอื้อต่อการให้เราได้ทำสิ่งที่มีค่าและสำคัญจึงได้ทำระบบดิจิทัลขึ้นก็พบว่าระบบนี้ดีมากเอารูปเข้าไปสู่ระบบแล้วข้อมูลมันจะเก็บไว้ในคลาวด์แต่เมื่อเก็บไว้ในคลาวด์ก็แน่นอนอ่ะทรงเจตนาพวกเราว่าส่งท่านขึ้นสวรรค์นี้ส่งไปทำไมเราก็จัดนิมนต์พระมาบำเพ็ญบุญให้ท่านทุกวันไม่7วัน50วัน100วันแล้วทำทุกวันทำทุกวันทำยังไงเราก็นิมนต์พระผ่าน Googleเราจำชื่อวัดไหนก็ได้ทั่วโลกแล้วท่านมาทันทีเลยแล้วท่านสวดตั้งแต่เช้าจนค่ำพ่อแม่เราก็สไลด์ลงมาตามกำหนดที่เราจัดไว้ไม่เท่านั้นเรายังให้เอาชื่อนี่แหละเขียนลงในแผ่นทองเขียนแผ่นทองเสร็จแล้วก็นำไปถวายพระเจ้าองค์ปรินิพพานที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยพอไปถวายแล้วรวบรวมได้หมื่นแผ่นเมื่อไหร่ก็เอาไปหล่อเป็นพระพุทธรูปบูชา12นิ้ว1องค์ผู้ที่ได้เข้าไปอยู่ในองค์พระก็ถือว่าร่างของท่านสิ้นสุดคือการได้แปรร่างเป็นพระพุทธเจ้าณวันนี้เราหล่อแล้ว2รูปแล้วจะหล่อรูปที่3ต่อไปให้สมที่ว่าชาวพุทธมีวิถีของชาวพุทธบูชารูปที่มีคุณค่าที่ทุกคนควรจะได้รับรู้และก็น่าจะมีส่วนในการนำไปใช้ประการที่สองบูชาร่างบ้านหลังสุดท้ายผู้วายชนจัดกระดูกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือใส่พระอบและใส่ตู้สแตนเลสเก็บไว้เพื่อวันใดเรามาทำ50วัน100วันก็ไปเอากระดูกท่านมาเป็นประธานในพิธีส่วนที่เหลือเราทำสถูปดอกบัวเอาใส่ไว้ในสถูปวัดเป็นสมบัติของชาวพุทธกระดูกชิ้นสุดท้ายน่าจะคืนไว้ในวัดประการสุดท้ายบูชาธรรมธรรมที่เราควรระลึกไว้เสมอว่าท่านเกิดมาได้พบธรรมะเราอยู่ในฐานะมีธรรมะก็ขอให้เตือนตัวเองว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตาอย่าทำชีวิตนี้ให้ไร้ค่าจงรีบบูชาพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมละเว้นอบายมุขทั้งปวง
3: จากงานศิลปะของช่างฝีมือสู่ความทรงจำในโลกดิจิทัลสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่งการจากลายังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบันครับและแน่นอนว่าศิลปะแห่งการจากลาไม่ได้มีมุมมองเพียงแค่งานศิลปะและพิธีกรรมแต่ยังมีมุมมองทางด้านวิถีชีวิตครับว่าเราทุกคนวันหนึ่งก็ต้องจากกันแต่เรามีการเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขกันครับในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความสูญเสียเป็นประสบการณ์ที่ส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจและแต่ละคนอาจมีวิธีรับมือจากการจากลาแตกต่าง

0: กันไปในทางการแพทย์การได้รับความเข้าใจความรู้สึกยอมรับความสูญเสียและมีพื้นที่ให้ได้บอกลาล้วนมีความสำคัญต่อการดูแลจิตใจเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงขณะที่ศิลปะและพิธีกรรมก็อาจทำหน้าที่เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ช่วยถ่ายทอดความรักความอาลัยและความทรงจำเมื่อศิลปะมาพบกับการดูแลทางการแพทย์เราจึงมองเห็นความหมายของการจากลาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
1: ในมุมมองทางการแพทย์นะครับการจากลาเนี่ยส่งผลหลายอย่างมากเลยครับต่อจิตใจของผู้คนเริ่มแล้วเลยครับผมอยากคิดถึงพุทธพจน์อันนึงครับที่ท่านบอกไว้ว่าการพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักครับย่อมเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็คือจากพุทธพจน์นี้บอกอยู่แล้วครับว่าการพัดพรากเนี่ยเป็นความทุกข์อยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นการพัดพรากจากบุคคลนั้นเป็นที่รักครับก็ยิ่งเป็นความทุกข์ที่มากขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่เหมือนเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรได้ครับเราก็ไม่สามารถที่จะดึงผู้ที่จากไปแล้วเนี่ยให้กลับมาได้อีกแล้วนะครับแต่ผมก็นึกถึงอีกคำพูดหนึ่งนะครับของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับท่านเคยบอกไว้ว่าความโศกเศร้าครับเป็นราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อความรักมันแปลว่าจริงๆแล้วความโศกเศร้าอะครับมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นที่มันอาจจะเป็นการพิสูจน์ว่าเราเนี่ยรักใครคนหนึ่งมากพอเราถึงมีความโศกเศร้าเมื่อเขาจากไปนะครับดังนั้นคือความโศกเศร้าเนี่ยจากการสูญเสียเนี่ยครับก็จะเป็นความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติหลังจากที่เกิดการพัดพรากอยู่แล้วครับผมปกติครับคนเราครับก็จะสร้างสัญลักษณ์ครับหรือว่าพื้นที่บางอย่างครับเพื่อสร้างความอาลัยแก่ผู้ที่จากไปครับเป็นเพราะว่าความตายครับอาจจะเป็นแค่เพียงจุดสิ้นสุดของร่างกายแต่ไม่ใช่จุดสุดท้ายของความสัมพันธ์นะครับความตายเนี่ยก็จะเป็นการพัดพรากจากโลกภายนอกครับแต่ว่าโลกภายในเนี่ยเรายังมีความสัมพันธ์กันอยู่ดังนั้นสัญลักษณ์ต่างๆที่เราพยายามสร้างขึ้นมาครับก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความสัมพันธ์ภายในเนี่ยมันยังคงอยู่ได้ครับรวมถึงพื้นที่ด้วยครับพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปหาในที่ที่บางคนเขาจากไปแล้วเราไม่รู้ว่าจะไปหาเขาที่ไหนครับแต่เราสามารถไปในพื้นที่บางที่ได้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นตัวแทนของเขาดังนั้นเลยครับอย่างสุสานนะครับก็คงไม่ใช่แค่สถานที่ที่ฝังร่างผู้ที่จากไปเฉยๆแต่ว่าสุสานอาจจะเป็นสถานที่ที่ให้ความสัมพันธ์เนี่ยยังอยู่แล้วก็ให้ความเศร้าครับสามารถที่ยังมีตัวตนต่อไปได้ครับในช่วงสุดท้ายของชีวิตครับผู้ที่มีความทุกข์ครับก็จะมีอยู่สองฝั่งด้วยกันครับคือฝั่งของผู้ป่วยก็คือผู้ที่กำลังจะจากไปนะครับกับฝั่งของครอบครัวหรือว่าผู้ที่กำลังจะสูญเสียครับดังนั้นการดูแลทางด้านจิตใจครับจึงต้องเป็นการดูแลทั้งสองฝั่งไปด้วยพร้อมกันครับการดูแลทางด้านจิตใจของผู้ป่วยเนี่ยก็เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยอมรับกับการที่จะจากไปที่ใกล้จะมาถึงได้นะตรงนี้ครับอยากจะบอกว่าเราไม่ได้ทำให้เขาไม่เสียใจนะครับเพียงแต่ว่าเราจะพยายามทำยังไงให้เขาสามารถยอมรับกับความเสียใจที่จะเกิดขึ้นได้เราก็มีงานวิจัยครับที่ไปติดตามผู้ที่จะจากไปครับว่าเขามีสัญญาณอะไรปรากฏขึ้นมาบ้างให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถพอที่จะทำนายได้ว่าเวลาของเขาเหลืออยู่จำกัดนะครับในมุมมองทางการแพทย์เองครับเราก็เจอว่าเมื่อใกล้ที่จะจากไปครับร่างกายก็จะมีสัญญาณหลายๆอย่างครับปรากฏขึ้นมาครับอย่างตัวอย่างเช่นครับบางคนครับตาครับก็อาจจะไม่สามารถจะปิดได้สนิทอีกต่อไปบางคนก็จะเริ่มหายใจแบบเฮือกๆนะครับหรือบางคนอย่างปลายมือปลายเท้าครับก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแบบม่วงๆคล้ำๆบางคนก็จะเริ่มมีปัสสาวะที่ออกน้อยลงบางคนก็จะเริ่มไม่

ของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: วันนี้เสนอตอน
1: หลิวสิง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสีสันภาษาจีนกับผมกันครับ
3: เหมียวค่ะ
2: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่น่ารู้ในภาษาจีนและในซีซั่นนี้เป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่เหมียวตอนนี้มีศัพท์อะไรที่คนนิยมพูดกันบ้างครับ
3: เป็นที่นิยมเลยคะคำนี้เลยหลิวสิง
2: หลิวสิง
3: ใช่ค่ะดีมากค่ะหลิวสิงเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าเป็นที่นิยมค่ะ
2: แต่จะใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยครับ
3: ค่ะ
4: เปิ
5: ดอะไรฮั่นเออร์ปิน今年流行去哪玩
4: 去哈尔滨我想
2: เป็นไงบ้างครับฟังกันทันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันอีกสักรอบดีกว่าครับ
5: 今年流行去哪玩
4: 去哈尔滨滑雪
0: ผมว่าแบบนี้ที่ Dreamworld ก็มีนะครับ
3: คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้คือคำว่าหลิวสิงค่ะหลิวสิงแปลว่าเป็นที่นิยมค่ะถ้าเราจะพูดว่าปีนี้นิยมไปเล่นสกีที่ฮาร์บินเราจะพูดว่า今年流行去哈尔滨滑雪อีกครั้งนะคะ今年流行去哈尔滨滑雪แต่ถ้าเราจะพูดว่า
6: จากการศึกษาหลักสูตรสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ทำให้เราได้รับองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมดุลในเรื่องของการพัฒนาครอบครัวและเด็กเนี่ยนะคะรวมทั้งสังคมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราได้มองสิ่งรอบๆตัวเราอย่างมีความหมายและสามารถไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
7: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
8: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยที่9นะครับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาในหน่วยที่9นี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด4ตอนครับตอนแรกเป็นเรื่องความหมายและการจัดตั้งสถานบริการตอนที่2เป็นเรื่องใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตอนที่3เป็นหน้าที่และความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและตอนที่4ตอนสุดท้ายครับเป็นเรื่องการจัดให้มีการแสดงเพื่อบันเทิงการห้ามนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการและการเข้าตรวจของเจ้าพนักงานครับสำหรับในตอนที่1นะครับเป็นเรื่องความหมายและการจัดตั้งสถานบริการนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับสถานบริการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับซึ่งกฎหมายในปัจจุบันที่ใช้บังคับอยู่ก็คือพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509นะครับพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อควบคุมสถานบริการและการต่างๆให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยศีลธรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของชาติด้วยนะครับเรามาดูความหมายของสถานบริการก่อนครับสถานบริการนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้ความหมายไว้ว่าสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับดังนั้นจากความหมายดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นสถานที่นะครับที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการนะครับแล้วในการบริการนั้นก็คือหวังประโยชน์ในทางการค้าด้วยนะครับสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับก็จะมีประเภทต่างๆดังนี้ครับประเภทที่1เป็นสถานที่เต้นรำรำวงหรือรองแงงเป็นปกติธุระนะครับประเภทที่มีคู่บริการเช่นมีหญิงพาร์ทเนอร์บริการและประเภทที่ไม่มีคู่บริการด้วยนะครับตัวอย่างของสถานบริการประเภทนี้ก็คือไนท์คลับบาร์และภัตตาคารเป็นต้นนะครับซึ่งมีการเต้นรำนะครับรำวงหรือรองแงงทั้งที่มีหญิงพาร์ทเนอร์และไม่มีหญิงพาร์ทเนอร์รวมตลอดถึงสถานรำวงชั่วคราวซึ่งมีหญิงรำและเก็บเงินจากลูกค้าด้วยนะครับทั้งนี้จะจัดให้มีสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มจำหน่ายหรือจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงด้วยก็ได้นะครับสำหรับสถานบริการประเภทที่2ก็คือสถานที่ที่มีอาหารสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้บำเรอเป็นสำหรับบริบัติลูกค้านะครับบำเรอนี่เป็นภาษาโบราณนิดนึงนะครับตัวอย่างสถานที่ขายอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นซึ่งมีหญิงบำเรอแต่ไม่มีการเต้นรำนะอาทิภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอนั่งร่วมโต๊ะปฏิบัติลูกค้าหรือโรงน้ำชาที่มีเตียงพักผ่อนหลับนอนและมีบริการนวดให้แก่ลูกค้าอันนี้คือสถานบริการประเภทที่2นะครับสำหรับสถานบริการประเภทที่3ก็คือสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าตัวอย่างนะครับเช่นสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการนวดแก่ลูกค้ารวมตลอดถึงร้านตัดผมหรือดัดผมซึ่งมีห้องนวดแก่ลูกค้าด้วยนะครับแต่จะไม่รวมถึงสถานที่ดังต่อไปนี้ครับสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเช่นสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดอันนี้จะไม่เป็นสถานบริการนะครับแล้วก็ที่ไม่เป็นสถานบริการอีกก็คือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเช่นสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการสปานะครับที่บริการด้วยการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบำบัดด้วยน้ำและการนวดร่างกายเป็นหลักประกอบกับบริการอื่นตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดหรือสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงามเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับต่อไปเป็นความหมายของสถานบริการประเภทที่4คือสถานที่ที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการโดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ครับ1มีดนตรีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้นักร้องนักแสดงหรือพนักงานอื่นนั่งกับลูกค้าได้2มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า
โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้าหรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้านะครับ3มีการเต้นหรือยินยอมการเต้นหรือจัดให้มีการแสดงเต้นเช่นการเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม4มีลักษณะของสถานที่การจัดแสงหรือเสียงหรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับร้านคอฟฟี่ช็อปร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่มโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอย่างอื่นเพื่อการบันเทิงนะครับสถานบริการประเภทที่5ครับก็คือสถานที่ที่มีอาหารมีสุราหรือเครื่องดื่มจำหน่ายอย่างอื่นโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลัง24นาฬิกานะครับและ6สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับทั้งหมดที่อาจารย์พูดมานั้นเป็นความหมายของสถานบริการนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจัดตั้งสถานบริการครับกฎหมายได้กำหนดไว้นะครับว่าบุคคลใดเนี่ยจะจัดตั้งสถานบริการไม่ได้เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการครับผู้ที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นถ้าในกรุงเทพมหานครก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับถ้าในจังหวัดอื่นนะก็คือต่างจังหวัดนั่นเองนะครับก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการนะครับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตนะครับผู้ที่จะขออนุญาตตั้งสถานบริการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับดังต่อไปนี้นะครับประเภทแรกในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาตในการตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับบุคคลธรรมดาดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติคืออายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ครับไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงนะครับไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าหญิงและเด็กหญิงนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามกหรือตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการค้าประเวณีนะครับในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับบุคคลธรรมดานะที่เป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบริษัทจำกัดนะจะขอตั้งสถานบริการเนี่ยกรรมการของบริษัทนะครับจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยนะครับในการยื่นคำขอตั้งสถานบริการนั้นนะครับถ้าในกรุงเทพมหานครนะครับผู้ขอจะต้องยื่นต่อผู้กำกับการหรือรองผู้กำกับการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดนะก็คือในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการนั้นจะต้องยื่นต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับและในการพิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานบริการดังกล่าวนี้ผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับตามที่ได้กล่าวไปแล้วถ้าในจังหวัดอื่นนะครับก็คือในต่างจังหวัดผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเช่นกันครับการขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการทำได้ไหมนะครับนักศึกษาครับในเรื่องนี้นะครับใบอนุญาตให้สถานบริการนั้นเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัวของผู้รับอนุญาตนะครับไม่อาจที่จะขออนุญาตแทนกันได้และไม่อาจโอนแก่กันได้นะครับเมื่อผู้ใดได้รับใบอนุญาตมาแล้วหากมีการซื้อขายใบอนุญาตให้ใบอนุญาตกันหรือแลกเปลี่ยนใบอนุญาตแก่กันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการโอนใบอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตให้แก่กันนะครับดังนั้นถ้ามีการซื้อขายใบอนุญาตกันนะซื้อขายกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับสัญญาซื้อขายนั้นจะตกเป็นโมฆะครับเพราะถือว่ามีวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะครับ
อาคารหรือสถานบริการเนี่ยนะครับต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับเพราะกฎหมายได้กำหนดลักษณะของอาคารหรือสถานที่ตั้งสถานบริการเอาไว้นะครับว่าต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดนะสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนานะครับศาสนาต่างๆเนี่ยนะครับไม่อยู่ใกล้โรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนสโมสรเยาวชนหรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักในขณะที่เห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ต้องไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัยอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสถานที่ดังกล่าวต้องมีทางถ่ายเทอากาศสะดวกด้วยนะครับตอนที่ 9.2 เรื่องใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการครับนักศึกษาในเรื่องของใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนี้นั้นนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือว่าใบอนุญาตมีอายุอย่างมากเพียงปีเดียวครับและใบอนุญาตเนี่ยจะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นใบอนุญาตออกในปี2564นะครับสมมุติว่าออกเดือนนี้นะฮะอย่างนี้ใบอนุญาตที่ออกมาเนี่ยจะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสามารถต่อใบอนุญาตได้นะครับในการต่อใบอนุญาตครับผู้รับอนุญาตนั้นจะต้องยื่นคำขอก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุด้วยนะครับและเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วนะครับสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ครับจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เขาจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นนะครับนั้นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการพ.ศ. 2549นะครับการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตครับยื่นที่ไหนครับในกรุงเทพมหานครนะครับให้ยื่นคำขอต่อผู้กำกับการหรือรองผู้กำกับการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นครับถ้าในต่างจังหวัดนะครับนะก็คือจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับทีนี้เรามาดูเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่ต่ออายุใบอนุญาตนะครับหรือเขาอาจจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีเหตุดังต่อไปนี้ครับ 1. เป็นกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติเราได้พูดกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับ 2. สถานบริการนั้นดำเนินกิจการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ 3. มีการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการนั้นนะครับ 4. ดำเนินกิจการสถานบริการโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริการหรือฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีกรณีที่ไม่มีการต่อใบอนุญาตให้หรือมีการสั่งพักนะครับใบอนุญาตนะครับผู้ขอเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์อุทธรณ์การไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตได้นะครับอุทธรณ์ได้ครับในกรุงเทพมหานครนะครับก็ให้อุทธรณ์ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับถ้าในต่างจังหวัดก็ให้อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับการอุทธรณ์จะต้องกระทำภายใน30วันนับแต่วันได้รับหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งการไม่ต่อใบอนุญาตให้ด้วยนะครับนั้นต้องระวังนะครับอย่าให้เกิน30วันนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22/2558นะครับอันนี้มีคำสั่งหัวหน้ารักษาคณะความสงบแห่งชาติที่22/2558ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนใบอนุญาตเอาไว้นะครับมีดังต่อไปนี้ครับคือ 1. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการนะครับ 2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ 3. เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่มีกฎหมายบัญญัติ 4. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ5ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธวัตถุระเบิดหรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตนนะครับนั้นในคำสั่งของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับที่22/2558นี้นะครับได้กำหนดไว้เลยว่าถ้ามีการฝ่าฝืนนะครับให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดนะครับและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา5ปีครับหากอยู่ในระหว่างการขอต่อใบอนุญาตนะครับถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งมิให้ต่อใบมิให้ต่ออายุใบอนุญาตนะครับและมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาถึง5ปีแล้วในคำสั่งคสช.ดังกล่าวนะครับก็ระบุไว้ด้วยว่าคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งปิดสถานบริการหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นที่สุดครับตอนที่ 9.3 เป็นเรื่องหน้าที่และความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนะครับนักศึกษาครับในเรื่องนี้นะครับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับ 1. ต้องไม่ย้ายนะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อเติมสถานบริการเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ซะก่อนนะครับ 2. ต้องจัดทำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการนั้นด้วยนะครับและ 3. ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้นะครับกฎหมายห้ามนะครับ 1. ห้ามรับผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการนะครับห้ามจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้นะครับประการที่4ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ5นะครับห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการนะครับ6ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการเว้นเสียแต่ว่าเป็นที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องยอมให้เขาเข้าไป 7. ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการและต้องตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและอายุของบุคคลนะซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการนั้นด้วยนะครับประการที่8เนี่ยนะครับต้องให้ความสะดวกแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าไปตรวจภายในสถานบริการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับอันนี้ต้องให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เขานะครับสำหรับความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีอะไรบ้างนักศึกษาลองดูนะครับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการอาจจะต้องรับผิดในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ไม่ยอมให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสถานบริการเมื่อเจ้าพนักงานเขาร้องขอนะครับอันนี้มีระวังโทษจำคุกด้วยนะครับกดดันทำประวัติของพนักงานใหม่ในกรณีบัตรประวัติซึ่งเก็บรักษาไว้ณสถานบริการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญภายใน7วันนับแต่วันที่บัตรนั้นสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญอันนี้ต้องระวังโทษปรับนะปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับความรับผิดประการที่4นะครับคือไปรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการอันนี้ต้องโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันนะครับความรับผิดประการที่5ก็คือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันครับความรับผิดประการที่6ก็คือจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้อันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับประการที่7ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการดังกล่าวอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับและประการที่8ยินยอมหรือปล่อยปละละเลย
ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20

ปีบริบูรณ์ซึ่งไม่ได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทอีกเช่นกันนะครับประการที่9ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาเปิดปิดสถานบริการนะครับหรือจัดนะสถานที่ภายในภายนอกของสถานบริการนะครับหรือการใช้โคมไฟหรือการให้พนักงานติดหมายเลขประจำตัวในสถานบริการอันนี้คือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎกระทรวงอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันครับประการที่10ครับย้ายแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ก่อนอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับประการที่11ยินยอมหรือปล่อยปะละเลยนะครับให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการหรือยินยอมหรือปล่อยปะละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับ12ไม่ตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุของบุคคลผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการหรือไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยพลันนะโดยพลันก็คือทันทีที่ทำได้นะครับในกรณีที่ผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการนั้นไม่ยินยอมให้ตรวจเอกสารราชการหรือไม่มีเอกสารราชการและเข้าไปในสถานบริการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทครับประการที่13ไม่ควบคุมการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารหรือจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงที่เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารอันนี้มีโทษจำคุกด้วยครับนักศึกษาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งนะครับตอนที่ 9.4 ครับนักศึกษาครับเรื่องการจัดให้มีการแสดงเพื่อบันเทิงการห้ามนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการและการเข้าตรวจของเจ้าพนักงานนะครับอันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของหน่วยที่9นะครับในเรื่องของการจัดให้มีการแสดงเพื่อบันเทิงเนี่ยนะครับกฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประเภทสถานเต้นรำรำวงหรือรองแงงนะครับเป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการจะจัดให้มีสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นเพื่อการบันเทิงด้วยก็ได้อันนี้ทำได้นะครับในการจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงนั้นนะครับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจะต้องมีหน้าที่นะครับนักศึกษานั่นก็คือว่าจะต้องมีหน้าที่ควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารนะครับและห้ามนะครับไม่ให้มีสัตว์ร้ายเข้าร่วมการแสดงในสภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชมนะครับนะอย่างเช่นเอางูเอาเสืออะไรเข้าไปแสดงเนี่ยอันนี้ต้องห้ามนะครับในเรื่องของการห้ามนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการนะครับดูนะครับว่ากฎหมายได้ห้ามในประการใดหรือลักษณะใดไปบ้างนะครับในเรื่องนี้กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการนะครับเว้นแต่ว่าบุคคลคนนั้นเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบต้องอยู่ในเครื่องแบบนะครับและนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับประการที่2ก็คือว่าผู้ใดที่นำอาวุธเข้าไปในสถานบริการโดยฝ่าฝืนดังกล่าวเนี่ยนะครับจะต้องระวังโทษซึ่งมีโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยนะครับกล่าวคือว่าจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับประการที่3ครับในกรณีที่อาวุธดังกล่าวนั้นนะอาวุธที่เอาเข้าไปในสถานบริการนั้นนะครับโดยที่ไม่มีอำนาจเอาเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นอาวุธปืนนั้นถ้าเป็นอาวุธปืนเนี่ยผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประการที่4ถ้าหากอาวุธที่เอาเข้าไปนั้นเป็นวัตถุระเบิดหรือเป็นอาวุธสงครามครับนักศึกษาอย่างนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนนั้นจะต้องระวังโทษหนักขึ้นครับนั่นคือว่าจะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปี
หรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 400,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็จะเป็นดุลพินิจของศาลนะครับว่าศาลท่านจะตัดสินให้รับผิดอย่างไรนะครับเพราะกฎหมายให้จะจำคุกอย่างเดียวก็ได้หรือจะปรับอย่างเดียวก็ได้หรือจะทั้งจำทั้งปรับด้วยก็ได้ก็เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษานะครับในการที่จะพิพากษาคดีในเรื่องของการเข้าตรวจของเจ้าพนักงานครับนักศึกษาในการตรวจซึ่งเราก็เห็นตามข่าวอยู่เรื่อยนะครับว่าจะมีการบุกเข้าไปตรวจสถานบริการนะโดยเจ้าพนักงานเรามาดูว่ากฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ยังไงบ้างนะครับในเรื่องนี้นะครับเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อนะครับหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509เนี่ยนะครับหรือมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ในสถานบริการแห่งใดก็ตามเนี่ยนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับอันนี้นักศึกษาก็จะศึกษาในหน่วยอื่นนะครับก็จะรู้ว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานี้มีใครบ้างนะครับซึ่งเขาก็จะมีอำนาจเข้าไปตรวจภายในสถานบริการนั้นได้รายละเอียดในเอกสารการสอนก็จะระบุไว้นะครับว่ามีใครบ้างนักศึกษาก็กลับไปอ่านทบทวนด้วยนะครับนะนั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็มีอำนาจเข้าไปตรวจในสถานบริการนั้นเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการนะครับหรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการดังกล่าวได้นะครับในการเข้าไปตรวจของเจ้าพนักงานนั้นสามารถเข้าไปได้ไม่ว่าในเวลาใดๆนะครับและในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจจะต้องแสดงนะครับผู้มีอำนาจในการตรวจเนี่ยนะครับต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนะต้องแสดงด้วยว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเข้าตรวจของเจ้าพนักงานนะครับนั้นทั้งหมดครับนักศึกษาที่เราได้กล่าวมาในหน่วยที่9นะซึ่งเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานบริการนะกฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเอาไว้นะในเรื่องของสถานบริการนะครับไว้โดยละเอียดนั้นในเอกสารการสอนก็จะมีเนื้อหาที่พอสมควรในการที่จะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นนั้นนักศึกษาฟังอาจารย์แล้วนะครับก็ต้องอ่านเอกสารการสอนประกอบด้วยนะครับเพื่อจะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลักษณะของสถานบริการเป็นอย่างไรนะครับการจัดตั้งสถานบริการนั้นจะต้องขอใบอนุญาตยังไงนะการสั่งให้ต่อใบอนุญาตได้จะต้องมีลักษณะยังไงหรือเหตุที่จะไม่ให้ต่อหรือเหตุที่จะพักใช้ใบอนุญาตนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หน้าที่สำคัญมากเลยก็คือว่าหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการเนี่ยจะต้องมีหน้าที่อย่างไรนะครับและมีความรับผิดเป็นประการใดบ้างนะครับก็จะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะครับที่อยู่ในหน่วยที่9นี้นะครับก็ขอให้นักศึกษาได้ศึกษาอย่างละเอียดต่อไปครับ

สวัสดีค่ะนะคะรายการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา96102คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนะคะในวันนี้นะคะจะเป็นการอธิบายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนการจัดหมู่และความน่าจะเป็นค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพกาประเสริฐศิลป์สำหรับเนื้อหาในตอนแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ค่ะนะคะในเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันค่ะก็คือกฎการนับเบื้องต้นการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ค่ะในเรื่องของเรื่องแรกนะคะกฎการนับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนว่ากฎการนับเนี่ยนะคะจะเป็นกฎการนับแบบพื้นฐานเลยเนี่ยนะคะจะมีอยู่2หลักการก็คือใช้หลักการบวกแล้วก็หลักการคูณค่ะนะคะโดยที่ถ้าเป็นหลักการบวกเนี่ยเวลาที่เราจะหมายถึงว่าเรามีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วมีทางเลือกได้หลายๆทางแล้วเราจะต้องเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะเราจะใช้กฎการนับโดยการบวกนะคะโดยการบวกของจํานวนวิธีในแต่ละทางเลือกเข้าด้วยกันนะคะโดยที่เราลองดูโจทย์กันนะคะว่าอย่างกรณีเนี้ยค่ะเราจะใช้กฎการนับโดยการบวกอย่างไรนะคะโจทย์บอกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะคะมีอาหารดิบอยู่4อย่างนะคะมีอาหารดิบ4อย่างนะคะแล้วก็มีข้าวปั้นอยู่3อย่างถามว่าลูกค้าจะสั่งอาหารได้กี่วิธีนั่นแปลว่าอาหารมีทั้งหมดรวมกันเลยค่ะ4บวก3ใช่ไหมคะก็คืออาหารมีทั้งหมดอยู่7ใช่ไหมคะอาจจะมีอาหารดิบซูชิ1ซูชิ2 3 4นะคะมีข้าวปั้นหน้า1หน้า2หน้า3ทั้งหมดมี7อย่างฉะนั้นเราใช้กฎการบวกค่ะก็คือรวมทั้งหมดเป็น7วิธีค่ะตอบขอไข่ไม่ยากนะคะนะคะมาดูกฎการนับอันที่2นะคะก็คือใช้หลักการคูณค่ะถ้าเป็นหลักการคูณเนี่ยแปลว่าเรามีการดำเนินการอย่างนึงแล้วสมมตินะคะว่าถ้าประกอบด้วย2ขั้นตอนนะคะแล้วขั้นตอนแรกเนี่ยทำได้ R ขั้นตอนที่2ทำด้วย K แปลว่าเราจะเอาขั้นตอนของแต่ละขั้นตอนเนี่ยค่ะมาคูณกันนะคะนั่นคือเอาจำนวนวิธีของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันได้ R คูณ K ค่ะแต่ถ้าปรับเป็นแบบมีหลายขั้นตอนรวมกันนะคะทั้งหมด K ขั้นตอนนะคะแต่ละขั้นตอนได้ N1 N2 N3 N4 จนถึง NK ก็เอามาคูณกันทั้งหมดนะคะจากนิยามเรามาดูโจทย์ดีกว่านะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นว่าอย่างอันนี้โจทย์ข้อที่2นะคะในการโยนเหรียญ1เหรียญแล้วเหรียญ1เหรียญเนี่ยให้ทำด้วยการมีโยนเหรียญก่อนถูกไหมคะเหรียญ1เหรียญแปลว่ามีกี่วิธีคะมีหัวกับมีก้อยถูกไหมคะแล้วก็ทอดลูกเต๋า1ลูกทอดลูกเต๋ามีได้กี่วิธีคะที่จะออกมาได้ก็คือ1 2 3 4 5 6ถูกป่ะคะนั่นแปลว่าจะเกิดกรณีต่างๆได้กี่วิธีเราก็ใช้หลักการคูณเลยเพราะว่ามันทำพร้อมกันถูกไหมคะโจทย์บอกว่าให้ทำพร้อมกันนั่นแปลว่าก็คือต้องเอา2คูณกับ6ได้เป็น12ค่ะคืออาจจะเป็นหัว1หัว2หัว3ไปถึงหัว6แล้วก็ก้อย1ก้อย2ก้อย3จนถึงก้อย6ทั้งหมด12วิธีนั่นก็คือตอบข้ององูค่ะนะคะไปดูเรื่องถัดไปเลยนะคะก็คืออีกนิยามหนึ่งก็คือนอกจากกฎแล้วก็คือเรื่องของ factorial ค่ะที่เราจะต้องรู้เรื่องนี้สำหรับการใช้ในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นว่าในเราสำหรับ factorial เนี่ยนะคะเขาจะใช้สัญลักษณ์ n fact แบบนี้นะคะนั่นก็คือถ้าเราให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆนะคะเวลาที่หา n fact ก็คือผลคูณของจำนวนเต็มจำนวนนั้นน่ะนะคะแล้วก็ลดลงทีละ1คูณกันไปเรื่อยๆจนถึง1นะคะอย่างเช่นนะคะว่าถ้าเราให้มี5 fact ถามว่า5 fact เท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือเท่ากับ5คูณกันลดลงทีละ1ก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ได้เท่าไหร่คะ5 4 20คูณกับ6ได้120ถูกไหมคะแต่เรามีกฎหนึ่งนั่นก็คือ0แฟกเนี่ยต้องเป็น1 0แฟกไม่ใช่0นะคะ0แฟกเท่ากับ1ค่ะอ่ะเรามาดูถัดไปมาดูโจทย์นะคะเมื่อกี้ทำด้วยกันก็คือเรื่องของ5แฟกอันนี้ให้หา6แฟกค่ะ6แฟกได้เท่าไหร่คะฉะนั้นก็คือ6คูณกันไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมคะ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ได้เท่าไหร่คะ6 5 30 4 32คูณ2ได้30คูณกับ24เท่าไหร่เอ่ย4 3 12 3 2 6เป็น7นะคะกดเครื่องคิดเลขได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาสอบถ้าเกิดนักศึกษาจะสอบเนี่ยเราพยายามหัดคูณด้วยมือนะคะเพราะว่าไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขในห้องสอบถูกไหมคะนะคะเราก็ลอง
ฝึกคูณด้วยมือไปนะคะฉะนั้นตอบข้อขอควายไม่ยากค่ะนะคะเรามาดูเรื่องถัดไปกันนั่นก็คือเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนค่ะนะคะการเรียงสับเปลี่ยนหรือ permutation นะคะที่เขียนภาษาอังกฤษไว้ให้นะคะตัว p เนี่ยนั่นแปลว่าเป็นสัญลักษณ์ของ permutation ในสูตรเหมือนกันนะคะนั่นคือเป็นการนำสิ่งของมาวางเรียงนะคะโดยที่คีย์เวิร์ดของ permutation หรือการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยค่ะเขาจะเอาลำดับหรือตำแหน่งเป็นสำคัญนะคะเวลาที่เรามีของ n สิ่งเอามาวางเรียงทีละ r สิ่งโดยที่ r เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ n เนี่ยนะคะจะใช้สูตรนี้ค่ะนะคะก็คือ n fact หาร n ลบ r fact นะคะสัญลักษณ์เห็นไหมคะว่าเขาใช้ pnr นั่นก็คือมาจาก permutation นั่นเองค่ะนะคะเราไปดูโจทย์กันเขาบอกว่ามีอักษร4ตัวนะคะก็คืออักษร a b c แล้วก็ d ถามว่ามีวิธีในการเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรทั้ง4ตัวได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะนั่นก็คือถ้าเราใช้ pnr มีกี่ตัวคะมี4ถูกปะคะมี4แฟกนั่นเองนะคะเพราะว่ามาเรียงสับเปลี่ยนด้วยกันนะคะเราไม่ได้เลือกมาเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งถูกไหมคะนั่นก็คือมี4แฟกเลย4 3คูณ2คูณ1ใช่ไหมคะได้4 3 12คูณกับ2เท่ากับ24นะคะนั่นก็คือเท่าไหร่เอ่ยจอจานนะคะไม่ยากนะคะเราไปดูอีกสักโจทย์หนึ่งนะคะบอกว่าหาวิธีที่จะจัดตัวจัดนักท่องเที่ยวทั้งหมด5คนนะคะแต่ว่ามี5คนถูกไหมคะแล้วเขาให้มายืนถ่ายรูปแค่3คนนั่นแปลว่าอันนี้ค่ะถ้าเราจะใช้ NPR เนี่ยจากทั้งหมดอันนี้เราจะต้องเลือกแล้วนะคะมี5คนเลือกมาเรียงกันเพื่อถ่ายรูปแค่3คนจากนั้นถ้าเราใช้สูตรนี้P 5เราเลือก3ถูกไหมคะจะไม่เหมือนเรียงสับเปลี่ยนเมื่อกี้นะคะถ้า5เลือก3เนี่ยเราจะใช้สูตรว่า n fact หาร n ลบ r fact ถูกไหมคะนั่นก็คือเท่าไหร่เอ่ยได้5 fact หาร2 fact ใช่ไหมคะเวลาที่เราเขียนแบบนี้ค่ะเราจะเขียนแค่ว่า5คูณ4คูณ3คูณ2แฟกอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วหาร2แฟกก็จะตัดไปฉะนั้นได้เท่าไหร่คะ5 4 20คูณ3ได้60วิธีโอเคไหมคะนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ยากนะคะก็จะตอบได้เป็นจอจักค่ะนะคะอ่ะเรามาดูอีกนิดนึงค่ะกรณีที่การเรียงสิ่งของถ้าเกิดกรณีสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดนั่นคืออาจจะมีบางตัวซ้ำกันบ้างเนี่ยค่ะกรณีที่บางตัวซ้ำกันนะคะแล้วก็มาดูว่าถ้าเกิดว่าของ n 1สิ่งเนี่ยเหมือนกันกลุ่มที่1 n 2สิ่งเหมือนกันกลุ่มที่2 n k สิ่งเหมือนกันกลุ่มที่ k แล้วเราก็จะได้วิธีการเรียงสับเปลี่ยนโดยใช้สูตรนี้แทนค่ะเอา n fact แล้วก็หาร n 1 fact n 2 fact n 3 fact ก็คือตัวที่ซ้ำอะค่ะรวมกันนะคะเป็นตัวหารเรามาดูโจทย์ถัดมานะคะโดยที่เอาสูตรนี้มาลองใช้ดูนะคะตรงนี้กรณีที่มีสิ่งของที่ซ้ำกันบ้างนะคะอย่างเช่นโจทย์นี้ค่ะบอกว่าจงหาจำนวนในการเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรของคำว่า tail โดยไม่สนใจความหมายไม่สนใจความหมายแปลว่าจะขึ้นต้นด้วยอาจจะเป็น e t l l อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแค่ดูว่าเราจะเรียงสับเปลี่ยน t e l l ได้กี่ตัวเรามาดูกันค่ะว่า t e l l มีตัวที่ซ้ำกี่ตัวคะมี L 3อยู่2ตัวถูกไหมคะแต่ว่า T ไม่3 E ไม่3ฉะนั้นนั่นก็คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนก็จะเป็น N fact หาร N 1 fact N 2 fact แล้วก็ N 3 fact คือมี3ตัวถูกไหมคะ T E L นะคะทั้งหมดกี่ตัวคะทั้งหมดคือ4ถูกไหมคะแล้วที่ซ้ำกันมี2มี L อยู่2ตัวถูกไหมคะมี1คือ t ที่ไม่ซ้ำนะคะมี e ที่ไม่ซ้ำแบบนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นก็จะเป็น4คูณ3คูณ2แฟกหารด้วย2แฟกเท่ากับ12ได้เลยค่ะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะหลักการคือดูว่ามีตัวอักษรตัวไหนซ้ำแล้วซ้ำกันกี่ตัวนะคะนั่นก็คือเราก็จะตอบข้อควายได้เลยนะคะมาดูเรื่องการจัดหมู่บ้างค่ะพอเราเข้าใจเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแล้วนะคะลักษณะของการจัดหมู่นะคะภาษาอังกฤษคือ combination คือตัว C ใช่ไหมคะฉะนั้นตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่เขาใช้นะคะก็คือ NCR นะคะสำหรับเรื่องของการจัดหมู่เนี่ยใช้สัญลักษณ์
N กับ R แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกสิ่งของเรามี R สิ่งแล้วเราเลือกมาจากทั้งหมด N ใช่ไหมคะเราเลือกมา R สิ่งแต่อันนี้ค่ะถ้าเป็นการจัดหมู่คือเขาจะไม่คำนึงถึงลำดับแปลว่าเราเลือกมาแล้วอะไรก่อนหลังก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นนะคะมีนักศึกษามีอยู่5คนนะคะบอกว่าขอเลือกตัวแทนมา2คนถามว่าตัวแทนคนที่1กับคนที่2เนี่ยเลือกใครก่อนหลังมีสิ่งอะไรที่แตกต่างกันไหมไม่มีเพราะเราเลือกมาแค่2คนนะคะฉะนั้นเราก็ดูว่าวิธีการจัดนะคะใช้สูตรนี้ n แฟกหาร n ลบ r แฟกแล้วก็ r แฟกด้วยค่ะเนื่องจากเขาไม่คำนึงถึงลำดับตัวหารก็จะมากขึ้นกว่าการเรียงสับเปลี่ยนนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะนะคะจากสูตรเมื่อกี้นะคะอ่ะเขียนอย่างนี้ไว้ก่อนเลยนะคะ n ลบ r แฟกแล้วก็ r แฟก

นะคะเขาถามว่ามีจำนวนวิธีที่จะเลือกซื้อกระเป๋าที่แตกต่างกันทั้งหมด5ใบแต่ว่าต้องการซื้อเพียง2ใบได้เท่าไหร่หรือกี่วิธีนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือดูว่าทั้งหมดมี5ถูกไหมคะต้องการซื้อเพียง2ฉะนั้น NCR ในที่นี้ก็คือ5เลือก2ถูกไหมคะนั่นก็คือ5แฟกหาร N ลบ R ก็คือ5ลบ2แฟกอย่าลืมด้วยว่าต้องหารอะไรอีกครั้งนึงก็คือ R แฟกใช่ไหมคะโอเคก็จะเป็น5แฟกหาร3แฟกแล้วก็2แฟกค่ะนะคะซึ่งก็จะเป็น5คูณ4คูณ3แฟกแบบนี้แล้วก็หาร2ถูกไหมคะโทษทีหาร3แฟกด้วยนะคะคือเราก็จะตัดตรงนี้ไปก็เป็น5คูณ2ได้10วิธีนะคะลองฝึกคำนวณดูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบข้ององูค่ะนะคะเมื่อเราลองทำโจทย์บ่อยๆอะค่ะทั้งเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็การจัดหมู่เราก็พอจะคุ้นเคยแล้วก็ใช้สูตร NCR แล้วก็ PNPCR โทษทีค่ะ PNR แล้วก็ CNR ได้นะคะทีนี้พอในเรื่องของการจัดหมู่เนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็อาจจะมีกรณีที่ซ้ำกันนะคะหลายๆกลุ่มก็ได้นะคะฉะนั้นก็จะเลือกใช้สูตรนี้แทนนะคะก็คือเป็นกรณีที่ถ้าเกิดมีการแบ่งกลุ่มเยอะๆอะค่ะนะคะแล้วก็มีกลุ่มซ้ำนะคะก็ใช้ NFAC หาร N1 N2 N3 N4 NK ไปเรื่อยๆนะคะโอเคสำหรับเนื้อหาในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็การจัดหมู่ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะลองทำแบบฝึกหัดทบทวนเพิ่มเติมดูนะคะเนื้อหาในตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นค่ะซึ่งความน่าจะเป็นนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการทดลองเชิงสุ่มนะคะปริภูมิตัวอย่างแล้วก็เหตุการณ์นะคะสมบัติของความน่าจะเป็นกฎความน่าจะเป็นแล้วก็ในเรื่องของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและเหตุการณ์อิสระค่ะนะคะเราลองมาดูกันค่ะในเรื่องของการทดลองเชิงสุ่มปริภูมิตัวอย่างแล้วก็เหตุการณ์นะคะสำหรับการทดลองเชิงสุ่มเนี่ยปกติแล้วเนี่ยค่ะมันคือการกระทำอะไรก็ตามนะคะที่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผลลัพธ์ล่วงหน้าเนี่ยค่ะว่ามีอะไรว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเรารู้ว่ามีอะไรได้บ้างอย่างเช่นสมมติว่าเราโยนเหรียญที่สามารถออกได้หัวหรือก้อยใช่ไหมคะเรารู้ว่าออกหัวหรือก้อยแน่ๆแต่เราไม่รู้ว่าจะออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทอดลูกเต๋าซึ่งเรารู้ว่ามันจะออกหน้าอะไรได้บ้างคือ1 2 3 4 5 6ใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ว่าจะออกเลขอะไรออกมาอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เรียกว่า random experiment หรือการทดลองเชิงสุ่มนะคะส่วนปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space เนี่ยอันนี้ก็คือเซตของผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองเชิงสุ่มเราต้องดูทั้งหมดก่อนค่ะว่ามีอะไรที่จะมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้บ้างนะคะอย่างเช่นถ้าพูดถึงการโยนเหรียญ sample space หรือปริภูมิตัวอย่างของการโยนเหรียญก็คือหัวกับก้อยมีได้2กรณีใช่ไหมคะแล้วจุดตัวอย่างหรือ sample point ก็คือสมาชิกแต่ละตัวเลยนะคะอย่างกรณีของการโยนเหรียญเนี่ยนะคะจุดตัวอย่างก็คือไม่หัวก็ก้อยก็คือมี2ถูกไหมคะอ่ะเรามาดูเรื่องของเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์หรืออีเวนต์เนี่ยคือเป็นสับเซตของตัว sample space นะคะซึ่งมีคุณสมบัติตามที่เราระบุหรือสิ่งที่เราสนใจนั่นเองนะคะเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจะประกอบด้วยจุดตัวอย่าง1จุดหรือมากกว่าก็ได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่เหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เลยนั่นน่ะนั่นคือไม่มีจุดตัวอย่างเลยนะคะเราจะเขียนเป็นเซตว่างนะคะเซตว่างเนี่ยสามารถเขียนได้2รูปแบบนะคะจะเป็นเครื่องหมายปิดกาเปิดปิดหรือเป็นเครื่องหมายฟรีแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าให้เราเขียนเหตุการณ์ของการทอดลูกเต๋า1ลูกนะคะที่มีแต้มน้อยกว่า4นะคะวิธีการแต้มน้อยกว่า4มีอะไรได้บ้างคะ A คือ1 2 3 4เอาไหมคะ4ไม่เอาเพราะว่าบอกว่าแต้มน้อยกว่า4ถูกป่ะคะก็จะเขียนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็นเซตนะคะแล้วก็กรณีของเหตุการณ์นะคะเขาบอกว่าถ้าเราให้ A เนี่ยเป็นเซตที่แทนเหตุการณ์ต่างๆแปลว่าเราสามารถใช้การดำเนินการของเซตมาใช้ได้นะคะอย่างเช่นใช้เรื่องของยูเนียนใช้เรื่องของอินเตอร์เซ็กชันนะคะหรือเรื่องของคอมพลีเมนต์ก็ตามถ้าเราพูดว่า A ยูเนียน B แบบนี้แปลว่าเกิดเหตุการณ์ A หรือ B ก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็น A อินเตอร์เซ็ก B นั่นคือเหตุการณ์ A ก็เกิดและก็ B เกิดนะคะนั่นแปลว่าถ้าอินเตอร์เซ็กเนี่ยคือการแระนะคะแล้วก็ถ้าเป็นยูเนียนคือการใช้หรือเชื่อมนั่นเองแต่ถ้าเป็น A คอมพลีเมนต์คือเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดนะคะไม่ได้เกิดนะคะอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่ามีโจทย์บอกว่าให้ทอลูกเต๋า1ลูกนะคะแล้ว A เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะหงายแต้มคู่นะคะ A เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหงายแต้มคู่นะคะฉะนั้นถามว่า A เป็นอะไรได้บ้างคะหงายแต้มคู่ก็คือ2 4 6ถูกไหมคะแล้ว B เป็นเหตุการณ์ที่ได้แต้มน้อยกว่า4ฉะนั้น B คืออะไรได้บ้างคะแต้มน้อยกว่า4ก็คือ1 2 3ถูกไหมคะฉะนั้นถามว่า A

ยูเนียน B คืออะไรคะเอาทั้งคู่เลยมายูเนียนกันหรือมาหลั่นนะคะส่วนอันไหนที่มีกันเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันใส่ครั้งเดียวนะคะฉะนั้น A ยูเนียน B ก็คือ1 2 3แล้วก็4กับ6เพราะว่า2ซ้ำการเขียนครั้งเดียวพอนะคะส่วน A intersect B ก็คือดูตัวที่3ถูกไหมคะซึ่งก็มีแค่2ตัวเดียวค่ะแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะแต่ใช้ความรู้เรื่องของเซตเข้ามาช่วยค่ะนะคะต่อไปเรื่องของสมบัติของความน่าจะเป็นนะคะสำหรับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เราจะใช้สูตรนี้นะคะก็คือ PA เท่ากับ NA หาร NS นะคะ NA คือดูจำนวนสมาชิกที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนสมาชิกในปริภูมิตัวอย่างค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราให้ A เป็นเหตุการณ์ใดๆในการทดลองเชิงสุ่มซึ่งมีปริภูมิตัวอย่าง Sนะคะสิ่งที่เราจะรู้ก็คือว่าความน่าจะเป็นนะคะมีค่าได้เท่าไหร่บ้างก็คือมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1นั่นแปลว่ามากกว่าเท่ากับ0แต่ต้องน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วนความน่าจะเป็นของ sample space ก็คือ1เลยนะคะถ้าหา PS ก็คือเท่ากับ1นะคะเรามาดูโจทย์กันนะคะในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะคะหาความน่าจะเป็นที่ได้แต้มน้อยกว่า3ได้แต้มน้อยกว่า3ต้องถามก่อนว่าสิ่งที่เราสนใจคืออะไรคะแต้มน้อยกว่า3นั่นแปลว่า1 2น้อยกว่าไม่เท่ากับถูกไหมคะฉะนั้น A ก็คือ1กับ2เท่านั้นถามว่า NA คือเท่าไหร่คะ NA คือจำนวนสมาชิกก็คือ2ถูกไหมคะส่วน NS ก็คือ sample space ที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดของการทอดลูกเต๋า1ลูกก็คือ6ฉะนั้น PA เป็นเท่าไหร่คะ PA เท่ากับ NA หาร NS ก็คือ2ส่วน6หรือ1ส่วน3นั่นเองค่ะนะคะก็คือตอบข้อขอไข่นะคะเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปกันกล่องลูกบอลนะคะบรรจุลูกบอลหลายลูกเลยมีลูกแดงสีแดง4ลูกนะคะสีขาวอยู่3ลูกแล้วก็สีน้ำเงินอยู่2ลูกนะคะถามว่าถ้าเราหยิบลูกบอลนะคะถ้าเราหยิบลูกบอลจากกล่องนี้ออกมา1ลูกหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอลได้สีน้ำเงินค่ะความน่าจะเป็นที่หยิบลูกบอลได้สีน้ำเงินต้องถามว่าสีน้ำเงินมีกี่ลูกคะมี2ถูกไหมคะฉะนั้นเราสนใจลูกบอลสีน้ำเงินนั่นก็คือ NA ของเราเป็นเท่าไหร่คะเป็น2ส่วน NS ของเราเป็นเท่าไหร่คะ sample space ของเราก็คือจำนวนลูกบอลทั้งหมดเลยถูกไหมนั่นก็คือ4บวก3บวก2เป็นกี่ลูกคะทั้งหมด9ลูกฉะนั้น PA ยากไหมก็เอา NA หาร NS ได้เลยถูกไหมคะก็ตอบได้เลยอันนี้ดูไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าดูสิ่งที่เราสนใจก่อนนะคะ NA คือสิ่งที่เราสนใจนะคะเป็น2ส่วน9ก็ตอบข้อกอไก่ค่ะเรามาดูเรื่องถัดไปกันนะคะสำหรับกฎความน่าจะเป็นค่ะนะคะกฎความน่าจะเป็นก็จะมีเรื่องของกฎการบวกและกฎการคูณนะคะเอากฎการบวกก่อนสำหรับกฎการบวกของเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันอย่างเช่นในรูปนี้นะคะกรณีที่มีเซต A กับเซต B แล้ว A กับ B ไม่มีส่วนร่วมกันเลยอินเตอร์เซ็กกันเป็น0เลยเนี่ยนะคะเวลาที่เราหาความน่าจะเป็นของ A union B นั้นเราก็จะเอาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ไปบวกกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นกฎของเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันนะคะมีส่วนที่ทับซ้อนกันตรงนี้ค่ะมีส่วนของ A intersect B อยู่ฉะนั้นเวลาที่เราจะหาความน่าจะเป็นของ A union B เนี่ยเราจะต้องมาลบกับส่วนของที่ intersect กันด้วยนั่นคือเราจะใช้สูตร PA บวก PB แล้วก็ลบกับ PA intersect B ด้วยนะคะโอเคค่ะลองทำโจทย์กันนะคะเขาบอกว่าในการสำรวจหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะความน่าจะเป็นที่ชาวบ้านจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ1ส่วน3นะคะอ่ะเราก็มาก่อนนะโรคโลหิตสูงเนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ1ส่วน3สมมุติว่าเราให้ความน่าจะเป็นตัวเนี้ยที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ1ส่วน3เป็น A นะคะตรงนี้เราได้ PA มาละโอเคมั้ยคะเท่ากับ1ส่วน3นะแล้วก็ความน่าจะเป็นที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานเท่ากับ8ส่วน15เราให้ความน่าจะเป็นที่เป็นโรคเบาหวานเราให้เป็น B แทนนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าความน่าจะเป็นที่ชาวบ้านจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งเท่ากับ1ส่วน5คีย์เวิร์ดนะคะถามว่าโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยคือเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมคะเป็นความดันโลหิตสูงก็ได้หรือเบาหวานก็ได้หรือถูกไหมคะฉะนั้นหรือเนี่ยแปลว่าเขาให้ตัวนี้มาว่า PA union B เท่ากับ1ส่วน5นะคะเขาถามว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือหาความน่าจะเป็นที่ชาวบ้านจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวานนั่นคือเขาต้องการทราบว่า PA intersect B เท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมคะนะคะเพราะนั้นโจทย์บอกทุกสิ่งอย่างหมดแล้วเราก็เข้าสูตรได้เลยใช่ไหมคะเรารู้ว่า PA union B เท่ากับ1ส่วน5ถูกไหมคะ PA ได้เท่าไหร่คะ1ส่วน3บวก PB คือ8ส่วน15แล้วก็ลบกับ PA intersect B ที่โจทย์ต้องการพอเราแทนเข้าไปแบบนี้เราก็จะหาคำตอบได้ไม่ยากถูกไหมคะอ่ะจัดการย้ายข้างเลยค่ะนะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็จะเป็น1ส่วน3บวก8ส่วน15แล้วก็ลบกับ1ส่วน5อ่ะเราทำส่วนให้เท่ากันก่อนจะได้หารบวกลบได้ง่ายๆนะคะก็จะเป็น5บวกกับ8ลบกับ3ใช่ไหมคะอ่ะเป็นเท่าไหร่เอ่ย10 3ลบ10ได้10นะคะแล้วก็15ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้แม้ว่าโจทย์จะยาวๆนะคะลองพิจารณาก่อนโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะในกรณีนี้โจทย์ให้ PA มาให้ PB มาให้ A P ของ A union B มาถาม PA intersect B ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องค่อยๆตีโจทย์ให้ออกนะคะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้องงู10ส่วน15ค่ะนะคะสำหรับเรื่องถัดไปเรื่องของกฎความน่าจะเป็นกรณีของเหตุการณ์ประกอบบ้างนะคะคือ complementary event นะคะกรณีเหตุการณ์ประกอบเนี่ยอันนี้เขาจะให้ A complement นะคะอ่านว่า A complement ก็คือเรามีส่วนของ A อยู่สิ่งที่เราสนใจ A complement ก็คือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ใน A ทั้งหมดนะคะแต่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ด้วยนะคะนั่นคือเหตุการณ์ที่ A ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะมี2สูตรซึ่งก็คือP ของหรือ pop นะคะของ A complement เท่ากับ1ลบ PA หรือกรณีหาเขาหา PA มาให้ได้นะคะเราก็มาเอา1มาลบกับ PA complement ก็ได้ค่ะนะคะมี2สูตรนะคะลองมาดูโจทย์กันนะคะตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะคะอ่ะเราลองมาดูโจทย์นะคะค่ะเรามาดูโจทย์กันนะคะโจทย์บอกว่าในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะคะจงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า3นะคะเมื่อทราบแล้วว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้อ่ะคีย์เวิร์ดบอกว่าเมื่อทราบแล้วว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้นะคะกรณีนี้คือเราทราบก่อนใช่ไหมคะว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้ฉะนั้น PA given B ที่เราต้องการหาเนี่ยนั่นคือเราให้ตัวนี้เป็นตัว A เลยค่ะนะคะแล้วเราต้องการหาให้ลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า3ตัวนี้เป็น B ค่ะนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดู S หรือ sample space ของเราก่อนว่าลูกเต๋า1ลูกทอด1ครั้งมีโอกาสที่จะเกิดคืออะไรบ้างคะหงายแต้ม1 2 3 4 5แล้วก็6ได้กี่ครั้งคะได้กี่จำนวนคือ NS คือ6ถูกไหมคะแล้ว A คือลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้ถูกไหมฉะนั้นลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้มีเลขอะไรได้บ้างคะก็คือ1 3 5ถูกไหมคะถามว่า NA คือเท่าไหร่คะคือ3มี3กรณีฉะนั้นเราก็จะหา PA ได้ไม่ยากนะคะ PA ก็คือ3หาร6ซึ่งก็คือ1ส่วน2นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดู B บ้าง B คือที่โจทย์ต้องการถามว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า3แต้ม3กรณีไหนบ้างคะก็คือมี4มี5มี6ถูกไหมคะฉะนั้น NB คือ3มี3ตัว A intersect B เท่าไหร่คะก็คือดูว่าตัวไหนที่ซ้ำกันบ้างถูกไหมคะ intersect ก็คือมี5ตัวเดียวที่ซ้ำกันฉะนั้นเวลาที่เราจะหา PA intersect B เราก็ดูได้เลยมีกี่กรณีคะมีกี่กรณีก็คือมี1ใช่ไหมคะส่วน NS เป็น6ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่า PA given B จากสูตรของเรานะคะเมื่อกี้เราได้ว่าจากสูตรนี้นะคะ PA given B เท่ากับเอา PA intersect B หาร PA ฉะนั้นเราก็ไปเอาสูตรนี้แทนลงไปได้เลยค่ะนะคะ PA intersect B หาร PA P intersect B ได้1ส่วน6ใช่ไหมคะ

ถามว่าในการหยิบไพ่2ใบนะคะขออนุญาตดูโจทย์นิดนึงนะคะในการหยิบไพ่2ใบอย่างสุ่มนะคะจากสำรับทีละใบถามว่าถ้าเขาหยิบใบแรกแล้วไม่ใส่คืนนะคะคีย์เวิร์ดของเราอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ใส่คืนแล้วหยิบใบที่2จากที่เหลือนะคะถามความน่าจะเป็นที่จะหยิบไพ่ใบทั้ง2ใบเนี้ยได้ออกมาเป็นโพดำฉะนั้นถามว่าหยิบไพ่ใบแรกหรือ A เนี่ยค่ะได้เท่าไหร่คะ PA ของเราก็คือไพ่ใบแรกโพดำ1ใบใช่มั้ยคะจากทั้งหมดเท่าไหร่คะต้องถามก่อนว่าสำรับ1มี52มีโพดำกี่ตัวคะมี13ส่วน52ใช่ไหมคะใช่ไหมคะทีนี้เหตุการณ์ที่จะหยิบไพ่ใบที่2ได้โพดำไพ่ใบที่2โพดำแล้วไม่ใส่คืนแปลว่าโพดำเราเหลือแค่12ถูกไหมคะแล้วจากทั้งหมดไพ่สำรับไม่ใส่คืนก็จะเหลือ51ฉะนั้นตรงนี้เราก็จะหาได้ง่ายๆก็คือเราได้ PA มาแล้วได้ PB มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็น PB given A ฉะนั้นอันนี้ก็เอามาคูณกันได้เลยค่ะ13ส่วน52คูณกับ12ส่วน51นะคะลองไปหาคำตอบดูโอเคไหมคะจากสูตรตรงนี้แล้วเนี่ยก็เนื้อหาทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็จะมีเรื่องของเหตุการณ์อิสระอีกนิดนึงซึ่งถ้านักศึกษาลองไปทบทวนดูนะคะนักศึกษาของเรื่องของเหตุการณ์อิสระก็คือ2ส่วนนี้ไม่เกี่ยวกัน PA กับ PB ไม่มีส่วนอินเตอร์เซ็กกันเท่านั้นเองค่ะนะคะสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับความน่าจะเป็นก็มีเพียงเท่านี้นะคะลองทำแบบฝึกหัดทบทวนดูนะคะขอบคุณค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสททุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จัดแถวเน่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: 3210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่มาจนถึงหน่วยที่9แล้วนะครับสำหรับวันนี้หน่วยที่9เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการปกครองท้องที่เราได้รับเกียรติจากท่านนะครับอดีตรองอธิบดีกรมการปกครองท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติวุฒาการครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าการมีส่วนร่วมนี่ค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็พูดกันเยอะมากเลยนะครับทีนี้คำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับมันมีความหมายมันมีหลักการแนวคิดยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์มณิตครับสวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านครับความจริงพอพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมปั๊บพวกเราก็นึกออกแล้วในฐานะของนักปกครองท้องที่นะแต่อาจารย์ขอย้อนหลังไปลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าในสมัยดึกดำบรรพ์คือมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะฮะเป็น social animal ภาษาอังกฤษเขาว่างั้นนะครับเป็นสัตว์สังคมมาต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าเพราะเราไม่มีเขี้ยวเล็บเหมือนสัตว์อะไรต่างๆนะวัวคลอดลูกมาแป๊บเดียวยืนได้แล้วแต่ของเราเนี่ยต้องอาศัยการเลี้ยงดูประคบประงมกว่าจะเติบโตขึ้นมาได้เรามีสังคมที่เป็นชุมชนหมู่บ้านเรามีสังคมมีการรวมกันนะในกลุ่มสังคมก็ต้องช่วยกันผลิตช่วยกันดำเนินการทั้งหลายนะมาประเพณีต่างๆก็มีการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยึดถือกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลักษณะของการร่วมกันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ท่านจะสังเกตว่าอ้าวดูซิพีระมิดเนี่ยในประเทศอียิปต์เนี่ยโอฟาโรเนี่ยเอาแรงงานเข้าไปทำเนี่ยนะประชากรเนี่ยเป็นแสนน่ะหลายคนเสียชีวิตหรืออย่างกำแพงเมืองจีนเนี่ยใช้คนหลายแสนคนกว่าจะสร้างได้บนยอดเขาเพื่อป้องกันศัตรูเนี่ยหรือการทำนครวัดเนี่ยเราใช้ช่างเท่าไหร่ใช้เวลา7ปีคนเหล่านี้มีส่วนร่วมไหมถ้ามองภาพอย่างนี้ก็คือว่ามีส่วนร่วมแต่มันไม่ใช่มีส่วนร่วมแบบความหมายปัจจุบันนะเพราะว่าคนที่มาทำน่ะเป็นไพร่เป็นทาสเป็นแรงงานที่สั่งให้มาทำเพราะนั้นความหมายเนี่ยคือมีส่วนร่วมจริงแต่มันเป็นความเป็นมีส่วนร่วมในสมัยก่อนโน้นถ้ามีส่วนร่วมสมัยใหม่เนี่ยมันต้องมีหลักเกณฑ์หลักการแบบที่เราเข้าใจแบบสมัยใหม่นะครับความหมายจริงๆของสมัยใหม่เนี่ยคือมันจะมีลักษณะของการมีส่วนร่วมทางโอกาสแล้วก็สิทธินะครับในการที่จะให้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร
0: ครับอาจารย์คือของเดิมค่อนข้างจะเป็นการบังคับใช่ไหมครับอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับ ก็บังคับทาสบ้างไพร่บ้างหรือเฉลยนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พอมาเป็นวิชาการเนี่ยคำว่าการมีส่วนร่วมมีหลักสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์เราก็ต้องการให้เขาสามารถที่แสดงความคิดเห็นได้นะครับให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ให้ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบต่างๆนะครับ ร่วมกันทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งแล้วว่าอ้าวอันนี้ก็หมายความว่าคุณต้องมีความเสมอภาคละคุณต้องมีความเสมอภาคมีเสรีภาพละเพราะฉะนั้นในสังคมที่เป็นสังคมที่เป็นไพร่เยอะๆหรือสังคมทาสเนี่ยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเพราะว่าเราถูกระบบการปกครองมา 4-500 ปีเนี่ยเราอยู่ภายใต้ระบบที่มีทาสมีไพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวความคิดที่จะให้เป็นกล้าเสนอกล้าคิดเนี่ยไม่ค่อยได้ครับถ้ากล้าพูดก็ชีวิตสั้นหรือเพราะว่าถ้าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็มีปัญหาดังนั้นเนี่ยในการปกครองสมัยใหม่โดยเริ่มที่ยุโรปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาเริ่มต้นโดยที่ให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงและสามารถจะพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าภาคประชาชนนะสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ในทางการเมืองนะครับซึ่งมันมีระดับต่างๆในทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะหลายระดับอยู
0: ่ครับ
1: นะฮะ
0: ครับที่นักปกครองท้องที่เนี่ยเวลาที่จะบอกว่าเชิญชวนนะครับอย่างว่าเป็นเรื่องความเสมอภาคหรือมีอิสระคือพอประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเราสามารถที่จะขอให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงมาครับเห็นท่านอาจารย์เขียนว่ามีระดับใช่ไหมครับท่านอาจารย์
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับมันแบ่งออกเป็นไงบ้างครับท่านอาจารย์
1: จริงๆอ่ะระดับของการมีส่วนร่วมมันมีอยู่หลายระดับด้วยกันนะครับอาจารย์อยากจะบอกให้รับรู้ว่ามันมีทั้งในเรื่องแรกคือการรับรู้ข่าวสารในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น public information รับรู้ข่าวสารนะบอกให้รู้นะว่าจะมีอย่างงู้นอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: คือไม่มีการปิดบังมีความโปร่งใสก็จะบอกกันนะ
0: ครับ
1: ระดับที่สองหรืออาจจะเป็นเรื่องของอันนี้คือลักษณะที่เขาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมนะเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือได้ถ้าเรื่องนี้ปั๊บเอ๊ะโครงการนี้เราจะทำดีไหมจะวางท่อแก๊สเราขอปรึกษาหน่อยว่าโอเคไหมนะหรือการก็รับฟังความคิดเห็นนะครับเรียกว่า public meeting ก็จัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือเราเรียกว่า public hearing public hearing นี่ก็ใช้วิธีการวานแบบสอบถามหรือว่ามีวิธีการอื่นใดที่จะให้ประชาชนได้รับทราบและก็ตอบสนองว่าโอเคจะเอาตามนี้นะครับ
0: ครับ
1: หรือจะใช้วิธีการเรียกว่า decision making คือเข้าชื่อลงประชามติ
0: อ
1: ย่างนี้จะว่า คุณออกรัฐธรรมนูญมาแล้วคุณให้ชาวบ้านลงประชามติเพื่อหาความชอบธรรมว่ากฎหมายตัวนี้ราษฎรได้ยอมรับที่จะใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญตัวนี้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากส่วนอันสุดท้ายคือการใช้กลไกทางกฎหมายก็หมายความว่าเขาสามารถจะลงมติคือเข้าชื่อกันเอานายกเทศมนตรีออกจากตำแหน่งเข้าชื่อกันให้นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ตัวนี้เป็นการเรียกว่าให้สิทธิอย่างเต็มที่โดยมีกฎหมายรองรับ
0: ครับผมเพราะนั้นถ้าเข้ามาที่บทบาทหน้าที่ของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งทุกวันนี้เราเน้นโดยยิ่งคือผมอยากให้ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการมีส่วนร่วมครับเพราะอย่างเช่นการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านทำแผนพัฒนาตำบลนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่สามารถให้ประชาชนในตำบลในหมู่บ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละระดับยังไงบ้างครับขออนุญาตท่านอาจารย์กรุณาอธิบายที
1: ่ครับคือคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเราใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457ครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ลักษณะแล้วเราก็แบ่งกรรมการหมู่บ้านเนี่ยออกเป็นหลายฝ่ายด้วยกันนะครับอาจจะต้องยกตัวอย่างให้นักศึกษาทราบอยู่แล้วแหละแต่นี้ก็อาจจะพูดไปถึงท่านผู้ทุกฟังที่สนใจนะว่ามีกรรมการหมู่บ้านฝ่ายไหนบ้างนะครับก็มีคณะทำงานฝ่ายอำนวยการนะมีคณะทำงานฝ่ายปกครองและรักษาความสงบนะครับคณะทำงานฝ่ายแผนคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพเนี่ยนะครับแล้วก็คณะทำงานสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขแล้วก็มีด้านอื่นๆเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวคณะกรรมการทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็อาสาเข้ามานะเนี่ยถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่เห็นได้ชัดที่สุดคือถ้าไม่มีอุดมการณ์เขาไม่ทำหรอกครับอันเนี้ยเพราะว่าเงินทองเขาก็ไม่ได้แต่ว่าเขามาทำงานเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสที่เขาจะไปทำอย่างอื่นนะครับ
0: อ
1: ันนี้เห็นได้ชัดว่าในหมู่บ้านเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เลยนะครับแล้วพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้คณะกรรมการบางฝ่ายนะอาจจะมีเงินทองอยู่บ้างได้รับค่าตอบแทนบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
0: ทีนี้ตรงคณะกรรมการนี่ยังถูกมองไหมครับว่าจะเป็นของทางคนของทางการเพราะว่ามีท่านผู้ใหญ่บ้านบ้างมีใครบ้างที่เป็นประธานอยู่นะครับนี้ที่คำว่าลงถึงประชาชนครับท่านอาจารย์ครับถ้าหากว่าทางท่านนักปกครองท้องที่จะเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าเป็นระดับ1 2 3 4 5 6ที่ท่านอาจารย์กรุณาเล่าเมื่อสักครู่นะครับท่านต้องทำไงครับหรือว่าทำไงครับที่เรียกว่ารับรู้ข่าวสารเนี้ยต้องทำไงครับแต่ละระดับทำไงครับ
1: ครับสมมติว่าฝ่ายต่างๆเนี่ยแต่ว่าฝ่ายอำนวยการเนี่ยเขาก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะรวบรวมดูแลกระจายประชาสัมพันธ์พวกนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะต้องมีเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวโคออดิเนเตอร์เป็นตัวที่จะจัดการให้กลุ่มต่างๆมันสามารถจะเวิร์กไปได้เช่นอาจจะต้องใช้ภายในใช้หอกระจายข่าวหรือการประชุมที่สามารถจะสืบให้ความรู้ อันนี้ความรู้เนี่ยปัจจุบันนี้ขอเรียนอาจารย์มานิตว่าสมัยก่อนนะครับครม.เนี่ยประชุมพอประชุมเสร็จปั๊บก็ส่งเรื่องสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีก็ส่งไปที่ที่กระทรวงต่างๆกระทรวงก็ส่งมาที่ภูมิภาคให้ผู้ว่าผู้ว่าส่งให้นายอำเภอนายอำเภอจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเดือนละ1ครั้งเพราะนั้นเดือนหนึ่งจะรับรู้ข่าวสารทีหนึ่งปัจจุบันนี้ไม่ต้องเพราะราษฎรเนี่ยเขารู้ปัญหาตั้งแต่วันแรกที่มติครม.ออกตอนประชุมตอนเที่ยงเนี่ยตอนเย็นเขารู้แล้วเพราะว่าสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเขาเร็วมากเพราะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงจะต้องปรับตัวตรงนี้เพราะว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยเขาสามารถจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วสมัยก่อนก็ต้องฟังจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มันจะมีผลกระทบต่อไปนะครับเนี่ย
0: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสามารถทำได้โดยผ่านสื่อก็คือทางกม.สื่อไปจนถึงประชาชนเลย
1: ใช่คร
0: ับ ผม
1: แล้วตัวของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถึงเป็นคนที่มีความสำคัญมากหรือเป็นตัวผู้นำเนี่ยมีความสำคัญมากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถจะแปลข่าวสารของทางราชการได้พี่อาจารย์มานิตลองเคยได้ยินใช่ไหมครับเพลงที่นักแต่งเพลงอ่ะเขามาล้อเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเนี่ยพ.ศ.2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมอ่ะแล้วชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีใช่ไหมฮะแล้วผู้ใหญ่ลีก็บอกว่าทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรตาสีหัวคอนถามว่าสุกรนั้นแปลว่าคืออะไรผู้ใหญ่ลีบอกว่าเป็นสุกรนั้นไซคือหมาน้อยธรรมดาคือพอไปรับมาจากทางฝ่ายรัฐบาลแล้วเนี่ยไม่สามารถจะแปลงสารตัวนี้ได้ว่ามันคืออะไรเพราะนั้นการสื่อสารก็ผิดหมดเพราะผิดปั๊บราษฎรก็มีปัญหาต่อเนื่องคือรับเรื่องไปแล้วก็ไม่รู้จริงๆคือเพราะนั้นตัวผู้นำยังมีความสำคัญมากและเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้นอกจากการมีส่วนร่วมธรรมดาของประชาชนแล้วสิ่งที่ราษฎรเข้ามาประชุมแล้วก็งานถ่ายทอดให้เข้าไปเนี่ยเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับราษฎรในการที่จะมีส่วนร่วมบางแห่งเนี่ยเราจัดประชุมปรากฏว่าไม่มีราษฎรมาประชุมครับ
0: ครับผม
1: อาจารย์มณิตครับ
0: ครับ
1: อย่างเช่นที่บางแห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคือกลางวันเนี่ยนะหนุ่มสาวไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหมดเลยเหลือแต่คนแก่กับเด็กไว้นัดประชุมเนี่ยมานะครับมานั่งตำหมากเคี้ยวจับๆเนี่ยเสร็จแล้วประชุมเสร็จก็มีส่วนร่วมฮะลงชื่อว่ามาประชุมเสร็จการประชุมสำเร็จแต่ว่าไม่รู้เรื่องอ่ะไปทำงานต่อไม่ได
0: ้ครับเพราะนั้นไม่ใช่แค่ความหมายของของสุกรหรืออะไรครับแค่ความหมายหลักการวิธีการในเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมนี
1: ่
0: ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเพื่อนนักปกครองท้องที่นี่ต้องมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างดีนะครับถึงจะได้ทำได้ถูกต้องมันก็จะเจอผู้เข้ามามีส่วนร่วมคือคุณตาคุณยายแล้วก็เด็กตอนปิดเทอมครับไปวิ่งเล่นอยู่บนสารวัตร
1: ครับ
0: ครับผมครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ไอ้อย่างที่เราพูดกันนะครับว่ามันมีพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้วยพื้นฐานของท่านนักปกครองท้องที่เองหรือพื้นฐานของราษฎรในพื้นที่ก็ตามนะครับในเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับที่ผ่านมานี่มันมีปัญหาสำคัญยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอย้อนนิดหนึ่งนะครับการมีหลักการมีพื้นฐานการมีส่วนร่วมต้องมีเสรีภาพมีความเสมอภาคแล้วก็คนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนั้นควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นนะถ้าไม่มีความรู้แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมก็ผิดถูกเข้าใจไม่ได้ดังนั้นถึงแม้จะเข้ามามีส่วนร่วมถ้าเขาไม่รู้ก็คงจะต้องเพิ่มความรู้ให้กับเขานะเขาจึงจะสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็ไปได้ดีครับ
0: ครับผม
1: นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของหลักการ
0: มีระดับครับท่านอาจารย์
1: ระดับนะ
0: ก็มีที่อาจารย์บอกว่าต้องอินฟอร์มนะครับที่ว่าไม่รู้อาจจะต้องให้ข้อมูลเขานิดหน่อยเนาะว่าวันนี้เขาจะประชุมเรื่องอะไรนะครับอาจารย์ครับ
1: แล้วก็มีการรับรู้ข่าวสารการปรึกษาหารือเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะฮะการรับฟังความคิดเห็นการประชาพิจารณ์นะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วก็การใช้กฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในแบบต่างๆนะครับ
0: ในระดับต่างๆ
1: ครับเมื่อวานนี้ เขาก็ใช้เครือข่ายของรถ10ล้อผมขับรถผ่านมาทางสมุทรสาครก็เห็นแล้วว่า

สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษานักบริหารการปกครองท้องที่และสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราได้ดำเนินรายการของชุริชา3ส

0: โอ้โห10ล้อจอดยาวเหยียดยาวเหยียดเลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นหลายกิโลอ่ะครับนะก็อันนั้นก็คือแต่เข้าเรียก็ยังไม่รบกวนเพราะว่าถ้าขับออกมาบนถนนใหญ่แล้วก็มาแบ่งพื้นที่จราจรเนี่ยเราจะเดือดร้อนมากแต่ว่าเขาก็แสดงสัญลักษณ์ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการขึ้นราคาน้ำมันอะไรพวกนี้นะอันนี้นะครับทีนี้เรามาดูการมีส่วนร่วมเนี่ยนะฮะก็เรื่องของฐานะบทบาทอำนาจหน้าที่นั้นก็พวกเราก็ทราบอยู่แล้วนะฮะของนักปกครองท้องที่แล้วก็เรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งมีอยู่เมื่อกี้ผมได้บอกเรียนไปแล้วคือมีพระราชบัญญัติ2พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะฮะ2457และพระราชบัญญัติหมู่บ้านอปป.ปี2522ซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆได้นำเรียนไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้มาถึงตอนนี้แล้วครับป
1: ั
0: ญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรคที่บอกว่าจริงๆแล้วก็จะมีทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมพวกนี้มันก็จะผูกพันกันอยู่ถ้าท่านมีปัญหาเศรษฐกิจมากๆเขาก็ไม่อยากมีส่วนร่วมครับเพราะว่าเขาต้องอาศัยปากท้องตัวเองดิ้นรนบางคนไม่ได้ทำงานอย่างที่ว่าท่านไปขายลอตเตอรี่ที่จากจังหวัดเลยอ่ะแล้วเขาเชิญประชุมท่านก็มาประชุมไม่ได้เพราะว่าต้องไปมีอาชีพอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: อีกหลายแบบที่มีผลกระทบเพราะเนื่องจากว่าทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านสังคมทางด้านการเมืองอะไรต่างๆก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันครับคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมถ้าเขาประท้วงตามรัฐธรรมนูญมีกฎหมายบอกว่าคุณประท้วงได้โดยสงบแต่คุณไม่ได้คุณต้องจัดการหมดอะไรผิดกฎหมายหมดเนี้ยมันก็ไม่สามารถจะพูดกันด้วยวิธีสันติได้มันก็จะเกิดความรุนแรงขึ้นครับ
1: เพื่อนนักศึกษาโดยยิ่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพอเรียนวิชานี้แล้วต้องรู้นะครับว่าเวลาเราอยากแก้เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเรารู้ว่าประชาชนของเรามีปัญหาอะไรตรงนี้หรือไม่นะครับท่านอาจารย์ครับ
0: จริงเลยครับท่านอาจารย์มานิต
1: ครับ
0: คือนอกจากรู้แล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะวางตัวไม่ใช่พอเขาอะไรนิดหน่อยก็จะสั่งห้ามเขาแล้วให้เขาพูดเพราะการพูดการมีส่วนร่วมเนี่ยมันลดการเผชิญหน้าครับอาจารย์มณิตครับ
1: ครับ
0: มันลดการเผชิญหน้ามันทำให้ง่ายขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีคนเข้ามาร่วมรับฟังรับรู้สอบถามแล้วเราชี้แจงได้นะงานนั่นจะไปมากไม่มีใครมาร้องเรียนเราเพราะว่าเขารับทราบรับรู้แล้วครับเราโปร่งใสตรวจสอบได้พวกนี้นะครับรับรองเลยท่านจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านตลอดการเป็นกำนันก็เป็นกำนันได้ตลอดอายุของท่านแล้วครับ
1: ครับเพราะนั้นที่ยกตัวอย่างไว้ตั้งแต่แรกคือว่าถ้าท่านกำนันหรือท่านผู้ใหญ่บ้านท่านจะทำแผนพัฒนาหมู่บ้านท่านต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาตำบลเนี่ยเมื่อเราได้ศึกษาชุวิชานี้แล้วได้อ่านจากเอกสารการสอนแล้วเนี่ยเราต้องรู้แล้วครับต้องรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรทำไมเขาไม่มานะครับทำไมถึงมาแต่คุณตากับคุณยายหรือมาแต่เด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนเท่านั้นครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะโยงไปอีกปัญหาหนึ่งครับก็คือที่ท่านอาจารย์เขียนมานะครับว่าเพราะท่านก็เลยต้องลุกขึ้นมานะครับวางแผนครับท่านอาจารย์ครับปัญหาข้อ2นี่เป็นยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: การวางแผนกลยุทธ์ที่ผมขออนุญาตว่าชี้เป้าไปที่รัฐบาลเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มีการวางแผนเรื่องนี้เพราะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาเนื่องจากรัฐบาลของเรามันเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นเขาก็ได้ไม่ได้แต่พอปี2545เนี่ยเรามีการปฏิรูประบบราชการแล้วเราตั้งกพร.คณะกรรมการข้าราชการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขึ้นพอปี2546ก็เลยออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในตัวการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยบังคับให้ส่วนราชการต้องให้ประชาชนมีส่วนร่ว
1: ม
0: เพราะมีส่วนร่วมอันนี้เป็นอันแรกเลยที่เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นเรื่อยมานะมันก็ยังกระท่อนกระแท่นบางแห่งก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ก็คัดเลือกต้องเอาประชาชนที่เห็นด้วยเท่านั้นประชาชนที่มีความแตกต่างก็ไม่ดึงมามีส่วนร่วมอย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าออกมาเป็นแบบนี้มันต้องผลักดันให้ราษฎรเนี่ยเขามีความสุขที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะบางครั้งพอเข้ามาปั๊บกลัวอิทธิพลเพราะสังคมมันจะมีระบบอิทธิพลอยู่เบื้องหลังถ้าพูดมากเขาได้รับอันตรายเขา

0: ไม่มาหรอกครับคือต้องเปิดโอกาสและต้องปกป้องคนที่จะมามีส่วนร่วมเนี่ยให้เขามีโอกาสแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะบางเรื่องนี่เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับนั่นแหละฮะ
1: ครับเพราะนั้นตรงนี้ก็นั้นอาจจะเป็นปัญหาของตัวพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับคือหลายเรื่องก็คงค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับนี้สำหรับเพื่อนนักศึกษานักปกครองท้องที่ท่านก็ต้องอ่านนะครับต้องอ่านในเอกสารแล้วต้องลุกขึ้นมาปรับใช้กับตนเองในฐานะที่เป็นผู้นำราษฎรต้องปรับใช้กับประชาชนหรือราษฎรที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมในหลายๆประเด็นของการบริหารการปกครองท้องที่โดยยิ่งสิ่งที่เป็นจุดเน้นของทางกรมการปกครองก็คือเรื่องของการทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาตำบลนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ท่านอาจารย์ครับอาจารย์ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มหรือแนวทางในการที่จะเสริมสร้างและการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์อยากจะขอให้ท่านอาจารย์ฝากตรงนี้ครับเพราะว่า เพื่อนนักศึกษาจะได้นำไปใช้เป็นประเด็นนะครับในการสัมมนาของชุดวิชาสัมมนานี้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับสำหรับเรื่องแนวโน้มที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นสำคัญมากก็คือเรื่องการเพิ่มเติมความรู้ให้กับถ้าพูดถึงเรื่องปกครองท้องที่ก็คือผู้นำของชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพวกนี้ต้องให้ความรู้รวมไปถึงคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยที่ต้องมีองค์ความรู้เพิ่มแล้วก็สามารถจะจัดการหรือส่งเสริมให้มีความมีส่วนร่วมได้นะครับหลายอย่างด้วยกันเนี่ยการมีส่วนร่วมเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนการผลิตยกตัวอย่างในอดีตใช่ไหมครับเรามีอะไรครับเรามีลงแขกเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับเรามีความร่วมมือร่วมใจเนี่ยแล้วมันทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตเนี่ยมันต่ำมันสามารถจะแข่งขันในเวทีโลกได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเสริมองค์ความรู้เหล่านี้แล้วสำคัญมากเพราะว่าถ้าเขาไม่เชื่อนะผู้นำเนี่ยพูดให้ตายเขาก็ไม่มาเขามีความรู้สึกในทางลบเนี่ยแล้วเขาก็จะปฏิเสธนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องสร้างแล้วต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมครับ
1: ครับผมครับแล้วก็ครับงั้นจากไอ้ตัวแนวโน้มตรงนี้ทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่าวันนี้คำว่ากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เนี่ยวันนี้มันถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ทั้งหลายนะครับทางท่านนักบริหารการปกครองท้องที่เนี่ยจะนำเอาแนวคิดหรือหลักการตรงนี้เนี่ยนะครับมาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ยังไงไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: อ๋อเรื่องของยุทธศาสตร์แน่นอนเพราะว่ามันมียุทธศาสตร์20ปีของรัฐบาลและมันมียุทธศาสตร์ของกระทรวงยุทธศาสตร์ของกรมแต่ตำบลหมู่บ้านเนี่ยพื้นฐานเนี่ยอาจจะรับนโยบายเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะแปลงจากยุทธศาสตร์มาเป็นนโยบายอยู่แล
1: ้
0: วแล้วเขาก็จัดเงินมาก้อนหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่เนี่ยยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือต้องให้เขามีกิจกรรมต่อเนื่
1: อง
0: เช่นว่าจัดสรรเงินให้เขาตำบลละ5ล้านหรือหมู่บ้านละ200,000 250,000เนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนทุกปีผมคิดว่ามันจะเสถียรและมันเกิดความรู้สึกที่ต่อเนื่องแล้วก็พอมันมีความต่อเนื่องมันก็จะการมีส่วนร่วมนะครับ ในตัวอย่างที่อีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวอย่างท่านนักศึกษาอ่านในเอกสารที่ส่งไปนะครับมันจะมีตัวอย่างคือการจัดการเขื่อนการจัดการน้ำในการจัดการน้ำของเขื่อนเกษียวที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอหนองยะไซสองพี่น้องอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ท่านลองไปอ่านดูนั่นมันสุดยอดมากได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติคือวิธีการจัดการอย่างทำยังไงถึงให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ปีปากเลยนะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์ทุกคน
1: ครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ครับเท่าที่ผมได้เห็นได้ชมในจะเป็นในไลน์ของกลุ่มหรือใน Facebook ก็ตามครับกิจกรรมซึ่งวันนี้ผมเห็นทำกันค่อนข้างจะทั่วประเทศนะครับผมคิดว่าการจัดกิจกรรมโดยอาศัยหลักเรื่องของคำว่าจิตอาสาครับผมมองว่าตรงนี้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสามารถนำไปใช้เป็นยุทธศาสตร์อย่างเช่น กิจอาสาบูรณะกิจอาสาพัฒนาท้องที่พื้นที่เนี่ยครับนะครับอันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมได้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับปกติจริงๆกำนันวิบ้านเป็นจิตอาสาอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็ทีมของคณะกรรมการหมู่บ้านนี่ไม่ได้สตังค์เขาก็ถ้าเขาไม่มีจิตอาสาเขาก็ไม่ทำแล้วล่ะครับ
1: ครับ
0: ได้แล้วตอนนี้ก็ผิดกับจิตอาสาในเมืองนะ ประเภทที่อาจจะมาถ่ายรูปแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จสลายตัว แล้วก็ปล่อยให้กับพวกที่มดงานทั้งหลายทำงานต่ออย่างนี้ไม่ได
1: ้ครับผม
0: ครับผม
1: ครับทีนี้ในหน่วยนี้เห็นท่านอาจารย์เขียนไว้ว่าทำไงที่จะส่งเสริมศักยภาพของผู้นำนะฮะโดยยิ่งทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่ท่านมีอะไรที่จะฝากไว้ตรงนี้ไหมครับ
0: ครับฝากท่านนักศึกษาด้วยนักศึกษาเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญเลยที่จะบอกต่อไปว่าควรจะเข้ามาเสริมความรู้นะโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนปริญญาตรีกับมสท.เนี่ยนะครับท่านได้เอาองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้เยอะแล้วแหละท่านคงจะไปยืนยันได้ว่าท่านได้อะไรไปบ้างจากการเรียนนะครับนอกจากนั้นการอบรมไม่ว่าจะเป็นของกรมการปกครองของอะไรที่จัดการอบรมเนี่ยท่านไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผมเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันเป็นอำนาจอันอย่างอันหนึ่งมันจะทำให้มันทำให้สมาร์ทอ่ะมันเป็นอำนาจที่มองไม่เห็นพอคนมีความรู้ปั๊บเนี่ยเวลาคุยกับใครนะเมื่อก่อนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวนี้พอคุยปั๊บคุยเรื่องอะไรเอายุทธศาสตร์โอ้โหกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เล่นเลยมีความรู้มากอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
0: ก็ทำให้สถาบันของเราดีขึ้นครับ
1: ครับนอกจากที่พัฒนาตัวหมู่ตัวท่านผู้นำนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ชูเกียรติท่านก็ได้เน้นไว้คือคณะกรรมการกม.ครับคณะรัฐมนตรีในหมู่บ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าต้องพัฒนาทั้งตัวผู้นำเองและท่านผู้นำโดยยิ่งที่ได้เป็นนักศึกษาบริหารการปกครองท้องที่กับสุโขทัยธรรมาธิราชนะโดยความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยก็อย่าลืมนะครับนำความรู้ความสามารถนี้ไปพัฒนานะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกม.ด้วยครับวันนี้ก็ เวลากำลังจะหมดนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติบุษฏการเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาครับ

0: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
1: คร
0: ับ ท่านโทรมาพอดี
2: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายคนเข้าใจว่าการดื่มน้ำผลไม้คั้นสดๆคือทางลัดสู่สุขภาพที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำผลไม้ที่เราดื่มอยู่ทุกวันอาจจะมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าที่คิดวันนี้นะครับเรามาหาคำตอบกันนะครับว่าน้ำผลไม้ควรดื่มหรือไม่เราควรดื่มแบบไหนและในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงในเรื่องของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับหลายคนก็จะคิดถึงน้ำผลไม้เป็นอันดับแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดื่มน้ำส้มคั้นในตอนเช้าหรือบางคนอาจจะใช้น้ำผลไม้กล่องซึ่งก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราต่างก็เชื่อว่าในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้ถือได้ว่าเป็นวิธีการง่ายๆที่จะทำให้เรานั้นได้รับตัววิตามินแล้วก็สารอาหารจากผลไม้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าในเรื่องของน้ำผลไม้นั้นดีต่อสุขภาพจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆว่าถ้าเราเอาผลไม้ทั้งลูกนะครับมาคั้นเป็นน้ำผลไม้เราจะได้รับสารอาหารเท่ากันหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแม้ว่าน้ำผลไม้นั้นจะให้ตัววิตามินแล้วก็แร่ธาตุในปริมาณที่ใกล้เคียงกับผลไม้สดนั่นเองแต่ในเรื่องของกระบวนการผลิตน้ำผลไม้นั้นนะครับมีการดึงเอาสารหรือสิ่งที่มีความสำคัญออกไปนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวใยอาหารนะครับเนื่องจากใยอาหารนั้นมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของเรานะครับพอช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็บำรุงลำไส้ของเราด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าแอปเปิ้ล1ลูกนั้นนะครับมีใยอาหารมากกว่านะครับในเรื่องของน้ำแอปเปิ้ลที่ผลิตมาจากตัวแอปเปิลถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ลองคิดดูนะครับว่าเราสามารถที่จะดื่มน้ำผลไม้อย่างเช่นดื่มน้ำส้มจากส้มที่คั้นมาประมาณ 3-4 ลูกนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไปเปรียบเทียบกับการกินส้มที่เป็นส้มสดๆ 3-4 ลูกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกินได้ลำบากนั่นเองนะครับที่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงทำให้เราได้รับตัวในเรื่องของพลังงานแล้วก็น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอิ่มเลยนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในเรื่องของฉลากของน้ำผลไม้นะครับที่เขียนคำว่าไม่เติมน้ำตาลนะครับฟังแล้วดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะซื้อมาดื่มใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีคำว่าไม่เติมน้ำตาลแต่ก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นเยอะอยู่ดีนะครับการคั้นน้ำผลไม้นั้นเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนเอาน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับซึ่งปกติแล้วน้ำตาลก็จะอยู่ในเซลล์ของผลไม้นั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการนี้ก็จะทำให้น้ำตาลที่อยู่ในเซลล์เนี่ยออกมากลายเป็นน้ำตาลที่เราเรียกว่าเป็นน้ำตาลอิสระนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวน้ำตาลอิสระเนี่ยเราเทียบเท่ากับน้ำตาลที่เราพบได้ในเครื่องดื่มอื่นๆที่มีรสหวานอย่างเช่นพวกน้ำอัดลมแล้วก็น้ำหวานประเภทต่างๆนะครับดังนั้นเมื่อเราดื่มน้ำผลไม้เข้าไปร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลอิสระเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้ก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของเบาหวานประเภทที่2ด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงถือได้ว่า

0: เป็นวิธีการที่เราเติมเอาปริมาณน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วทั้งที่เราไม่ได้ต้องการปริมาณน้ำตาลในปริมาณที่เยอะเท่านั้นนะครับแล้วปริมาณเท่าไหร่จึงจะโอเคนะครับตามคำแนะนำทางด้านโภชนาการเนี่ยนะครับน้ำผลไม้เนี่ยควรดื่มครั้งหนึ่งก็คือเพียงครึ่งแก้วหรือประมาณ125มิลลิลิตรเท่านั้นนะครับและจริงๆแล้วก็ควรดื่มเป็นครั้งคราวไม่ใช่ดื่มน้ำผลไม้ในทุกๆวันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมลองไปพลิกดูบรรจุภัณฑ์ของน้ำผลไม้นะครับส่วนใหญ่แล้วปริมาณเนี่ยก็จะมากกว่า125มิลลิลิตรแน่นอนนะครับทีนี้ไม่ใช่แค่นักโภชนาการที่มีความกังวลในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้นะครับทันตแพทย์ก็มีความกังวลกับการดื่มน้ำผลไม้เป็นประจำเช่นเดียวกันนะครับโดยเจ้าตัวน้ำผลไม้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเราได้2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยก็คือความเป็นกรดสูงโดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นตัวน้ำส้มนะครับก็จะไปกัดกร่อนในเรื่องของสารเคลือบฟันของเราก็จะทำให้ฟันของเรานั้นอ่อนแอแล้วก็ทำให้มีอาการเสียวฟันได้ง่ายนั่นเองนะครับประเด็นที่2ก็คือเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการนะครับน้ำตาลในตัวน้ำผลไม้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการที่อาศัยอยู่ในช่องปากนะครับแล้วเขาก็จะผลิตกรดออกมานะครับก็จะทำลายสารเคลือบฟันแล้วก็ทำให้ฟันผุได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่ดื่มน้ำผลไม้กล่องหรือน้ำส้มคั้นเรามาดื่มเป็นสมูทตี้ดีหรือเปล่านะครับหลายคนมองว่าการดื่มสมูทตี้นี่ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าก็ยังมีการเติมในเรื่องของใยอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตัวสมูทตี้เนี่ยมีปริมาณของใยอาหารมากกว่าตัวน้ำที่เป็นน้ำผลไม้ทั่วๆไปนะครับแต่ในเรื่องของการปั่นผลไม้เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดน้ำตาลอิสระอยู่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีการดูดซึมอย่างรวดเร็วนะครับและอีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของปริมาณของสมูทตี้ที่เรากินแต่ละครั้งเนี่ยมีปริมาณที่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับสรุปนะครับแทนที่เราจะหยิบน้ำผลไม้ขึ้นมานะครับเราก็ควรที่จะรับประทานเป็นผลไม้สดตรงนี้ก็จะดีต่อสุขภาพของเรามากกว่านั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับจะเห็นได้ว่าน้ำผลไม้ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเติมวิตามินหากท่านผู้ชมต้องการพลังงานและใยอาหารที่ครบถ้วนการเลือกรับประทานผลไม้สดๆคือคำตอบที่ดีที่สุดของการมีสุขภาพดีครับมาต่อกันที่สิทธิประโยชน์น่ารู้ท่านผู้ชมครับคำพูดบางคำอาจหลุดออกมาเพียงเพราะความโมโหหรือว่าไม่ได้ตั้งใจแต่รู้ไหมครับว่ามันอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อหน้าพูดลับหลังหรือแม้แต่การโพสต์ในโลกออนไลน์วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจว่าการหมิ่นประมาทคืออะไรผิดได้ในกรณีไหนและจะระวังอย่างไรไม่ให้คำเรากลายเป็นคดีครับ
2: คุณผู้ชมครับในบางครั้งบางโอกาสบางเวลาเนี่ยนะครับเมื่อเพื่อนมาหาเมื่อคุณป้าข้างบ้านมาถามหรือเมื่อคนใครก็ตามฮะมาชวนเราพูดคุยนะฮะการพูดคุยบางครั้งก็ออกรถออกชาติบางครั้งก็นะฮะสนุกสนานบางครั้งก็ฟังแล้วน่าเศร้าการพูดคุยเนี่ยนะครับหรือการเมาของพวกเราเนี่ยนะครับนะถ้าส่งผลกระทบไปยังบุคคลที่3เนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีก็อาจจะไม่เกิดปัญหาอะไรครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่บุคคลที่3เสียหายผู้พูดผู้คุยผู้กล่าวก็อาจจะได้รับผลกระทบทั้งในทางแพ่งและทางอาญานะในทางแพ่งนะครับก็อาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางอาญาอาจต้องรับโทษอ้าวตกใจเลยทีเนี้ยนะครับแค่คุยกันอยู่ดีๆทำไมต้องมีความรับผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญาการพูดดังกล่าวนี่คืออะไรนะก็ต้องขออนุญาตเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการพูดการกล่าวการเมาอย่างนี้เรียกว่าการหมิ่นประมาทครับหมิ่นประมาทเนี่ยเราจะเห็นตามข่าวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสมัยก่อนนะครับช่วงเวลาหลังๆย้อนเวลาไปสัก 20-30 ปีอาจจะเป็นการพูดคุยกันนะครับนะฮะเห็นหน้าเห็นตาก็พูดคุยกันเธอมาอย่างนี้นายเขียวนายขาวนายดำนายแดงบุคคลสมมุตินะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนายดำนายขาวนายเขียวนายแดง เป็นยังไงนะครับเมาสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะอาจจะส่งผลกระทบนะฮะไปยังในขาวในเขียวในแดงได้นะครับการพูดที่เป็นลักษณะของการใส่ความเนี่ยเราเรียกว่าการหมิ่นประมาทครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะฮะเมื่อมี Facebook นะฮะนะขออนุญาตข้ามสมัยไฮไฟมาแล้วกันนะครับเพราะหลาย10ปีแล้วเหมือนกัน Facebook ครับนะฮะมี LINE มีโซเชียลนั่นแหละนะครับนะฮะหลายๆอย่างเลยสื่อสังคมออนไลน์นะฮะบางทีเนี่ยนะครับเราโกรธใครคนใดคนหนึ่งหรือโกรธนะฮะน้องคนนั้นคนนี้นะครับเราไปพูดลงใน Facebook คำว่าพูดลงใน Facebook ก็คือพิมพ์ลงใน Facebook ตัวเองนี่แหละนะครับนะฮะหรือไปใครคุยกับใครคนใดคนหนึ่งผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันไปกระทบกับบุคคลที่3นะครับอย่างเนี้ยก็อาจจะเป็นกรณีของการหมิ่นประมาทได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในแง่มุมของกฎหมายครับว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะฮะแล้วนะฮะการหมิ่นประมาทเนี่ยกฎหมายเนี่ยเอาโทษเอาความผิดไว้อย่างไรนะครับนะฮะในส่วนของทางอาญาเนี่ยนะครับกฎหมายในเรื่องของหมิ่นประมาทเนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับที่กฎหมายวางหลักไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงนะครับถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นนะครับกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับนะฮะถ้าจะพูดโดยสรุปใจความสั้นๆง่ายๆก็คือไปใส่ความคนอื่นนั่นแหละนะครับเมากันคุยกันนะฮะกับป้าข้างบ้านแต่ข้อความที่คุยกับป้าข้างบ้านดันไปกระทบกับป้าเขียวป้าแดงซึ่งเป็นบุคคลอีกคนอื่นนะฮะหรือเป็นบุคคลที่3นะครับทำให้ป้าต่างๆหรือบุคคลอื่นหรือบุคคลที่3เหล่านั้นได้รับความเสียหายนะครับนะฮะซึ่งในทางอาญาเนี่ยนะครับนะข้อความหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับเป็นข้อความที่นะครับอาจจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังนะฮะก็เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดแล้วนะครับซึ่งผู้พูดผู้ใส่ความเนี่ยก็จะต้องมารับผิดตามความผิดฐานเนี้ยนะครับก็คือตามมาตรา326นะครับแต่ถ้าไปหมิ่นประมาทที่เป็นการโฆษณานะครับนะฮะไปลงเฟซไปลงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับนะฮะก็จะต้องรับผิดในส่วนของความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยที่อาจจะต้องทำให้ผู้ใส่ความเนี่ยรับโทษหนักขึ้นนะครับซึ่งโทษของการหมิ่นประมาทก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่หากเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยโทษจะหนักขึ้นก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับนะฮะในเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับนะฮะกฎหมายก็ได้บัญญัติในเรื่องของข้อยกเว้นไว้ว่าพูดอย่างไรจึงจะไม่เป็นการหมิ่นประมาทนะครับกรณีแรกก็คือการแสดงความเห็นโดยสุจริตนะฮะเพื่อป้องกันส่วนได้เสียของตนเองหรือสาธารณะอันนี้ไม่เป็นหมิ่นประมาทนะครับหรือในกรณีต่อมาครับการติชมโดยสุจริตนะฮะสุจริตใจนะครับไม่ได้มีเจตนาไปหมิ่นประมาทนะฮะการติชมโดยสุจริตนั้นติชมในเรื่องอะไรบ้างก็ติชมเกี่ยวกับบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่เช่นนักการเมืองข้าราชการหรือเป็นบุคคลสาธารณะนะครับนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเข้าข้อยกเว้นของการหมิ่นประมาทนะฮะการกล่าวหรือการพิพากษาในศาลตามหน้าที่นะครับนะซึ่งกระทำโดยสุจริตเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในเรื่องของการหมิ่นประมาทการใส่ความเนี่ยนะครับขาเมาส์หรือท่านที่ชอบนะฮะพูดถึงบุคคลที่3เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะนะครับแล้วก็พึงสังวรฮะพึงระมัดระวังเลยว่าเราจะไม่ไปกล่าวร้ายให้แก่ใครนะครับเพราะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายของกฎหมายอาญาในกรณีของความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ได้ครับคุณผู้ชมครับ
0: การรู้เท่าทันกฎหมายการหมิ่นประมาทจะช่วยให้เราใช้คำพูดอย่างมีสติและรับผิดชอบมากขึ้นครับกลับมาอีกครั้งกับรู้ทันไอทีหลายคนชอบส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักในการพูดคุยทุกวันทั้งสวัสดียามเช้าส่งกำลังใจหรือว่าทักทายเพื่อนๆแต่รู้ไหมครับว่าตอนนี้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ของเราได้เองโดยไม่ต้องใช้คำสั่งที่ซับซ้อนเลยไม่ต้องเสียเงินซื้อและทำได้ไวสุดๆวันนี้อาจารย์พี่ฉ่างจะพาไปรู้จักกับเทคนิคใหม่ๆที่ช่วยให้ทุกคนออกแบบสติกเกอร์ได้แบบง่ายๆใช้ได้เองแชร์ให้เพื่อนก็เก๋ไปสนุกกันเลยครับ
3: วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างจะมาแนะนำเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ได้โดยอัตโนมัติครับเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ให้ระบบนะครับแปลงภาพของเราเป็นสติกเกอร์ที่มีความหลากหลายได้โดยอัตโนมัตินะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เตรียมภาพที่เป็นภาพโปรไฟล์ของเราเองนะครับที่ดูดีๆนะครับคำว่าดูดีๆเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะเป็นภาพเดี่ยวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นภาพที่เราเคยใช้ในโปรไฟล์ใน LINE หรืออาจจะเป็นภาพที่เราใช้ในโปรไฟล์ใน Facebook หรือ Instagram นะครับอันดับแรกให้ทุกคนเตรียมภาพขึ้นมาก่อนนะครับก็ทำการเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับทีนี้อาจารย์พี่ฉ่างก็จะพาทุกท่านไปเข้าเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นข้อความข้างล่างนี้เลยนะครับ https://goo.gle/gems นะครับ gemstickers นะครับสติกเกอร์นะครับ google.goo.gle/gemsticker นะครับนะเมื่อเราเปิดไปที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับหน้าต่างนะครับจะปรากฏภาพดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพตามที่มิฉ่างเปิดได้เลยนะครับตอนนี้ระบบจะใช้เวลาในการโหลดเข้าสู่โปรแกรมสักระยะหนึ่งนะครับในตอนนี้ในโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนี่ยให้ทำการต่อระบบอินเทอร์เน็ตเอาไว้นะครับนะฮะตรงนี้กำลังรอภาพเด้งขึ้นมานะครับระหว่างที่รอภาพเด้งขึ้นมาเนี่ยให้เราเตรียมรูปภาพเอาไว้นะครับภาพขึ้นมาแล้วนะครับก็จะปรากฏนะครับด้านบนเขียนว่า Gemini ใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่มีผู้พัฒนาโปรแกรมเขียนเพิ่มเติมถึงความสามารถของโปรแกรมนะครับก็คือ Gem Sticker นะครับเราสามารถที่จะtake photo ก็คือถ่ายรูปของเรานะครับสดๆเข้าไปเลยก็ได้นะครับหรือจะอัปโหลดโฟโต้นะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราลองอัปโหลดโฟโต้เข้าไปก่อนนะครับก็กดปุ่มอัปโหลดโฟโต้ตามภาพนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหาภาพที่ดูดีนะครับแบบที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็กดไปที่ภาพนะครับระบบจะทำการอัปโหลดเข้าไปในภาพนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนนะครับหน้าจอของเราลงมานะครับตามภาพนี้เลยก็จะมีรูปแบบของสติกเกอร์นะครับหรือสไตล์นะครับมีแบบป๊อปอาร์ตนะครับมีแบบRetro Geminis Matchbox มีแบบการ์ตูนไดโนนะครับมีแบบ Pixel Art แล้วก็มีแบบ Royal แบบฟุตบอลสติกเกอร์นะครับแบบ Carnation นะครับ Vintage สติกเกอร์บอมนะครับเราก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าจะมีฉางชอบแบบ Royal นะครับแบบเขาเรียกอะไรครับแบบตัวการ์ตูนตัวหัวโตๆอะไรทำนองนี้ครับก็เลือกไปนะครับนะครับพอเราเลือกอธิภาพของเราแล้วเนี่ยก็จะมีรูปเส้นประนะครับโผล่ขึ้นมาในหน้าจอนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม Create Sticker ได้เลยครับ1 2 3ปึ๊บเราก็รอตัวโปรแกรมนะครับประมวลผลนะครับ AI ในโปรแกรม Gemini นะครับ GemStick เนี่ยครับก็จะทำการ Generate Stickerให้โดยอัตโนมัตินะครับทั้งนี้ความช้าหรือความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของความเร็วของสมาร์ทโฟนแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตณขณะนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงเรารอตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำมาแล้วนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับถ้าเราชอบภาพไหนนะครับเราก็กดไปที่ภาพนั้นแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับอย่างนี้เป็นภาพมีแฮปปี้มีแซดใช่ไหมครับมีแองกรีนะครับแล้วก็มีแบบเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูที่ภาพนะฮะเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะกดค้างนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดอิมเมจได้เลยนะครับแล้วก็กากบาทนะครับแล้วก็กดแบบแซดดูครับนะครับอย่างนี้น่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมนะครับจะส่งสติกเกอร์ไปหาคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อที่อื่นอีกแล้วนะครับเราสามารถทำได้เองนะครับโดยกดปุ่มนะฮะแล้วก็ใช้เจมสติกเกอร์เนี่ยสร้างให้แถมสติกเกอร์ที่ AI สร้างขึ้นมาให้เนี่ยมีคุณลักษณะคล้ายๆกับใบหน้าของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบหัวเราะนะครับก็กดลงไปแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับมันอาจจะมีการตั้งชื่อไฟล์ซ้ำนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะเราก็พยายามนะครับโหลดไปเรื่อยๆให้ครบตามที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเราทำในคอมพิวเตอร์นะครับหรือ PC เราก็สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดออได้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์มิฉางจะลองอีกสักครั้งนึงนะครับเดี๋ยวจะเอาใบหน้าของลูกสาวนะครับเอาลูกสาวนะครับมาลงในนี้นะครับเราก็สามารถกด change a photo นะครับลองเอาใบหน้าของลูกสาวตัวเองนะครับอัพโหลดรูปลูกสาวเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกสไตล์นะครับเนื่องจากลูกสาวก็เป็นลูกสาวแสนซนนะครับลองเลือกแบบป๊อปอาร์ตดูบ้างนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็กด create sticker นะครับเว็บไซต์นี้นะครับสามารถสร้างได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถนำภาพของบุคคลที่เรารักนะครับหรือบุคคลที่เราสนิทเนี่ยมาสร้างแล้วก็ส่งเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจให้กับคนที่เรารักได้นะครับมาแล้วครับโอ้โหเกียงของจริงมากเลยครับต้นฉบับเป็นน้องนะครับใส่เสื้อคลุมสีส้มใช่ไหมฮะก็ได้ติ๊กเกอร์สีส้มนะครับเรียบร้อยนะครับนี่กดค้างแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับถึงขั้นตอนในการสร้างสติ๊กเกอร์อย่างง่ายๆด้วยเจมสติ๊กเกอร์ในเจมินายครับผมสวัสดีครับ
1: การเรียนรู้เทคนิคเล็กๆแบบนี้จะช่วยเพิ่มสีสันในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและยังเป็นอีกช่องทางให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ท่านผู้ชมลองนำไปใช้กันดูนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขวันนี้เราจะพาไปพบกับกระบอกเสียงคนสำคัญของวงดนตรีตัวโน้ตอารมณ์ดีอย่างเฉลียงนั่นก็คือคุณวัชระปานเอี่ยมหรือว่าพี่เจี๊ยบที่แฟนเพลงและแฟนภาพยนตร์รู้จักกันดีครับเราไปพบกับเรื่องราวที่เป็นตำนานและเต็มไปด้วยอารมณ์ดีของพี่เจี๊ยบกันเลยครับ
4: ไม่ยอมเรียน
5: ในวัยเด็กเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะ introvert เหรออยู่คนเดียว
4: เด็กไปเพราะใจเบ่ง
5: คนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้
4: เด็กรักเป็นนักเลงอื่นๆอีก
5: ไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากชื่อนิติพงษ์หอนาก็รวมตัวกันเกิดเฉลียงขึ้นมาคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีในตอนนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะสร้างบทเรียนให้เกิดปัจจุบันนี่คือประโยชน์ของคนแก่โอ้สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับแฟนๆรายการสุขใจ High Aid โอ้โหมีภาษาอังกฤษด้วยนะสูงนั่งสตี้อะเนี่ยก็จริงๆอายุก็ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วก็64แล้วเกิดในกรุงเทพมหานครแต่คุณพ่อแม่เป็นชาวสมุทรสงครามอัมพวาบางคนทีแถวๆนั้นนะครับมีคลองมีสวนเป็นชาวสวนกันมาก่อนแล้วก็โยกย้ายมาอยู่ในกรุงเทพสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กมากเป็นเมืองศิลปินนะเพราะว่าเราก็รู้เป็นพิพิธภัณฑ์ของร.2ด้วยใช่ไหมครับบ้านเกิดของครูเอื้อบ้านเกิดของอาจารย์สอนศิลปะบรรเลงคือศิลปินอยู่ที่นั่นเยอะในวัยเด็กจริงๆเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะ introvert เหรออยู่คนเดียวสร้างจินตนาการสำหรับการเล่นการทำนู่นทำนี่หนังสือสมุดมีแต่รูปการ์ตูนชอบวาดรูปแต่งลงแต่งเรื่องก็ไม่สนุกหรอกนะแต่ว่าวาดเองก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอะไรกับเพื่อนๆรอบๆข้างบ้านไม่รู้จักไอ้การวาดรูปเนี่ยเรามารู้ทีหลังว่ามันเขาเรียกว่างานศิลปะแหละเพราะศิลปะมันทำให้ชีวิตมันเป็นชีวิตขึ้นเพื่อจะลงจิตใจยกระดับความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเริ่มร้องเพลงหน้าชั้นก็โอ้ยตีลังกา6เขมรกันไอ้เราต้องไปยืนร้องเพลงคนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้ต้องบอกว่าโรงเรียนสาธิตเกษตรเป็นโรงเรียนทดลองให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทุกวิชาส่วนเรื่องร้องเพลงก็มีเป็นวิชาเรียนครูที่สอนเก่งมากชื่ออาจารย์ภูกรศรีนรงค์คุ้นๆเหมือนศิลปินวง V Trio นั่นแหละคุณพ่อเขาอาจารย์บอกเจี๊ยบร้องเพลงได้ก็ร้องไปเล่นกีตาร์เป็นใช่ไหมเก็บเอาไว้อันนี้มันติดตัวตอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเดียวกันเลยครับวัชระแวววุฒินันเรียนอยู่พร้อมๆกันนั่นแหละลอกตามเขาเขาก็เลือกถาปัดถาปัดถาปัดถาปัดเราก็ถาปัดถาปัดเราก็เลยติดอันดับที่3ก็คือสถาปัตย์จุฬาพอเข้าไปเท่านั้นแหละจากกางเกงขาสั้นเฮ้ยได้นุ่งขายาแล้วเท่มากไม่สนการเรียนเลยนี่คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมากแต่ไม่ใช่เกย์ขนาดไม่เรียนก็กิจกรรมที่มันอยู่ในนั้นแหละเล่นกีฬาเสร็จไปไหนดีเพื่อนก็บอกว่าซ้อมดนตรีเราก็เฮ้ยหูพึ่งเลยเพราะมัธยมเราเคยร้องเพลงมาปรากฏว่าไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมาก

0: ต่ในตอนนั้นพอคุณประภาสบอกว่าอยากทำเพลงเขาก็เอาสิเอาสิเอาสิก็รวมตัวกันเอาเพลงที่คุณประภาสเคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วพวกเราก็ช่วยกันเล่นช่วยกันร้องมาเนี่ยแต่ว่าส่งไว้ให้คนที่รู้เรื่องดนตรีฟังก็คือพี่เต๋อเกิดเฉลียงขึ้นมาเฮ้ยมันก็เหมือนกับที่เราเรียนถาปัตย์ว่ะมันเรียนให้คิดพฤศจิกายน2525ได้เข้าบนห้องบันทึกเสียงโอ้โหใหญ่โตแบบนี้นี่เองตื่นเต้นมากโอ้เนี่ยนักกีตาร์ที่โซโล่ให้เราเนี่ยเขาชื่ออัศนีกลองมือหนึ่งของบัตเตอร์ฟลายในตอนนั้นนะมาโม่กันใหญ่เลยอาจารย์มาช่วยสีไวโอลินให้เพราะเป็นนักดนตรีอาชีพมันเสร็จแล้วแล้วผมก็วิ่งตั้งแต่หัวซอยไปท้ายซอยเสร็จแล้วโว้ยเสร็จแล้วดีใจมันในหนังมันเป็นความสุขในตอนนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยได้ทำงานเว้ยสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอย่างมีความสุขและสนุกกับมันมีคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีในตอนนั้นในนามของเฉลียงนะมันมาจากบทเพลงแล้วมันเหมือนเป็นคำโฆษณาแต่มันไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็คือปุถุชนเลยครับธรรมดาธรรมดาเราแสดงตลกแต่ตัวเราไม่ตลกเพียงแต่ว่าเราสื่อสารเพลงที่มันทำให้คนฟังแล้วมันเกิดความสุขแล้วมีรอยยิ้มมันก็เลยกลายเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีอย่างที่บอกมาว่าตอนนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่าง 100% ก็แน่นอนต้องยอมรับในสภาพหนึ่งว่ามัน65กันแล้วอาจจะตั้งความหวังไว้ว่าเราเคยเจอเขาในสภาพที่แบบกิ๊กปิ๊งมาเจอตอนนี้อุ้ยมันคนละอารมณ์กันนะต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนณวันนี้ผมทำมันคือ TikTok เจี๊ยบเฉลียงอยู่นี่ไงผมไลฟ์สดทุกวันขณะที่ร้องเพลงผมก็จะเล่าที่มาของเพลงครูเพลงที่ผมเคยเจอตัวไม่ใช่เขาเล่าว่าด้วยนะพอเราเรียนรู้พวกนี้ยิ่งมุมกว้างขึ้นเท่าไหร่เราจะเป็นสวที่มีคุณภาพแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขประโยชน์ของสวคือการถ่ายทอดผมเป็นคนชอบเรื่องประวัติศาสตร์มากตั้งแต่เด็กๆแล้วนะมันจะสร้างบทเรียนให้เกิดปัจจุบันเพราะฉะนั้นประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนั่นคือประวัติศาสตร์เต็มไปหมดเลยมันคือสตอรี่ทั้งนั้นเด็กยุคใหม่ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วในอดีตอย่าไปทำเพราะสุดท้ายมันเหมือนเดิมน่าจะไปทางใหม่มากกว่านี่คือประโยชน์ของคนแก่คนที่มีอายุเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำให้บ่อยมันมาในสมองอันนี้มันเสื่อมตามธรรมชาติอยู่แล้วมันลืมโน่นลืมอะไรฝึกสิครับปริศนาทั้งหลายแหละอักษรไขว้เอ้ยสุดูกูเอ้ยเติมโน่นเติมนี่ด้วยเหตุและผลหรืออย่าหยุดคิดออกกำลังนี้คือสุดยอดท่านี้ครับ20ทีไอ้ที่เคยเปรี้ยเพราะก็แกเงียบผีที่เหลือมันคืออาหารที่คนไทยกินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษผักน้ำพริกกินในสิ่งที่เราก็คำนวณได้ว่ามันมีประโยชน์อะไรที่ไม่มีประโยชน์กินได้แต่มันน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้มีผักทุกมื้อผักสองส่วนนะเนื้อสัตว์หนึ่งส่วนข้าวหนึ่งส่วนนะทำให้ได้อย่างนั้นสิแล้วสวมันจะอยู่ยากยังไงไม่ยากครับไม่ยากเลยผมมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่ทุกวัน
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากพี่เจี๊ยบคุณวัชระปานเอี่ยมด้วยนะครับและพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจให้เอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

ีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่9เรื่องอารยธรรมยุคใหม่โมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมและการปฏิวัติการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19ตอนที่2อารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่และตอนที่3สังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาข้อ1สามารถวิเคราะห์พัฒนาการของรัฐชาติในยุโรประหว่างคริสตศตวรรษที่15ถึง17ได้2สรุปสาระสำคัญของอารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่ได้และ3อธิบายสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมและการปฏิวัติการเมืองในคริสตศตวรรษที่17ถึง19สำหรับเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องคือตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสตศตวรรษที่17ตอนที่2การปฏิวัติการเมืองในคริสตศตวรรษที่17ถึง19และตอนที่3อิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปในช่วงคริสตศตวรรษที่17ถึง19โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อ1นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสตศตวรรษที่17ได้ตอนที่2วิเคราะห์สาเหตุการปฏิวัติทางการเมืองในคริสตศตวรรษที่17ถึง19ได้และข้อที่3อธิบายอิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปในช่วงคริสตศตวรรษที่17ถึง19ได้สำหรับตอนแรกนะครับการเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสตศตวรรษที่17เนี่ยลักษณะสำคัญของการเมืองในยุคนี้ก็คือเป็นพื้นฐานสำคัญของรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีอธิปไตยและเขตแดนแน่ชัดและเป็นเหตุให้เกิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นในยุโรปทำให้กษัตริย์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของรัฐและเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองที่สำคัญสำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดมูลเหตุดังกล่าวก็คือการปฏิรูปศาสนาและสงคราม30ปีเรามาดูสงคราม30ปีระหว่างคริสต์ศักราช1618ถึง1648นะครับประการแรกก็คือการขยายตัวของลัทธิโปรเตสแตนต์ในยุโรปก่อให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับชาติที่เป็นโปรเตสแตนต์นะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในปีคริสตศักราช1555ได้มีสนธิสัญญาออสเบิร์กเป็นการสงบศึกชั่วคราวระหว่างรัฐทั้งสองนิกายจนกระทั่งต่อมาพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่2แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กสั่งกวาดล้างลัทธิโปรเตสแตนต์ก่อให้เกิดสงครามระหว่างดินแดนที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นมีการดึงพันธมิตรจากภายนอกอาทิเช่นฝรั่งเศสสเปนและอังกฤษก่อให้เกิดสงครามขนาดใหญ่ขึ้นในยุโรปประการต่อมาก็คือสันติภาพแห่งเวสต์ฟาเรียประสบความสำเร็จในปี1648เป็นอันยุติสงคราม30ปีผลกระทบสำคัญก็คือ1ยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายต่างกัน2เกิดการรับรองอำนาจอธิปไตยเขตแดนรัฐที่เกิดจากสนธิสัญญานั้น 3. ระบอบฟิวดัลอันเป็นรูปแบบการปกครองแบบเดิมของยุโรปสิ้นสุดลงและระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดสมบูรณ์ก็ปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกล่าวคือมีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางอำนาจของรัฐประการที่2ก็คือว่ากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของรัฐดังกล่าวเนี่ยครอบครองรัฐและดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอนแน่ชัดซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมยุโรปรากฐานวิธีความคิดที่เชื่อว่ากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งอำนาจในเขตดินแดนดังกล่าวเนี่ยจะกลายเป็นรากฐานคำกล่าวที่สำคัญอย่างยิ่งของกษัตริย์ในยุโรปก็คือกรณีของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ทรงกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเองที่คือรัฐหรือ I am the state

อนที่ 1.2 การปฏิวัติทางการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19ก็จะศึกษากันถึง3กรณีการปฏิวัติทางการเมืองที่สำคัญก็คือกรณีที่1การปฏิวัติอังกฤษปี1688เป็นผลสืบเนื่องจากกฎบัตรแมกนาคาตาปี1215ที่มุ่งลดอำนาจกษัตริย์เพิ่มอำนาจการปกครองในระบอบสภาเพิ่มมากขึ้นรากฐานของกฎบัตรแมกนาคาตาดังกล่าวเนี่ยนะครับได้กลายเป็นมูลเหตุให้เกิดการ

ฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี1688เป็นต้นมาการปฏิวัติดังกล่าวก็มีสาเหตุสำคัญ2ประการด้วยกันก็คือประการแรกความขัดแย้งด้านศาสนาระหว่างผู้คนในอังกฤษซึ่งขณะนั้นเปลี่ยนเป็นลัทธิโปรเตสแตนต์แล้วแต่ว่าพระเจ้าเจมส์ที่2ซึ่งทรงขึ้นครองราชในระยะเวลาต่อมาทรงเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านประชาชนและสมาชิกสภาประการที่2มีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้านการเมืองกล่าวคือความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าเจมส์ที่2กับสภาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่สภาพยายามผลักดันกฎหมายยกเว้นการสืบพระราชบัลลังก์เพื่อไม่ให้มีกษัตริย์ที่เป็นคาทอลิกอีกต่อไปต่อมาเนี่ยนำไปสู่สถานการณ์การปฏิวัติเมื่อปี1688โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่พอใจของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้นเมื่อพระมเหสีของพระเจ้าเจมส์ที่2เสรีภาพและก็ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นมีความคิดที่สนับสนุนระบอบรัฐสภาและการปกครองแบบสาธารณรัฐประกอบกับได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอห์นล็อกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเสรีนิยมซึ่งเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์มากกว่าชาติกำเนิดหรือชนชั้นวรรณะทำให้คนในอาณานิคมอเมริกามุ่งแสวงหาความเท่าเทียมมีสำนึกความเป็นอังกฤษลดน้อยถอยลงเหล่านี้เองได้กลายเป็นรากฐานทางความคิดในการปฏิวัติเพื่ออิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในระยะเวลาต่อมาสถานการณ์การปฏิวัติอเมริกาในปี1776เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นกรณีงานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันเมื่อปี1773โดยกลุ่มผู้รักชาติหรือกลุ่มแพทริออตได้ลงมือทำการทำลายชาซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของกองเรืออังกฤษเพื่อเป็นการประท้วงพระราชบัญญัติผูกขาดการค้าใบชานำมาสู่การตอบโต้อย่างรุนแรงของอังกฤษและท้ายที่สุดนำไปสู่สงครามระหว่างอังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมและอเมริกาในฐานะผู้ถูกกดขี่ท้ายที่สุดนำไปสู่การประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีค.ศ. 1776ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมากรณีที่3การปฏิวัติฝรั่งเศสปีค.ศ. 1789เกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวนาช่างฝีมือซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นใหม่ในสังคมฝรั่งเศสเพื่อต่อสู้กับชนชั้นสูงที่มีกษัตริย์เป็นผู้นำการปฏิวัติครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันดีเมื่อมีการเชิดชูคำขวัญที่ว่าเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพสำหรับปัจจัยสำคัญของการปฏิวัติดังกล่าวมีสาเหตุมาจากประการแรกด้านเศรษฐกิจในขณะที่ฝรั่งเศสกำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหนี้สินเพิ่มพูนราชสำนักกับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปกับการสงครามการสร้างพระราชวังและการใช้ชีวิตหรูหราของชนชั้นสูงและยังคงรีดภาษีจากประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคนชั้นล่างต่อไปประการที่สองด้านสังคมฝรั่งเศสในขณะนั้นเกิดชนชั้นใหม่นอกระบบฐานันดรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้านายทุนปัญญาชนช่างฝีมือชาวนากลุ่มนี้เนี่ยนะครับเสียภาษีแต่ไม่มีตัวแทนในสภาทางการเมืองเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นประการที่3ด้านการเมืองตั้งแต่ศตวรรษที่17ฝรั่งเศสเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์มีอำนาจเต็มเปี่ยมต่อมาผู้คนเนี่ยเริ่มไม่พอใจระบอบเดิมเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับอิทธิพลแนวคิดจากนักปรัชญาอย่างรุสโซ่มองสเตสกิเออร์วอลเตอร์ที่เสนอให้เห็นถึงความสำคัญของเสรีภาพเสมอภาคและการถ่วงดุลอำนาจเพิ่มมากขึ้นในระบอบการเมืองท้ายที่สุดนำไปสู่สถานการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1789ความตรึงเครียดระหว่างชนชั้นสะสมเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะมีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเรียกประชุมสภาฐานันดรก็ตามแต่ท้ายที่สุดก็นำไปสู่การปลุกระดมผู้คนลงสู่ท้องถนนมวลชนบุกทำลายคุกบาสติลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางอำนาจของกษัตริย์ในวันที่14กรกฎาคมปี1789ท้ายที่สุดขบวนการปฏิวัตินำมาซึ่งการสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของฝรั่งเศสถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ยุโรปและนำไปสู่หลักการที่มีชื่อเสียงก็คือเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 1.3 อิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 การปฏิวัติทางการเมืองในอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองยุโรปสำคัญ2ประการก็คือ1การรวมชาติอิตาลีหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันได้เกิดการแตกแยกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยบนคาบสมุทรอิตาลีอิทธิพลการปฏิวัติทางการเมืองในประเทศต่างๆก่อนหน้าทำให้เกิดขบวนการชาตินิยมเพื่อรวมชาติอิตาลีขึ้นในทศวรรษ1820โดยมีราชอาณาจักรซาร์ดิเนียเป็นแกนนำหลักซึ่งมีคามิโลคาวัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงระบบราชการให้เกิดรัฐรวมศูนย์ขึ้นนำไปสู่การรวมรัฐตอนกลาง
ใต้และเหนือ

ด้วยกันรวมถึงการผนวกกรุงโรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีทำให้อิตาลีควบคุมดินแดนคาบสมุทรอิตาลีได้ทั้งหมด 2. การรวมชาติเยอรมนีเริ่มเมื่อพระเจ้าวินเฮมที่1แห่งปรัสเซียทรงแต่งตั้งออสโตฟอนบิสมาร์กเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้นำคนสำคัญในการรวมชาติเยอรมนีโดยมีปรัสเซียซึ่งเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดเป็นแกนนำหลักบิสมาร์กใช้วิธีการทางการทูตเพื่อรวมชาติโดยใช้รูปแบบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญประกอบกับความรู้สึกชาตินิยมของชาวเยอรมนีเนื่องจากความแพร่หลายในการใช้ภาษาเยอรมนีอันเป็นผลจากการแพร่กระจายของสิ่งพิมพ์ในขณะนั้นทำให้เกิดสำนึกร่วมกันประการต่อมาก็คือการที่เห็นชาติอื่นๆสร้างชาติจนกลายมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้กลายมาเป็นแบบอย่างให้หลายๆแคว้นเข้ารวมกันจนสามารถสร้างจักรวรรดิเยอรมนีในที่สุด

ที่2เรื่องอารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับประกอบด้วย3ตอนก็คือตอนที่ 2.1 ลัทธิพาณิชย์กับเศรษฐกิจยุคใหม่ตอนที่ 2.2 เศรษฐกิจยุคใหม่ตอนที่ 2.3 ปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ1อธิบายบริบทของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ได้ข้อที่2อธิบายความโดดเด่นของการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนภายใต้ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้และข้อ3สรุปสาระสำคัญของการเกิดขึ้นของปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่และผลกระทบได้เรามาดูกันเรื่องลัทธิพาณิชย์กับเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเศรษฐกิจยุโรปมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญ2ประการก็คือ1เกิดการสำรวจทางทะเลอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดแนวคิดพาณิชย์นิยมนะครับแนวคิดพาณิชย์นิยมก็คือการที่รัฐมีบทบาทควบคุมสนับสนุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศรวมถึงการใช้กำลังทางทหารเพื่อแผ่อิทธิพลทางการค้านะครับตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นต้นมาเนี่ยกษัตริย์ในยุโรปนะครับอนุญาตให้มีการจัดตั้งบริษัททางการค้าเพิ่มมากขึ้นรวมถึงอนุญาตให้ใช้กำลังทางทหารเพื่อแย่งชิงเส้นทางการค้าทำให้การแข่งขันทางการค้าของยุโรปเนี่ยเป็นไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษและฮอลันดาซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจากลัทธิพาณิชย์นิยมดังกล่าวเพราะว่ามีกองทัพเรือเข้มแข็งประการต่อมาก็คือการขยายอิทธิพลทางการค้าข้ามทะเลของอังกฤษนะครับเป็นผลมาจากเมื่อปี1588นะครับอังกฤษมีชัยชนะในสงครามทางเรือเหนือสเปนทำให้กองทัพเรือของสเปนอันยิ่งใหญ่เนี่ยต้องล่มสลายลงเปิดทางให้อังกฤษเนี่ยกลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลแทนที่ประการต่อมาก็คืออังกฤษเนี่ยได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกแห่งอังกฤษเพื่อเข้าควบคุมเมืองท่าการค้าสำคัญในโลกตะวันออกทำให้เศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นประการที่2การขยายอิทธิพลทางการค้าข้ามทะเลของฮอลันดานะครับหลังจากที่ราชวงศ์ฮับบุกของสเปนเสื่อมลงรัฐในดินแดนฮอลแลนด์เนี่ยได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทการค้าอินเดียแห่งรัฐขึ้นเมื่อปี1602โดยการร่วมทุนของกลุ่มพ่อค้านอกจากมีกองเรือสินค้าแล้วเนี่ยยังมีกองกำลังทางทะเลคอยคุ้มกันด้วยดัชเนี่ยนะครับได้เข้าควบคุมเมืองปัตตาเวียซึ่งเป็นเมืองสำคัญบนเกาะชวาของอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตเครื่องเทศบนเกาะโมลุกกะทำให้สามารถแสวงหาความมั่งคั่งจากการค้าเครื่องเทศได้เรื่องที่ 2.2 เศรษฐกิจยุคใหม่ประการแรกก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองเมืองเนี่ยเติบโตตามเส้นทางการค้าครับก่อให้เกิดชนชั้นนายทุนพ่อค้าช่างฝีมือซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นกลางที่เป็นอิสระจากระบบฟิวดัลแล้วก็มีโอกาสสะสมความมั่งคั่งมากกว่าชนชั้นที่เป็นชาวนาติดที่ดินนะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในยุโรปในขณะนั้นประการที่2ก็คือการค้าและการเงินยุคใหม่นะครับก็คือประการแรกการค้าเนี่ยทำให้กลุ่มนายทุนมีโอกาสสะสมเงินตราจากการค้ามีการให้กู้ยืมเงินรวมถึงการลงทุนในระบบเงินตราต่างๆต่อมาเนี่ยก็เกิดความเฟื่องฟูทางการค้าของเมืองและรัฐต่างๆในยุโรปก่อให้เกิดการกู้ยืมเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการขยายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาซึ่งสินค้าฟุ่มเฟือยที่เป็นที่นิยมของชนชั้นสูงและทำกำไรให้กับพ่อค้าได้อย่างสูงประการต่อมาก็คือการใช้จ่ายในการสงครามของรัฐที่เพิ่มมากขึ้นทำให้รัฐเนี่ยต้องมีการออกพันธบัตรเป็นเหตุให้นายทุนเหล่านี้นะครับมีโอกาสสะสมทุนเนี่ยมากขึ้นไปอีกประการที่3การจัดตั้งบริษัทการค้าข้ามสมุทรทำให้เกิดการผูกขาดโดยกลุ่มทุนเนี่ยเติบโตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของหุ้นของบริษัทต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมของนักลงทุนในขณะนั้นและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเมืองในยุคดังกล่าวเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นประการที่2ก็คือเรื่องระบบการเงินนะครับการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยจะมีลักษณะสำคัญ2ประการก็คือการเกิดขึ้นของระบบตราสารหนี้กล่าวคือรัฐเป็นผู้ออกเอกสารเพื่อขอกู้เงินจากคนทั่วไปเนื่องจากรัฐมีความจำเป็นต้องระดมทุนในการทำสงครามซึ่งเป็นระบบทางการเงินที่เพิ่งเริ่มขึ้นและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายประการที่2การเกิดขึ้นของตลาดหุ้นนะครับก็คือการรวมกลุ่มลงทุนในนามบริษัทเพื่อระดมทุนซึ่งปรากฏครั้งแรกในศตวรรษที่17ทั้ง2กรณีดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจก็คือนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นประการที่2ก็คือว่าทำให้ชนชั้นนายทุนมีโอกาสสะสมทุนเพิ่มมากขึ้นและจะกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในสังคมยุโรปในระยะเวลาต่อมาเรื่องที่ 2.3 ปัญหาและผลกระทบเศรษฐกิจของยุโรปที่ขยายตัวในช่วงก่อนหน้าเนี่ยนะครับก่อให้เกิดฟองสบู่ในตลาดทุนและสินค้าฟุ่มเฟือยในระยะเวลาต่อมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐต่างๆในยุโรปเนี่ยทุ่มเงินในการทำสงคราม
นะครับท้ายที่สุดเนี่ยนำมาซึ่งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงศตวรรษที่16ถึง18ที่สำคัญ3กรณีก็คือกรณีที่1การผิดชำระหนี้ของสเปนนะครับก็คือราชสำนักสเปนมีการใช้จ่ายเงินเกินตัวนะครับทำให้ฐานะทางการเงินของชาติย่ำแย่ลงนำไปสู่การผิดชำระหนี้เนี่ยถึง9ครั้งด้วยกันกรณีที่2วิกฤตฟองสบู่ทิวลิปนะครับเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองในดัตทำให้ดอกทิวลิปซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยราคาแพงเนี่ยนำไปสู่การเกิดการเก็งราคาธุรกิจดอกทิวลิปว่าจะมีราคาสูงขึ้นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยราคาดอกทิวลิปเนี่ยกลับไม่สูงตามที่คาดการก่อให้เกิดวิกฤตการเศรษฐกิจฟองสบู่ดอกทิวลิปขึ้นในสังคมดัตกรณีที่3ก็คือวิกฤตการฟองสบู่บริษัทเซาซีนะครับเนื่องจากนายทุนเนี่ยพากันปั่นราคาว่าการประกอบการของบริษัทเซาซีเนี่ยมีผลประกอบการการค้าพ้นทะเลเป็นอย่างดีและน่าจะทำกำไรได้มากทำให้เกิดการลงทุนในรูปแบบหุ้นกับบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมากท้ายที่สุดเมื่อความจริงปรากฏนะครับปรากฏว่าบริษัทไม่ประสบความสำเร็จดังเช่นมีการโฆษณาก็นำมาสู่ผลกระทบอย่างวงกว้างเพราะหุ้นของบริษัทเนี่ยตกลงอย่างรวดเร็วปัจจัยดังกล่าวเนี่ยแสดงเห็นถึงว่านายทุนเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็นไปในระบบเศรษฐกิจของยุโรปในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ดู 9.3 สังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ประกอบด้วยเรื่องที่ 3.1 สังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมเรื่องที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงวิถีของผู้คนในสังคมยุคใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ 1 วิเคราะห์บริบทสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมได้ข้อ 2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีของผู้คนทั้งในด้านวิถีการดำเนินชีวิตและวิธีคิดเกี่ยวกับสังคมของผู้คนในยุคใหม่ได้เรื่องที่ 3.1 นะครับสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญโดยเฉพาะยิ่งการตื่นตัวในเรื่องของการแสวงหาภูมิปัญญาความรู้และก็ความก้าวหน้าทางความคิดของผู้คนประการแรกก็คือเป็นผลมาจากการขยายตัวของวัฒนธรรมการอ่านและการแพร่หลายของสิ่งพิมพ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่โยฮันกูเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นทำให้สิ่งพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยในยุโรปเนี่ยแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วสอดคล้องกับการเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลางในขณะนั้นก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านการเขียนและเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางภูมิปัญญาความคิดของผู้คนในยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวประการที่2ลักษณะเด่นอีกอย่างก็คือการเดินทางแบบแกรนทัวร์ซึ่งเป็นการเดินทางเพื่อเรียนรู้ศิลปวิทยาแสวงหารากเหง้าทางอารยธรรมตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กลุ่มคนหนุ่มซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกไปเรียนรู้ดินแดนอื่นๆของยุโรปเพื่อที่จะได้เข้าใจรู้จักดินแดนอื่นก่อนที่จะกลับมาเข้ารับราชการซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญของกลุ่มชนชั้นสูงในยุโรปในขณะนั้นทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีหูตากว้างไกลและก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางประการที่3วัฒนธรรมการถกเถียงและการสมาคมความรู้ในห่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมสำคัญของยุโรปรวมไปถึงราชสำนักด้วยโดยเฉพาะราชสำนักยุโรปมีการก่อตั้งราชสมาคมหรือว่า Royal Society ขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นรวบรวมความรู้เป็นที่รวบรวมบัณฑิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆขณะที่ชนชั้นสูงมีวัฒนธรรมแบบซาลอนนะครับเป็นการรวมกลุ่มพูดคุยถกเถียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปรัชญาศิลปะและวรรณกรรมต่างๆกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับแสดงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาความรู้ของสังคมยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวและเป็นแรงผลักดันให้สังคมยุโรปเนี่ยมีความก้าวหน้าทางภูมิปัญญาอย่างคึกคักในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเรื่องที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงวิถีของผู้คนในสังคมยุคใหม่นอกจากเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการค้าแล้วนะครับอิทธิพลของช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยยังนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมยุโรปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการแรกวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองนะครับการค้าและเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเนี่ยก่อให้เกิดมหานครขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงการสร้างที่พักอาศัยจากเดิมใช้ไม้ซึ่งเป็นที่อยู่เพียงชั่วคราวเนี่ยนำมาสู่การใช้อิฐและปูนซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มหานครลอนดอนครั้งใหญ่เนี่ยได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกสร้างบ้านเมืองให้มีความคงทนถาวรรวมไปถึงมีการวางผังเมืองด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างเป็นระบบมีการจัดทำระบบสุขาภิบาลเพื่อรักษาระบบสุขอนามัยภายในเมืองใหญ่ซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นนอกจากนี้ผู้คนยังนิยมของฟุ่มเฟือยก่อให้เกิดวัฒนธรรมคอฟฟี่เฮาส์หรือลักษณะการนั่งดื่มกาแฟในร้านกาแฟต่างๆเพื่อร่วมถกเถียงและก็สนทนาอันเป็นลักษณะชีวิตของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในห้วงระยะเวลาดังกล่าวประการที่2วิถีชีวิตของผู้คนกับวัฒนธรรมการบริโภคความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าเนี่ยทำให้คนในยุโรปจากเดิมซึ่งมีเพียงชนชั้นสูงเท่านั้นมีโอกาสบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งให้โปรตีนนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในห้วงระยะเวลาต่อมาเนี่ยทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหลักของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของผู้คนในยุโรปเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการค้าพ้นทะเลเนี่ยยังนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและรับเอาวัฒนธรรมการดื่มชาจากจีนเข้ามาแพร่หลายในสังคมอังกฤษด้วยนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมความบันเทิงอาทิเช่นการชมละครซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของเชกสเปียร์อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมความบันเทิงของผู้คนในเมืองในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับประการที่3การให้ความสำคัญกับปัจเจกและพื้นที่ส่วนตัวสาเหตุเป็นเพราะในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยผู้คนในสังคมยุโรปเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับแนวคิดที่เรียกว่ามนุษยนิยมก็คือให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์แล้วก็ให้ความเคารพในฐานะของความเป็นปัจเจกนำมาสู่วัฒนธรรมการให้ความเคารพในเรื่องพื้นที่ส่วนตัวและเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่สาธารณะกับเรื่องส่วนบุคคลด้วย
ประกอบกับสังคมในยุโรปในขณะนั้นเนี่ยนะครับวัฒนธรรมการอ่านกำลังแพร่หลายซึ่งการอ่านเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราอ่านขบคิดตามเนื้อหาที่ผู้เขียนนำเสนอดังนั้นเนี่ยการมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อแสวงหาความรู้และก็ปัญญาเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญในวัฒนธรรมยุโรปในเรื่องดังกล่าวนะครับประการที่4การตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่เดิมเนี่ยนะครับสังคมยุโรปเนี่ยสามารถแสวงหาความมั่งคั่งได้จากการล่าอาณานิคมและการค้าทาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำกลุ่มคนผิวสีจากโลกที่3เนี่ยเข้าไปเป็นแรงงานนะครับแล้วก็มีการกดขี่ข่มเหงแล้วก็ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามอิทธิพลของแนวคิดจากนักปรัชญาและแนวคิดเรื่องเสรีภาพต่างๆนำไปสู่ความตื่นตัวในเรื่องการต่อต้านการค้าทาสนะครับและข้อ5นะครับการรวมกลุ่มอาชีพการเติบโตของเมืองเนี่ยนำมาสู่อาชีพที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนำมาสู่การรวมกลุ่มในสมาคมอาชีพต่างๆเพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ดูแลกันและกันในกลุ่มชนชั้นที่มีอากันอย่างไรก็ตามนะครับการรวมกลุ่มครั้งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการรวมกลุ่มของผู้ใช้แรงงานหรือกลุ่มกรรมกรเพื่อต่อต้านการกดขี่จากนายทุนและชนชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานไม่เป็นธรรมซึ่งกำลังดำเนินไปในขณะนั้นรากฐานของการรวมกลุ่มของกรรมกรเหล่านี้เองจะกลายเป็นแนวร่วมผู้ใช้แรงงานซึ่งจะมีอิทธิพลทางการเมืองต่อสังคมยุโรปและโลกตะวันตกในห้วงระยะเวลาต่อมา

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

อนที่สองว่าด้วยลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศเมียนมาประเด็นแรกที่เราจะมาดูกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะคะของประเทศเมียนมาลักษณะที่โดดเด่นมากนะคะในทางสังคมของประเทศเมียนมาก็คือความเป็นพหุสังคมมีความหลากหลายทางด้านประชากรภาษาและก็วัฒนธรรมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวเมียนมานะคะที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทก็ตามแต่ว่าในประเทศเมียนมายังมีกลุ่มชาติพันธุ์หลักและก็ชาติพันธุ์ย่อยนะคะรวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆนอกเหนือจากพุทธศาสนาอีกเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมความเชื่อวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าชาติพันธุ์หลักของพม่าเนี่ยได้แก่พม่ามอญฉานกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงแดงนะคะหรือว่ากะยากะฉินชินแล้วก็ยะไข่ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆอาทิปะหล่องดนุปะโอว้าโกกั้งนะคะเป็นต้นในระบบของเมียนมาแม้ว่าจะระบุว่าให้ประชาชนนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือชาวเมียนมาเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาเพศหรือเผ่านะคะเพราะว่าทั้งหมดถือเป็นพลเมืองแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะพบได้ว่าชาวพม่าเนี่ยที่เป็นชาวพม่าแท้ๆเนี่ยมีสิทธิ์นะคะเหนือเผ่าพันธุ์นะคะชาติพันธุ์อื่นๆทีนี้นอกจากชาวพม่าแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะในประเทศเมียนมาก็ยังมีชาวอินเดียนะคะและชาวจีนนะคะและลูกหลานนะคะที่อาศัยอยู่เนี่ยเป็นจำนวนมากศาสนานะคะรัฐบาลเมียนมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ว่ารัฐบาลเมียนมาก็ให้ความสำคัญกับพุทธศาสนานะคะนิกายเถรวาทเนี่ยมากที่สุดชาวพม่าชาวมอญชาวฉานนะคะส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์อย่างกะเหรี่ยงกะยากะฉินแล้วก็ชินนะคะจะนับถือศาสนาคริสต์ทีนี้การกระจายตัวของประชากรเนี่ยนะคะในดินแดนของพม่าเนี่ยมีลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอประชากรส่วนใหญ่นะคะจะอาศัยอยู่บริเวณที่ราบภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปากแม่น้ำอิระวดีแล้วก็ที่ราบลุ่มนะคะตอนกลางนะคะของแม่น้ำอิระวดีซึ่งในบริเวณดังที่ว่ามาเนี่ยจะเป็นกลุ่มชาวพม่านะคะอาศัยเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ที่ราบสูงทางตอนเหนือตอนออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็เทือกเขาที่อบล้อมเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยใหญ่นะคะหรือชาวฉานชาวกะฉินชินกะยานะคะซึ่งในที่ที่มันเป็นที่ราบสูงแล้วก็ภูเขาสูงเนี่ยนะคะประชากรก็จะค่อนข้างเบาบางนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะในลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ประชากรนะคะในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยไม่ได้ไปมาหาสู่กันมากนักนะคะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีลักษณะที่นะคะมีลักษณะเฉพาะแล้วก็ไม่ค่อยมีความผูกพันกันในฐานะประชาชนร่วมประเทศมากนักทีนี้นอกจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยก็ยังมีส่วนสนับสนุนให้ประชาชนนะคะในทุกๆส่วนของสังคมเมียนมาเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันอยู่แต่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองนะคะแล้วก็ในท้องถิ่นของตนเองมากกว่าที่จะรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพรวมของทั้งประเทศนะคะทีนี้ลักษณะสำคัญอีกอย่างนึงทางสังคมของเมียนมานอกจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของสถาบันสงฆ์นะคะสถาบันสงฆ์เนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตชาวเมียนมาตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็มีบทบาททางการเมืองอย่างมากนะคะตลอดประวัติศาสตร์พม่านะคะจนถึงปัจจุบันประเด็นต่อมาที่เราจะดูก็คือเรื่องทางเศรษฐกิจนะคะดังที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าประเทศเมียนมาเนี่ยอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็มีประชากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะปัญหาทางการเมืองได้ก็ส่งผลกระทบนะคะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมากในยุคอาณานิคมนะคะจริงๆแล้วพม่าเนี่ยมีเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของการส่งออกที่มีชื่อเสียงก็คือนะคะถือเป็นแหล่งผลิตข้าวนะคะป้อนตลาดโลกนะคะทีนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะพอหลังได้รับเอกราชเนี่ยเศรษฐกิจของพม่าก็เริ่มตกต่ำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่นายพลเนวินเนี่ยปกครองนะคะในช่วงปี1962ถึง1988นะคะตรงนี้เป็นรัฐบาลทหารที่ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบนโยบายสังคมนิยมนะคะหรือที่เขาเรียกว่าสังคมนิยมวิถีพม่านะคะยึดกิจการทุกอย่างเป็นของรัฐหมดเลยแล้วก็ปิดประเทศนะคะทำให้ประเทศพม่าเรียกว่ายากจนนะคะอย่างมาก
ทีนี้ประเทศเมียนมาก็กลับไปสู่นะคะเศรษฐกิจแบบตลาดอีกครั้งนะคะเริ่มเปิดให้ต่างชาติแล้วก็เอกชนลงทุนนะคะเริ่มตั้งแต่ปี1989แต่ตอนนั้นก็ยังอยู่ในการปกครองของรัฐบาลทหารแต่ว่าเป็นรัฐบาลทหารสล็อกแล้วก็ SPDC ในเวลาต่อมานะคะรายได้สำคัญก็จะมาจากพวกของการค้ามาคะเรื่องของแหล่งพลังงานนะคะแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยถึงจะเปิดเศรษฐกิจแล้วแต่ว่ากลุ่มประเทศตะวันตกนะคะก็ยังคว่ำบาตรนะคะเมียนมาอยู่เพราะว่าถือว่าปกครองโดยรัฐบาลทหารแล้วก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแต่กันนั้นก็ดีนะคะน่าสนใจมากก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมารวมทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะก็ได้เข้ามาลงทุนและค้าขายกับเมียนมาเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจเมียนมานะคะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในช่วงทศวรรษนะคะ2010ก็คือในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองสู่ระบอบประชาธิปไตยนะคะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วรัฐบาลเมียนมาภายใต้การนำนะคะของประธานาธิบดีเต็งเซ็งนะคะที่เริ่มและเปลี่ยนมาสู่การปกครองในระบอบนะคะประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะคะก็เร่งนะคะพัฒนาเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็เลยมีการค่อยๆพัฒนาเรื่องของระบบการเงินนะคะการลงทุนการแก้ไขกฎหมายนะคะเชื้อเชิญให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนนะคะทีนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อนะคะนางองซานซูจีนะคะหัวหน้าพรรค NLD เนี่ยได้รับการเลือกตั้งนะคะซ่อมดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.ทำให้ประเทศของทางด้านตะวันตกสหภาพยุโรปอเมริกาก็ดีที่เคยคว่ำบาตรมายาวนานนะคะคราวนี้ก็ชื่นชมแล้วก็ค่อยๆผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรนะคะแล้วก็หลั่งไหลกันเข้ามาลงทุนนะคะที่พม่าและทีนี้นะคะต่อมาในยุคที่ NLD เนี่ยนะคะขึ้นเป็นรัฐบาลเองนะคะNLD เนี่ยก็มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของการลงทุนจากต่างชาตินะคะผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนการลงทุนทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะในยุคนี้นะคะการลงทุนนะคะก็เข้ามาเป็นจำนวนมากประเทศนะคะที่มีมูลค่าการลงทุนนะคะสูงมากนะคะนำโดยสิงคโปร์จีนไทยเวียดนามเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงนะคะมูลค่าการส่งออกของสินค้าของพม่าที่ส่งออกนะคะก็น่าสนใจก็คือมีสินค้าสำเร็จรูปนะคะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินแร่โลหะผลิตภัณฑ์ทางทะเลนะคะป่าไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ยังไงก็ดีเนี่ยนะคะภาคการเกษตรก็ยังคงเป็นภาคหลักนะคะภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศรายได้นะคะการจ้างงานก็ดีนะคะก็ยังพึ่งพาทางด้านการเกษตรเนี่ยเป็นหลักนะคะสินค้าเกษตรที่ส่งออกที่สำคัญของเมียนมาก็คือข้าวนะคะถั่วเมล็ดพืชต่างๆนะคะน้ำมัน

นะคะแล้วก็อาหารทะเลนะคะน่าสนใจมากเลยก็คือว่าเมียนมาเนี่ยส่งออกถั่วแล้วก็ธัญพืชเป็นอันดับ2ของโลกรองมาจากประเทศแคนาดานะคะอันนี้เป็นข้อมูลในปี2017นะคะส่วนอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยในยุคประชาธิปไตยก็พยายามพัฒนามากขึ้นมีเขตอุตสาหกรรมนะคะแต่อุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้ามานะคะแล้วเป็นอุตสาหกรรมหลักนั่นคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะในช่วงก่อนรัฐประหารเนี่ยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาในเมียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวหลักๆก็คือประเทศจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นต่อมานะคะเราจะมาดูเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะประเทศเมียนมานะคะในปัจจุบันเนี่ยแบ่งเขตการปกครองนะคะส่วนภูมิภาคออกเป็น7รัฐนะคะสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะได้แก่รัฐกชินรัฐกยารัฐกะเหรี่ยงรัฐชินรัฐมอญรัฐยะไข่แล้วก็รัฐฉานทีนี้อีกส่วนนึงนะคะจะเรียกว่า7ภาคนะคะหรือว่ามณฑลสำหรับชาวพม่าแท้ได้แก่ภาคสกายภาคตะนาวสีภาคพะโคภาคมะเกวภาคมันดาเลภาคย่างกุ้งแล้วก็ภาคเอยาวดี14หน่วยบริหารราชการนะคะทุกหน่วยก็จะมีรัฐสภาและการเป็นของตนเองประชาชนใน14หน่วยการปกครองเนี่ยเลือกตั้งสมาชิกแล้วก็จัดตั้งรัฐสภามีคณะรัฐมนตรีขึ้นประจำภาคและรัฐนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะทุกโครงสร้างการปกครองต้องแบ่งสัดส่วนนะคะให้กองทัพพม่าเนี่ยนะคะ1ใน4หรือร้อยละ25รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะของพม่าในปี2008ก็ยังได้กำหนดเขตการปกครองตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆขึ้นอีกภายในรัฐแล้วก็ภาคนะคะได้แก่เขตปกครองตนเองนาคะอันนี้ก็อยู่นะคะในภาคสกายเขตปกครองตนเองธนุหรือดนุนะคะเขตปกครองตนเองปะโอเขตปกครองตนเองปะหล่องแล้วก็เขตปกครองตนเองโกกั้งแล้วก็เขตปกครองตนเองว้าอันนี้ก็จะอยู่ในดินแดนรัฐฉานนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีสภานะคะเช่นเดียวกันรัฐสภาเมียนมานะคะรัฐสภากลางนะคะจะเรียกว่าเรียกในภาษาพม่าว่าปีดาวชนหรือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสภาล่างแล้วก็สภาชนชาตินะคะแล้วก็ซึ่งเป็นสภาสูงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะคะส.ส.จำนวน440ที่นั่งนะคะก็จะเป็นส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งนะคะจากแต่ละอำเภออำเภอละ1ที่นั่งรวมกันไม่เกิน330ที่นั่งส่วนอีก110ที่นั่งอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนของทหารพม่าปัจจุบันก็นะคะปกครองในระบอบที่มีประธานาธิบดีเนี่ยนะคะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารนะคะคุณสมบัตินะคะสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั่นก็คือนะคะจะต้องไม่มีบิดามารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรหรือธิดานะคะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศอื่นนะคะด้วยเหตุนี้เองทำให้นาองซานซูจีที่เป็นหัวหน้าพรรค NLD เนี่ยนะคะจึงไม่สามารถขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้นะคะไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้งก็ตามประธานาธิบดีมีวาระนะคะสมัยละ5ปีแล้วก็ไม่เกิน2สมัยติดกันนะคะทีนี้นะคะปัญหาทางการเมืองนะคะที่เราเห็นในพม่านะคะจนถึงปัจจุบันที่สำคัญก็มีอยู่2เรื่องนั่นก็คือปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ปัญหาการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อศาสนาประเพณีแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของชาวพม่านะคะประเด็นแรกนะคะก็เราจะมาดูเรื่องของความเชื่อแล้วก็ศาสนานะคะผู้คนในประเทศเมียนมาเนี่ยนะคะมีความเชื่อแล้วก็ศาสนาที่นับถือที่หลากหลายนะคะแต่ว่าในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงความเชื่อและศาสนานะคะรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวพม่าเนี่ยเป็นหลักนะคะพื้นฐานความเชื่อนะคะของชาวพม่าเนี่ยก็จะผสมกันนะคะระหว่างความเชื่อโบราณที่มันเป็นเรื่องของโหราศาสตร์นะคะความเชื่อนะคะเรื่องนัดนะคะแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาความเชื่อดังกล่าวเหล่านี้นะคะก็จะเป็นรากฐานความคิดนะคะที่ส่งถึงวิถีปฏิบัตินะคะแล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากในการดำรงชีวิตของชาวเมียนมานะคะน่าสนใจมากเลยก็คือชาวพม่าเนี่ยนะคะเชื่อนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของวันเกิดนะคะวันเกิดในที่นี้หมายถึงวันเกิดในสัปดาห์นะคะว่าเราเกิดวันจันทร์วันอังคารหรือวันอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ

ชาวพม่าบอกว่าถ้าไม่รู้วันเกิดเนี่ยว่าเราเกิดวันอะไรในรอบสัปดาห์เนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากมากเลยนะคะวันในรอบสัปดาห์เนี่ยนะคะที่ชาวพม่าเชื่อก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทิศทั้ง8นะคะที่ในทิศต่างๆเนี่ยก็จะมีนะคะเทพนะคะประจำดาวพระเคราะห์แล้วก็มีสัตว์นะคะประจำดาวพระเคราะห์นะคะอย่างเช่นวันอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ก็อยู่ทางตรงเหนือมีสัตว์ประจำก็คือครุฑนะคะอย่างวันอังคารนะคะก็เป็นทางด้านตะวันออกเฉียงใต้มีสิงห์นะคะตรงนี้ก็จะมีครบเลยเป็นทิศทั้ง8นะคะซึ่งระบบวานทั้ง8แล้วก็ทิศทั้ง8เนี่ยนะคะก็จะเป็น เรื่องสำคัญที่ชาวพม่าเนี่ยนะคะจะต้องทราบวันเกิดของตนเองเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นจะได้กราบไหว้บูชาเทวดาประจำดาวนพเคราะห์ในทิศต่างๆได้ถูกต้องนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการทำการสำคัญในวันต่างๆนะหรือในทิศที่ตกนะคะเป็นอุบาทสำหรับตัวเขานะคะฉะนั้นถ้าเราไปนะคะประเทศเมียนมาหรือเรามีเพื่อนเป็นชาวพม่านะคะบางทีเขาจะถามนะคะว่าเราเกิดวันอะไรแล้วก็นะคะถ้าไปที่วัดนะคะพอเขารู้ว่านะคะเราเกิดวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เขาก็จะพาเรานะคะไปไหว้พระไหว้เทวดานะคะประจำทิศนั้นความเชื่อนะคะเรื่องต่อมาที่สำคัญมากเลยและเป็นเอกลักษณ์ของพม่าก็คือความเชื่อเรื่องนัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อดั้งเดิมแบบวิญญาณนิยมนะคะนัดเนี่ยก็เปรียบได้กับผีนะคะแต่ก็มีระดับที่สูงกว่าผีทั่วไปนะคะแต่ก็ไม่เทียบเท่ากับเทวดานะคะนัดเนี่ยก็คือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะคะของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงหรือว่าอย่างที่เราอาจจะพูดในภาษาปากว่าตายโหงนะคะคือตายอย่างยังไม่สมควรนะคะทีนี้วิญญาณนะคะของผู้ที่ตายเนี่ยก็จะมีอิทธิฤทธิ์นะคะสามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้นะคะชาวพม่าก็จะเชื่อว่านัดเนี่ยนะคะก็จะให้ความคุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่นับถือแล้วก็ศรัทธาแล้วก็กราบไหว้นะคะความเชื่อเรื่องนัดและการบูชานัดเนี่ยก็แพร่หลายนะคะอย่างมากในสังคมชาวเมียนมานะคะดังจะเห็นได้ว่ามีการตั้งศาลนัดเอาไว้ที่หน้าบ้านนะคะการตั้งหิ้งบูชานัดนะคะไว้นะคะต่ำกว่าแต่ใกล้เคียงกันนะคะกับหิ้งบูชาพระพุทธรูปนะคะมีการสร้างศาลานัดนะคะในลานวัดนะคะในลานพระเจดีย์มีการจัดพิธีเส้นสวงนะคะแล้วก็เข้าทรงนะคะตามตำนานประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือก็บอกว่าพระเจ้าอนุรัตานี่แหละปฐมกษัตริย์ของพุกามเนี่ยเป็นคนที่รวบรวมแล้วก็สถาปนานะคะนัดหลวง37ตนนะคะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยนะคะถึงจะมีนัดหลวง37ตนเนี่ยแต่ว่าหน้าที่สำคัญก็คือปกปักพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นการบูรณาการนะคะเอาความเชื่อท้องถิ่นแล้วก็ศาสนาเข้ามาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของการจัดเครื่องบูชานัดนะคะเราก็จะเห็นนะคะที่เป็นลักษณะของถาดหรือว่าพานนะคะในภาษาพม่าก็จะเรียกว่ากระเดาะเปวนะคะก็จะมีมะพร้าวสดนะคะกล้วยดิบนะคะมาครูแล้วก็ยาเส้นแล้วก็อาจตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะและนัดบางตนนะคะก็จะมีเครื่องบูชาที่พิเศษกันออกไปนะคะส่วนนะคะพิธีนะคะเข้าทรงนะคะบวงสรวงนัดนะคะคนที่ทำหน้าที่เป็นร่างทรงในภาษาพม่า ก็จะเรียกว่านัดกระดอกนอกจากเรื่องนัดแล้วนะคะนอกจากเรื่องของความเชื่อทางโบราณนะคะพุทธศาสนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายเถรวาทเนี่ยนับเป็นศาสนาหลักของชาวพม่านะคะศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเนี่ยฝังรากลึกมายาวนานนะคะตั้งแต่ยุคจารีตนะคะแล้วก็เป็นอุดมการณ์นะคะที่คอยจันลงนะคะสังคมนะของพม่านะคะให้เข้าด้วยกันโลกทัศน์ของชาวพม่านะคะอยู่ในกรอบอธิบายนะคะทางพุทธศาสนาแล้วก็ตำนานความเชื่อพุทธศาสนาทั้งสิ้นถ้าเราพิจารณาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะวิถีปฏิบัติของชาวพม่าพุทธนะคะก็จะโยงใหญ่นะคะกับพุทธศาสนาทั้งสิ้นความเป็นพุทธเนี่ยนะคะยังเป็นอัตลักษณ์ของชาวพม่านะคะและยังถูกขับเน้นมากขึ้นในสมัยอาณานิคมนะคะเมื่อนักชาตินิยมพม่าเรียกชาวพม่าเนี่ยเคร่งครัดต่อพุทธศาสนาแล้วก็ประเพณีดั้งเดิมเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของพม่าไม่ให้ถูกกลืนหายหรือทำลายโดยการยึดครองของต่างชาตินะคะในยุคอาณานิคมเนี่ยนะคะการที่สตรีพุทธพม่าเนี่ยไปแต่งงานกับบุรุษต่างศาสนานะคะแล้วต้องเปลี่ยนศาสนานั้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นความผิดมหันต์เพราะว่านักชาตินิยมในยุคอาณานิคมเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ทำลายชนชาติและเผ่าพันธุ์นะคะเพราะว่าความเป็นพม่านั้นคือความเป็นพุทธด้วยนะคะ
ทีนี้นะคะผู้นำประเทศนะคะในยุคประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ในยุคเผด็จการทหารเนี่ยนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยก็จะยังคงใช้พุทธศาสนาเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมแล้วก็สร้างความนิยมนะคะในหมู่ประชาชนแล้วพุทธศาสนาเองก็เป็นที่พึ่งนะคะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวพม่านะคะในช่วงที่ต้องทนทุกข์นะคะจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็นะคะในช่วงที่อยู่ในระบอบเผด็จการทหารเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะแม้ว่าพม่าเนี่ยจะเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกนะคะแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศอีกครั้งตั้งแต่ปี1989นะคะแล้วก็อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษนะคะ2010เนี่ยนะคะที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะเทคโนโลยีความทันสมัยอะไรถาโถมเข้าไปแต่ว่าความเป็นพุทธศาสนาความเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะของชาวพม่าเนี่ยก็ยังเข้มแข็งนะคะศรัทธายังล้นเปี่ยมนะคะแล้วก็ยังเห็นนะคะชาวพม่าถือศีลทำบุญสวดมนต์ภาวนาจาริกแสวงบุญนะคะไปยังไปนมัสการพระธาตุเจดีย์สำคัญต่างๆนะคะยังไม่เสื่อมคลายการฝึกวิปัสสนากรรมฐานในพม่านะคะก็เป็นที่มีเรียกว่าเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะอันนี้เราก็จะเห็นอย่างในทุกวันนี้ในประเทศเมียนมาทีนี้เรื่องต่อมานะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของประเพณีนะคะประเพณีนะคะของชาวเมียนมาเนี่ยนะคะก็จะมีประเพณี12เดือนนะคะที่ในภาษาพม่าเรียกว่าเซนละยาดีเปวนะคะชาวพม่าก็จะนะคะมีเดือนนะคะตามปฏิทินจันทรคตินะคะอย่างเช่นเดือนดากูนะคะมีนากลางมีนาคมถึงกลางเมษายนนะคะก็จะมีประเพณีสงกรานต์นะคะที่เป็นวันขึ้นปีใหม่อันนี้ก็เช่นเดียวกับประเทศไทยนะคะต่อมาเดือนกระสงนะคะอันนี้ก็จะมีประเพณีการรดน้ำต้นโพนะคะในวันวิสาขบูชานะคะเดือนนายงอันนี้คือกลางพฤษภาถึงกลางมิถุนาก็จะมีประเพณีการสอบพระธรรมวินัยสงนะคะเดือนวาโซอันนี้ก็คือมีประเพณีงานบวชนะคะทีนี้ประเพณีนะคะอันนี้ก็จะครบนะคะทั้ง12เดือนนะคะเป็นประเพณี12เดือนแต่ว่าประเพณีที่นะคะชาวเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญนะคะมากเลยเนี่ยก็คือประเพณีการส่งท้ายปีคือสงกรานต์เนี่ยนะคะแล้วก็อีกประเพณีที่นะคะที่ให้ความสำคัญก็คือการบวชเนนนะคะฉีดบิ้วหรือว่าที่เรารู้จักกันเรื่องของการบวชลูกแก้วนะคะหรือปล่อยสางรองของชาวไตทางภาคเหนือของไทยประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมนะคะประเทศเมียนมาเนี่ยก็รุ่มรวยนะคะด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้นะคะยังสืบสานมาถึงยุคปัจจุบันนะคะทีนี้ลักษณะเด่นๆนะคะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมียนมานะคะประการแรกก็คือนะคะวัฒนธรรมอาหารนะคะชาวเมียนมานะคะชาวพม่าเนี่ยนะคะโดยทั่วไปก็บริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักนะคะเหมือนชาวไทยภาคกลางนะคะกับข้าวก็มีทั้งแกงทั้งต้มผัดนะคะน้ำพริกแล้วก็ผักหน่อแต่ทีนี้การปรุงและรสชาติจะมีความแตกต่างนะคะถ้าเกิดใครได้เคยลิ้มลองนะคะอาจจะพบว่าเอ๊ะตั้งข้อสังเกตว่าอาหารพม่าเนี่ยนะคะจะมีความมันแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าวิธีการปรุงนะคะทั้งผัดแล้วก็แกงของพม่าเนี่ยจะใช้น้ำมันในปริมาณมากนะคะตัวองค์ประกอบพื้นฐานนะคะในการปรุงอาหารของพม่าก็จะใช้พืชตระกูลหัวคือหัวหอมกระเทียมขิงนะคะแล้วก็บางเมนูอาจเพิ่มขมิ้นนะคะหรือว่าเพิ่มรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นโดยการใส่ผงมาซาลาทีนี้ก็จะนำนะคะองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้มาผัดกับน้ำมันก่อนนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นการปรุงรสชาติน้ำมันนะคะแล้วก็ค่อยนำเอาน้ำมันที่ปรุงรสแล้วเนี่ยนะคะไปประกอบนะคะเป็นแกงเป็นผัดต่างๆนะคะนั้นปริมาณน้ำมันก็จะเยอะนะคะทีนี้นะคะที่น้ำมันเยอะเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะคะในภูมิภาคที่นะคะอาหารต้องอยู่ในห้องที่อุณหภูมิสูงเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะช่วยเคลือบปิดป้องกันการเน่าเสียนะคะแล้วรสชาติก็ถ้าเทียบกับอาหารไทยเนี่ยอาหารไทยจะจัดจ้านกว่าแต่อาหารพม่าเนี่ยนะคะจะเน้นออกไปทางนะคะรสชาติที่มันแล้วก็ใช้ถั่วเยอะสิ่งต่อมาที่น่าสนใจนะคะของมรดกทางวัฒนธรรมของพม่า ก็คือการใช้ตะนาคาเป็นสมุนไพรรักษาผิวนะคะของชาวพม่านะคะตะนาคาเป็นเครื่องประทินผิวนะคะที่อยู่คู่กับชาวพม่ามาตลอดนะคะแล้วก็เป็นไม้นะคะยืนต้นที่ขึ้นในเขตร้อนนะคะมีเปลือก
ขรุขระนะคะแล้วก็มีใบเป็นช่อนะคะเนื้อไม้ตานาคาส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็เป็นผิวนะคะตรงนี้แหละที่นะคะชาวเมียนมาจะเอามาใช้เพราะว่ามีกลิ่นหอมเย็น

นะคะแล้วก็มีสีเหลืองนวลนะคะชาวพม่าก็จะคุ้นเคยนะคะกับธนาคารเป็นอย่างดีนะคะทาทั้งหญิงและทั้งชายนะคะแล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็จนแก่เลยนะคะอันนี้ก็เขาก็เชื่อกันว่านะคะคุณสมบัติของมันก็คือช่วยรักษาผิวพรรณป้องกันแดดนะคะแล้วก็ป้องกันการเรียกว่าเกิดสิวฝ้านะคะทำให้เนื้อตัวนี้เย็นสบายมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นอีกประการหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการแต่งกายทุกวันนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะยังมีการนุ่งนะคะผ้านุ่งหรือผ้าสรงอยู่นะคะแม้ว่าวัฒนธรรมการแต่งกายสมัยใหม่ที่เป็นกางเกงหรือกระโปรงนะคะตามระบบตามแบบสากลนิยมเนี่ยจะเข้าไปในพม่าแล้วก็ตามนะคะแต่การแต่งกายด้วยผ้านุ่งนะคะผ้าสรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่รองเท้าแตะคีบนะคะก็ยังคงเป็นที่นิยมนะคะและพบเห็นโดยทั่วไปนะคะการแต่งกายตามวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะคีบเนี่ยนะคะในพม่าเนี่ยถือว่าเป็นชุดสุภาพนะคะแล้วเป็นชุดปกตินะคะของชาวเมียนมาเลยนะคะชนชั้นนำนะคะก็ใส่ชุดตามวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะในงานสำคัญของรัฐในการประชุมสภานะคะแล้วก็การต้อนรับอาคันตุกะนะคะจากต่างประเทศลักษณะการแต่งกายตามวัฒนธรรมเนี่ยก็ยังปรากฏนะคะสืบเนื่องมาจากปลายยุคคองบองนะคะจนถึงยุคอาณานิคมเครื่องแต่งกายของชาวพม่านะคะก็จะประกอบไปด้วยผ้านุ่งนะคะเสื้อนะคะแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่นะคะหรือปวานะคะแล้วก็ผ้าโพกศีรษะนะคะที่ผู้ชายเนี่ยนะคะพกศีรษะกันในประเด็นนะคะสุดท้ายที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะก็คือเรื่องของมรดกโลกนะคะเมืองโบราณของประเทศเมียนมานะคะในยุคปิวแล้วก็ยุคพุกามเนี่ยนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะกลุ่มเมืองโบราณของปิวนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะเมืองเบกตโนเมืองฮาลินแล้วก็เมืองศรีเกษตรอันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี2014นะคะแล้วก็ต่อมาในปี2019เมืองโบราณพุกามนะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้สึก

0: คะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
0: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
3: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
5: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ครับกลับมาต่อกันนะครับต่อไปจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาหน่วยที่9นะครับเรื่องวรรณกรรมไทยนะครับโดยผมนำบรรยายเอกนะครับสับหน่วย9วรรณกรรมไทยนะครับก็อย่างที่อาจารย์สมเกียรติว่าเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นกระบวนการนะครับในการสร้างภาษาให้มีสุนทรียะนะครับหรือมีความงามมากขึ้นนะครับสำหรับหน่วยที่9นะครับจะแบ่งเป็น4ตอนนะครับตอนแรกคือข้อพิจิตเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยนะครับตอนที่2คือวรรณกรรมแนวจะลงสังคมตอนที่3วรรณกรรมแนวจะลงใจและตอนที่4คือวรรณกรรมปัจจุบันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเราก็ต้องมารู้ความหมายก่อนของวรรณกรรมและวรรณศิลป์นะครับบางคนสงสัยว่าวรรณกรรมกับวรรณคดีเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับในเอกสารการสอนฉบับนี้นะครับจะใช้คำว่าวรรณกรรมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานวรรณกรรมเนี่ยจะหมายถึงงานเขียนทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดและมีจุดมุ่งหมายอย่างใดก็ได้นะครับขอให้เป็นงานที่มันเขียนขึ้นมานะขอให้มีการเผยแพร่เข้ามาเนี่ยถือเป็นวรรณกรรมได้หมดนะครับป้ายประกาศต่างๆนะฮะอะไรล่ะข้อความที่เขียนตามผนังต่างๆถือเป็นวรรณกรรมได้หมดนะครับในขณะที่มีคำว่าวรรณกรรมแล้วเนี่ยก็มีคำหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นก่อนคือคำว่าวรรณคดีนะครับวรรณคดีเนี่ยเป็นคำที่รัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงบัญญัติขึ้นมานะครับให้หมายถึงหนังสือดีหรือหนังสือที่แต่งดีนะครับซึ่งในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสรเนี่ยนะครับได้กำหนดประเภทของวรรณคดีเอาไว้

0: ครับว่ามีกวีนิพนธ์ละครไทยนิทานละครพูดและคำอธิบายนะครับก็คือนอกเหนือจากนี้ไปเนี่ยถือว่าไม่ใช่งานวรรณคดีในทัศนคติที่6นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอในเอกสารเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้ความหมายของวรรณกรรมเนี่ยในความหมายอย่างแคบซึ่งมีความหมายเท่ากับวรรณคดีนะครับก็คือสิ่งที่เอามาเนี่ยคือหนังสือที่อาจารย์เนี่ยได้มองแล้วว่าเป็นหนังสือดีและแต่งดีนะครับมีกระทั่งวรรณศิลป์นั่นเองนะครับพอดูวรรณศิลป์นะครับวรรณศิลป์เนี่ยก็เป็นคำสมาทนะฮะเอาความรู้จากหน่วยที่7มาช่วยนะครับวรรณศิลป์ก็คือแปลตามตัวก็คือศิลปะในการเขียนหนังสือนะครับหรือการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะในการเรียบเรียงนะครับให้เกิดผลทั้งอารมณ์นะวรรณศิลป์เนี่ยเซนโกเซียตเนี่ยได้อธิบายว่าจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเช่นอารมณ์สะเทือนใจความนึกคิดจินตนาการการแสดงออกนะเทคนิคท่วงทำนองลีลาต่างๆนะครับในเอกสารเนี่ยอาจารย์วิพุฒิท่านยกมา4-5 อย่างเนี่ยนะครับก็คืออารมณ์สะเทือนใจความนึกคิดจินตนาการและการแสดงออกนะครับวรรณคดีเนี่ยก็เป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทำแล้วเนี่ยก็จะต้องเกิดจากอารมณ์นะอารมณ์จิตใจของกวีนั่นแหละนะครับในการทำให้สะท้อนออกมาผ่านทางภาษาเช่นกวีเนี่ยมีความรักคิดถึงแฟนมากเลยก็เขียนวรรณคดีขึ้นมาเรื่องนึงเป็นนิราศแล้วตอนที่ตัวเองต้องไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกคิดถึงนางเป็นที่รักออกมาเงี้ยนะครับซึ่งวรรณคดีที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยจินตนาการและการแสดงออกที่ดีด้วยนะครับงานต่อให้เขียนดีแค่ไหนแต่เกิดไม่เร้าอารมณ์ผู้อ่านหรือเขียนแล้วเนี่ยไม่ใช้ภาษาที่ดีในการเรียบเรียงเนี่ยคนอ่านก็อาจจะอ่านแล้วไม่เกิดอารมณ์คล้อยตามทำให้วรรณคดีเสียไป
1: ฉันยกตัวอย่างคำว่าจินตนาการใน
0: วรรณ
1: คดีนี
0: ้ชัดเจนเลยฮะ
1: นักศึกษาจะได้เข้าใจ
0: มีเทพมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: เกินจริงใช่ไหมก็ใช้คำว่าเกินคือจินตนาการที่แบบว่าสร้างความสนุกสนานฮาลือหันผ่านเนื้อเรื่องที่มันเกินจริง
0: ถ้าพูดถึงจินตนาการในวรรณคดีก็พระแพทย์มณีอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมพระแพทย์มณีมีแฟนเงือกมีทั้งยักษ์มีทั้งฝรั่งเจ้าหญิงเอามาหมดเลยทั่วฟ้าเมืองไทยมาหมดนะมีลูกเกิดจากยักษ์มีลูกเกิดจากเงือกมีวิชาอาคมต่างๆใช่ไหมพระพี่เป่าปีทีอะไรล่ะเป่าปีทีนี่หลับไปทั้งกองทัพเลยอะไรเงี้ยสะกดกองทัพได้เงี้ยฮะก็เป็นจินตนาการที่โอ้พระพี่นี่เก่งจังอะไรเงี้ยนะครับก็หรืออย่างจากวงเงี้ยนะไปเอาลูกสาวยักษ์ไปเป็นเมียเดินไปเจอแม่เลี้ยงเป็นยักษ์อะไรเงี้ยนาง12เงี้ยนะเป็นต้นเงี้ยมันก็จะมีคือยักษ์อะไรเงี้ยก็เป็นจินตนาการก็คือจริงๆก็แสดงถึงความเป็นแบบคนที่มีอำนาจมากกว่าเรานั่นแหละนะครับเราจะปราบได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือจริงๆแล้วอย่างเรื่องรามเกียรติ์เองเนี่ยก็จินตนาการแหละครับจริงๆมันก็เป็นสงครามระหว่าง2เชื้อชาติ2กลุ่มชาติพันธุ์ใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็เลยปลอมว่าอีกฝ่ายนึงเป็นเทพอีกฝ่ายนึงเป็นยักษ์ซะอะไรเงี้ยเพื่อสร้างความชอบธรรมอีกอะไรเงี้ยนะครับต่อมาปัจจัยครับที่ส่งผลต่อวรรณกรรมนะครับมีหลายปัจจัยเลยนะครับแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองนะถ้าบ้านเมืองนะอันนี้พูดถึงวรรณคดีนะครับว่าถ้าบ้านเมืองสงบสุขวรรณคดีเกิดเยอะบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายนะครับก็วรรณคดีเกิดน้อยนะครับหรือเหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองต้องการอะไรดีต้องการคนดีก็เขียนวรรณคดีประเภทคำสอนเยอะนะพวกวรรณคดีศาสนาเกิดเยอะนะบ้านเมืองตอนนั้นต้องการความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ก็จะมีพวกวรรณกรรมสุริยพระเกียรติหรือบางทีพิธีกรรมเพื่อให้มองว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่จะต้องเคารพนับถือจะต้องจงรักภักดีนี้เป็นต้นนะครับประเด็นอื่นเนี่ยเช่นภาวะผู้นำอุปกรณ์ศิลปวรรณกรรมการศึกษาและก็อิทธิพลจากต่างประเทศเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้วรรณคดีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะผู้นำอย่างเช่นเขาจะบอกว่ากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าพระองค์ใดเนี่ยใจใส่งานกวีเนี่ยกวีก็จะรุ่งเรืองใช่ไหมครับอย่างสมัยนักโกศินตอนต้นเนี่ยตะไคร้ที่1ก็จะบอกว่าเป็นนักรบท่านจะโปรดใช่ไหมแล้วตะไคร้ที่2เป็นกวีท่านจะโปรดตะไคร้ที่3เนี่ยเป็นพ่อค้าท่านจะโปรดอย่างเงี้ยหรือสร้างวัดท่านจะโปรดนะฮะดังนั้นก็เห็นว่าสุนันท์ภู่ก็เลยจะมีรุ่งเรืองสมัยตะไคร้ที่2นะเพราะว่าเป็นช่วงที่ พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงให้ความสนใจในงานกวีนะไม่ใช่ตะไคร้ที่3จะไม่สนพระทัยนะครับแต่ว่าตะไคร้ที่3จะอาจจะเน้นเรื่องอื่นมากกว่าเงี้ยสุนันท์ภู่ก็เลยต้องเล่าจากราชการไปในช่วงนั้น
1: คราวนี้อุปกรณ์ผลิตวรรณกรรมนี้ก็ส่งผลโดยตรงนะจ๊ะมาสัน
0: ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อจำนวนนะครับจำนวนที่ผลิตออกมาสมัยก่อนจะมีการคัดลอกนะครับอย่างเขาจะมีบันทึกว่าสุนันท์ภู่เนี่ยสมัยแต่งภาพแผ่นนี้ขายไปทั้งชีวิตเนี่ยนะครับก็ต้องไปคัดลอกก็คือแต่งเสร็จเนี่ยใครอยากซื้อเนี่ยก็ต้องมาคัดลอกไปนะครับ จนกระทั่งหมอบัตเล่เข้ามาเนี่ยหมอบัตเล่ก็บอกว่าอู้จะมาคัดลอกทำไมไปตีพิมพ์เลยนะครับหมอบัตเล่ออกประกาศสมัยการที่4แล้วมั้งครับว่าให้สุนทรภู่เนี่ยมารับเงินค่าต้นฉบับด้วยนะพอดีเอางานทั้ง
1: คืนคือถ้าสุนทรภู่เกิดในยุคนี้เนี่ยอาจจะรวยนะ
0: เพราะต้นฉบับเพ
1: ลงผ่านเครือข่ายแล้วก็เก็บเงินผ่านให้คนที่อยากจะอ่านเนี่ยเข้ามา subscribe ไงแล้วก็เสียสตางค์นี่อาจจะได้รายได้เยอะเลย
0: ซึ่งอุปกรณ์วรรณกรรมยุคหลังๆนี้เป็นที่เป็นท่านพิมพ์เนี่ยก็ทำให้วรรณกรรมเนี่ยก็คล้ายๆกับว่ามีฉบับเดียวอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนคือสมัยก่อนเนี่ยพอคัดลอกไป
1: เวอร์ชันใช่ไหม
0: มีเวอร์ชันเปลี่ยน
1: หลายเวอร์ชัน
0: คือมีความรู้สึกลอกไปเอ้ยไม่เพราะคนลอกก็แก้ซะเลยทำให้มีหลายสำนวนเนี่ยครับแต่พอเป็นท่านพิมพ์แล้วเนี่ยก็มีสำนวนเดียวออกมานะครับ
1: ถ้าพิมพ์ในครั้งเดียวกันก็มักจะเหมือนกัน
0: ครับการสาวของทวีราชเนี่ยก็ช่วยให้คนอ่านหนังสือได้มากขึ้นนะครับงานวรรณกรรมก็เลยออกผิดหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับอีพอในต่างประเทศนี่มีครบเลยครับนี่เป็นเรื่องของเนื้อหารูปแบบนะครับแล้วก็อะไรล่ะสำนวนการแต่งต่างๆนะครับการจำแนกประเภทของวรรณกรรมในเอกสารการสอนฉบับนี้นะครับก็อาจจะแบ่งแยกตามลักษณะคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วร้อยกรองนะครับหรือแบ่งตามเนื้อหาซึ่งเอกสารฉบับนี้ใช้เนื้อหานะครับจะแบ่งเป็นวรรณกรรมแนวจะลงสังคมคือพวกวรรณกรรมแนวซีเรียสเนื้อหาหนักๆ นิดนึงนะครับแล้วก็จะลงใจก็เป็นพวกบันเทิงคดีต่างๆนะครับมาดูวรรณกรรมประเภทแรกนะครับวรรณกรรมแนวจะลงสังคมนะครับจะลงสังคมก็คือทำให้สังคมเดี๋ยวดูดีสงบสุขอะไรเงี้ยนะครับเนื้อหาก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะแต่ว่าก็กดต้องเรียนนะครับอย่างเช่นวรรณกรรมศาสนาและคำสอนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวรรณกรรมศาสนาก็คือมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับไปเรียนชาดกเป็นพุทธประวัติก็ได้นะครับอย่างเช่นไตรภูมิพระร่วงนะอันนี้เป็นศาสนามาจากคัมภีร์ศาสนาหลายๆเล่มมาประมวลกันนะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์การทำคดีการทำคำชั่วต่างๆนะครับหมาชาติคำหลวงอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดร นะครับแล้วก็ปฐมสมโพธิคาถาเนี่ยเป็นประวัติพระพุทธเจ้านะครับในพระชาติปัจจุบันนะในภาพประกอบเนี่ยก็จะมีเห็นไหมมีชูชกกำลังเคี่ยนสองกุมารนะฮะอันนี้ก็มาจากเวสสันดรนี่แหละนะครับแต่เวสสันดรชาดกก็มีหลายสำนวนนะครับหมาชาติคำหลวงเนี่ยเป็นฉบับสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับหลังจากนั้นมีไล่ยาเวสสันดรชาดกมหาชาติกรเทศมหาชาติทำชั้นเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างไตรภูมิพระร่วงมาให้ดูนะฮะว่าเราก็รู้ว่าเปรตเนี่ยโอ้โหเราก็จะคิดว่าเปรตคือแต่พวกสูงๆนะฮะแบบว่าปากเท่าเข็มอันนี้ในไตรภูมิก็บอกเปรตมีหลายประเภทนะฮะเปรตประเภทนี้นะครับก็บอกว่ามีเปรตจำพวกหนึ่งร้ายหนักหนาหาน้ำจะกินบ่มิได้เลยสักยาดและเปรตนั้นอยากน้ำหนักหนาดังว่าใจจะขาดภาษาก็ง่ายดีเนาะคือไม่ได้ยากอะไรนะจึงแล่นไปข้างซ้ายข้างขวาไปหาน้ำกินนะจึงแลเห็นน้ำใสงามแก่ตาโอ้หิวน้ำมากเลยไปเห็นน้ำใสก็เลยไปกินกันจากไงฮะน้ำนั้นกลายเป็นไฟไหม้เขาต้องกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาเพื่อดับไฟจนกระทั่งเนี่ยหึงนานคือนานนะฮะอันนี้เป็นเปรตแต่พวกหนึ่งคือเปรตประเภทหิวนะฮะคือเปรตเนี่ยจะมีในไตรภูมิพระร่วงเนี่ยจะบอกว่าเปรตเนี่ยจะเป็นพวกที่อาจจะกึ่งฮะทำความดีครึ่งนึงทำความเลวครึ่งนึงไม่รู้จะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็เลยเป็นเปรตนะฮะเปรตเนี่ยจะมีครึ่งวันที่จะเนี่ยชีวิตจะไร้กาจะเร็วๆแบบจะไงล่ะทรมานเงี้ยฮะกับครึ่งวันจะเป็นแบบกึ่งเทพก็คือสุขสบาย
1: นี่เปรตเมื่อสักครู่ที่อาจารย์วสันต์เล่าเนี่ยนี้ปากเข้ารูเท่าเข็มไหม
0: น่าจะไม่ครับ
1: น่าจะไม่เนาะผมก็ว่าดูถ้าดูอย่างนี้จะไปกินน้ำได้นี่แสดงว่าไม่แล้ว
0: นะฮะเขาบอกปีเป็นหลายประเภทฮะที่ว่านะครับเปรตบางประเภทก็จะแบบคล้ายๆว่าอะไรล่ะตอนกลางวันเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่เสวยสุขเนี่ยก็จะแบบอยู่บนวิมานทิพย์แต่ตอนกลางคืนเนี่ยต้องกินเนื้อตัวเองกินก็มีนะเขาก็จะบรรยายว่าพวกเนี้ยเมื่อตอนสมัยมีชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนทำบุญแต่ฆ่าสัตว์ด้วยอย่างเงี้ยที่บอกฮะทำดีครึ่งหนึ่งทำชั่วครึ่งหนึ่งไม่รู้จะไปไหนเป็นเปรต
1: แต่คนทั่วไปคนในสังคมโดยทั่วไปเนี่ยจะนึกถึงพ่อเปรตปุ๊บจะไม่ค่อยได้รับความสุขเท่าไหร่ จะเป็นแบบมัน
0: สุขครึ่งร้ายครึ่ง
1: เปรตโดยส่วนใหญ่เปรตของเราจะนึกถึงแบบ
0: พวกในตรุ่มพวกรุ่งก็จะบอกหมดแล้วฮะว่าเปรตเนี่ยทำอะไรถึงได้เป็นเปรตประเภทนี้ทำอะไรตกนรกทำอะไรขึ้นสวรรค์นะครับสนุกดีนะภาษาก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ภาษาโบราณนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีบาลีสารกิจเยอะมากมายครับในศึกษาลองอ่านดูก็จะสนุกดีนะครับวรรณกรรมประเภทต่อมาวรรณกรรมคำสอนนะครับอันนี้ก็ชื่อบอกคำสอนก็สอนคนนะฮะให้รู้จักหน้าที่ของตนประพฤติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามเช่นสุภาษิตพระร่วงสุภาษิตสอนหญิงคงโลกนิจพาลีสอนน้องพวกนี้นะครับอันนี้ก็สุภาษิตสอนหญิงมาให้ฟังนะครับอันนี้ก็ ตัดมานะครับอันนี้พูดถึงเรื่องลักนวลสงวนตัวนะฮะเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นใหญ่พรากไปจากที่ยาจึงสุกปานหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปารมผู้หญิงถ้าดีเนี่ยไม่ต้องชิงสุกปานหามนะถึงเวลาอย่าก็มีคู่เองแหละปลอบใจให้ปลอบใจนะครับอย่าคิดเลยคู่เชยคงหาได้นะครับอุตส่าห์ทำรำไพ่เก็บประสมจะเกียจค้านการสตรีจงนิยมจะอุดมสิจนถ้าไม่มีคู่ก็ทำเงินหาเงินหาเงินไปนะถ้าไปเกียจค้านเดี๋ยวก็มีเงินใช้เอง
1: ดูเป็นคำสอนที่ดีนะแล้วจริงๆก็ผมก็คิดว่าคำสอนนี้ก็ยังไงน่าใช้ได้อยู่ในปัจจุบันอยู่
0: คือเป็นคำสอนเนี่ยคือบางคนมองว่าโบราณนะบางข้อโบราณจริงแหละแต่บางข้อมันปรับได้ปรับประยุกต์ได้จริง
1: ๆแต่อันนี้พอสอนแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยก็คือเจ้าตัวที่จะได้ประโยชน์นะ
0: ใช่ประโยชน์
1: ปฏิบัติตนเสร็จคนที่ได้ประโยชน์คือเจ้าตัวไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติเสร็จแล้วคนอื่นไปได้ประโยชน
2: ์นะใครทำใครได้นะครับ
1: ใช่
0: สิ่งสังคมก็ได้ประโยชน์ตามไปด้วยถ้าเกิดทุกคนเป็นคนดีอย่างนี้บทนะครับก็เลยมองว่าเป็นวันนี้ดาวจะลงสังคมนี้บอกว่าเมื่อกี้สอนหญิงสอนชายมีไหมมีแต่ไม่ได้ยกมานะครับสอนชายสอนเด็กสอนกษัตริย์สอนขุนนางสอนโอ้มีครบทุกประเภทเลยในวันดีไทยนะครับต่อมาวันดีกดีประเพณีพิธีกรรมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นงานประเภทที่นะประพันธ์ขึ้นในงานสำคัญสำคัญต่างๆนะครับเช่นองค์การแช่งน้ำคำฉันด้วยสังเวยกล่อมช้างกับเหี่ยเรือนะครับอันนี้มาดูองค์การแช่งน้ำเนาะองค์การแช่งน้ำเนี่ยก็จะพูดถึงใครก็ตามที่คิดคดทรยศต่อกษัตริย์นะครับก็เนี่ยโดนแช่งว่าเนี่ยจุงมาสูบเอาเขาผู้บ่อซื่อชื่อใครซื่อชื่อใครใจคดขบถเกียรติกายวัยกระทูฟัดฟัดอันนี้ก็ยากนิดนึงอะเนาะหมายถึงว่าก็ดูภาพแล้วกันว่าทรมานขนาดไหนนะหอกดิ้นด้าวเท้าถกเท้าถกหลกเท้าให้ไปมิทันตายไงระงมระงมยมพบาลลากไปไฟนรกปราบปิ้นดิ้นพลางโอ้โหทรมานมากเลยใครทรยศต่อกษัตริย์เนี่ยนะเขาวางเหนืออพีจีก็คืออเวจีนรกนะครับผู้บดีบซื่อนะชื่อใครใจคดกบฏต่อเจ้าผู้ผ่านเกล้าวิทยาสมเด็จพระรามาธิบดีคือถ้าใครที่คิดกบฏต่อกษัตริย์วิทยาเนี่ยแกตายไปแกโดนภาพนี้แน่นอนนะยมบาลฟะฉุดไปลงนรกเลยนะแล้วก็ทรมานมากนะครับก็เลยทำให้คนสมัยนี้เนี่ยอาจจะเกรงกลัวนะไม่กล้าที่จะก่อกบฏอะไรประมาณนี้นะครับวรรณกรรมบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเช่นพวกศิลาจารึกคงชาวพุทธสายญาตินะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะบันทึกเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับอย่างศิลาจารึกเนี่ยถ้านักประวัติศาสตร์อย่างที่เคยพูดไปในหน่วยตอนต้นๆนะครับว่าบางคนอาจจะนับถือว่ายังเป็นพ่อขุนรามอยู่เนี่ยแต่วิชาการบางคนก็จะมองว่าอาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่มองในสายแล้วว่าใช่ไปก่อนแล้วกันนะว่าก็บันทึกเหตุการณ์ถ้ามองว่าแต่งในสมัยพระขุนรามจริงเนี่ยก็บันทึกเหตุการณ์สมัยสุโขทัยเอาไว้นะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงนะอาชีพคนสมัยนั้นกฎหมายในสมัยนั้นชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีพิธีกรรมมีไหมการรู้จักศาสนาความเชื่อต่างๆเป็นยังไงนะก็ปรากฏอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับต่อมาวยีสวิดิเกติคุณอันนี้ก็เป็นการเล่าประวัติพระมหากษัตริย์นะครับเล่าวีรกรรมนะพระราชประวัติต่างๆนะอย่างเช่นโครงยวนพ่ายซึ่งเป็นการสวีดีสมเด็จพระพรหมไตรโลกนาถนะครับเลลิตเตลงพ่ายก็สวีดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าสรรเสริญพระนารายณ์นะครับอันนี้ที่บอกไว้ในรายการแรกว่าสมเด็จพระพรหมไตรโลกนาถเนี่ยมีคนชมมีคนกวีเนี่ยยกย่องว่าท่านเนี่ยเกิดจากเทพ11องค์มารวมกันนะครับอันนี้ก็ถ้าอ่านตามปัจจุบันก็จะบอกว่าพรมพิษปรเมศเจ้าจอมเมรุมาตรแท้นะครับยมเมธมารุตอ่อนอาจม้าพดุลแค่นี้กุเพนทราศูนย์เสพเรืองระวีวอนจ้าจำจันเกิดจากใครบ้างครับมีพระพรหมพระวิษณุพระปรเมศคือพระอิศวรจอมเมรุมาตรกับพระอินทร์นะมีพระยมพระมารุตนะพระพิรุณคณิคือพระอัคคณิคือพระเพลิงนะกุเทนพาคือเท้ากุเวนนะศูนย์เสพแล้วก็ระวีวอนก็พระอาทิตย์พระจันทร์รวมกัน11องค์มาเป็นท่านนะครับแล้วก็เนี่ยพูดว่าเอกาทศเทพสร้างองค์มารือเป็นพระศรีสันเพชรที่อ้างนะครับพระเศรษฐีดำรงรักเลี้ยงโลกไส้แห่ทุกเทพทุกทางไหว้ช่วยใช้ท่านเนี่ยเกิดจากเทพ11องค์รวมกันจะเป็นที่เคารพมากอันนี้ก็เป็นความเข้มข้นของเทวราชาในสมัยยุคนะครับที่บรรยายไว้ที่ผมบรรยายไว้หน่วย3แหละว่าอู้สมัยนั้นนี่ในวิชาตอนต้นนี่ความเป็นกษัตริย์ที่เป็นเทวราชาเนี่ยเข้มมากนะซึ่งสะท้อนผ่านทางวรรณกรรมหลายๆเรื่องนะครับวรรณกรรมประเภทที่3วรรณกรรมแนวจะลงใจนะครับประเภทต่อมาคือวรรณกรรมแนวจะลงใจนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกนิทานร้อยกรองนะเน้นความสุขสนานนะเพลิดเพลินนะแต่ในขณะเดียวกันพวกนี้เนี่ยก็จะมีคติสอนใจด้วยนะครับเช่นฤทธิ์พระลอ เสือโคคำฉันกับพระชัยสุริยาขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณีนะครับถามว่าพระลอเนี่ยนอกจากความสนุกสนานแล้วนะครับได้รู้ว่าโอ้ชีวิตเรื่องราวก็เป็นความรักเนาะระหว่างเจ้าชายหนุ่มกับเจ้าหญิงสาวสองเมืองเจ้าหญิงสาวอีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องแบบว่าอะไรล่ะไปพบรักกันแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องตายจากกันเพราะว่าศัตรูเป็นเมืองสองเมืองเนี่ยเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูกันการให้รูเมอร์จูเลียตนะครับเป็นเวอร์ชันของไทยนะครับก็สอนอะไรบ้างนะสอนหลายเรื่องเลยว่าเนี่ยความรักที่ไม่สมควรใช่ไหมที่แบบว่าไม่ผ่านพ่อแม่คือลักลอบได้กันเนี่ยก็นำมาซึ่งความตายก็ได้นะหรือพระลอเนี่ยเป็นกษัตริย์แต่ทิ้งเมืองตัวเองไปเพื่อไปเสวยสุขกับอีกเมืองนึงเนี่ยบทลงโทษคือเขาต้องตายอะไรเงี้ยนะก็สอนคนได้เสือโคมฉันเนี่ยก็สอนเรื่องผู้นำครับผู้นำที่ดีผู้นำที่ไม่ดีเป็นอย่างไรนะสะท้อนผ่านทางเท้าสันดุราษเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์แก่ที่อยากหนุ่มเนาะเกรโดนเสือเนี่ยโดนหนวิชัยถีบตกกองเพลิงตายแล้วหนวิชัยก็เลยตั้งให้คาวีเป็นกษัตริย์แทนว่าเนี่ยกษัตริย์เป็นหนุ่มแล้วนะชื่อคาวีแทนนะคาวีได้ปกครองเมืองเลยอย่างเงี้ยนั้นกษัตริย์ก็อย่าหลงไหลกับพวกเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงมากประมาณนี้นะครับกับพระชัยสุริยาก็สอนเรื่องกษัตริย์ที่ดีว่าถ้าบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยถ้าเหมือนว่ากษัตริย์ไม่อยู่ในทศพิธธรรมเนี่ยบ้านเมืองก็จะวุ่นวายนะครับอย่างเรื่องพระชัยสุริยาเนี่ยพระชัยสุริยาเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์นะก็คือแบบขุนนางแตกแยกขุนนางคอร์รัปชันเยอะนะเทวดาก็เลยเสกน้ำท่วมเมืองซะเลยเป็นต้นนะครับก็คือสนุกด้วยสอนด้วยที่อาจารย์เจตก็ว่าแหละว่าพวกนี้มันก็เป็นแบบเป็นหนึ่งในพวกนิยายที่จริงๆแล้วก็ให้คติสอนใจไปด้วยคุณเจ้าคุณแผนนี่ชัดเจนเลยนะต่อให้รวยแค่ไหนนะแต่คุณมาที่หลังเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมขุนช้างเนี่ยคือไงล่ะเงี้ยเป็นตัวละครประปักนั่นน่ะแม้จะรักเนี่ยก็ตามแต่เขาแต่งงานแล้วอ่ะตัวเองก็ได้แต่ก็หวังใช่ไหมแม้ว่าวันหนึ่งจะได้วันทองมาคู่ครองก็เถอะแต่เขาก็ยังรักแฟนเก่าเขามากกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นสนใจได้นะหลายๆเรื่องนะครับบทละครนะครับเดี๋ยวรายการบทที่10นะอาจารย์เจษดาคงจะบรรยายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการใช้วรรคีบทละครเนี่ยในการไปประกอบการแสดงนะครับแต่วรรคีบทละครเนี่ยจริงๆอ่านเอาเรื่องก็ได้ไม่ต้องไปดูการแสดงอย่างเดียวหรอกนะครับอย่างเช่นรามเกียรติ์อีเหนาอุณรุตดาหลังพวกนี้นะก็คือถ้าไม่สะดวกไปดูเป็นละครเนี่ยอ่านเอาก็ได้นะรามเกียรติ์นี่สนุกนะก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครเยอะดีนะฮะอีเหนานี่ก็ให้พวกความแบบบันเทิงได้แม้เนื้อเรื่องจะไม่ไปไหนฮะพวกนี้แต่ว่าเราก็จะได้รู้สภาพสังคมอ่ะรู้ความคิดความเชื่อต่างๆคนสมัยนั้นได้นะครับบทละครนอกอย่างเช่นไกรทองชัยเชษฐ์สังทองมณีพิชัยคาวีสังจินชัยเงาะป่าเหล่านี้ก็เป็นการดีที่จริงๆใช้ในการแสดงแต่ว่ามาอ่านก็ได้นะครับอ่านตัวบทก็จะได้อีกรสหนึ่งนะครับวรรณกรรมนิราศนะครับเป็นวรรณกรรมประเภทที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ประพันธ์ที่มีต่อนางเป็นที่รักที่พัดพากจากไปนะครับในสมัยก่อนเนาะเวลาไปราชการต่างเมืองไม่สะดวกสบายปัจจุบันนะครับไปเชียงใหม่สมัยนี้นั่งเครื่องบินไปชั่วโมงเดียวก็ถึงเนาะสมัยก่อนนี่โอ้โหนะกรมดำรงกรมพิจารณาดำรงราชานุภาพเนี่ยได้บรรยายว่าสมัยก่อนไปตรวจราชการเชียงใหม่เนี่ยต้องนั่งเรือทวนน้ำไปนครสวรรค์ต้องขี่ช้างจากนครสวรรค์ขึ้นเชียงใหม่เดินทางเดือนหนึ่งถึงจะถึงเงี้ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยโจรป่าก็เยอะสัตว์ร้ายก็เยอะนะครับก็วีเนี่ยก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะได้กลับมาหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องเขียนนิราศเนี่ยแสดงความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหวยหาภรรยาเป็นที่รักเนาะแล้วเผื่อสมมติตัวเองเกิดต้องไปเสียชีวิตไปในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะส่งนิราศเนี่ยมาให้ภรรยาตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงว่าจริงคิดถึงอยู่นะอะไรก็ได้นะครับนิราศเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับนิราศที่มีการเดินทางจริงนะนิราศที่ไม่มีการเดินทางและนิราศสมมุตินะครับนิราศที่มีการเดินทางจริงเช่นโครงกำสวนนะฮะในสมัยอยุธยาตอนต้นโครงกำสวนเนี่ยสมัยก่อนเรียกว่ากำสวนสีปราดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีนักวิจัยหลายคนเนี่ยบอกแล้วว่าสีปราดไม่น่าจะเป็นแต่งบทประพันธ์นี้ขึ้นมานะครับพระสีที่เรียกเนี่ยสีที่เขาเรียกเนี่ยว่าเป็นสีปราดสีปราดจริงแล้วสีมันคือตัวนางยึกนางสีนะครับก็เลยมองว่าเป็นสีจุฬาลักษณ์อะไรก็ว่าไปนะครับก็เลยมองว่าโครงกำสวนเนี่ยไม่ใช่ของสีปราดแต่งหรอกนะครับก็มีการวิเคราะห์ว่าโครงกำสวนเนี่ยก็มีผู้แต่งเนี่ยบอกว่ามีผู้วิจัยเนี่ยนักวรรณคดีเนี่ยวิจัยว่าน่าจะแต่งเมื่อตอนที่พระมหากษัตริย์หรือองค์ชายองค์ใดองค์หนึ่งในสมัยยุทธยาเนี่ยนะครับเดินทางไปชุมพรนะครับแล้วก็แต่เรื่องเนี่ยมันจบแค่ว่าเดินเรือจากยุทธยาไปถึงแถวชลบุรีในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีลมพัดลมทะเลเนี่ยพัดไ แล้วก็จบแค่นั้นนะครับก็เลยมองว่าก็น่าจะอาศัยลมทะเลที่เป็นลมหนาวเนี่ยไปพัดไปทางฝั่งภาคใต้แล้วจับช้างกันประมาณนี้นะครับเรื่องสุนทรภู่ครับทุกเรื่องสุนทรภู่ก็จะระบุจุดหมายปลายทางไว้ในนิราศของตัวเองเรียกเมืองแกลงนิราศพระบาท

0: อาจนิราศภูเขาทองนิราศพระเจ้าฟ้านะครับนิราศเมืองเพชรนิราศสุพรรณนะก็เป็นการเดินทางจริงของสุวรรณภูมินะครับนิราศที่มีการเดินทางเช่นทวารทศมาศนิราศเดือนนะครับพวกนี้ก็จะใช้เวลานะเคลื่อนที่แทนนะฮะเหมือนกวีนั่งอยู่แล้วก็ย้อนไปว่า1ปีที่ผ่านมานะเราเนี่ยได้อยู่กับแฟนเราได้ทำอะไรบ้างได้ทำบุญร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมุติก็จะเป็นนิราศที่กวีเนี่ยสมมุติตัวเองว่าเป็นตัวละครนั้นๆ นะครับส่งพัดพรากจากคู่รักเหมือนกันสิราศีดาเนี่ยคือเป็นการที่พระรามเนี่ยนิราศจากสีดาคือกลับมาแล้วอ้าวโดนทศกัณฐ์รักไปแล้วเนี่ยทำไงดีก็โศกเศร้าเสียใจนะครับและอีเหนาก็เหมือนกันเนี่ยอีเหนาก็เป็นการบรรยากาศรู้สึกของอีเหนาที่ตื่นมาพบว่าบุษบาถูกลมหอบไปแล้วตื่นมาแล้วอ้าวเมื่อคืนนี้นอนด้วยกันอยู่เลยหายไปไหนแล้วเนี่ยก็บรรยายความเศร้าตัวออกมานะในเชิงของโหยหานะครับนางเป็นที่รักนี่ถ้ามีพัฒนาการครับจากอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวไปสู่การแสดงทัศนะของกวีเส้นสุวรรณพูดเนี่ยชัดเจนมากนะฮะมาผ่านบางพูดนะประพันธ์เนี่ยแถวมสทเนี่ยนะฮะก็ถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักถ้อยอร่อยจิตอย่างเงี้ยนะครับแมนผู้ชั่วตัวใจทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ที่พูดจานะก็เป็นการสมัยก่อนจะบอกว่าถึงบางพูดอะไรล่ะต้นพุทธก็สวยจังอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ละสมัยดีสุวรรณภูดกำลังอินสมัยนั้นเพิ่งลาออกจากราชการมายังอินอยู่ว่าถึงบางพูดดีเป็นศีรษะนะเนี่ยถ้าตัวเองเนี่ยพูดไม่ค่อยดีนะตัวเองเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะครับไปถึงบางธรณีแถวเมืองนนท์เนี่ยก็บอกอุ้ยบางธรณียิ่งทวีโศกเลยเนี่ยอะไรล่ะพระสุธาน่ะนั่นเป็นแผ่นพื้นเนี่ยแต่ตัวเองไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยเชื่อมโยงกับตัวเองตลอดอย่างเงี้ยนะครับสุวรรณภูดแต่หลังไปเนี่ยสุวรรณภูดก็จะไงล่ะนิราศภูเขาทองท่านเนี่ยเป็นอะไรที่เข้มข้นทางอารมณ์สุดละแต่สมัยหลังๆมันทำใจได้ก็จะไม่ค่อยห่วยหาเท่าไหร่นะครับหรือพบบันทึกสิ่งที่พบเห็นระหว่างทางเช่นลอนดอนเนี่ยนะครับตัวกวีขมำราโชไทยเนี่ยไปที่ลอนดอนนะฮะสมัยกันที่4ก็เลยบันทึกสิ่งที่เห็นในลอนดอนมาเขียนมาให้รัชกาลที่4ทรงอ่านนะฮะก็จะเห็นว่ามีรถไฟซึ่งสมัยไม่เรียกรถไฟก็มีรถที่วิ่งด้วยแบบว่าอะไรวะเป็นแบบรถที่วิ่งเร็วมากเลยไม่ต้องเทียมม้าเทียมช้างนะกับเร็วมากเลยนะซึ่งสมัยหลังๆเรียกว่ารถไฟเงี้ยนะครับ
1: แต่อันนี้เขียนเป็นร้อยแก้วน
0: ะแล้วลอนดอนเป็นร้อยกรองก็มีครับแล้วก็มีเป็นร้อยแก้วร้อยแก้วเป็นจดหมายเหตุราชทูตไทยเป็นลอนดอนคือเขียน2เวอร์ชันมานะครับคือหมอบราชเลยว่างจัดเนาะแล้วก็เปลี่ยนติดคงใช้เวลาหลายเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยนะก็เลยเขียนมา2เวอร์ชันเลยนะครับการศึกษานี้ได้ก็มีประโยชน์นะครับทั้งวรรณศิลป์ศึกษาโลกทัศน์ศึกษาสังคมไทยในอดีตต่างๆนะสมัยก่อนเดินทางเรืออะไรเงี้ยนะจะพบเห็นอะไรบ้างระหว่างทางต่อมาวรรณกรรมปัจจุบันนะครับประเภทแรกที่ควรรู้จักนะครับก็คือเรื่องของวรรณคดีประเภทบันเทิงคดีนะครับบันเทิงคดีเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่เน้นนะครับความเพลิดเพลินให้กับผู้อ่านนะเช่นในวิทยาเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์สมัยใหม่นะครับวรรณกรรมปัจจุบันเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเริ่มมาสมัยกันที่5นั่นแหละนะครับเป็นอิทธิพลที่พวกตะวันตกเนี่ยเอามาเผยแพร่นะครับคือตะวันตกในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพวกนิยมความสมจริงนะฮะแล้วก็ให้รู้สึกว่าวรรณคดีไทยเนี่ยดูเพ้อๆดูแบบยักษ์มารอะไรเงี้ยนะดูแล้วแบบเทวาเทพอะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นแบบจักรๆวงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเริ่มที่กวีสมัยนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะเขียนงานที่เป็นสมจริงมากขึ้นนะเป็นสัจจนิยมมากขึ้นก็เลยมีพวกเนี่ยนิยายเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์สมัยใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยที่เขามองว่าน่าจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกหรือไม่เรื่องแรกหรือเปล่านะครับอย่างที่ประวัติเนี่ยจะมีว่าสนุกนึกอาจจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกแต่คนสมัยหลังก็บอกว่าสนุกนึกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นนิยายนะครับเพราะว่าคือแต่งมาตอนเดียวโดนแบนเลยนะไปเขียนทำนองว่าพระเนี่ยที่วัดบวรเนี่ยคุยกันว่าจะสึกแล้วไปไหน
1: ครับ
0: พระสังฆราชสมัยนั้นก็เลยบอกว่าพระสงฆ์วัดบวรไม่เคยพูดเรื่องสึกกันผิดอาบัติสงฆ์ก็เลยมีการประท้วงสังฆราชสมัยนั้นท่านก็ประท้วงว่าไม่ให้เขียนต่อไปแล้วเขียนเงี้ยคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องจริงแทนที่เป็นนิยายนะก็เลยเขียนตอนเดียวแล้วก็เลิกเขียนไปเลยนะสนุกนึกก็เลยไม่ใช่เป็นเรื่องสั้นนะครับก็เลยมีหลายเรื่องเลยคนจับปลาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้เหมือนจะนิ่งแล้วว่าเป็นเรื่องในจิตและในใจสนทนากันนะครับส่วนนิยายเนี่ยก็เป็นเรื่องแต่งขนาดยาวนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยที่เป็นเรื่องแปลคือเรื่องความพยาบาทนะครับเขียนโดยแม่วันนะแต่ว่าหลังๆมาก็บอกว่าความพยาบาทเนี่ยเป็นเรื่องแปลซะมากกว่าที่เป็นคนไทยคิดพล็อตทั้งหมดนะครับก็เลยไปยกให้เป็นความไม่พยาบาทแทนของคู่เหลี่ยมดงวิราชปริวัติแทนอย่างเงี้ยนะครับสุกวินิพนธ์เนี่ยก็สมัยใหม่เนี่ยจะยกให้ครูเทพนะครับหรือเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยเป็นบิดาอย่างพวกนี้เลยนะฮะเพราะครูเทพเนี่ยท่านก็จะเขียนคือบทร้อยกล้องสมัยก่อนจะเขียนยาว 18สมุดไทยอะไรเงี้ยยาวเหยียดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ากวีเพื่อนสมัยใหม่จะเขียนสั้นๆสื่ออารมณ์อาจจะเขียนหน้าเดียวจบเลยนะเพื่อสะท้อนให้เห็นความคิดต่างๆของกวีนะว่าต้องการให้สังคมเป็นยังไง
1: เนื้อหามีส่วนในการแบ่งไหมอาจารย์ประสานระหว่างกวีนิพนธ์สมัยใหม่กับ
0: สมัยเก่าใช่ไหมครับ
1: สมัยเก่า
0: สมัยใหม่ก็จะที่ว่าเนี่ยครับจะมีความสมจริงมากขึ้นจะเป็นแบบว่าไม่เน้นความเพลิดเพลินนะครับจะเน้นแบบสะท้อนภาพสังคมสะท้อนคติความคิดของกวีนะครับหรืออาจจะมีขนาดที่สั้นลงนะครับจะเห็นได้ง่ายอย่างบทอสิรวาทในปัจจุบันเนี้ยตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี้ยตามวันสำคัญต่างๆเนี้ยก็จะเขียนไม่เกินหน้าหรอกครับแค่นิดเดียวเนี้ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยอู้ยกับยอพระเกียรติเขียนที่เป็นเล่มอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นทีนี้ก็จะมีพวกชื่อนะครับของคนแต่งกวีคนแต่งเรื่องสั้นในวรรณยายในเอกสารการสอนนะครับนักศึกษาก็ลองไปทบทวนละกันเนาะมาลัยชูพินิจศรีบุรพาดอกไม้สดอะไรพวกเนี้ยนะครับว่าเขียนเรื่องอะไรบ้างเนาะมนัสจันยงอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ลองไปดูเนาะต่อมานะครับปรณกรรมประเภทสุดท้ายนะครับก็คือพวกสารคดีและสื่อมวลชนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันเพิ่งจะได้มาสมัยปัจจุบันนี่แหละนะสารคดีก็เป็นงานเขียนที่เน้นสาระความรู้มากกว่าความเพลิดเพลินนะฮะก็แต่ก่อนเราอาจจะมีตำรานะซึ่งตำราเนี่ยเน้นทางวิชาการไปเลยนะแต่สารคดีเนี่ยก็จะเป็นงานเขียนประเภทที่ไม่ได้หนักเท่าตำรานะแต่ก็ไม่ได้ว่าโอ้บันเทิงเพลิดเพลินไปเป็นการเขียนเรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่แบบย่อยง่ายดิบนะครับอย่างเช่นพวกสารคดีท่องเที่ยวเนาะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยสมัยประเทศเนี่ยท่านก็เขียนสารคดีนะท่านพระราชินิพนธ์นะสารคดีท่องเที่ยวเนี่ยเยอะเหมือนกันไปเมืองจีนก็เขียนไปเมืองลาวก็เขียนนะไปที่ไหนท่านก็เขียนกลับมาพวกเนี้ยก็เป็นสารคดีท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งนะครับสารคดีเชฟประวัติครับก็เป็นการบอกเล่าชีวิตของคนนะซึ่งพวกเนี้ยเป็นพวกจากฝรั่งชัดๆเลยเนาะซึ่งพวกเขียนชีวประวัติของตัวเองเล่าเรื่องตัวเองออกมานะครับแล้วก็สารคดีให้ความรู้ต่างๆนะครับส่วนสื่อมวลชนนะครับที่สำคัญนะครับพวกหนังสือพิมพ์ต่างๆเช่นเรื่องบางกอกรีคอร์เดอร์นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ถือว่าเป็นฉบับแรกแต่ไม่ใช่ภาษาไทยเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนพิมพ์ไทยฉบับแรกเนี่ยคือราชยานุเบกษานะครับซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาโดยรวมนะครับของหน่วย9นะครับหน่วย9เนี่ยอาจจะมีเรื่องของชื่อวรรณกรรมเยอะหน่อยนะครับนักศึกษาก็จำชื่อวรรณกรรมจำชื่อผู้แต่งแล้วก็เนื้อหาคร่าวๆดูนะครับก็จะประโยชน์มากขึ้นครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

5กันยายนพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกยาวัว
0: ประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนวีงอกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากกลางบริเวณพิธีเวลา10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
2: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะลุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
0: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสนาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในจันแทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศรวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพระท่านนางโรซาริโอมูริโอซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงพระท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคนหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 น.ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้แทนนักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระเจ้าพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนจำนวน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายทันทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบโดยรางวัลราชมงคลสรรเสริญมีสัญลักษณ์สำคัญเป็นผ่านพุ่มพนมมาลาจำลองมอบให้แก่ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตร

นิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยรัชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 9,993 ดอกจากกระดาษฟางข้าวสะท้อนแนวคิดการนำฟางข้าวในแผ่นดินพ่อกลับมาสร้างคุณค่าเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยองค์การนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธย3ชนิดได้แก่ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์สื่อถึงความรักความงดงามและความจงรักภักดีดอกกล้วยไม้แคทธิยาควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามและพระราชจริยวัตรอันงดงามดอกดอนหญ้าควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเมตตาความเสียสละและความห่วงใยที่แผ่ไพศาลเพื่อน้อมถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุดิบรารังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปสมเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามณวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับและสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายอัจฉนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายอัจฉนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอ

เป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างวันนี้นะทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่46จำนวน 9,323 เล่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆสำหรับใช้ในการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนฤพุทธองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในการนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ประกระทรวงมหาดไทยนางสาวรัตนาแสงบัวเผื่อนที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวนริศราชูราศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจบริเวณชายแดนเข้ารับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่46มีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทคกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวแม่ฟ้าจรัมพรพร้อมคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์พร้อมคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราช

วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีขิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด CH7HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปลาดิจิตอลจำกัดและบริษัท Source Code จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุเยาวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทพา409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะสรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้านหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและหลักสูตรบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสมเด็จพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569ประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง
30นาทีถึง12นาฬิกาส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวัง

และวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

น้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้บำเรอเป็นสำหรับบริบัติลูกค้านะครับบำเรอนี่เป็นภาษาโบราณนิดนึงนะครับตัวอย่างสถานที่ขายอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นซึ่งมีหญิงบำเรอแต่ไม่มีการเต้นรำนะอาทิภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอนั่งร่วมโต๊ะบริบัติลูกค้าหรือโรงน้ำชาที่มีเตียงพักผ่อนหลับนอนและมีบริการนวดให้แก่ลูกค้าอันนี้คือสถานบริการประเภทที่2นะครับสำหรับสถานบริการประเภทที่3ก็คือสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าตัวอย่างนะครับเช่นสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการนวดแก่ลูกค้ารวมตลอดถึงร้านตัดผมหรือดัดผมซึ่งมีห้องนวดแก่ลูกค้าด้วยนะครับแต่จะไม่รวมถึงสถานที่ดังต่อไปนี้ครับสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเช่นสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดอันนี้จะไม่เป็นสถานบริการนะครับแล้วก็ที่ไม่เป็นสถานบริการอีกก็คือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเช่นสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการสปานะครับที่บริการด้วยการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบำบัดด้วยน้ำและการนวดร่างกายเป็นหลักประกอบกับบริการอื่นตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดหรือสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงามนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับต่อไปเป็นความหมายของสถานบริการประเภทที่4คือสถานที่ที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการโดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ครับ 1. มีดนตรีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้นักร้องนักแสดงหรือพนักงานอื่นนั่งกับลูกค้าได้ 2. มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้าโดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้าหรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้านะครับ3มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นหรือจัดให้มีการแสดงเต้นเช่นการเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม4มีลักษณะของสถานที่การจัดแสงหรือเสียงหรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับร้านคอฟฟี่ช็อปร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่มโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอย่างอื่นเพื่อการบันเทิงนะครับสถานบริการประเภทที่5ครับก็คือสถานที่ที่มีอาหารมีสุราหรือเครื่องดื่มจำหน่ายอย่างอื่นโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลัง24นาฬิกานะครับและ6สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับทั้งหมดที่อาจารย์พูดมานั้นเป็นความหมายของสถานบริการนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจัดตั้งสถานบริการครับกฎหมายได้กำหนดไว้นะครับว่าบุคคลใดเนี่ยจะจัดตั้งสถานบริการไม่ได้เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการครับผู้ที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นถ้าในกรุงเทพมหานครก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับถ้าในจังหวัดอื่นนะก็คือต่างจังหวัดนั่นเองนะครับก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการนะครับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตนะครับผู้ที่จะขออนุญาตตั้งสถานบริการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับดังต่อไปนี้นะครับประเภทแรกในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาตในการตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับบุคคลธรรมดาดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติคืออายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ครับไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงนะครับไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิงนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามกหรือตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการค้าประเวณีนะครับ
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับบุคคลธรรมดานะที่เป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบริษัทจำกัดนะจะขอตั้งสถานบริการเนี่ยกรรมการของบริษัทนะครับจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยนะครับในการยื่นคำขอตั้งสถานบริการนั้นนะครับถ้าในกรุงเทพมหานครนะครับผู้ขอจะต้องยื่นต่อผู้กำกับการหรือรองผู้กำกับการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดนะก็คือในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการนั้นจะต้องยื่นต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับและในการพิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานบริการดังกล่าวนี้ผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับตามที่ได้กล่าวไปแล้วถ้าในจังหวัดอื่นนะครับก็คือในต่างจังหวัดผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเช่นกันครับการขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการทำได้ไหมนะครับนักศึกษาครับในเรื่องนี้นะครับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนั้นเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัวของผู้รับอนุญาตนะครับไม่อาจที่จะขออนุญาตแทนกันได้และไม่อาจโอนแก่กันได้นะครับเมื่อผู้ใดได้รับใบอนุญาตมาแล้วหากมีการซื้อขายใบอนุญาตให้ใบอนุญาตกันหรือแลกเปลี่ยนใบอนุญาตแก่กันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการโอนใบอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตให้แก่กันนะครับดังนั้นถ้ามีการซื้อขายใบอนุญาตกันนะซื้อขายกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับสัญญาซื้อขายนั้นจะตกเป็นโมฆะครับเพราะถือว่ามีวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะครับอาคารหรือสถานบริการเนี่ยนะครับต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับเพราะกฎหมายได้กำหนดลักษณะของอาคารหรือสถานที่ตั้งสถานบริการเอาไว้นะครับว่าต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดนะสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนานะครับศาสนาต่างๆเนี่ยนะครับไม่อยู่ใกล้โรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนสโมสรเยาวชนหรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักในขณะที่เห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ต้องไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัยอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสถานที่ดังกล่าวต้องมีทางถ่ายเทอากาศสะดวกด้วยนะครับตอนที่ 9.2 เรื่องใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการครับนักศึกษาในเรื่องของใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนี้นั้นนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือว่าใบอนุญาตมีอายุอย่างมากเพียงปีเดียวครับและใบอนุญาตเนี่ยจะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นใบอนุญาตออกในปี2564นะครับสมมุติว่าออกเดือนนี้นะฮะอย่างนี้ใบอนุญาตที่ออกมาเนี่ยจะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสามารถต่อใบอนุญาตได้นะครับในการต่อใบอนุญาตครับผู้รับอนุญาตนั้นจะต้องยื่นคำขอก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุด้วยนะครับและเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วนะครับสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ครับจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เขาจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นนะครับนั้นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการพ.ศ. 2549นะครับการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตครับยื่นที่ไหนครับ

ในกรุงเทพมหานครนะครับให้ยื่นคำขอต่อผู้กำกับการหรือรองผู้กำกับการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นครับถ้าในต่างจังหวัดนะครับนะก็คือจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับทีนี้เรามาดูเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่กับยาเสพติดในสถานบริการนั้นนะครับ4ดำเนินกิจการสถานบริการโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการหรือฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีกรณีที่ไม่มีการต่อใบอนุญาตให้หรือมีการสั่งพักนะครับใบอนุญาตนะครับผู้ขอเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์อุทธรณ์การไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตได้นะครับอุทธรณ์ได้ครับในกรุงเทพมหานครนะครับก็ให้อุทธรณ์ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับถ้าในต่างจังหวัดก็ให้อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับการอุทธรณ์จะต้องกระทำภายใน30วันนับแต่วันได้รับหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งการไม่ต่อใบอนุญาตให้ด้วยนะครับนั้นต้องระวังนะครับอย่าให้เกิน30วันนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่2/2558นะครับอันนี้มีคำสั่งหัวหน้ารักษาคณะความสงบแห่งชาติที่22/2558ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนใบอนุญาตเอาไว้นะครับมีดังต่อไปนี้ครับคือ1ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการนะครับ2ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์3เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่มีกฎหมายบัญญัติ 4. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 5. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธวัตถุระเบิดหรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตนนะครับนั้นในคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับที่22/2558นี้นะครับได้กำหนดไว้เลยว่าถ้ามีการฝ่าฝืนนะครับให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดนะครับและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา5ปีครับหากอยู่ในระหว่างการขอต่อใบอนุญาตนะครับถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งมิให้ต่อใบมิให้ต่ออายุใบอนุญาตนะครับและมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาถึง5ปีแล้วในคำสั่งคสช.ดังกล่าวนะครับก็ระบุไว้ด้วยว่าคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งปิดสถานบริการหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นให้เป็นที่สุดครับตอนที่ 9.3 เป็นเรื่องหน้าที่และความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนะครับนักศึกษาครับในเรื่องนี้นะครับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับ 1.ต้องไม่ย้ายนะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อเติมสถานบริการเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ซะก่อนนะครับ 2. ต้องจัดทำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการนั้นด้วยนะครับและ 3. ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้นะครับกฎหมายห้ามนะครับ 1. ห้ามรับผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรือสถานบริการระหว่างเวลาทำการนะครับห้ามจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้นะครับประการที่4ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ5นะครับห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการนะครับ6ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการเว้นเสียแต่ว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องยอมให้เขาเข้าไป7ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการและต้องตรวจเอกสารราชการที่มี

ภาพถ่ายและอายุของบุคคลนะซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการนั้นด้วยนะครับประการที่8เนี่ยนะครับต้องให้ความสะดวกแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าไปตรวจภายในสถานบริการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509หรือกฎกระทรวงซึ่งโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับความรับผิดประการที่2คือไม่ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในกรณีที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายนะครับหรือชำรุดในสาระสำคัญภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุดซึ่งอันนี้มีโทษแต่เป็นโทษปรับครับก็คือปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับความรับผิดประการที่3นะครับเป็นเรื่องไม่จัดทำประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการนั้นหรือไม่จัดทำประวัติของพนักงานใหม่ในกรณีบัตรประวัติซึ่งเก็บรักษาไว้ณสถานบริการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญภายใน7วันนับแต่วันที่บัตรนั้นสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญอันนี้ต้องระวังโทษปรับนะปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับความรับผิดประการที่4นะครับคือไปรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการอันนี้ต้องโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันนะครับความรับผิดประการที่5ก็คือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันครับความรับผิดประการที่6ก็คือจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้อันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับประการที่7ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการดังกล่าวอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับและประการที่8ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทอีกเช่นกันนะครับประการที่9ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาเปิดปิดสถานบริการนะครับหรือจัดนะสถานที่ภายในภายนอกของสถานบริการนะครับหรือการใช้โคมไฟหรือการให้พนักงานติดหมายเลขประจำตัวในสถานบริการอันนี้คือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎกระทรวงอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันครับประการที่10ครับย้ายแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ก่อนอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับประการที่11ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยนะครับให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการหรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับ12ไม่ตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุของบุคคลผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการหรือไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยพลันนะโดยพลันก็คือทันทีที่ทำได้นะครับในกรณีที่ผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการนั้นไม่ยินยอมให้ตรวจเอกสารราชการหรือไม่มีเอกสารราชการและเข้าไปในสถานบริการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทครับประการที่13ไม่ควบคุมการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารหรือจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงที่เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารอันนี้มีโทษจำคุกด้วยครับนักศึกษาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งนะครับตอนที่ 9.4 ครับนักศึกษาครับเรื่องการจัดให้มีการแสดงเพื่อบันเทิงการห้ามนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการและการเข้าตรวจของเจ้าพนักงานนะครับอันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของหน่วยที่9นะครับในเรื่องของการจัดให้มีการแสดงเพื่อบันเทิงเนี่ยนะครับกฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าผู้รับอนุญาต

ให้ตั้งสถานบริการประเภทสถานเต้นรำรำวงหรือรองแงงนะครับเป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการจะจัดให้มีสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นเพื่อการบันเทิงด้วยก็ได้อันนี้ทำได้นะครับในการจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงนั้นนะครับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจะต้องมีหน้าที่นะครับนักศึกษานั่นก็คือว่าจะต้องมีหน้าที่ควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารนะครับและห้ามนะครับไม่ให้มีสัตว์ร้ายเข้าร่วมการแสดงในสภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชมนะครับนะอย่างเช่นเอางูเอาเสืออะไรเข้าไปแสดงเนี่ยอันนี้ต้องห้ามนะครับในเรื่องของการห้ามนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการนะครับดูนะครับว่ากฎหมายได้ห้ามในประการใดหรือลักษณะใดไปบ้างนะครับในเรื่องนี้กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการนะครับเว้นแต่ว่าบุคคลคนนั้นเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบต้องอยู่ในเครื่องแบบนะครับและนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับประการที่2ก็คือว่าผู้ใดที่นำอาวุธเข้าไปในสถานบริการโดยฝ่าฝืนดังกล่าวเนี่ยนะครับจะต้องระวังโทษซึ่งมีโทษจำแล้วก็โทษปรับด้วยนะครับกล่าวคือว่าจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับประการที่3ครับในกรณีที่อาวุธดังกล่าวนั้นนะอาวุธที่เอาเข้าไปในสถานบริการนั้นนะครับโดยที่ไม่มีอำนาจเอาเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นอาวุธปืนนั้นถ้าเป็นอาวุธปืนเนี่ยผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประการที่4ถ้าหากอาวุธที่เอาเข้าไปนั้นเป็นวัตถุระเบิดหรือเป็นอาวุธสงครามครับนักศึกษาอย่างนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนนั้นจะต้องระวังโทษหนักขึ้นครับนั่นคือว่าจะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปีหรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 400,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็จะเป็นดุลพินิจของศาลนะครับว่าศาลท่านจะตัดสินให้รับผิดอย่างไรนะครับเพราะกฎหมายให้จะจำคุกอย่างเดียวก็ได้หรือจะปรับอย่างเดียวก็ได้หรือจะทั้งจำทั้งปรับด้วยก็ได้ก็เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษานะครับในการที่จะพิพากษาคดีในเรื่องของการเข้าตรวจของเจ้าพนักงานครับนักศึกษาในการตรวจซึ่งเราก็เห็นตามข่าวอยู่เรื่อยนะครับว่าจะมีการบุกเข้าไปตรวจสถานบริการนะโดยเจ้าพนักงานเรามาดูว่ากฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ยังไงบ้างนะครับในเรื่องนี้นะครับเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อนะครับหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ.2509เนี่ยนะครับหรือมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ.2509ในสถานบริการแห่งใดก็ตามเนี่ยนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีวินัยความอาญานะครับอันนี้นักศึกษาก็จะศึกษาในหน่วยอื่นนะครับก็จะรู้ว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีวินัยความอาญานี้มีใครบ้างนะครับซึ่งเขาก็จะมีอำนาจเข้าไปตรวจภายในสถานบริการนั้นได้รายละเอียดในเอกสารการสอนก็จะระบุไว้นะครับว่ามีใครบ้างนักศึกษาก็กลับไปอ่านทบทวนด้วยนะครับนะนั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็มีอำนาจเข้าไปตรวจในสถานบริการนั้นเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการนะครับหรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการดังกล่าวได้นะครับในการเข้าไปตรวจของเจ้าพนักงานนั้นสามารถเข้าไปได้ไม่ว่าในเวลาใดๆนะครับและในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจจะต้องแสดงนะครับผู้มีอำนาจในการตรวจเนี่ยนะครับต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนะต้องแสดงด้วยว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเข้าตรวจของเจ้าพนักงานนะครับนั้นทั้งหมดครับนักศึกษาที่เราได้กล่าวมาในหน่วยที่9นะซึ่งเป็นหน่วยที่

เกี่ยวกับเรื่องของสถานบริการนะกฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเอาไว้นะในเรื่องของสถานบริการนะครับไว้โดยละเอียดนั้นในเอกสารการสอนก็จะมีเนื้อหาที่พอสมควรในการที่จะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นนั้นนักศึกษาฟังอาจารย์แล้วนะครับก็ต้องอ่านเอกสารการสอนประกอบด้วยนะครับเพื่อจะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลักษณะของสถานบริการเป็นอย่างไรนะครับการจัดตั้งสถานนั้นจะต้องขอใบอนุญาตยังไงการสั่งให้ต่อใบอนุญาตได้จะต้องมีลักษณะยังไงหรือเหตุที่จะไม่ให้ต่อหรือเหตุที่จะพักใช้ใบอนุญาตนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หน้าที่สำคัญมากเลยก็คือว่าหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการเนี่ยจะต้องมีหน้าที่อย่างไรนะครับและมีความรับผิดเป็นประการใดบ้างนะครับก็จะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะครับที่อยู่ในหน่วยที่9นี้นะครับก็ขอให้นักศึกษาได้ศึกษาอย่างละเอียดต่อไปครับ

0: Wat Ronkun is known to foreigners as the White Temple Thailand. It is outstanding for its unique art. It is one of Thailand's grandest structures with incredibly detailed architecture. Chalom Chai Kosit Pipat wanted to make it one of the most beautiful temples in the world to boost the reputation of Thailand's contemporary Buddhist art.
1: วัดร่องขุ่นเนี่ยเป็นบ้านเกิดผมปรารถนาที่จะกลับมาบ้านเกิดอยากจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้แก่ประเทศชาติผมเรียนศิลปะมาผมปรารถนาเลยว่าผมจะต้องเป็นคนมีชื่อเสียงที่สุดและมีตังค์เพื่อจะกลับมาบ้านเกิดเพื่อทดแทนพระคุณแผ่นดินของผมและอยากสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติผมนั่นคือสิ่งที่ผมปรารถนาและผมเรียนรู้ทุกอย่างจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่างานศิลปะประจำพระองค์ท่านไม่ค่อยมีแต่เรียนแบบราชการอื่นนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับรู้สิ่งนี้และก็อยากจะทำงานถวายพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการสร้างงานศิลปะประจำราชการที่9ให้ยิ่งใหญ่ระดับโลกให้กึกก้องเกียงไกรกำนาดไปสู่คนทั้งโลกอยากให้คนทั้งโลกมาที่นี่มาชื่นชมงานศิลปะที่นี่นี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาตรงนี้คือแผ่นดินเกิดผมกลับมาที่นี่มาสร้างที่นี่ให้เจริญสร้างที่นี่ให้แก่จังหวัดผมให้แก่ประเทศชาติของผมและแก่โลกมนุษย์นั่นคือสิ่งที่ผมปรารถนา
0: When you enter the compound you'll see the beauty of the white prayer hall decorated with sparkly pieces of mirror and all the elaborate Thai style curved plasterwork Before you cross the bridge you see the pit of hell because in BuddhismWe believe every human has to be born and die and be reborn in these worlds. The small semicircular bridge represents the human world. The large circle with teeth is like the mouth of the demon Mara, which symbolizes the sins and defilements in our hearts and thus suffering.The roof of the prayer hall represents the important three Buddhist qualities of morality, concentration and wisdom, which lead to emptiness and peace. We're still continuing to build more until we reach our goal of 9 buildings. Each one will have a different shape. This will be like a paradise.So magnificent that everyone all over the world will admire it as an amazing piece of Buddhist art. Even though the construction is not finished yet, it already makes people happy as they absorb the Buddhist stories and teachings. All these details in every corner are not only pleasing to the senses, but they represent deep meaning in a Buddhist sense and give people something to think about.The amazing art of Wat Ronkun was all created from the imagination of Chalom Chai Kosit Pipat. It is a reimagination of the old forms, a combination you could call the development of art.
1: งานศิลปะที่นี่เนี่ยเป็นงานศิลปะที่เรียกว่าเฉพาะตัวเรียกว่าการพัฒนางานศิลปะจากโบราณมาสู่ความเป็นร่วมสมัยคือเป็นงานศิลปะสมัยใหม่ดังนั้นที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีประติมากรรมงานประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์งานจิตรกรรมหรือภาพวาดที่เป็นเอกลักษณ์ทุกอย่างสรรสร้างขึ้นมาเป็นงานศิลปะเฉพาะตัวของผมนั่นก็คือเป็นงานศิลปะที่พัฒนาจากงานศิลปะโบราณมาสู่ความเป็นสมัยใหม่ดังนั้นที่นี่จึงเป็นสากลที่นี่จึงเป็นที่ฝรั่งชอบที่นี่ทุกชาติชอบจีนชอบทุกคนชอบใครก็ตามที่ชอบงานศิลปะเวลามาที่นี่จะรู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างจากการไปวัดอื่นไปสถานที่อื่นใดในโลกนี้ที่นี่มีหนึ่งเดียวในโลกที่นี่คือความรู้สึกของงานศิลปะที่งดงามตามแบบฉบับของเฉลิมชัยหรือตามแบบฉบับของยุคสมัยของรัชกาลที่9ที่ผมปรารถนานั่นคืองานศิลปะที่งดงามที่เป็นเอกลักษณ์และมีหนึ่งเดียวในโลกนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากมาที่นี่

0: บทบาทของโรงปั้นครับก็คืองานทุกชิ้นล้วนแล้วแต่เริ่มจากที่โรงปั้นแห่งนี้ครับเกือบ 90% ก็คืองานเสร็จจากโรงปั้นนี้จึงเอาออกไปเป็นชิ้นงานติดตั้งด้านนอกให้เราเห็นคือ 100% ครับอย่างข้างหลังผมพวกช่อฟ้าฮะช่อฟ้าปั้นลมหรือไม่พวกลวดลายที่ต้องไปติดล้วนแล้วแต่ทำจากที่โรงปั้นแห่งนี้ครับรวมถึงงานที่เป็นงานประติมากรรมครับอย่างพุทธรูปนะครับก็ทำจากที่โรงปั้นแห่งนี
1: ้ When we get a design from Chalamchai, we enlarge it onto plywood and cut it.Then we send it to the metalworking department and they make a metal frame in the right shape.

0: When it is sculpted, then we send the piece to the mirror laying department. That will make it glittering and complete. The mirror layers then send it to the grouters. Filling in grout adds to the volume of the piece and evens out between the glass pieces to make it more beautiful. After that, it will be sent to the painting department, where it will be made beautiful as desired before waiting to be installed on the building. The international Buddhist art that has been developed here is so new and different that many Thai tourists and visitors from other countries travel here to experience this valuable part of our national art heritage.
1: ชื่อพิไลลักษณ์ภาษาลีค่ะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีได้มาชมประติมากรรมของวัดล่องขุนได้ชมผลงานของท่านอาจารย์แล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็เห็นชาวต่างชาติที่เข้ามาชมเป็นจำนวนเยอะแล้วรู้สึกว่าภูมิใจประเทศไทยเรามีประติมากรรมที่สวยงาม
2: หลังจากที่ได้เข้ารับชมนะคะมีความประทับใจคือประติมากรรมมีเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะคะซึ่งสมัยนี้นะคะหาชมได้น้อยมากนะคะซึ่งอยากให้เยาวชนหรือคนรุ่นหลังนะคะได้มารับชมงานชิ้นนี้นะคะ
0: Anyone interested in art can come to view the beauty of the unique architecture, sculptures and paintings of Chulam Chai Kosithpipat at Wat Rong Khun, the White Temple, in the Ba O Dong Chai sub-district of Muang District in Chiang Rai Province.
3: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมวัดร่องขุ่นในจังหวัดเชียงรายนะคะวัดร่องขุ่นเป็นวัดที่ก่อสร้างและก็บริหารจัดการโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์และเป็นแห่งชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศนะคะสำหรับวัดร่องขุ่นนี้จะเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวต่างประเทศว่า The White Temple of Thailand The White Temple of Thailand นะคะWat Rong Khun is known to foreigners as the White Temple Thailand. เป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะนะคะ It is outstanding for its unique art. It is outstanding for its unique art. คำว่า unique art ก็จะหมายถึงเอกลักษณ์นะคะหรือศิลปะที่มีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะวัดร่องขุ่นเป็นสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการของประเทศไทยนะคะเราอาจจะพูดได้ว่า It is one of Thailand's grandest structures with incredibly detailed architecture. It is one of Thailand's grandest structures with incredibly detailed architecture. อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์นะคะท่านปรารถนาที่จะสร้างวัดให้สวยงามระดับโลกเพื่อเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของงานพุทธศิลป์ร่วมสมัยสู่ความเป็นสากล นะคะเราก็อาจจะพูดให้ชาวต่างประเทศฟังได้ว่าเฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ wanted to make it one of the most beautiful temples in the world to boost the reputation of Thailand's contemporary Buddhist art เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์wanted to make it one of the most beautiful temples in the world to boost the reputation of Thailand's contemporary Buddhist art. คำว่างานพุทธศิลป์ร่วมสมัยเราใช้คำว่า contemporary Buddhist art.อาจารย์เฉลิมไทยท่านกล่าวว่าท่านต้องการที่จะสร้างงานศิลปะประจำรัชกาลที่9เพื่อถวายงานแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเราก็อาจจะพูดได้ว่าอาจารย์เฉลิมชัย wanted to create Rama Ninth Era artwork to dedicate to His Majesty. อาจารย์เฉลิมชัย wanted to create Rama Ninth Era artwork to dedicate to His Majesty. สำหรับในการบรรยายเกี่ยวกับสถานที่นะคะเมื่อเราเดินเข้าสู่บริเวณวัดจะเห็นความสวยงามของพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้นประดับด้วยกระจกแวววาววิจิตรงดงามแปลกตามากนะคะมีลักษณะเป็นปูนปั้นเป็นลายไทยนะคะเราก็อาจจะบรรยายให้ชาวต่างประเทศฟังได้ว่า When you enter the compound you see the beauty of the white prayer hall decorated with sparkly pieces of mirror and all the elaborate Thai style curved plasterwork. When you enter the compound, you see the beauty of the white prayer hall decorated with sparkly pieces of mirror and all the elaborate Thai style curved plasterwork. นะคะจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของวัดร่องขุ่นนะคะก็คือส่วนบนของหลังคาโบสถ์ซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะอันสำคัญยิ่ง3ประการของชาวพุทธนะคะคือศีลสมาธิและปัญญาซึ่งนำไปสู่ความว่างและความสงบเราก็อาจจะพูดได้ว่า The roof of the prayer hall represents the important three Buddhist qualities of morality, concentration, and wisdom, which lead to emptiness and peace.The roof of the prayer hall represents the important three Buddhist qualities of morality, concentration, and wisdom, which lead to emptiness and peace. นะคะสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ไปเรียนรู้นะคะเยี่ยมชมวัดร่องขุ่นซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของชาติอันทรงคุณค่าที่ควรแก่การเรียนรู้และก็อนุรักษ์ไว้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: Wow, a grand and magnificent place. And one big reason foreign visitors come to Thailand is to visit Wat Rong Khun. So if you ever get a chance to come to Chiang Rai, please visit and bring the whole family. You will definitely love it. Up next, we'll meet with a young businesswoman who is a volunteer interpreter in the English and Chinese language. So let's go to Thot now and meet Khun Pacharin.In English Club.
5: Swadee Kap. Hello everyone. Welcome to English Club. I'm Thot Satham Piem Samoon. Today's special guest does volunteer work and doing good towards society. However, she's a daughter of a billion-dollar business, but she found herself in doing good for society and doing mindfulness meditation. So let's meet today's special guest. Please welcome Khun Pat. Swadee Kap.
6: Swadee Kap.
5: Swadee Kap. So before we talk about your volunteer work, could you please introduce yourself to our viewers?
6: My name is Pacharin Prasadwanit.I finished my postgraduate degree in marketing at the University of Hertfordshire in England and continue my Chinese language at Beijing Normal University and Beijing Language and Cultural University for a year in Beijing, China.
5: Wow, so being a trilingual, knowing three languages and being the daughter of a billion-dollar business, it's very interesting that you decide to do volunteer work as a big part of your life. And before we talk about the volunteer work that you do, could you please tell us what mindfulness meditation is and why you got into it?
6: Yes, I practice meditation myself since I was very young. Mm-hmm. But still, I was very hot-tempered, self-willed. Mm-hmm. And quite vengeful. Mm. So I kept questioning to myself, if there's any healing approach in this world that can make you less angry and recover from your anger quicker. Mm-hmm. Then I found and learned the Buddha's teaching called mindfulness meditation that everybody can apply and practice in their daily life.
5: To be less hot-tempered and less angry, right?
6: Yes. It's very easy. In order to be self-aware and manage your emotion, you have to come back here to observe and understand your own self.
5: Back here as in yourself, right?
6: Yes, your body and mind, your inner part, not something outside.
5: Right.
6: Yes. And you can notice when you get angry. You will think of many reasons to blame others, other person, other people, other factors, and so on. The only thing that you don't blame yourself is yourself.
5: So great. And how did mindfulness meditation lead you to do volunteer work, and what kind of work do you do?
6: My first volunteering job was reading books and...recording my voice for blind people so they can listen to books they cannot read. It's very hard to describe your first feeling. After I did it, I feel overwhelmed mm-hmm. with that happiness for the first time. Mm. So I decided to volunteer my time to help those in need. Mm. For example, teaching blind kids mm-hmm. and transcribing recording of venerable monks for mm-hmm. printing, English and Dhamma proofreading, mm-hmm. and being our English Chinese Thai liaison, translator, and interpreter.
5: Mm. So why do you feel that you want to help blind people? What is it about blind people that made you say, I want to help them more?
6: Because basically, I just love reading books. Mm-hmm. And I cannot imagine people who were born in this world and cannot read the books they mm-hmm. like. Mm-hmm. So I decided to do a volunteering job by reading books for blind.
5: Mm. And apart from reading books for blind people, what do you feel you get by being a volunteer and helping them?
6: Because when you give something to someone from your pure heart,
5: yes,
6: you will always get something in return mm. unexpectedly.
5: Wow. So it's like the saying, the more you give, the more you get, right?
6: Yes.
5: Wow, amazing. And now, being a member and the first few members of this club called ISV Club, could you please talk about what ISV Club is and what is your role?
6: Yes, recently, one of my very wise sisters just mm-hmm. came up with this superb idea. Mm-hmm. Why don't we just create the international volunteering network to build up an inner and outer capabilities to our new competent mm-hmm. volunteers who can work in international events mm-hmm. and for our society.
5: Yes.
6: And we are setting this club called the International Spiritual Volunteering Club, or ISV Club mm-hmm. in short. Mm-hmm. There will be many special training for first volunteer.
5: Yes.
6: To learn many valuable techniques, including mm-hmm. communication skill, mm-hmm. systematic thinking, or coaching and volunteering skill, and so on, through workshop activities and even trial volunteering experiences that will be very beneficial for them in the future.
5: Admission fee that you have to pay to get into the club, or anyone can get in?
6: No, there's no fee to
5: wow.
6: getting in.
5: Mm-hmm.
6: We will be opening for registration mm-hmm. around April, and the qualification that we need is only that you are honest, mm-hmm. humble, and open for new learning experiences and can speak up to languages.
5: Mm-hmm.
6: Then you can join us at Satian Thamma Sathan by adding our like group.
5: Right.
6: It's ASI ISVC.
5: So Khun Pat, thank you for doing good for society. Good luck with your club, and thank you for being on our show. ขอบคุณมากๆนะครับ
6: ค่ะ
5: So there you go, ladies and gentlemen. You found one reason and a few good reasons to do good for society. So keep on doing good, and we'll see you next time. สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: Khun Pacharin is not only a successful businesswoman, but she also has a kind heart and loves to give back to society. So thank you for making our world a better place, and we hope to have more people like you. Up next, it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today.
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาแอนน้องกิ๊บจิตสุภาค่ะ
8: พี่ปุ๋ยคะ
7: คะ
8: มีประโยคนึงกิ๊บไปดูหนังมาแล้วกิ๊บแปลตรงๆยังไงก็ไม่เข้าใจค่ะ
7: ไปดูหนังไม่บอกแล้วก็มีสำนวนมาถาม
8: หนังเก่า
7: หนังเก่า
8: ค่ะ
7: มันอาจจะเป็นที่เอาคำมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่ค่ะ

0: idioms ที่พี่ปุ๋ยเคยสอน
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะประโยคนี้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: A man after my own heart
1: นี่น้องกิ๊บคงไม่ได้แปลว่าผู้ชายที่วิ่งตามหาหัวใจใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะแปลตรงๆได้แบบนั้นจริงๆนี่คะ
1: จริงๆเนี่ย after one's own heart เนี่ยนะคะแปลว่าเหมือนกับได้ดั่งใจแบบเหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าฉันชอบที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เข้าใจได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: ถูกต้องใช่ไหม
0: ใช่เลย
1: อย่างเช่น
0: ค่ะ
1: I love you girl you are a sister after my own heart
0: โอ้พี่ปุ๋ยฉันรักเธอสาวน้อยเธอเป็นน้องสาวที่ถูกใจฉันจริงๆเคอหน้า
1: it's just an example จ้ะ
0: อ้าว
1: มันเป็นแค่ตัวอย่างค่ะจริงๆอ่ะชอบมีหนุ่มๆมาพูดกับพี่ปุ๋ยตลอดเลยนะว
0: ่
1: าดิฉัน is a woman after his own heart
0: ค่ะสาวในฝันนะคะแม่คนเสน่ห์แรงค่ะ
1: จ้า
0: ทำไม่ทราบ
1: ทำไม่ทราบอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราคงจะต้องพาน้องกิ๊บไปตามหาหัวใจของเขากันก่อนค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you enjoyed today's show. Unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, you can send it to the address on the screen. And also be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ
3: มาทำความรู้จักกับกีฬาที่ต้องใช้ความรวดเร็วฉับไวแม่นยำรวมทั้งให้ความตื่นเต้นเร้าใจและลุ้นกันตลอดการแข่งขันโดยไม่รู้เบื่ออย่างฮอกกี้น้ำแข็งไปร่วมสนทนากับคุณทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์และคุณเก่งที่เก่งสมชื่อเธอทำงานฟรีแลนซ์หลายๆอย่างที่แตกต่างกันพร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจในรายการ Hello English ค่ะ

0: วันนี้เสนอตอน
1: หลิวสิง
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสีสันภาษาจีนกับผมกันครับ
2: เหมียวค่ะ
0: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่น่ารู้ในภาษาจีนและในซีซั่นนี้เป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่เหมียวตอนนี้มีศัพท์อะไรที่คนนิยมพูดกันบ้างครับ
2: เป็นที่นิยมนะคะคำนี้เลยหลิวสิง
0: หลิวสิง
2: ใช่ค่ะดีมากค่ะหลิวสิงเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าเป็นที่นิยมค่ะ
0: แต่จะใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยครับ
2: ค่ะ
3: ห้าเอ๋อปิน
4: 今年流行去哪玩
3: 去哈尔滨我想
0: เป็นไงบ้างครับฟังกันทันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันอีกสักรอบดีกว่าครับ
4: 今年流行去哪玩
3: 去哈尔滨滑雪
0: ผมว่าแบบนี้ที่ Dreamworld ก็มีนะครับ
2: คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้คือคำว่าหลิวสิงค่ะหลิวสิงแปลว่าเป็นที่นิยมค่ะถ้าเราจะพูดว่าปีนี้นิยมไปเล่นสกีที่ฮาร์บินเราจะพูดว่า今年流行去哈尔滨滑雪อีกครั้งนะคะ今年流行去哈尔滨滑雪แต่ถ้าเราจะพูดว่าปีนี้นิยมสีชมพูภาษาจีนคือ今年流行粉红色อีกครั้งค่ะ今年流行粉红色ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับพี่เหมียวช่วงนี้เขานิยมคนมีเนื้อมีหนังใช่ไหมฮะพี่เลยฟิตหุ่นน่าดู
2: จียังเจียวเฟิงหมา

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: วัสดีครับเพื่อนนักศึกษานักบริหารการปกครองท้องที่และสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราได้ดำเนินรายการของชุริชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่มาจนถึงหน่วยที่9แล้วนะครับสำหรับวันนี้หน่วยที่9เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการปกครองท้องที่เราได้รับเกียรติจากท่านนะครับอดีตรองอธิบดีกรมการปกครองท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติวุฒาการครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าการมีส่วนร่วมนี่ค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็พูดกันเยอะมากเลยนะครับทีนี้คำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับมันมีความหมายมันมีหลักการแนวคิดยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์มนิษฐ์ครับสวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านครับความจริงพอพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมปั๊บพวกเราก็นึกออกแล้วในฐานะนักปกครองท้องที่นะแต่อาจารย์ขอย้อนหลังไปลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าในสมัยดึกดำบรรพ์คือมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะฮะเป็น social animal ภาษาอังกฤษเขาว่างั้นนะครับเป็นสัตว์สังคมมาต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าเพราะเราไม่มีเขี้ยวเล็บเหมือนสัตว์อะไรต่างๆนะวัวคลอดลูกมาแป๊บเดียวยืนได้แล้วแต่ของเราเนี่ยต้องอาศัยการเลี้ยงดูประคบประงมกว่าจะเติบโตขึ้นมาได้เรามีสังคมที่เป็นชุมชนหมู่บ้านเรามีสังคมมีการรวมกันนะในกลุ่มสังคมก็ต้องช่วยกันผลิตช่วยกันดำเนินการทั้งหลายเลยนะมาประเพณีต่างๆก็มีการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยึดถือกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลักษณะของการร่วมกันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ท่านจะสังเกตว่าเอ้าดูซิพีระมิดเนี่ยในประเทศอียิปต์เนี่ยโอ้ฟาโรห์เนี่ยเอาแรงงานเข้าไปทำเนี่ยนะประชากรเนี่ยเป็นแสนน่ะหลายคนเสียชีวิตหรืออย่างกำแพงเมืองจีนเนี่ยใช้คนหลายแสนคนกว่าจะสร้างได้บนยอดเขาเพื่อป้องกันศัตรูนะหรือการทำนครวัดเนี่ยเราใช้ช่างเท่าไหร่ใช้เวลา7ปีคนเหล่านี้มีส่วนร่วมไหมถ้ามองภาพอย่างนี้ก็คือว่ามีส่วนร่วมแต่มันไม่ใช่มีส่วนร่วมแบบความหมายปัจจุบันนะเพราะว่าคนที่มาทำน่ะเป็นไพร่เป็นทาสเป็นแรงงานที่สั่งให้มา

0: เพราะฉะนั้นความหมายเนี่ยคือมีส่วนร่วมจริงแต่มันเป็นความเป็นมีส่วนร่วมในสมัยก่อนโน้นถ้ามีส่วนร่วมสมัยใหม่เนี่ยมันต้องมีหลักเกณฑ์หลักการแบบที่เราเข้าใจแบบสมัยใหม่นะครับความหมายจริงๆของสมัยใหม่เนี่ยคือมันจะมีลักษณะของการมีส่วนร่วมทางโอกาสแล้วก็สิทธินะครับในการที่จะให้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร
1: ครับอาจารย์คือของเดิมค่อนข้างจะเป็นการบังคับใช่ไหมครับอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ย
0: ใช่คร
1: ับ ก็บังคับทาสบ้างไพร่บ้างหรือเฉลยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้พอมาเป็นวิชาการเนี่ยคำว่าการมีส่วนร่วมมีหลักสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์เราก็ต้องการให้เขาสามารถที่แสดงความคิดเห็นได้นะครับให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ให้ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบต่างๆนะครับ
1: ร่
0: วมกันทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งแล้วว่าอ้าวอันนี้ก็หมายความว่าคุณต้องมีความเสมอภาคละคุณต้องมีความเสมอภาคมีเสรีภาพละเพราะฉะนั้นในสังคมที่เป็นสังคมที่เป็นไพร่เยอะๆหรือสังคมทาสเนี่ยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเพราะว่าเราถูกระบบการปกครองมา 4-500 ปีเนี่ยเราอยู่ภายใต้ระบบที่มีทาสมีไพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวความคิดที่จะให้เป็นกล้าเสนอกล้าคิดเนี่ยไม่ค่อยได้ครับถ้ากล้าพูดก็ชีวิตสั้นหรือเพราะว่าจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็มีปัญหาดังนั้นเนี่ยในการปกครองสมัยใหม่โดยเริ่มที่ยุโรปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาเริ่มต้นโดยที่ให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงและสามารถจะพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าภาคประชาชนนะสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ในทางการเมืองนะครับซึ่งมันมีระดับต่างๆในทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะหลายระดับอยู
1: ่ครับ
0: นะฮะ
1: ครับทีนักปกครองท้องที่เนี่ยเวลาที่จะบอกว่าเชิญชวนนะครับอย่างว่าเป็นเรื่องความเสมอภาคหรือมีอิสระคือพอประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเราสามารถที่จะขอให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงมาครับเห็นท่านอาจารย์เขียนว่ามีระดับใช่ไหมครับท่านอาจารย์
0: ใช่ครับใช
1: ่ครับมันแบ่งออกเป็นไงบ้างครับท่านอาจารย
0: ์จริงๆอ่ะระดับของการมีส่วนร่วมมีอยู่หลายระดับด้วยกันนะครับอาจารย์อยากจะบอกให้รับรู้ว่ามันมีทั้งในเรื่องแรกคือการรับรู้ข่าวสารในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น public information รับรู้ข่าวสารนะบอกให้รู้นะว่าจะมีอย่างงู้นอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: คือไม่มีการปิดบังมีความโปร่งใสก็จะบอกกันนะ
1: ครับ
0: ระดับที่2หรืออาจจะเป็นเรื่องของอันนี้คือลักษณะที่เขาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมนะเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือได้ถ้าเรื่องนี้ปั๊บเอ๊ะโครงการนี้เราจะทำดีไหมจะวางท่อแก๊สเราขอปรึกษาหน่อยว่าโอเคไหมนะหรือการเรียกว่ารับฟังความคิดเห็นนะครับเรียกว่า public meeting ก็จัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือเราเรียกว่า public hearing นี่ก็ใช้วิธีการหวานแบบสอบถามหรือว่ามีวิธีการอื่นใดที่จะให้ประชาชนได้รับทราบและก็ตอบสนองว่าโอเคจะเอาตามนี้นะครับ
1: ครับ
0: หรือจะใช้วิธีการเรียกว่า decision making คือเข้าชื่อลงประชามติ
1: อ
0: ย่างนี้จะว่า คุณออกรัฐธรรมนูญมาแล้วคุณให้ชาวบ้านลงประชามติเพื่อหาความชอบธรรมว่ากฎหมายตัวนี้ราษฎรได้ยอมรับที่จะใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญตัวนี้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากส่วนอันสุดท้ายคือการใช้กลไกทางกฎหมายก็หมายความว่าเขาสามารถจะลงมติคือเข้าชื่อกันเอานายกเทศมนตรีออกจากตำแหน่งเข้าชื่อกันให้นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ตัวนี้เป็นการเรียกว่าให้สิทธิอย่างเต็มที่โดยมีกฎหมายรองรับ
1: ครับผมเพราะนั้นถ้าเข้ามาที่บทบาทหน้าที่ของท่าน กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งทุกวันนี้เราเน้นโดยยิ่งคือผมอยากให้ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการมีส่วนร่วมฮะเพราะอย่างเช่นการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านทําแผนพัฒนาตําบลนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่สามารถให้ประชาชนในตําบลในหมู่บ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละระดับยังไงบ้างครับขออนุญาตท่านอาจารย์กรุณาอธิบายที
0: ่ครับคือคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเราใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ลักษณะ

0: นะแล้วเราก็แบ่งกรรมการหมู่บ้านเนี่ยออกเป็นหลายหลายฝ่ายด้วยกันนะครับอาจจะต้องยกตัวอย่างให้นักศึกษาทราบอยู่แล้วแหละแต่นี้ก็อาจจะพูดไปถึงท่านผู้ทุกฟังที่สนใจนะว่ามีกรรมการหมู่บ้านฝ่ายไหนบ้างนะครับก็มีคณะทำงานฝ่ายอำนวยการนะมีคณะทำงานฝ่ายปกครองและรักษาความสงบนะครับคณะทำงานฝ่ายแผนคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพเนี่ยนะครับแล้วก็คณะทำงานสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขแล้วก็มีด้านอื่นๆเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวคณะกรรมการทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็อาสาเข้ามานะเนี่ยถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่เห็นได้ชัดที่สุดคือถ้าไม่มีอุดมการณ์เขาไม่ทำหรอกครับอันเนี้ยเพราะว่าเงินทองเขาก็ไม่ได้แต่ว่าเขามาทำงานเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสที่เขาจะไปทำอย่างอื่นนะครับอันนี้เห็นได้ชัดว่าในหมู่บ้านเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เลยนะครับและพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้คณะกรรมการบางฝ่ายนะอาจจะมีเงินทองอยู่บ้างได้รับค่าตอบแทนบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
1: ทีนี้ตรงคณะกรรมการนี่ยังถูกมองไหมครับว่าจะเป็นของทางคนของทางการเพราะว่ามีท่านผู้ใหญ่บ้านบ้างมีใครบ้างที่เป็นประธานอยู่นะครับนี้ที่คำว่าลงถึงประชาชนครับท่านอาจารย์ครับถ้าหากว่าท่านนักปกครองท้องที่จะเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าเป็นระดับ1 2 3 4 5 6ที่ท่านอาจารย์กรุณาเล่าเมื่อสักครู่นะครับท่านต้องทำไงครับหรือว่าทำไงครับที่เรียกว่ารับรู้ข่าวสารเนี้ยต้องทำไงครับแต่ละระดับทำไงครับ
0: ครับสมมุติว่าฝ่ายต่างๆเนี่ยแต่ว่าฝ่ายอำนวยการเนี่ยเขาก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะรวบรวมดูแลกระจายประชาสัมพันธ์พวกนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะต้องมีเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวโคออร์ดิเนเตอร์เป็นตัวที่จะจัดการให้กลุ่มต่างๆมันสามารถจะเวิร์กไปได้เช่นอาจจะต้องใช้ภายในใช้หอกระจายข่าวหรือการประชุมที่สามารถจะสืบให้ความรู้อันนี้ความรู้เนี่ยปัจจุบันนี้ขอเรียนอาจารย์มานิตว่าสมัยก่อนนะครับครม.เนี่ยประชุมพอประชุมเสร็จปั๊บก็ส่งเรื่องสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีก็ส่งไปที่กระทรวงต่างๆกระทรวงก็ส่งมาที่ภูมิภาคให้ผู้ว่าส่งให้ในอำเภอจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเดือนละ1ครั้งเพราะนั้นเดือนหนึ่งจะรับรู้ข่าวสารทีหนึ่งปัจจุบันนี้ไม่ต้องเพราะราษฎรเนี่ยเขารู้ปัญหาตั้งแต่วันแรกที่มติครม.ออกตอนประชุมตอนเที่ยงเนี่ยตอนเย็นเขารู้แล้วเพราะว่าสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเขาเร็วมากเพราะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงจะต้องปรับตัวตรงนี้เพราะว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยเขาสามารถจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วสมัยก่อนก็ต้องฟังจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มันจะมีผลกระทบต่อไปนะครับเนี่ย
1: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสามารถทำได้โดยผ่านสื่อก็คือทางกม.สื่อไปจนถึงประชาชนเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: แล้วตัวของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถึงเป็นคนที่มีความสำคัญมากหรือเป็นตัวผู้นำเนี่ยมีความสำคัญมากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถจะแปลข่าวสารของทางราชการได้พี่อาจารย์มานิตลองเคยได้ยินใช่ไหมครับเพลงที่นักแต่งเพลงอ่ะเขามาล้อเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเนี่ยพ.ศ.2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมอ่ะแล้วชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีใช่ไหมฮะแล้วผู้ใหญ่ลีก็บอกว่าทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรตาสีหัวคอนถามว่าสุกรนั้นแปลว่าคืออะไรผู้ใหญ่ลีบอกว่าเป็นสุกรนั้นไซส์คือหมาน้อยธรรมดาคือพอไปรับมาจากทางฝ่ายรัฐบาลแล้วเนี่ยไม่สามารถจะแปลงสารตัวนี้ได้ว่ามันคืออะไรเพราะนั้นการสื่อสารก็ผิดหมดเพราะผิดปั๊บราษฎรก็มีปัญหาต่อเนื่องคือรับเรื่องไปแล้วก็ไม่รู้เอ๊ะจริงๆคือเพราะนั้นตัวผู้นำยังมีความสำคัญมากและเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้นอกจากการมีส่วนร่วมธรรมดาของประชาชนแล้วสิ่งที่ราษฎรเข้ามาประชุมแล้วก็งานถ่ายทอดให้เข้าไปเนี่ยเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับราษฎรในการที่จะมีส่วนร่วมบางแห่งเนี่ยเราจัดประชุมปรากฏว่าไม่มีราษฎรมาประชุมครับ
1: ครับผม
0: อาจารย์มานิตครับ

0: อย่างเช่นที่บางแห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคือกลางวันเนี่ยนะหนุ่มสาวไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหมดเลยเหลือแต่คนแก่กับเด็กไว้นัดประชุมเนี่ยมานะครับมานั่งตำหมากเคี้ยวจับๆเนี่ยเสร็จแล้วประชุมเสร็จก็มีส่วนร่วมฮะลงชื่อว่ามาประชุมเสร็จการประชุมสำเร็จแต่ว่าไม่รู้เรื่องอ่ะไปทำงานต่อไม่ได
1: ้ครับเพราะนั้นไม่ใช่แค่ความหมายของของสุกรหรืออะไรครับ แค่ความหมายหลักการวิธีการในเรื่องของคำว่ามีส่วนร่วมนี่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเพื่อนนักปกครองท้องที่นี่ต้องมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างจะดีนะครับถึงจะได้ทำได้ถูกต้องมันก็จะเจอผู้เข้ามามีส่วนร่วมคือคุณตาคุณยายแล้วก็เด็กตอนปิดเทอมครับไปวิ่งเล่นอยู่บนสารวัตร
0: ครับ
1: ครับผมครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ไอ้อย่างที่เราพูดกันเนี่ยครับว่ามันมีพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้วยพื้นฐานของท่านนักปกครองท้องที่เองหรือพื้นฐานของราษฎรในพื้นที่ก็ตามนะครับในเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับที่ผ่านมานี่มันมีปัญหาสำคัญยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขอย้อนนิดนึงนะครับการมีหลักการพื้นฐานการมีส่วนร่วมต้องมีเสรีภาพมีความเสมอภาคแล้วก็คนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนั้นควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นนะถ้าไม่มีความรู้แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมก็ผิดถูกถูกเข้าใจไม่ได้ดังนั้นถึงแม้จะเข้ามามีส่วนร่วมถ้าเขาไม่รู้ก็คงจะต้องเพิ่มความรู้ให้กับเขานะเขาจึงจะสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็ไปได้ดีครับ
1: ครับผม
0: นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของหลักการมี
1: ระดับครับท่านอาจารย
0: ์ระดับนะ
1: ก็มีที่ท่านอาจารย์บอกว่าต้องอินฟอร์มนะครับที่ว่าไม่รู้อาจจะต้องให้ข้อมูลเขานิดหน่อยเนาะว่าวันนี้เขาจะประชุมเรื่องอะไรนะครับอาจารย์ครับ
0: แล้วก็มีการรับรู้ข่าวสารการปรึกษาหรือเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะฮะการรับฟังความคิดเห็นการประชาพิจารณ์นะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วก็การใช้กฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในแบบต่างๆนะครับ
1: ในระดับต่างๆ
0: ครับครับเมื่อวานนี้เขาก็ใช้เครือข่ายของรถ10ล้อผมขับรถผ่านมาทางสมุทรสาครก็เห็นแล้วว่าโอ้โห10ล้อจอดยาวเหยียดเลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นหลายกิโลครับนะก็อันนั้นก็คือแต่เค้าเรียก็ยังไม่รบกวนเพราะว่าถ้าขับออกมาบนถนนใหญ่แล้วก็มาแบ่งพื้นที่จราจรเนี่ยเราจะเดือดร้อนมากแต่ว่าเขาก็แสดงสัญลักษณ์ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการขึ้นราคาน้ำมันอะไรพวกนี้นะอันนี้นะครับทีนี้เรามาดูการมีส่วนร่วมเนี่ยนะฮะก็เรื่องของฐานะบทบาทอำนาจหน้าที่นั้นก็พวกเราก็ทราบอยู่แล้วนะฮะของนักปกครองท้องที่แล้วก็เรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งมีอยู่เมื่อกี้ผมได้บอกเรียนไปแล้วคือมีพระราชบัญญัติ2พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะฮะ2457และพระราชบัญญัติหมู่บ้านอปป.ปี2522ซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆได้นำเรียนไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงตอนนี้แล้วครับปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรคที่บอกว่าจริงๆแล้วก็จะมีทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมพวกนี้มันก็จะผูกพันกันอยู่ถ้าท่านมีปัญหาเศรษฐกิจมากๆเขาก็ไม่อยากมีส่วนร่วมครับเพราะว่าเขาต้องอาศัยปากท้องตัวเองดิ้นรนบางคนไม่ได้ทำงานอย่างที่ว่าท่านไปขายลอตเตอรี่ที่จากจังหวัดเลยอ่ะแล้วเขาเชิญประชุมท่านก็มาประชุมไม่ได้เพราะว่าต้องไปมีอาชีพอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: อีกหลายแบบที่มีผลกระทบเพราะเนื่องจากว่าทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านสังคมทางด้านการเมืองอะไรต่างๆก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันครับคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมถ้าเขาประท้วงตามรัฐธรรมนูญมีกฎหมายบอกว่าคุณประท้วงได้โดยสงบแต่คุณไม่ได้คุณต้องจัดการหมดอะไรผิดกฎหมายหมดเนี้ยมันก็ไม่สามารถจะพูดกันด้วยวิธีสันติได้มันก็จะเกิดความรุนแรงขึ้นครับ
1: เพื่อนนักศึกษาโดยยิ่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพอเรียนวิชานี้แล้วต้องรู้นะครับว่าเวลาเราอยากแก้เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเรารู้ป่าวว่าประชาชนของเรามีปัญหาอะไรตรงนี้หรือไม่นะครับท่านอาจารย์ครับ
0: จริงเลยครับท่านอาจารย์มานิด
1: ครับ
0: คือนอกจากรู้แล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะวางตัวไม่ใช่พอเขาอะไรนิดหน่อยก็จะสั่งห้ามเขาแล้วให้เขาพูดเพราะการพูดการมีส่วนร่วมเนี่ยมันลดการเผชิญหน้าครับอาจารย์มณิตครับ
1: ครับ
0: มันลดการเผชิญหน้ามันทำให้ง่ายขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีคนเข้ามาร่วมรับ

0: ังรับรู้สอบถามแล้วเราชี้แจงได้นะงานนั่นจะไปมากไม่มีใครมาร้องเรียนเราเพราะว่าเขารับทราบรับรู้แล้วครับเราโปร่งใสตรวจสอบได้พวกนี้นะครับรับรองเลยท่านจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านตลอดการเป็นกำนันก็เป็นกำนันได้ตลอดอายุของท่านแหละครับ
1: ครับเพราะนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ตั้งแต่แรกคือว่าถ้าท่านกำนันหรือท่านผู้ใหญ่บ้านท่านจะทำแผนพัฒนาหมู่บ้านท่านต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาตำบลเนี่ยเมื่อเราได้ศึกษาชุวิชานี้แล้วได้อ่านจากเอกสารการสอนแล้วเนี่ยเราต้องรู้แล้วครับต้องรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรทำไมเขาไม่มานะครับทำไมถึงมาแต่คุณตากับคุณยายหรือมาแต่เด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนเท่านั้นครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะโยงไปอีกปัญหานึงครับก็คือที่ท่านอาจารย์เขียนนะครับว่าเพราะท่านก็เลยต้องลุกขึ้นมานะครับวางแผนครับท่านอาจารย์ครับปัญหาข้อ2นี่เป็นยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: การวางแผนกลยุทธ์นี่ผมขออนุญาตว่าชี้เป้าไปที่รัฐบาลเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มีการวางแผนเรื่องนี้เพราะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาเนื่องจากรัฐบาลของเรามันเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นเขาก็ได้ไม่ได้แต่พอปี25462545เนี่ยเรามีการปฏิรูประบบราชการแล้วเราตั้งกพร.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขึ้นพอปี2546ก็เลยออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชกิจการบ้านเมืองที่ดีในตัวการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยบังคับให้ส่วนราชการต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะมีส่วนร่วมเพราะอันนี้เป็นอันแรกเลยที่เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าตั้งจากวันนั้นเรื่อยมานะมันก็ยังกระท่อนกระแท่นบางแห่งก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ก็คัดเลือกต้องเอาประชาชนที่เห็นด้วยเท่านั้นประชาชนที่มีความแตกต่างก็ไม่ดึงมามีส่วนร่วมอย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าออกมาเป็นแบบนี้มันต้องผลักดันให้ราษฎรเนี่ยเขามีความสุขที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะบางครั้งพอเข้ามาปั๊บกลัวอิทธิพลพอสังคมมันจะมีระบบอิทธิพลอยู่เบื้องหลังถ้าพูดมากเขาได้รับอันตรายเขาก็ไม่มาหรอกครับคือต้องเปิดโอกาสและต้องปกป้องคนที่จะมามีส่วนร่วมเนี่ยให้เขามีโอกาสแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะบางเรื่องนี่เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับนั่นแหละฮะ
1: ครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อันนั้นอาจจะเป็นปัญหาของตัวพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับคือหลายเรื่องก็คงค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับนี้สำหรับเพื่อนนักศึกษานักปกครองท้องที่ท่านก็ต้องอ่านนะครับต้องอ่านในเอกสารแล้วต้องลุกขึ้นมาปรับใช้กับตนเองในฐานะที่เป็นผู้นำราษฎรต้องปรับใช้กับประชาชนหรือราษฎรที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมในหลายๆประเด็นของการบริหารการปกครองท้องที่โดยยิ่งสิ่งที่เป็นจุดเน้นของทางกรมการปกครองก็คือเรื่องของการทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาตำบลนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ท่านอาจารย์ครับอาจารย์ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มหรือแนวทางในการที่จะเสริมสร้างและการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์อยากจะขอให้ท่านอาจารย์ฝากตรงนี้ครับเพราะว่า เพื่อนนักศึกษาจะได้นำไปใช้เป็นประเด็นนะครับในการสัมมนาของชุวิชาสัมมนานี้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับสำหรับเรื่องแนวโน้มที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นสำคัญมากก็คือเรื่องการเพิ่มเติมความรู้ให้กับถ้าพูดถึงเรื่องปกครองท้องที่ก็คือผู้นำของชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพวกนี้ต้องให้ความรู้รวมไปถึงคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยที่ต้องมีองค์ความรู้เพิ่มแล้วก็สามารถจะจัดการหรือส่งเสริมให้มีความมีส่วนร่วมได้นะครับหลายอย่างด้วยกันเนี่ยการมีส่วนร่วมเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนการผลิตยกตัวอย่างในอดีตใช่ไหมครับเรามีอะไรครับเรามีลงแขกเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับเรามีความร่วมมือร่วมใจเนี่ยแล้วมันทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตเนี่ยมันต่ำมันสามารถจะแข่งขันในเวทีโลกได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเสริมองค์ความรู้เหล่านี้แล้วสำคัญมากเพราะว่าถ้าเขาไม่เชื่อนะผู้นำเนี่ยพูดให้ตายเขาก็ไม่มาเขามีความรู้สึกในทางลบเนี่ยแล้วเขาก็จะปฏิเสธนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องสร้าง

0: แล้วต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมครับ
1: ครับผมครับแล้วก็ครับงั้นจากไอ้ตัวแนวโน้มตรงนี้ทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่าวันนี้คำว่ากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เนี่ยวันนี้มันถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ทั้งหลายนะครับทางท่านนักบริหารการปกครองท้องที่เนี่ยจะนำเอาแนวคิดหรือหลักการตรงนี้เนี่ยนะครับมาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ยังไงไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: เรื่องของยุทธศาสตร์แน่นอนเพราะว่ามันมียุทธศาสตร์20ปีของรัฐบาลและมันมียุทธศาสตร์ของกระทรวงยุทธศาสตร์ของกรมแต่ตำบลหมู่บ้านเนี่ยพื้นฐานเนี่ยอาจจะรับนโยบายเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะแปลงจากยุทธศาสตร์มาเป็นนโยบายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จัดเงินมาก้อนหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่เนี่ยยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือต้องให้เขามีกิจกรรมต่อเนื่
1: อง
0: เช่นว่าจัดสรรเงินให้เขาตำบลละ5ล้านหรือหมู่บ้านละ200,000 250,000เนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนทุกปีผมคิดว่ามันจะเสถียรและมันเกิดความรู้สึกที่ต่อเนื่องแล้วก็พอมันมีความต่อเนื่องมันก็จะการมีส่วนร่วมนะครับในตัวอย่างที่อีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวอย่างท่านนักศึกษาอ่านในเอกสารที่ส่งไปนะครับมันจะมีตัวอย่างคือการจัดการเขื่อนการจัดการน้ำในการจัดการน้ำของเขื่อนเกษียวที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอหนองยะไซสองพี่น้องอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ท่านลองไปอ่านดูนั่นมันสุดยอดมากได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติคือวิธีการจัดการอย่างทำยังไงถึงให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ปิปากเลยนะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์ทุกคน
1: ครับ
0: ครับ
1: อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ครับเท่าที่ผมได้เห็นได้ชมในจะเป็นในไลน์ของกลุ่มหรือใน Facebook ก็ตามครับกิจกรรมซึ่งวันนี้ผมเห็นทำกันค่อนข้างจะทั่วประเทศนะครับผมคิดว่าการจัดกิจกรรมโดยอาศัยหลักเรื่องของคำว่าจิตอาสาครับผมมองว่าตรงนี้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสามารถนำไปใช้เป็นยุทธศาสตร์อย่างเช่นจิตอาสาบูรณะกิจอาสาพัฒนาท้องที่พื้นที่เนี่ยครับนะครับอันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมได้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับปกติจริงๆกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นจิตอาสาอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็ทีมของคันหมู่บ้านนี่ไม่ได้สตังค์เขาก็ถ้าเขาไม่มีจิตอาสาก็ไม่ทำแล้วล่ะครับ
1: ครับ
0: ได้แล้วตอนนี้ก็ผิดกับจิตอาสาในเมืองนะ ประเภทที่อาจจะมาถ่ายรูปแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จสลายตัวแล้วก็ปล่อยให้กับพวกที่มดงานทั้งหลายทำงานต่ออย่างนี้ไม่ได
1: ้ครับผม
0: ครับผม
1: ครับทีนี้ในหน่วยนี้เห็นท่านอาจารย์เขียนไว้ว่าทำไงที่จะส่งเสริมศักยภาพของผู้นำนะฮะโดยยิ่งทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่ท่านมีอะไรที่จะฝากไว้ตรงนี้ไหมครับ
0: ครับฝากท่านนักศึกษาด้วยนักศึกษาเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญเลยที่จะบอกต่อไปว่าท่านควรจะเข้ามาเสริมความรู้นะโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนปริญญาตรีกับมสท.เนี่ยนะครับท่านได้เอาองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้เยอะแล้วแหละท่านคงจะไปยืนยันได้ว่าท่านได้อะไรไปบ้างจากการเรียนนะครับนอกจากนั้นการอบรมไม่ว่าจะเป็นของกรมการปกครองของอะไรที่จัดการอบรมเนี่ยท่านไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผมเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันเป็นอำนาจอันอย่างอันหนึ่งมันจะทำให้มันทำให้สมาร์ทอ่ะมันเป็นอำนาจที่มองไม่เห็นพอคนมีความรู้ปั๊บเนี่ยเวลาคุยกับใครนะเมื่อก่อนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวนี้พอคุยปั๊บคุยเรื่องอะไรเอายุทธศาสตร์โอ้โหกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เล่นเลยมีความรู้มากอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
0: ก็ทำให้สถาบันของเราดีขึ้นครับ
1: ครับนอกจากที่พัฒนาตัวหมู่ตัวท่านผู้นำนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ชูเกียรติท่านก็ได้เน้นไว้คือคณะกรรมการกม.ครับคณะรัฐมนตรีในหมู่บ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าต้องพัฒนาทั้งตัวผู้นำเองแล้วท่านผู้นำโดยยิ่งที่ได้เป็นนักศึกษาบริหารการปกครองท้องที่กับสุโขทัยธรรมาธิราชนะฮะโดยความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยก็อย่าลืมนะครับนำความรู้ความสามารถนี้ไปพัฒนานะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกม.ด้วยครับวันนี้ก็ เวลากำลังจะหมดนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติบุษฐการเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาครับ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: วัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจโดยท่านสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือทางเว็บไซต์ media.stou.ac.th เลือก e-tutorial เลือกชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจได้นะครับสำหรับชุดวิชานี้มีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยโดยภาพรวมต้องการให้ท่านผู้ชมและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานการทดสอบค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ถดถอยการวิเคราะห์เลขดัชนีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจตัวแบบตัดสินใจตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบขนส่งตัวแบบมอบหมายงานแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์ตัวแบบแถวคอยตัวแบบมาคอฟและตัวแบบการวิเคราะห์โครงข่ายงานสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่2มีการสอนด้วยกันทั้งหมด4หน่วยคือหน่วยที่3ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติเพื่อการตัดสินใจหน่วยที่4การประมาณค่าหน่วยที่5การทดสอบสมมติฐานและหน่วยที่6การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยรูปแบบในรายการที่2จะเป็นรูปแบบการนำเสนอแบบสนทนากันระหว่างวิทยากร2ท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรและรองศาสตราจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะขอเชิญพบกับการสอนเสริมของหน่วยที่3ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติเพื่อการตัดสินใจติดตามรับชมได้เลยครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการสอนเสริมทางไกลวันนี้นะครับเราจะพูดถึงชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจนะครับ

0: ันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สอนชัยพิสารบุตรสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับซึ่งจะมาช่วยตอบคำถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเนื้อหาในหน่วยที่3 4 5 6นะครับขอเริ่มหน่วยที่3ก่อนนะครับสถิติพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจนะครับในเรื่องสถิติพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจเนี่ยเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่ 3.1 ก็จะพูดถึงบทบาทของสถิติเพื่อการตัดสินใจว่ามีบทบาทสำคัญอย่างไรนะครับตอนที่ 3.2 ก็พูดถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลนะเชิงสถิติแน่นอนการตัดสินใจเราต้องใช้ข้อมูลให้ข้อมูลเนี่ยเราต้องเก็บรวบรวมเชิงสถิติได้อย่างไรนะครับแล้วก็ตอนสุดท้าย 3.3 ก็จะพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาได้แล้วเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาเนี่ยได้อย่างไรนะครับในส่วนเรื่องครับในตอนที่ 3.1 บทบาทของสถิติเพื่อการตัดสินใจนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2เรื่องเรื่องแรกก็คือความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจว่าทำไมถ้าเราจะตัดสินใจโดยไม่ใช้ข้อมูลสถิติเลยเนี่ยได้ไหมและเรื่องที่2ก็คือสถิติที่จะมาใช้เพื่อการตัดสินใจว่าเราสามารถจะใช้สถิติตัวใดบ้างได้บ้างนะเรื่องใดได้บ้างที่มาช่วยในการตัดสินใจนะครับนี้ผมก็มีคำถามนะครับอยากจะเรียนถามอาจารย์นะครับดร.สอนชัยว่าอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างปัญหาที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจว่ามีอะไรบ้างนะครับว่ามีปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นทางธุรกิจเนี่ยที่ผู้บริหารหรือว่าพนักงานที่ต้องมีส่วนในการตัดสินใจทางธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับอาจารย
1: ์ครับในเรื่องของการประกอบธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตหรือการให้บริการก็ตามก็คงไม่หนีไปใน4เรื่องใหญ่ๆนะครับก็เป็นเรื่องของการลงทุน
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของการผลิต
0: ครับ
1: สินค้าหรือบริการที่เราจะลงทุนนะครับเป็นเรื่องของตลาดก็คือจะเอาสินค้าที่เราผลิตได้เนี่ยไปขายที่ไหนยังไงนะครับและสุดท้ายก็คือว่าองค์กรจะอยู่ได้เนี่ยก็จะต้องมีบุคลากรนะฮะที่ใช้สำหรับการผลิตสำหรับการบริหารจัดการองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าพูดถึงในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็มีประเด็นใหญ่ๆที่เราอาจจะต้องพิจารณาสำหรับเรื่องการลงทุนก็เป็นเรื่องของว่าจะลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทไหน
0: ครับ
1: นะครับเราจะเอาเงินลงทุนมาจากไหนยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้ลงทุนเนี่ยจะต้องตัดสินใจนะฮะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเรื่องของการจะเอาเงินมาลงทุนจากที่ไหนเนี่ยนะฮะถ้ามีเงินเองก็ดีก
0: ็
1: ใช้เงินของตัวเองลงทุนไปนะครับแต่ถ้าผัวมีแล้วไม่พอก็อาจจะไปถามญาติโกโหติกาพี่น้องพ่อแม่ต่างๆว่าจะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาร่วมลงทุนด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่ายังไม่พอหรือไม่มีก็อาจจะต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆอันนี้เราก็จะต้องไปทําโครงการไปขอกู้เงิน
0: ก็ต้องใช
1: ้สถาบันการเงินครับซึ่งการทําโครงการพวกนี้ฮะจะต้องใช้ข้อมูลต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้ทางสถาบันการเงินเนี่ยเขามั่นใจนะครับว่าเมื่อเราทําธุรกิจนี้ไปแล้วเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาจะได้เงินที่ให้เรากู้ยืมมาเนี่ยคืนไปนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: งั้นเห็นว่าการตัดสินใจที่ดีเนี่ยก็และเหมาะสมเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางสถิติเนี่ยมาช่วยนะครับอาจารย์ทำไมเราต้องใช้ความรู้ทางสถิติมาช่วยในการตัดสินใจของเราด้วยครับอาจารย
1: ์ครับเพราะว่าในเรื่องของการใช้สถิติในช่วยในการตัดสินใจเนี่ยนะฮะได้รับการรับรองกันแล้วนะครับว่ามันทำให้โอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยมีน้อยนะเพราะว่าการตัดสินใจแต่ดั้งเดิมเนี่ยเรามักที่จะตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์ใช้ความเชื่อนะบางทีก็เป็นประสบการณ์จากพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ทำธุรกิจมาตั้งนมตั้งนานนะเรามารับธุรกิจต่อแล้วก็สารต่อไอ้เรื่องของวิธีการความเชื่อเดิม
0: ๆ
1: นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโลกเรามันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะมากนะฮะทางด้านเศรษฐกิจสังคมประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าเป้าหมายที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยนะฮะมันก็เป ปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปใช้ความเชื่อเก่าๆอยู่เนี่ยโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยมันก็จะมีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้สติเนี่ยอย่างที่เราบอกแล้วว่าเราสามารถทำให้การตัดสินใจนี่มีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดซึ่งเรามักที่จะใช้ทั้งข้อมูลทั้งสารสนเทศเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีการพูดกันอยู่ตลอดนะฮะว่าเป็นยุคสารสนเทศนะครับคือเราจะต้องเอาข้อมูลที่บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในการตัดสินใจได้โดยตรงอาจจะต้องมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์นะครับเพื่อให้ได้สารสนเทศเพื่อที่จะเอามาใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้การตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยครับ
0: ก็แสดงว่าข้อมูลเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการระเบียบวิธีทางสถิติให้ยังมีหลักเกณฑ์ระบบนะครับเพื่อจะได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับคือสถิติเนี่ยก่อนอื่นต้องเรียนว่ามันไม่ใช่เป็นคณิตศาสตร์โดยตรงนะฮะเพราะว่านักศึกษาบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าสถิติคือคณิตศาสตร์
0: ไม่ใช่นะครับ
1: นะความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียว
0: เพียวทรายเลย
1: เพียวทรายเลยนะครับมันสามารถที่จะพิสูจน์ต่างๆหรืออะไรต่างๆได้นะครับแต่สถิติก็ไม่ได้หมายก็พิสูจน์ไม่ได้นะฮะ
0: พิสูจน์ได้ระดับหนึ่ง
1: หลักการทฤษฎีต่างๆที่เราใช้กันในการตัดสินใจเนี่ยเราก็สามารถพิสูจน์ได้แต่มันแตกต่างจากคณิตศาสตร์ตรงที่ว่าสถิติเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเป็นศิลปะตรงไหนก็เป็นศิลปะที่ว่าเวลาที่เราจะใช้สถิติเนี่ยเราต้องเลือก
0: ให้เหมาะสม
1: วิธีการที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสม ความยากของสถิติเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าใครสามารถที่จะใช้ศิลปะในการเลือกวิธีการต่างๆมาใช้ได้อย่างเหมาะสมเพราะว่าในการใช้สถิติเพื่อแก้ปัญหานั้นเนี่ยมันมีวิธีการที่จะใช้หลายวิธีนะแต่ละวิธีมันก็มีข้อดีข้อเสียมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันออกไปไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุดเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงสถิติเนี่ยบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใช้วิธีนั้นวิธีนี้สิมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหานะครับที่เราจะหาทางแก้ไขว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาให้มันเหมาะสมกับปัญหาที่เราต้องการที่จะแก้นั้นนะมันก็เลยเป็นในลักษณะที่ว่าไม่มีวิธีการอะไรที่สามารถระบุลงไปได้เหมือนกับคณิตศาสตร์ที่ว่าถ้าจะต้องการตอบปัญหาตรงนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้สิวิธีอื่นมันไม่ได้นะแต่สถิติไม่ใช่ต้องเลือกวิธีการ
0: ให้
1: เหมาะสมก่อนอันนี้ครับก็คือเป็นศิลปะหรือเป็นอาร์ตเพราะนั้นอาจจะสรุปว่าสถิติเนี่ยก็เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์นะเป็นวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่ว่าไม่ใช่ว่าสิติโมเมมานะครับอยากจะทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำไปโดยใช้ความเชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะ
0: มี
1: หลักการมีทฤษฎี
0: รองรับ
1: สามารถพิสูจน์ได้นะและขณะเดียวกันเนี่ยไอ้หลักการทฤษฎีเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักการเดียวมันมีหลายหลักการที่เอามาใช้ในการแก้ปัญหาและแต่ละหลักการเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นขั้นต้นเลยในการใช้สถิติก็คือต้องวิธีการให้มันเหมาะสมนะและผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานะมีแต่วิธีที่เหมาะสมเท่านั้นครับ
0: งั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะการที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าสภาวะการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกได้เป็นกี่สภาวะการอะไรบ้างในปัญหาต่างๆที่เราจะเจอเนี่ยครับอาจารย์สภาวะการ
1: ครับคือในเรื่องของทฤษฎีเนี่ยมันก็คงมี2สภาวะการนะ
0: ครับ
1: คือเราตัดสินใจภายใต้สภาวะการที่แน่นอนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจภายใต้สภาวะการที่ไม่แน่นอน
0: อ๋อไม่แน่นอน
1: นะเพราะว่าเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมประชากรสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: นะฮะ
0: อาจารย
1: ์แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เปลี่ยนแล้ว
0: เปลี่ยนแล้ว
1: นะครับ
0: อยากทราบอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างประโยชน์ที่เราได้รับจากการนำสถิติเนี่ยมาใช้ในการเพื่อการตัดสินใจว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างนะครับที่เราจะมีประโยชน์จากการใช้สถิติมาช่วยในการตัดสินใจเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ครับความจริงแล้วเนี่ยมันช่วยทั้งในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันและก็ช่วยในการประกอบอาชีพ
0: ครับ
1: ซึ่งการทำธุรกิจมันก็เป็นอาชีพหนึ่งนะฮะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในวงจรชีวิตของเราตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอน
0: ครับ
1: เราจะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศอยู่ตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูข่าวพยากรณ์อากาศละนะฮะว่าที่ไหนฝนมันจะตก
0: จะได้เก็บร่มไปได้
1: นะฮะคือถ้าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆไว้เช่นล่มหรืออะไรต่างๆอย่างที่ว่าแต่ถ้าผัวว่าเป็นเรื่องของธุรกิจเนี่ยอย่างพวกธุรกิจอย่างขายปลีกแผงลอยนะรถเข็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าวันไหนฝนจะตกเนี่ยก็จะได้รู้ว่าวันนี้ไม่ต้องเตรียมไปวัตถุดิบไปผลิตหรืออะไรต่างๆมากนะเพราะว่าโอกาสที่จะขายไม่หมดมันก็จะมีมากหรืออะไรต่างๆเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะนัดใครอะไรใครในการทำธุรกิจเนี่ยก็จะได้ปรับเวลาให้มันเหมาะสมนะครับ
0: งั้นสุดแล้วก็จะมีด้านถ้าเป็นธุรกิจคือเอาผลิตสินค้าหรือว่าให้บริการรวมทั้งอาจจะต้องมีการจัดหาเงินทุนมานะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: นี่อยากจะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับว่าวิธีทางเชิงสถิติเนี่ยที่จะนำมาช่วยในการตัดสินใจเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็น2วิธีใหญ่ๆเช่นเก็บรวบรวมข้อมูลมาก่อนนะครับจากนั้นก็เอาข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆก็อยากทราบว่าวิธีการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับมาจากแหล่งใดได้บ้างครับอาจารย
1: ์ครับ
0: แหล่งของข้อมูลนะครับ
1: คือแหล่งของข้อมูลในเชิงธุรกิจเนี่ยมันก็มาจาก 3-4 แหล่งใหญ่ๆนะ
0: ครับ
1: แหล่งแรกที่ค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็เป็นของที่หาได้ง่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็คือเป็นข้อมูลที่มีคนเขารวบรวมเอาไว้แล้วนะซึ่งมันอยู่ในรูปของรายงานทะเบียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะในเชิงธุรกิจเนี่ยคนที่ประกอบธุรกิจเนี่ยก็สามารถที่จะไปเอาข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่ต้องการนำมาใช้จะเอาไปทำอะไรใช้ประโยชน์ยังไงนะเพราะนั้นของพวกนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่ก็มีปัญหาตรงที่ว่าก่อนที่จะนำมาใช้เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลซะก่อนเพราะมันก็มีอยู่เหมือนกันในลักษณะที่ว่าของฟรีเนี่ยบางทีเขาก็จัดหามาด้วยวิธีการที่อาจจะไม่เหมาะสมถูกต้องมันก็เลยได้ข้อมูลที่มันมีความคาดเคลื่อนค่อนข้างจะสูงคือเรามาใช้เนี่ยแทนที่จะเป็นผลดีเนี่ยกลับกลายเป็นผลร้ายต่อการประกอบธุรกิจทำให้การตัดสินใจของเราเนี่ยผิดพลาดไปเลยอย่างเช่นควรจะลงทุนก็ไม่ลงทุนไม่ควรจะลงทุนแต่ดันไปลงทุนซะเนื่องจากข้อมูลมันผิดพลาดไปจากที่มันควรจะเป็นนะฮะเพราะนั้นการที่จะใช้ข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นข้อมูลจากทะเบียนนะอย่างเช่นคนทำธุรกิจส่งออกเนี่ยก็อาจจะไปเอาจากกรมศุลกากรนะฮะหรือไปเอาจากกระทรวงการต่างประเทศหรืออาจจะเอาจากกรมพัฒนาธุรกิจหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เราสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆพวกนี้ได้นะฮะแหล่งข้อมูลอื่นๆในกรณีที่ไม่มีใครเก็บรวบรวมเอาไว้แต่ว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะเราอาจจะต้องไปสำรวจ
0: เซอร์เวย
1: ์นะฮะสำรวจหรือเราอาจจะต้องไปสังเกตนะหรือเราอาจจะต้องไปทดลองนะฮะอย่างในเรื่องของธุรกิจเนี่ยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้วิธีการในการสำรวจเนี่ยค่อนข้างจะมาก
0: ครับ
1: เพราะว่าปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหรือกลุ่มเป้าหมายรองก็แล้วแต
0: ่
1: นะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทราบเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ไม่มีใครเขาทำเอาไว้ให้นะแม้แต่กระทรวงพา

0: านิชก็ไม่มีข้อมูลที่ว่าเออกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของร้านอาหารประเภทปิ้งย่างเนี่ยนะจะเป็นคนกลุ่มไหนอะไรยังไงมีพฤติกรรมยังไงอะไรต่างๆไม่มีเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องไป
1: เซอร์เว
0: ย์สำรวจไปหามาเองนะทีนี้ในกรณีที่ว่าบางทีเนี่ยไปสำรวจโดยการไปสอบถามเขาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ข้อมูลอย่างที่เราต้องการนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะปกปิดไม่อยากที่จะให้เราทราบนะฮะอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าไอ้การจะลงทุนในธุรกิจเนี่ยมันจะไปรอดไหมมีลูกค้าไหมมีกำไรมีอะไรต่างๆหรือไม่จะไปสอบถามคนที่เขาทำธุรกิจพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็คงไม่บอกเราเพราะว่าถือว่าเราก็อาจจะเป็นคู่แข่งของเขาด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปถามให้ข้อมูลอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปกปิดเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถที่จะไปเซอร์เวย์ได
1: ้
0: นะก็จะต้องไปทำการสังเกตหรืออะไรต่างๆแม้แต่ในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องใช้วิธีการสังเกตนะอย่างนี้อย่างจะเห็นได้ว่าอย่างสมมติว่าในเรื่องของการวางสินค้าในหิ้งในชั้นของร้านสะดวกซื้อหรือของร้านสรรพสินค้านี่ก็ตามนะฮะเขาก็จะต้องไปสังเกตดูว่าผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาเนี่ยนะฮะเวลาซื้อสินค้าบริการเนี่ยเขามีวิธีการยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปสังเกตดูว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่เขาขายได้เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันมักจะอยู่ในระดับที่วางอยู่ในระดับสายตาของผู้บริโภคทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสินค้าถ้ามันเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องระดับสายตาของผู้ใหญ
1: ่
0: จะไปขายของเด็กเล่นมันก็ต้องอยู่ในระดับสายตาของเด็ก
1: นะครับ
0: เพราะนั้นอยากจะขายให้ได้ดีก็ต้องเอาไปวางในระดับสายตานั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราในลักษณะของร้านค้านี่เหมือนกันเวลาที่เราผลิตสินค้าไปเนี่ยถ้าจะไปขึ้นเชลของเขาเนี่ยราคาของค่าที่จะไปวางสินค้าในเชลของเขาหรือการคิดเปอร์เซ็นต์จากการที่เอาสินค้าของเราไปขายก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ระดับของสินค้าที่จะไปวางในระดับต่างๆมันจะต่างกันเพราะนั้นถ้าเป็นระดับสายตานี่ก็จะแพงนะหรือว่าเวลาคนไปจ่ายเงินเนี่ยมันต้องรอ
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนรอเนี่ยบางทีก็ดูนู่นดูนี่อะไรต่างๆมันก็อดไม่ได้เห็นอะไรวางอยู่ก็ถือติดไม้ติดมือไปอีก
1: เพิ่มอีก
0: ก็ขายของพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สินค้าที่จะไปวางใกล้ๆกับไอ้ที่จ่ายเงินเนี่ยนะมันก็จะค่าเช่าหรือว่าค่าเปอร์เซ็นต์ของสินค้ามันก็จะแพงกว่าอื่นทีนี้บางอย่างเนี่ยมันสังเกตก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะก็จะต้องทำการทดลอง
1: ครับ
0: อย่างเช่นก่อนที่จะออกสินค้าหรือบริการเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเป็นสินค้าใหม่เนี่ยนะก็จะต้องมีการทดลองสินค้าที่เรียกว่า product test ก
1: ็
0: คือทดสอบไอ้ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะออกใหม่นะว่ามันสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปช็อปในร้านสรรพสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็จะมีบูธมีคนที่จะเอาเครื่องดื่มมาให้เราลองชิมนะเอาไส้กรอกเอาอะไรต่างๆมาให้ชิมนะครับแล้วก็จะถามเรานะครับว่า
1: พอใจไม่พอใจยังไงรสช
0: าติอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงนะครับถ้าจะออกมาขายจะซื้อหรือไม่ซื้อจะแนะนำคนอื่นให้มาซื้อหรือเปล่า
1: ครับ
0: แต่อันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทย
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยปากกับใจไม่ค่อยตรงกันนะครับเวลาคนเอาอะไรมาให้ทดลองกินทดลองชิมนะก็มักจะบอกว่ามันดีมันอร่อย
1: ครับ
0: แต่ความจริงแล้วเนี่ยก็แอบไปนินทาที่หลักนะครับ
1: อาจารย์ครับในส่วนของข้อมูลเราได้มาแล้วอาจจะใช้4แหล่งที่เราใช้วิธีนี้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากที่เราได้มาแล้วเนี่ยมันมีวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมีกี่ประเภทอะไรบ้างครับอาจารย์เอาข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาแล้วเนี่ยมาวิเคราะห์เนี่ยครับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลมีกี่ประเภทอะไร

0: ้าง
1: ครับคือวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งของการใช้สถิติเหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีวิธีการอะไรที่บางเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนนะครับแต่ว่าสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ดีกว่าตัวข้อมูลเพียวๆนะอย่างเช่นข้อมูลเพียวๆเนี่ยนะครับเราไปสอบถามเรื่องของพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันไม่สามารถจะมาหาข้อสรุปได
0: ้
1: บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็ชอบบางคนก็พอใจบางคนก็ไม่พอใจแต่สรุปแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง
0: ครับ
1: นะครับเพราะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราไปถาม5คนเนี่ยอาจจะพอใจทั้ง5คนก็ได้แต่ไปถาม20คนอีก15คนอาจจะไม่พอใจก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยขึ้นอยู่กับว่าเราไปถามใคร
0: ครับ
1: จำนวนที่เราไปถามเนี่ยมันมากเพียงพอหรือเปล่าถามโดยวิธีการไหนยังไงนะฮะคือบางทีเนี่ยไปถามเขาต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องตอบอย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอย่างในเรื่องของการสอบถามความคิดเห็นเนี่ยครับถ้าเราไปสอบถามในลักษณะที่เป็นการส่วนตัวเนี่ย
0: เ
1: ราอาจจะได้ข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมากกว่าที่จะไปถามต่อหน้าคนอื่นเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะได้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปเสนอให้แต่ถ้าเขาไปบอกว่าของของเราไม่ดีเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากจะตอบนะฮะด้วยรู้สึกเกรงใจเราหรืออะไรต่างๆอันนี้ครับมันเป็นข้อเสียในเรื่องของการบริหารธุรกิจของประเทศในเอเชียซึ่งวัฒนธรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้พูดความจริงอ่ะมันก็เลยทำให้ธุรกิจเนี่ยเจ๊งมาเยอะแล้วเพราะว่าเนื่องจากผู้บริโภคเป้าหมายเนี่ยไม่พูดความจริงนะก็ไปทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยหลงเข้าใจผิด คิดว่าของของเขาเนี่ยดีนะครับคนเนี่ยซื้อของเขาเยอะซื้อแน่นอนอะไรต่างๆแนะนำคนอื่นให้ซื้ออีกอะไรต่างๆก็หลงดีใจก็หลงลงทุนไปก็เจ๊งนะแต่ถ้าผือว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาพูดตามความจริงเราก็จะได้รู้ว่าเออของเนี่ยของเรามันไม่ดีนะเราจะต้องไปพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรต่างๆให้มันสอดคล้องกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นครับ
0: อันนั้นเป็นส่วนของข้อมูลนะครับอาจารย์ในส่วนของการวิเคราะห์ครับทางสถิติว่าข้อมูลทางวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเนี่ยเราอาจจะมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับ
1: คือวิธีวิเคราะห์เนี่ยถ้าพูดในเรื่องของ
0: สถิติครับ
1: หลักการแล้วก็มันก็คงมี2วิธีใหญ
0: ่ๆครับ
1: ก็คือสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิงอ้างอิง
0: ครับ
1: แต่ความจริงแล้วเนี่ยวิธีการวิเคราะห์ทั้งสองวิธีเนี่ยมันก็ต้องการแปลงข้อมูลให้มันเป็นสารสนเทศเหมือนกันแต่ว่าในลักษณะของการแปลงเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยมันก็แปลงโดยที่ข้อมูลเราเอามาจากประชากร
0: ครับ
1: เอามาจากทุกๆหน่วยในประชากร
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าสถิติเชิงอ้างอิงเนี่ยก็คือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาจากตัวแทนที่เราเลือกมาเป็นตัวอย่างจากประชากรนั้นๆนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของประชากรกับเรื่องของตัวอย่างเนี่ยมันถึงมีความสำคัญในเรื่องของสถิตินะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเลือกตัวแทนมาไม่ดีคือไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรแล้วเราก็ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารสนเทศเนี่ยมันก็จะคลาดเคลื่อนมีความผิดพลาดไปในการที่จะนำมาตัดสินใจนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดที่จะคุยกันในภายหลังว่าไอ้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันทำยังไงถึงจะได้ตัวแทนที่ดีมานะครับ
0: ในที่เราพูดไปแล้วเนี่ยนะครับที่เราคุยกันเนี่ยสนทนากันครับก็จะเป็นตอนแรกนะครับตอนที่ 3.1 นี้ในส่วนตอนที่ 3.2 เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเชิงสถิติซึ่งในเรื่องนี้นะครับในตอนที่ 3.2 ก็จะมีอยู่3เรื่องมีความหมายประเภทของข้อมูลนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับแล้วก็ความเชื่อถือได้และการนำไปใช้ซึ่งจริงๆในส่วนของตอนที่ 3.2 เนี่ยเราก็พูดไปบ้างแล้วนะครับ

็คุยกันไปบ้างแล้วนะครับในส่วนของข้อมูลคืออะไรมีกี่ประเภทเนี่ยนะครับโดยหลักการก็คือเป็นตัวเลขหรืออาจจะเป็นข้อความหรือสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วข้อมูลก็อาจจะมีทั้งจำแนกเป็นประเภทชนิดปริมาณคุณภาพหรืออนุกรมเวลานะครับในส่วนของการแบ่งประเภทของข้อมูลเราก็อาจจะแบ่งได้เป็นหลายแบบนะครับ

0: ตรวจนะเอาไปสังเกตหรือว่าไปไปทำการทดลองนะครับในส่วนของถ้าแบ่งข้อมูลตามเวลาเราก็อาจจะเป็นภาคตัดขวางก็คือนับเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับหรืออนุกรมเวลาก็เป็นซีรีส์ไปหลายๆช่วงเวลาจุดเวลานะครับหรืออาจจะแบ่งตามลักษณะของการนำไปใช้เช่นเป็นค่าสมบูรณ์คือข้อมูลดิบๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยหรืออาจจะมาเอาข้อมูลนะมาแปลงให้เป็นเชิงสัมพัทธ์หรือมีการเปรียบเทียบซะก่อนนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของประเภทของข้อมูลส่วนเครื่องมือที่ใช้ก็มีหลายชนิดอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะมีการแบบสอบถามไปสอบมีแบบสอบถามหรือมีแบบสัมภาษณ์นะครับนะครับนอกจากนี้ความเชื่อถือได้ของข้อมูลแล้วก็มีผลกระทบต่อการตัดสินใจก็อยากทราบว่าอาจารย์ครับปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มีผลต่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลนะครับอาจารย์ความเชื่อถือได้ของข้อมูลว่าที่ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยมันเชื่อถือได้มากน้อยเพียงไหนครับ
1: ครับคือมันก็มีปัจจัยสำคัญซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของความเชื่อถือได้ของข้อมูลนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของว่าวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราเนี่ยเราใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมไหมนะวิธีการเลือกตัวแทนมาเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับตัวแทนของเราเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะซึ่งโดยทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยก็ใช้วิธีการไปสัมภาษณ
0: ์
1: ผู้ให้ข้อมูลโดยตรงเลยซึ่งการไปสัมภาษณ์จากตัวผู้ให้ข้อมูลโดยตรงเนี่ยก็น่าจะมีความถูกต้องเชื่อถือได
0: ้มากกว่าม
1: ากกว่าไอ้การที่เราชอบทำกันก็คือส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ให้ข้อมูลเนี่ยตอบ
0: ครับ
1: นะครับไอ้การส่งแบบสอบถามเดี๋ยวนี้มันก็ใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นกว่าที่ใช้เดิม
0: ครับ
1: เดิมเนี่ยเราก็ใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์ไป
0: เป็นเอกสารไป
1: ฮะเราก็ทำแบบสอบถามแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์นะฮะไปให้กับผู้ตอ
0: บ
1: ตามไอ้ตัวอย่างที่เราเลือกขึ้นมานะครับหรือจะไปส่งไปให้ทุกคนตอบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าประชากรของเราเนี่ยจะมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนถ้ามีจำนวนไม่มากก็ส่งไปให้ตอบทั้งหมดเลยแต่ถ้าผือว่ามันมีเยอะซึ่งในทางธุรกิจเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะหรือว่าผู้ผลิตนะครับมันก็มีจำนวนมากมายมหาศาลเพราะนั้นเนี่ยจะไปสำรวจทุกโรงงานทุกสถานประกอบการไปสำรวจผู้บริโภคทุกคนผู้ให้ผู้รับบริการทุกคนเนี่ยมันทำไม่ไหวก
0: ็
1: ต้องเลือกตัวอย่างมาเก็บรวบรวมข้อมูลนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการที่เราส่งแบบสอบถามไปให้เขาตอบเนี่ยนะแต่ก่อนอย่างที่ผมเรียนว่าก็ส่วนมากก็ส่งไปทางไปรษณีย
0: ์
1: นะเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะส่งไปทางอินเทอร์เน็ตนะฮะอาจจะแฟกไปนะฮะแล้วก็ให้เขาตอบกลับคืนมาซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้สะดวกและรวดเร็วกว่านะครับแต่ว่าปัญหาของการส่งแบบสอบถามให้เขาตอบเนี่ยมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปคุมในเรื่องของคุณภาพของข้อมูลที่เขาตอบกลับคืนมาได้นะฮะเพราะว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำถามของเขาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับไอ้ที่ผู้ต้องการรวบรวมข้อมูลเนี่ยต้องการนะฮะหรือไม่ก็ข้อมูลในกรณีที่มันเป็นข้อมูลปกปิดเขาก็ไม่อยากจะตอบนะครับหรือไม่ก็ตอบไม่ตรงกับที่มันควรจะเป็นจริงนะครับซึ่งอันเนี้ยบางทีเนี่ยบางหน่วยงานเนี่ยสั่งลูกน้องหรือว่าเจ้าหน้าที่ไว้เลยว่าถ้าใครส่งแบบสอบถามมาแล้วก็กีกลงตะกร้าไปได้เลย เพราะว่าขืนไปตอบซีซัวนะครับบางทีเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทนะฮะอย่างเช่นมันก็มีบริษัทคู่แข่งหลอกถามมานะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเทคนิคในการผลิตบ้างในเรื่องของต้นทุนบ้างในเรื่องของกำไรอะไรต่างๆบ้างซึ่งพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของความลับของบริษัทซึ่งบริษัทมันก็ไม่อยากให้คู่แข่งที่จะทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่ผมเรียนว่าไอ้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
0: ครับ
1: ที่

0: ที่เราใช้แบบสอบถามหรือแบบสำรวจเนี่ยบางทีมันก็แยกกันลำบากนะฮะว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ความแตกต่างของมันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนี้มันเหมือนกันคืออยากจะรู้อะไรก็ถามไปทั้งในแบบสอบถามแบบสำรวจแต่ในเรื่องของการที่จะถามเนี่ยนะถ้าเป็นแบบสอบถามเนี่ยเราต้องการความละเอียดนะของแบบสอบถามเนี่ยมากกว่าในแบบสัมภาษณ
1: ์
0: เพราะว่าแบบสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ไปพบตัวผู้ให้ข้อมูลโดยตรงเพราะนั้นถ้าเขาไม่เข้าใจนะครับหรืออยากจะรู้อะไรเพิ่มเติม
1: ก็ถามเพิ่ม
0: ก็สามารถถามจากเราซึ่งเป็นผู้ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นแบบสอบถามเนี่ยนะเขาไม่สามารถที่จะไปถามใครอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นก็เป็นเรื่องของเครื่องมือวิธีการ
0: เป็นเรื่องของเครื่องมือวิธีการ
1: แล้วจำนวนผู้ให้ข้อมูลก็มีผลนะครับถ้าเราได้ผู้ให้ข้อมูลมาทุกหน่วยหรือทั้งหมดเลยก็จะน่าเชื่อถือมากกว่าที่จำนวนข้อมูลผู้ให้ข้อมูลมีน้อยนะ
0: อันนั้นมันเป็นเรื่องของความเป็นตัวแทนของผู้ให้ข้อมูลนะฮะความเป็นตัวแทนที่ดีเนี่ยมันก็มีอยู่สองส่วนส่วนแรกเลยก็คือว่าวิธีเลือกตัวแทนหรือวิธีเลือกตัวอย่างนะกับอีกการหนึ่งก็คือจำนวนตัวอย่างที่เราจะเลือกมาเก็บรวบรวมข้อมูลนะทีนี้ในเรื่องของวิธีการเลือกตัวอย่างเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีเลือกหลายวิธีนะครับแต่ละวิธีมันก็มีข้อดีข้อเสียและวัตถุประสงค์
1: ต่างกันไป
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราชอบใช้กันอยู่เสมอๆเนี่ยก็คือวิธีการสุ่มตัวอย่างนะครับวิธีเลือกแบบเจาะจงนะครับวิธีเลือกโดยบังเอิญวิธีสุ่มแบบชั้นภูมิต่างๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะมักจะเข้าใจไม่ค่อยตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นะฮะเช่นบอกว่าสุ่มตัวอย่างความจริงแล้วเนี่ยความหมายของการสุ่มตัวอย่างก็คือทุกๆหน่วยในประชากรเนี่ยมันมีโอกาสถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเท่าๆกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้สุ่มตัวอย่างในความหมายที่เข้าใจกันเนี่ยมันเป็นการเลือกมากกว่ามันไม่ใช่เป็นการสุ่ม
1: ครับ
0: คือการที่ทุกๆหน่วยในประชากรถูกเลือกขึ้นมาเท่าๆกันเนี่ยก็คือหนึ่งเราจะต้องรู้ว่าประชากรของเราเนี่ยมันมีหน่วยอะไรอยู่บ้าง
1: ครับ
0: จะต้องมีครบถ้ามีไม่ครบเนี่ยไอ้หน่วยที่ไม่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสถูกเลือกขึ้นมาเราจะเลือกตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมผิดอะไหล่รถยนต์สมมุติขึ้นมาเป็นตัวแทนไปสอบถามในเรื่องของวิธีการดำเนินการการบริหารสถานประกอบการต่างๆพวกนี้มันก็จะมีบางสถานประกอบการที่ไม่ได้ไปจดทะเบียนนะฮะหรือไม่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าบางทีเราต้องการใช้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านั้นเช่นเราต้องการสถานประกอบการที่มีกำลังการผิดเยอะขึ้นมาเป็นตัวแทนด้วยที่ผิดน้อยก็เลือกมาเป็นตัวแทนด้วยแต่ว่าไอ้ข้อมูลที่เราไปเก็บรวบรวมมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลตอนที่เขาเริ่มตั้งโรงงานเพราะนั้นเนี่ยมันก็เกิดกลายเป็นกำลังการผลิตเริ่มแรกเลยที่เขาไปจดทะเบียนอย่างตอนนี้เขาผลิตมาตั้ง10ปีแล้วเขาขยายโรงงานไปตั้ง10 20เท่าแล้วมันก็เลยยังกลายเป็นอยู่ในกลุ่มที่มีกำลังการผลิตน้อย
1: อยู่เขาที่จริงแล้วไม่ใช่ผลิต
0: ซึ่งความจริงแล้วฮะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นประเภทใหญ่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสุ่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยปัญหาในทางปฏิบัติก็คือว่าเรามักจะไม่ทราบว่ามันมีหน่วยไหนในประชากรที่มีที่เราที่มีโอกาสจะถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเท่ากันอย่างเช่นในเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยเราไม่มีทางจะไปรู้เลยนะครับว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเรามันมีใครบ้างนะครับยกเว้นแต่ว่าแหมมันเป็นเมมเบอร์คลับหรือว่ามันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยอาจจะรู้ว่ามีใครบ้างเนี่ยเป็นสมาชิกบัตรเครดิตนี
1: ้
0: นะฮะแต่ถ้าถามว่าใครไปกินหอยทอดร้านสิริวัฒน์นะครับมีใครบ้างฮะแล้วเราไปสุ่มมา

0: สอบถามว่าเดี๋ยวนี้ยังชอบรสชาติอย่างเดิมอยู่หรือเปล่าหรือต้องการให้เปลี่ยนแปลงอะไรยังไงมันก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะเราไม่
1: ร
0: ู้นะครับว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้บริโภคนะฮะทุกๆหน่วยในที่เคยบริโภคหอยทอดของร้านนี้อยู่เนี่ยนะครับ
1: อาจารย์ครับในส่วนของการนำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ก็อาจจะทำได้หลายวิธีนะครับนะครับที่ทราบมาเนี่ยก็จะมีใช้ข้อมูลโดยตรงอย่างที่อาจารย์บอกหรือเราอาจจะเอาการใช้ข้อมูลจากประโยชน์ของสารสนเทศเลยนะครับซึ่งในตอนสุดท้ายนะครับเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะครับก็จะมีอยู่เรื่องการแจกแจงความถี่นะว่ามันเกิดซ้ำบ่อยมากน้อยแค่ไหนค่าสัดส่วนค่าร้อยละนะครับค่ากลางค่ากระจายแล้วก็แนวทางการเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาที่สำคัญเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยเราต้องมาแจกแจงความถี่นะครับอาจารย
0: ์คือความจริงแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องของการแจกแจงความถี่เนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราแจกแจงความถี่เพื่อที่จะสะดวกในการที่จะเอาข้อมูลที่แจกแจงแล้วเนี่ยไปวิเคราะห์ต่อไป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรายังใช้เครื่องคิดเลขอะไรต่างๆอยู่เนี่ยนะฮะมันก็ทำได้
1: แต่ช้ากว่าถ้าเราแจกแจงว่าข้อมูลนี้มันซ้ำกันกี่ค่าดังนั้นก็คือแจกแจงก็จะเร็วขึ้นในการคำนวณ
0: ถ้าเราไปวิเคราะห์ต่อไปเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์นะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแจกแจงความถี่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นในประเด็นนี้แต่ว่ามันยังจำเป็นอยู่ในลักษณะที่มันสะดวกรวดเร็วในเรื่องของการนำไปใช้เปรียบเทีย
1: บ
0: นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าการแจกแจงความถี่มันทำให้คุณภาพของข้อมูลเนี่ยมันลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแจกแจงข้อความถี่เป็นช่วงหรืออันตรภาคชั้นเนี่ยนะ
1: อันก็จะเป็นวิธีการแจกแจงความถี่แบบเป็นช่วงอันตรภาคชั้นว่าตั้งแต่ไหนถึงไหนนะครับก
0: ับ
1: อีกวิธีนึงก็คือเราแจกแจงความถี่โดยเอาเป็นแต่ละค่าแต่ละค่าไปเลยอันนั้นก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
0: เชื่อถือได้มากกว่าแต่ว่าก็มันก็เหมือนกับเราวิเคราะห์ข้อมูลโดยที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นั่นเอง
1: ก็จะใช้เวลามากขึ้น
0: มันไม่ได้ช่วยในลักษณะของการประหยัดเวลาก็ค่าใช้จ่ายในการเอาข้อมูลไปเปรียบเทียบนะครับ
1: อาจารย์ค่าสัดส่วนกับค่าร้อยละเนี่ยก็พูดกันเยอะอยากอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีลูกค้ากิจการชักเป็นผู้ชาย400คนแล้วก็เป็นเพศหญิงเนี่ยอีก600คนรวมกันแล้ว 1,000 คนเนี่ยเราจะหาค่าสัดส่วนหรือว่าค่าร้อยละของเพศชายเนี่ยได้ยังไงครับ
0: คือตอนนี้
1: มีชาย400คนมีเพศหญิง600คนเนี่ยการลองช่วยคำนวณว่าเอ๊ะค่าสัดส่วนเนี่ยเขาดูกันยังไงครับ
0: คือตอนนี้ผู้ใช้บางทียังสับสนในเรื่องของค่าสัดส่วนกับอัตราส่วนนะฮะความจริงแล้วเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันก็คือจำนวนที่มีลักษณะที่เราสนใจเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมดนะฮะอย่างเช่นสัดส่วนของชาย
1: 400คน
0: เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็คือเอาจำนวนผู้ชายหารด้วยจำนวนผู้ชายบวกจำนวนผู้หญิง
1: อ๋อก็คือ400บวกกับ600ก็เป็น 1,000 งั้นชาย400จากประชากรทั้งชายและหญิง 1,000 ก็จะเป็น 0.4
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือค่าสัดส่วนพอชั้นนะครับแต่ถ้าคิดเป็นร้อยละเราก็เอาร้อยเข้าไปคูณก็เป็น 40% หรือร้อยละ40นั่นเอง
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่ว่าเรามักนิยมนำเสนอในรูปของร้อยละมากกว่าเพราะว่าไอ้ความเข้าใจของคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าพูดเป็นร้อยละเนี่ยมันเห็นภาพในการเปรียบเทียบเนี
1: ่
0: ย
1: จะเป็นเท่าไหร
0: ่ชัดกว่าสัดส่วน
1: ที่เป็นเลขทศนิยม
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์คำถามเกี่ยวค่ากลางหรือค่าเฉลี่ยของข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมีวิธีการเราหาค่ากลางได้กี่วิธีอะไรบ้างนะครับที่นิยมใช้กันนะครับวิธีการหาค่ากลาง
0: ครับคือเวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากแต่ละหน่วยของประชากรเนี่ยมันก็มีค่าของข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่จะมาสรุปในเรื่องสมมุติการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าบริการของเราถามคนนี้ก็พอใจมากถามคนนี้ก็พอใจปานกลางถามคนนี้ก็ไม่พอใจเลย นะครับฮะถ้าสรุปแล้วเนี่ยไอผู้บริโภคของเราเนี่ยมันพอใจหรือไม่พอใจล่ะฉันจะไปรู้ได้ยังไงก็ในเมื่อมันมีทั้งนั้นอ่ะนะพอใจระดับไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็ต้องหาค่ากลางหรือความเป็นตัวแทนของ
1: กลุ่มนี
0: ้กลุ่ม
1: ข้อมูลนี
0: ้ข้อมูลนั้นๆ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เพราะฉะนั้นประโยชน์นะครับ

0: ก็คือเราก็จะได้รู้ว่าสภาพทั่วๆไปของเรื่องที่เราสนใจศึกษาเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
1: แต่ละวิธีหาค่ากลางที่นิยมใช้กันยังมีกี่วิธีอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ความจริงมันมีมากกว่าที่อาจจะมีอยู่ในหนังสือ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันอาจจะเป็นรายละเอียดที่มากเกินไปแต่ที่เราใช้กันโดยทั่วๆไปมันก็มีอยู่3ค่าก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่าเอามาบวกๆกันแล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับอีกอันนึงก็คือมัธยฐานนะฮะมัธยฐานนี่ก็คือค่าที่บอกว่ามันมีจำนวนค่าที่ต่ำกว่าค่ามัธยฐานเนี่ยเท่าๆกับจำนวนค่าที่สูงกว่าค่ามัธยฐานซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเหมือนกันอย่างเช่นว่ามัธยฐานของราคาสินค้าที่เราขายอยู่ในตลาดเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับราคาของคู่แข่งของเราที่ขายสินค้าบริการ
1: เป็นเดียวกันเนี่ยเท่ากันเราอยู่ตรงกลางเท
0: ่
1: า
0: ถ้าสมมุติว่ามัธยฐานมันเป็นสมมุติ100บาทนะฮะของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยขายอยู่ที่85บาทเพราะนั้นเราก็จะได้รู้ว่าราคาของเราเนี่ยนะมันอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคนทั่
1: วไป
0: ราคาทั่วๆไปที่เขาใช้นะซึ่งมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็อันนี้ก็แล้วแต่นะหรือถ้าเราบอกว่าถ้าราคาสูงมันไม่ดีถ้าสมมติมัธยฐานเป็นร้อยหนึ่งของเราดันตอนนี้ขายอยู่120
1: สูงกว่าม
0: ัธยฐานนั่นก็คือของเราเนี่ยมันขายเกินกว่าคนอื่นมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะของจำนวนคู่แข่งทั้งหมดอ่ะนะราคาเราสูงกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่อยู่ในสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันเนี้ยนะฮะกับอีกอย่างนึงก็คือเราวัดในรูปที่เรียกว่าฐานนิยม
1: ครับ
0: หรือโหมดเนี่ยนะฐานนิยมเนี่ยเราก็จะวัดกับข้อมูลในลักษณะที่ว่ามันมีค่ามาตรฐานของมันอยู
1: ่ครับ
0: นะครับอย่างง่ายๆเลยเนี่ยอย่างกระดาษที่เราใช้พิมพ์หรือถ่ายเอกสารเนี่ยเราต้องวัดในรูปของค่าโหมด
1: ครับ
0: นะฮะก็คือถามว่าถ้าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายไอ้กระดาษอัดสำเนาหรือถ่ายเอกสารเนี่ยนะฮะ เราควรที่จะเอาขนาดไหนมาขายมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ต้องดูว่าความต้องการของตลาดเนี่ยเขาต้องการขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนยังไงเพราะนั้นเนี่ยเราจะไปหาค่าเฉลี่ยมาไม่ได
1: ้
0: เพราะเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยได้ A1.8เงี้ยมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ค่ามาตรฐานพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขากำหนดออกมาแล้วเป็นมาตรฐานว่ามันจะมี A1 A2 A3 A4 A5 หรือเราไปซื้อรองเท้าเนี่ยมันก็จะมีขนาดเบอร์5เบอร์6เบอร์7หรือ5ครึ่ง6ครึ่ง7ครึ่งอะไรต่างๆแล้วจะไป 5.83 เงี้ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นฮะเพราะฉะนั้นรองเท้าที่มันฟิตกับเท้าของแต่ละคนเป๊ะเนี่ยมันไม่มีอ่ะนะฮะมันก็จะหลวมไปบ้างคับไปบ้างเราก็ต้องยอมรับสภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องหรือเนี่ยทีวีที่เราดูอยู่นี่ก็เหมือนกันมันก็ไม่ใช่มีขนาด 30.753 อะไรมันไม่มีมันก็จะมี32นิ้ว45นิ้ว50นิ้วอะไรเนี่ยมันก็เป็นค่าไอ้ที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานที่เขาน
1: ิยมใช้ก
0: ัน หรือง่ายสุดเลยเนี่ยเครื่องแต่งกายของเราเนี่ยมันก็จะมี S small หรือM XL หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะไม่มีขนาดเฮ้ยฉันขอระหว่างไอ้ L กับ XL เนี่ยมีไหมมันไม่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องวัดในรูปของโหมดอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราจะเห็นได้ว่าค่ากลางเนี่ยมันจะเลือกใช้วิธีไหนอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นเลยว่าสถิติเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่นี่จะหาตัวแทนเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยก็แกก็ไปใช้อันนี้สิมันไม่ใช่มันต้องมาดูแกกำลังจะหาค่ากลางของอะไรเพื่ออะไรก็คือลักษณะของข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้ววัตถุประสงค์ในการเอาไปใช้เนี่ยจะไปใช้ทำอะไรตรงนั้นเนี่ยถึงจะเป็นตัวตัดสินอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยถ้าข้อมูลมันมีความแตกต่างกันเยอะเนี่ยนะ
1: ไม่เหมาะ
0: มันไม่เหมาะนะอย่างสมมุติว่าโอในองค์กรของเราเนี่ยจะไปหาว่าเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงาน
1: เนี่ยผมจะลองยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดสมมติมีโรงงานผลิตสินค้าเนี่ยเขาวันแต่ละวันเนี่ยในสัปดาห์6วันที่ผ่านมา

0: เนี่ยนะครับเขามีผลิตสินค้าได้27ชิ้น28ชิ้น30ชิ้น31ชิ้น30ชิ้นหรือ29ชิ้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเนี่ยแล้วเราจะหาค่ากลางเนี่ยมันก็มีวิธีการทางสถิตินะครับถ้าเราจะหาค่าเฉลี่ยเลขคิดเราก็เอาทั้ง6ค่าเนี่ยมาบวกกันหาร6ก็จะได้ 29.17นะนี่ก็เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ามีนนะครับแต่ถ้าจะเป็นค่ามาตรฐานเราก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยก็ได้นะครับแล้วก็หาค่าที่ตำแหน่งตรงกลางก็คือค่าที่เป็นมาตรฐานก็คือเป็นมีเดียนว่ามีจำนวนที่มันน้อยกว่าค่านี้เท่ากับจำนวนที่มากกว่าค่านี้อยู่เท่าๆกันนะครับอันนี้เราก็หาตำแหน่งที่ค่าการกระจายนะครับค่าการกระจายเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีวิธีวัดยังไงในทางสถิตินะครับแล้วก็วิธีที่เขานิยมใช้วัดค่าการกระจายนี่มีอะไรบ้างครับอยากให้อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัดค่าการกระจายเนี่ยว่ามันคืออะไรนะครับ
1: คือความจริงแล้วเนี่ยในทางสถิติเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าไอ้ค่าการกระจายเนี่ยเป็นค่าที่มีความสำคัญที่สุดเลยในกระบวนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆทั้งหลายนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่จะกำหนดว่าวิธีการที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับลักษณะของปัญหาเนี่ยต้องดูจากค่าการกระจายเนี่ยเป็นหลักนะเพราะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของละครเนี่ยไอ้การกระจายคือพระเอกเลยพระเอกของเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าถ้าข้อมูลอะไรที่เราไม่รู้ค่าการกระจายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของค่ากลางที่เราพูดมาแล้วเนี่ยนะฮะในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถที่ไปวัดค่ากลางโดดๆได้เราต้องวัดค่าการกระจายควบกันไปด้วยเสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวพันกับในลักษณะของไอ้ค่าการกระจายเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปดูค่าศูนย์เบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเดียวได
0: ้
1: ก็จะต้องเอาไปเทียบกับค่าเฉลี่ยนะฮะฮะเพราะบางทีเนี่ยการกระจายเยอะแต่ว่าขนาดของข้อมูลมันใหญ่เนี่ยการกระจายมันก็ดูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าการกระจายฮะมันขึ้นอยู่ขนาดของข้อมูลด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรามักจะไปเข้าใจไม่ค่อยถูกต้องในลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยอย่างค่าเฉลี่ยเยอะกับค่าเฉลี่ยน้อยเนี่ยบางทีเหมือนกับว่าความหมายมันแตกต่างกันเยอะจริงแล้วเนี่ยถ้าไปเทียบกับการกระจายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่แตกต่างกันเลยก็ได้นะฮะ
0: ยันเห็นว่าการวัดกระจายก็เป็นวัดค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลต่างๆนะครับกับค่าอื่นๆแล้วก็มีทั้งเชิงสมบูรณ์เชิงสัมพัทธ์นะครับแล้วก็วิธีที่นิยมก็อาจจะเอาค่าสูงสุดต่ำสุดลบกันก็เป็นค่าพิสัยหรือจะเอาค่าพิสัยสัมพัทธ์ก็เอานอกจากสูงสุดต่ำสุดลบกันแล้วก็เอามาบวกกันแล้วมาเทียบนะครับซีอาจารย์พูดไปแล้วก็คือค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐานอันนี้ก็คือเอาค่าของข้อมูลไปเปรียบเทียบกับค่ากลางซึ่งค่ากลางที่ใช้ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับค่าเฉลี่ยนะ x ลบ x บาร์แล้วก็เมื่อจากมันมีบวกลบก็ยกกำลังสองแล้วก็ถอดสแควร์รูทหารจำนวนนะครับแล้วก็มีค่าบิงค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน CV นะครับวิธีการเลือกการแจกแจงก็มีหลายวิธีนะครับอันนี้ก็วิธีการเลือกการแจกแจงความถี่ข้อมูลว่าเอ๊ะถ้ามีข้อมูลจำนวนมากหรือว่าเราจะใช้ช่วงชั้นดีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเชื่อถือข้อมูลมากน้อยแค่ไหนอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ถ้าไม่มีช่วงหรืออัตราภาคชั้นเปิดว่างอยู่ก็ไม่ควรจะรวมนะครับแล้วถือความกว้างมากเกินไปอัตราภาคชั้นก็อาจจะมีผลนะครับอาจารย์คำถามสุดท้ายว่าเราจะเลือกวิธีคัดวัดค่าค่ากลางหรือเรามีแนวทางยังไงที่จริงอาจารย์ก็พอพูดไปบ้างแล้วนะว่าค่ากลางเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับนะครับ
1: ครับคือค่ากลางการเลือกเนี่ยมันดูอยู่2อย่างคือดูการกระจายของข้อมูลที่เรากำลังจะวัดค่ากลางกับวัตถุประสงค์ในการนำค่ากลางไปใช้
0: ครับถ้าเกิดมันกระจายไม่มากก็ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแต่ถ้ากระจายมากนี่ก็แนวโน้มเราก็บอกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะแล้วเราอาจจะต้องใช้ค่ากลางเป็นมาตรฐานหรือถ้าเกิดเราจะดูค่าเจาะจงอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะซื้อไซส์รองเท้าเงี้ยหรือว่ากระดาษเนี่ยก็จะใช้ค่าฐานนิยมนะครับนะครับอันนี้ก็มีหลายหลักเกณฑ์นะครับอาจารย์วิธีวัดค่าการกระจายก็มีหลายแนวทางนะครับอาจารย์อย่างที่พูดไปแล้วมีทั้งค่าพิสัยค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐานหรือว่าใช้สัมผัสเนี่ยมันก็มีแนวการใช้แตกต่างกันไปนะครับก็วันนี้เราก็ได้รับข้อมูลไปในส่วนของหน่วยที่3นะครับสถิติพื้นฐานเพื่อการตัดสิน

0: ใจนะครับ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่3ท่านผู้ชมและนักศึกษาครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอ
3: ยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
12: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของ ทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
0: จัดแถวหนึ่ง
13: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: We embark on a journey for different reasons. To discover ourselves. To learn about others. To search for love. Or as in my case, to heal a broken heart.The reason I began this journey was to forget. Unlike most of my past travels, I didn't follow some advice from some guidebook. But instead I decided to follow the images of an Instagram account titled Love En Route.And now,I want to find the woman in these photos. After following her footsteps this whole time, it'd be nice for us to meet and maybe become friends. I had no idea it would be so beautiful.
4: Neither did I.My elder sister used to come here. She would call me at the sunrise and say exactly the same thing.
3: So what made you decide to come here?
5: ฉันเคยเชื่อว่าระหว่างทางนั้นสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางแต่การเดินทางครั้งนี้ได้เปลี่ยนความเชื่อนั้นฉันเชื่อว่าทั้งสองอย่างสำคัญพอกันจุดหมายทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ดีในขณะที่เรื่องราวระหว่างทางก็ทำให้การเดินทางนั้นมีคุณค่าและมีความหมายฉันออกเดินทางเพื่อจะจำคนคนหนึ่งแต่การเดินทางทำให้ฉันได้พบกับอีกคนที่น่าจดจำ
6: แฮมตอนนี้พิมกำลังมีความรักอ่ะ
5: คนที่ฉันคิดว่าเขาอาจจะเป็นเดสตินีของฉัน

0: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่4เรื่องการประมาณค่า
1: ต่อไปเป็นหน่วยที่4นะครับเรื่องการประมาณค่านะครับในหน่วยเรื่องการประมาณค่านี้นะครับเราก็จะพูดอยู่2ตอนนะครับ 4.1 เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการประมาณค่าแล้วก็ตอนที่ 4.2 ไปพูดถึงวิธีประมาณค่านะครับในเรื่องแรกนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการประมาณค่าก็มีอยู่3เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างนะครับเพื่อเอามาใช้ในการประมาณค่าแล้วก็วิธีการเลือกตัวอย่างแล้วก็การกำหนดจำนวนตัวอย่างหรือขนาดของตัวอย่างแล้วก็พูดถึงระดับความเชื่อมั่นกับการประมาณค่าข้อมูลเชิงสถิตินะครับขอเรียนถามอาจารย์นะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างนะครับมาใช้เพื่อเป็นการประมาณค่าตัวประชากรนะครับคำว่าประชากรตัวอย่างนะครับรวมทั้งพารามิเตอร์แล้วก็ตัวสถิติเนี่ยหมายความว่ายังไงครับอาจารย์ลองช่วยอธิบายยกตัวอย่างประกอบด้วยนะครับอาจารย
2: ์ครับประชากรก็คือที่รวมของทุกๆหน่วย
1: ครับ
2: ที่อยู่ในประชากรนั้น
1: ๆครับ
2: นะครับอย่างเช่นเราพูดถึงประชากรของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย
1: ์
2: นั่นคือรายชื่อของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
1: จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย
2: ์ครับ
1: แล้วตัวอย่างล่ะครับอาจารย
2: ์ตัวอย่างก็คือตัวแทนที่เราเลือกมาจากประชากรนะเพราะฉะนั้นลักษณะของตัวแทนที่ดีเนี่ยก็คือจะต้องมีครบทุกลักษณะแล้วก็มีจำนวนที่มันเหมาะสมกับที่เราจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยครับ
1: อาจารย์แล้วค่าพารามิเตอร์กับค่าตัวสถิตินี่มันเป็นยังไงครับพารามิเตอร์เขาพูดกันบ่อย
2: พูดง่ายๆก็คือพารามิเตอร์ก็คือค่าจริง
1: ค่าจริง
2: นะฮะส่วนไอ้ตัวสถิติก็คือค่าประมาณ
1: ครับ
2: นะครับ
1: พารามิเตอร์นี่ค่าจริงของอะไรครับอาจารย
2: ์ก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะที่เราสนใจศึกษาเนี่ยคืออะไรนะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็คือเรื่องของค่าเฉลี่ยกับค่าสัดส่วนครับคือเวลาที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยไม่หนี2ตัวเนี่ย
1: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยกับค่าสัดส่วน
1: แล้วตัวสถิติที่เป็นประมาณการนี่คือเป็นค่าประมาณของพารามิเตอร์ที่เราไม่ทราบใช่ไหมครับอาจารย
2: ์โดยปกติแล้วเนี่ยพารามิเตอร์เรามักจะไม่ทราบนะครับ
1: เพรา
2: ะว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยในประชากรมา
1: ครับ
2: เพราะนั้นเนี่ยเราจะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมากมาย
1: ครับ
2: นะในการเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากร
1: ครับ
2: ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวแทนของประชากรนะซึ่งก็คือตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าตัวอย่างที่เราเลือกมาไม่เป็นตัวแทนที่ดีแล้วเราก็ไม่สามารถจะไปอ้างอิงได้ว่าประชากรของเราเนี่ยมันมีค่ามากน้อยแค่ไหนยังไง
1: ครับงั้นตัวสถิติก็คือค่าประมาณการของค่าพารามิเตอร์ก็คือมาจากตัวอย่างนั่นเองใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับครับ
1: okay. อาจารย์ลองยกตัวอย่างนะครับอย่างสมมติว่าเรากิจการขายสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นกิจการขายสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยถ้ากิจการต้องการจะทราบว่าอายุเฉลี่ยของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของกิจการเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอย่างนี้เนี่ยจากข้อมูลอันนี้เนี่ยประชากรนี่คืออะไรครับอาจารย์ถ้าเราต้องการรู้อายุเฉลี่ยของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของกิจการเราเนี่ยประชากรนี่มันจะคืออะไร
2: คือเราก็ต้องรู้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยคือใคร
1: คร
2: นะฮะโดยปกติทั่วไปในเชิงธุรกิจก็มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
1: ครับ
2: กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง
1: ครับ
2: ทีนี้ถ้าเราไปเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าเราก็จะต้องรู้รายชื่อของลูกค้าทุกคน
1: ที่
2: ใช้สินค้าเราเป็นประจำ
1: ครับ
2: นะครับ
1: งั้นจากตัวอย่างก็คือลูกค้าบางส่วนที่เราสุ่มมาหรือที่เราเลือกมาเป็นตัวแทนใช่ไหมครับแล้วค่าพารามิเตอร์ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของอายุของลูกค้าทั้งหมดจากประชากรถ้าเราทราบ
2: ใช่ฮะคือต้องไป

0: เก็บข้อมูลอายุของลูกค้าทุกคนเลยที่อยู่ในประชากร
1: แล้วก็มาหาค่าเฉลี่ย
0: แล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยซึ่งเราถึงบอกว่าเรามีปัญหาตรงที่ไม่สามารถจะทำได้ในทางปฏิบัติ
1: เพราะประชากรจะขนาดใหญ่มาก
0: ใช่ครับ
1: มากเราก็เลยใช้
0: ตัวแทน
1: ค่าจากตัวสถิตินะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ในส่วนของวิธีการเลือกตัวอย่างจากเนื่องจากว่าประชากรมันใหญ่มากเราอาจจะไม่ทราบค่าความน่าจะเป็นเนี่ยเวลาเลือกตัวอย่างเนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกตัวอย่างยังไงครับลองช่วยอธิบายแต่ละวิธีด้วยนะครับอาจารย์วิธีการเลือกตัวอย่างกรณีที่เราไม่ทราบค่าความน่าจะเป็นนะครับ
0: คืออย่างที่เรียนว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยทราบค่าความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยจะถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนื่องจากว่าเราไม่มีกรอบตัวอย่างที่สมบูรณ
1: ์
0: นะครับในการที่จะเอามาใช้ในการเลือกตัวอย่างแต่เราต้องยอมรับว่าตัวอย่างที่เลือกโดยที่เราทราบความน่าจะเป็นเนี่ยเราจะได้ตัวแทนที่ดีของประชากรมากกว่ากรณีที่เราใช้วิธีการที่เราไม่ทราบความน่าจะเป็นนะแต่ว่ากรณีที่เราไม่ทราบความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็มีวิธีการบางวิธีที่เราอาจจะใช้แทนวิธีการเลือกตัวอย่างแบบความน่าจะเป็นได้อย่างเช่นวิธีเลือกตัวอย่างแบบโควต้าฮะอันเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะจัดว่าเป็นประเภทที่เราไม่ทราบความน่าจะเป็นแต่ว่าในวิธีการกระบวนการในการเลือกตัวอย่างเนี่ยก็คล้ายคลึงกับวิธีเลือกตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมินะเพียงแต่ว่าเราไม่ทราบกรอบตัวอย่างหรือไม่ทราบทุกๆหน่วยในประชากรเท่านั้นเองนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องการใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็นแล้วให้มันมีความถูกต้องเชื่อถือได้เนี่ยก็ควรจะพิจารณาใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบโควต้าซึ่งก็เน้นในเรื่องของโควต้าตามลักษณะที่เราจะต้องเลือกมาเป็นตัวแทนแล้วก็จำนวนตัวอย่างนะที่มันโควต้าของจำนวนตัวอย่างที่เราควรจะเลือกมาใช้เช่นสมมุติว่าเราจะใช้โควต้าของกลุ่มลูกค้าตามระดับการศึกษาเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีโควต้าของลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างๆครบ
1: ครับ
0: จะเป็นเรื่องของประถมมัธยมอุดมศึกษานะแล้วก็ในแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มปฐมกลุ่มมัธยมกลุ่มอุดมศึกษาเนี่ยเราจะใช้จำนวนตัวอย่างเท่าไหร่ก็ระบุลงไปเลย
1: คือ
0: กำหนดโควต้าไปเลยแล้วเราก็ไปเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่เรากำหนดเอาไว้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าจะเป็นใครอะไรต่างๆขอให้มันมีคุณลักษณะตามโควต้าที่เรากำหนดไว้ก็พอแล้วครับ
1: กรณีที่เกิดเราทราบนะครับเราทราบความน่าจะเป็นของตัวอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยเรามีนิยมใช้วิธีอะไรกันบ้างครับอาจารย์แล้วแต่ละวิธีมีอะไรบ้างนะครับ
0: ก็ที่เราชอบใช้กันก็คือวิธีสุ่มตัวอย่าง
1: เอาแบบง่ายๆสุ่มเลยนะครับแรนดอมเนี่ยนะคร
0: ับ แต่ว่าก็อย่างที่เราทราบแล้วเนี่ยไอ้วิธีเลือกตัวอย่างแบบที่ทราบความน่าจะเป็นเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตรงแล้วไม่ทราบกรอบตัวอย่างหรือว่าร ายชื่อของหน่วยตัวอย่างที่จะใช้ในการเลือกตัวอย่างมาเก็บรวบรวมข้อมูล
1: ครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดเราจะกำหนดเราเลือกวิธีที่จะเลือกตัวอย่างไปแล้วเราต้องกำหนดขนาดของตัวอย่างว่าเราจะเอาแซมเปิลไซส์เนี่ยขนาดจำนวนสักกี่ตัวอย่างดีจึงจะเหมาะสมเนี่ยเรามีวิธียังไงครับที่เราจะได้กำหนดจำนวนตัวอย่างที่ว่าจำนวนกี่ตัวนะกี่รายการเนี่ยครับอาจารย์มันมีวิธีการกำหนดยังไงบ้างครับ
0: คือจำนวนตัวอย่างเนี่ยพูดตรงๆก็คือว่ายิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น
1: อ๋อแต่มันก็เปลืองเวลา
0: ใช่จ้ะแต่มันก็เสียเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกให้มันมีจำนวนที่เหมาะสมที่เรียกว่าเป็นออปติมัมนะก็คือจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำที่จะทำให้ได้ความถูกต้องเชื่อถือได้ในระดับที่เราจะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการในการกำหนดจำนวนตัวอย่างเนี่ยที่ใช้กันอยู่เนี่ยก็มี3วิธี
1: ครับ
0: อย่างแรกเลยก็คือคำนวณจากสูตรที่ใช้ในการกำหนดจำนวนตัวอย่างซ
1: ึ่
0: งก็คงขึ้นอยู่กับปัจจัย3ตัวเป็นหลักนะก็คือเรื่องการกระจายของข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนะฮะแล้วก็ความคลาดเคลื่อนที่เรายอมจะให้เกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: เมื่อเทียบกันระหว่างข้อมูลที่เราเก็บจากตัวอย่างกับข้อมูลจริงถ้าเราจะต้องเก็บจากทั้งประชาก
1: ร
0: แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่า เราจะ

0: กำหนดความเชื่อมั่นที่เราจะได้จำนวนความถูกต้องเชื่อถือได้ที่เราต้องการเนี่ยเราเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหน
1: ก็สมมติเราเอาปัจจัย3ตัวเนี่ยไปแทงข้างไปในสูตรเรากำหนดแล้วก็จะได้ตัวคำนวณตัวเลขออกมาเป็นจำนวนตัวอย่าง
0: ครับ
1: อาจารย์มีวิธีที่ง่ายกว่าใช้สูตรไหมครับเปิดตารางเลยอย่างเงี้ยได้ไหมครับอาจารย
0: ์ครับก็มีตารางที่หลายคนคิดขึ้นมาอย่างเช่นของยามาเน่อย่างนี้ของเครจี้มอร์แกนที่นิยมใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะก็มี2ตารางเนี่ยนะแต่ว่าตารางเนี่ยก็เป็นเพียงจำนวนตัวอย่างคร่าวๆหยาบๆเท่านั้นเองนะอย่างกรณีที่ใช้กันเยอะอย่างของยามาเน่เนี่ยมันก็มีข้อเสีย
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้ตัวปัจจัยที่มาเป็นตัวกำหนดจำนวนตัวอย่างในตารางเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับที่เราพูดเมื่อกี้นี
1: ้
0: 3ตัวเมื่อกี้เนี่ยนะคือมันไปเน้นในเรื่องของจำนวนประชากร
1: ครับ
0: คือถ้าประชากรเยอะก็ตัวอย่างก็ขอให้เยอะซึ่งมันไม่จริง
1: ไม่จริง
0: นะเพราะว่าถ้าประชากรเยอะการกระจายน้อยเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเลือกตัวอย่างมามาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นข้อเสียของยามาเน่อันนึงที่เราพบเสมอๆก็คือว่าถ้าประชากรมีขนาดใหญ่เนี่ยนะจำนวนตัวอย่างของยามาเน่เนี่ยมันจะน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นเมื่อเทียบกับวิธีการที่เราใช้สูตร
1: ฮะงั้นสูตรก็จะแม่นยำมากกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: อาจารย์ถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเงินที่เราต้องเสียไปในการจัดเก็บเนี่ยจะมีเป็นปัจจัยตัวนึงไหมครับว่าจะกำหนดคำนวณตัวอย่างมากน้อยแค่ไหนก็เรามีงบประมาณแค่นี้มีค่าใช้จ่ายเท่านี้จะเป็นปัจจัยนึงไหมครับในการกำหนด
0: คือบางคนก็ไปเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะคือมีเงินอยู่เท่าไหร่
1: ครับ
0: คือมักไม่ได้มีเงินเยอะมักจะมีเงินน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีงบอยู่สมมุติ 50,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับจะควรจะใช้ตัวอย่างสักเท่าไหร่ก็ต้องรู้นะครับว่า1ตัวอย่างเนี่ยเราจะใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร
1: ่มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายในการเก็บ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค่าเดินทางไปเก็บตัวอย่างแล้วก็อาจจะต้องจ้างคนไปเก็
1: บ
0: ตัวอย่างผมคิดว่า1ตัวอย่างเนี่ยจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสมมติว่า100บาท
1: ครับ
0: หมดเพราะนั้นเรามีเงินอยู่ 50,000 เราก็ใช้ตัวอย่างได้อย่างมากก็500ตัวอย่าง
1: 50,000 ตั้งหาร100
0: ก็เป็น500ฮะทีนี้500มันอาจจะมากไปก็ได้หรืออาจจะน้อยไปก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเนี่ยมันมีการกระจายมากหรือมีการกระจายน้อยเรายอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับข้อมูลจากตัวอย่างเนี่ยเรามาวิเคราะห์เป็นสารสนเทศก็แน่นอนความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อถือได้นะหรือการวัดความคลาดเคลื่อนของเนี่ยจะทำอย่างไรดีฮะว่าไอ้ข้อมูลตัวอย่างเนี่ยมันไม่ใช่มาจากประชากรก็จริงนะครับทั้งวิธีการทั้งขนาดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีค่าความคลาดเคลื่อนเราอยากจะทราบว่าแล้วมันคลาดเคลื่อนไปมากน้อยแค่ไหนเราจะวัดยังไงฮะค่าความคลาดเคลื่อนตัวนี้ครับ
0: ครับมันก็ดูได้2ตัวนะที่เราเรียกว่าเป็นค่าความแม่นตรงที่เรียกว่า accuracy
1: ครับ
0: แต่ accuracy เนี่ยเราต้องวัดโดยการเทียบระหว่างพารามิเตอร์ของประชากรกับค่าจากตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพารามิเตอร์จากประชากรนี่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่ทราบเพราะถ้าเราทราบเราคงไม่ต้องไปเลือกตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติมันก็วัดความแม่นตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องเลี่ยงมาวัดเรียกว่าความแม่นตรงความเชื่อถือได้นะฮะก็คือเรื่องของ precision ก็คือวัดในรูปของค่าความแปรปรวนของค่าประมาณก็คือ variance ของค่าประมาณนั้นซึ่งอันนี้มันก็ไปโยงกับในเรื่องของวิธีการเลือกตัวอย่างซึ่งถ้าเผื่อว่าเราเลือกตัวอย่างโดยที่ไม่ทราบความน่าจะเป็นเราจะหาตัวนี้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็นเนี่ยเราก็วัดความเชื่อถือของข้อมูลไม่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะอันนี้คือข้อเสียนะฮะ
1: อาจารย์ครับแล้ววิธีการประมาณค่าของข้อมูลในเชิงสถิติเนี่ยมันมีกี่วิธีอะไรบ้างนะครับเราจะประมาณค่าของข้อมูลนะครับ
0: ครับวิธีประมาณค่าของข้อมูลจากตัวอย่างเนี่ยก็ทำได้2วิธีใหญ่ๆก็คือประมาณค่าด้วยค่าเพียงค่าเดียว
1: ครับ
0: ซึ่งเราเรียกก็เป็นการประมาณแบบจุด
1: กับ
0: ประมาณค่าด้วยค่า2ค่า
1: ครับ
0: เป็นช่วงคือค่าต่ำกว่าค่าสูงเรียกว่าเป็นการประมาณค่าแบบช่วง
1: ครับ
0: นะฮะทีนี้แต่ละวิธีมันก็มีข้อดีข้อเสีย
1: ครับ
0: นะที่แตกต่างกันเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีประมาณค่าแบบจุดเนี่ยถ้าพูดแบบกำปั้นทุบดินก็คือ มันก็ต้องผิดแน
1: ่เพราะมีจุดเดียวค่าเดียว
0: โอกาสคาดเคลื่อนสูงมากแล้วก็ความคาดเคลื่อนจากความเป็นตัวแทนไม่ดีเนี่ยนะมันก็มีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วจากการที่เราเลือกตัวอย่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือผิดนะฮะถ้าประมาณแบบจุดเนี่ยแต่ถ้าเกิดฟลุกถูกนะการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าพูดว่าเราประมาณแบบช่วงเนี่ยเรามีค่าสองค่าคือค่าต่ำกับค่าสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะถูกเนี่ยมันก็จะเยอะ
1: มากขึ้น
0: ยิ่งถ้าเราช่วงของเรายิ่งกว้างเนี่ยโอกาสที่มันจะควบคุมค่าจริงหรือค่าพารามิเตอร์มันก็จะมีเยอะนะครับแต่ว่าเวลาที่เอาไปใช้มันก็จะเป็นปัญหานะว่าตกลงเนี่ยเราจะใช้ค่าไหนล่ะเพราะว่ามันได้ทั้งนั้นอ่ะอยู่ในช่วงนั้นนะฮะอย่างเช่นเราวางแผนธุรกิจประจำปีแล้วบอกว่าปีหน้ายอดขายของเราเนี่ยจะอยู่ระหว่าง100ถึง150ล้านนะครับเพราะนั้นเราจะใช้100ล้านเอาไปวางแผนหรือจะใช้150ล้านไปวางหรือจะใช้125ล้านไปวาง
1: ซึ่งอยู่ในช่วงนี
0: ้ที่อยู่ในช่วงนี้มันก็ถูกทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าช่วงเนี่ยถ้ายิ่งกว้างเท่าไหร่มันก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยลงเท่านั้นนะครับ
1: ในเรื่องต่อไปเราก็จะพูดในตอนที่ 4.2 หรือวิธีประมาณค่าทั้งแบบจุดแบบช่วงแล้วก็แนวทางการเลือกนะครับอาจารย์ครับในการนำข้อมูลจากตัวอย่างมาใช้ประมาณค่าเรามีเงื่อนไขหรือมีข้อตกลงเบื้องต้นอะไรบ้างครับที่ในฐานะที่เราจะเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยเราต้องตระหนักถึงความสำคัญของเงื่อนไขหรือข้อตกลงเนี่ยครับอาจารย์ข้อตกลงเบื้องต้นนะครับ
0: คือแน่นอนที่สุดก็คือว่าเมื่อไหร่ที่จะประมาณค่านั้นต้องใช้ข้อมูลจากตัวอย่างเท่านั้น
1: ใช่
0: นะถ้าเก็บข้อมูลมาจากทุกๆหน่วยในประชากรเราก็ไม่ประมาณค่า
1: ครับ
0: อย่างที่สองก็คือว่าเราจะต้องทราบว่าการกระจายของข้อมูลที่เราจะนำมาประมาณค่าเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ถ้าเผื่อว่ามันการกระจายน้อยเนี่ยเราก็น่าจะใช้การประมาณแบบจุด
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเผื่อว่ามันมีการกระจายมากก็ควรจะประมาณค่าแบบช่วงจะดีกว่า
1: ครับอาจารย์ครับวิธีประมาณแบบจุดที่ว่าที่นิยมใช้กันมีอะไรบ้างแล้วก็สัญลักษณ์ที่เขาใช้แทนค่าพารามิเตอร์หรือตัวสถิติเนี่ยเขาตัวใช้สัญลักษณ์อะไรกันนะครับ
0: ก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าไอ้ตัวพารามิเตอร์ที่เราใช้ในเรื่องสถิติมันก็มีอยู่2ตัว
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งมันเป็นตัวแทนของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาได้นั่นก็คือค่าเฉลี่ย
1: ค่
0: าสัดส่วนครับ
1: ค่าสัดส่วน
0: ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะศึกษาในประชากรเดียวหรือ2ประชากรหรือมากกว่านั้น
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งไอ้วิธีการประมาณมันก็จะแตกต่างกันไป
1: ครับ
0: นะขึ้นอยู่กับว่า1เราใช้พารามิเตอร์ตัวไหน
1: ครับ
0: จำนวนประชากรเราใช้กี่ประชากรนะฮะตัวค่าตัวสถิติที่จะใช้ในการที่จะประมาณค่าเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไป
1: ครับครับอย่างค่าเฉลี่ยถ้าเป็นค่าพารามิเตอร์ของประชากรเดียวก็ใช้มิวแต่ถ้ามี2ประชากรก็มิว1มิว2นะครับตัวสถิติก็คือตัว x bar นะ x bar 1 x bar 2ซึ่งมีสูตรในการคำนวณนะครับอาจารย์ถ้าอีกตัวนึงก็คือที่ค่าสัดส่วนก็ใช้ค่า p ใหญ่นะเป็นค่าพารามิเตอร์แต่ถ้ามี2ประชากรก็ p 1 p 2ตัวสถิติก็ใช้ p เล็กนะครับแล้วก็ p ห้อย1 p ห้อย2นะครับเป็นค่าสัดส่วนของประชากร2กลุ่มในส่วนของการวิธีประมาณค่าแบบช่วงนะครับซึ่งมีสูตรการคำนวณหาค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนเนี่ยประชากรเดียวหรือ2กลุ่มก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยนะก็เป็นถ้าเป็นตัวสถิติที่ใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์คือมิวก็คือเราใช้ค่า x bar แล้วก็บวกลบที่อาจารย์บอกว่าสูงสุดต่ำสุดก็คือตัวที่มันดีเวียสไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทีแล้วก็เปิดองศาความอิสระ n ลบ1นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดซ้ายขวาก็ต้องใช้อัลฟาส่วน2คูณกับ s ส่วนรูท n นะส่วนทับ2ประชากร2กลุ่มก็มี x bar 1 x bar 2นะครับ
0: คือประมาณค่าเป็นช่วงเนี่ยมันก็มีข้อกำหนดอยู่นิดหนึ่งนะฮะที่ว่าประชากรที่เราจะประมาณแบบช่วงเนี่ยจะต้องมีการแจกแจงเป็นแบบปกติเพราะว่าเราต้องประมาณเป็นค่าต่ำกับค่าสูง
1: ครับ
0: ทีนี้ไอ้ค่าต่ำค่าสูงเนี่ยมันก็มีค่าที่อยู่ตรงกลางของค่าต่ำค่าสูงเนี่ยคำจริงแล้วนี่ก็คือค่าประมาณแบบจุดนั่นเอง
1: แบบจุด
0: เพราะนั้นถ้าเราจะบอกว่าค่าประมาณแบบช่วงเนี่ยก็คือค่าประมาณแบบจุดบวกลบด้วยค่าคงที่ค่าหนึ่ง
1: ที่มันเบี่ยงเบนไป
0: ที่มันเบี่ยงเบนไปซึ่งก็ใช้การกระจายเนี่ยฮะมาเป็นตัวที่จะใช้บวกหรือลบ ถ้าเราจะให้มันช่วงมันกว้างเราก็บวกลบเยอะแต่ถ้าเผื่อเราจะให้มันแคบก็บวกลบน้อยหน่อยแต่ค่าประมาณเป็นช่วงที่แคบก็จะใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า
1: ที
0: ่กว้าง
1: นั้นก็เป็นก็ใช้ได้ทั้งค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าสัดส่วนนะคร
0: ับ
1: นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของหน่วยที่4นะครับ
2: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่5เรื่องการทดสอบสมมติฐาน
1: ต่อไปในหน่วยที่5นะครับการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิตินะครับในหน่วยนี้ก็จะมี2ตอนมีวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการทดสอบกับในตอนที่ 5.2 นะครับขั้นตอนวิธีการในการทดสอบนะครับในตอนแรกนะครับวัตถุประสงค์และความจำเป็นนะก็แบ่งเป็น2เรื่องเรื่องแรกวัตถุประสงค์และประโยชน์กับเรื่องที่2แนวคิดและความจำเป็นนะครับอาจารย์ครับสมมติฐานเนี่ยครับคืออะไรครับที่เรียกว่า hypothesis เนี่ยแล้วทำไมเราต้องมาทดสอบสมมติฐาน test hypothesis แล้วมันมีวิธีทดสอบอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงนะครับ
0: ครับสมมติฐานก็คือความเชื่อที่เรามีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะเป็นความเชื่อของบุคคลหรือว่าเป็นความเชื่อของกลุ่มบุคคลต่างๆก็ได้นะฮะแต่ว่าความเชื่อเนี่ยมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได
1: ้
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบว่ามันถูกหรือผิดทีนี้การทดสอบเนี่ยในกรณีที่เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดนะก็คือทราบค่าจริงได
1: ้
0: นะครับเราก็มาเปรียบเทียบกับสมมติฐานซึ่งเป็นความเชื่อของเรา
1: ได้เลย
0: ถ้าเผื่อว่าฮะมันเท่ากันเป๊ะก็แปลว่าความเชื่อเราถูกแต่ถ้าต่างกันแม้แต่นิดเดียวเราก็ต้องบอกว่าความเชื่อของเราผิดเพราะว่าไอ้ที่จะไปบอกว่ามีนัยยะไม่มีนัยเนี่ยเราไม่สามารถจะไปอ้างอิงได
1: ้
0: เพราะเราเก็บข้อมูลมาจาก
1: ประชากร
0: ทั้งหมดแล้วนะครับ แต่ในกรณีที่เราเลือกตัวแทนมาเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเรายังพออ้างได้ครับว่าไอ้ข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างที่เราเลือกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างเนี่ยมันก็เลยทำให้ข้อมูลที่เราเก็บมาเมื่อไปเทียบกับความเชื่อมันก็อาจจะแตกต่างกันได
1: ้
0: ทีนี้ถ้ามันแตกต่างกันนิดหน่อยเราก็บอกว่ามันไม่มีนัยยะสำคัญเราก็เลยสรุปเป็นภาษาชาวบ้านว่ามันก็คือความเชื่อถูก
1: หรือ
0: ข้อมูลที่เป็นความเชื่อกับข้อมูลจริงมันเท่ากันแต่ถ้าพวกมันต่างกันเยอะเราก็ต้องบอกว่ามันแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะนั้นในกรณีอย่างนี้เราก็ต้องสรุปเลยว่าความเชื่อของเราผิดหรือไม่ถูกต้องครับ
1: อาจารย์แล้ววิธีการทดสอบสมมติฐานเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือเราอาจจะใช้ข้อมูลจากประชากรโดยตรงหรืออาจจะใช้ข้อมูลจากตัวอย่างนะครับนั่นก็เป็นวิธีการทดสอบนะครับนี่ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานอาจารย์ก็บอกเราต้องระบุความเชื่อก่อนแล้วก็ไปเก็บข้อมูลมาเพื่อตรวจสอบว่าความเชื่อของเราเนี่ยมันถูกหรือผิดเปรียบเทียบ1กับ2นะครับส่วนในเรื่องของขั้นตอนวิธีการทดสอบสมมติฐานก็จะมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นขั้นตอนนะซึ่งขั้นตอนการทดสอบ5ขั้นตอนนี้สำคัญนะครับแล้วก็ระดับนัยยะสำคัญเรียกว่า significant level นะครับแล้วก็กรณีทดสอบสมมติฐานแบบเชิงสถิติแล้วก็แนวทางในการเลือกนะครับอาจารย์ขั้นตอนทางสถิติขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิตินี่นะครับจะมีอยู่5ขั้นตอนเนี่ยอะไรบ้างนะครับอาจารย์
0: ครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือขั้นตอนของการตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบ
1: ครับ
0: ซึ่งจะต้องมี2สมมติฐานเสมอ
1: ครับ
0: นะก็คือสมมติฐานว่างหรือ null hypothesis
1: ครับ
0: แล้วก็สมมติฐานทางเลือกหรือ alternative hypothesis 2สมมติฐานนี้จะต้องตั้งคู่กันเสมอ
1: ครับ
0: นะครับจะไปตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถจะสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้นะครับทีนี้วิธีการตั้งเราควรจะตั้งยังไงง่ายๆเลยก็คือว่าเรามีเชื่ออะไรนะก็เอาความเชื่อนั้นเนี่ยไปตั้งเป็นสมมติฐาน

0: คือไม่เท่ากับหรือมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ถ้าถามว่าแล้วไปทดสอบทำไมว่ามันไม่เท่ากันมันไม่มีประโยชน์อะไรฮะเราไปบอกว่าราคาสินค้าเฉลี่ยของเราเนี่ยไม่เท่ากับราคาสินค้าเฉลี่ยของคู่แข่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่รู้รู้ไปแล้วแล้วเราจะไปปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสมมติฐานของความแตกต่างในลักษณะที่เป็นมากกว่าหรือน้อยกว่านะฮะ
1: ด้านใดด้านหนึ่ง
0: ฮะด้านใดด้านหนึ่งจะตั้งยังไงก็ได้นะฮะผลสรุปมันก็จะออกมาเป
1: ็
0: นความเชื่อของถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือไม่ต้องไปกังวลว่าเราตั้งน้อยกว่ามันจะผิดหรือตั้งมากกว่ามันจะถูกอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นนะแต่ขอให้เป็นสมมติฐานที่มันแสดงความแตกต่าง
1: ครับอันเป็นขั้นที่หนึ่งตั้งสมมติ
0: ฐาน
1: ต่อไปนะครับอาจารย
0: ์ทีนี้อีกสมมติฐานหนึ่งก็ต้องเป็นสมมติฐานที่มันเป็นสมมติฐานที่แย้งกับสมมติฐานที่เรากำหนดเอาไว้ซึ่งเป็นสมมติฐานทางเลือก
1: ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งสมมติฐานทางเลือกเป็นมากกว่าน่าไฮโพเทซิสหรือสมมติฐานว่างก็ต้องตั้งว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
1: ครับ
0: ถ้าตั้งสมมติฐานทางเลือกเป็นมากกว่าก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ
1: ครับ
0: นะฮะคือมันจะต้องขัดแย้งกัน
1: ครับตรงกันข้ามกัน
0: ฮะตรงกันข้ามกัน
1: ครับขั้นต่อมาครับ
0: ขั้นต่อมาก็คือต้องกำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบอันนี้ก็คือระดับที่มันเป็นความเชื่อมันเป็นโอกาสที่เราจะทดสอบสมมติฐานถูกหรือผิดเนี่ยเราจะยอมให้มันเกิดขึ้นได้มากหรือเกิดขึ้นได้น้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ต้องกำหนดไม่ใช่ว่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วหาค่าตัวสถิติออกมาเรียบร้อยแล้วก็ไปดูซิว่าเพื่อให้ความเชื่อของเราถูกเราก็เลยไปกำหนดระดับไหนสำคัญให้มัน
1: ไม่เหมาะสม
0: ให้มันสอดคล้องกันอย่างนี้ไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องตัดสินใจไปตั้งแต่ต้นว่าเราจะกำหนดระดับไหนสำคัญซึ่งมันเป็นตัวกำหนดหนึ่งที่จะทำให้เรายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานนะฮะอันนี้ก็ต้องตั้งก่อนบางคนมักจะไปเอากำหนดเอาไว้ตอนที่หาค่าสถิติออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับขั้นตอนที่3ก็คือก็ต้องกำหนดตั
1: วสถ
0: ิ
1: ติ
0: ที
1: ่
0: ใช้ในการทดสอบนะฮะตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบนี่ก็คือ เราจะใช้พ
1: าร
0: ามิเตอร์ตัวไหน
1: พารามิเตอร
0: ์นะฮะเราจะทดสอบประชากรเดียว2ประชากรหรือมากกว่า2ประชากรหรือจะทดสอบความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็ต้องกำหนดนะครับเมื่อรู้แล้วว่าไอ้ตัวประมาณสำหรับไอ้ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมาเพื่อจะเอาไปเปรียบเทียบกับความเชื่อนั้นเนี่ยเป็นอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไปเก็บข้อมูลมาเพื่อที่จะมาแทนลงในตัวสถิติที่จะใช้ทดสอบอันนี้นะครับเมื่อแทนลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็สามารถสรุปผลการทดสอบได้แล้วว่าเราจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของการแจกแจงของตัวสถิติที่เราจะใช้ในการทดซึ่งมันก็มีการแจกแจง2ตัว
1: ครับ
0: ที่สำคัญในการทดสอบ
1: ครับ
0: ค่าเฉลี่ยกับค่าสัดส่วนนะครับการทดสอบค่าเฉลี่ยเนี่ยตัวสถิติทดสอบนี่ก็คือตัวสถิติไอ้การแจกแจงแบบมีการแจกแจงแบบ
1: ที
0: แต่ถ้าพูดว่าเป็นการทดสอบในเรื่องของ
1: ค่าสั
0: ดส่วนตัวสถิติทดสอบตัว
1: การ
0: แจกแจงก็จะเป็นการแจกแจงแบบมาตรฐาน
1: ตัวแซดนะฮะ distribution
0: คือแซดค่าแซด
1: ค่าแซด
0: ฮะ
1: อาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์ก็อธิบายสรุปว่าขั้นตอนที่1ก็คือตั้งสมมติฐานนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็อธิบายไปแล้วนะครับในขั้นที่2เราก็มากำหนดค่าแอลฟานะครับหรือระดับเนี่ยสำคัญจากนั้นขั้นที่3เราก็กำหนดตัวสถิตินะครับว่าจะใช้ตัว T หรือว่าตัวแซดขึ้นอยู่ว่าครับตัวสถิติที่เราจะใช้ไปประมาณค่าเฉลี่ยนะหรือว่าจะค่าสัดส่วนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ แทนค่าไปเก็บข้อมูลนะฮะแล้วก็หาค่าตัวสถิติมาจากนั้นก็เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตนะซึ่งเราจะได้เปิดจากตาราง

0: นะฮะการแต่ว่าตามการแจกแจงนะครับแล้วก็สรุปผลออกมาว่ามันตกอยู่ในบริเวณวิกฤตหรือไม่ถ้าตกอยู่ในวิกฤตเราก็ปฏิเสธสมมติฐานว่างแต่ถ้าเกิดเราไม่ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตเราก็ต้องยอมรับนะครับยอมรับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะแสดงสมมุติว่าเราจะทดสอบสมมติฐานว่ามิวเนี่ยน้อยกว่า45มั้ยเราก็อยู่ทางซ้ายนะครับน้อยกว่า45ก็เป็นค่าวิกฤตต่อเปิดอัลฟามาอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณวิกฤตนะครับเปิดจากตารางนะขอบเขตทางซ้ายไปก็ถ้าตกบริเวณนี้เราก็เรียกว่าปฏิเสธสมมติฐานนะแต่ถ้าตกในบริเวณที่ไม่ใช่เป็นบริเวณวิกฤตมาทางขวาก็ยอมรับสมมติฐานว่างนั้นนะครับอันนี้คือทางซ้ายอันนี้ก็เป็นทางขวานะครับอันนี้คือ2ทางทั้งซ้ายขวาก็ใช้อัลฟาส่วน2นะครับในการทดสอบกรณีของการทดสอบสมมติฐานเนี่ยโดยทั่วๆไปมันมีกรณีใดบ้างครับอาจารย์ครับการทดสอบสมมติฐานนะครับมีกรณีทั่วไปอะไรบ้างครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของพารามิเตอร์ที่เราจะทดสอบนะฮะเมื่อกี้อย่างที่เรียนว่ามันก็มีค่าเฉลี่ยกับค่าสัดส่วนแล้วก็ในเรื่องของจำนวนกลุ่มหรือจำนวนประชากรที่เราจะทดสอบจะทดสอบกลุ่มเดียวหรือว่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม2กลุ่มหรือ3กลุ่มนะครับหรืออาจจะทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆนะอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับ
0: งั้นในหน่วยนี้ก็จะพูดเป็นสี่กรณีทั่วไปก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรเดียวค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากร2กลุ่มแล้วก็ค่าสัดส่วนประชากรเดียวแล้วค่าความแตกต่างระหว่างค่าสัดส่วนของประชากร2กลุ่มนะครับส่วนเรื่องอื่นๆอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าอาจจะมีค่าเฉลี่ยของประชากรที่จับเป็นคู่อันนี้แพทเทสนี่ก็จะอยู่ในหน่วยถัดไปหน่วยที่6นะครับหรือว่ากรณีที่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่าประชากร2กลุ่มอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ความแปรปรวนANOVAซึ่งจะอยู่ในหน่วยที่6เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีทดสอบความสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์พูดถึงระหว่างข้อมูลในประชากรอันนี้ก็จะศึกษาอยู่ในหน่วยที่7นะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของโรงงานผลิตเสื้อนะครับอันนี้จากตัวอย่างในเอกสารการสอนชีววิชาตอนที่ 5.3 นวดตัวอย่างที่ 5.3 นะครับสมมติว่าโรงงานเนี่ยเค้ามีความเชื่อว่าเครื่องจักรสามารถผลิตเสื้อได้มากกว่าชั่วโมงละ94ตัวนี่เพื่อจะยืนยันความเชื่อที่จะพิสูจน์ว่าเอ๊ะเครื่องจักรเขาเนี่ยสามารถผลิตเสื้อได้มากกว่า94ตัวจริงไหมโรงงานก็เลยไปเลือกเครื่องจักรมา10เครื่องนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยของเสื้อต่อชั่วโมงว่าชั่วโมงนึงได้เท่าไหร่ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง10เครื่องมาได้86ตัวแล้วก็มีค่าส่วน BB มาตรฐาน8ตัวให้เราทดสอบสมมติฐานที่เมื่อณระดับนัยยะสำคัญ 0.05 นะครับขั้นตอนก็จะมี5ขั้นนะครับอาจารย์ลองช่วยอธิบาย5ขั้นมีอะไรบ้างนะครับอาจารย
1: ์ครับอย่างอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราตั้งสมมติฐานของการทดสอบเนี่ยมันก็จะต้องมีสมมติฐานว่างกับสมมติฐานทางเลือกความเชื่อของเราเนี่ยเราคิดว่ามันมีมากกว่าสามารถผิดได้มากกว่า94ตัวใช่ไหมเพราะนั้นก็มาตั้งเป็นสมมติฐานทางเลือกนะฮะก็คือมิวไอ้ในนี้เป็นเรื่องของการทดสอบค่าเฉลี่ย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราบอกว่าความเชื่อของเราเป็นว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า94ตัว
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นเนี่ยสมมติฐานทางเลือกก็คือมิวมากกว่า94
0: ครับ
1: ทีนี้พอสมมติฐานทางเลือกเป็นมิวมากกว่า94สมมติฐานว่างก็ต้องเป็นสมมติฐานที่มันแย้งนะกับไอ้มากกว่า94ก็มีน้อยกว่าหรือเท่ากับ94
0: ครับ
1: นะครับ
0: อัน
1: นี้ก็เป็นการทดสอบแบบด้านเดียวทางขวาอันนี้ก็ดูที่สมมุติฐานทางเลือกก็คือมากกว่า94
0: ครับ
1: คือเราจะปฏิเสธถ้าผมมันมากเกินไป
0: ครับ
1: นะฮะแต่ถ้าผมมันน้อยเกินไปนี่ก็ยอมรับ ครับผม
0: ครับมีตัวสถิติก็คือใช้ค่าทีให้เป็นค่าเฉลี่ยนะสูตรนะเป็นตัวสถิติก็สูตร x bar ลบ mu หารด้วย s ส่วน √n นะครับแล้วก็ระดับเนี่ยสำคัญอัลฟาคือ 0.05 เราก็เก็บข้อมูลมาเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วนะครับว่าค่ามิวของเราเนี่ยเรามีความเชื่อที่94นะครับแล้วก็ x bar ที่เราไปเก็บมาคือ86 n 10 s 8เราก็แทนค่าลงไปในสูตรหาค่า t ได้ติดลบ 3.16 นะครับจากนั้นเราก็ไปหาค่าวิกฤตเปิดตารางค่า t นะที่ เรา 0.95 นะฮะDegree of Freedom n ลบ1ก็10ลบ1ก็ 1.8331 นะครับแล้วก็เขียนภาพนะเขียนกราฟออกมานะครับตรงนี้ก็เป็นค่าวิกฤต 1.8331 ของเรานี่เรา

0: ติดลบ 3.16 ก็น้อยกว่าก็เราก็ต้องยอมรับอย่างนี้ก็คือยอมรับว่าจริงๆที่เรามีความเชื่อก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกนะครับเรียกว่าปฏิเสธไม่ได้เมื่อเราปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องยอมรับเหตุสูตรนะครับปฏิเสธเหตุหนึ่งไม่ได้ก็ยอมรับเหตุสูตร
1: ผมเสริมนิดนึงในเรื่องของการกำหนดระดับนัยสำคัญเนี่ยนะฮะ
0: ที่อัลฟา 0.05
1: ว่าทำไมต้องไปกำหนดที่0.05เนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ือที่ใช้กันโดยทั่วไปก็มี0.10 0.05 0.01
0: 3ระดับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าระดับนัยสำคัญเนี่ยมันคือโอกาสที่เราจะสรุปสมมุติฐานเนี่ยถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งค่าอัลฟาให้มันสูงไว้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะปฏิเสธเยอะกว่า
0: ใช
1: ่ที่จะกำหนดค่าต่ำนะแต่ว่าการกำหนดค่าต่ำเนี่ยการยอมรับสมมุติฐานมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเนื่องจากว่าไอ้ความเชื่อกับไอ้ข้อมูลที่เราเก็บมาเปรียบเทียบมายืนยันเนี่ยมันต่างกันตั้งเยอะแยะเราก็ยังบอกว่ามันต่างกันยังไม่มีนัยยะสำคัญ
0: ค
1: นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะเพียงแต่ว่าตอบสนองต่อความต้องการของผู้ทดสอบว่าเอ้ยฉันเก่งฉันถูกแต่ว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับ
0: ครับส่วนกรณีอื่นๆนะครับที่เราพูดไปแล้วเป็นค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวถ้าเป็นความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มนักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวอย่างที่ 5.5 และ 5.6 นะครับถ้าเป็นค่าสัดส่วนประชากรเดียวก็ตัวอย่างที่ 5.7 5.8 นะครับถ้าเป็นความแตกต่างระหว่างประชากรค่าสัดส่วนของประชากร2กลุ่มก็ตัวอย่างที่ 5.9 กับ 5.10 นะในเอกสารชุดวิชานะครับ
2: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่6การทดสอบค่าเฉลี่ย
0: ต่อไปก็จะพูดถึงในหน่วยที่6นะครับเรื่องการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรนะครับที่ไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับในหน่วยที่6ก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่ไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะในตอนที่ 6.2 นะครับในเรื่องของการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่ไม่เป็นอิสระต่อกันก็คืออันนี้อาจจะเป็นอาจจะมีการทบทวนนิดหนึ่งนะครับเรื่องการทดสอบสมมติฐานกับการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรที่ไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับอันนี้ก็ทบทวนของหน่วยที่5ไปแล้วนะครับว่าหลักในการอ้างอิงทางสติเราก็จะมีตัวค่าแอลฟาหรือระดับนี้สำคัญนะโอกาสความคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ confidence interval ก็คือระดับความเชื่อมั่นนะครับหรือช่วงความเชื่อมั่นนะครับซึ่งค่าแอลฟานี่ก็มี3ระดับอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับส่วนการตั้งสมมติฐานเราก็มีทั้งสมมติฐานว่างแล้วก็สมมติฐานทางเลือกนะครับซึ่งสมมติฐานทางเลือกก็คือสมมติฐานที่แย้งกับสมมติฐานว่างแล้วก็สมมติฐานทางเลือกนี้ก็จะเป็นความเชื่อของผู้ทดสอบนะครับส่วนอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับในการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากรที่ไม่เป็นอิสระกันก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับบางทีเราเรียกว่าการทดสอบสมมติฐานแบบจับคู่ก็อยากเรียนถามอาจารย์นะครับว่าการทดสอบสมมติฐานแบบจับคู่เนี่ยครับ pair test เนี่ยมันมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับ
1: ครับคือโดยทั่วไปเนี่ยการทดสอบสมมติฐานที่เราพูดกันไปแล้วเนี่ยมันเป็นการทดสอบที่เราเรียกว่าเป็นการทดสอบแบบรวมกลุ่ม
0: ฮะไม่ได้แยก
1: คือตัวอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาจากประชากรที่เราต้องการที่จะเปรียบเทียบ
0: ครับ
1: ประชากรที่1ก็เลือกตัวอย่างมาจากประชากรที่1
0: ครับ
1: ประชากรที่2ก็เลือกตัวอย่างมาจากประชากรที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างที่เลือกมามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันระหว่าง2ประชากรเลยฮะก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นอิสระต่อกันนะครับแต่ว่าวิธีการทดสอบอีกอย่างนึงก็คือว่าเราใช้ประชากรเดียวเนี่ยนะครับเลือกตัวอย่างมาแต่ว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากตัวอย่างเนี่ยก็จะใช้เพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังนะฮะอย่างเช่นรับพนักงานเข้ามาทำงาน
0: ครับ
1: นะฮะผลการปฏิบัติงานเพิ่งรับมาใหม่ๆเนี่ยเป็นยังไงหลังจากทำงานไปแล้วปีหนึ่งหรือสองปีนะฮะหรือในอยู่ในช่วงทดลองงานเนี่ยเขา

0: ไปประเมินอีกครั้งหนึ่งก็เก็บข้อมูลจากคนเดิมนั่นแหละแต่ว่าหลังจากที่ทำงานมาแล้ว5เดือน6เดือนแล้วก็ไปดูซิว่าผลงานเปรียบเทียบกันก่อนกับหลังนี่เป็นยังไงนะฮะหรือว่าอย่างพนักงานขายเนี่ยนะฮะเราก็ก่อนอบรมวิธีการขายนะเขาขายได้ยังไงหลังวิธีการอบรมแล้วเนี่ยเขาขายได้ยังไงนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทดสอบแบบจับคู
1: ่
0: ก็คือตัวอย่างของพนักงานขายเนี่ยคือคนคนเดียวกันแต่ข้อมูลเก็บ
1: ก่อนและหลัง
0: ก่อนและหลังเปรียบเทียบกัน
1: ครับอาจารย์การทดสอบแบบนี้บางทีเขาเรียกว่าใช้เป็นค่าเฉลี่ยก็ใช้ T dependent นะครับมันก็มีสูตรนะครับสูตรก็เป็นการคำนวณนะตามภาพที่เห็นนะ summation D ก็คือความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่ที่เราเก็บมานะเป็นคู่ๆแล้วก็ตัว degree of freedom ก็ -1 นะครับ n ก็คือจำนวนคู่ก็แทนค่าลงไปในสูตรก็จะได้ค่า t ของ n มาแล้วก็ไปเปิดตารางนะครับนี้ตัวอย่างที่ยกมาก็จะเป็นตัวอย่างที่ 6.7 นะฮะว่าค่าเฉลี่ยก่อนกับเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของหลังนะของแต่ละคู่แต่ละคู่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ยอมรับหรือปฏิเสธในส่วนของตอนที่ 6.2 นะครับเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับก็จะมีอยู่3เรื่องนะแนวคิดการจำแนกความแปรปรวนแบบทางเดียวจำแนกแบบ2ทางนะครับการวิเคราะห์ความแปรปรวนนี่ analysis of variance หรือ ANOVA เนี่ยนะครับก็อยากจะทราบความหมายของ ANOVA เนี่ยมันเป็นยังไงครับอาจารย์มันมีลักษณะยังไงครับการวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยครับ
0: คือในการทดสอบเพื่อจะเปรียบเทียบกันระหว่างประชากร2ประชากรเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการทดสอบแบบที่เรียกว่าเป็นแบบt-test นะฮะได้นะครับ
1: ก็คือมิว1มิว2ที่เราไปเปรียบเทียบผลต่างตรงนั้นเรียกว่า t-test ธรรมดานะในหน่วยที่ที่แล้วมานะครับ
0: เช่นเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการผลิตสินค้าของเครื่องจักร2ยี่ห
1: ้
0: อแต่ถ้าเผื่อมันเกิดมีมากกว่า2ยี่ห้อล่ะเราต้องการจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนก็ต้อง
1: ทำเป็นคู่ก็ซึ่งจะเสียเวลาใช่ไหมครับ
0: มันเสียเวลาแล้วก็มีปัญหาในเชิงทฤษฎีด้วยในเรื่องของไอ้ระดับนัยสำคัญที่เราจะใช้ในการทดสอบนะว่าตกลงแล้วเราจะแบ่งยังไงนะฮะคู่ไหนจะเอาไปเท่าไหร่คู่ไหนไปเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแต่การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยการทดสอบระหว่าง2ประชากรก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงการวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยมันหมายถึงเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากรตั้งแต่2ขึ้นไปไม่ใช่ตั้งแต่3ขึ้นไป
1: ตั้งแต่
0: 2ก็ได
1: ้2ได้
0: นะแต่ว่าถ้าผู้ว่า3เนี่ยเราไปใช้การทดสอบแบบ T-test ไม่ได้แล้วก็ต้องใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
1: ก็เรียกว่า F-test
0: ไอ้ตัวสถิติที่จะใช้ในการเปรียบเทียบเนี่ยมีการแจกแจงแบบ
1: F
0: ไม่ใช่การแจกแจงแบบ T หรือแบบปกติมาตรฐาน Z แล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบ F แล้ว
1: F test
0: ครับ
1: แล้วก็มีความแตกต่างของประชากรแบ่งเป็น2ประเภทคือระหว่างกลุ่ม between group แล้วก็ภายในกลุ่ม within groupนะ between ก็ใช้ตัวย่อตัว B นะฮะ within ก็ใช้ตัว W นะครับ
0: คือแนวคิดในเรื่องของการจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานจากการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มกับความแตกต่างภายในกลุ่มถ้าความแตกต่างระหว่างกลุ่มเนี่ยมีเยอะมากเลยเมื่อเทียบกับภายในกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องสรุปว่าสองกลุ่มเนี่ยมันต่างกันหรือสองประชากรมันต่างกันแต่ถ้าความแตกต่างระหว่างกลุ่มกับความแตกต่างภายในกลุ่มหรือภายในประชากรเดียวกันเนี่ยมันใกล้เคียงกันอย่างนี้เราไม่สามารถจะไปสรุปได้ว่าประชากรทั้งสองประชากรมันแตกต่างก
1: ันครับก็มีสูตรในการคำนวณนะค่าตัวสถิติ F ว่าใช้ mean square between หารด้วย mean square within นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าใช้ degree of freedom ก็จะมี2ค่านะ DF1 กับ DF2 นะครับเนื่องจากว่าการจัดแกงของ F นะครับก็จะมีการจัดแกงคล้ายกับไคสแควร์คือเบี้ยกว่านะครับมันจะมีข้อตกลงเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับ ANOVA หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับ อยากให้อาจารย์อธิบายข้อตกลงเบื้องต้นอย่างย่อๆนิดนึงนะครับว่าก่อนที่จะใช้เนี่ยเรามีข้อตกลงเบื้อง

0: ต้นยังไงบ้างนะครับ
1: คือที่สำคัญก็คือว่าประชากรที่เรานำมาทดสอบเนี่ยจะต้องมีการแจกแกงเป็นแบบปกติน
0: ะครับ
1: นะแล้วก็ความแปรปรวนของประชากรของที่เรานำมาใช้ทดสอบเปรียบเทียบเนี่ยก็จะต้องไม่แตกต่างกัน
0: ครับ
1: นะอันนี้เป็นอันที่สำคัญเป็นเงื่อนไขสำคัญ
0: ครับขอบคุณครับนี่ขั้นตอนของอโนวานะครับก็จะมีอยู่5ขั้นตอนทดสอบสมมติฐานก็จะเหมือนกับที่เราได้ศึกษาไปแล้วนะครับนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นการทดสอบอโนวาแบบ one way คือทางเดียวนะครับก็จะมีตารางนะครับเพื่อให้ง่ายนะในการจะเก็บข้อมูลแล้วก็ทำเป็นตารางมาเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็จะวิเคราะห์สาเหตุของความแหล่งของความแปรปรวนเป็นระหว่างกลุ่ม between group หรือว่าภายในกลุ่ม within group นะครับแล้วก็หา degree of freedom นะฮะ sum square นะฮะ sum square ก็คือผลรวมกำลัง2หรือผลบวกกำลัง2แล้วก็ mean square ms นะฮะ mean square between ก็เอา sum square between หารด้วย degree of freedom นะครับนะครับ k ลบ1นะ k คือจำนวนกลุ่มนะครับแล้วก็พักเอาไว้นะครับแล้วก็ภายในกลุ่มก็ within ก็จะมี sum square within หารด้วยdegree of freedom ของ sum square within ก็คือ n ลบ k นะครับก็ไปหารก็จะเป็น mean square within จากนั้นเอา msb หารด้วย msw นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวค่า f แล้วก็ไปเปิดตารางค่าวิกฤตอันนี้ก็เป็นแบบ one way นะครับสูตรก็ในการคำนวณหาเนี่ยก็จะมีสูตรในการคำนวณนะครับก็ค่อนข้างยุ่งยากทีเดียวนะครับลองดูตัวอย่างนะครับที่ 6.8 นะครับอันนี้เราจะทดสอบสมมติฐานสมมติว่ามีประชากร3กลุ่มมิว1มิว2มิว3ว่ามันจะแตกต่างกันไหมอย่างน้อย1คู่นะครับที่รับประชากร 0.05 แล้วก็ใช้การทดสอบตัว F นะครับแล้วก็ไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็สรุปได้ดังตารางนะเราก็คำนวณหาค่า F ได้ 0.97 นะครับจากนั้นเราก็ไปเปรียบเทียบกับ F วิกฤตนะซึ่งไปเปิดตารางค่า F นะที่อัลฟาที่ 0.01 นะครับแล้วก็ degree of freedom ก็คือ2นะเรามีประชากร df1 คือ2ก็คือ3 n ลบ1ก็คือ3 k ลบ1คือ3ลบ1เป็น2แล้วก็ n ลบ k ก็คือ27ได้ 5.49 แล้วก็เขียนภาพแล้วก็สรุปได้นะครับว่าจะยอมรับ s0 นะครับอันนั้นเป็นจำแนกแบบ one way อาจารย์ถ้าเป็นจำแนกแบบ two way มันจะต่างจาก one way ยังไงครับ
1: ก็คือประชากรที่เราสนใจศึกษาเนี่ยมีมากกว่า1ประชากรแต่นี่เราจะต้องไปทำ2ครั้งแล้วก็ทำรวมอยู่ในครั้งเดียวกันเลย
0: ครั้งเดียวกันได้ก็คือทำ2ครั้งเป็นแถวครั้งแรกตัวแปร
1: 2ครั้ง
0: เป็นวันเวย์2ครั้งวันเวย์ตัวแรกเราก็เป็นตัวไอสัตว์ตัวที่1ก็อาจจะเป็นแถวเป็นโรแล้ววันเวย์ตัวที่2ก็จะเป็นแบบโรคอลัมน์ไปนะตารางก็จะต่างจากตารางเดิมนิดนึงคือแทนที่จะเป็นbetween เราก็จะมีโรกับคอลัมน์ส่วน within ก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็สูตรก็จะคล้ายๆกันนะ
1: สาเหตุของความแปรปรวนมันก็เป็นเนื่องจากประชากรที่1
0: ครับ
1: กับประชากรที่2
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นความแปรปรวนภายในประชากรที่1และประชากรที่2
0: รวมกัน
1: รวมกันเลยครับ
0: ครับอันนี้ก็ขั้นตอนก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับในการทดสอบงั้นสรุปแล้วการทดสอบแบบ two way ว่าก็เป็นการทดสอบแบบ one way 2ครั้งนั่นเองรายละเอียดดูได้จากตัวอย่างที่ 6.10 นะครับทั้งหมดที่พูดที่สอนเราคุยกันไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะครับในหน่วยที่6นะครับเริ่มตั้งแต่สถิติเบื้องต้นในหน่วยที่3นะครับแล้วก็ในหน่วยที่4นะครับการประมาณค่านะการประมาณค่าหน่วยที่5เรื่องการทดสอบสมมติฐานและหน่วยที่6นะครับเรื่องการสมมติการทดค่าเฉลี่ยที่ของประชากรที่ไม่อิสระต่อกันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับในวันนี้ก็เนื้อหาสาระรายละเอียดต่างๆนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้นะจากเอกสารการสอนชุดวิชานะครับวันนี้นะครับผมขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับก็หวังว่านักศึกษาคงจะได้อ่านรายละเอียดในเอกสารการสอนชุดวิชาแล้วก็ลองทำแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนหลังเรียนนะครับจะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจในการเกี่ยวกับเรื่องสถิติธุรกิจได้มากขึ้นครับสวัสดีครับ
2: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่6ในการสอนเสริมครั้งที่2นี้ของชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจหวังว่าคงช่วยให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรและรองศาสตราจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้พบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจครั้งที่3หน่วยที่7ถึงหน่วยที่10ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของโรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมประกอบชุดวิชา41231กฎหมายอาญา1ภาคบทบัญญัติทั่วไปเป็นการออกอากาศในครั้งที่2ประจำภาคการศึกษาที่2/2561นะครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทย์วงทิพย์ครับและวิทยากรอีก3ท่านก็คือรองศาสตราจารย์มาลีสุรเชษฐ์ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: รองศาสตราจารย์ลาวัลย์หอนพรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: และอาจารย์พรมาภาอุดมวัฒวีครับสวัสดีครับเรา4คนหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าแล้วจากการออกอากาศในครั้งที่1นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนถ้าท่านใดที่พลาดการรับชมและเพิ่งมาชมครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็อาจจะไปติดตามรับชมผ่านทางช่องทาง Facebook ของทางมหาวิทยาลัยรวมถึง YouTube Channel นะครับ STU Channel ได้เลยนะครับส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครจะมีคำถามเนี่ยก็คงส่งมาได้ตามปกติแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีการตอบแบบทันทีทันใดนะครับอาจจะมีการตอบในครั้งต่อไปในครั้งที่3นะครับก็แต่ยังไงแล้ววันนี้เนื้อหาชุดทั้งหมดก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมสาระเต็มเปี่ยม
3: สนุกสนานเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ
0: ครับผมไม่ง่วงแน่นอนตลอด2ชั่วโมงนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: เพราะส่วนใหญ่หลายคนเขาจะชอบฟังตอนก่อนจะหลับ
3: แล้วก็นอนหลับสบายเลยค่ะ
1: คือได้ทั้งหมดก็คือก่อนนอนตื่นขึ้นมา
0: ใช่
1: หลังหลับ
0: จะเข้าห้องน้ำ
1: หลับ
0: หมดทุกอะไรก็ได้
3: ทานอาหารก็ได้เช่นกันนะคะ
2: ในห้องน้ำล่ะ
3: ก็ได้ค่ะเอาที่สะดวกเลยค
2: ่
3: ะ
2: ที่สะดวกเลยนะฮะ
3: ไม่ขัดศรัทธา
0: เพราะเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะดูย้อนหลังได้รวมถึงเก็บเอาไว้ในส่วนตัวก็ได้แต่ต้องไม่ลืมครับว่านี้เป็นงานมีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยก
2: ็สถานที่นอกจากนี้ไม่ให้ใช
0: ้จะเอาภาพเราไปตัดต่ออะไรอย่างนี้ก
2: ็แหม
0: ไม่ควรนะฮะ
3: อาจจะผิดพรบคอมพิวเตอร์ได้นะคะ
1: ในนี้สำคัญ
0: แล้วก็รวมถึงการให้ความเห็นในทาง Facebook นี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่านี่มันเป็นรายการกฎหมายบางทีอาจจะมีประเด็นที่มันใกล้ตัวแล้วก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการกระทำความผิดทางอาญาด้วยนะฮะก็ฝากรบกวนนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าผู้ชมทุกท่านก็คงจะระวังและก็ตระหนักเรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะจากที่เราสังเกตดูข่าวก่อนนะมีนักศึกษาเนี่ย
2: เข้ามาร่วมใช่ไหม
0: ร่วมคอมเมนต์ทั้งตอบคำถามนะครับขนาดเรายังไม่ได้เฉลยเลยนะนักศึกษาส่งมาตรามาให้เราเลย
2: ส่งมาตราใช่ตอบมาให้เราเสร็จสับเลย
1: ต้อง
2: ว่ามาตราอะไรทั้งที่ยังไม่บรรยายเลย
3: ยังไม่มีการเฉลยเลยค
0: ่
3: ะ
0: ผลตอบมาเลยอะ
2: ตอบมาแล้ว
0: คราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับข้อสอบที่เป็นแบบทดสอบไม่ใช่ข้อสอบเด
2: ี๋
0: ยวจะกลายเป็นว่ามาดูรายการแล้วเราจะได้ข้อสอบไม่ใช่
1: เข้าใจผิด
0: เดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับแต่ยังไงแล้ว
3: ไปประเมินตนเองนะคะ
0: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นการประเมินตนเองเบื้องต้นนะครับแต่ยังไงก็ตามก็อยากจะเรียนเชิญนะให้ไปรับฟังการสอนเสริม
3: ใช่
0: ที่เราจัดให้ตามศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศ
2: ก็อย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะว่าถ้ารับฟังการสอนเสริมเนี่ยจะได้มีโอกาสทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนแล้วก็หลังจากเรียนแล้วเนี่ยได้ความรู้อะไรขนาดไหนก็จะมีการให้ตอบแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนด้วยซึ่งในการเฉลยเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านเขาก็จะบอกว่าทำไมไม่ใช่ข้อนี้เป็นข้อนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นนักกฎหมายแล้วบางทีถ้อยคำต่างกันนิดเดียวก็ไม่ถูกได้อย่างเช่น1เดือนกับ30วันเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางทีนักศึกษาจำแต่ว่า1เดือนคือจำได้ว่าเขาบอกว่าห้ามเกินหลังภายหลัง30วันแต่ว่านักศึกษาแทนที่จำได้30วันไงไปจำว่า1เดือนแล้วก็คำตอบเราก็มีทั้ง1เดือนทั้ง30วันเพราะว่าไม่เหมือนกัน1เดือนอาจจะ28วัน29วั
0: น
2: 30วัน31วัน ใช่มันได้หมดไงแต่ถ้าบอกว่า30วันก็คือ30วันเนี่ยอายุไม่เกิน15ปีกับอายุเกินกว่า15ปีมันก็มีความหมายไม่เหมือนกัน
0: การนับโทษเนี่ยสำคัญเลยนะ
2: ใช่
0: เรื่องวันเรื่องเดือนเนี่ย
2: อย่างเงี้ยเห็นมั้ยอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยแปลว่าอายุ15ได้มั้ยไม่เกิน15ปี
0: ก็คือยังไม่ถึง
1: 15
0: ไม่ได้
2: ไม่เกิน15ปีอายุกว่า15ปีขึ้นไป
0: กว่าก็เกิน
2: 15ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นถ้อยคำทางที่กฎหมายใช้แต่ว่าเราต้องจำให้ได้อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกฎหมายอย่างอื่นไง
0: ใช่นะครับ
2: กฎหมายอื่นก็จะไม่ใช้คำแบบเนี้ยแต่กฎหมายไทยน่ะจะใช้คำแบบเนี้ย
0: ครับก็การสอนเสริม
2: กฎหมายอาญาจะใช้คำแบบนี้ขอโทษ
0: ใช่ครับครับการสอนเสริมก็จะช่วยเพิ่มเติมตรงนี้ให้กับนักศึกษาได้แล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปพบเราทั้ง4คนนะครับเพราะว่าเรา4คนก็อาจจะไปสอนที่กัน
3: ใน3สอบต่างๆ
0: ใช่ในศูนย์สอบในศูนย์สอนต่างๆนะครับ
3: อาจารย์วิทย์ไปสอนที่ไหนคะของครั้งนี้
0: น่าจะเป็นที่ระยองมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะ
2: ถ้าจำไม่ผิดนะชีวิตตัวเองยังจำไม่ค่อยได้นะ
0: ครับไม่ค่อยจำอะไรนะทำงานแบบวันต่อวัน
2: จะรู้ตัวก็ตอนพรุ่งนี้จะต้องเดินทาง
0: เป็นวันต่อวันเท่านั้น
3: เป็นวันต่อวันเท่านั้น
0: จะไม่คิดอะไรล่วงหน้า
3: ไม่เลยค่ะ
0: แล้วก็ไม่ย้อนหลังเป็นโทษเป็นคุณอะไรกับตัวเองทั้งส
3: ิ้นเราก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะ
0: พอจบแล้วคือจบกันนะครับ
2: แต่ว่าเรียนกฎหมายไม่ได้อย่างนี้นะคะเรียนกฎหมายจะบอกว่าวันต่อวันจบแล้วจบกันไม่ได้โดยเฉพาะอาญาหนึ่งมันต้องเป็นพื้นฐานของกฎหมายอาญาอื่นเพราะนักศึกษาจะต้องรู้ให้จำให้ได้แล้วก็ให้ลึกซึ้งในบทเรียนอายุเวลาอะไรต่างๆเนี่ยต้องให้แม่นยำแล้วก็หลักของกฎหมายอาญาเนี่ยซึ่งมันแตกต่างจากกฎหมายอื่นหนึ่งจะต้องเป็นบทกฎหมายชัดแจ้งสองจะต้องตีความโดยเคร่งครัดกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักของกฎหมายเลยอาญาโดยเฉพาะเลยต้องจำ
0: ที่พูดเรื่องสอนเสริมแล้วก็ไม่ต้องมีตัวบุคคลก็เดี๋ยวจะเกรงว่าเดี๋ยวนักศึกษาเขาก็จะ
2: ตามเราใช่ไหม
0: จะเป็นการไปตาม
2: อ๋อถ้าตามอาจารย์วิวิทย์นี่ก็จะได้ข้อสอบไม่ใช่นะ
0: ไม่มีครับไม่มี
2: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเลยครับยืนยันไม่ว่าจะเจออาจารย์มาลีหรือไม่เจออาจารย์ลาวันหรือไม่เจออาจารย์พรมาพาหรือไม่นะครับ
2: ก็ไม่รู้ข้อสอบเหมือนกันหมด
0: ก็ไม่มีใครรู้นะครับประธานชุดเองก็ยังไม่รู้เลยครับจำไม่ได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะข้อสอบพลนายนี่บอกไม่ได้ทันทีเลย
3: ยากมากเลยค่ะที
0: ่มันหลายเรื่องมันหลายตอนหลายหน่วย
3: ก็มีทั้งหมด15หน่วยนี่มารวมกันอยู่ทั้งหมดเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
2: จำไม่ได้แน่ใช่ไหม
3: จำไม่ได้แน
0: ่แล้วดูว่าข้อสอบออกตรงไหนก็ดูตามแผนการสอนประจำหน่วยประจำตอนนั่นแหละ
2: นี่เป็นเทคนิคละ
0: ที่ตรงวัตถุประสงค์อ่ะนั่นแหละจะเป็นพอยต์หนึ่งที่จะช่วยได
2: ้เขาบอกให้อะไรวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่ออะไรนะฮะแล้วก็เน้นวัตถุประสงค์จะบอกว่าเน้นเรื่องอะไรถูกไหม
0: ถูก
3: ใช่
0: เพราะข้อสอบเราจะออกตามวัตถุประสงค์ออกนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ไม่ได้อันนั้นแสดงว่าผู้เรียนมีความรู้มากเกินไปละ
2: ไม่ได้เกินกับผู้ออก
3: เกินกับผู้ออก
2: ต้องการ
0: เขียนผู้ออกก็สอบนะครับ
2: เพราะว่าอย่างเช่นบอกว่าถ้าเขียนว่าเพื่อหาอธิบายเนี่ยนักศึกษาก็ไม่ต้องตกใจถ้าคำวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายอะไรอย่างเงี้ยคำถามมันก็จะเป็นในลักษณะของแค่ความจำอย่างเช่นโทษตามมาตรา18มีอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเขียนว่าสามารถวินิจฉัยได้อันเนี้ยต้องระวังละคำถามอาจจะบอกว่าโทษอย่างนี้ต่างกันอย่างนี้จะต้องใช้กฎหมายฉบับไหนเหมือนคำถามที่อาจารย์ตั้งอ่ะตั้งคราวที่แล้วในสมชายอะไรนั่นน่
3: ะ
2: จะเป็นลักษณะของคำถามแบบนั้นถ้าเป็นการ
0: แต่ว่าในตัวเรื่องมันจะเป็นการตอบเลยเป็นคำตอบสุดท้ายเลยเพียงแต่มันก็ต้องอาศัยพื้นฐานเรื่องของการวินิจฉัยประกอบกันไปด้วยนี่แหละครับคือวัตถุประสงค์ว่านักศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าไอ้นี่แหละคือเหตุการณ์ที่เรียกว่าการกระทำที่เป็นในราชอาณาจักรเทียบเทียมมาตรา4วรรค2
2: ในแท้กับในเทียม
3: ในแท้กับในเทียม
0: เนี่ยถ้ารู้แค่นี้เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นไกด์ไลน์ที่จะทำให้เรารู้ได้ว่าทงคำตอบหรือช้อยส์ตัวเลือกที่เราควรจะเลือกเนี่ยมันควรจะเป็นข้อไหนแบบไม่ต้องใช้หลักไสยศาสตร์
2: ก็
1: คือใช้หลักของกฎหมายโดยแท
3: ้
2: หลักนิติศาสตร
0: ์แบบนิติศาสตร์เลยไม่ต้องนิติศาสตร์ประกอบไสยศาสตร
2: ์แต่เราที่เราใช้นะเราใช้ไสยศาสตร์เป็นนำหน้าทุกที
0: อันนั้นสำหรับผู้ที่อาจจะอ่านหนังสือ
2: ไ
0: ม่เพียงพอ
3: หรือว่าเวลาไม่ทัน
0: ถ้าเป็นไปไม่ได้หรอครับอ่านก่อนสอบ1วันเนี่ย
3: โอ้ย1วัน1อาทิตย์มันคงจะเป็นไปไม่ได้
0: มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช่
0: มันจะไปจดจำอะไรได้ยังไง
2: สมัยพวกเราเรียนเนี่ยประมวลตอนนี้สมัยนั้นเพิ่งเรียนน่ะเรียนตลอดเวลาเรียนตลอดชีวิต
0: เรียนรู้ตลอดชีวิต
2: เราก็จะอาศัยในเนี้ยในประมวลอย่างเงี้ยอะไรอะไรที่มีดีกาใหม่ๆอย่างเงี้ยประมวลอาจารย์ให้มาอย่างเงี้ยใช่มั้ยนี่เล่มนี้ฟรีอ่ะอาจารย์ให้มาอย่างเงี้ยพอมีดีกาใหม่ๆตัวเองก็จะมาต่อท้ายนะต่อท้ายว่าดีกาเพราะว่าอย่างมาตรา4ของอาจารย์ถึงปี47เผอิญมีวิเคราะห์ดีกาไงในวารสารของเราหรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บนี่ดีมากเลยส่งกันมาเพื่อนๆจะส่งกันมาละเรื่องนี้มีคำวินิจฉัยใหม่นะ
1: ดูได้เลย
2: ใช่เรามาเติมในเนี้ยเพื่อจะรวบรวมในที่เดียวกัน
0: คร
2: ับ เราก็จะมาเติมในเนี้ยในเติมในประมวลนั่นคือวิธีการเรียนใช่ไหมหรือดูละครดูหนังเนี่ยก็มาดูว่าอย่างนี้มันทำได้เหรอใช่ไหมเมียหลวงไปตบเมียน้อยได้ไห
0: ม
2: ก็ยังเป็นบันดาลโทสะเห็นไหมคือตบไม่ได้
1: มีเมียหลวงเมียน้อย
2: ตอนนี้มีหลังเรื่องใหม่แล้วไง
1: มีเมียหลวงเมียน้อย
2: ไม่รู้สิอะไรก็ได้
0: อาจารย์เขาดูช่องธรรมะเขาไม่ค่อยดูทีวี
2: จริงเดี๋ยวลืมไปขอสาธุ
1: เป็นสายธรรมะ
2: สายธรรมะแต่ช่องอะไรนะพี่จะถามว่าช่องอะไรนะพี่จะบอกเลขไม่ถูก
1: ครูค่ะครู
2: อ๋อตั้งแต่เช้าใน PPTV เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่ตีห้าเลยนะธรรมะเนี่ยค่ะPPTV
1: ไม่ตื่นค่ะตอนนั้น
2: จะบอกว่าถ้าท่องธรรมะตั้งแต่เช้า เลยเนี่ยจะมีช่องเนี้ยพีพีทีวี
3: จริงจริง
0: เรื่องผัวเมียเมียเนี่ยนะมันก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้เหมือนกัน
2: ก็ใช่แต่ถึงบอกว่ามันเป็นประเด็นเลยแหละคือไม่ได้ดูแค่ว่าแม่สะใจ
1: ผัวเมียเมียเขามีสามีภรรยา
0: ก็คือกันน่ะแหละฮะ
1: คือกันนะฮะ
2: นี่ก็เราคนโบราณเราใช้คำนี้ใช่ไหมคนสมัยใหม่ก็จะอย่าง
0: ลักษณะผัวเมียเขายังเคยมีเลยไม่ใช่เหรอ
1: น
0: ั่
1: นมันของโบราณนี่ก็เรากำลัง
2: นี่ขนาดเด็กกันเนี่ย
1: สมัยใหม่สามีภรรยาสามี
2: ภรรยาไม่ใช่ภรรยา
1: ภรรยานี่คือแบบใหญ่
2: เว
3: ลาเรา
0: ภริยาน้อย
1: ภริยา
3: แล้วภริยาน้อย
1: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีภริยาน้อย
0: ไม่ม
2: ีแต่ไอ้เมียน้อยอะไรเงี้ย
1: ต้องเป็น
2: ออกผู้ผิดใช่ไหม
1: ภริยาที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะใช่ไหมมีความภาคภูมิใจ
0: อันนั้นถ้าเป็นผัวเมียกันเขาเรียกว่าฉันสามีภรรยาอยู่กินกันตามข้อเท็จจริง
1: นั่นมันฉัน
0: ดีแฟกโต
2: เอาโต้กับแกสิ
0: ดีแฟกโต้
1: แฟกโต
2: ้พูดรู้สึกยังไม่
1: ทันพูดภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่อง
0: แฟกโต้ก็แฟกไง
2: แฟก
0: ก็แฟกไง
1: อ๋อแฟกไง
2: เป็นไงแฟกข้อที่จริง
0: ดีแฟกโต้
2: เดี๋ยวไปสกปรกพิษเป็นห่วงเดี๋ยวไปเล่นแกใจเดี๋ยวแกเล่นมุกอีกอันนึงอันนี้เป็นห่วงมาก
0: จะออกอากาศไม่ได้จะเป็นอีกแบบนึง
3: จะต้องโดนเซ็นเซอร์ไว้แล้วนะ
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนี่แหละอย่างที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ท่านอาจารย์
2: ถึงจะเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตบกันไม่ได้
0: ตบตีกันไม่ได้
3: ก
0: ็
3: เป็นทะเลาะวิวาส
0: แต่ความผิดบางฐานอาจจะกระทำกันได้โดยที่ไม่ต้องรับโทษก็ได้ใช่ไหม
3: อย่างเช่น
0: อะไรอ่ะการลักทรัพย
2: ์อันนั้นอันนั้นอาจารย์มารีทำเป็นปกตินะฮะซ่อนตรงไหนเดี๋ยวนี้เขาซ่อนใหม่แล้วเขาใช้มีบาร์โค้ดจะซ่อนเงินภรรยาเนี่ยเขาไม่ใช่ขโมยอย่างสมัยโบราณต้องไปค้นตามรองเท้าถุงเท้าย
0: างอะไร
2: รถยนต
0: ์สมัยใหม่เนี่ยคนจนซ่อนยังลืมเลย
2: สมัยใหม่เนี่ยเขามีเหมือนเป็นบาร์โค้ดใช่ไหมคือคนมาขายของเนี่ยถ้าใครมาใครขายอยู่หน้าร้านก็จะแบบให้ยิงบาร์โค้ดของตัวเองแทนที่จะเข้าส่วนกลาง
3: สแกน QR code
2: ใช่ QR code ตรงนั้นน่ะคือแทนที่จะเข้าของร้านไงก็จะบอกให้ยิงอันนี้
3: อาจารย์ดูเชี่ยวชาญนะคะ
2: ค่ะอันนี้ทำเป็นปกติ
3: ของไปรษณีย์มาส่งบ่อยๆ
2: เห็นไหมฮะว่า QR code จะจำแม่นเลยรูปอย่างนี้ต้องอย่างนี้ติดไว้ที่มือตลอดถ้าใครจะมาจ่ายเงินก็จะได้ไม่ต้องเข้ากรมสีใช่ไม่ต้องเข้ากรมสีละ QR code อันนี้ของเรา
0: สังคมไร้เงินสดไง
3: เงินสดก็ไม่มี
0: นโยบายรัฐบาลอย่างดีเลย
3: ปกติไม่พกเงินสดอยู่แล้ว
0: พกอยู่แล้ว
3: เงินในบัญชีก็ไม่พก
2: อันนี้ไล่ให้ไปเล่นตรงนู้นได้ไหมฮะอาจารย์วิวิทบอกให้ไป
0: ต้องบอกกับคนนู้นนะฮะไปเล่นตรงนู้น
2: ไปเล่นกัน
0: จะได้มีเพื่อน
2: ต้องไล่ไปเล่นในที่คราวที่แล้วเนี่ยเราก็พูดประเด็นอย่างเงี้ยว่าหลักของกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของมาตรา4ใช่ไหมล่ะว่าหลักของการใช้กฎหมายในเรื่องของเวลากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังยกเว้นที่เป็นคุณไม่ว่าในทางใดไม่ว่าจะอยู่กฎหมายเก่ากฎหมายใหม่หลังกระทำความผิดเนี่ยอันไหนเป็นคุณเอานั้นมาใช้แล้วก็เราก็พูดถึงเรื่องหลักของดินแดงว่าการใช้กฎหมายตามหลักดินแดงก็คือว่ามาตรา4ในราชอาณาจักรไทยหรือว่าเรือไทยหรืออากาศยานไทยแม้อยู่ในนอกราชอาณาจักร
3: มาตรา4วรรค2นะคะ
2: ก็ไทยใช้ก็เอากฎหมายไทยไปใช้ได
3: ้
2: นะคะแล้วก็ครั้งนี
0: ้เราก็จะมาต่อกันอีกสักนิดนึงก่อนที่จะเป็นเนื้อหาของครั้งนี้เลยโดยตรงนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นเรียกว่า
2: เข้า
0: ลึกแล้ว
1: เป็นไฮไลท์เลย
0: แล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจด้วย
1: เป็นหัวใจ
0: นะครับเรื่องของความรับผิดต่างๆที่จะต้องพิจารณากันนะครับแต่เรามาทวนกันครั้งที่แล้วนิดนึงที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงกันนะครับ
2: คือต่อจากหลักดินแดนและ
0: ต่อจากหลักดินแดนเลยก็คือต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับมาตรา5นะครับจริงๆก็เป็นหลักดินแดนเหมือนกันแหละ
2: มาตรา5ยังเป็นหลักดินแดน
0: เพียงแต่การกระทำบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่ง
2: กระทำ
0: ในราชอาณาจักร
2: ไม่ใช่ในทั้งหมดเพราะตามมาตรา4เนี่ยทั้งในทั้งผลเกิดในราชอาณาจักรหรือว่าเรือไทยอากาศยานไทยนะฮะอันนั้นคือ
0: ย่างทั้งหมดและผลยิงในขอนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยสมมติ
2: ขนาดที่อยู่บนเครื่องบินไทยที่จอดอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหม
0: ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักรและผลก็เกิดขึ้นในราชอ
2: ันนี้ในแท้ๆเดิม
0: ในแท้เลยก็คือมาตรา4วรรคแรก
2: คือการกระทำในผลก็เกิดในอย่างที่อาจารย์สรุป
0: แต่บางครั้งการกระทำที่แม้บางส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในราชอาณาจักรอย่างสมมติว่าในกกำลังจะขึ้นเครื่องบินในขออยากจะฆ่าในก
2: กำลังจะขึ้นนะยังไม่ได้อยู่ในเครื่องบินนะ
0: ยัง
2: โอเค
0: ก็คือ ให้ขนมที่ผสมยาพิษเนี่ยในขอเนี่ยที่เป็นผู้ที่ต้องการจะฆ่าเนี่ยก็คือให้ขนมไปแล้วก็ให้ในกอ
2: ยาพิษไปออกผลตอนอยู่บนเครื่องบิน
0: อยู่บนเครื่องบิน
2: ขณะที่บินอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์
0: โอ้นานไปไหมฮะอาจจะบินมันต้องเป็นยาที่แบบว่าออกฤทธิ์สักชั่วโมงหนึ่ง
2: ชั่วโมงหนึ่งตอนชั่วโมงนึงอยู่ในราชอาณาจักรนะ
0: อาจจะกอกไปข้างนอกอยู่กินแล้วก็เริ่มมีอาการ
2: อ๋อเหรอคะ
0: อะไรอย่างงี้ก็ได้ต่อเนื่องแต่ว่าหนักๆเลยอาจจะไปเกิดที่ต่างประเทศมุ่งไปสิงคโปร์แล้วกัน
2: ผลไม่เกิดที่สิงคโปร์คือไปตายที่สิงคโปร
0: ์แล้วก็ถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลสิงคโปร์แล้วก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลสิงคโปร
2: ์
3: อย่างเงี้ยค่ะ
0: เนี่ยคือลักษณะที่เป็นเหมือนตัวอย่างนึงที่จะบอกว่าการกระทำส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ย
2: ก็ทำในราชอาณาจักร
0: หรือกลับกันก็ได้จากข้างนอกเข้าข้างใน
2: ผลคือการกระทำทั้งหมดอยู่นอกราชอาณาจักรแต่ผู้กระทำประสงค์ให้ผลเกิดในราชอาณาจักร
0: อย่างรู้ว่านายหนึ่งกำลังจะเดินทาง
2: ในราชอาณาจักร
0: นายหนึ่งกำลังจะเดินทางวันที่เมืองไทย
2: นายหนึ่งกำลังจะเดินทางไปที่เมืองไทยก็เลยให้ยาพิษทานใช่ไหมอีกสองชั่วโมง
1: สลับกัน
2: อยู่ในสิงคโปร์เริ่มให้ยาพิษพอมาถึงเมืองไทยก็ออกฤทธิ์คือตายไอ้อย่างนี้ก็คือถือว่าศาลไทยมีอำนาจลงโทษเช่นเดียวกันตามมาตรา5เพราะถือว่าประสงค์ให้ผลเกิดในราชอาณาจักรไง
0: คือแม้ว่าจะย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักรแน่นอนครับยาพิษต้องการจะให้มันออกฤทธิ์แล้วเกิดผลที่เมืองไทย อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ก็จะถือว่าความผิดนั้นได้กระทําในราชอาณาจักร
1: จะมีคำว่าถือว่าเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูคำว่าถือว่านี่เป็นหลักนะฮะมันจะมีคำว่าถือว่าอยู่ก็คือมาตรา4วรรค2ที่เราบอก
2: คือนายเทียม
1: แล้วก็มาตรา5มาตรา6ถือว่า
2: ถือว่าหมดเลย
1: ราชอาณาจักรเวลาเขียนตอบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีคำนี้นะฮะเพื่อได้เห็นว่ามันแตกต่างกับการกระทำความผิดในราชอาณาจักร
2: ถือว่าในราชอาณาจักร
0: ใช่ครับก็ถือว่าให้ถือว่า
2: ค่ะนี่มาตรา
0: จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่อยู่ในราชอาณาจักรแท้ๆมาตรา4นี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมกฎหมายก็ถึงแยกออกมาและในบางกรณีเนี่ยก็จะเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรแต่ต้องมารับโทษในราชอาณาจักร
2: อันนี้ใช่หลักสัญชาติหรือเปล่า
1: คือการกระทำความผิดที่ร้ายแรง
0: ใช่อย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
2: ความมั่นคง
0: ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงนะครับพวกความผิด
2: แล้วก
0: ็วางเพลิงพวกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อย่างเช่นการชิงทรัพย์การปล้นทรัพย
2: ์
0: หรือการกระทำความผิดในทะเลหลวงก็คือโจรสลัดที่เราพูดถึงกันนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นการกระทำความผิดเชิงสากลซึ่งทุกประเทศก็มีอำนาจในการที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดในลักษณะแบบนี้ได้
1: เพราะเห็นการกระทำความผิดเกิดขึ้นค่ะก็สามารถที่จะมาลงโทษในประเทศนั้นๆของเขาได้เลย
0: ใช่นะครับ
1: เราเรียกว่าอำนาจลงโทษสากล
0: ใช่การก่อการร้ายบางทีก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันคล้ายๆกันใช่ไหมฮะแล้วก็ในส่วนของการกระทำความผิดที่เป็นนอกราชอาณาจักรยึดถือตามสัญชาติของผู้กระทำหรือผู้เสียหายที่เรียกว่าหลักบุคคล
1: หลักบุคคล
2: อันนี้ก็จะอยู่ในมาตรา8
0: ใช่ก็คือผู้กระทำอาจจะเป็นคนไทย
3: ก็อ
0: ย่างเงี้ยหรือว่าผู้เสียหายเป็นคนไทยโดนคนต่างชาติเป็นผู้มาทำให้เกิดความเสียหายหรือตัวเองเป็นผู้เสียหายจากการกระทำก็ได้ไปกระทำกับเขาก็ได
2: ้ถ้าคนไทยเป็นผู้กระทำความผิดนะฮะไม่ว่าจะในอยู่ที่ใดแล้วก็ศาลรัฐบาลของประเทศที่มีอำนาจลงโทษเนี่ยเขาร้องขอให้ศาลไทยลงโทษ
0: จะต้องมีการร้องขอด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปดำเนินการเอาเอง
2: หรือว่าผู้เสียหาย
0: เขา
2: ร้องขอให้ศาลไทยลงโทษหรืออีกกรณีนึงก็คือว่าคนไทยเป็นผู้เสียหายคนต่างชาติเป็นผู้กระทำความผิดรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหายก็ได้หรือคนไทยเนี่ยรัฐบาลไทยหรือคนไทยที่เป็นผู้เสียหายร้องขอให้ลงโทษก็ได้เช่นเดียวกัน
0: แต่
2: ว่าความผิดบางฐาน
0: มันจะเป็นความผิดบางฐานนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไปดูในตัวบทได้อยู่ในมาตรา8นะครับเยอะมากจริงแต่อันนี้ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเราคงไม่ได้เอามาแบบออกเป็นข้อสอบ
2: แต่ความผิด
0: แน่นอน
2: ความผิดก็ที่ใหญ่ๆมันก็คือความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: ค่ะอันนี้ใหญ่ๆแล้วทอดทิ้ง
3: ร่างกายเพศ
0: ความผิดต่อเสรีภาพวิ่งราวทรัพย์ลักทรัพย์กันโชคอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับ
2: ความผิดหนักๆ
0: ความผิดที่เป็นการก่อภัยอันตรายแก่ประชาชนอย่างพวกการวางเพลิงเผาทรัพย์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นความผิดที่เป็นเจ้าพนักงานของไทย
2: อันนี้มาตรา9
0: มาตรา9
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นกระทำเนี่ยในกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ตั้งแต่ในมาตรา147จนถึง166
2: ความผิดของเจ้าพนักงานไง
0: เป็นความผิดในหมวดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
2: กระทำความผิด ตั้งแต่ดูหมิ่น
1: หมิ่นความผิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
0: มันเป็นการกระทำที่เกิดนอกราชอาณาจักรเพราะปกติถ้าทำในราชอาณาจักรมันก็จะต้องผิดตามกฎหมายไทยอยู่แล้วก็ต้องรับโทษในกฎหมายในประเทศไทยอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าการกระทำความผิดของเจ้าพนักงานนี้เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็จะให้ถือเสมือนว่ากฎหมายไทยก็ต้องมาเรียนหน้าลงโทษได
2: ้อันนี้หลักความเป็นธรรมนะเพราะเป็นเจ้าพนักงานของไทยอ่ะ
0: ใช่
2: แล้วก็ทำความผิดไม่ว่าหน้าที่ใดมันควรจะลงโทษเหมือนกันและไอ้โทษที่ว่านี่ก็คือตามบทบัญญัติของกฎหมายเลยคือความผิดที่เจ้าพนักงานกระทำความผิด
0: เพราะสถานะของผู้กระทำเป็นเจ้าพนักงานซึ่งคำว่าเจ้าพนักงาน
2: โอกาสเน
0: า
2: ะ
0: ก็มีคำนิยามอยู่ในมาตรา1แล้ว
2: เขาถือว่าเจ้าพนักงานเนี่ยมีโอกาสที่จะกระทำความผิดง่ายเพราะเขาถึงไงเขาถึงทั้งข้อมูลเท่าถึงทั้งทรัพย์สินต่างๆแล้วเขาเท่าถึงวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าจะหลบหนีอะไรอย่างเงี้ยหรือเทคนิคในการที่จะปิดบังการกระทำความผิดได
0: ้เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการจะควบคุม
2: โทษถึงจะหนักกว่าคนอื่น
0: ต้องการจะควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยกฎหมายตรงเกี่ยวกับเจ้าพนักงานก็คุ้มครองเจ้าพนักงานด้วยเหมือนกันนะอย่างเช่นความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจ้าพนักงานดูหมิ่นซึ่งทำร้ายต่อสู้ขัดขวาง
2: เนี่ยไม่ได้หมด
1: กระทำต่อเจ้าพนักงานเนี่ยจะมีโทษเพิ่มมากขึ้นกว่ากระทำกับบุคคลธรรมดา
0: เนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเรื่องเราเนี้ยจะได้คุยกันวันนี้แหละว่าเอ๊ะทำไมเรากระทำต่อบุคคลอีกอย่างนึงแล้วทำไมต้องรับโทษหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยสถานะด้วยความสัมพันธ์
2: มีค่ะใช่
0: นะครับ
2: ตอนนี้จะเริ่มหรือยัง
0: อ่ะได้เลยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนแรกๆนะครับของหน่วยที่1หน่วยที่3หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่2อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางทฤษฎีอาจยา
2: วิทยา
0: หน่อยนะครับถามว่าจริงๆมันจำเป็นไหมจำเป็นนะเพราะเราจะได้รู้ถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม
2: แล้วเราจะได้รู้เจตนารมณ์ของกฎหมายอาญาว่าทำไมถึงต้องออกกฎหมายอาญาแบบนี้เจตนาทำไมถึงต้องกำหนดโทษแบบนี้เพราะว่ามีเจตนามีวัตถุประสงค์อย่างไรเพราะว่าทางอาชญาวิทยาเนี่ยหลักของการมีทฤษฎีการลงโทษไง
3: แต่หลักทฤษฎีต่างๆที่มาแบบซัพพอร์ตกฎหมายที่เราออกมา
2: ใช่ถ้าจะใช้
3: ทั้งกฎหมายและโทษที่เราบัญญัติกันออกมา
2: อย่างเช่นถ้าเป็นทฤษฎีการลงโทษที่มุ่งจะแก้แค้นทดแทน
0: ตาต่อตาฟันต่อฟัน
2: อันนั้นก็จะโทษหนักหรือป้อมปรามเนี่ยโทษจะหนักประหารชีวิตเลย
3: แต่ถ้าเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไขฟื้นฟูก็จะเป็นการที่เราไม่เน้นการลงโทษและเน้นการแก้ไขเพื่อให้ผู้ทำความผิดเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได
2: ้ก็จะเป็นโทษปรับอะไรใช่ไหม
0: จะเห็นได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของเราก็ยึดตามนี้แก้ไขฟื้นฟูเช่นเดียวกัน
3: ใช่
0: นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายทฤษฎีนะครับ
2: ของเราเป็นเล่มเดียวที่เขียนไงตั้งแต่ว่าอาชญาวิทยาว่าทำไมสาเหตุการเกิดอาชญากรรมแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปทุกยุคนะมาก่อนแล้วก็บอกว่าสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมเกิดจากครอบครัวที่ยากจนหรือสิ่งแวดล้อมแต่เดี๋ยวนี้ปัญหาอาชญากรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความยากจนนะความรวยก็ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้เช่นเดียวกัน
0: ถูก
2: ตั้งแต่เรื่องของหุ้นนะก็เป็นความผิดอาญาในพรบของตลาดหลักทรัพย์
0: เรื่องทางเทคนิค
2: ใช่แต่ว่าอีกอันนึงก็คือเด็กแว้นไงเด็กแว้นนี่เป็นพวกลูกคนมีสตังค์นะเพราะซึ่งมอเตอร์ไซค์แว้นกันได้เนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้มาอาชญากรรมไม่ได้เกิดจากความยากจนอย่างเดียวแล้วเกิดจากความรวยก็ได้เกิดจากการที่พ่อแม่ให้ไปอยู่ในที่สถานที่ที่อาจจะมีแต่ลูกคนรวยด้วยกันแล้วก็ชวนกันไปกระทำความผิดแบบนี้ถ้าว่าเดิมเราจะพูดแต่ว่าปัญหาอาชญากรรมเกิดจากพื้นฐานครอบครัวสิ่งแวดล้อมและความยากจนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมในการศึกษานี่จะเห็นสังคม
0: มันเปลี่ยน
2: สังคมแล้วก็ความคิดของเด็ก
1: ใช่การลงโทษก็เปลี่ยนลงไป
2: ใช่
0: เพราะนั้นทฤษฎีจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันไม่ใช่ว่ามันเลื่อนลอยหรือว่ามันเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้เพียงแต่เรื่องนี้เนื้อหามันก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพยายามเน้นในการอ่านเรื่องของแนวคิดประกอบไปด้วยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะได้ถึงแก่นว่าแก่นสำคัญสาระของมันอยู่ตรงไหนและถ้าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นได้ก็แสดงว่าเราเข้าใจแล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องท่องจำเลยเพราะการไปท่องทฤษฎีผมก็ไม่มีความจำเป็นนะในความเห็นส่วนตัวนะครับ
1: เดียวนะ
3: อาจจะเน้นถึงความเข้าใจมากกว่า
0: อย่างแค่ป้องกันฟื้นฟูปราบปรามเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วเราก็เข้าใจแค่คอนเซปต์นี้แต่เราไม่ต้องไปจำพวกนักคิดอะไรพวกนั้นหรอก
2: อ๋อมันต้องจำค่ะซีซ่าแบคคาเลียอะไรอย่างเงี้ยอ
0: าจจะจำหน่อยแต่ว่า
2: ลอมโบโซ
0: ข้อสอบจะไม่พยายามออกในเรื่องน
2: ั้
0: น
2: ปอโทอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอยากให้มีความรู้ลึกซึ้งอ่ะ
3: เพราะว่าปอโทจะต้องใช้ในการทำทีซิสหรือไอเอส ในการอ้างอิง
0: ก็จะได้รู้ไงว่าเอาหลักนี้มาจากใคร
3: ใช่
2: ค่ะรู้ที่มาประวัติศาสตร์ของเขา
1: จะคิดเองใช่ไหม
2: ประวัติศาสตร์ของเขา
3: เขียนเองเลยค่ะ
2: นั่งเขียนเขียนอันนั้นก็เข้าไปสนช.ได้
0: เคยฟังอาจารย์มาลี
2: ร่างกฎหมายไง
0: อธิบายก็อ๋ออาจารย์มาลีสุรเชษฐ์กล่าวว่า
2: เขียนในข้อสอบอย่างนี้นะคะ
0: เขียนในทีสิสเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ใน
3: ทีสิสในเอสเขา
1: เข้าไปได้จะเป็นนักคิด
3: ใช่แอดไวเซอร์ก็จะงงๆหน่อย
0: กลับมาที่ปอตีกันก่อนดีกว่า
2: หลัก
0: นะตอนนี้ข้ามมาเลยก็คือเข้ามาในประมาณหน่วยที่3หน่วยที่4แล้วนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดในทางอาญา
2: ท่านบอกว่านายดำใช้ปืนยิงนายแดงตายเขาจะจริงแค่นี้จะเขาถามว่าก็ดำใช้ปืนยิงแดงตายถามสั้นๆอย่างเงี้ยในปริญญาตรีนะนายดำใช้ปืนยิงแดงตายนายดำต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่อย่างไร
0: ไม่ต้องเรียนกฎหมายก็ตอบได้อย่างเงี้ย
2: ตอบว่ายังไง
3: ตอบ
0: ผิดอยู่แล้ว
2: ดำใช้ปืนยิงแดงตายต้องทำอะไรผิดทางอาญาหรือเปล่าตอบอย่างทั่วไป
1: คำถามถามแบบนี้ไม่ต้องมาสงสัยต่อไปว่าใช้ปืนแบบไหนปืนลูกซอง
0: ก็เขาบอกว่าตายอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องนะไม่ต้องยุ่งเลยคือดูโจทย์เป็นหลักเขาถามอะไรแล้วก็ผลคืออะไรใช่ไหมใครกระทำต่อใครแค่นั้น
3: คือไม่ต้องตอบเกินจากโจทย์เลยใช่
2: ไม่ใช่แต่ประเด็น
1: สงสัยในโจทย์ห้ามสงสัย
2: ใช่แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเธอนักกฎหมายแล้วเราตอบแค่นี้ได้มั้ย
3: ไม่ได้
2: ใช่มั้ย
0: โอ๊ยผิดอยู่แล้ว
2: ทุกคนจะตอบผิดอยู่แล้วแต่ความจริงแล้วยังตอบไม่ได้เหตุผลเพราะว่าข้อเท็จจริงยังไม่ครบมันต้องรู้ก่อนสิว่าการที่ดำยิงแดงตายเนี่ยเป็นเพราะอะไรโจทย์มันต้องมีบรรยายมากกว่านี้อันนี้คือผลสุดท้ายคือดำใช้ปืนยิงแดงตายนี่คือคำถามแบบไม่ใช่นักกฎหมายถามอย่างคนทั่วๆไปดำนี่ยิงแดงตายทำยังไงอีกคนนึงก็เฮ้ยกับผิดการฆ่าคนตายแต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าไอ้แดงเนี่ย
3: ป้องกันตัวเกิดขึ้น
2: ไอ้แดงมันเกิดจะเอามีดจะแทงไอ้ดำก่อนดำหลบมีดได้ก็คว้าปืนยิงไอ้แดงเท่านั้นแหละ
1: ไม่ไหวมากเลย
2: หลบได
0: ้แต่ถ้ามีดกับปืนอาจจะไม่ได้ปืนกับปืน
2: ไม
0: ่
2: ใช่ใจที่ว่าเป็นมีดเนี่ยเหตุผลเพราะว่ามีดเนี่ยถ้าเป็นอาวุธร้ายแรงเหมือนกันแทงถูกหัวใจก็ตายคืออยู่ระหว่างใกล้ชิดกันอย่างเงี้ย
0: เอาระยะใกล้ชิดต้องบอกอย่างนั้นดีกว่าถ้ามันห่างไป
2: แล้วเป็นนักกฎหมายจะมีประเด็นหลายประเด็
3: น
2: หลายประเด็นที่ต้องวิเคราะห์แล้วเวลาเขียนตอบก็เช่นเดียวกันไงต้องวิเคราะห์เนี่ยวิธีการวิเคราะห์ไงพออย่างเงี้ยพอจะบอกว่าปืนกับมีดอาจารย์วิวิก็มาว่าข้อเท็จจริงยังไม่ครบอาจารย์ต้องให้นิดนึงว่าไอ้มีดเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันต้องกระชั้นชิด
0: พอที่จะ
2: พอที่จะทำให้ตายได้แล้วการใช้ปืนก็ต้องทำให้ตายได้ทั้งสองอย่างต้องทำให้ตายได้ในลักษณะที่ถึงกับความตายทั้งสองอันถึงจะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายพอสมควรแก่เหตุ
0: จริงเรื่องการป้องกันตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่เราจะคุยกันในครั้งต่อๆไปแต่มันเป็นหลักที่เหมือนกับว่าก็คือการป้องกันตัวเองให้พ้นจากภัยแค่นั้นน่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะจริงๆแล้ว
2: เซนของคนแหละ
3: แต่จริงๆแล้วตามบทกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องป้องกันในขณะที่ภัยเนี่ยต้องแบบ
0: ใกล้จะถึงแต่อย่างกรณีที่ท่านอาจารย์ลาวันบอกนี่คือแบบมันมาเฉียดแล้วนะครับ
2: ค่ะแต่อันนี้จะให้เห็นแค่นั้นเองว่านักกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ดูแค่นี
0: ้ครับเดี๋ยวเราพักเบรกอารมณ์กันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ครับ
3: ค่ะ
4: ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยค่ะนาง A เพิ่งคลอดบุตรคือเด็กชาย B แต่นาง A ไม่ต้องการเด็กชาย B ด้วยกลัวว่าหากตนกระทำการฆ่าเด็กชาย B ก็จะเป็นความผิดดังนั้นนาง A จึงไม่ยอมให้นมแก่เด็กชาย B เป็นเวลาหลายวันจนกระ

ทั่งเด็กชายบีถึงแก่ความตายพอความจริงปรากฏนางเอก็อ้างว่าตนไม่ได้กระทำการใดๆจึงไม่ต้องรับผิดข้ออ้างของนางเอรับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใดขอให้นักศึกษาลองทำเขียนคำ

0: ครับนั่นก็คือตัวอย่างที่ก่อนเราจะเบรกเราทิ้งไว้ให้ครับว่าเวลาเราพูดถึงข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วเจอคำถามเนี่ยมันก็ต้องจินตนาการแบบนั้นแหละเราอ่านจาก
1: แต่งเ
0: สริมเราอ่านจากตัวหนังสือเนี่ยคือมันสรุปมาแล้วเรียบร้อยแล้วมัดมาแล้ว
2: อันนั้นคือข้อสอบ
0: นั่นคือตัวอย่างของข้อสอบหรือคำถามแต่ที่เราอธิบายเนี่ยมันเหมือนกับจะต้องเป็นภาพที
2: ่อ
0: ย
2: ู่
0: ในหัวของนักศึกษาเองในการที่จะวินิจฉัยแล้วหาคำตอบ
2: เพราะพอดีเรากำลังจะเริ่มต้นของหลักในการวินิจฉัยความรับผิดซึ่งถ้าฟังข้อเท็จจริงเพียงแค่นี้นักกฎหมายจริงๆจะตอบไม่ได้ว่าผิดต้องรับผิดหรือเปล่าไงหัวข้อมันคือหลักในการวินิจฉัยความรับผิดแต่ถ้าขั้นในดำใช้ปืนยิงในแดงตายเนี่ยแค่นี้มันไม่สามารถจะวินิจฉัยได้เพราะฉะนั้นหลักในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาต้องดูหนึ่งมีกฎหมายบัญญัติหรือเปล่าว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด
0: ที่เดี๋ยวต่อไปเราจะพูดคำว่าองค์ประกอบใช่ไหม
2: สองการกระทำนั้นน่ะทั้งหมดเนี่ยที่ถึงแม้จะครบองค์ประกอบของความผิดแล้วเนี่ยตามข้อหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดไว้หรือข้อ3ก็คือว่าการกระทำนั้นมีครบทำครบตามข้อ1แล้วคือครบตามที่กฎหมายบัญญัติแต่ต้องเป็นเรื่องที่ไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษไว้ถ้าครบทั้ง3ข้อแล้วเนี่ยการกระทำนั้นผู้กระทำก็ต้องรับผิดและรับโทษทางอาญา
0: ใช
2: ่นี่คือหลักในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาในเบื้องต
0: ้
2: น
0: ใน
2: หลักของมันเลย
0: ในเบื้องต้นด้วย
2: ใช่ต้องดูตรงนี้ก่อนเลยอย่างเพราะใช้ปืนยิงดำตายแดงใช้ดำใช้ปืนยิงแดงตายเงี้ยมาฟังก่อนเลยว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้หรือเปล่าอาจารย์มลีก็บอกว่ามีไงคะมาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นโอเคในหลักกฎหมายมีข้อหนึ่งมีละ
3: ใครเป็นผู้ใดอ่ะใครเป็นผู้ใด
2: เรื่องของมันนะนะ
0: ก็ในก็เอาไปข้อเท็จจริงไง
1: เอาไปในข้อเท็จจริ
0: งก็คือนายอะไรนะ
3: นายดำผู้ใดฆ่าน
1: ายดำก็จะกลายเป็นผู้ใด
3: ยิงใช้ปืนยิงผู้อื่นคือแดงตายครบเลย288
2: เห็นไหม
3: ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตชีวิตของดำ
2: ไม่เหลืออะไรแล้ว
3: โทษแล้ว
2: ไม่เหลืออะไรแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดละตอนนี้ก็ต้องมาดูอีกข้อเท็จจริงเพิ่มอีกว่าแล้วมันมีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือเปล่าตอนนี้ถ้าข้อเท็จจริงมันไม่มีเพิ่มให้เราก็จะตอบไม่ถูกใช่ไหมก็ต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนี่แหละที่ต้องซักไซ้ว่าถ้ามาถึงยิงทำไมถึงอะไรเกิดขึ้น
0: ค่ะใช่ไหมล่ะว่ามีมูลเหตุจูงใจในการกระทำ
2: ไหมทำไมถึงอยู่ดียิงอะครับอะไรเงี้ยก็ต้องมาฟังอะว่ามาถึงอยู่ถึงยิง
0: ก็คือนายดำนะ
2: ดำยิงแดง
3: ดำใช้ปืนยิงแดง
0: ดำตายนายดำก็จะอ้างเรื่องของอะไรครับที
2: ่
0: จะบอกว่าการป้องกันซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิดไปเลย
3: หลังจากที่ตำรวจจับนายดำแล้วนายดำก็บอกว่าโอ้ยที่ยิงนายแดงเนี่ยเนื่องจากนายแดงจะใช้มีด
2: มากระซวกโอ้ร้
3: ายแทง
0: โอ้โหให้ตายอ่ะเขาเรียกว่ากัดเอาให้ตาย
2: กระซวก
3: ที่หัวใจข้างซ้ายมีหัวใจมีกี่ข้างนะ
2: มีหลายข้าง
0: หัวใจมี
2: ข้าง
0: เดียวแต่มี4ห้อง
2: ไม่ข้างเธอไงมีหลายข้าง
0: จมูกมี
3: ข้างเธอมีข้างเดียวแต่มี4ห้อง
2: ข้างเธอ
3: ใกล้จะถึงแล้วนะใกล้จะถึงแล้วความตายใกล้จะถึงแล้วเพราะฉะนั้นมี10ป้องกันมั้ยอย่างที่อาจารย์บอกนะ
2: ก็ต้องดูกฎหมายต่อไง
3: ดำเองก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่เป็นคนที่ชอบพกปืนมาก
1: มาก
2: ดูหน้าตานะ
0: ไม่ต้องไปตอบพรบ.อาวุธปืนใดๆทั้งสิ้น
2: เขาไม่ได้ถาม
0: เพราะไม่ได้ถาม
2: ว่าต้องรับผิดหรือเปล่า
0: จวนจะมีความผิดเกี่ยวกับปืนนั่นเป็นอีกช็อตนึง
1: เราไม่ต้องเถียงโจทย์นะคะว่าไม่สามารถที่จะชักปืนขึ้นมาทันหรืออะไรอย่างนี้ไม่ต้องเถียงโจทย
2: ์
1: ค
2: ่
1: ะ
0: เรามัดเอาไว้หมดแล้ว
1: เรารวบรวมเอาไว้แล้วค่ะ
2: ว่ายิงแล้วกันแหละยิงแล้วกันแหละยิงได้ก็แล้วกันแหละ
1: มาจากจินตนาการของอาจารย์
2: ล้วนเพราะไม่เคยทำไงแต่แล้วก็พอดูข้างนี้ไม่มีเหตุยกเว้นความผิดละปรากฏว่าไม่ใช่เรื่องป้องกันเนไม่มีไม่มีข้อเท็จจริงเช่นนั้นประกอบอยู่ในข้อเท็จจริงก็มาดูอีกว่าไม่มีเหตุยกเว้นโทษหรือเปล่า
0: ว่าทำไมคุณยิงไม่ต้องรับโทษ
2: ว่ามีเหตุยกเว้นความโทษหรือเปล่าว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนี่แหละว่าเกิดจากการทำด้วยความจำเป็นหรือเปล่าเนื่องจากมีนายเขียวนายขาวเลยมาจี้หลังใช้ปืนจี้นายดำให้นายดำใช้ปืนยิงนายแดงมีหรือไม
1: ่ในที่บังคับ
2: เอาหรือเปล่า
0: เขาบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยนะเขาจะฆ่าให้ตายหมายถึงว่าเขาจะ
2: ฆ่าดำ
0: ถ้าสมมติว่าไม่ยิงนายดำ
2: ดำไม่ยิงนายแดง
0: ดำไม่ยิงนายแดงนี่ก็เป็นอีกข้อนึงนะครับเวลาเขียนก็ระวังด้วย
3: จะยุ่งนะ
2: ไอเด็กพวกเนี้ยไอเด็กสองคนน่าจะมาย
3: ุ่งใช่
2: ไหม
3: เด็กจะยุ่ง
0: อย่างเช่อย่างเง
2: ี้
0: ย
2: อย่างนี้ชัดเจนนะ
1: อันนี้เช่ชัดเจนว่า
2: เช่เนี่ยฆ่านะฆ่าใครดีอะ
0: ฆ่าใครอยากให้ใครตายอะ
2: มีเยอะเลย
1: อ้ก็จะไม่ยุ่ง

0: อ่
1: อย่
0: า
1: างเ
0: ไ
1: ง
0: ป
1: ี้ย
0: ถึงไหนแล้วล่ะ
1: ดำ ดำดำ
0: ดำใช้ปืนยิงแดงตาย
1: แต่ว่าดำมา
2: ถูก
1: ถูกบังคับถูกเขียวบังคับ
0: ถูกเขียวบังคับถูกเขียวเอาปืนจี
1: ้เอาปืนจี้หลังไอ้ดำ
0: ไอ้ดำ
3: ไอ้ดำใช้ปืนยิงแดง
0: ดำก็เลยตัดสินใจยิงแดง
3: เพราะถ้าไม่ยิงไอ้แดงตัวเองก็ต้องตาย
1: เลือกเอาแล้วกัน
3: แต่นักศึกษาก็จะตอบว่าทำไมไอ้เขียวไม่ยิงไอ้แดงซะเอง
1: ก็เป็นอีกมุมนึงที่น่าคิดนะเป็นอีกมุมนึงที่น่าคิดนะ
3: ไม่ต้องเถียงโจทย์
0: จะห้ามเถียงโจทย์
2: แต่ถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องเถียงโจทย์
0: นักศึกษา
3: ทำทุกอย่าง
2: พออย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ใช้จินตนาการขออาจารย์กันกรองมาเรียบร้อยแล้ว
1: ถ้าจะประเด็นที่จะตั้งขึ้นมาว่าทำไมเขียวไม่ยิงเองอันนั้นต้องไปเรียนปริญญาโท
2: ใช่ค่ะ
3: ไปโทอีกละเอกได้ไหม
2: โทกับเอกได้
1: ปริญญาเอกก็ได
3: ้เพราะมันเปิดแล้วนี่เปิดรับอยู่น่ะแล้วเรียนปริญญาเอกก็ได้ใช่ไหม
2: พอฟังคำนี้ที่ไอ้สะดุ้งทุกทีเลยค่ะ
3: ทั้งควรสมควรสะดุ้งทั้งคู่
1: ก็จะเป็นแนวความคิดไงว่าเออแล้วทำไมเขียวไม่ทำเอง
3: แต่ไม่จะมาต้องมาตอบเพราะเราไม่ได้เราถาม
1: เขาไม่ได้ถามประเด็นนั้นเพราะเราถามว่าไอ้ดำจะต้องรับผิดไหม
3: คำถามเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตรงนี้ละจ
0: บ
1: ตอนนี้ด้วยการที่เขียวไปบังคับให้ดำทำเนี่ยก็คือมันเป็นลักษณะของการกระทำที่เรียกว่ามันต้องเลือกกันระหว่างชีวิตกับชีวิตอะชีวิตตัวเองกับชีวิตของคนที่เป็นผู้เสียหายจะเอาอะไร
3: เป็นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นซึ่งจะได้ศึกษาต่อไปนะคะซึ่งครั้งต่อไปแต่ครั้งนี้ให้เห็นภาพก่อนว่าหลักในการวินิจฉัยต้องดูว่ามีกฎหมายบัญญัติกฎหมายบัญญัติแล้วไม่มีเหตุยกจากข้อเท็จจริงเนี่ยมีเหตุยกเว้นความผิดไหมจากข้อเท็จจริงมีเหตุยกเว้นโทษไหมถ้าไม่มีผู้กระทำก็ต้องใช้ข้อหนึ่งก็คือกระทำตามครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ผู้กระทำก็ต้องรับผิดละ
1: ก็ต้องรับผิดไป
3: แล้วก็รับโทษด้วย
1: เป็นฐานความผิดตามมาตรา288ซึ่งเป็นมาตราที่สั้นและกระชับที่สุด
2: ใช่ผู้ใดฆ่าผู้อื่น
3: ง่ายที่สุดละ
0: โจรที่อาจารย์ถามเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีข้อเท็จจริงอย่างอื่นเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการกระทำของดำที่กระทำต่อแดงเนี่ยก็ดำก็ต้องผิดฐานฆ่าแดงตายโดยเจตนาเพราะว่ามันไม่มีข้อเท็จจริงอื่นแต่ถ้ามีข้อเท็จจริงอย่างที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานั่นแหละคุณจะต้องไปตอบในเรื่องของเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษ
3: แต่ปกติมันต้องมีบอกมาแต่ว่าข้อสอบจะไม่เขียนจะไม่ถามสั้นๆแค่นี
0: ้
3: เพราะมันจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาไงแล้วก็คนหนึ่งก็จะต้องตั้งว่าอ่ะมาอยู่ดีจริงวะมันต้องมีข้อเท็จจริงอ่ะว่าเป็นคนโรคจิตว่าอยู่ดีเดินสวนหรือว่าม ีเหตุบันดาลโทสะมา
2: โกรธกันมามีปัญหา
1: ถ้าจะมีข้อเท็จจริงงั้นจะต้องระบุเลยว่าเป็นคนวิกลจริตเป็นอะไร
3: เพราะอยู่ดีตั้งโจทย์ว่า
0: โรคจิตก็มี
1: ม
0: ีเหตุโอ้โหมันละเอียด
3: กฎหมายละเอียด
0: ไปหมดเลยนะ
3: ว่าต้องดูข้อเท็จจริง
0: จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยาก
3: ทีนี้มาดูทีละข้อไงก็คือ1การกระทำนั้นจะต้องครบองค์ประกอบคือมีกฎหมายแบบเป็นความผิดแล้วนะข้อหนึ่งก็คือการกระทำนั้นมีกฎหมายแบบเป็นความผิดทีนี้คำว่ากฎหมายบัญญัติจะเป็นความผิดเนี่ยต้องมาดูว่า1มีการกระทำ2การกระทำนั้นครบองค์ประกอบ
2: ภายนอก
3: 3การกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายในแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลนะคะ
0: เอาใหม่เรียกใหม่อาจารย์พูดใหม่สิ
3: พูดใหม่ก็พูดได
0: ้
3: หนึ่งการกระทำนั้นจะต้องมีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด
2: อ
3: ันนี้การกระทำที่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดนั้นก็ต้องมีสี่ตัวสี่ช้อยให้ครบเหมือนกันนะ
1: ค
3: ือหนึ่งต้องมีการกระทำก่อนเพราะกฎหมายอาญาเนี่ยคำว่าการกระทำนี้ไม่เหมือนที่อื่นใช่ไม่เหมือนกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอะไรนะแค่ยืนสวดภาวนาให้เขาตายเงี้ยสวดมนต์ให้เขาตายเนี่ยอาจจะไม่ผิดกฎหมายอาญาไงไม่ผิดกฎหมายแต่ไปผิดจริยธรรมผิดศีลธรรมอะไรก็ว่าไป
0: ม
3: ันต้องดูคนหนึ่งก็มีการกระทำก่อนสองต้องดูว่ามีองค์ประกอบภายนอกครบหรือเปล่า
2: ภายนอกคืออะไรคะอาจารย์
3: เดี๋ยวค่อยว่าทีละที
1: สาม
3: แล้วก็มีองค์ประกอบภายในถูกไหมคะแล้วก็มีการกระทำนั้นต้องสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้นนะแค่สี่หัวข้อเนี่ยคือข้อหนึ่งข้อเดียวนะทีนี้มันดูทีละตัวไงหนึ่งก็คือว่ามีคำว่าการกระทำการกระทำคืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ถ้าเราพูดถึง
0: ก่อนจะไปถึงการกระทำเนี่ยมันที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือตัวบทมาตราใช่ไหมฮะนั่นก็คือมาตรา59
1: ครับ
0: ถูกไหมบุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้มีการกระทำ
3: ใช่ค่ะใช
0: ่ได้มีการกระทำเพราะฉะนั้นการกระทำเนี่ยคืออะไรเราจะพูดกันต่อไปแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องอิงตั
1: วบท
0: มาตรา
1: เสียก่อนนะครับนักศึกษาจะเปิดตัวบทดูหรือเรามีขึ้นเอาไว้ให้เนี่ยนักศึกษาจะสังเกตในถ้อยคำของตัวบทเสียก่อนอย่างที่อาจารย์มารีบอก
3: คือมาตรา59เลย
1: มันจะต้องมีการกระทำอยู่แล้วบุคคลจะต้องรับผิด
3: รับผิด
0: ครับ
1: รับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้มีการกระทำก่อนแต่จริงๆในตัวบทมันจะมีต่อไปก็คือโดยเจตนาแต่เอาแค่นี้ก่อนเพราะเราพูดกันถึงแค่เร
3: ื่อง
1: การกระทำก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นการกระทำเราจะพูดถึงการเคลื่อนไหวร่างกายไหมหรือยังไงดี

0: ม
1: ี
0: อย่างเม
1: ท
0: ื่อ
1: ั้
0: ก
1: ง
0: ี้ที่เราที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาคือดำใช้ปืนยิงแดงตายถามว่าเป็นการกระทำไหม
2: เป็น
1: ไหมก่อนมันดำก็ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหม
2: ต้องก็ต้องรู้ตัวด้วยใช่ไหม
1: ห
3: นึ่งมีการเคลื่อนไหวร่างกายและการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นได้กระทำโดยในขณะที่รู้สำเคลื่อนไหวร่างกายในขณะที่รู้สำนึก
2: กฎหมายใช้คำว่ารู้สำนึกในการกระทำ59วรรค2
3: ค่ะต้องรู้โดยรู้สำนึก
2: ไม่ใช่การละเมอ
3: ใช่ใช่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวร่างกายเพราะละเมออย่างเช่นไปนอนบ้านเพื่
2: อ
3: นเสร็จแล้วก็
1: คือบ้านตัวเองนอนไม่ได
3: ้นอนบ้านตัวเองนอนไม่ได้ใช่เพราะว่าเปลืองแอร
2: ์ช่วงนี้หน้าร้อน
1: ช่วงนี้หน้าร้อน
3: พยายามเปลืองไฟ
2: เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีนะในการลดค่าไฟ
1: ด้วยอัตโนมัติ
3: ทุกคน
2: ลดค่าไฟที่บ้านแต่ไปเพิ่มค่าไฟที่บ้านคนอื่น
1: นั่นเป็นเรื่องของเขา
0: ไม่ใช่เรื่องของเราจะไปทานข้าวบ้านอาจารย์นิวิทย์แล้วค่ะประหยัดค่ากับข้าวด้วย
3: จะพอสองอย่างเลยเหรอ
2: ก็ผ่อนบ้านให้ด้วยแล้วกันนะ
3: แกรีบบอกเลยอันนี้น่าครบมาก
0: ออกตัวแรง
3: ออกตัวแรง
2: กำลังหาคนช่วยผ่อนอยู่พอดีเลย
3: โชคดีนะคะ
2: ในต่างประเทศนะมารองรับเหมือนกันเพราะไม่งั้นมันจะคำว่ารู้สำนึกเนี่ยมันจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่องของการกระทำเลยใช่ไหมว
3: ่
2: าบางทีเนี่ยการกระทำที่ไม่รู้สำนึกเลยไปใต้แบบจิตใต้สำนึกของผู้กระทำเองมันอาจจะออกมาโดยที่ตัวผู้กระทำเนี่ยไม่รู้ตัวมันก็มาจากช่วงไร้ภาวะในช่วงที่ไร้สำนึกไปเช่นการนอนหลับอย่างเงี้ยจะเกิดภาวะแบบนี้ได
3: ้ใช่คนละเมอเนี่ยมันเหมือน
2: มันเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเรื่องเหลวไหล
3: ตกลงไม่ใช่ไสยศาสตร์แล้วนะ
2: มันไม่ใช่ไสยศาสตร์
3: โอเคอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าถูก
2: ไสยศาสตร์มันจะต้องโดนของ
3: โดนของอ๋ออ
2: ผีเข้าเนี่ยอย่างนั้นน่ะในไสยศาสตร
1: ์อ๋ออย่างกรงกรรมใช่ไหม
2: ผมไม่ได้ดู
1: แล้วมั
2: ้งไม่ได้ดู
1: นะเรื่องไสยศาสตร์กันเยอะมากเรื่องนี
2: ้อ๋อนั่นแหละนั่นน่ะเรื่องคุณไสแต่เราก็ไม่ลบหลู่นะอันนี้เราก็เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ไอ้เรื่องการนอนละเมอมันก็คงจะมีงานวิจัยอ่ะ
0: เขาเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้
2: คนอยู่แล้วใช่ไหมว่าบางทีเพื่อนคนเนี้ยมันอาจจะอิจฉาเพื่อนมันอยู่ก็ได้บอกว่าทีวีบ้านมันแบบทีวีบ้านมันใหญ่ยังบึ้มใหญ
3: ่แพง
2: บึ้มบั่มเลยขนาดนี้ใช่ไหมมันเกิดความอิจฉาแล้ว
3: บั่มนี่เขาใช้กับ
2: เป็นจิตใต้สำนึกไง
1: ค่ะ
2: แล้วพอเวลามันจะมันเกิดในช่วงที่ไร้สำนึกจริงๆอ่ะแล้วมันก็จะแสดงออกมาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวภาวะที่ไร้สำนึกที่สุดก็คือการหลับลึกๆไปเลย
3: เนี่ยแล้วละเมอมาทุบทีวี
2: มันไม่ใช่การแกล้งนะเพราะบางคนบางทีบอกว่าเอ๊ะ
3: ไม่อันนี้เราสรุปแล้วอันนี้สรุปจริงๆว่าเป็นละเมอไม่ต้องเถียงโจทย์ใช่ไหม
0: ใช่ไม่ต้องเถียงโจทย
3: ์ว่ามาว่าแกล้งหลับนี่ว่าแกล้งละเม
0: อ
3: ไม่ใช่ต้องถือว่าละเมอละเมอเสร็จแล้วก็โจทย์ก็บอกว่าละเมอก็ต้องละเมอละทีนี้พอละเมอแล้วมาทำทีวีเขาแตกเนี่ยจะถือว่าเป็นการกระทำหรือเปล่าเนื้อออกมาเราก็จะดูว่ามันมีการเคลื่อนไหวร่างกายน
0: ี
3: ่แต่การเคลื่อนไหวร่างกายนั้นไม่ได้รู้สำนึกไงมันก็ไม่ครบองค์ประกอบของการละเมอไอ้ของการกระทำนั้นผู้กระทำก็ไม่ถือเป็นการกระทำตามกฎหมายอาญา
2: ตัวอย่างที่อาจารย์ลาวันจะชอบออกข้อสอบอ่ะที่ผมขอพูดบ้างอาจารย์ลาวันออกอันเนี้ย
3: อะไรอ่ะ
2: ถีบเพื่อนตกเตียงนอนละเมอถีบเพื่อนตกเตียง
3: ไม่ใช่ถีบสามีแต่ฉันออกข้อสอบฉันต้องถีบสามีนะเธอผิดหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อนนะสามี
2: ก็พล็อตประมาณนี้อาจารย์ละวันออกอ่ะ
3: ถีบสามีตกเตียงเนี่ยใช่
2: เพราะแค้นสามีไง
3: กลางคืนมาแค้นแล้วก็ไม่ใช่ก่อนนอนที่แค้น
2: ออกโดยจิตใต้สำนึกมันแสดงออกมาตอนหลับไง
3: ตอนหลับ
2: ก็นึกว่ากำลังต่อสู้กับอะไรอยู่เนี่ยใช่ไหม
3: แบบในคือ
0: ต่อสู้กับทานอสอยู
2: ่ประมาณนั้นน่ะนะ
3: ก่อนนอนไงโมโหไปเที่ยวกับดึกดื่นคอยดูนักกลับมาจะปั้วปั้วปั้วอย่างนี้ให้ไงสมมติอย่างเงี้ยแล้วพอนอนจริงๆเข้าก็ละเมอถีบอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยอ
2: ันนี้ลองไปศึกษาได้มีทฤษฎีจิตวิเคราะห
3: ์เห็นไหมก็อยู่ในอาญาวิทยาก็ม
2: ีซิกมันฟลอย
3: ซิกมันหรือซิกแมน
1: จำไง
2: เพราะมันจำได้ไงก็เรียนปริญญาโทปริญญาเอกมาก็ต้องจำไม่ได
3: ้เห็นไหมต้องใช้ทั้งนั้นเลยด้วย
0: ก็ศึกษาเรื่องนี้มาโดยเฉพาะ
3: เกี่ยวกับจิต
2: เดี๋ยวต้องไปบรรยายความรุนแรงนะฮะ
3: ความรุนแรงในครอบครัวดีมากดีมากเอาไปคนละครึ่งเลยนะ
1: คือจะต้องการทำต้องรู้สำนึกเพราะฉะนั้นในกรณีของการละเมอเนี่ยก็คือไม่ต้องรับผิดทางอาญาใช่ไหม
2: ใช่
1: เพราะว่า
3: ไม่ถือเป็นการกระทำ
2: เพราะไม่รู้สำนึก
1: ไม่เป็นการกระทำ
3: คือสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้มันจะต้องมีครบทุกข้อทุกข้อไงขายข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ผิดเลยอาญาเลยนะอย่างนี้ต้องมีการกระทำถ้าบอกว่าข้อนี้ไม่มีการกระทำซะละก็ไม่เป็นความผิดอาญาละ
1: ตัดไปเลยไม่ต้องพิจารณาประเด็นอื่น
3: ใช่ไ
1: หมฮะ
3: ไม่ต้องพิจารณาประเด็นอื่นละ
2: แต่การถูกสะกดจิตเน
3: ี่
2: ย
3: สะกดจิตเนี่ย
1: ทีนี้คนไอ้เจ้าของทีวีอ่ะไอ้เพื่อนจะทำไงอ่ะ
2: ทำไงอ่ะ
1: ไอ้นี่ไม่ต้องรับผิดทางอาญา
0: ทำใจ
3: ทำแพ่ง
0: ทำใจ
2: ก็ไปใช้ค่าเสียหาย
3: อย
2: ่
3: างนี้กวน
1: จะรอดพ้นคุณไปทำของเขาเสียหาย
0: ค
1: ุณก็ต้องรับผิดชอบ
2: แม้จะไม่มีสำนึกก็ตาม
1: ใช่ใช่
0: ก็จะเป็นการผิดทางแพ่ง
2: เพราะมันเป็นลักษณะของการละเมิด
3: ต ้องมาจ่ายชดใช้ค่าทีวี

0: ีแหละเพราะนั้นคิดให้ดีจะอ้างว่าละเมินเนี่ยคิดให้ดี
1: คิดให้ดี
2: เพราะถ้าไม่มีความผิดเลยมันก็จะดูจะขัดเนาะ
0: ไม่มันเป็นหลักความเป็นธรรมอยู่แล้วล่ะทำให้ทรัพย์สินคนอื่นเขาหายเสียหายอะไรเงี้ย
2: ใช่
0: ใช่ไหมมันก็ต้องชดใช้เขาแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้ชดใช้ถึงขนาดคิดดอกบงดอกเบี้ยหรือว่าชดใช้ใหม่เอี่ย
1: ม
0: ก็ตามสภาพ
1: ไ
0: ง
1: ส
0: ารสภาพอ่ะซื้อใหม่ก็ตามสภาพที่ว่าเคยใช้มาแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าตากล้องตัวมันเข้าไปซื
2: ้อ
0: ซื้อใหม่เนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่ลงโทษแล้วล่ะเรียกค่าสินใหม่ในช่อง
2: ไปโทษฝังเพชรมีเครื่องเดียวในโลก
1: ยกเว้นว่าพิสูจน์ได้จริงๆเลยว่าไม่มีการกระทำถ้าไม่มีการกระทำก็จะไม่มีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยว่า
0: คุณเป็นละเมอ
1: ชอบละเมอเนี่ยคุณยังถือไม้อยู่อย่างเงี้ยอันนี้คุณก็ต้อง
0: เดินไปหยิบไม้เอง
2: อย่างนี้จะมาอ้างว่าตัวเองไม่มีการกระทำก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: อ่ะทีนี้การกระทำต้องครบองค์ประกอบภายนอก
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวก่อนการกระทำขอโทษยังไม่ครบยังไม่หมดแล้วก็บอกว่าอย่างละเมอไม่ได้ถูกสะกดจิตไม่ได้หรือว่าเป็นลมบ้าหมูชักกระตุกไม่ได้หรือกรณีที่หมอมาตรวจรักษาแล้วเคาะแล้วก็มันรีเฟกแอคชั่นน่ะมันกระเด้งขึ้นมาเองเนี่ย
2: เคาะตรงคางหมอเข้าไปแฟนตาซีจ่ายเลย
0: ใช่อาจารย์นิพิชชอบยกตัวอย่างเนี้ยนึกภาพออกเลยมั้ยคือเคาะเข่าจะตรวจเข่าได้มาเสยกลางหมอเนี่ยอย่างเงี้ยเป็น
2: อันนี้จะโทษหมอดีหรือจะโทษคนไข้ดี
0: ฮะโทษอาจารย์นิพิช
1: หมอ
0: ไม่ยกตัวอย่างอะไร
1: หมอนั่งต่ำเกินไป
2: หมอก็ต้องระมัดระวังตัวเองเหมือนกันนะ
0: อย่างนี
3: ้ลูกศิษย์เราก็
2: เป็นหมอจะรับความเพราะถือว่าหมอรับความเสี่ยงภัยนั่นเอง
1: ใช่ๆๆๆอา
0: จารย์มาบอกว่าหมอลูกศิษย์เป็นหมอเยอะนะพูดอะไรเนี่ยให้ระวังเดี๋ยวคราวต่อไปลูกศิษย์จะฉีดยาแรงขึ้น
2: ครับ
0: ที่ไปหาหมอเนี่ยจะฉีดยาแรงขึ้น
1: การกระทำต้องเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกแม้ไม่เคลื่อนไหวร่างกายก็ยังต้องรับ
0: มีกรณีอีกเหมือนกัน
2: ก็การเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในฉับพลันทันทีโดยที่บางทีอาจจะไม่ต้องคิดเลยก็ได้นะ
0: ใ
2: ช่ไหม
0: ใช่คืออย่างไอ้คำว่าสำนึกเนี่ยไม่ใช่แปลว่าต้องวางแผนมาเนิ่นนานอะไรเง
2: ี้
0: ยไม่ใช่อย่างบางทีอย่างเช่นเราข้ามถนนนะพอรถจะมาเราก็ถอยหลบทันทีเห็นไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นการกระทำแล้วนะแต่เป็นความขนาดที่เราตัดสินใจเร็วมากอะใช่ไหมเราก็ถอยหลบทันทีอ่ะใครจะไปยืนค่อยๆถอยเอาคิดว่ารถมาแล้ว
1: แต่ถ้าเราไม่ถอยเราผลักเพื่อนนะ
2: ก็เป็นไปได้อ
1: ย่างผลักเพื่อน
2: อย่างเหตุการณ์ที่อาจารย์มารียกตัวอย่างก็จะคือตรงกับอันนี้เลย
0: อันนี้จะเป็นการกระทำ
2: เดินทางแคบๆอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: แล้วแบบว่าสะพานแคบๆสะพานไม้เนี่ยแล้วเผอิญคนที่เดินข้างหลังเนี่ยเกิดแบบว่าเสียหลัก
0: อ๋อ
2: เสียหลักเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้จะไปคว้าอะไรก
1: ็ไปจับ
2: คว้าเราไปคว้าเพื่อนไง
0: เราคว้าเพื่อนอีกคนนึง
2: คว้าเพื่อนแล้วเพื่อนก็เลยตกลงน้ำไป
0: ตกไปซะเดียวกัน
2: ก็ถือ
0: เป็นการกระทำก็ถือเป็นการกระทำ
2: ก็ถือว่าเป็นการกระทำเหมือนกันเพราะเขาอย่างที่อาจารย์ลาวันบอกมันไม่ได้ต้องขันกระบวนการคิดอะไรขนาดนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีก็ได้
0: อาจจะคิดเร็วทำเร็วคิดเร็วทำเร็ว
2: เป็นไปได้ทั้งสิ้น
0: มันอยู่ในความหมายของการกระทำ
2: ใช่
0: ตอนนี้มันก็มีการกระทำอีกอย่างนึงที่ไม่ใช่เคลื่อนไหวร่างกาย
2: มันอยู่ในมาตรา59การเคลื่อนไหวอย่างเดียวหรือเปล่าจริงในตัวกฎหมายมันบอกไม่ใช่ซึ่งในเรื่องของการกระทำนั้นเราให้รวมถึงสิ่งที่เรียกว่าการไม่เคลื่อนไหวร่างกายแต่การไม่เคลื่อนไหวร่างกายนั้นจะต้องถูกกำกับด้วยว่าต้องรู้สำนึกด้วย
0: มันอยู่ในมาตรา59วรรคท้ายอาจารย์อ่านหน่อยสิ
3: อันนี้เป็นมาตรา59วรรคท้ายนะคะการกระทำให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วยค่ะก็คือการงดเว้นการกระทำนั่นเองงดเว้น
2: คือต้องมีหน้าที่
3: มีหน้าที่ที่จะกระทำแต่งดเว้นการกระทำ
2: จะสังเกตได้ว่า
1: ในมาตรา59วรรค5เนี่ยนะ
3: คะ
1: ให้หมายความรวมถึงเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเราจะดูในมาตรา59วรรคแรกบวกกับ59วรรค2เราก็จะพูดว่านี่มันคือการกระทำแต่ว่าการกระทำเนี่ยให้หมายความรวมถึงคือกฎหมายเนี่ยเอื้อไปถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดโดยการงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นมีคำว่าโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นก็เกิดปัญหาว่าอะไรอ่ะที่เป็นการงดเว้นนะฮะที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นแล้วก็เลยทฤษฎีก็คิดออกมาว่าในเรื่องของการงดเว้นเนี่ยที่จะทำให้จะต้องรับผิดเนี่ยก็คือเราไม่เคลื่อนไหวร่างกายแล้วทำไม
0: มันจะต้องรับผิดอาญาอีก
1: เพราะกฎหมายเป็นใหญ่ได้ยุ่งมาตรา59วรรค5ฟันธงว่าเฮ้ยมันรวมด้วยนะนะคะ
0: ทีนี้ไอ้หน้าที่ที่จะต้องป้องกันผลนั้นเนี่ย
2: ทฤษฎีที่อาจารย์มารีบอกก็คือหน้าที่ที่จะต้องกระทำ

0: าไม่ทำนั่นแหละคุณถือว่าทำ
1: ใช่ใช่มีหน้าที่แล้วไม่ทำเลยเนี่ย
2: ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดอย่างนึง
0: เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่4อย่างด้วยกัน
2: 10อย่าง
0: ก็นี้ของเรา4อย่าง
2: พอ
1: จะไปเถียงเขาอีกเขาเล่นเขาพูดถึงกฎหมาย
0: ใช่4อย่าง
1: ความจำได
0: ้ถ้าเป็นเด็กวันเป็นวันเด็กก็ต้อง10อย่าง
1: ยังไม่จำวันเด็กอีกนะ
0: แต่ถ้าเป็นนักกฎหมายอาญาก็ต้องมีหน้าที่4อย่างในเรื่องของการงดเว้น
1: คือ
0: 1
1: หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
0: บัญญัติ
1: ไว
0: ้กำหนดก็ได้อะ
1: กฎหมายบัญญัติก็ได
3: ้
1: เช่นตามมาตรา1564
3: อันนั้น
0: คือมันจริง
3: บิดามารดาม
1: ีหน้าที
3: ่เลี้ยงด
2: ูบุตร
3: ผู้เยาว
1: ์ผู้เยาว
0: ์กฎหมายแพ่ง
1: ที่เติม
0: เป็นหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์ใช่อันนี้ตามที่กฎหมายบัญญัตินี่คือตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย
3: ์
1: เป็นหลัก
0: เห็นชัดเจนเลยว่าพ่อแม่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรและในขณะเดียวกันบุตรเองก็มีหน้าที่ในการดูแล
1: อยู่ก่อนด้วยหน้าตา1563ซึ่งบัญญัติไว้ก่อน1564
2: ว่าดูแลเลี้ยงดูตลอด
1: บุตรจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
2: ดูแลเลี้ยงดูอย่างดีตลอด
0: ข้อนี้อาจารย์ลาวันจำได้แม่นเลยทีเดียว
1: นะคะ
2: ปฏิบัติทุกวัน
1: ตอนนี้
3: ทีนี้ถ้าหน้าที่อันเกิดจากเนี่ยต้องเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์อ
1: าจารย์จะยกตัวอย่าง
3: เจริญเติบโตเริ่มแรกเลยเนี่ยพอลูกออกมาเนี่ยต้องให้กินนมไหม
1: ต้องให้กินนม
3: ต้องให้กินนม
1: ร้องไห้ก็ต้องใส่นม
3: ผงก็ได้นมตัวเองก็ได้ถ้ามีนมตัวเอง
1: แต่
3: ถ
1: ้
3: าไม
1: ่
3: มีอาจารย
1: ์ถ้าไม่มีนมผง
3: ใช้นมผงนะ
1: คงนมพ่อไม่ได้
3: ไม่ได้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ให้นมพอลูกออกมาแล้วไม่อยากได้ลูกแล้วก็คือ
0: ลูกไม่น่ารัก
3: ลูกไม่น่ารักนะฮะไอ้ลูกนี่มันเหมือนคนที่เราไม่ชอบอ่ะ
0: เอ๊ะนี่มันลูกยามข้างบ้านหรือเปล่า
2: เอ๊ะมันไม่ได้
0: ทำไมเมียเรานี่กลางค่ำกลางคืนมันไม่ค่อยอยู่บ้านเลยเว้ยเฮ้ยแล้วลูกออกมาเออทำไมมันหน้าเหมือน
3: คนที่เราไม่ชอบเลย
0: เออมันแปลก
1: ๆเออแล้วทำไงดีอ่ะ
0: มันยังไงอยู่เอ้ยช่วงหลังๆสั่งพิซซ่าบ่อยเว้ยอะไรประมาณน
3: ี้ให้คนมาส่ง
0: คนมาส่ง
3: เดี๋ยวเฉพาะยามคนนี้จะมาส่งบ่อย
0: อะไรประมาณนี้เกิดไม่พอใจ
3: ก็เลยไม่ให้นมลูกเลย
1: คือลูกร้องก็ช่างหัวมันไม่ได้อยากใช่ไหมลูกร้องก็ช่างมันฉันอยากให้นมแกกินเนี่ยทำไมขี้เกียจชงนมให้กิน
0: เดี๋ยวฉันของฉันเสียทรงหมด
1: กัน
0: มีบางคนมี
3: ประกอบ
1: ดูทำมือ
0: ไม่งั้นเขาจะมีแม่นมไม่ทำไมอ่ะคนรวย
1: อ๋อแต่เมื่อกี้ยกตัวอย่างทั้งหมดนี่รู้สึกว่าเป็นพ่อนะถูกไหมล่ะ
0: ว่าคราวนี้เอาตัวแม่ไง
1: เอาตัวแม่แล้วนะ
0: ตัวแม่
1: ไม่ให้นมไม่ให้นมจากเต้าใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ให้นมจากเต้าก
0: ลัวว่าจะเสียทรง
1: ไม่ต้องทำมือไม่ต้องทำมือ
0: ที่บนพื้นดินยังอย่างนี้ได้เลยอ่ะทำไมผมทำอย่างนี้ไม่ได้หรอ
1: ผมรู้สึกจะไม่น่าเกลียด
0: การให้นมบุตรนี่เราพูดกันไม่ได้เหรอครับผม
1: ได้แต่ไม่ต้องทำท่าประกอบกรณีงดเว้นการทำท่าประกอบ
0: เวลาเราบรรยายเราจำเป็นจะต้องให้เห็นภาพ
1: R16ก็ได้ค่ะ
3: ให้นักศึกษาตามให้เห็นคล้อยตามด้วย
1: งั้นเดี๋ยว
0: ถ้ามันอยากคลายก็ขึ้นเลทช้อชิงเอาไว้นิดนึงนะคร
2: ับ ทำเซ็นเซอร์ไว้ก็ได้
0: รายการนี้เฉพาะอายุ13ปีขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโดนจัดเลทนะฮะ
1: ไม่เป็นไร
0: จะโดนกสทช.เรียกไปอบรมนะฮะ
1: ไม่ได้มันก็ไม่ถึงกับเลทนะฮะแต่ว่ามันตลกนะฮะ
0: ต้องเชิงวิชาการ
1: โอเคค่ะเราคอมเมนต์ได้หมดทางวิชาการ
0: จบนะจบนะ
1: แต่ว่าตอนนี้ห้ามล้ออย่างนี้แล้วนะเพราะล้อมาตลอดเวลานี่คือเรื่องนี้นะ
2: จะโดนยังไงนะคะล้อกลับ
3: มาดาไม่ให้นมบุตร
2: ค่ะ
3: แล้วบุตรตายไหม
0: ตาย
2: ตายค่ะ
0: ต้องเกิดผลไงเพราะหน้าที่ในการป้องกันผลไง
3: ถ้าหน้าที่ต้องป้องกันผลแล้วไม่ป้องกันผลโดยการงดเว้นจนกระทั่งบุตรถึงแก่ความตาย
2: ก็จะเข้ามาตรา59วรรค5
0: นั่นเองหรือยังข่าวเนี่ยเวลาไปคลอดแล้วก็เอาไปทิ้งอ่ะ
3: ข่าวที่ไหนหรออ
1: ันนี้มันเรื่องของความผิดฐานทอดทิ้งละ
0: ทอดทิ้งเด็กด้วย
1: ทอดทิ้งเด็กด้วย
0: แต่ว่าบางทีอาจจะแบบไม่ได้ดูแลไง
1: อ๋อเนี่ยอันนี้คืองดเว้น
0: เพราะว่าจริงก็คือเป็นหน้าที่อะ
2: ที่เขาต้องดูแลนะคะตามมาตรา15
1: เห็นลูกจะเห็นลูกจมน้ำอ่ะเห็นลูกจมน้ำ
2: แต่ว่าไม่ช่วย
1: แต่ซึ่งเห็นว่าลูกจะจมน้ำอยู่เงี้ย
0: อยากจะฆ่าลูกอยู่แล้ว
1: ไม่ได้อยากจะก็ได้ก็ไม่ไปช่วยอ่ะอยากจะฆ่าลูกอยู่แล้วแต่ไม่ไปช่วย
0: ผู้กระทำก็จะอ้างว่า
1: ไม่ได้
0: ล
1: ง
0: ไปเองไม่ได้มีการกระทำ
1: ไม่ได้ผลักลูกตกน้ำนี
0: ่ตกมันไปเอง
1: มันตกของมันไปเองแต่ตัวเองไม่ลงไปช่วยก็ยังผิดฐานเพราะว่าถือว่าบิดามารดามีหน้าที่เลี้ยงดูไง
0: ใช่
1: เนี่ยคือการเลี้ยงดูคำว่าเลี้ยงดูนี่มันต้องดูแล
0: ต้องป้องกันไม่ให้ผลร้ายนั้นเกิดขึ้นแล้วคุณเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้คุณต้องทำถ้าคุณไม่ทำ

0: นั่นแหละครับคือการกระทำแต
1: ่
0: เรายังไม่ได้ชี้ฐานนะเราต้องพูดก่อน
2: ใช่ใช่
0: เรากำลังวิเคราะห์ในส่วนที่มันเป็นเรื่องว่ามีการกระทำไหมเพราะเราต้องพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบ
2: ค่ะ
0: เห็นไหมกว่าจะเอาคนเข้าคุกนี่ยากนะ
2: ใช่แต่นี้ถ้ามีหน้าที่ที่เกิดจากการยอมรับโดยเจาะจงแล้วไม่ทำหน้าที่นี้ก็มีความผิดฐานงดเว้นเหมือนกันกระทำโดยการงดเว้นเหมือนกัน
0: เจาะจง
1: อันนี้จะเป็นการทำตามหน้าที
2: ่เหมือนกัน
1: ต้องทำงาน
2: ที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะเจาะจงเช่นพนักงานเจ้าพนักงาน
0: หรือแบบเป็น
2: แม่นม
0: คนที่เป็นพี่เลี้ยง
2: เด็ก
0: ซึ่งอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยกฎหมายแต่ด้วยที่เขาเจาะจงให้คุณต้องดูแลเด็กคนนี
2: ้ค่ะ
0: นั่นแหละมันถึงให้เกิดหน้าที
2: ่อันนี้ถ้าเป็นเจ้าพนักงานนั่นคือต้องมีหน้าที
0: ่
2: สั่งให้มาป้องกันพยานปากเอกซึ่งไม่ให้เสียชีวิตเพราะคนจะมาลอบฆ่าพยานปากเอกไม่ให้ขึ้นศาลเป็นพยานคดีของตัวเองก็มีการจ้างมือปืนมาเพราะราชการเขาก็มีการคุ้มครองพยานโดยให้ตำรวจมาคุ้มครองอย่างเงี้ยตำรวจพอมีหน้าที่ตรงนี้ต้องป้องกันชีวิตไงแต่ถ้าเป็นตำรวจทั่วไปไม่จำเป็นต้องป้องกันชีวิตใครคนใดคนหนึ่งนะคะยกเว้นแต่มีหน้าที่โดยยอมรับโดยเฉพาะเจาะจงอย่างเงี้ยนะคะ
0: หรือ
2: หน้าที่เกิดจากการกระทำก่อนๆของตน
0: เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนก็ได้ครับจันเพราะตอนนี้เริ่มหลายหน้าที่แล้วเดี๋ยวให
2: ้หลายหน้าแล้ว
0: หลายหน้าแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องหน้าที่เกี่ยวกับการงดเว้นในเบรกที่2ช่วงต่อไปครับ
2: ค่ะ
3: ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยค่ะนาง A เพิ่งคลอดบุตรคือเด็กชาย B แต่นาง A ไม่ต้องการเด็กชาย B ด้วยกลัวว่าหากตนกระทำการฆ่าเด็กชาย B ก็จะเป็นความผิดดังนั้นนาง A จึงไม่ยอมให้นมแก่เด็กชาย B เป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเด็กชาย B ถึงแก่ความตายพอความจริงปรากฏนาง A ก็อ้างว่าตนไม่ได้กระทำการใดๆจึงไม่ต้องรับผิดข้ออ้างของนาง A รับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใดขอให้นักศึกษาลองทำเขียนคำตอบข้อสอบอัตนัยเราจะมีการเฉลยในท้ายชั่วโมงของการสอนเสริมค่ะ
4: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
5: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
4: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
6: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
7: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
8: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
9: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
8: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
9: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
10: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
11: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
12: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกง

0: คะ
1: น้องก็พูดถูกครับ
2: ไม่โกงด้วยหรอ
3: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
4: เรียนมสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของการสอนเสริมประกอบชุดวิชากฎหมายอาญา1นะครับนี่เป็นครั้งที่2ที่เรามาพบกันแต่ว่าวันนี้เป็นการออกอากาศเป็นเทปแต่ถ้านักศึกษามีคำถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราบรรยายกันในครั้งนี้ก็สามารถที่จะส่งเข้ามาทาง Facebook ได้แล้วเดี๋ยว
7: ครั้งต่อไป
6: ครั้งต่อไปเราจะคัดเลือกเอามาตอบนะครับเมื่อกี้เราพูดค้างกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของการกระทำด้วยการ
8: งดเว้
6: นเราพูดกันไปแล้ว2หน้าที
8: ่
6: ก่อนจะจบเบรกนะครับก็คือมี
7: หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ
6: หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจง
7: ซึ่งถ้าไม่ทำก็ถือว่าผู้กระทำงดเว้นแหละ
6: ก็
9: ถือว่าเป็นความผิดเหมือนกัน
7: เป็นความผิดละเหมือนมันเป็นการก็เป็นการกระทำแล้วล่ะถือเป็นการทำโดยการงดเว้นตามกฎหมายอันหน้าที่ประการที่3คือหน้าที่ที่เกิดจากการกระทำก่อนๆของตนก็คือถ้าเป็นถ้าข้อนี้เนี่ยมันไม่มีหน้าที่แหละโดยหลักทั่วๆไปไม่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้บัญญัติไว้ไม่มีหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงอะไรเลยแต่คุณไปกระทำบางอย่างทำให้เกิดหน้าที่ขึ้น อย่างเช่นข้อที่แล้วออกข้อสอบไม่ใช่ป่ะจำได้ว่าเห็นคนตาบอดจะข้ามถนนใช่ไหมคะก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับข้องกับเขาเลยเขาก็ต้องรอข้ามถนนเขาปกตินี่แหละ
8: ปรากฏว่าเ
7: ป็นคนดีมีน้ำใจมากจูงคนตาบอดข้ามถนนพอมาถึงเกาะกลางจะข้ามอีกต่อนึงอ
9: ะ
7: เห็นรถเมย์ของสายตัวเองมาตัวเองทิ้งคนตาบอดไว้เลยแล้ววิ่งข้ามถนนวิ่งข้ามถนนตัวเองวิ่งไปเพื่อจะไปขึ้นรถเมย
6: ์
7: สายตัวเองมาพอดีไงอย่างเงี้ยปรากฏว่าถ้าเกิดคนตาบอดเดินข้ามถนนต่อไปแล้วถูกรถชนตายเงี้ยมันก็เกิดประเด็นขึ้นมาแล้วว่าไอ้เงี้ยการที่ทิ้งคนตาบอดไว้กลางถนนน่ะเกิดหน้าที่ละหน้าที่นั้นเกิดเพราะอะไรการกระทำก่อนๆของตนไงก
6: ็คือ
7: ไปจูงเข้ามาไปจูงเข้ามาแล้วก็ต้องส่งไปถึงที
6: ่การทำเขาก็ไปที่นึงเลยแทน
8: ใช่
6: ถึงที่ตายเลย
7: ไปถึงที่อีกที่นึง
9: การทำดังกล่าวก็ถือเป็นการงดเว้น
7: เป็นการ
6: อย่างที่ตอนแรกเลยไม่มีหน้าที่เลยนะ
9: ใช
8: ่ใช
7: ่เห็นด้วยค่ะครู
9: จะไปทำให้ตัวเองมีหน้าที
6: ่ไปทำให้ตัวเองเกิดหน้าที่ก็แสดงว่าต้องทำไปให้จบ
7: ทำให้ตลอด
8: จนกระทั่งเขารอบปลอดภัยแหละตามวินยูชนจะพึงจะรู้ว่าเขาจะรอบปลอดภัยอย่างไรนะฮะไม่ใช่ไปทิ้งเขาตรงเกาะที่ก่อนกลางถนน
9: ไปทิ้งเขาไว้กลางทางอ่ะ
8: กลางถนนเลยอ่ะ
7: กลางทางอ่ะ
6: ก็ป้าลีเขาฟังไม่ทันหรอกเพลงน
9: ั้
6: น
9: นั่นสิ
7: อ๋อนี่ก็เป็นเพลงอ
8: ่ะอ๋อนี่เพลงเหรอ
9: ชื่อเพลงค่ะ
8: อ๋อ
7: จริงว่ากลางทางนี่เป็นเด็กๆก
8: ็
7: เป็นแบบความรักความรัก
6: ก็คือไม่รักเขาจนสุดอ่ะ
7: สุดสายอ่ะ
6: อยู่ๆก็ทิ้งก็เท
9: ไว้กลางทางเออเท
7: ไว้กลางทางพี่รู้จัก
8: คนเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าไม่รักแล้วเราก็เลิกไป
6: ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยก็คือการกระทำที่จูงคนตาบอดแล้วทิ้งก็เรียกว่าเท
7: เทคือทิ้งอ่ะทิ้งจริง
9: เททิ้ง
7: โอ้ขอโทษวิชานี้นี่สอนหลายอย่างจังเลยนะ
9: สอนทุกอย่าง
6: ทั้งไสยศาสตร์ทั้งนิติศาสตร
9: ์ทั้งไวย
7: า
9: ละ
6: ได้หมดนะ
7: หน้าที่อันเกิดจากความสัมพันธ์เป็นพิเศษ
6: หน้าที่ที่สี่หน้าที่สุดท้าย
8: เรื่องพิเศษเฉพาะเรื่อง
6: เฉพาะจริงๆ
7: เฉพาะจริง
8: ๆอ
7: ย่างเช่นบิดามารดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันบุตรก็จะเป็นบุตรนอกสมร
6: ส
7: ซึ่งจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาขอให้มารดามีหน้าที่คนเดียว
6: แสดงว่ามารดาจะมีหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว
7: ตามกฎหมายละตาม1564นี่แหละแต่ถ้าเกิดบิดารับรองบุตรให้ใช้นามสกุลและจดทะเบียนรับรองนายเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็เกิดหน้าที่ขึ้นมาละหน้าที่จะต้องให้เงินภรรยาซื้อขนมเล็ก
9: ในการเลี้ยงดูบุตร
7: เลี้ยงบุตรขึ้นมาละ
9: ก็คือหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรนั่นเอง
7: ปล่อยให้ลูกบุตรไม่อดตายหรืออะไรก็ไม่ได้
6: เสาร์อาทิตย์อ่ะพาบุตรไปเลี้ยงดู
7: อ
6: าจจะแบ่งกัน
8: อ
6: ่ะใช่ไหมพาบุตรไปเลี้ยงดูแล้วก็ปล่อยปะละเลยกินเหล้าเมายาไป
8: ในระหว่างนั้น
6: ทอดทิ้ง
8: ในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตัวเอง
9: บุตรเกิดอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเสียชีวิต
8: พิเศษเฉพาะเรื่อง
6: ปล่อยลูก

0: เดินเล่นตามถนนบ่อนั่งเมาไม่รู้เรื่อง
1: นึกภาพพ่อเมา
2: ออกภาพอยู่
0: เน
2: ี่
0: ยดูละครน่ะอย่าไปเทียบกับคนอื่นที่ไม่เอาเราก็ต้องโบยไปทางละครนู่น
1: ไม่เอานะอย่าเอาคนใกล้ชิดมา
0: แล้วก็แปลกนะก็รู้ว่ากินเหล้าก็ต้องเอาไอ้โมเสกมาพรางเน
1: า
0: ะ
2: ไม่เห็นยี่ห้อไง
0: แล้วเด็กก็สงสัยไงว่าเขากินอะไรอ่ะให้เกิดคำถามอีกนะทั้งๆที่ในชีวิตจริงก็ไม่เห็นมันจะมีโมเสกเลย
1: อะไรเท่านั้น
2: กินกันอยู่หน้าบ้านเลยใช่ไหมคะ
1: กินหน้าบ้าน
0: นะฮะก็เกิดความสงสัยของเด็กอ่ะเด็กก็จะถาม
1: ว่าอะไร
0: นี่คืออะไรทำไมต้องทำแบบนี
1: ้แล้วพ่อจะตอบยังไง
0: พ่อก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละลูกเอ้ย
2: มันก็เป็นธรรมชาติ
0: พ่อก็ไม่รู้จะตอบลูกว่าอย่างนั้น
1: ลูกก็จะมีมุกไง
0: ไม่มี
1: แล้วเราไม่ชงก็ไม่ได้อีกนะเดี๋ยวก็จะโกรธว่าแม่ผมอุตส่าห์เล่นมุกที่ไม่ชงให้ผมเลยขอโทษนะ
0: ไม่ละครับไม่ละครับเราไม่มีล็อกกันอยู่แล้ว
1: โอเคเพราะฉะนั้นมันก็เกิดหน้าที่4อย่างเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลแต่ถ้าไม่กระทำก็ถือเป็นการงดเว้นซึ่งการงดเว้นอันนี้ก็ถือเป็นการกระทำตามกฎหมายอาญาเช่นเดียวกันถึงแม้จะไม่เคลื่อนไหวร่างกายถ้าขอให้เปิดผลซึ่งเป็นความผิดอาญาก็ต้องรับผิดนั้นด้วย
0: แต่ก่อนที่จะไปถึงตัวอย่างที่เราทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยมันจะมีอันนึงที่ไม่กระทำเหมือนกัน
1: อะไรอ่ะ
0: ที่เรียกว่าละเว้น
1: อ๋อค่ะจริงด้วย
3: ในกรณีของการละเว้นเนี่ยมันจะมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้โดยตรงเลยว่ามีการละเว้นอะไรบ้างที่เป็นความผิด
0: ไม่ใช่ทั่วไปก่อนว่าละเว้นคืออะไรก่อนดีกว่า
1: ละเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตนเองมีหน้าที่นะมีหน้าที่แต่ไม่ได้ป้องกันผลนะ
0: เป็นหน้าที่โดยทั่วๆไป
1: ทั่วไปแต่ไม่ใช่หน้าที่ป้องกันผล
3: กฎหมายก็บัญญัติเอาไว้
0: จากกฎหมายบัญญัติจะอาจจะเป็นเรื่องเหตุผลทางมนุษยธรรม
3: นี่มันจะแตกต่างกับหน้าที่ตามที่กฎหมายตามมาตรา59วรรค5เพราะว่ามันจะไม่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้โดยตรง
0: ใช่
3: นะฮะแต่ว่าเป็นทฤษฎีที่เอามาจับว่าการงดเว้นก็จะต้องรับผิดถ้าเกิดผลแต่ว่าในกรณีนี้นะมันจะมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้
1: เว้นอย่างเช่นมาตรา374ไงเห็นผู้ใดตกอยู่ในภัยอันตรายซึ่งตนอาจจะช่วยได้แล้วไม่
2: ช
1: ่
2: วย
1: เน
2: ี่ย
1: ซ
2: ึ่
1: ง
0: ที่พูดถึงนี่คือเป็นความผิดละหุโทษนะครับที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทอ
1: ย่างนี้ก็ถือเป็นการกระทำละเว้น
0: เห็นคนจมน้ำตัดไปนะครับจากที่เราเคยยกตัวอย่างว่าพ่อเห็นลูกจมน้ำอันนั้
1: นคืองดเว้นจมน้ำแล้วไม่ช่วย
0: แล้วพ่อไม่ช่วยนี่คืองดเว้น
1: พ่ออย่างนี้พ่องดเว้น
2: แต่ถ้าละเว้นเนี่ย
1: แต่ถ้าเป็น
0: คนอื่นที่ไม่มีความสัมพันธ์เลยเราเห็นเขาเราว่ายน้ำเป็น
2: แต่
0: ซึ่งเป็นพยานอันตรายที่เราไม่ควรจะกลัวนะครับเพราะในบ่อมันไม่มีจระเข้
1: แล้วก็ไม่ลึกเลย
0: ไม่ลึก
3: ตัวเองก็ว่ายน้ำเป็นด้วย
0: ใช่หรือแม้แต่ว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่ควรจะนิ่งดูดาย
1: เดินผ่านไปเฉยๆปล่อยคนจมน้ำ
3: นิ่งดูคนหรือนิ่งดูดาย
0: เป็นสำนวน
3: อ๋อเป็นสำนวน
1: ไม่ใช่นิ่งดูควายนะพี่
3: อ๋อนิ่งคือคนกำลังจะจมน้ำ
0: เนี่ย
3: แกไปบอกว่านิ่งดูดาย
0: อยากให้มีเรื่องนะนี่คือการ
3: ดูคนหรือดูดาย
0: อย่านิ่งเฉยอาจจะบอกว่าเฉยเป็นใครเห็นไ
3: หมเออเฉยประเด็นอีก
0: อันนี้ควรสอบตกนะฮะนี่ต้องสอบตกเลยอัน
3: นี้เขาเรียกว่ากวน
0: ครับกวน
3: ค่ะ
0: ถูกต้องคร
2: ับ อันนี้ท่านหัวหน้า
3: เลยนะคะ
0: ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันจะมีคำต่อท้ายกันเ
2: ลยอันนี้ท่านหัวหน้าเริ่มมีอารมณ์ไหมคะเริ่มมีอารมณ
0: ์กวนประสาท
1: อ๋อคนถ้าเป็นเพื่อนกันจะ
0: กวนประสาท
1: รุ่นน้องอ่ะ
0: ก็นี่ก็จะไปไม่สุดจะไปให้สุดจนได
1: ้
0: เติมเอาเองแล้วกันตามที่เข้าใจ
2: เอาพี่อยากเติม
3: มาละเว้นละเว้นต่อว่าง
2: าน เว้นค่ะ
0: จะอยู่เฉยๆไม่ได
1: ้คนจมน้ำแล้วคนที่มาเจอเป็นคนอื่นที่ไม่รู้จักเด็กคนนี้เลยแล้วช่วยได้ไม่ช่วย
3: คือเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภัยอันตรายที่ตนสามารถช่วยได้แต่ไม่ช่วยนะมันผิดเลยแต่ยังอาจารย์บอกผิดระหุโทษแต่เมื่อกี้ในกรณีที่พ่อเนี่ยไม่ช่วยลูกฆ่าคนตายเลยนะ
1: ใช่นั่นคือ
3: โทษแตกต่างกันเลยนะโทษแตกต่างกันเลย
1: แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นจะเข้าลดงดละเว้นตามมาตรา374
0: ละเว้นเป็นการกระทำ
1: เพราะ
0: คนที่ละเว้นอย่างนั้นก็จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไร
1: ถ้าสมมติคนว่ายน้ำไม่เป็นนะ
0: ถ้ามันอยู่ในภาวะที่สามารถจะทำอย่างอื่นได้ไหมล่ะ
2: เช่นให้คนอื่นมาช่วย
0: อะไรลงไปให้เขา
1: โยนหินถามทาง
0: โยนหินแล้วก็มันก็คงไม่
2: โยนห่วงยางโยนห่วงยาง
0: อาจจะมีห่วงยางกิ่งไม้เชือกหรือแม้แต่กระทั่งวิ่งไปหาคนที่สามารถจะมาช่วย
1: ก็ได้เน
0: า
1: ะ
2: มันเคยมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงอะค่ะที่ว่าผู้หญิงนั่งแท็กซี่ไปให้จอดบนสะพานแขวนเพื่อจะกระโดดน้ำตายฆ่าตัวตาย
0: ค่ะ
2: แต่ว่าแท็กซี่ไม่ไปห้ามอะไรเงี้ย
0: เอออ
2: ย่างเงี้ยจะถือว่าเป็นละเว้นไหมคะ ไม่เข้าไปห้ามไม่ให้
1: เป็นอันตราย
2: ใช่เห็นแล้วล่ะว่าเขาปีนแล้วเตรียมจะกระโดดเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เข้าไปห้ามการกระทำ
0: แต่บอกว่าเป็นเรื่องของเขาชีวิตของเขา
1: ใช่
3: โ
1: ปร
3: ่งโปร่งโปร่ง
0: ไม่ได้นะฮะอย่างนี้ก็ไม่ได
1: ้ตอนเช้าที่ฟังทีวีใช่ไหมที่ว่าสวดมนต์นะ
3: ใช่ใช่
0: นี่ตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดี
2: ตัวอย่างที่ดีแล้วตัวอย่างที่ไม่ดีคะ
0: ตัวอย่างที่ไม่ดีอยู่ทางนู้นไม่ดีอยู่ทางนู้น
1: จงเหมือน
3: ยกมือยกมือทำอะไรยกมืออย่าง
0: น
3: ี
0: ้บอกแล้วว่าไม่ดีอะไรดีอะไรไม่ดี
3: อ
0: ัน
3: นี้เอียงเลยใช่ไหมเมื่อกี้นี่ตรง
0: เมื่อกี้ขึ้นข้างบน
3: โอเค
1: อันนั้นน่าเกลียดกว่าอันนี้น่าเกลียดจริงๆ
0: ไม่ใช่อย่าง
2: น
0: ี้เหรออ
2: ันนี้หนักเลย
3: อันนี้ชัดมากนะ
1: คะตอนแรกก็มือเดียวนะทางมือประท้อประคองเต้ามือเดียวจะเสียทรงตอนนี้ทำสองมือเลย
0: เลท13เหมือนกันชอชิง
2: 13บวกนะคะรายการน
1: ั้นเป็นการละเว้นละตอนนั้นมีทั้งไม่เคลื่อนไหวร่างกายที่จะเป็นความผิดหนักกับเบานะคะคืองดเว้นกับละเว้น
2: ค่ะ
1: ซึ่งเราก็ชอบออกข้อสอบเหมือนกัน
0: โอ้นี่ทำไม่ได้แย่เลยนะเนี่ย
3: ชอบมากเลยเหรอ
1: ชอบนี่อาจารย์วิวิชอบ
3: ชอบเลยเหรอ
0: ชอบอะไร
2: ชอบอะไรอ๋อใช่ค่ะชอบออกข้อสอบ
1: เชิญคำถามค่ะ
0: คำถามที่เราทิ้งเอาไว
2: ้
0: ก็เกี่ยวกับไอ้เรื่องที่เราสอนกันไปเมื่อกี้
3: น
0: ี่แ
3: หละนายเอเพิ่งคลอดบุตรเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: นายเอเพิ่งคลอดบุตรคือเด็กชายบี
3: เมื่อกี้ไม่ใช่เห็นยกเต้าไง
0: นาย
3: เอก็เพิ่งคลอดบุตรได้ไง
1: สองคนไปกันใหญ่ข้างหน้าที่โจทอยู่ข้างหน้าตัวเอง
2: ใช่ค่ะนางเอเพิ่งคลอดบุตรคือเด็กชายบีแต่นางเอไม่ต้องการเด็กชายบีด้วยกลัวว่าหากตนกระทำการฆ่าเด็กชายบีจะเป็นความผิดนะคะดังนั้นนางเอจึงไม่ยอมให้นมแก่เด็กชายบีเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเด็กชายบีถึงแก่ความตายนางเอก็อ้างว่าตนไม่ได้กระทำการใดๆจึงไม่ต้องรับผิดเช่นนี้ข้ออ้างของนางเอเนี่ยรับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใด
0: ค่ะดูที่คำถามน
2: ะ
0: ดูที่คำถามตอนท้ายข้ออ้างนางเออ้างว่าอะไร
2: นางเออาว่าไม่ได้ทำไม่มีการกระทำการกระทำไม่เกิด
0: นี่คืออะไร
2: ไม่ได้ขยับตัว
0: เออแล้วนี่คืออะไร
1: งดเล่นค่ะครูขา
0: อาจจะเป็นการ
1: ไม่ใช่ไปถึงว่าคำถาม
0: งดกันละก็จะตีกันในห้องสอบท
1: ัน
0: ท
1: ี
2: ใช่
1: บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่เคลื่อนไหวร่างกายแล้วล่ะ
0: งดกันละเนี่ยตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่ตรงนี้ละแล้วถ้าสมมติว่าเลือกไปอีกทางนึงก็คือคำว่างดมันจะมีกี่หน้าที่ล่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือวัดความรู้เลยนะ
1: ค่ะต้องตอบทุกหน้าที่ไหมถ้าเกิดจะต้องเฉลยขึ้นมา
0: ใช่แต่คราวนี้ประเด็นก็คือเรื่องของการตอบ
2: การเขียนตอบนั่นเอง
0: เราก็เลยจะมาแนะนำถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปเลยจะให้อาจารย์พรมาพาเป็นผู้แนะนำนะครับ
2: การเขียนตอบในข้อสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะคะเราก็จะมีการแนะนำให้นักศึกษาเนี่ยเขียนหลักกฎหมายขึ้นมาก่อนในการเขียนตอบข้อสอบของเราเนี่ยซึ่งหลักกฎหมายเนี่ยก็ต้องเป็นว่ากรณีตามปัญหาประมวลกฎหมายอะไรมาตราใดๆวางหลักไว้ว่าอยากให้นักศึกษาใช้คำว่าวางหลักไว้ว่ามากกว่าคำว่ากำหนดไว้ว่าอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ค่ะก็ได้จริงๆมันไม่ใช่แบบต้องท่องให้ได้ทุกครั้ง
2: ไม่จำเป็น
1: เ
0: พราะเราไม่ได้เอาประมวลเข้าไป
2: ไม่ต้องใช้ว่าบัญญัติว่าถ้าเราใช้คำว่าบัญญัติว่าเนี่ยแสดงว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องเขียนตามตัวบทตัวหนังสือเนี่ยตามตัวบท
1: เป๊ะ
2: เป๊ะเลยไม่สามารถที่จะผิดได้นะคะแต่ถ้าใช้คำว่าวางหลักไว้ว่าเนี่ยนักศึกษาสามารถแบบใช้ถ้อยคำซึ่งก็คงจะต้องอยู่ในบทหมายนะคะแต่ไม่ได้ตามตัวบทสเปะเปะอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมาในพารากราฟที่2เนี่ยในย่อหน้าที่2เนี่ยก็คืออธิบายหลักกฎหมายหรือว่าวินิจฉัยข้อเท็จจริงเนี่ยก็นำหลักกฎหมายที่เราเขียนไว้เบื้องต้นในย่อหน้าแรกเนี่ยมาปรับใช้กับโจทย์หรือว่าข้อเท็จจริงที่เราให้ไปนะคะนำมาปรับใช้ว่าเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงยังไงกับหลักกฎหมายอย่างนี้นะคะ
1: มันจะเข้ากับข้อกฎหมาย
2: ตามโจทย์เข้ากับข้อกฎหมายยังไงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นธงคำตอบและว่าเป็นความผิดหรือไม่ตามที่เราวินิจฉัยไว้ในพารากราฟที่2ไว้ในย่อหน้าที่2นั่นเองนะคะ
1: แต่ก็ต้องย้อนมาดูคำถามนะเวลาจะวินิจฉัยหรือสรุปเนี่ยคำถามเขาบอกว่ารับฟังได้หรือไม่ก็ต้องตอบว่ารับฟังได้หรือเราฟังไม่ได
2: ้ค่ะ
1: ต้องมีคำอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะอะไรก็อธิบายไป
2: ต้องมีเหตุผลว่าเพราะเหตุใด
1: ให้ย้อนดูคำถามทุกครั้งเวลาจะตอบให้มันตรงอ่ะเขาถามว่าผิดมากกว่าคนนี้ผิดน้อยกว่าคนนี้ไม่ใช่ตอบว่าคือคำตอบก็คือใน

0: ผิดมากกว่าในบีไม่ใช่ตอบว่าในบีผิดน้อยกว่าในเ
1: ไม่ใช่ว่าแบบส่งการคำตอบที่ถูกอะ
0: แต่ว่าเขาถามว่าใครผิดมากกว่าใครก็ควรจะตอบว่า A ผิดมากกว่า B
1: ค่ะ
0: แต่บางคนตอบกลับไง B ผิดน้อยกว่า A มันก็ถูกเหมือนกันแต่ไม่ตรงกับคำถามไง
2: อ
0: ๋
2: อไอ้พวกที่ตอบไม่ตรงกับคำถาม
3: หรือไม่ก็บอกว่าเป็นความผิดของลูกนี่แหละที่ไม่น่ามีแม่แบบนี้เลย
1: ก็ไม่ได้เหมือนกัน
3: คนละเรื่องกัน
1: หรือว่าจะตอบมาสั้นๆแบบให้ทงคำตอบมาเดียวเลยผิดอะไรเงี้ยไอ้ก็ไม่ได้เหมือนกัน
0: ม
1: ัน
0: ก็ควรจะ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่หลักการตอบของเรานะคะ
0: ทีนี้มันก็มีประเด็นเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเกร็ดที่เกิดขึ้นจากเวลาเราตรวจข้อสอบเนี่ย
1: เกร็ดปลาหรือเปล่าคะ
0: เจ็บมากเลยค่ะเพราะเล็กๆน้อยๆเกร็ดมันเริ่มจะเจ็บตอนตรงเกร็ดนี่แหละค่ะทีนี้ไอ้ที่เราได้มาก็คือบางทีหลักกฎหมายที่เขียนกันมาตามตัวบทกฎหมายเป๊ะๆ เนี่ยมันยากที่จะเข้าใจวิธีการตอบของนักศึกษาต้องมีครบ3อย่างที่อาจารย์ว่าเพราะคะแนนเราให้เป็น3ส่วนถูกไหมคะแต่ว่าในการที่ตอบหลักกฎหมายมาอย่างเดียวเนี่ยเวลาตอบข้อสอบเนี่ยมันต้องคิดว่าอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบไม่มีความรู้เราจะต้องตอบให้ยังไงให้อาจารย์เขาเข้าใจว่าเราหมายถึงอะไรแล้วเราเข้าใจขนาดไหนมันพยกหลักกฎหมายมาแค่นี้ผู้ใดฆ่าผู้อื่นสมมติแค่นี้บางทีมันอาจจะไม่เข้าใจว่าฆ่าคืออะไรมันก็ต้องมีการอธิบายหลักกฎหมายด้วย
4: ใช่
0: อย่างเช่นผู้ใดก็คือใครฆ่านี่คือการกระทำเป็นการตายโดยธรรมชาตินะไม่ได้ตายโดยผลของกฎหมายเป็นต้นอะไรเงี้ยแล้วผู้อื่นคือใครมันต้องมีการอธิบายหลักกฎหมายด้วย อยากจะเสริมนิดนึงอะว่าบางคนก็แต่เราก็ให้คะแนนนะถ้าตอบแค่หลักกฎหมายเป๊ะๆนะแต่หลักกฎหมายอย่างเงี้ยแต่บางคำถามของอาจารย์เนี่ยมันต้องอธิบายไงมันต้องอธิบายความหมายของกฎหมายมากขึ้นผู้ตรวจข้อสอบถึงจะเข้าใจนะว่าคุณเข้าใจขนาดไหนถึงแม้เราจะมีความรู้แต่เราอยากให้เขียนให้เราเหมือนกับเราต้องเข้าใจเหมือนเราไม่มีความรู้แล้วเราเข้าใจแล้วก็การอธิบายข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้น
4: ถูกต้องค่ะ
2: อย่างประเด็นที่เรามีคำถามอยู่เนี่ยพอเรามาดูในตัวหลักกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีมาตรา59วรรค
0: 59
2: แต่59วรรค5เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าการงดเว้นนั้นคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนไปเนี่ยเรื่องของการงดเว้นเนี่ยเพราะมีหน้าที่หรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้นักศึกษาก็จะต้องเขียนตอบมาด้วยนะฮะ
0: นี่คือการอธิบายตัวกฎหมายไงใช่มั้ย
2: งั้นตรงเนี้ยก็คือการกระทำ
3: บทมันไม่ได้มี
2: ใช่ๆมัน
0: มีแค่นี้เองค
3: ่ะถ้าบอกว่าความเป็นแม่บางทีเขียนแค่เนี้ยอาจจะวินิจฉัยอย่างนี้ยังให้นะ
1: เราก็ยังให้
0: แต่ว่าไม่ควร
3: แต่มันก็ไม่ถูกไง
0: ไม่ควรจะให
3: ้มันไม่ถูก 100% น่ะมันไม่เต็มใบเอางี้ดีกว่า
2: เพราะเราไม่รู้ว่าทำไมนางเอถึงจะต้องมารับผิดนะฮะเพราะการที่นางเอเนี่ยไม่ให้นมลูกเนี่ยมันผิดตรงไหนล่ะนะฮะมันเป็นการฆ่าไหมใช่ไหมการฆ่าคือการทำให้ตายอันนี้ถือว่าเป็นการฆ่าไหมแต่การฆ่ามันต้องมีการกระทำเกิดขึ้นใช่ไหมแต่นี่มันไม่มีการกระทำเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือประเด็นที่จะมาที่จะขยายความ
0: นี
3: ่ก็คือ
2: บางกรณ
3: ี
2: ต้องขยายความจริ
3: งๆทำไมมันถึงเป็นการกระทำและข้ออ้างที่บอกว่าไม่มีเนี่ย
0: ค่ะ
2: ถูกต้อง
3: เราก็ต้องเอาหลักกฎหมายปิดปากนางเอว่าหน้าที่นี้คือ
0: หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว
3: ้หน้าที่ถ้าใครจะรู้มากกว่านั้นถ้าไม่มีใครถ้าไม่รู้มากกว่านั้นก็ไม่เป็นไร
1: ค่ะ
3: ก็คือมันเป็นแค่หน้าที่ตามกฎหมายกำหนดว่าแม่ต้องมีหน้าที่ถ้าจะบอกความเป็นแม่อย่างนั้นก็ยังพอให้ได้นะถ้าเขียนตอบมาได้ประมาณแบบนี
1: ้
3: ก็เพราะความเป็นแม่นั่นแหละจึงทำให้เกิดหน้าที
2: ่
3: แต่เขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายเพราะเขาอาจจะยังไม่ได้เรียนไอ้ตัวประมวลกฎหมายแพ่ง
0: แต่ในเอกสารการสอน
3: เรามีซึ่ง
0: มีเขียนไว้
3: ซึ่งถือว่าผู้ศึกษาก็ควรจะต้องทราบอยู่แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องไประบุตามมาตรา1500
0: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอธิบายว่าแม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายตามกฎหมายนี่แม่มีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรเขียนแค่ง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วว่ามีกฎหมายกำหนดหน้าที่คุณไว้แล้วคุณไม่ทำตามหน้าที่นะ
3: พี่ก็เขียนมาว่าขนาดสุนัขมันยังรักลูกของมันมีบางคนก็จะสมบัติสำนองแบบนี้
1: เขาอิน
3: แล้วยายเล่ามนุษย์จึงต้องไม่ดูแลบุตรของตัวเอง
0: นักศึกษาเรามีหลัก
2: ว่าขอคารวะในคำ
0: ถ้อยคำ
2: ถ้อยคำของท่านจริง
3: เราเจอทุกรูปแบบ
1: เราเจอ
3: โดยเฉพาะลายมืออ
0: ันนี้จะพูดต่อไป
1: อ
0: ันนี้จะพูดต่อไปนี่
2: ลายมือนั่นคือยศ
3: ผู้บริหารเคยเห็นลายมือผู้บริหารไหม
1: นักศึกษาแล้วผู้บริหาร
3: มาเรียน
1: เทียบเลยค่ะเทียบเลย
3: นะครับ
1: ค่ะ
3: จะเจอลายมือเลขาน้อยมาก
0: เลขาที่จะบรรจงใช่ไหม
1: เวลาที่เจอลายมือแบบเลขานี่แบบโหดีใจมาก
3: เพราะเลขาเวลาเขียนให้นายอ่านต้องเขียนสวยๆ
2: ค่ะ
0: แ
3: ต่เวลานายเนี่ยเขาหลายเรื่องไงเขาปวดหัวเขาก็จะเขียนยึกยือให้เรา
1: เขาปวดหัวเพราะข้อสอบเราหรือเปล่า
0: ไม่ใช่หมอไปสั่งยาของหมอ
3: หรือบางคนกำลังคิดว่าตัวเองเนี่ย

0: เป็นหมออยู่
1: สัง
0: ก็
1: ส
0: เล
1: ัญ
0: ย
1: ญ
0: ใช้
1: า
0: ภาษาหมอเขียน
1: เราอ่านเก่งๆเราจะบอกจะดูสักหน่อยนะอย่าอะไรนะอ่านไม่ออก
0: จะไปซื้อเอง
1: จะไปซื้อเองเพื่อเป็นการประหยัดตังค์
0: ระวังคนไข้แบบนี้นะครับ
1: เพื่อเป็นการประหยัดตังค์ปรากฏว่าไม่ได้
2: อ
1: ่
2: านไม่ได้
0: อ่ะก็วิธีการเขียนลอกโจทย์ก็ห้าม
2: ค่ะ
3: ค่ะไม่ต้องลอกโจทย์
2: ไม่ต้องลอกโจทย
0: ์
2: มา
3: เพราะเรารู้แล้วว่าเราถามอะไรไป
2: แค่วินิจฉัยส่วนที่สองก็พอ
0: เพราะการวินิจฉัยที่อาจารย์พรมาพาได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือการปรับตัวบทเข้ากับข้อเท็จจริง
2: หรือว่าโจทย์ที่เราให้ไปนี่
0: นี่แหละคือที่เรากำลังโยงกันว่าลักษณะที่เป็นการไม่เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยที่การไม่ให้นมบุตรเนี่ยมันก็คือการกระทำนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นการทำ
2: แบบ
0: ไหนไม่มีแล้วท่าเพราะว่าเวลาเราเขียนเราไม่จำเป็นต้องใช้ท่า
1: อ
0: ันนี้เราต้องใช้การเขียนแบบลายมือ
1: ใช้ท่านี่เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการมอง
0: ใช่แ
1: บบนั้นเพราะมีตัวอย่างคำตอบใช่ไหมฮะวิธีการตอบว่าหลักกฎหมายเขียนยังไงอาจจะไม่เป๊ะๆอย่างนี
2: ้
1: นะคะ
0: คนเสียของท่องมาแล้วใส่มัน5วรรคเลยก็แล้วแต่ตามศรัทธาแต่ขอให้มีวรรค5ก็แล้วกัน
2: ขอด้วยความยินดีนะคะ
3: อันนี้เรายกตัวอย่างเอาไว้ให้แล้ว
1: มีตัวอย่าง
3: ที่เราได้พูดไว้ว่าเราจะต้องมีหลักกฎหมาย
0: แล้ว
3: ก็การอธิบาย
0: ดูตามลูกศรนะครับลูกศรจะเป็น
3: จะเห็นได้ว่ามันมีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกัน
2: นะคะ
3: อันนี้อาจารย์ทํามาเองนะฮะอาจารย์บางทีอาจารย์เค้าดูเค้าก็งงเหมือนกันสีแดงไปนู่นสีม่วงมานี
1: ่ให้ดู
0: เพราะเดี๋ยวถ้าทําแยกหน้าก็โดนว่าอีกทําไมมันไม่อยู่ในเดียวกัน
3: ก็ทําอะไรได้ดีแต่อันนี้เป็นคําตอบที่ดีมากเลยนะคะงั้นถ้านักศึกษาสามารถตอบได้อย่างนี้นะคะอาจารย์วิวิธให้เลย20คะแนนค่ะ
0: เอาไปเลย
1: แต่ว่าไอ้ตัวบทกฎหมายอาจจะไม่ต้องเป๊ะขนาดนี้อาจารย์
2: เดี๋ยวนักศึกษาก็ตอบตามอันนี้เลยจริงๆทางนี้โจทย์คนละอัน
1: นี่โจทย์คนละอัน
0: อันนี้เราให้ดูเป็น
3: วิธีการ
0: เป็นแนวทางนี้นะครับว่าเวลาเขียนตอบมันก็ควรที่จะมี3ส่วนด้วยกันอย่างนี
3: ้ค่ะ
0: แต่ใครจะเอาสรุปขึ้นมาไว้ข้างบนก็ได้เป็นประเภทแบบอาจารย์มาเรีย
3: ทำไมหรอ
1: เฉลยก่อน
0: เวลาเล่าเรื่องฟันธงก่อน
1: เวลาเล่าเรื่องตลกเนี่ย
0: ฉันจะฟันธงก่อน
1: เล่าเรื่องตลกแล้วแกสรุปสัก
2: แล้วเนื้อหามาทีหลังค่ะ
0: สปอยหนังซะอย่างนั้นน่ะบางคนน่ะ
3: คน
0: เฉลยตอนจบซะก่อนไง
3: ไปขำซะก่อนไงเลยเล่าต่อไปไม่ได้
1: คนอื่นเราไม่ขำเลยเพราะกันบอกซะละ
0: บางทีสปอยก่อนนะเอาคำตอบขึ้นมาก่อนเลยสรุปเนี่ยเลยรู้เลยว่านางเอกตายเรื่องเนี้ยอ้
3: าว
0: สมมติ
1: จะบอกซะก่อนอย่างเงี้ย
3: เลยเป็นอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่
3: ตายเพิ่งจะรู้ตัวเนี่ย
1: เกณฑ์การให้คะแนนค่ะ
0: เกณฑ์การให้คะแนน
1: 20คะแนนเนี่ยอาจารย์ให้ยังไง
0: ให้ยังไงดี
1: ก็ดูว่าข้อกฎหมาย
2: ก็จะเน้นหลักกฎหมายเหมือนกันนะเน้นหลักกฎหมายกับวินิจฉัยเป็นหลัก
1: ใช
0: ่สังเกตทางซ้ายบางทีเนี่ยบางข้อเนี่ยหลักกฎหมายอาจจะมี
1: นี่ก็20แล้วนะ
0: อาจจะมีมากกว่า1หลัก
1: ใช่
2: ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโจทย์
0: เราก็เลยจะแบ่งว่ามาตรานี้6คะแนนอีกมาตรานึง4คะแนนก็10คะแนนก็ได
2: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นมาตราเดียวก็จะเป็นทางฝั่งขวา
2: ก็จะ8คะแนนอ
0: าจจะแค่8คะแนน
3: ละเอียดเน
2: าะ
1: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์ให้สรุปคำตอบ4คะแนนได้เป็นการช่วยเนาะคือได้คะแนนมันเยอะขึ้นไงแล้วส่วนใหญ่นักศึกษาเราในยิ่งเรียนปีแรกเนี่ยการตอบโดยหลักอย่างนี้จะไม่ค่อยเป็นแต่ส่วนใหญ่จะสรุปได้
0: เราก็ใช้หลักเมตตาธรรมกันอยู่แล้ว
2: คำจุลโลก
0: แหวกว่ายหา
1: สองคนนี้เขาจะเล่นเหมือนกันให้ไปเล่นตรงนู้นไหมอาจารย์
0: นะฮะ
1: เขาจะเล่นมุกเดียวกันนะสองคนเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่เราความจริง
3: เราเล่นเหมือนกันเราควรจะอยู่ตรงนี้แต่ให้คนที่มันเล่นไม่เหมือนกันมันควรจะอยู่ตรงนู
0: ้นในขนาดเดียวกันเนี่ยผู้ตรวจเองก็ต้องเข้าใจนักศึกษาเหมือนกันไม่ใช่เราจะมายึดสแตนดาร์ดว่าเขาคือนักกฎหมายถูกไหม
1: อันตอบเธอถ้าไปปลายเนี่ยอาจจะต้องสแตนดาร์ดแล้วล่ะแต่ว่าปีแรกเนี่ยวิชาเนี้ยเข้าใจว่า
0: อ
1: าจารย์ให้คะแนน4คะแนน
2: อาจารย์ให้ตรวจตามอาจารย์วิวิทย์อยู่ชุดเดียว
1: ไม่ใช่ก็คือสอบ4คะแนนอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะก็คือพอให้เขาอยู่รอด
0: นี่ขนาดหลักเมตตา
1: บุคคลได้
0: เมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็แล้วนะครับแหวกว่ายหาที่ให้คะแนนก็แล้วคนตกจริงๆ
2: ใช
3: ่
2: ก็ไม่
0: รู้จะช่วยยังไงนะ
3: ค่ะ
0: ไม่ฉะนั้นแล้วใครจะตอบ
1: ไม่เกี่ยวว่าคนตรวจทั้งหลายโหดร้าย
0: ไม่ครับเพราะว่าเราจะมีธงคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็จะมีการพูดคุยกันว่าเขียนอย่างนี้แล้วเราให้ไห
2: ม
0: เขียนแบบนี้แบบนั้นเราให้ไหม
1: นั่นน่ะสิ
2: คนตรวจก็น่าตาดีกันขนาดนี้จะใจร้ายได้ยังไงคะ
0: ไม่รัดกุมพอบางทีก็ต้องยอมรับ
3: เพราะฉะนั้นที่อาจารย์พูดก็คือว่าเราจะเอาตัวอย่างที่นักศึกษาตอบมาแล้วว่าสิ่งที่นักศึกษาตอบเนี่ยเขาหลงประเด็นไหมหรืออะไรไหมเพื่อมาคุยกันในกรรมการตรวจข้อสอบ
0: เพราะฉะนั้นใน4คนสมมุติถ้าเป็นกรรมการตรวจข้อสอบใน4คนนี
3: ้
0: คะแนนที่นักศึกษาจะได้รับเนี่ยก็จะไม่แตกต่างกันมากนัก
2: ค่ะ
0: ต่ใครจะใจดีมากกว่าก็แล้วแต่
1: ก็จะไม่แตกมันก็จะไม่เออเรื่องเกิน2คะแนนนะ
0: ไม่เกินนั้นบวกลบไม่เกินไม่เกิน2คะแนนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะไปเจอกรรมการแบบโหจะเข้ม
1: เจออาจารย์นิวิทย์หรือไปเจออาจารย์มาลีคนไหนใจดีใจร้าย
0: เพราะอาจารย์มาลีเห็นตลกๆงี้เวลาตรวจข้อสอบไม่ตลกนะฮะ
2: เครียดมาก
0: เลยนะตรวจข้อสอบตกกระจายเหมือนกันฮะ
1: ตกกระจายคือนักศึกษาพี่ไม่ตลกไงนักศึกษาตกตลอดเลยไงพี่ก็เลยไม่ตลกไง
0: เห็นอาจารย์มาลีใจดีจังเลยต้องแปลอีกรอบนึง
3: จะสอบครั้งมากเลยอ่ะ
2: ต้องมีวุ้นแปลภาษาอยู่
3: นักศึกษาตกตลอดพี่ก็เลยไม่ตลกใช่ได้
2: เหมือนมีวุ้นแปลภาษาอยู่ข้าง
0: ๆไม่ก็จะชมว่าอาจารย์มาลีเวลาทำงานจริงจังไง
1: ใช่
0: ไม่ได้มาเล่น
3: มาจริง
0: มาจริงเอาจริงนะครับเราตรวจเราก็เข้มข้นนะถึงเราจะรู้จักคนคนนั้น
2: แต่เราได้เกณฑ์ตาม
0: คุณจะนามสกุลอะไรผมก็ไม่สนใจหรอก
1: เพราะว่าเราไม่ได้ดูชื่อเลยดูไม่ทัน
0: เนื้อผ้า
1: เราไม่ดูไม่ทัน
2: อ่านชื่อไม่ทัน
1: ลายมือก็อ่านไม่ออกอีกต่างหาก
0: แต่จริงๆบางทีถ้ามันเป็นนามสกุลที่เราคุ้นเคยหรือว่าเป็นนามสกุลเดียวกันเราก็ไม่ควรตรวจด้วยซ้ำไป
2: ใช่
1: เราให้คะแนนไม่ใช่เราให้
0: เราก็อาจจะให้ท่านอื่นเป็นคนตรวจพิจารณาไปเพื่อไม่ให้เกิดรู้สึกว่ามันจะเป็นความเสี่ยงใช่ไหม
1: ใช่
2: ค่ะ
0: เป็นไปได้นะครับของแบบนี
1: ้ทางงาน182มันก็20นะ884ก็20เพียงแต่ว่าคะแนนส่วนไหนมากน้อยส่วนใหญ่ในการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยจะได้ต้อง8คะแนนเชียวนะและไอ้ส่วนเนี้ยนักศึกษาเป็นนักศึกษาจะต้องฝึกเขียนอย่างยิ่งเลยนะเพราะนั้นถ้าซื้อวารสารฉบับพิเศษของเราไปเนี่ยเป็นการไปฝึกเขียนค่ะเนี่ยเพราะว่าประเด็นที่2ช่วงที่2เนี่ยคือการอธิบายหลักกฎหมายวินิจฉัยกับข้อเท็จจริงเนี่ยเทคนิคในการเขียนมันยากมันในการยากคือมันมีเรารู้กฎหมายมาแล้วแล้วเราก็มีข้อเท็จจริงที่เหมาะอาจารย์ให้มาอย่างเงี้ยโจทย์ก็ให้มาอย่างเงี้ยจะเอาทำยังไงให้ข้อเท็จจริงเนี่ยมาปรับเข้ากับข้อกฎหมายเนี่ยมันเป็นศาสตร์อย่างนึงที่จะต้องฝึกประจำ
3: ใช่
1: แล้วต้องอ่านประจำแล้วแต่ละชั้นวิชาทางอาญากับทางแพ่งก็ไม่เหมือนกันนะวิธีการเขียนอะทางอาญาเนี่ยจะเน้นเรื่องของถ้อยคำแต่ทางแพ่งเนี่ยมันเหมือนเขาอ่านตัวบทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันมาอย่างเช่นทำสัญญาซื้อขายเงี้ยมันก็จะเป็นต่อเนื่องกันมาว่าซื้อขายคืออะไรและใครเป็นผู้ซื้อผู้ขายผู้ซื้อขายมีสิทธิหน้าที่อย่างไรแล้วก็ต้องรับผิดชอบอย่างไรมันจะค่อยๆไล่กันมาไงนึกออกไหม
0: ครับผม
1: เป็นเรื่องเป็นราวแต่พออาญานี่ไม่ใช่
0: ใช่ครับครับกลับมาสู่ช่วงต่อไปของเรากันเลย
2: ะ
0: นะครับเมื่อกี้เราได้พูดกันถึงเรื่องของการกระทำแล้วก็จะมีตัวอย่างที่เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำที่เป็นการงดเว้นแล้วก็รวมถึงการตอบ
1: วิธีการตอบ
0: วิธีการตอบ
1: ข้อสอบอัตนัย
0: ข้อสอบอัตนัยนะก็ได้บอกไปแล้วว่าเกณฑ์การให้คะแนนนั้นเป็นอย่างไร
1: ตอนนี้มาถึงตอนองค์ประกอบต่อไปมั้ย
0: ครับ
1: หลักในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาข้อหนึ่งก็คือการกระทำนั้นครบองค์ประกอบ
2: ค
1: ำว่าการกระทำครบองค์ประกอบก็คือหนึ่งมีการกระทำสอง
2: องค์ประกอบภายนอก
1: มีองค์ประกอบภายนอกครบ
2: อ
1: ันนี้องค์ประกอบภายนอกนี่ดูจากอะไรเราก็จะบอกทุกๆครั้งว่าให้
3: ด
1: ู
3: ตัวบทกฎหมาย
1: ใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์บาลีบอกว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่น288เนี่ยอะไรคือองค์ประกอบภายนอก
3: ค่ะผู้ใดฆ่าผู้อื่นมันคือสิ่งที่มีการกระทำออกมาของคนคนหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: องค์ประกอบ
3: คือเอาตัวอย่างเดิมไหม
1: ได้ค่ะ
3: ในดำ
1: ดำก็
0: ดำจะฆ่าแดง
3: ในดำยิงแดงตายอันนี้ก็คือองค์ประกอบภายนอกทั้งหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่จ้ะ
3: อ
1: ันนี้องค์ประกอบภายนอกเวลาเราดูกฎหมายมาตราหนึ่งเนี่ยที่มีเขียนมาทั้งหลายเนี่ยมาตรา288มาตรา334อะไรเงี้ยหรือมาตรา395มาตรา395อะไรเงี้ยมันก็จะมีความผิดของมันอยู่ใช่ไหมว่าเป็นความผิดฐานอะไรบ้างทำร้ายร่างกาย
0: 295
1: ขอโทษค่ะ295อย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยแล้วพอเราดูเนี่ยเราก็ต้อง1มีการกระทำความผิดโดยผู้กระทำวิธีดูองค์ประกอบภายนอก1คือผู้ทำเป็นใคร2การกระทำ2วัตถุแห่งการกระทำมี3ส่วนที่แยกจากกัน
0: นี่คือลักษณะที่มันจะเป็นองค์ประกอบภายนอกเพราะอยู่ๆการกระทำมันจะโผล่ขึ้นมาโดยไม่มีผู้กระทำเป็นไปไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นตามกฎหมายที่เราพูดกันเนี่ยอย่างมาตรา288
3: ค่ะ
1: ผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้กระทำคือใครล่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ดูตามตัวบทน่ะ
0: องค์ประกอบ
1: ภายนอกอันแรกก็คือ
0: กฎหมายใช้คำเริ่มต้นส่วนใหญ่ว่าผู้ใดก็แสดงว่าใครก็ได้ที่เป็นบุคคล
1: ที่เป็นบุคคล
0: อาจจะเป็นนิติบุคคลด้วยก็ได้ในบางกรณี
1: เพราะเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติ
3: ไม่ได้เอาไว้โดยเฉพาะ
1: เพราะงั้นก็ดู3แบบก็คือผู้กระทําแล้วก็มีการกระทําแล้วก็วัตถุ
3: ที่กระทํา
1: ที่ถูกกระทํ
0: า
1: 3ส่วนนี้เราแยกออกมาโดยดูจากตัวบทอย่างมาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นเพราะงั้นผู้กระทําก็คือผู้ใดทีนี้มันมามาตราก็ใช้คําว่าหญิง

0: ก็ไม่รู้สิใช่ไห
1: ม
0: เพราะว่ามีเจตนาแต่ในข้อที่จริงนั้นหญิงไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้ท้อง
2: อย่างนี้ก็ไม่มีการไม่มีความผิดนะคะ
0: อย่างนี้ก็ไม่มีความผิดเพราะมันขาดองค์ประกอบไปแล้วก็ไม่ต้องไปพิจารณา
1: จะต้องดูองค์ประกอบภายนอกไงว่ากฎหมายบัญญัติไว้ว่าอย่างไรหรือผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด
3: ค่ะ
1: 149อย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาตรานี้ผู้กระทำจะต้องเป็นเจ้าพนักงานเท่านั้น
0: ซึ่งคำว่าเจ้าพนักงานมีคำนิยามศัพท์เอาไว้แล้วในมาตรา1
1: ค่ะ
2: ค่ะกฎหมายอาญา
3: อนุสุดท้ายเลย
0: ใช่
3: นะคะเพราะเดิมเราเนี่ยคำว่าเจ้าพนักงานไม่มีการบัญญัติไม่เป็นกฎหมายมันต้องไปดูจากคำพิพากษาฎีกาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยเห็นความจำเป็นว่าจะต้องมาบัญญัติไว้ในมาตรา1
1: เพื่อให้เกิดความชัดเจน
3: มายิ่งขึ้น
0: ก็คือเป็นบุคคลที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงาน
1: ค่ะ
0: หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการประจำหรือชั่วคราวจะมีค่าตอบแทนหรือไม่มีค่าตอบแทน
3: อันนี้ชัดเจนเลย
0: ก็ได
1: ้ค่ะ
0: แสดงว่ารวมถึงลูกจ้าง
1: พอกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดก็จะบอกว่าทุกคนผู้ชายผู้หญิงเด็กแก่อะไรก็ว่าไปต้องรับผิดหมดเลยทีนี้มันดูที่กฎหมายบังคับว่าเป็นใครจะเป็นเจ้าพนักงานเป็นหญิงใดอะไรเงี้ยก็ต้องรับผิด
0: หรือแม้แต่เด็ก
1: เด็กก็มีความผิดที่เด็กก็ถูกกระทำเป็นผู้กระทำความผิดก็ม
2: ี
1: ว่าเด็กอายุเท่าไหร่กระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดอะไรเงี้ยมันก็มีบัญญัติไว้เหมือนกันนะคะทีนี้มันมีลักษณะของการกระทำโดยทางตรงก็โดยทางอ้อ
0: มเป็นผู้กระทำที่เป็นทำเอง
1: ทีนี้กฎหมายใช้คำว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้ใดฆ่าผู้อื่นแล้วก็บอกว่าผู้ใดน่าจะเป็นใครก็ได้ทีนี้ไอ้คำว่าผู้ใดนะถ้าเกิดใช้ปืนดำใช้ปืนยิงแดงตายโดยตรงแล้วก็บอกเป็นการกระทำโดยทางตรงใช่ไหม
2: ใช่อันนี้ชัดเจน
1: ทีนี้ถ้าหลอกล่ะ
2: การไปทางอ้อม
1: อย่างเช่นบอกว่านี่ยาเป็นยาบำรุงเป็นยาบำรุงน
3: ะ
1: บอกพยาบาลว่าสามีเนี่ยนอนป่วยอยู
0: ่
1: ยานี่เป็นยาบำรุงนะเธอช่วยให้สามีฉันกินทุกวันก่อนนอนนะเขาจะได้แข็งแรงแต่ที่ไหนได้เป็นยาพิษที่ให้ผสมทีละเล็กทีละน้อยหมอก็บอกเอ๊ะทำไมไม่หายสักทีผมก็ฉีดยาก็รักษาเต็มที่แล้วนะทำไมไม่หายสักทีหนึ่งที่ไหนได้พยาบาลเนี่ยไม่รู้เรื่องให้ยาพิษไปทุกวันทุกวัน
0: ต้องไม่รู้จริงๆนะ
1: ก็เลยกลายเป็นเรื่องของถูกหลอกให้ทำ
0: อ
1: ันนี้คือจะเห็นได้ว่าผู้กระทำเนี่ยก็ยังคงเป็นภรรยาคือผู้ใดคนนี้จะเป็นภรรยาไม่ใช่ตัวพยาบาลน
0: ะ
1: เพราะพยาบาลผู้ใดตัวภรรยานี่รู้ข้อเท็จจริง
2: มีเจตนาและประสงค์ต่อผลนั่นเองนะคะถ้าย้อนกลับไป
1: พยาบาลไม่รู้ถึงแม้ว่าตัวภรรยาเนี่ยจะไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวสามี
0: เลย
1: จะไม่ได้เป็นคนให้ยาพิษสามีเลยไม่ได้เป็นคนป้อนเป็นคนกรอกอะไรเลยแต่ทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นผู้กระทำละเป็นผู้กระทำแต่ว่าเป็นการกระทำโดยทางอ้อม
2: ค่ะ
1: นะคะ
3: คือเป็นเรื่องที่พยาบาลเนี่ยเพราะเราข้อที่จริงก็คือพยาบาลเป็นคนเอาย
1: าพิษ
3: ไปให้สามีเขา
1: โดยตลอดเวลา
3: ก็คือไม่เห็นตัวของภรรยาเป็นผู้กระทำเลย
1: ใช่
3: ไหมฮะแต่ว่ากฎหมายบอกว่าในกรณีนี้เหมือนกับการกรณีซึ่งพยาบาลเนี่ยไม่ได้รู้ข้อที่จริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดด้วยคือเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงตรงนี้เลยไงแม้เขาเอาไปให้เนี่ยก็คือเขาไม่รู้ว่ามันเป็นการที่ทำให้สามีของผู้หญิงคนนี้ถึงแก่ความตายนะฮะแต่คนที่รู้เนี่ยก็คือ
1: ภรรยา
3: เองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้กฎหมายก็เลยถือว่าเหมือนพยาบาลคนนี้เป็นเครื่องมือ
1: เป็นเครื่องมือถูกหลอกใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: เป็นเครื่องมือที่เป็นผู้กระทำความผิดภรรยานั่นแหละเป็นผู้กระทำ
3: ใช่ใช่
0: ที่เรียกว่าอะไรนะ innocent
3: เอเจนต์คือการใช้หรือหลอกบุคคลซึ่งไม่มีความรับผิดทางอาญาเพราะขาดเจตนาเป็นผู้กระทำ
0: การยืมมือผู้บริสุทธิ์ไปฆ่าคนอ
1: ื่
0: น
1: อะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ
3: ยืมมือ
1: innocent
0: ผู้บริสุทธิ์ไปฆ่า
1: ไม่ใช่เขาเรียก innocent อะไรนะฮะ
0: เอเจนต์ไม่ใช่เอเจนต์
1: นักศึกษาจะเขียนมาอย่างนี้ตลอดเลยแหละจะใช้ภาษาเส้นกันทั้งนั้นเลยว่าเก่งแค่เก่งกันมาก
3: อ๋อชมหัวหน้าอยู
1: ่ชมหัวหน้า
0: ก็จะพูดตลอดไงในหนังสือมี
1: ในหนังสือก็มีเขียนไว
3: ้หัวหน้าไม่ยอมให้ชม
1: ดีละ
0: ก็มาจากหนังสือดังนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: หนังสือมันดีไง
3: คอสทีมละเอียดมาก
1: คอสทีมดีไง
3: ใช่
2: คนเปิดมาหน้าแรกก็เจอเลย
0: คนเขียนแรกก็เจอเลย
1: สวยใช่ไหมเจอคนสวยเลยใช่ไห
0: มหมอถึงขั้นผงะเลยอ่ะ
1: ทิ้งเข็มฉีดยาเลยใช่ไห
0: มอ๋ออ
1: าจารย์บอกข้อสอบด้วย
2: ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะ
0: คราวนี้เลยเข็มแรกไม่ค่อยหนักเข็มที่สองหนัก
2: เลยยาแรงแล้ว
0: ใจมานานแล้วนะ
1: ครับหรือการมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
2: ค
1: ือเป็นคนดูต้นทางแต่ไอ้คนที่ไปดำเป็นคนไปยิงแดงแต่ตัวเองเนี่ยเป็นแค่คนดูต้นทาง เพื่อให้ดำไปยิงแดงเนี้ยก็ถือเป็นผู้กระทำเหมือนกัน
0: ในความผิดเดียวกันนะ

0: ได
1: ้ต้องบอกก่อน
0: เป็นคนดูต้นทางให้ดำไปยิงแดงได้แล้วดำยิงแดงตายอย่างเงี้ยก็ถือว่าคนที่ดูต้นทางก็เป็นค
2: นร่วม
0: เป็นผ
2: ู้
0: ใช้
2: ความผิด
0: ก็เป็นผู้ใดเหมือนกัน
1: ผู้ใด
0: เป็นผู้ใดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในคำว่าผู้ใดเนี่ยกว้าง
1: ตรงนี้เป็นเรื่องของเป็นเบสิกสำคัญ
0: ใช่ค่ะกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดทีนี้ถ้าเกิดอย่างสมมติว่าตัวกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอนจะรับทรัพย์สินหรือว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเรียกเอาทรัพย์จากผู้อื่นอะไรเงี้ยนะปรากฏว่ามีการตั้งด่านแต่อีกคนนึงเนี่ยเป็นประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตำรวจแต่ว่าไปยืนอยู่ด้วยแล้วก็เจ้าพนักงานตำรวจก็เรียกทรัพย์จากคนขับรถว่าเนี่ยคุณขับรถรถคนไฟไม่ดีรถคนไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เอามันมาเรียกเอาทรัพย์เสร็จแล้วไอ้คนนึงก็อยู่ร่วมด้วยทำตัวเหมือนเป็นตำรวจ
1: มาดี
0: ซึ่งมันก็เป็นการผู้ที่ร่วมกระทำด้วยแหละนั่นจะเข้าข้อนี้ก็คืออยู่ในร่วมกระทำกับเขาด้วยแต่เผอิญตัวเองเนี่ยเป็นแค่ประชาชน
3: ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน
0: ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานองค์ประกอบก็จะไม่เข้าไง
1: เพราะว่าเหมารวมว่านี่คือเจ้าพนักงานด้วยเพราะกระทำความผิดเป็นเจ้าพนักงานไม่ได้
0: แต่เจ้าพนักงานจะผิดฐานผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเห็นไหมซึ่งเรียกรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากผู้อื่นเนี่ย
1: เจ้าคนนี้ผิด
0: คนนี้ผิดแล้วล่ะริดเอาทรัพย์เนี่ย
1: ประโยชน์อื่นใด
0: ใช่แต
1: ่ว่าตัวเองหรือผู้อื่น
0: แต่ว่าคนที่มาช่วยด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานไงก็เลยไม่ผิดเพราะไม่ครบองค์ประกอบเห็นไหมเพราะเขาไม่ใช่เป็นผู
3: ้ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน
0: ใช่
3: แต่ว่าในส่วนของการที่ว่ามีบุคคลที่เข้ามาร่วมในการกระทำความผิดด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นความผิดอีกฐานหนึ่งซึ่งไม่ใช่ความผิดในที่มีการกำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงนะฮะเพราะว่าเราจะมีในเรื่องของผู้ที่ร่วมกระทำความผิดด้วย
0: อย่างอื่นลักษณะอื
3: ่
0: น
3: ลักษณะอื่น
0: ซึ่งจะได้
3: จะเรียนต่อไป
0: ค่ะแต่อันเนี้ยถ้าดูจากองค์ประกอบความผิดเนี่ยจะไม่เข้าละมันไม่เหมือนกับฆ่าคนตายเนี่ยผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้ใดจะเป็นใครก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไปยืนอยู่หน้าประตูหรือคอยก๊อปป้องกันคอยช่วยคอยดูคอยร่วมมือด้วยเนี่ยจะเป็นก็ต้องรับผิดฐานฆ่าคนผู้อื่นด้วย
1: ใช่
0: นะก็เป็นผู้กระทำผู้ใดเหมือนกันตามมาตรา288ได้แต่พอมามาตราเฉพาะจอดจงหรือหญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกสามีซึ่งคอย
1: ช่วย
0: คอยช่วยสามีก็ไม่ผิด301อ่ะเพราะว่าสามีไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่ที่ท้องอ่ะ
1: อีกมาตราหนึ่งคือ302
0: อะไรอย่างนั้นอีกเรื่องนึง
1: ก็ว่ากันไป
0: นะคะจะไม่เข้ามาตรานี
2: ้
0: ต้องดูผู้ดูตัวหลักกฎหมายว่าเขาใช้คำว่าอะไรถึงแม้จะเป็นในลักษณะของผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดก็จะไม่เข้ามาตรานี
1: ้
0: นะคะทีนี้มันเรื่องของการกระทำ
1: การกระทำคือการ
0: องค์ประกอบข้อที่2คือการกระทำ
1: เคลื่อนไหว
3: ที่เราได้อธิบายไปแล้ว
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: แต่เรายกขึ้นมาอธิบายก่อน
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้าใจลงมือนะฮะก็อาจจะต้องขั้นตอนก่อนก็คือมีการคิดก่อน
2: คิดก่อน
1: ทุกคนจะทำอะไรต้องคิดก่อน
0: ทำไม่ค
1: ิดยกเว้นละเมอไม่คิดทำจิตใต้สำนึก
0: เวลาใช้เงินมันทิ้งนะ
1: อันนี้
2: คิดแล้ว
3: คิดแล้วถึงใช้ไง
2: คิดแล้ว
3: คิดแล้วถึงใช้
2: เป็นคนใช้เงิน
1: มีการคิดก่อน
2: ค
1: ิดแล้วก
3: ็ตกลงใจ
1: ที่จะกระทำแล้วก
3: ็กระทำตามที่ตกลงใจ
1: ขั้นถึงขั้นลงมือแล้วสิ่งที่เราจะต้องไปพิจารณาก็คือความใกล้ชิดกับผลด้วยเช่นกัน
2: ประสงค์ต่อผล
1: ความใกล้ชิด
0: ใกล้ชิดกับผล
1: คือบางทีเนี่ยมันยังห่างกันเกินไปมันยังไม่ใกล้ชิดพออย่างสมมุติว่าซื้อปืนเนี่ย
0: จะ
1: เอาไปฆ่าคนนะครับแต่ตอนจะซื้อปืนเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเอาปืนเนี่ยไปยิงคนแต่ปรากฏว่าพอซื้อปืนเสร็จปุ๊บโดนตำรวจจับซะก่อน
0: อย่างนี้ยังไม่ถือเป็นการกระทำในความผิดฐานฆ่าคนตาย
1: มันยังไม่ใกล้ชิดกับผลเลย
2: ใช่
1: อ่ะไปถึงหน้าบ้านแล้วเอาปืนกระบอกนี้ไปด้วยถึงหน้าบ้านแล้วโดนชาร์จ
0: ก็ยัง
2: ไม่
1: จนกว่าจะขึ้นไปถึงห้องนอน
2: เอาปืนจ่อ
1: หรือไปเจอเจ้าตัวแล้วจ่อยิงอย่างนั้น
2: เอาปืนจ่อเขา
1: อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะการกระทำที่เป็นใกล้ชิดกับผลหรือบางความผิดบางฐานอ่ะอย่างเรื่องการ
0: ถึงขั้นลงมือกระท
1: ำวางเพลิงเงี้ยขั้นตระเตรียม
0: อันนี้เขาถือว่าเป็นการที่ต้องรับผิดก่อนขั้นลงมือกระทำก็จะมีอย่างที่อาจารย์พูดก็คือเป็นขั้นตระเตรียมเนี้ยแต่ขั้นตระเตรียมนี่จะต้องรับผิดก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าตระเตรียมแค่ตระเตรียมก็ต้องรับผิดอย่างที่อาจารย์ว่าคือวางเพลิง
1: การวางเพลิงเผาทรัพย
0: ์กฎหมายมันเขียนไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วว่าแค่ตระเตรียมก็คืออะไร
1: สองหนึ่งเก้า
0: ตระเตรียมนี่คืออะไร
1: ตระเตรียมก็คือเหมือนกับเราเตรียมเอาเชื้อเพลิงจะไปเผาบ้านเขา
2: เตรียมน้ำมัน
1: ซื้อน้ำมันไปร้อยลิตรสมมติ
2: ค่ะ
0: เขาบอกเขาจะไปเติมน้ำมันรถ
3: ต้องร้อยลิตรเชื่อหรอ
1: เอาไปทำไมรถอะไรอะฮะ
0: รถถัง
3: นี่เยอะมาก
1: รถถัง
0: รถถังรถแท็กเตอร์รวยอ่ะรวยอ่ะที่บ้านมันใช้รถถัง
1: อย่าเถียงโจทย
0: ์อย่าเถียงโจทย์ที่บ้านใช้รถถัง
2: อย่าเกเรสิคะอาจารย
1: ์อย่าเถียงโจทย
3: ์
1: นะ
3: อย่างเงี้ยว่าไงต่อ
1: เตรียมที่จะไปเผาบ้านเขาถึงยังงี้ยังไม่ได้ใกล้ชิดกับผลเลยแต่กฎหมายก็บอกว่าให้ถือว่าเป็นการพยายามก็ได้
3: เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรง
1: พยานตรายที่เป็น
3: ลงมือเนี่ยมัน
1: ร้ายแรง
3: อาจจะทำให้เกิดการควบคุมเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลย
2: ทำให้เกิดความ
0: แค่ขั้นตัดเตรียม
3: ขั้นตัดเตรียมการ
1: แค่ตัดเตรียมนะยังไม่ทันจะไปทำอะไรเลย
3: ทำเครื่องมือเตรียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเตรียมเครื่องมือบางอย่างอย่างเช่นตั้งใจจะไปฆ่าเขาเนี่ยเพียงแต่เตรียมปืนเนี่ยยังไม่มีความผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ว่าเตรียมปืนที่จะไปล่อปองพระชนพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีมันจะมี
1: ผล
3: มาจาก
1: ความผิดสำเร็จเลย
3: นั่นนะฮะมันก็จะมี
1: ทะเลาะทำความผิดที่ใหญ่หรืออะไรแบบ
3: ใหญ่
1: นะถือว่าการบางทีการพยายามก็เท่ากับความผิดสำเร็จ
3: ใช่ใช่ใช่อ
1: ันนี้ก็จะเป็นอีกพื้นหนึ่งแต่ว่าต้องมีกฎหมายบัญญัตินะแต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปมันก็ต้องมาพิจารณาเรื่องตรงนี้ก่อนว่ามันถึงจุดที่ใกล้ชิดกับผลเพียงพอหรือยังนะครับสำหรับการกระทำแล้วคราวนี้วัตถุแห่งการกระทำ
2: ก็ดูตามปืน
0: ดูตามตัวบท
1: ว
0: ั
1: ตถุแห่งการกระทำคือผู้อื่น
0: ดูตามตัวบทเลยตัวบทใช้คำว่าอะไรใช่ไหมคะอย่างผู้ใดฆ่าผู้อื่นวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อเนี่ยก็วัตถุแห่งการกระทำเนี่ยก็คือผู้อื่นละ
3: ต้องเป็นผู้อื่นนะ
0: ใช่ผู้อื่นนี่เป็นใครล่ะ
3: ไม่ใช่เราที่ไม่ใช่เราคือ
1: คนอื่น
0: เหมือนลักทรัพย์ผู้ใดเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยลักทรัพย์ของตัวเองไม่เป็นไร
3: นั่นถ้าฆ่าตัวตายไม่ผิด
1: ฆ่าตัวตายก็ไม่ผิด
3: ไม่ใช่ผู้อื่น
1: กฎศีลธรรม
3: นั่นอีกเรื่อง
0: อันนี้ผู้อื่นที่จะเป็นเฉพาะก็มีไงผู้ใดฆ่าบุพการี
2: อ
0: ันนี้ก็จะเห็นว่าต้องเฉพาะเจาะจงให้เป็นบุพการีหรือว่า
3: คือบิดามารดา
0: บุพการีรู้จักใช่ไหม
1: อาจจะเป็นบุคคลที่สืบสายเชื้อสายลงมา
0: ขึ้นไปบุพการีจะขึ้นไป
1: ขึ้นไปลงขีดข้างบน
3: ชั้นข้างบนอันนี้ชั้นข้างบนถูกต้องแล้วค่ะคุณคร
0: ูพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
1: ได้หมดคำว่าบุพการีจึงไม่ได้หมายความว่าเป็นพ่อแม่ที่
0: สืบสายโลหิตตรงมานะ
1: เพียงอย่างเดียว
0: ไม่รวมลุงป้าน้าอานะ
1: ไม่รวม
0: เพราะต้องเป็นสืบสายโลหิตโดยตรงกันลงมาเนี่ย
3: บุพการี
1: หรือ
3: คือบิดามารดานะ
0: แต่ปู่ย่าตายายด้วย
1: รวมด้วย
0: ค่ะ
3: บิดามารดา
0: ค่ะทีนี้พอถ้าเป็นตัวบางตัวบทเขาจะใช้คำว่าอย่างอื่นอย่างเช่นผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานผู้กระทำเป็นผู้ใดก็ได้แต่ว่าการกระทำก็คือการดูหมิ่นดูหมิ่นใครล่ะดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามมาตรา136เนี้ยต้องรับโทษหนักขึ้น
1: น้ำลายใส่หน้าเจ้าพนักงาน
0: ถือเป็นการดูหมิ่นโดยการกระทำ
1: กำลังปฏิบัติงานอยู่
0: ตามหน้าที่อย่างเงี้ย
1: กฎหมายมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที
2: ่ของเจ้าพนักงาน
1: ของเจ้าพนักงานพอถือเป็นตัวแทนของรัฐ
0: เพราะฉะนั้นผู้ถูกกระทำก็คือต้องเป็นเจ้าพนักงานเท่านั้นในมาตรานี
1: ้หรือการที่บางทียังไม่ใช่การทำงานอย่างเดียวนะ
3: ที่กระทำตามหน้าที่ด้วยนะ
1: คือบางทีออกจากเวรไปแล้วแต่ตอนที่ทำหน้าที่เนี่ยด้วยความที่
0: เพราะกระทำการตามหน้าที่ก็ได้นะ
1: ก็คือโดนเจ้าหน้าที่คนนี้จับกุมแล้วรู้สึกโมโหก็เลยตามไปด่าเขา
0: แต่ว่าอันนี้ก็ถือหรือเพราะกระทำการหน้าที่ก็ได้
1: ไง
0: คือในขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกใจไม่พอใจแต่พอเขาออกเวรแล้วไปด่า
1: เขาอ
0: ย่างที่อาจารย์ว่าแต่ถามว่าด่าเพราะอะไรด่าเพราะตอนที่เองทำหน้าที่อยู่เนี่ยเองมาปรับค่านิวาอะไรเงี้ย
3: เพราะกฎหมายมันบัญญัติไว้2ประโยคผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่ได้กระทำตามหน้าที
1: ่นี่เหมือนเรียนอายา2เลย
3: ละเอียดมาก
0: ขอโทษทีไปเอิญไปก้าวล่วงต
1: รงนี้ได้ครับดีครับเพราะว่า
0: แต่ว่าให้เห็นได้ว่า
3: ผู้กระทำก็ทำต่อ
0: จะต้องเป็นใครแต่เป็นใครอะไรดูไม่ยากดูตามตัวบทเลยตัวบทก็เขียนอย่างนี้ขึ้นมาไงก็แสดงว่าต้องเป็นคนที่เฉพาะเจาะจงไม่ใช่ว่าผู้ใดทำกับผู้อื่นผู้อื่นจะเป็นใครก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะอย่างที่อาจารย์มารีว่าผู้ใดต้องเป็นผู้อื่นนะฆ่าตัวเองตายไม่ต้องรับผิด
3: ไม่ผิด
0: เพราะว่าเอาคนตายมารับโทษก็คงไม่ได้ใช่ไหม
3: หรือเผลอไปลักทรัพย์ตัวเอง
1: หรือในปัจจุบันเนี่ยมีวัตถุแขวงการกระทำที่เป็นศพ
2: มีความผิดเกี่ยวกับศพ
3: มีเพิ่มขึ้นมาละ
1: ศพก็คือบุคคลไม่ใช่บุคคลแล้ว
2: สิ้นสภาพบุคคลแล้ว
1: แต่การกระทำกับศพอย่างเช่นการทำชำเราศพ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเราหาความผิดไงว่าที่สับปะเหลอไปกระทำชำเราศพซึ่งเป็นศพผู้หญิงสวยอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วไอ้ยังผิดฐานอะไรดีทำให้เสียทรัพย์ก็ไม่ได้เพราะว่าจะไม่ถือเป็นทรัพย์ใช่ไหม
1: จะลงยังไงดี
0: ก็เลยดีแล้วที่กฎหมายให้มันชัดเจนไปเลยนะคะจะได้คุ้มครองเพราะบางคนเนี้ย
3: ถึงตายไปแล้วก็อยากได้รับความคุ้มครอง
1: การกระทำต่อบางสิ่งบางอย่างที่คุ้มครองโดยเฉพาะอย่างเช่นพระพุทธรูปสถานที่ในบางสถานที
3: ่วัตถุทางศาสนา
1: ศาสนกิจที่ศาสนกิจอย่างเงี้ย ็เป็นไปได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวัตถุที่
3: มุ่งหมายก็ทำต่อ
0: มุ่งหมาย
1: จะกระทำต่อ
0: วัตถุแห่งการกระทำแล้วว่าดูตัวบท

0: ว่าใช้คำว่าอะไรผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราทำชำเราบุคเด็กที่อายุไม่ถึง15ปี
1: อันนี้ก็คือจะเฉพาะเจาะจงไปอีก
2: เด็กผู้เยาว์ค่ะ
1: ซึ่งจะเป็นบทหนัก
0: ไม่ถึง15ปี
1: แม้เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่เด็กชายเด็กหญิงก็ได้
0: ใช่ผู้อื่น
1: ผู้
0: ใดข่มขืนผู้อื่นเด็กใช้คำว่าผู้ใดข่มขืนกระทำชำเรา
1: ผู้อื่น
0: ผู้ใดกระทำชำเราไม่ข่มขืนด้วยผู้ใดกระทำชำเราเด็กที่มีอายุไม่ถึง15ปี
1: เด็กนั้นจะยินยอม
0: เพราะถึงได้คำว่าใช้คำว่ากระทำชำเราแต่ถ้าเป็น276ก็จะได้ว่าผู้ใดข่มขืน
1: เพราะมันเป็นความเกี่ยวกับเสรีภาพด้วยนิดหน่อยป่ะ
0: ใช่
3: ด้วย
0: อนาจารด้วย
1: แต่เราจะเรียกสั้นๆว่าข่มขืน
0: เราใช้คำว่าผู้ใด
1: ข่มขืนแล้วทุกคนจะคิดถึงเรื่องทางเพศ
0: บอกอันนี้มันคือมันตรงกับที่อาจารย์พูดไงถ้าเป็น277อายุไม่ถึง15ปีเนี่ยจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเพราะงั้นก็ถึงไม่ใช้คำว่าข่มขืนผู้ใดกระทำชำเราเด็กเพราะว่าโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามไงถึงไม่ใช่คำว่าข่มขืนแต่276
1: ยกเว้นเมียเด็กไงอะไร
0: นะ
1: ก็ต้องยกเว้นเมียเด็กด้วย
0: เมียเด็ก
1: ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้สมรสก่อนใช่ไหมเป็นเมียเด็กการกระทำนี้ก็จะเป็นการกระทำกับภรรยาเด็กที่ก็ผิดหาย
0: โดยที่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
3: ข่มขืนภรรยาก็เป็นความผิดแล้วเน
1: า
3: ะ
1: 277
3: ปัจจุบันนี้เป็นเมื่อก่อนนี้ไม่นะเพราะตัวบทบอกว่าผู้ใดข่มขืนหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้กฎหมายบอกว่าเอ้ยไม่สนใจเพราะฉะนั้นข่มขืนผู้ชายก็ได้ใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ
0: เพราะผู้อื่นนั้นเพราะคำว่าชำเราก็เปลี่ยนความหมายไปแล้ว
3: เป็นผู้หญิงผู้ชายหรืออะไร
1: เ
3: น
1: ี่ยมันทั้งนั้นเปลี่ยนแปลง
3: เพราะตัวบทกฎหมายเนี่ยแหละมันจะบอกเราว่าวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อนี่ที่เราต้องการนั้นมันคืออะไร
0: ใช่ใช่ดูตามตัวบทแต่ตอนหลัง276นี่เขาเปลี่ยนอย่างที่อาจารย์มารีว่าเดิมมันก็คือหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนใช้คำว่าหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนมันก็เลยจะเป็นหญิงอื่นแต่ตอนนี้ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นแล้วก็คำว่ากระทำชำเราเนี่ยคือความหมายเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าจะ
1: ไม่ใช้กระทำโดยอวัยวะเพศกับอวัยวะเพศอย่างเดียวแล้ว
0: ใช้วัตถุอะไรก็ได้กระทำ
1: การกระทำต่อสิ่งที่ไม่ใช่อวัยวะเพศก็ได
0: ้
1: ขยายออกไปทางทวารทั้งช่องปากหรือใช้สิ่งอื่นสิ่งใดกระทำกับซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาได้วินิจฉัยออกมาแล้วว่าไอ้คำว่ากระทำกับนั้นเขาให้หมายถึงการล่วงล้ำนั่นเอง
3: อ๋อค่ะ
0: ใช่
1: เป็นฎีกาปี55
0: เพิ่งออก
1: 2555เพราะตอนแรกที่ออกมาปี50นี่งงกันเป็นไก่ตาแตก
0: ว่าคืออะไรกันนะ
1: จะกระทำกับคืออะไร
0: ค่ะ
1: สร้างความมึนงงมากไม่รู้จะตัดสินใจยังไงด
0: ีขนาดไหน
1: ขนาดไหนแค่ไหนก็เลยต้องเคลียร์กันตรงนี้เลย
3: นั่นน่ะสิอันนี้ก็คือการตีความใช่มั้ยฮะตีความตามกฎหมายงั้นในกฎหมายอาญาเนี่ยเราต้องตีความได้เคร่งครัด
0: เ
3: พราะฉะนั้นเมื่อกลับเนี่ยอาจารย์ก็เลยงงเป็นไก่ตาแตก
0: ไก่ตาแตกไป
3: เลยไงไก่ที่มันตามันไม่ดีไงมันร้าวมันตา
0: ก็เมื่อกี้ยังว่าเขาเลยอะไรเนี่ยเดียวดายอะไรเนี่ย
3: ของเขาพูดเองเอองงเป็นไก่ตาแตกนี่เราคำพูดของเขามาไอ้พอคำพูดเฉยๆแบบนี้ไม่ปรากฏจากเราแน่นอน
0: อ๋อพี่ทันสมัยมาก
2: เพราะเราจะเฉยกว่านั้น
0: เพราะเราจะเฉยกว่านั้น
3: ถูกต้อง
1: โอเค
3: นะฮะอันนี้ก็คือในกรณีที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้โดยตรงเพราะว่าเขาเมื่อมีความหมายที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะไปตีความให้มันเป็นผลร้ายอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตีความให้มันเป็นประโยชน
1: ์นั่นเองติดคุกหมดอ่ะแล้วต้องมีว่าเพื่อสนองความใคร่ด้วยนี่คือไอ้มูลเหตุในการกระทำมูลเหตุจูงใจด้วยนะ
3: ใช่
0: ต้องมีเจตนาพิเศษอย่างนี้แหละเพื่อไงเพื่อสนองไงต
1: ้
0: องมีเจตนาพิเศษแล้วล่ะ
1: คือในระหว่างที่ตรวจไปแล้วเกิด
0: อ
1: ารมณ์มันก็หมอสูจะมีอารมณ์ไหมอารมณ์ในภาวะแบบนั้นคงไม่มีนะฮะนอกจากหมอโรคจิตหมอเป็นโรคจิต
0: อาจจะมีหรือไม่มีไม่รู
1: ้เราก็ไม่รู้ว่ามันองค์ประกอบภายในนะครับแต่ว่าหมอก็ต้องมีจรรยาบรรณนะเน
0: า
1: ะ
0: หมอทุกส่วนใหญ่จะมี
3: หมอเนี่ยรู้ดี
0: ใช่อาจารย์พี่จะรู้ดีนะฮะทีนี้ถ้าเกิดบอกว่ายิงศพเนี่ยถือว่าเป็นอะไร
1: เป็นศพ
2: ใช่ค่ะถือว่าไม่มีสภาพบุคคล
0: ไม่มีสภาพบุคคลละมันก็ไม่ใช่ผู้อื่นไงเพราะนั้นเราก็หมายทำให้ศาลสันติกาก็ยังตีความว่าขาดองค์ประกอบของความผิดใช่ไหม
1: ก็คือข้อเท็จจริงก็ที่
3: ขาดองค์ประกอบของคำว่าผู้อื่น
1: การที่บุคคลจะมีความรับผิดว่าจะฆ่าผู้อื่นนั้นก็แสดงว่าก็จะต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่กำลังจะกระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำนั้นคืออะไร
0: ค่ะใช่นะฮะ
1: ถ้าต้องการจะฆ่าคนก็ต้องรู้ว่าคนนั้นเป็นคน
2: ใช่ต้องมีสภาพบุคคล
1: อะไรประมาณนี
0: ้ค่ะโอเคแล้วก็นี่คือองค์ประกอบ
1: ก็คือ59วรรค3
2: ค่ะ
1: การรู้ข้อเท็จจริง
0: อันเป็นองค์ประกอบของความผิด
1: เกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อ
0: ถ้าผู้กระทำไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผล
3: เร่งเห็นผลไม่ได้

0: ก็เท่ากับไม่มีเจตนานั่นเอง
1: ครับ
2: เจตนาก็คืออยู่ในองค์ประกอบภายใน
0: ใช่ค่ะตอนนี้เราจะพูดครั้งนี้จะทันไหมคะ
1: คิดว่าเดี๋ยว
2: น่าจะไม่ทัน
1: อีกประมาณสัก5นาทีพอคร่าวๆก็ได้แล้วเดี๋ยวจะไปต่อในเฟสที่3
0: โอเค
1: ได้ครับ
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นองค์ภายในองค์ประกอบภายในก็ต้องเกริ่นไว้คร่าวๆว่าองค์ประกอบภายในก็คือมีก็คือ
2: เจตนาม
0: าตรา59ทีนี้พอมีเจตนาแล้วนี่ก็จะแบ่งไปว่ามีเจตนาธรรมดากับเจตนาพิเศษ
1: บางตำราขอแทรกนึงบางตำราจะเขียนว่ามูลเหตุจูงใจแต่ก็คือกัน
2: อะมันคือความหมายเดียว
0: สมัยก่อนเขาจะเรียกเจตนาพิเศษแต่สมัยนี้ก็คือมีมูลเหตุจูงใจ
1: ซึ่งกฎหมายบัญญัติเพิ่มนักศึกษาเขาจะไปอ่านบางตำราเนี่ยบางผู้เขียนก็จะใช้คำว่ามูลเหตุจูงใจ
0: ในสดทัศน์ของเราก็จะใช้คำว่ามูลเหตุจูงใจ
1: ใช่เดี๋ยวจะสับสน
0: ว่าจูงใจให้ต้องมีมูลเหตุจูงใจอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเพื่อสนองความใคร่ไงอันนี้ก็คือมูลเหตุจูงใจซึ่งถ้าไม่มีก็ทำใหไม่ต้องรับผิดนะใช่ไหม
1: หรือคำว่าโดยทุจริต
0: หรือคำว่าโดยทุจริตก็คือเราแต่สมัยก่อนก็จะเรียกว่าเจตนาพิเศษ
2: ค่ะ
0: นะคะทีนี้ไอ้คำว่าเจตนาภายในเนี่ยก็มาตรา59มันจะอยู่ในมาตรา59ตั้งแต่วรรคแรกเลยนะมาตรา59วรรคแรกเนี่ยบุคคลจะต้องรับผิด
1: การกระทำโดยเจตนา
0: บุคคลจะต้องรับผิดใช่ไหมคะรับโทษทางอาญาก็แต่ไม่ได้กระทำโดยเจตนาแล้วก็เว้นแต่
1: จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่าการกระทำโดยประมาทว่าเป็นความผิด
0: หรือกระทำโดยไม่เจตนากฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าแม้กระทำโดยไม่เจตนาก็ต้องรับผิ
2: ดเช่นกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้ามาตราไหนไม่มีเขียนคำว่าเจตนาไว้เลยหรือไม่มีเขียนคำว่าไม่ประมาทไม่มีเขียนคำว่าประมาทหรือไม่เจตนาเนี่ยก็แปลว่ามาตรานั้นน่ะผู้กระทำต้องมีเจตนาละเพราะมาตรา59เขียนกว้างมากเลยบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาก็แต่เมื่อกระทำโดยเจตนา
1: ความผิดเกี่ยวกับศุลกากรใช่ไหมฮะ
0: ศุลกากรก็จะเขียนไว้เลยค่ะว่าแม้ผู้กระทำไม่มีเจตนาก็ต้องรับผิดเห็นไหมคะอย่างเงี้ยจะชัดเจน
1: ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ
0: ้
1: ง
0: ใช่ใช่
3: คือในตัวกฎบรมกฎหมายอาญาเนี่ยเราก็จะไม่มีคำเขียนคำว่าเจตนาไว
0: ้ในมาตรานะคะ
3: เราเลยมาอยู่ในมาตรา59วรรคแรกในความหมายของคำว่าเจตนา
0: เช่นมาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นก็มันจะเขียนต่อไปเลยว่าระวังโทษผู้ใดฆ่าผู้อื่น
1: ก็จะไม่มีคำว่าเจตนา
0: ไม่มีคำว่าเจตนา
3: ไม่อยู่ในตัวบทเลยไม่อยู่ในตัว
0: ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายความว่ามาตรานี้ต้องมีเจตนาแต่ถ้าว่าจะไม่ต้องมีเจตนาหรือกระทำโดยประมาทต้องรับผิดจะเขียนไว้ให้ชัดเจนอย่างเช่นมาตรา290บอกว่าผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายอย่างเงี้ย
3: ผู้ใดไม่ได้เจตนาฆ่า
0: ไม่ได้เจตนาฆ่า
3: ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
0: ก็จะเห็นไว้ว่าจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าไม่มีเจตนาหรือมาตรา291
3: ค่ะผู้ใดกระทำโดยประมาท
0: เป็นเหตุให้
2: ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
0: อย่างเงี้ยมันต้องมีเขียนไว้ชัดเจนถ้าเขียนอย่างนี้ชัดเจนก็แปลว่ามาตรานั้นก็คือไม่เจตนาก็ต้องรับผิดประมาทก็ต้องรับผิด
1: ข่มขืนกระทำชำเราโดยประมาท
0: อันนี้คงไม่มี
1: ก็ไม่มี
0: เพราะว่าตัวบทไม่มีเขียนไม่มี
1: ก็ไม่มี
0: เพราะว่าตัวกฎหมายไม่มีมาตรานี
2: ้
0: ทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทไม่มี
1: ก็ไม่มี
0: ใช่
1: แต
0: ่ไปอยู่ในพรบจราจรขอบคุณนะฮะที่ให้ผัดกันเล่นมุก
1: ครับ
0: เขาตั้งอะไรที่เขาชงกัน
1: เราสอนกันมานาน
0: สอนกันมานานรู้สึกว่าเป็น10ปีย
1: ังไม่ถึง10ฮะ
0: ยังไม่ถึง10เราจะเข้ามายังไม่ถึง10
1: เลยสอนมาเป็น10ปีกว่า
0: ตอนแรกๆอยู่กัน2คนเล่นกันอยู่2คน
1: แล้วก็งอกมา
0: ค่อยๆงอกเด็กมาดีมาก
1: นะครับก็สำหรับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาในวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยากรทั้ง3ท่านเป็นอย่างมากนะครับที่มาร่วมบรรยายกันในวันนี้ขอบคุณนะครับครับและเราทั้ง4คนรวมถึงทีมงานก็ต้องขอลาคุณผู้ชมและนักศึกษาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วกลับมารับชมในครั้งที่3ต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ใหญ่โฟสองขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบรอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ยขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
6: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
7: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
11: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
12: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
13: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
14: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
12: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
8: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะในวันนี้เราก็จะมีการบรรยายใน3หน่วยด้วยกันคือหน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ค่ะนักศึกษาสามาร

0: รับชมรายการสอนเสริมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะที่ STOU Channel ค่ะสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านนะคะก็ท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศรีรัตน์สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านที่2นะคะอาจารย์ดร.สัจดาวิริยานุพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็อาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยดาเกิดลาภผลค่ะนี้ในวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มต้นที่หน่วยที่4นะคะก็จะเป็นอาจารย์วิชัยนะคะที่จะบรรยายในหน่วยนี้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนักศึกษาและผู้รับชมทางบ้านนะครับครั้งที่แล้วเราคงจะได้เข้าใจความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญคือกฎบอกเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษากฎหมายระหว่างประเทศทุกท่านเนี่ยต้องให้ความสำคัญให้ความสนใจนะครับอาจารย์อยากจะย้ำว่าต้องกลับไปศึกษาเรื่องนี้นะครับการเรียนกฎหมายระหว่างประเทศนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือบอกเกิดนะครับ อีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเนื่องจากว่ากฎหมายระหว่างประเทศนะครับเมื่อนำมาใช้ในประเทศจะใช้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องศึกษากันก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศนะครับประเด็นนี้มันมีความสำคัญในการศึกษานะครับเพราะว่า อย่างที่อาจารย์กล่าวไว้นะครับว่ามีปัญหาว่าเมื่อกฎเกณฑ์2ระบบก็คือกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศสามารถที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยหรือว่าในการพิจารณาของผู้บังคับใช้หรือผู้ที่นำกฎหมายมาปรับใช้ได้ปัญหาว่าถ้าหากว่ากฎหมายนั้นมีความขัดกันหรือมีความไม่เหมือนกันไม่ลงรอยกันแล้วเนี่ยเราจะถือว่ากฎเกณฑ์ใดเป็นสำคัญกฎเกณฑ์ใดจะมีลำดับศักดิ์ที่สูงกว่านะครับนอกจากนั้นประเด็นหนึ่งที่ทำให้มีความจำเป็นต้องศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ของการของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในเนื่องจากว่าในปัจจุบันกฎเกณฑ์ของรัฐมักจะไม่สอดคล้องในบางครั้งกฎเกณฑ์ไม่สอดคล้องนะครับในกรณีที่รัฐหรือรัฐบาลเนี่ยได้ไปทำสนธิสัญญาหรือทำความตกลงจากกับต่างประเทศแล้วถ้าหากว่าองค์กรภายในเช่นรัฐสภาหรือศาลไม่ยอมรับเอากฎเกณฑ์ระหว่างประเทศมาปรับใช้ในประเทศรัฐหรือว่ารัฐบาลจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ก็คือจะต้องมาศึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าปัจจุบันนั้นกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวพันกับกฎหมายภายในมากมายนะครับทั้งนี้เพราะบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นอย่างที่เข้าใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสนธิสัญญาอย่างเดียวนะครับเรื่องของจารีตประเพณีระหว่างประเทศเรื่องของหลักกฎหมายทั่วไปก็ถือว่าเป็นบ่อเกิดที่ผูกพันรัฐเพราะฉะนั้นบางครั้งโดยตัวของจารีตประเพณีระหว่างประเทศเองก็ตามหรือหลักกฎหมายทั่วไปเองก็ตามมีความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลอาจจะไม่รับรู้หรือไม่สามารถจะสืบเสาะว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นมีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ถ้ามีแล้วมีฐานะอย่างไรในกฎหมายภายในนะครับประการต่อมาก็คือเป้าหมายของกฎหมายระหว่างประเทศปัจจุบันนี้ขยายขอบเขตมากขึ้นนะครับเป้าหมายของต่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศเดิมเป็นการมุ่งที่จะสร้างกฎเกณฑ์ในการกำกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือกำหนดความประพฤติของรัฐเช่นกฎหมายการทูตกฎหมายสงครามการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐแต่ปัจจุบันกฎหมายระหว่างประเทศยุคใหม่นะครับได้ขยายขอบเขตมุ่งที่จะสร้างกฎเกณฑ์ในการกำกับปัจเจกชนที่อยู่ภายในรัฐมากขึ้นเราเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายการซื้อขายระหว่างประเทศกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเรื่องของที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของกฎหมายขัดกันเนี่ยนะครับซึ่งนั้นเป็นการปรับกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ภายในรัฐนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมุ่งที่จะกำกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับปัจเจกชนซึ่งอยู่ในบังคับของรัฐแล้วนะครับมันจะเกิดความจำเป็นที่จะต้องมาศึกษาว่ากฎเกณฑ์ใดจะสำคัญกว่ากันนะครับ

0: มีลำดับสูงกว่ากันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาที่ทำให้เป็นสาเหตุของการขัดกันหรือขัดแย้งกันนั่นก็คือว่าในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือว่า civil code law เนี่ยนะครับหน้าที่ในการออกกฎหมายมักจะเป็นของฝ่ายตุลาฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายตุลาการเป็นคนที่ปรับใช้เพราะฉะนั้นฝ่ายตุลาการเองไม่ได้มีบทบาทในการสร้างกฎหมายนะครับเมื่อไม่ได้สร้างกฎหมายจึงไม่ได้รับรู้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศมีอยู่อย่างไรนะครับจึงไม่ทราบถึงสภาพบังคับและนอกจากนั้นในประเทศในยุคประชาธิปไตยนะมีการเน้นเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหารดังนั้นฝ่ายบริหารอาจจะไม่แทรกแซงหรือฝ่ายนิติบัญญัติไม่ออกกฎหมายไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของตุลาการตุลาการก็ไม่รับรู้ว่ามีกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐไปทำส่วนที่สัญญาไปแล้วหรือไม่หรือว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีอยู่อย่างไรนั่นคือปัญหาที่เป็นบ่อเกิดของการขัดหรือว่าการแย้งกันของกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศนะครับการพิจารณาในเรื่องของความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นเรายืนอยู่บนแนวคิดที่เรียกว่าทฤษฎีนะครับซึ่งมีอยู่2ทฤษฎีด้วยกันนะครับทฤษฎีแรกก็เป็นเรื่องของทฤษฎีที่เราเรียกว่าเป็นทฤษฎีเอกนิยมนะฮะเอกนิยมหรือว่าโมนิซึมซึ่งเราถือว่ากฎหมายในสังคมโลกมีอยู่เพียงระบบเดียว
1: อันนี้ก็เคยเหมือนมีเคยข้อสอบเคยออกเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องแยกให้ออกว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีใดแล้วรูปแบบของการปรับใช้มันก็จะไปแนวนั้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับแต่อย่างไรก็ตาม
1: ศึกษาก็อาจจะอยากทราบด้วยว่าประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยึดทฤษฎีอะไรใช่ไหมคะ
0: ตอนท้ายเนี่ยอาจารย์จะวิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าเรายืนอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีใดนะครับทฤษฎีที่สำคัญ2ทฤษฎีครับก็คือทฤษฎีเอกนิยมกับทฤษฎีทวินิยมเอกแปลว่า1นะครับโมนิซึมเอกนิยมนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่าในโลกนี้มีกฎเกณฑ์ที่มันสัมพันธ์กันทั้งหมดความยุติธรรมความเป็นธรรมความถูกต้องเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในจึงเป็นระบบเดียวกันมันทับซ้อนที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานของคุณค่าทางกฎหมายเนี่ยที่ตั้งแต่คุณค่าที่มีความสำคัญมากที่สุดเป็นพื้นฐานต่อขึ้นไปจนถึงคุณค่าที่มีความสำคัญน้อยเพราะฉะนั้นกฎหมายที่มีความสำคัญมากอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ไม่สามารถขัดได้ที่เรียกว่าเป็นจุสโคเจนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของระบบความยุติธรรมระบบของความเป็นธรรมของทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้จึงเชื่อว่ากฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในเนี่ยไม่น่าจะขัดกันนะครับแต่ในกรณีที่ไม่ตรงกันนะครับก็จะมีวิธีการที่จะนำกฎหมายมาใช้นะครับในการเลือกใช้โดยแนวคิดนี้ก็มีการแยกย่อยเป็น2แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือที่เชื่อว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมีคุณค่าหรือว่าลำดับศักดิ์ที่สูงกว่ากฎหมายภายใน
1: ก็แนวคิดนี้ก็ยังมีแยกไปอีกเป็นสอง
0: แยกย่อยคือถึงแม้เชื่อว่ากฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศเป็นระบบเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่ามีความไม่สอดคล้องกันนะครับก็มีอยู่2แนวทางในการพิจารณาแนวทางหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสำนักคลาสสิกหรือว่าสำนักนั่งเดิมก็คือมองว่าเมื่อคุณค่าของกฎหมายระหว่างประเทศสำคัญกว่าเพราะว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั้นรับรองอธิปไตยของรัฐจึงเป็นที่มาของสิทธิต่างๆนะกำกับความสัมพันธ์ต่างๆของบุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่ากฎหมายระหว่างประเทศจึงสำคัญกว่ากฎหมายภายในนะครับแนวคิดนี้มาจากแนวคิดของกฎหมายธรรมชาติเราคงจะรู้จักกันดีนะฮะกฎธรรมชาติหรือว่ากฎหมายธรรมชาติเชื่อว่ากฎเกณฑ์เนี่ยมันสอดคล้องต้องกันนะครับธรรมชาติจะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศจึงสอดคล้องกับแนวของกฎหมายธรรมชาตินะครับกฎหมายธรรมชาติจึงมีลำดับศักดิ์ที่สูงกว่าถ้าหากว่ากฎหมายภายในรัฐนั้นไม่สอดคล้องกับกฎหมายภายในกฎหมายภายในไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศจึงมีศักดิ์ที่สูงกว่าจะต้องบังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศ แนวคิดนี้ก็สนับสนุนโดยนักนิติศาสตร์ที่เรารู้จักดีก็คือเคลเซนกับรัชพัฒน์นะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกแนวทางหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าเป็นเอกนิยมผกผันหรือว่า inverse monism นะครับแนวคิดนี้จะมองต่างจากแนวคิดแรกถึงแม้ว่ากฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นระบบเดียวกันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็ตามเมื่อมีความขัดแย้งกันนะครับกฎหมายภายในจะมีลำดับสูงกว่าโดยเห็นว่าแม้ว่ากฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับได้เช่นเดียวกันแต่กฎหมายภายในมีศักดิ์สูงกว่ากฎหมายระหว่างประเทศเพราะรัฐมีอธิปไตยในการสร้างเจตจำนงเจตจำนงนี่เองเป็นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐสร้างเจตจำนงสร้างคอนเซนต์หรือว่าความยินยอมในการที่จะผูกพันรัฐดังนั้นในการที่รัฐไม่ยอมรับหรือรัฐปฏิเสธกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเท่ากับว่าไม่สามารถจะมาบังคับใช้ภายในรัฐได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้กฎเกณฑ์ของกฎหมายภายในถึงแม้ว่าจะมากฎของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎของกฎหมายภายในจะสัมพันธ์กันแต่รัฐทำการโต้แย้งแล้วก็ถือว่ารัฐไม่ยินยอมเพราะฉะนั้นต้องใช้กฎหมายภายในสูงกว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั่นก็คือต้องยึดถือเอากฎหมายของแผ่นดินหรือว่า Law of the Land มาบังคับใช้นั่นเองนะครับผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ก็คือเจลินิกเป็นต้นนะครับตรงนี้นักศึกษาสามารถจะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนรายละเอียดนะครับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งอันนี้เป็นเรามาถึงทฤษฎีที่สองแนวคิดที่สองนะครับแนวคิดแรกคือเอกนิยมแนวคิดที่สองคือทวินิยมทวิที่แปลว่าสองเนี่ยนะครับก็มองเห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในนั้นเป็นคนละระบบกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเกิดนะครับเกิดต่างกันแล้วก็ใช้บังคับต่างกันนะครับเพราะว่าแนวคิดเนี่ยมองถึงความเป็นจริงนะครับมองว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั้นอยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างกันกับกฎหมายภายในกฎหมายภายในมีเนื้อหาแตกต่างจากกฎหมายระหว่างประเทศโดยสิ้นเชิงกฎหมายระหว่างประเทศใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยกับรัฐอธิปไตยส่วนกฎหมายภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนหรือระหว่างประชาชนกับประชาชนหรือองค์กรของรัฐกับองค์กรของรัฐนะฮะขึ้นอยู่กับตัวที่รัฐตัวที่กฎหมายมุ่งกระทำหรือว่ามุ่งที่จะบังคับนั่นเองนั้นถ้าเป็นกฎหมายเอกชน civil law นะครับก็จะบังคับระหว่างเอกชนกับเอกชนถ้าเป็นกฎหมายมหาชนก็อาจจะบังคับระหว่างรัฐกับประชาชนหรือระหว่างองค์กรของรัฐตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมุ่งที่จะบังคับเอาตัวกับตัวบุคคลภายในรัฐนั่นเองในขณะที่กฎหมายระหว่างประเทศนั้นมุ่งที่จะกำกับคอนดักหรือว่าความประพฤติระหว่างรัฐได้เห็นว่าเป้าหมายหรือว่าจุดประสงค์เนี่ยต่างกันนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์ศาสดาพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับที่เป็นที่มาของแนวคิดนี้นะครับกฎหมายภายในนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานของอธิปไตยของรัฐในการที่จะบังคับเอากับตัว subject ของกฎหมายนะครับส่วนกฎหมายระหว่างประเทศนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานของปักตาสุนสวนาหรือว่าเมื่อมีข้อตกลงหรือมีพันธกรณีแล้วต้องปฏิบัติตามนั่นเองเพราะฉะนั้นพื้นฐานหรือที่เกิดหลักการของกฎหมายนี่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการที่จะนำกฎหมายมานำกฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้ในระบบกฎหมายภายในจึงต้องมีการผ่านกระบวนการการรับเอาหรือที่เรียกว่า adopt เนี่ยซะก่อนนะครับ adopt นี่เป็นคำที่กว้างอาจจะเป็นรูปแบบต่างๆเช่นมีการตราให้เป็นกฎหมายภายในมีการประกาศใช้หรือมีการผนวกเอากฎหมายมาเป็นกฎหมายภายในอย่างนี้หรืออาจจะทำโดยฝ่ายบริหารนะครับยกเว้นไม่บังคับให้เป็นสอดคล้องกับกฎหมายภายในสรุปก็คือว่าต้องมีการทำให้เป็นกฎหมายภายในซะก่อนถึงจะมาใช้ได้นะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2ระบบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความจำเป็นแล้วก็กับรูปแบบในการที่จะใช้แตกต่างกันแต่ทุกประเทศไม่ว่าประเทศใดๆก็ตามไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับที่จะยึดถือเอาทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเป็นเด็ดขาดนะครับทั้งทฤษฎีเอกนิยมและทวินิยม

0: ปรับใช้โดยรัฐใดรัฐหนึ่งอาจจะปรับใช้ทั้งสองระบบได
1: ้
0: แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เรื่องนะครับตัวอย่างที่เราแบ่งเป็นประเทศว่าประเทศใดเป็นทวินิยมหรือเอกนิยมเนี่ยเราดูเรื่องของแนวคิดพื้นฐานหรือว่าส่วนใหญ่ที่กฎหมายแนวคิดของกฎหมายนั้นนั้นอยู่บนพื้นฐานนั้นเป็นสำคัญนะครับแต่อย่างที่อาจารย์อธิบายให้ฟังว่าไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งยึดหลักการใดหลักการหนึ่งเด็ดขาดใช้ในสถานการณ์ต่างกันปัจจุบันเนี่ยมีหนังสือที่อธิบายมากมายว่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความเข้าใจหรือความพร้อมหรือว่ามโนทัศน์ของคนที่เอาไปใช้นั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฝรั่งเศสได้มีการประกาศกฎหมายสนธิสัญญาของต่างประเทศสนธิสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยจะมีผลเพื่อมีการประกาศใช้นะครับประกาศใช้ในเอกสารราชการหรือสหราชอาณาจักรเนี่ยมีการปรับใช้โดยการเช่นพรบสิทธิมชนนะครับ1998เนี่ยมีการนำเอาอนุสัญญาสิทธิมชนยุโรปมาทำแปลงรูปให้เป็นกฎหมายภายในนะครับสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยเป็นกฎหมายคอมมอนลอว์ก็มีปัญหามากในเรื่องของการตีความศาลไม่สามารถจะรับเอาแนวคิดของระหว่างประเทศมาใช้ได้กฎหมายระหว่างประเทศใช้ได้จึงต้องมีการประกาศใช้ตัวอนุสัญญามาใช้นะครับส่วนไทยนะครับไทยเรามีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกฎหมายให้สอดคล้องนะครับที่เรียกว่าอนุบัติการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาหรือการผนวกเอาตัวอนุสัญญาระหว่างประเทศมาเป็นกฎหมายภายในเลยก็มีหรือมีการอธิบายหรือวินิจฉัยของศาลเอาแนวคิดก็มีนะครับส่วนเอกนิยมนะครับอย่างที่บอกเอกนิยมสหรัฐอเมริกาในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามาตรา6กำหนดว่าสนธิสัญญาทั้งหลายที่ได้กระทำแล้วซึ่งจะทำโดยฝ่ายที่มีอำนาจของรัฐให้ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของแผ่นดินและผู้พิพากษาทุกมลรัฐผูกพันต้องเป็นแบบตามอันนี้จะเห็นว่าแนวคิดเนี่ยจะยืนอยู่บนพื้นฐานของเอกนิยมเป็นหลักนะครับเรามาดูแนวโน้มของการนำมาปรับใช้ในทางปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นข้อสรุปไม่มีประเทศใดยึดถือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอย่างเด็ดขาดประเทศหนึ่งอาจจะยอมรับทฤษฎีเอกนิยมและทวินิยมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในนะครับกรณีตามสนธิสัญญาสนธิสัญญานั้นเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันมีลักษณะยังไงสนธิสัญญาก็คือข้อตกลงระหว่างรัฐที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งไม่เหมือนกับจารีประเพณีหรือหลักกฎหมายทั่วไปนะครับในกรณีที่เป็นสนธิสัญญาเนี่ยมันเป็นแนวปฏิบัติถ้ายังไม่มีการทำให้เป็นกฎหมายภายในของรัฐนะครับจะมีลำดับสูงกว่าประเทศเอกนิยมนะครับส่วนประเทศเอกนิยมจะถือว่าเป็นกฎหมายภายในนะครับเดี๋ยวนะครับสนธิสัญญาถ้ามีการแปลงรูปให้เป็นกฎหมายภายในแล้วนะครับก็จะยึดถือตามสนธิสัญญาแต่ถ้าหากว่าไม่มีการทำให้เป็นกฎหมายภายในแล้วไม่มีการทำให้เป็นกฎหมายภายในก่อนไม่มีการแก้ไขกฎหมายภายในหรือไม่มีการอนุวัติการแล้วเนี่ยครับขึ้นอยู่กับศาลนะครับที่จะนำมาใช้แต่โดยหลักแล้วกฎหมายภายในจะสูงกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเป็นสนธิสัญญาเพราะว่าสนธิสัญญาเป็นกฎหมายเฉพาะกฎหมายที่เราเรียกว่ากฎหมายที่มีค่าทางกฎหมายเนี่ยน้อยกว่าตัวจารีตประเพณี
1: ค่ะ
0: นะครับศาลจะมักจะปฏิเสธไม่นำมาใช้ปรับใช้นะครับไม่เหมือนกับหลักกฎหมายทั่วไปและจารีตประเพณีนะครับกรณีที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีคุณค่าสูงนั่นก็คือจารีตประเพณีและกฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายทั่วไปนะครับการนำมาปรับใช้จะขึ้นอยู่กับเหตุผลเป็นสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะครับรวมถึงมโนทัศน์ของศาลนะครับแล้วก็องค์กรที่ใช้กฎหมายเช่นอะไรบ้างองค์กรที่ใช้กฎหมายเช่นรัฐบาลนะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยส่วนระบบทวินิยมนะครับอาจจะมีการนำกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้โดยการปรับหรือการตีความได
1: ้
0: นะครับถ้าเป็นจารีตประเพณีนี้มีความยืดหยุ่นสูงในการจะปรับใช้น
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเอกนิยมหรือทวินิยมนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าหากว่าเราเรียนเรื่องของแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศถ้าเป็นจุสโกเจนแล้วเนี่ยนะครับมันจะบังคับเด็ดขาดศาลจะมักจะปรับใช้ได้ ถึงแม้จะไม่มีจารีตจะไม่มีกฎหมายภายในบังคับไว้นะครับ
1: นักศึกษาก็อาจจะได้ยินคำนี้บ่อยๆ jus cogens
0: jus cogens คือกฎหมายบังคับเด็ดขาด
1: ก็เคยมีข้อสอบออกเหมือนกันมันก็จะไปได้หลายเรื่องเลยนะคะ
0: เป็นภาษาละตินถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ primary norm ครับก็คือว่า norm ที่ไม่สามารถจะละเมิดได
1: ้ค่ะ
0: นะครับรูปแบบของการนำมาปรับใช้ในทางปฏิบัตินะครับเช่นการตราเป็นกฎหมายภายในเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายซึ่งอันนี้มาจากการเอามาจากอนุสัญญากรุงเฮกนะครับหลายๆฉบับที่เป็นการประชุมร่วมกันที่จะต้องการที่จะลดการขัดกันของกฎหมายเอกชนนะครับแล้วเราก็มาเป็นกฎหมายภายในพรบการขัดกันของกฎหมายนะครับอาจจะเป็นการประกาศใช้เช่นกรณีฝรั่งเศสนะครับสนธิสัญญากำหนดว่าสนธิสัญญาจะผูกพันองค์กรภายในไม่จะตีพิมพ์ในหนังสือราชการนะครับเช่นอันนี้อ่านว่าอะไรต้องถามอาจารย์กาเซดูเพส
2: ด
0: ูปาเลนะครับ
1: ต้องถามเพราะ
0: ต้องถามนะครับ
1: ค่ะ
0: การผนวกนะครับการผนวกก็คือเอามาแนบเข้าไปในเป็นพระราชบัญญัตินะครับหรือเป็นกฎหมายภายในของรัฐอันนี้จะเอามาตัวสนธิสัญญาหรือเอาเอกสารของกฎหมายระหว่างประเทศมาแนบไปเลยนะครับอาจารย์จะให้ดูตรงนี้นะครับอย่างเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต2527
1: ค่ะ
0: นะครับมาตรา1เรียกว่าพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต2527นะครับมาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ที่สำคัญมาตรา3นะครับ บอกว่าให้รัฐผู้ส่งคณะผู้แทนและคณะผู้แทนคือคณะทูตนั่นเองรวมถึงสถานทูตต่างๆพวกนี้บุคคลต่างๆนะครับรวมตลอดถึงสถานที่ทรัพย์สินบรรณสารนะครับสมาชิกในครอบครัว
1: อ๋ออันนี้ก็พระราชบัญญัตินี้ก็มาจากอนุสัญญา
0: อนุสัญญาก
1: รุงเวียนนา
0: ใช่ครับ
1: ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้แหละว่า
0: เดี๋ยวอาจารย์ต้องเป็นคนอธิบายใช่ไหมครับว
1: ่
0: าแล้วเรื่องนี้เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงน
1: ะ
0: แล้วก็นะมาตรา3นี่กำหนดไว้อย่างนี้ครับผู้แทนบุคคลในคณะผู้แทนนะตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์การทางการทูตซึ่งทำเมื่อวันที่18เมษายน2504ท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาดังกล่าว
1: อันนี้พอมาตราเป็นพระราชบัญญัติของเราแล้วมาใส่เอาไว้
0: เรายกมาเลย
1: ยกมาเลย
0: ยกมาขึ้นต้นด้วยอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยรัฐภาคีแห่งพวกนี้ว่าไปเลยนะครับยกมาทั้งฉบับเลยน
1: ั่
0: นก็คือเป็นภาคผนวกนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: รูปแบบต่อไปนะครับการรับเอานะอย่างเช่นของสหรัฐอเมริกาที่อาจารย์ให้ดูเมื่อกี้นะครับว่าสนธิสัญญาทั้งหลายที่ทำแล้วโดยฝ่ายที่มีอำนาจนะครับถือว่าผูกพันเป็นกฎหมายของแผ่นดินนั่นเองอันนี้รับรองโดยรัฐธรรมนูญน
1: ะ
0: ครับเป็นการรับเอาประเภทหนึ่งนะครับส่วนประเภทต่อไปเป็นเรื่องของการนำมาใช้ที่เรียกว่าเป็นการนำมาปรับใช้ incorporate โดยฝ่ายตุลาการก็ตามโดยฝ่ายบริหารก็ตามโดยฝ่ายตุลาการเช่นการคุ้มครองการคุ้มครองสถานทูตนะครับมันเคยมีคดีที่มีอัยการนะครับฟ้องผู้แทนทางการทูตนะครับของสถานทูตหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อศาลเห็นว่าเป็นการฟ้องผู้แทนทางการทูตเราส่งไปที่สถานทูตนะครับปรากฏว่าจ่าหน้าถึงสถานทูตศาลก็จำหน่ายคดีเพราะถือว่าบุคคลทางการทูตนั้นได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตตามอนุสัญญาข้อสังเกตก็คือประเด็นนี้เนี่ยเป็นการนำคดีขึ้นสู่ศาลนะครับก่อนที่ไทยจะมีกฎหมายเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต2527คดีนี้เกิดเมื่อปี26นะครับปี26
1: 25ค่ะ2526
0: ปี26นะครับเราเข้าเป็นภาคี
1: เมื่อ
0: ปี2527ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนนั่นแสดงให้เห็นว่าศาลไทยก็เข้าใจถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเราศึกษาต่อไปเนี่ยความคุ้มกันทางการทูตมันเป็นนั้นเป็นกฎหมายจารีตประเพณีจะแสดงให้เห็นว่า แสดงให้เห็นว่าจารีตประเพณีนั้นศาลสามารถจะนำแบบปรับใช้ได้ง่ายนะครับเปรียบเทียบกับอีกคดี

0: ีหนึ่งคดีเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคดีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของประเทศไทยไปลงนามในอนุสัญญากรุงเบิร์นนะครับเรื่องของการคุ้มกันเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเสร็จแล้วก็มีการละเมิดบุคคลที่ได้รับความเสียหายมาฟ้องต่อศาลนะครับศาลบอกว่าเมื่อถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยไปทำสนธิสัญญาแล้วแต่เมื่อยังไม่มีกฎหมายนะครับรัฐสภายังไม่ออกนะครับก็ยังไม่ถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายของบุคคลที่ได้รับความเสียหายนั้นศาลจึงไม่รับรองให้นั่นก็คือเรายังยึดถืออยู่ในเรื่องของทฤษฎีทวินิยมนั่นเองแสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นเรื่องของสนธิสัญญาแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของ peremptory norm หรือว่าเป็นเรื่องของจารีตประเพณีแล้วเนี่ยศาลมักจะปฏิเสธแนวทางของศาลไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการปรับใช้โดยฝ่ายบริหารนะครับในหนังสืออาจจะไม่มีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวโน้มพวกนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เป็นจารีตประเพณีและเป็น peremptory norm นะครับอย่างเช่นเรื่องของการคุ้มครองผู้อพยพอันนี้รัฐบาลไทยนะครับผู้อพยพเข้ามาในไทยนะครับเป็นหมื่นเป็นพันๆคนนะครับถามว่าบุคคลเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยผิดกฎหมายไหมผิดแต่ว่าเราไม่ได้ดำเนินคดีนะครับมีนโยบายมีคำสั่งของกระทรวงบอกว่าให้กักกันบุคคลเหล่านี้ไว้นะครับซึ่งถ้าหากว่าพิจารณาตามกฎหมายไทยแล้วเนี่ยนะครับบุคคลเหล่านั้นถือว่าเป็นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับถ้าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วจะต้องดำตัวไปดำเนินคดีแต่รัฐบาลไทยเราก็ยึดถือโดยที่ไม่ได้ดำเนินคดีแล้วก็ไปส่งเคราะห์บุคคลเหล่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการจดทะเบียนให้สิทธิ์กับเด็กนะครับเราเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้วเด็กเนี่ยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนสัญชาติไทยเราก็จดทะเบียนเพราะในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนี่ยกำหนดให้รัฐภาคีนั้นต้องจดทะเบียนการเกิดให้กับเด็กนะครับถึงแม้ว่ายังไม่มีกฎหมายภายในมารองรับก็ตามแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันนายอำเภอก็ต้องจดทะเบียนให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าเราได้นำเอากฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้แสดงว่าเพื่อไม่ให้เกิดการขัดกันนี่ถ้าเกิดว่ามีการขัดกันแล้วมันจะทำให้เกิดผลเสียตามมานั่นก็คือเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วผลเสียตามมาก็คือเราอาจจะถูกฟ้องร้องเราอาจจะถูกดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเรียกค่าสินไหมทดแทนหรืออาจจะถูกบอยคอตอาจจะถูกแซงชั่นโดยกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์จะให้ดูนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าในหน่วยเอกสารการสอนของเราเนี่ยจะมีเรื่องของอำนาจในการทำสนธิสัญญาตามกฎหมายไทยแต่ในหนังสือนั้นใช้ตัวรัฐธรรมนูญ2540เป็นตัวตั้งปัจจุบันเนี่ยเราต้องไปดูรัฐธรรมนูญ2560นะครับในมาตรา178ดูนะครับลักษณะที่สำคัญก็คือว่าอำนาจในการทำสนธิสัญญานั้นเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แต่โดยทางปฏิบัติก็คือรัฐบาลก็เป็นคือฝ่ายบริหารก็เป็นผู้สนองนโยบายไปทำในพระบรมพิธีไทยนั่นเองครับที่ต้องดูอีกต่อไปก็คือว่าหนังสือสัญญาพูดง่ายก็คือสนธิสัญญาให้กลับไปดูว่าอะไรบ้างที่เป็นสนธิสัญญานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสนธิสัญญาที่เปลี่ยนแปลงอาณาเขตอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสิทธิอาณาเขตสิทธิอาณาเขตอย่างเช่นเรื่องของเราไม่มีอาณาเขตไม่มีอธิปไตยแต่ว่าเรามีสิทธิบางประการเช่นอะไรเช่นเขตหลายทวีปน
1: ะ
0: หลายทวีปเราทับซ้อนกับมาเลเซียเราเป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวา1958นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเรามีสิทธิ์อยู่พอมีการขยายเรื่องของเขตเศรษฐกิจเฉพาะนะครับก็มีการทับซ้อนกันมันก็เลยมีปัญหาระหว่างไทยกับมาเลเซียเราก็ทำข้อตกลงนะครับ MOU ระหว่างไทยกับมาเลเซียบริหารพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันตรงนี้ต้องทำเป็นต้องขออนุมัติจากรัฐสภาก่อนนะครับ
1: โอเคค่ะแล้วก็ช่วงแรกเราก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการบรรยายในหน่วยที่4นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในการบรรยายในหน่วยที่5นะคะในช่วงต่อไปค่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นช่วงที่2ด้วยหน่วยที่5นะคะอาจารย์ก็ โดยที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสนธิสัญญา

0: ที่สัญญา
1: ซึ่งเราก็จะได้ยินคำนี้มาแล้วล่ะนะตั้งแต่เรื่องของบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะก็เรามาดูซิว่าวิวัฒนาการแล้วก็หลักการเนี่ยเกี่ยวกับสนธิสัญญาเนี่ยมันเป็นมาได้ยังไงนะคะขั้นแรกเนี่ยวิวัฒนาการของสนธิสัญญาเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากจารีตประเพณี

0: มีการรวมกันเป็นอาณาจักรอะไรแล้วก็ต่อมาก็
1: เป
0: ็
1: นร
0: ั
1: ฐ
0: นี้นะคะแล้วก็กลุ่มเหล่านี้ก็จะมีการติดต่อสัมพันธ์กันติดต่อสัมพันธ์กันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปด้วยดีเสมอไปบางครั้งก็มีการที่มีทั้งเป็นมิตรกันมีทั้งเป็นศัตรูกันนะคะแล้วก็บาดหมางแย่งชิงผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะจนถึงกับขั้นมีการที่รบกันเพื่อก็จะช่วงชิงดินแดนอะไรหรืออาณาจักรนะคะทีนี้เนี่ยก็รัฐต่างๆเนี่ยก็อยากจะกลับเข้ามามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะคะก็เลยมีการตกลงกันมีการเจรจาเพื่อจะกำหนดความผูกพันกันเนี่ยขึ้นมาเป็นความตกลงนะคะแล้วก็โดยการที่มีการยอมรับเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่ทำขึ้นเพื่อจะให้เกิดการที่ยุติความขัดแย้งค่ะแล้วก็หรือว่าข้อพิพาทนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดความร่วมมือนะคะความร่วมมืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อจะให้กลับคืนมาเพื่อสัมพันธภาพอันดีต่อกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการร่วมมือกันเพื่อบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อเป็นผลอันที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะนี้เนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็คือมีการวางกรอบแล้วก็มีการตระหนักนะคะถึงความจำเป็นที่จะกำหนดอะไรก็ตามที่มันมีความแน่นอนนะคะความแน่นอนเพื่อประมวลข้อปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นกฎหมายดังนั้นเนี่ยเมื่อคณะกรรมการกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยของสหประชาชาติเนี่ยนะคะก็ได้จัดทำอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาขึ้นมาเมื่อปีค.ศ.1969นะคะแล้วก็ฉบับนี้เนี่ยก็จะพยายามรวบรวมกฎหมายว่าด้วยการทำสนธิสัญญาเอาไว้นะคะเพื่อให้มันเป็นระบบมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นกฎหมายฉบับนี้อนุสัญญาเนี้ยก็ยังมีขอบเขตเฉพาะกำหนดเฉพาะรัฐซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเรามีบุคคลระหว่างประเทศขึ้นมาอีกก็คือองค์การระหว่างประเทศแต่อนุสัญญาเนี้ยก็ยังไปไม่ถึงในเรื่องนั้นนะคะนี้เนี่ยก็ยังไม่รวมนะคะถึงสนธิสัญญาที่มีการกระทำขึ้นระหว่างองค์การระหว่างประเทศนั่นเองนี้เรามาดูตามว่าอนุสัญญาเนี่ยนะคะเขามีหลักการอะไรบ้างที่กำหนดเอาไว้ในเรื่องของการทำสนธิสัญญาว่าสนธิสัญญานั้นเนี่ยมีพื้นฐานจากหลักการอะไรบ้างนะคะหลักการแรกก็คือหลักการแห่งอำนาจอธิปไตยกับความตกลงระหว่างประเทศค่ะก็คือรัฐทุกรัฐเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีฐานะเท่าเทียมกันนะคะในทางกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่ารัฐนั้นเนี่ยจะเป็นรัฐเล็กหรือรัฐใหญ่นะคะก็ต้องเคารพในเรื่องของอำนาจอธิปไตยซึ่งกันและกันนะคะถึงแม้ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะโดยที่รัฐต่างๆเนี่ยจะไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยก็จะมีอำนาจอธิปไตยในของตัวเองในการที่จะออกกฎหมายภายในนะคะหรือว่าบังคับใช้หรือว่าล้มเลิกหรือแก้ไขกฎหมายของตัวเองได้นะคะนี้เนี่ยเมื่อรัฐเนี่ยมีอำนาจอธิปไตยแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยอาจจะมีการจำกัดอำนาจอธิปไตยของตนเองนะคะโดยทั้งหมดหรืออาจจะบางส่วนนะคะในรูปแบบต่างๆแล้วก็จำกัดเสรีภาพของตัวเองในการทำอย่างไรก็คือมาเริ่มทำสนธิสัญญานะคะก็คือสัญญาเนี่ยก็จะมาหลักแพคตาสันสุวานานะคะที่ว่าสัญญาเป็นสัญญานะคะหรือว่าอาจจะหมายจำง่ายๆคือสัญญาเนี่ยก็จะย่อมผูกพัน
1: ค่
0: ะเมื่อเราทำสัญญาก็เหมือนเวลาเราทำนิติกรรมสัญญาเหมือนเราเรียนกฎหมายแพ่งนะคะเราก็จะรู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราไปทำสัญญาก็จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องผูกพันตามวัตถุประสงค์แล้วก็ข้อความในสัญญานั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนธิสัญญาก็หรือว่าความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องได้รับการเคารพแล้วก็ปฏิบัติจากรัฐที่ได้เข้าไปเป็นภาคีนะคะในสนธิสัญญาเพราะฉะนั้นหลักการแรกก็คือหลักการอำนาจแห่งอำนาจอธิปไตยกับความตกลงระหว่างประเทศนะคะ
1: ครับ
0: นี่หลักการที่2ในการทำสนธิสัญญาคือหลักการกระทำโดยสุจริตนะคะและหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาโดยสมัครใจคล้ายๆกับกฎหมายแพ่งเราอีกนั่นเองนะคะหลักการกระทำโดยสุจริตและการแสดงเจตจำนงโดยสมัครใจเนี่ยนับว่าเป็นหัวใจสำคัญค่ะจากการทำสนธิสัญญาแล้วก็เป็นหลักของพื้นฐานของการที่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะนี้นักศึกษาถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองนึกถึงเรื่องบุคคลธรรมดาเข้าไปทำหรือว่านิติบุคคลเนี่ยเข้าไปทำสัญญาระหว่างกันนักศึกษาก็จะรู้นะคะพื้นฐานของสนธิสัญญาก็คล้ายๆกันนั่นเองก็คือมีการกระทำโดยสุจริตแล้วก็มีการแสดงเจตนาโดยความสมัครใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหลักสุจริตเนี่ยก็ต้องควบคู่กับ

0: การระงับข้อพิพาทในองค์การการค้าโลกอันนี้ก็ระบบการระงับข้อพิพาทตามความตกลงปี1994ศาลอาญาระหว่างประเทศน
1: ะ
0: อาจจะได้ยินบ่อยอีกเหมือนกันนะเกิดจากธรรมนูญกรุงโรมด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศปี1998
1: เดี๋ยวเราอาจจะมีเรียนในหน่วยที่15ในเร
0: ื่
1: องของศาลอาญาระหว่างประเทศ
0: นั้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะได้เห็นได้ว่าการระงับข้อพิพาทโดยสันตินั้นเนี่ยมีหลายแนวทางหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้คำว่าไม่ใช้ศาล
1: ไม่
0: ขึ้นศาล
1: การทูตบ้าง
0: ทางการทูตบ้างฮะซึ่งเข้าใจว่าก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาก็ควรจะเข้าใจและให้ความสำคัญนะฮ
1: ะ
0: ให้ความสำคัญว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อพูดถึงกฎหมายแล้วไม่พูดถึงเรื่องของการมีการพิพาทหรือข้อพิพาทเนี่ย
1: มันเป็นไปไม่ได้
0: มันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราอาจจะเรียนหรือว่าเราอาจจะอ่านมาเยอะแล้วมีเรื่องของหลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เมื่อมีข้อพิพาทแล้วจะต้องตัดสินหรือดำเนินการอย่างไร
1: นี่เหตุนี้แหละเราถึงต้องเรียนกฎหมายเพราะมันจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะ
0: ก็คิดว่าในหน่วยที่6เนี่ยก็อาจจะทำให้นักศึกษานั้นมีความเข้าใจได้เพิ่มขึ้นน
1: ะ
0: ก็ขอจบในส่วนของหน่วยที่6แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ก็นี้เราก็หมดเวลานะคะในช่วงที่3นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวไปต่อกันในช่วงที่4ซึ่งเป็นเรื่องของการคำถามคำตอบนะคะเพื่อให้นักศึกษาฝึกนะคะลองดูซิว่าหลังจากได้รับฟังบรรยายไปแล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถจะตอบคำถามนะคะที่อาจารย์เนี่ยเตรียมกันมาเนี่ยได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะค่ะก็พบกันในช่วงที่4นะคะก็ซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำถามคำตอบนะคะถ้าเพื่อจะวัดความเข้าใจของนักศึกษาว่าหลังจากฟังบรรยายในครั้งนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะตอบคำถามนะคะได้ยังไงบ้างนะคะก็ลองมาดูคำถามในข้อที่1เลยนะคะข้อที่1ค่ะก็ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมีอย่างไรนะคะให้นักศึกษาอธิบายแล้วก็ระบบกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีใดเป็นสำคัญนะคะก็อาจารย์วิชัยก็จะมาเฉลยดูซิว่าข้อที่1เนี่ยจะเฉลยว่าอย่างไรบ้างคะ
2: ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบในเชิงความเข้าใจนะครับคือเป็นข้อสอบทฤษฎีนะครับให้นักศึกษาอธิบายเป็นข้อสอบที่คำถามตรงไปตรงมานะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในมีอยู่อย่างไรซึ่งทฤษฎีที่จะมาอธิบายความสัมพันธ์อันนี้ตามที่เราได้ศึกษากันก็มีอยู่2ทฤษฎีนะครับทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีเอกนิยมนะครับนักศึกษาต้องอธิบายว่าทฤษฎีเอกนิยมนี้มีความหมายว่าอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนะครับและเมื่อมีการขัดกันระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศนะครับทฤษฎีนี้จะถือว่ากฎหมายใดมีลำดับศักดิ์ที่สูงกว่านะครับส่วนทฤษฎีที่2เป็นทฤษฎีทวินิยมนะครับซึ่งเช่นเดียวกันนักศึกษาก็ต้องทำความต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับให้ผู้ตรวจเข้าใจว่าทฤษฎีเอกนิยมนั้นมีความหมายว่าอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนะครับเมื่อมีความขัดกันนะครับศาลหรือว่าองค์กรภายในจะใช้กฎหมายใดสำคัญกว่านะครับย้อนมาที่ทฤษฎีแรกทฤษฎีเอกนิยมอาจจะมีแนวคิดย่อยๆนะฮะในตอนแรกนักศึกษาอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมว่ามันมีอยู่2แนวคิดนะครับว่าเป็นทฤษฎีเอกนิยมแบบดั้งเดิมหรือเป็นทฤษฎีแบบปกผันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะอธิบายนะครับและอาจจะต้องยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าในอย่างของทฤษฎีเอกนิยมอย่างเช่นของอเมริกาทฤษฎีทวินิยมในอย่างเช่นของไทยหรือของฝรั่งเศสอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้านักศึกษาอยากจะให้ได้คะแนนมากไปกว่านั้นนะครับนักศึกษาอาจจะต้องอธิบายปัญหามันนะครับปัญหาที่เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องศึกษาประเด็นนี้ในการตอบคำถามอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบก็จะทำให้ผู้ตรวจเข้าใจว่านักศึกษาได้เข้าใจว่าทำไมเราต้องศึกษานะนักศึกษามีความเข้าใจลึกซึ้งในประเด็นนี้ส่วนประเด็นที่2นะข้อสอบนี้มี2ประเด็น1ถามเรื่องของทฤษฎีอันที่2ถามว่ากฎหมายไทยยืนอยู่บนทฤษฎีใดนะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาต้องอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าทำไมเราถึงตอบว่า กฎหมายไทยยืนอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีทวินิยม

0: แต่จริงๆแล้วเวลานำมาปรับใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นด้วยนะฮะมีความยืดหยุ่นในการนำมาปรับใช้นั่นก็คือว่าถ้าเป็นสนธิสัญญาเนี่ยนะครับก็จะยืนอยู่บนทฤษฎีทวินิยมอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าหากว่าเป็นกฎหมายจารีตประเพณีหรือว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปบางครั้งมีความยืดหยุ่นนำมาปรับใช้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังเรื่องของการที่ศาลยกฟ้องกรณีที่มีฟ้องมีการฟ้องผู้แทนทางการทูตนะเท่ากับว่าศาลได้นำหลักกฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้นั่นก็คือกฎหมายระหว่างประเทศวางหลักเรื่องของความคุ้มกันทางการทูตเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตไว้นะครับแล้วเราก็ไม่ใช้ถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตก็ตามนะครับอันนี้ตัวอย่างเป็นต้นนะครับก็คร่าวๆก็แค่นี้ส่วนรายละเอียดนักศึกษากลับไปดูในสไลด์ที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับ
1: ค่ะก็ในนี้เรามาดูกันในข้อที่2นะคะข้อที่2ก็ดูใน PowerPoint เลยนะคะก็ให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนนะคะในการทำสนธิสัญญาโดยละเอียดนะคะก็นี้เราก็มาดูนะคะเราก็จะทราบว่าการทำสนธิสัญญาเนี่ยขึ้นอยู่กับการแสดงเจตจำนงของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีกระบวนการขั้นตอนสำคัญต่างๆในการทำสนธิสัญญานะคะโดยที่ขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราก็อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้พูดกันไปแล้วล่ะนะคะว่าคร่าวๆว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการเจรจาแต่เราอาจจะย้อนกลับไปว่าก่อนมีการเจรจาเนี่ยเราต้องมีการแต่งตั้งผู้มีอำนาจเต็มก่อนนะคะก็คือโดยให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงนะคะเช่นประมุขของรัฐหรือว่าผู้ที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยค่ะเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการเจรจาโดยที่หลักการแล้วเนี่ยผู้ที่มีอำนาจในการทำสนธิสัญญาในนามของรัฐก็คือประมุขของรัฐหรือว่าหัวหน้ารัฐบาลนะคะหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างนี้นะคะก็คือเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องมีหนังสือนะคะที่มอบอำนาจเต็มให้นะคะแต่ถ้าเป็นอื่นๆแล้วเนี่ยก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจในการเจรจาก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือ1ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเต็มโดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจเต็มแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจเต็มโดยตำแหน่งนะคะผู้ที่มีอำนาจเต็มโดยที่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเต็มเนี่ยหนังสือมอบอำนาจเต็มเนี่ยก็จะหมายถึงหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐซึ่งที่จะแต่งตั้งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเนี่ยเพื่อให้เป็นตัวแทนของรัฐที่ไปเจรจายอมรับรับรองข้อบทของสนธิสัญญาแล้วก็ในการแสดงเจตนาของรัฐที่จะผูกพันให้ตามผลของสนธิสัญญาหรือว่าเพื่อที่จะกระทำการใดๆให้เสร็จซึ่งสมบูรณ์ไปเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาเนี่ยถือว่าผู้นั้นเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของรัฐซึ่งมีอำนาจในการรับรองนะคะความถูกต้องของข้อบทสนธิสัญญาหรือว่ามีการมีอำนาจที่จะแสดงเจตนานะคะในนามของรัฐนั้นแล้วก็เพื่อที่จะให้รัฐนั้นเนี่ยมีความผูกพันตามสนธิสัญญาโดยที่จะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็มนั้นนะคะส่วน2ข้อ2ก็คือผู้ที่มีอำนาจเต็มโดยตำแหน่งนะคะโดยในทางปฏิบัติของรัฐหรือว่าในสถานการณ์แวดล้อมอื่นๆเนี่ยพิจารณาได้ว่ารัฐนั้นเนี่ยมีเจตนาให้บุคคลดังกล่าวเป็นตัวแทนของรัฐและก็มีอำนาจเต็มนะคะก็คือประมุขของรัฐหัวหน้ารัฐบาลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพื่อจะดำเนินการใดๆในกระทำการในทุกกรณีเลยนะคะที่เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาผู้แทนของรัฐเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็มนะคะหรือที่เราเรียกว่า full powers นั่นเองนะคะนี้มาดูขั้นตอนต่อไปก็คือการเจรจา
2: การเจรจาน
1: ะคะเราก็มานึกถึงนะคะเวลาเราทำสัญญาเหมือนสัญญาปกติเนี่ยแหละที่เราทำกันระหว่างบุคคลธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าเราจะทำสัญญาอะไรกันนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็จะต้องเป็นการเจรจาตกลงต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปนะเราก็ต้องมีการสรุปละว่าผลประโยชน์ที่เราต้องการร่วมกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยที่ทั้งสองฝ่ายหรือว่าภาคีหลายฝ่ายอะไรก็ตามเนี่ยมีความพึงพอใจแล้วก็ยินดีที่จะได้บทสรุปเหล่านั้นเนี่ยในการเจรจาก่อนที่จะนำไปถึงข้อบทหรือว่าร่างนะคะร่างสนธิสัญญานะคะจนเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย นะคะแล้วก็พอเจรจาแล้วเราค่อยจะไปยกร่างกันว่าที่เราเจรจาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพื่อให้หลังจากนั้นมีการรับรองลงนามแล้วก็ให้สัตยาบันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองก็คือการเจรจานั่นเองนะคะนี่มาดูขั้นตอนที่สามนะคะ เราเรียกว่าการรับรองเบื้องต้นนะคะหรือว่าการรับรองข้อบทนะคะหรือว่ารับรองร่างและก็มีการยอมรับข้อบทเหล่านั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมีการยืนยันความถูกต้องของข้อบทในสนธิสัญญานะคะนี่อันนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากเมื่อเรามีการเจรจาต่อกันแล้วนะคะเราได้ข้อสรุปมาแล้วเราก็เลยมารับรองชั่วเบื้องต้นก่อนนะคะว่าที่เราเจรจานั้นเนี่ยเราร่างกันขึ้นมาดูซิว่ามีข้อตกลงอะไรบ้างที่เราจะทำสนธิสัญญานะคะโดยที่ภาคีเนี่ยจะต้องตกลงร่วมกันกำหนดทั้งในเรื่องของรูปแบบแล้วก็เรื่องของสาระสำคัญนะคะโดยที่มีในนั้นก็อาจจะมีเรื่องของเงื่อนไขนะคะในการตกลงนะคะเพื่อที่จะมาร่างเป็นข้อบทของสนธิสัญญานะคะแสดงให้เห็นถึงว่าภาคีของสนธิสัญญาเนี่ยยอมรับนะคะที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของสนธิสัญญานั้นต้องมีการรับรองเสียก่อนร่างข้อบทนี้นะคะก็เมื่อมีการยอมรับแล้วเนี่ยนะคะรับรองแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการที่ยืนยันความถูกต้องต่อไปนะคะว่าความถูกต้องแท้จริงของตัวบทเนี่ยนะคะมีความถูกต้องหรือไม่นะคะและยืนยันข้อเท็จจริงนะคะว่าแน่ชัดชัดเจนแล้วหรือยังนะคะแล้วถ้อยคำในตัวบทนั้นเนี่ยมีความแน่นอนแสดงถึงเจตนาที่เราได้ตกลงต่อกันแล้วหรือยังนะคะก็เมื่อได้รับความรับรองชั่วคราวหรือรับรองร่างแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีการยืนยันความถูกต้องแล้วเนี่ยก็ภาคีเนี่ยก็ถือได้ว่ายินยอมแล้วล่ะนะคะที่จะผูกพันปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่4คือการให้ความยินยอมและผูกพันตัวเองต่อสนธิสัญญานะคะเมื่อรัฐเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นชอบรับรองความถูกต้องแท้จริงของบทสนธิสัญญานะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นความยอมรับชั่วคราวนะคะต่อไปก็เป็นการให้ความยินยอมที่จะผูกพันนะคะก็ยินยอมที่จะผูกพันแล้วก็เป็นการรับถือว่าเป็นการรับรองขั้นสุดท้ายนะคะที่จะให้ผูกให้ตัวเองเนี่ยผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยินยอมเนี้ยนะคะจะทำได้หลายวิธีนะคะได้แก่เช่นการลงนามนะคะการแลกเปลี่ยนตราสารการให้สัตยาบันนะคะการยอมรับการให้ความเห็นชอบหรือการพักยานุวัตรนะคะนอกจากนั้นการให้ความยินยอมผูกพันเนี่ยนะคะของภาคีเนี่ยอาจจะทำได้โดยวิธีการอื่นๆนะคะแต่จะต้องเป็นตามที่ตกลงกันไว้นะคะหรือว่ามีวิธีการอื่นใดที่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยได้ให้วางหลักการเอาไว้ว่าสามารถทำได้นะคะนี่ขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการประกาศใช้แล้วก็การจดทะเบียนสนธิสัญญานะคะหลังจากสนธิสัญญาเนี่ยเริ่มมีผลบังคับแล้วเนี่ยสนธิสัญญาจะต้องถูกจัดส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติขององค์การสหประชาชาตินะคะเพื่อที่จะดำเนินการจดทะเบียนจัดเก็บบันทึกแล้วก็พิมพ์เผยแพร่ต่อไปนะคะทั้งนี้ก็เป็นไปตามมาตรา102นะคะของกฎบัตรสหประชาชาตินะคะโดยที่รัฐภาคีเนี่ยจะต้องจดทะเบียนต่อสหประชาชาติจัดพิมพ์เผยแพร่ซึ่งเป็นหน้าที่แล้วก็จะต้องกระทำนะคะซึ่งว่าถ้าหากไม่กระทำเนี่ยจะเอามายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำมีข้อขัดแย้งนะคะไม่มีการปฏิบัติตามสนธิสัญญาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานในการที่จะสู้คดีนะคะเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าการที่เราไม่มีจดทะเบียนนะคะต่อสนธิสัญญาต่อสหประชาชาติไม่ได้ทำให้สนธิสัญญานั้นเสียไปเพียงแต่ว่าเรายกขึ้นเวลามีคดีเราไม่สามารถที่จะเอาไปยืนยันได้แค่นั้นนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะของการทำสนธิสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษาเนี่ยตอบคำตอบนะคะนักศึกษาอย่าเขียนแค่หัวข้อมานะคะว่า1 2 3 4 5ไม่งั้นนักศึกษาก็จะได้คะแนนแค่3 อะไรอย่างเงี้ยนะคะ2คะแนน3คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละในหัวข้อนะคะนักศึกษาต้องอธิบายนะคะให้ผู้ตรวจเนี่ยทราบว่านักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจนะคะของในแต่ละหัวข้อเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะไม่ใช่ใส่มาสั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อ2นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในข้อ3นะคะในข้อ3เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการคำถามมีอยู่ว่าการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐมีวิธีการใดบ้าง
2: ครับผมครับครับ
1: นะคะ
2: ครับผมคำถามนะครับผมก็คือการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐมีวิธีการใดบ้างนะครับผมซึ่งได้อธิบายให้นักศึกษาได้ฟังแล้วซึ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิธีการที่ค่อนข้างมีความสำคัญเพราะต้องบอกก่อนว่าแต่รัฐเนี่ยไม่ค่อยอยากขึ้นศาลน
1: ะ
2: อยากจะพูดคุยเจรจากันนะครับผมซึ่งเราอาจจะมีวิธีการซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆน
1: ะ
2: ก
1: ็
2: คือ1การเจรจาทางการทูตนะฮะทางการทูตเป็นการกระทำโดยรัฐนะฝ่ายต่างๆที่พิพาทกันนะครับผมอันนี้มาจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะฮ
1: ะ
2: รัฐอาจจะยืนยันหรือระบุรายละเอียดดังกล่าวเนี่ยไว้ในส่วนที่สัญญา
1: ค
2: ือระบุไว้แต่ต้นว่าถ้ามีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนั้นก็ให้ใช้วิธีการเจรจาทางการทูต ค
1: ือ
2: กำหนดไว้ในส่วนที่สัญญาแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่ได้มีการกำหนดไว้ในส่วนที่สัญญานะครับผม แต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจว่าการพูดคุยเจรจานะครับผมเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ย เห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรกระทำ เป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่จะไป
1: ข
2: ึ้นลงขึ้นศาลหรือที่หนักกว่าคือมากง่ายกว่าหรือว่าดีกว่าการใช้กำลังนะดีใช้กำลังมากนะนั้นเรื่องของการเจรจาทางการทูตนั้นก็เลยเป็นแนวคิดหรือเป็นวิธีการแรกๆนะที่เมื่อมีข้อพิพาทแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ใช้วิธีการดังกล่าวนะอีกกรณีหนึ่งก็คล้ายๆกันก็คือยังไม่ขึ้นศาลนะฮะแต่ว่ามีบุคคลก็คือมีรัฐอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือการเข้าร่วมโดยบุคคลที่3ซึ่งไม่ใช่ฝ่ายในข้อพิพาทนะฮะได้แก่การจัดเจรจาการไกล่เกลี่ยการประนีประนอมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะฮ
1: ะ
2: ซึ่งการเป็นการพิจารณาข้อพิพาทโดยองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นโดยความยินยอมของรัฐฝ่ายที่พิพาทกันนะองค์การองค์กรที่ทำหน้าที่ประนีประนอมอยากจะเสนอข้อยุติให้กับรัฐที่พิพาทนะครับผมครับผมคราวนี้เรามาดูว่าแล้วเจรจาเฉยๆการจัดเจรจาการไกล่เกลี่ยนี่มันเหมือนต่างกันยังไงน
1: ะ
2: การจัดเจรจาเนี่ยใช้คำได้เรียกว่าเราจัดขึ้นให้คุยพาทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการพูดคุยกันนะครับผมแต่การไกล่เกลี่ยก็คือว่าลงไปช่วยด้วยเลยลงไปคุยลงไปไกล่เกลี่ยนะเพื่อให้ได้ข้อสรุปนะข้อสรุปที่เป็นที่ยุตินะครับผมครับผมนั้นในเบื้องต้นในส่วนของการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐนั้นมีวิธีการใดบ้างก็ตามที่ได้อธิบายนะครับผมครับขอบคุณครับ
1: ค่ะนี่ก็เราก็หมดในช่วงคำถามนะคะนี้แล้วมันดูซิว่าวิธีการอาจารย์ลองบอกนักศึกษาวิธีการที่เราสามารถที่จะตอบคำถามนะคะที่เวลาในข้อสอบอย่างเงี้ยให้ได้คะแนนนะคะให้ได้คะแนนมากๆเนี่ยมันควรจะมีวิธีการอย่างไรบ้างบางทีนักศึกษาจะสับสนวิชานี้เขาบอกว่ายากยากนะคะ
0: ผมคิดว่าอย่างนี้ครับนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะไม่ใช่เป็นภาษาที่เราเข้าใจกันนะครับนักศึกษาอาจจะทำความเข้าใจบางครั้งอาจจะอ่านแล้วไม่รู้มันคืออะไรเช่นพักยานุวัตรสัตยาบันนะครับอย่างนี้แล้วก็การจัดเจรจาจัดเจรจาก็เป็นคำเทคนิค
2: หรือ
0: คำเมื่อกี้อาจารย์สดาพูดถึงจัดเจรจาจริงๆมันจะมีประเด็นหนึ่งก็คือว่ารัฐที่3ไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องภาษาอังกฤษใช้คำว่า good office ใช่ไหมครับนะครับก็คือว่าให้จัดอำนวยความสะดวกจัดสถานที่อะไรให้แต่ว่ารัฐที่3คนที่จัดเนี่ยไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอาจารย์จะเน้นว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยตรงนั้น negotiation เนี่ยเป็นเรื่องของบางครั้งเข้าไปไกล่เกลี่ยเขามีบทบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์จะบอกว่าเราจะต้องไฮไลท์หรือว่าต้องการเน้นประเด็นที่มันสำคัญขึ้นมาให้เห็นว่าในแต่ละเรื่องมันมีอะไรสำคัญนะครับ จัดเจรจามันมีความหมายว่าอย่างไรเรื่องของเจรจาอย่างไรเรื่องของการไต่สวนอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อให้เห็นว่าโอเคตรงนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดมันสำคัญนะครับหรืออย่างเช่นที่อาจารย์กฤติยาดาพูดถึงเรื่องของกระบวนการในการทำสนธิสัญญาเนี่ยต้องมันมีหลายลำดับแต่ว่าเราเวลาเราจำคีย์เวิร์ดเราจำขั้นตอนที่สำคัญมันแล้วก็อธิบายนะครับเรื่องของการแต่งตั้งผู้แทนไปทำการเจรจาเนี่ยไฮไลท์มันอยู่ตรงไหนก็คือผู้ที่มีอำนาจเต็มอย่างนี้นะต้องอธิบายตรงนี้นะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าครับประเด็นก็คือว่าเราต้องได้ใจความสำคัญให้ครบและใจความครบไม่พอนะครับมันเป็นข้อทดสอบที่เป็นการคำถามพวกนี้ต้องการถามความเข้าใจเพราะฉะนั้นการอธิบายที่เชื่อมโยงบางครั้งเราไม่ใช่ตอบตามหนังสืออย่างเดียวแต่ต้องเป็นการประมวลความรู้นะครับบางครั้งมันต้องเอาในบทต่างๆพวกนี้มาประมวลแล้วก็ตอบเป็นคำถามของเราบางครั้งเอาการเอาตัดเฉพาะพารากราฟ1พารากราฟ2พารากราฟ3เนี่ยมาตอบมันไม่ cover มันไม่หมด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องอ่านแล้วก็สังเคราะห์วิเคราะห์ให้ได้ตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับ
2: ขออนุญาตเสริมนะฮะก็คือว่าเรามักจะคิดว่าอ่านแล้วก็จำท่องไป
1: ค่ะ
2: จริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมฮะ
1: ลืม
2: แต่จริงๆเนี่ยตอนที่เราอ่านเนี่ยเรามีความเข้าใจเหมือนเมื่อกี้ท่านอาจารย์วิชัยได้พูดว่าเราก็ได้ท่องแต่ว่าเจรจาไกลเกลี่ยแต่เรานึกภาพออกว่ามันต่างกันยังไง
1: นึกภาพในหัวไว้ก็ได้นะคะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงค่ะ
2: หรือบางครั้งในชีวิตประจำวันเราผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เรายังดูข่าวพระราชสำนักบ้างหรือเปล่านะมันก็จะมีเวลามีทูตผมใช้ภาษาง่ายก่อนทูตจะเข้าเฝ้าเพื่อจะไปดำรงตำแหน่งเราจะยิงคำเต็มเลยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มอันนี้ใครมาเรียนวิชานี้ก็จะเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ได
1: ้เป็น
2: มันทำไมต้องเขียนผู้มีอำนาจเต็มเพื่อจะไปเจรจาตกลงทำสนธิสัญญาอะไรได
1: ้
2: นะฮะ
0: ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเรื่องนักศึกษาเมื่อกี้ที่อาจารย์ศาสดาพูดนะนักศึกษาอ่านแล้วอ่านไปคิดว่าจำได้เข้าใจวิธีการหนึ่งที่อาจารย์สอบถามนักศึกษาหลายคนที่เรียนและประสบความสำเร็จนะครับอ่านแล้วก็โน้ตเพราะการที่เราอ่านเราโน้ตไปเนี่ยเขียนไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดทักษะหลายๆด้านหนึ่งตาเราอ่านครั้งหนึ่งแล้วล่ะการที่เราจะเขียนเนี่ยเราต้องคิดก่อนเราต้องสรุปความให้ได้ก่อนและเราต้องอ่านตามตัวหนังสือเราอ่านครั้งที่สองละใช่ไหมครับครั้งที่สองเราเขียนไปมือเราบังคับให้เขียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเสร็จเราก็รู้ว่ามันคืออะไรตรงนี้เป็นการสร้างทักษะที่เขียนอย่างดีนักศึกษาของมสท.มีข้อเสียก็คือว่าเราไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยนะระบบเผชิญหน้าในระบบเผชิญหน้าเขาจะต้องเขียนเขาต้องตอบมีแบบทดสอบบางครั้งก็ทำรายงานแล้วก็สอบกันตอนที่สมัยยานเรียนนะครับเขียนตอบทีหนึ่งเป็นเล่มนะครับ
1: เป็นเล่ม
0: แล้วนะ
1: มีขอเล่มสองด้วย
0: มีขอเล่มสองเขียนหนึ่งข้อสอบ
1: ใจเริ่มเสีย
0: ประมาณ 4-5 หน้า นะครับ 4-5 หน้าเขียนไปแต่ข้อสอบของนักศึกษาเนี่ยหนึ่งเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดก็คือว่าแค่30นาทีนะครับของมหาวิทยาลัยปิดเนี่ยเขาอาจจะสอบแค่3ข้อ3ชั่วโมงหรือว่า4ข้อ3ชั่วโมงเนี่ยจะนวนแล้วก็ไม่มีข้อสอบปรนัยเขียนหมดเพราะฉะนั้นของเขาจะฝึกให้นักศึกษาเขียนอยู่ตลอดเวลาแต่ของเราเนี่ยไม่ค่อยได้เขียนพอไม่ได้เขียนเราก็ไม่มีทักษะในการเขียน
1: พอเข้าไปในห้องแล้วก็งงละว่าเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหน
2: มือแข็ง
0: มือแข็งมือแข็ง
1: น้ำมือแ
0: ข็งครับแล้วก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์แนะนำก็คือว่าพยายามฝึกเขียนนะครับหนังสือก็มีแนวอยู่แล้วนะครับว่านักศึกษาเมื่ออ่านแล้วมีคำถามท้ายบทให้เราฝึกแล้วก็มีคำตอบอยู่แล้วแต่อย่าดูคำตอบแล้วมาเขียนมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับ
1: แล้วก็มีอย่างเช่นอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยตัวอย่างที่ว่าให้อธิบายเรื่องสนธิสัญญามาให้นักศึกษาอธิบายโดยละเอียดนักศึกษาไปตอบบอกเกิดก็มีเพราะว่าตอบสนธิสัญญาไม่ได้คือพยายามโฟกัสนะคะที่คำถามว่าอะไรนะคะแล้วก็พยายามนึกดูนะคะส่วนตัวอย่างของเรื่องการถามตอบหรือว่าแนวคำตอบเนี่ยนักศึกษาอาจจะลองโทรไปที่สาขาวิชานิติศาสตร์เราก็จะมีวารสารของเรานะคะซึ่งเป็นวารสารที่อาจจะมีรวมเล่มของการที่ถามตอบนะคะแล้วก็มีวารสารที่ออกทุก
0: คร
1: ับ ปีหนึ่งสองครั้งเนี่ยอันนั้นจะมีเล่มเล็กๆนะคะที่จะมีแนวข้อสอบเก่าแล้วก็วิเคราะห์ด้วยนะคะ
0: วารสารมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือเป็นวารสาร
1: รวม
0: ฉบับเรียกว่าวารสารฉบับพิเศษเป็นการสอนให้นักศึกษาเนี่ยเขียนข้อสอบเขียนตอบข้อสอบอัตนัยอัตนัยว่าการที่จะตอบข้อสอบอัตนัยได้ดีต้องทำอย่างไรบ้างมีทุกชุดวิชา
1: ที่
0: เป็นข้อสอบอัตนัยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือนั้นก็จะอธิบายแล้วก็มีให้เราลองทำนะครับและนักศึกษาสามารถจะสั่งซื้อได้นะเข้าไปในเว็บไซต์ของสาขาวิชานะครับแบบที่สองก็คือวารสารปกติวารสารที่ออกปีละ2เล่มของเรานะครับเราก็มีเอาข้อสอบมาเฉลยให้นักศึกษาเป
1: ็
0: นแนวนะครับเป็นแนววิเคราะห์นะครับเป็นวิเคราะห์เพื่อให้รู้ว่านักศึกษาเนี่ย
1: ผิดพลาดอย่างไร
0: ในการเขียนทำไมข้อนี้นักศึกษาเทอมนั้นจึงตอบ
1: ผิด
0: กันเยอะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับและในนั้นก็จะมีเฉลยเป็นแนวทางไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทั้งหมดนะครับเป็นแนวทางน
1: ัก
0: ศ
1: ึ
0: กษาอาจารย์แนะนำว่านักศึกษาควรที่จะหามาอ่าน
1: หามาอ่านนะคะก็ในนั้นก็จะมีวิเคราะห์ทุกวิชาเลยนะคะส่วนที่เป็นวารสารที่ออกปีละ2เล่มเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบที่อัปเดตหน่อยก็คือเป็น
0: ทุกเทอม
1: นะคะแต่ไม่ได้ดึงมาทุกข้อนะคะก็อย่างชุดวิชานึงก็จะดึงมาสัก1ข้อเป็นข้อที่เห็นว่าน่าสนใจซึ่งอาจจะมีนักศึกษาตอบพลาดอยู
2: ่
1: หลายคนนะคะก็ดึงขึ้นมาแล้วก็วิเคราะห์ให้ดูนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเฉลยด้วยน
2: ัก
1: ศึกษาอ่านดูนักศึกษาก็จะรู้ว่าหลักการเขียนที่ดีนะคะในการตอบข้อสอบเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะในการที่จะตอบคำถามนะคะก็ในวันนี้นะคะเราก็ในช่วงครั้งนี้เป็นครั้งที่2ละนะคะครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นครั้งการบรรยายในครั้งที่3นะคะซึ่งจะมีการบรรยายในหน่วยที่7นะคะในหน่วยที่8แล้วก็หน่วยที่9นะคะก็วันนี้เนี่ยเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังย้อนหลังนะคะหรือดูชมย้อนหลังก็เข้าไปใน YouTube ที่ STOU Channel ได้นะคะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะก็อาจารย์ทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งบุคคลนิติกรรมสัญญานะครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในครั้งที่แล้วครับเราได้พูดคุยกันในเรื่องของบุคคลนะครับนะซึ่งก็ได้แก่บุคคลธรรมดานะโดยเริ่มกันวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องกันในส่วนของข้อยกเว้นในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมและข้อความสามารถนะครับความสามารถในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์ตลอดจน3กลุ่มประเภทที่เหลือก็นั่นก็ได้แก่บุคคลวิกลจริตนะครับคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นนั่นก็คือนิติบุคคลนะครับซึ่งนิติบุคคลนั้นก็จะอยู่ในหน่วยที่4นะครับแล้วก็จะพูดในเรื่องของสมาคมมูลนิธิหน่วยที่5และที่6ตามลำดับในครั้งนี้นะครับดังนั้นครั้งนี้เราก็จะเรียนนะครับในส่วนของบุคคลนะครับซึ่งเป็นชื่อวิชากลุ่มแรกของเราเนี่ยนะครับชื่อวิชาเราก็อย่างที่เรียนนักศึกษาและท่านผู้ชมไปก็คือบุคคลนิติกรรมสัญญานะครับในครั้งนี้ก็จะให้จบในเรื่องของบุคคลนะครับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับในครั้งต่อไปก็จะขึ้นในส่วนของนิติกรรมแล้วนะครับนิติกรรมนะฮะ149เมื่อวานท่านอาจารย์วรวุฒินะครับนะท่านก็ได้พูดในเรื่องนี้ไปนะครับวันนี้ท่านก็จะมาพูดนะครับในรายละเอียดนะครับในครั้งนี้ให้จบแล้วก็นะครับจะได้นำนักศึกษาเข้าสู่ประเด็นต่างๆที่สำคัญต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับนะฮะก่อนอื่นอันนี้อารัมภบทเฉยๆนะครับนะฮะก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรนะครับที่มาร่วมนะฮะบรรยายในเรื่องบุคคลของเราในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่2ท่านนะครับซึ่งท่านแรกนะครับท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์วันนี้ให้เกียรติกับทางชุดวิชาของเราในอีกหนึ่งครั้งนะครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คร
1: ับ สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับนะฮะที่มาร่วมในรายการกฎหมายแพ่งหนึ่งของเราอีกครั้งหนึ่งและอีกหนึ่งท่านครับนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒิแสนเจริญครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
0: ยังไงวันนี้ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับทั้งสองท่านด้วยนะครับในชุดวิชาของเรานั้นนะครับในครั้งนี้นะครับขอให้นักศึกษานะครับนะฮะมีประมวลมาก่อนอย่างที่นะฮะบอกนักศึกษาไปแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยผ่านพ้นไป1สัปดาห์นักศึกษาก็คงไปหาซื้อประมวลกฎหมายมาได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปิดไปพร้อมๆกับเราวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ในส่วนของข้อยกเว้นข้อยกเว้นอะไรครับข้อยกเว้นในการทํานิติกรรมของผู้เยาว์ที่ไม่ต้องอาศัยมาตรา21
1: คร
0: ับ นะฮะมาตรา21นะท่านอาจารย์ให้ขีดเส้นใต้เมื่อวานนะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นนางเขียวนะครับนกแก้วบนกรงชุบทองนะครับนะฮะถ้าคงยังจำได้นะครับตรงนั้นนะครับวิธีการบอกล้างวิธีการให้สัตยาบันตลอดจนผู้มีสิทธิ์บอกล้างผู้มีสิทธิ์ให้สัตยาบันผลของการบอกล้างนะครับนะฮะแล้วก็ผลของการให้สัตยาบันแล้วก็ระยะเวลาบอกล้างอาจารย์ได้พูดนะครับในครั้งที่แล้วโดยละเอียดแล้วนักศึกษาก็คงจะได้ใช้เป็นสื่อเสริมในการที่รับฟังนะฮะเปิดพวกเราบนทางด่วนไปนะครับเพราะรายการของเราสามารถชมซ้ำได้ไม่จำกัดรอบนะครับและที่สำคัญทุกเทอมจะมีรายการใหม่ตลอดนะครับนะเอ๊ะทำไมอาจารย์วรวุฒิวันนี้พูดอย่างนี้นะครับครั้งต่อไปพูดอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งก็คล้ายๆกันอ่ะวันนี้เอ๊ะทำไมอาจารย์ใส่เสื้อคนละสีอย่างนี้ต้องดูดีๆนะครับว่าภาคการศึกษาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะทำไมอาจารย์นิกรัตน์พองขึ้นตลอดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะนะครับข้อยกเว้นครับนะฮะนะครับก็จะอยู่ท้ายในส่วนของมาตรา21ที่บอกว่าเว้นแต่กฎหมายจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับทีนี้กฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนั้นก็อยู่ต่อมาตรา21มาตราถัดไปเริ่มที่มาตราถัดไปจนถึงมาตรา27
1: ครับผม
0: นะครับนะฮะ22 23 24 25 26และ27
1: ครับ
0: นะฮะซึ่ง27นี้ใช้ทดสอบนักศึกษาค่อนข้างบ่อยนะครับทดสอบนักศึกษาค่อนข้างบ่อยนะครับแต่บางมาตราอื่นก็ใช้ทดสอบเหมือนกันนะฮะงั้นถ้านักศึกษาไม่เข้าใจก
1: ็รู้สึกว่าเทอมที่แล้ว
0: เทอมที่แล้วจะทดสอบ27
1: ใช่มั้ยครับ
0: ขายข้าวผัดกะเพราครับนะฮะ
1: เดี๋ยวอาจารย์วิพุฒิคงอธิบายให้ฟัง
0: ใช่ครับท่านออกเองไม่ใช่นะครับก็หลายๆท่านช่วยกันออกนะครับนะฮะทีนี้นะครับในมาตราแรกนะครับเป็นมาตราที่เวลาผมเรียกนะครับก็ง่ายคือมาตราที่ผู้เยาว์ได้ฝ่ายเดียวไม่มีเสียเลยนะครับหรือหลุดพ้นจากหน้าที่ด้วยนะ
1: ครับสื่อสารจะได้จำได้ง่าย
0: ครับนะฮะได้ฝ่ายเดียวได้ฝ่ายเดียวได้ฝ่ายเดียวนะครับนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่านะครับถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นนะฮะการแสดงเจตนานะครับทำนิติกรรมในความสามารถของบุคคลทั้ง4ประเภทเนี่ยนะไอ้ขออภัยบุคคลประเภทแรกนี่คือผู้เยาว์เนี่ยนะครับก็ต้องเข้าไปที่มาตรา21
1: กลับไปใช้มาตรา21
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามาตรา21เป็นมาตราหลัก
0: ครับ
1: นะเป็นมาตราหลักของการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์นะครับอย่างในคราวที่แล้วได้อธิบายไปว่า หลักก็คือว่าผู้เยาว์ทำนิกรรมต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน
2: ครับ
1: ก่อนนะไม่ใช่หลังนะนั้นต้องได้รับความยินยอมก่อนนะมิฉะนั้นถ้าทำไปโดยฝ่าฝืนก็คือว่าทำไปโดยปราศจากความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนิติกรรมนั้นก็จะตกเป็นโมฆียะแต่มาตรา21อย่างที่อาจารย์อิงคารัตน์บอกในตัวบทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา21ตอนท้ายบอกว่าเว้นแต่จะมี
2: กฎหมายบัญญัติ
1: กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นซึ่งในครั้งนี้ครับเราก็จะมาว่ากันว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนั้นก็หมายความว่าผู้เยาว์สามารถทำนิติกรรมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับอันเรื่องแรก
2: ครับ
1: ก็คือมาตรา22นะครับอย่างที่อาจารย์อิงคารัตน์บอกว่าเป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์มีแต่ได้ก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือต้องเรียนนักศึกษาก่อนว่ากฎหมายที่เขาสร้างเรื่องนี้มาที่เราพูดกันถึงมาตรา21 22ต่างๆเนี่ยนะครับเขาต้องการคุ้มครองผู้เยาว
2: ์
1: เพราะผู้เยาว์เนี่ยที่บอกว่าเป็นผู้ที่หย่อนความสามารถเน
2: ื่อง
1: จากว่าผู้เยาว์เขาด้อยในเรื่องของอายุด้อยในเรื่องของประสบการณ
2: ์
1: ดังนั้นในการทำนิติกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะถูกเอารัดเอาเปรีย
2: บ
1: หรืออาจจะทำโดยที่ไม่รอบคอบละส่งผลเสียต่อผู้เยาว์ได
2: ้
1: ด
2: ัง
1: นั้นกฎหมายก็เลยสร้างขึ้นมาว่าต้องขอความยินยอมหรือต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนแต่ถ้านิติกรรมอะไรที่ผู้เยาว์ไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยอย่างนี้ผู้เยาว์ก็สามารถทำได
2: ้ครับ
1: เรื่องแรกว่าเลยนะครับ
2: ครับ
1: เราเข้าสู่เนื้อหาเลยก็คือมาตรา22
2: มาตรา22นะครับว่าไว้อย่างนี้ครับอาจารย์ครับผู้เยาว์อาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นหากเป็นไปเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิ์อันใดอันหนึ่งนะครับหรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง
1: นะครับดังนั้นในตัวบท
2: ครับ
1: มาตรา22ที่ท่านอาจารย์อิงคารัตน์อ่านให้ฟังเนี่ยมันนักศึกษาก็แยกได้เป็น2กรณีนะครับมันจะมีอยู่2กรณีก็คือ1กรณีที่ผู้เยาว์ได้ไปซึ่งสิทธ
2: ิ์ได้ไปซึ่งสิทธิ
1: ์และกรณีที่2คือผู้เยาว์หลุดพ้นจากหน้าที
2: ่ครับผม
1: ครับสิทธิคืออะไรสิทธิก็คือประโยชน์ใช่ไหมที่กฎหมายรับรองหรือคุ้มครอง
2: ครับ
1: ดังนั้นการที่ผู้เยาว์ได้ไปซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยแน่นอนผู้เยาว์ได้ประโยชน
2: ์ครับ
1: นะฮะเช่นมีคนยกรถมอเตอร์ไซค์ให้ผู้เยาว์1คัน
2: ครับผมอ
1: ันนี้ผู้เยาว์มีแต่ได้ก็ได้ถูกไหม
2: ได้ครับ
1: ดังนั้นเวลาผู้เยาว์จะรับเนี่ยหรือจะทำนิติกรรมอันเนี้ยไม
2: ่
1: จำเป็นจะต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
2: ครับ
1: ขอได้ไหม
2: นะฮะ
1: ก็ถ้าจะขอก็ขอได้
2: ขอได้
1: มีปัญหา
2: ครับ
1: ถ้าขอแล้วผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ให้แต่ผู้เยาว์อยากจะเอาได้ไหมก็ได้ก็ได้นะ
2: ครับ
1: เพราะว่าผู้เยาว์เขาก็ย่อมมีเสรีภาพในการทำนิติกรรมเหมือนกันนะครับดังนั้นกรณีนี้เป็นข้อยกเว้นมาตรา22ไม่มีเสียดังนั้นนิติกรรมนี้จึงไม่เป็นโมฆียะแต่ประการใด
2: ครับแต่ถ้ามีสิ่งผูกพันในเรื่องผ่อนและผูกพันไหมเช่นรถมอเตอร์ไซค์เมื่อคู่นี้นะครับนะ
1: ยังผ่อนไม่หมด
2: ต้องผ่อนไม่หมดเลยผู้เยาว์ต้องไปผ่อนอีก3เดือนอย่างเงี้ยนะครับครับนะฮะ
1: ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ได้ประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวแล้วถูกไหมครับเพราะผู้เยาว์ต้องมีส่วนที่จะต้องผูกพัน
2: ครับ
1: ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ต้องย้อนกลับไปมาตรา21ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน
2: ครับ
3: มีหน้าที่ติดมาด้วย
2: ครับนี่สำคัญเลยนะครับนักศึกษาไม่ใช่ว่าเห็นผู้เยาว์ได้เนี่ยเบื้องต้นนักศึกษาจะใช้มาตรา22นะครับนะเราบอกว่าโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเลยด้วยว่ามีหน้าที่หรือภาระผูกพันเนี่ยติดตามมาด้วยหรือไม
1: ่
2: นะอย่างมอเตอร์ไซค์จะมีค่างวดนะครับหรือมอเตอร์ไซค์นะครับล้ออีกข้างนึงไม่มีเฮ็ดต้องไปใส่ล้อเองอย่างเง
1: ี้
2: ยก็ต้องเสียค่าซื้อล้อหรือคุณหญิงย่ามอบที่ดินให้แต่ไปเสียค่าโอนเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงอยู่ครับนะฮะอาจจะค่าโอนนิดหน่อยแต่ที่มูลค่าหลายล้านแต่ก็ต้องไปเข้าหลักก็คือว่านะครับเมื่อมีหน้าที่มาก็ต้องไป21นะไปขอความยินยอมโดย
1: คือหน้าที่ที่ว่านี้ต้องเป็นหน้าที่ที่ผูกพันมาจากนิติกรรม
2: นิติกรรม
1: ครับ
2: ครับ
1: ถ้านิติกรรมที่ก่อขึ้นที่ผู้เยาว์ทำขึ้นแล้วส่งผลให้ผู้เยาว์มีหน้าที
2: ่
1: ในการก่อนิติกรรมนั้นอ
2: ัน
1: นี้ไม่ได้ละต้องเป็นไปหลักทั่วไปมาตรา21
2: ครับ
1: มาตรา21อย่างรถมอเตอร์ไซค์เขายกให้ผู้เยาว์ไปแล้วผู้เยาว์อยากจะไปแต่งสีอยากจะไปอันนั้นก็เรื่องของผู้เยาว
2: ์
1: ในภายหลังแล้วแต่นิติกรรมนี่สมบูรณ์แล้วไม่เป็นโมฆียะแต่ประการใดแล้ว
2: ครับ
1: นะครับ
2: อันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือกรณีแรกก็คือได้ไปซึ่ง
3: ได้ไปซึ่งสิทธ
2: ิ์ได้ฝ่ายเดียวเลยนะครับได้ไปฝ่ายเดียวเต็มนะฮะ
1: เต็มต้องเป็นเรื่องย้ำที่อาจารย์มีพูดบอกได้ไปซึ่งสิทธิ
2: ์
1: ไม่มีหน้าที่ที่ต้องผูกพันตามนิติกรรมนั้นเนี่ยถ้ามีหน้าที่ขึ้นมาด้วยต้องเป็นมาตรา21
2: ตรงนี้สำคัญนักศึกษาขีดเส้นใต้นะคร
1: ับ
2: นะฮะใช้กรอกลับนะเอ้ยกรอกลับเลื่อนไปเลื่อนมาเอ้ยไม่มีกรอแล้วนะฮะนะคร
1: ับ
2: นะไม่ต้องถึงขนาดแคปเจอร์พวกเราไว้ไปนะครับเผื่อจำได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะวันนี้สำคัญทีนี้ประการที่สอง
1: ประการที่สอง
2: หลุดพ้นจากหน้าที่ครับอาจารย
1: ์นั่นแสดงว่าการหลุดพ้นจากหน้าที่เนี่ยหน้าที่ป ปกติแล้วคนที่มีหน้าที่คนนั้นก็จะต้องอยู่ในฐานะที่เป็นลูกหนี
2: ้ครับ
1: ถูกไหมครับ
3: ครับ
1: นั้นแสดงว่าเรื่องนี้ผู้เยาว์จะต้องเป็นลูกหนี
2: ้
1: นะครับเช่นผู้เยาว์อาจจะไปกู้ยืมเงินเจ้าหนี้ครับ 5-6,000 เน
2: ี่
1: ยเอาละไอ้เรื่องตอนที่ไปกู้อาจจะสมบูรณ์นะอาจจะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอันนั้นก็ว่าไปแต่นี้เรากำลังมาพูดตอนที่ว่าเจ้าหนี้เขาจะปลดหนี้ให้ผู้เยาว
2: ์ครับ
1: ดังนั้นถ้าเกิดเจ้าหนี้จะปลดหนี้ผู้เยาว์เพราะผู้เยาว์อาจจะทำความดีอาจจะช่วยสุนัขอาจจะช่วยแมวของเจ้าหนี้รอดพ้นจากการถูกรถชนอย่างเงี้ยนะเจ้าหนี้ก็บอกผู้เยาว์ฉันปลดหนี้ให้เธอนั้นหนี้ที่เหลือไม่ต้องมาชำระอีกแล้ว
2: หลุดเลย
1: อันนี้แปลว่าผู้เยาว์หลุดพ้นจากหน้าที่แล้วนะครับไม่ต้องชำระหนี
2: ้
1: เป็นประโยชน์ไหมครับอันนี
2: ้ประโยชน
1: ์เป็นประโยชน์อีกอันนี้ก็ไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
2: ครับ
1: ถ้าเกิดผู้แทนโดยชอบธรรมบังเอิญ
2: ครับ
1: ไม่ถูกกับเจ้าหนี
2: ้
1: พอเจ้าหนี้มาปลดหนี้ให้ก็ไปบอกลูกของตัวเองซึ่งเป็นผู้เยาว์บอกไม่ต้องไปรับการปลดหนี้ไม่เอาลูกแต่ลูกบอกลูกรับมาแล้วแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมจะบอกล้างอันเนี้ยได้ไหม
2: ไม่ได
1: ้ก็ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นโมฆียะเพราะมันสมบูรณ์ไปตามมาตรา22นะไม่เป็นโมฆียะเลยนะครับ
2: 22นะฮะมี2ประเด็นนะฮะนะครับประเด็นแรกประเด็นหลังกรณีที่1กรณีที่2นะครับทีนี้มา23นะฮะ23นะ23เนี่ยเป็นการที่ต้องทำเฉพาะตัวทำเองเฉพาะตัวนะครับนะฮะมาตรา23ครับนะฮะได้วางหลักที่เกี่ยวกับในเรื่องนี้ไว้ว่านะครับนะฮะผู้เยาว์นะครับอาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นนะซึ่งเป็นการต้องทำเองเฉพาะตัวนะครับทำเองเฉพาะตัวเฉพาะตัวของผู้เยาว
1: ์ครับ
2: นะครับงานเป็นยังไงครับนะฮะต้องรบกวนท่านอาจารย์เสริมแล้วครับตรงนี้
1: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าเป็นสิ่งที่ผู้เยาว์จะต้องทำเอง
2: ครับ
1: นะเป็นการหรือเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ผู้เยาว์จะต้องทำเองนะครับนั้นคนอื่นเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับเช่นการรับรองบุตร
2: ครับ
1: ยกตัวอย่างผู้เยาว์เนี่ยอายุ18ปีนะครับได้เสียกับเพื่อน18ปีนี้อยู่โรงเรียนใช่ไหม
2: ผู้เยาว์นี้มีชื่อสักหน่อยไหม
1: ฮะได้ชื่ออะไรก็ได้ได้อาจารย์อิงรัตน์ยกตัวอย่างเลยชื่ออะไร
2: คนเสนอชื่อไม่มาแล้ววันนี้นะครับชื่อดำแล้วกันครับ
1: ชื่อดำ
2: น
1: ะครับนายดำอายุ18นี้อยู่ชั้นไหน18
2: ม.6ครับ
1: ม.6นะครับก็ได้เสียกับเพื่อนสาวที่โรงเรียน
2: ครับ
1: นะเพื่อนสาวก็ท้องอ่ะนะท้องทีนี้เกิดลูกขึ้นมา
2: ครับ
1: นะสมมุติว่าตอนนี้ดำอายุ19ก็ยังเป็นผู้เยาว์ใช่ไหมครับดำจะไปรับรองบุตร
2: ค
1: ือดำเขาก็สุภาพบุรุษล่ะ
2: ครับ
1: เขาก็ยอมรับล่ะว่าเด็กที่เกิดเนี่ยเป็นลูกเขา
2: ครับ
1: ดังนั้นเขาจะไปรับรองบุตรที่อำเภอ
2: ครับ
1: ต้องขอความยินยอมจากบิดามารดาก่อนไหมถ้าบิดามารดาของดำไม่ยินยอมเนี่ยจะส่งผลประการใด
2: ฮะ
1: เรื่องนี้ก็คือมาตรา23
2: ครับ
1: นั้นการรับรองบุตรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเฉพาะตัวของผู้เยาว
2: ์
1: ที่ผู้เยาว์สามารถทำได้โดยลำพัง
2: ครับ
1: ไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ประการใด
2: ครับ
1: ดังนั้นถ้าผู้เยาว์รับรองไปโดยลำพังบิดามารดาไม่พอใจจะมาบอกล้างได้ไหมครับ
2: ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้นะไม่ได
2: ้
1: หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการทำพินัยกรรม
2: ครับ
1: ผู้เยาว์จะมีทรัพย์สินนะครับ
2: ครับ
1: ทรัพย์สินได้มายังไงครับ
3: โอ้ทีนี้ผู้เยาว์เป็นโอ้ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเป็นนักแสดงอะไรอย่างนี้เป็นเด็กอายุไม่ถึง20เป็นผู้เยาว์ก็มีรายได้เข้ามาเยอะแยะครับ
1: หรืออาจเจ้าคุณปู่มรณะถึงแก่ความตายทำยกพินัยกรรมให้หลายร้อยล้านเนี่ยนะ
2: ครับ
1: นั้นผู้เยาว์เขาอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะเขาอาจจะทำพินัยกรรมของเขาครับ พินัยกรรมก็เป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งเรียกว่านิติกรรมฝ่ายเดียว
2: ครับ
3: ครับ
1: เกิดผู้เยาว์บอกฉันจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกของฉันทั้งหมดเลยที่มีอยู่120ล้านให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ่อแม่บอกโอ้โหเรียนมสท.ตกหลายรอบแล้วไม่เอาดีกว่าจะขอบอกล้างพินัยกรรมได้ไหมอย่างนี้ก็ไม่ได้
3: ไม่ได
1: ้ก็ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะการทำพินัยกรรมนั้นเป็นการเฉพาะตัวที่ผู้เยาว์ทำได้ด้วยลำพังแต่ในเรื่องของพินัยกรรมนี้มีข้อจำกัดเรื่องอายุของผู้เยาว์นิดนึงนะครับน
2: ัก
1: ศึกษาจะต้องไปดูในมาตรา25
2: ครับผม
1: ซึ่งมาตรา25ว่าไงครับอาจารย์ดิงกาลั
2: ด25คือผู้เยาว์ที่จะต้องทำพินัยกรรมได้ต้องอายุ15ปีบริบูรณ์
1: ต้อง15นะครับนั้นแปลว่า15 16 17 18 19อย่างนี้ทำพินัยกรรมได้โดยลำพังตามมาตรา25ประกอบกับมาตรา23
2: ครับ
1: ถ้าไม่ถึง25เช่นผู้เยาว์อายุ14
2: ครับ
1: นะครับหมอดูทำนายทายทักบอกว่าอีก2เดือนไม่รอดแน
2: ่
1: ผู้เยาว์อายุ14ก็เลยไปทำพินัยกรรมเลยยกทรัพย์มรดกให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างนี้ ผลก็คือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา25
2: ครับ
3: ครับ
1: เมื่อฝ่าฝืนมาตรา25เนี่ยนะครับนักศึกษาต้องไปประกอบกับเรื่องของพินัยกรรม
2: ครับ
1: อยู่ในมาตรา1703
2: ครับ
1: ส่งผลให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ
2: โมฆะเลย
3: โมฆะเลยนะ
1: โมฆะเล
2: ย
1: ถ้าอายุไม่ถึง15นี่โมฆะเลยแม้นนะแม้นขีดเส้นใต
2: ้ครับ
1: แม้นบิดามารดายินยอมให้ทำพินัยกรรมก็โมฆะ
2: ครับ
1: เพราะเรื่องอายุนี้ก็จะเคร่งครัดในเรื่องของพินัยกรรม
2: คร
1: ับ ซึ่งรายละเอียดนักศึกษาจะได้ไปศึกษาในชุดวิชากฎหมายแพ่ง3
2: ครับ
1: แพ่ง3
2: ในลำดับต่อไปนะครับนะครับนี่ก็จะถือว่าได้พูดมาตรา25
1: ครับ
2: มันจะได้ไปอธิบายมาตรา25ควบไปแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างของการที่ต้องทำเองเฉพาะตัวนะครับเป็นในสิ่งในส่วนของผู้เยาว
1: ์
2: นะครับนะฮะที่เป็นข้อยกเว้นอีกประการหนึ่งประการที่2นะฮะนะครับต่อจากในเรื่องของได้ฝ่ายเดียวแล้วก็หลุดพ้นจากหน้าที่นะครับประการที่3จะอยู่ในมาตรา
1: 24
2: นะครับมาตรา24นะครับมาตรา24ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้วางหลักเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่านะครับผู้เยาว์อาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนนะครับและนะฮะและนะครับเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรนะครับนะ
1: ครับ
2: ตรงนี้จะเห็นคำว่าและแล้วนะครับนักศึกษาปี1ก็บอกไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้และคือทั้ง2อย่างกฎหมายนะครับพูดง่ายๆคือต้องสมฐานะนะสมฐานานุรูป
1: สมฐานานุรูป
2: ของผู้เยาว์นะครับ
1: พิจารณาจากไหนก็พิจารณาจากผู้เยาว์คนนั้น

0: แหละครับคือผู้เยาว์คนที่ทำนิติกรรมอันนี
1: ้
0: ว
1: ่
0: าผู้เยาว์เนี่ยทำนิติกรรมเรื่องนี้สมแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์ไหมก็คือแก่ฐานะไหมนะผู้เยาว์มีฐานะร่ำรวยนะครับซื้อมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันราคา 30,000 บาทนะอย่างเงี้ยก็สมแก่ฐานานุรูปนะแต่อย่างเดียวไม่พอใช่ไหมครับท่านอาจารย์วิพุฒอันต้องประกอบไปและก็คือเงื่อนไขประการที่สองต
2: ้
0: องจำเป็นในการดำรงชีพของผู้เยาว์ทีนี้พอจำเป็นในการดำรงชีพเนี่ยมันต้องดูในภาพรวมแล้วต้องใช้เกณฑ์วินยูชนในการพิจารณาแล้วว
1: ่
0: าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันจำเป็นในการดำรงชีพของผู้เยาว์ไหมยกตัวอย่างนาย
1: เขียวว
2: ันนี้จะมาเป็นกีฬาสีนะครับ
1: วันนี้เป็นกีฬาสีง่าย
0: เลยเดี๋ยวนักศึกษาบอกไม่โอ้ไม่ทันสมัยเลยอาจารย์นี่จะดำเขียวแดง
1: ซันนี
0: ่ดีขึ้นหน่อยนะครับสมมุติว่าซันนี่อายุสัก16ปี
2: เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่เป็นผู้เยาว
1: ์
0: เป็นแล้วก็เนี่ยเป็น YouTube ที่อาจารย์ป๊อปบอก
2: ดังมาก
0: ดังมากเขาก็มีเงินสักเอาสักกี่
2: โฆษณา
0: ร้อยล้านดี
2: เอาสัก100ล้านครับ
0: 100ล้านเลยนะ
1: ครับ
0: ซันนี่เนี่ยเขามีเงินอยู่ในธนาคาร100ล้านนะครับตอนนี้เขาก็ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: เขาก็ไปถอย BM ป้ายแดง1คันราคาเท่าไหร่ครับ BM
2: ตอนนี้3ล้าน5ครับ
0: 3ล้าน5พ่อแม่ไม่รู้เรื่องครับ
1: ครับ
0: ถอยมาแล้วนะครับถามว่าให้นักศึกษาลองวินิจฉัยสิครับว่าสัญญาซื้อรถ BM ป้ายแดงเนี่ยโมฆิยะมั้ย
1: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูฐานะ100ล้านเนี่ยแค่3ล้าน5นิดเดียวเองนะครับข้อ1เนี่ยสมฐานะแน่สมฐานะอนุรูปแห่งตนแน
0: ่เขาบอกเขาสนองนโยบายรัฐบาลด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยช่วงนี้ใช่ไหมเขาผิดตรงไหนใช่ไหม
1: แต
0: ่อ๋อมีแต่ด้วยครับ
1: ไม่ครบองค์ประกอบในส่วนที่2ก็คือถามว่าในเด็ก16ปีเนี่ยซันนี่เนี่ยที่ทำอะไรไม่ค่อยบอกใครเนี่ยนะฮะก็ซันนี่เนี่ยเด็ก16ปีคำว่าลด3ล้าน5เนี่ยมันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของซันนี่ไหม
0: รถ BM ป้ายแดงใช่ไหม
1: ป้ายแดงด้วยครับท่านอาจารย
0: ์ตอนนี้อาจารย์อิงรัตขับป้ายอะไรครับ
1: ตอนนี้ป้ายดำดำมากเลยครับคุณเคยนะ
2: ดำจนแบบสีทองออกมาแล้วนะ
1: ครับอย่างนี้เนี่ย
0: ถ้านั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็นักศึกษาลองวินิจฉัยสิครับว่าการที่ผู้เยาว์อายุ16นะแล้วก็ใช้รถ BM ราคา3ล้านทำมาเท่าไหร่
2: 3,500
0: มันจำเป็นในการดำรงชีพของผู้เยาว์ไหม
1: ครับ
0: เราใช้เกณฑ์วินยูชนนะในการพิจารณานั้นถ้านักศึกษาเห็นว่ามันไม่ใช่ละอย่างนี้มันไม่เหมาะสมละ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่จำเป็นในการดำรงชีพขนาดนี
1: ้ครับ
0: ดังนั้นถ้าบิดามารดาของผู้เยาว์คนนี้ถ้าเขาเป็นซึ่งเขาเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเขาจะบอกล้างอ่ะเขาบอกไม่เอาอ่ะอย่างนี้มันไม่เอามันเกินตัวไป
1: ครับ
0: อย่างนี้บอกล้างได้ไหมคำตอบก็ต้องบอกล้างได้เพราะว่ามาตรา21เพราะตอนที่ไปทำนิติกรรมเนี่ยไปทำสัญญาซื้อขายเนี่ยไม่ได้ขอความยินยอมหรือไม่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะแล้วกรณีดังกล่าวก็ไม่เข้ามาตรา24เพราะอะไรเพราะไม่
1: ครบทั้ง2องค์ประกอบ
0: ไม่ครบข้อเดียว
1: ไม่ครบข้อเดียว
0: ก็คือจริงๆมันจะต้องครบทั้ง2ข
1: ้อ
0: แต่อ
1: ัน
0: นี้ขาดไปขาดข้อที่บอกว่าจำเป็น
1: ต่อการดำรงชีพ
0: ตามสมควรที่ตามสมควรซ
1: ึ่
0: งอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ไม่เข้าข้อนี้เม
1: ื่
0: อไม่เข้าข้อนี้ก็ไม่เข้าข้อยกเว้น
1: ครับ
0: ก็แปลว่าเป็นโมฆิยะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าพ่อแม่เขาบอกอ๋อไม่เป็นไรลูกเอาเพราะตามใจลูกไง
1: ครับ
0: ถูกไหมพ่อแม่บอกเอาเลยไม่มีปัญหาเงิน100ล้านซื้อมา3ล้าน5เอาไม่มีพ่อแม่ไม่ว่า
1: ฮะ
0: โอ้แล้วเป็นไงครับ
1: อย่างนี้เนี่ยนะครับนะฮะก็อาจจะถือว่าได้รับความยินยอมคือพ่อแม่เห็นยินยอมแต่ต้น
0: ไม่ยินยอมไม่ยินยอมซื้อมาแล้ว
1: ซื้อมาแล้วอ๋ออันนี้คงเป็นกรณีการให้
0: ก็สมบูรณ์ถูกไหมเพราะว่าจริงๆมันคือโมฆิยะแต
1: ่
0: เมื่อไม่มีการบอกล้างก็สมบูรณ์ไปเรื่อยสิ
2: ถ้าเหลือระยะเวลาหรือว่ามีเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายบอกว่าเป็นการให้สัตยาบันนะครับก็จะสมบูรณ
0: ์ก็จะคือถ้ามีการให้สัตยาบันเนาะที
1: ่
0: เราพูดในครั้งที่หนึ่งม
1: ัน
0: ก็จะแปลว่าสมบูรณ์มันตั้งแต่ต้น
1: ใช่ครับ
0: หมายความว่าเท่ากับสละสิทธิ์ในการบอกล้างแต่จริงๆแล้วสัญญาซื้อรถเนี่ยมันสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นแหละโมฆ
1: ิ
0: ยะนี่ก็คือสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้น
1: ครับ
0: ดังนั้นการประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าบิดามารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยเขาไม่บอกล้างเนี่ยมันไม่มีผลกระทบกระเทือนเพราะมันก็สมบูรณ์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: ทีนี
0: ้แต่ถ้าเขาจะบอกล้างอ
1: ่
0: ะถ้าเขาจะบอกล้างนี่ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดที
1: ่
0: เราพูดกันในคราวที่แล้วแล้วต้องบอกล้างให้ถูกต้องนะครับคือต้องไปแสดงเจตนาต่อผู้ขาย
1: ครับคือผู้กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีตัวกำหนดแน่นอนตามมาตรา178
0: 178
1: ครับ
0: แต่ถ้าหากว่าก่อนบอกล้างมีพฤติกรรมว่าไปให้สัตยาบัน
1: ครับ
0: ต ต่อผู้ขาย

0: อย่างนี้ก็เท่ากับหมดสิทธิ์
1: หมดสิทธิ์
0: ในการที่จะบอกล้างนั่นเอง
1: นะคร
0: ับ นะคร
1: ับ
0: อ
1: ะไรเกิดก่อนก็ต้องเอานั้นบอกล้างแล้วจะให้เสียมันไม่ได้ให้เสียมันแล้วจะมาบอกล้างอีกทีไม่ได
0: ้
1: นะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ได้ทฤษฎีสะท้อนกลับสะท้อนกลับก็คือไม่เข้า24ก็สะท้อนไป21ไม่เข้า23ก็ไปสะท้อนไป21นะครับ
0: ดังนั้นในการศึกษากฎหมายเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะต้องระมัดระวังคือว่าตัวบทกฎหมายมาตราไหนที่มันเป็นหลัก
1: ครับ
0: นักศึกษาต้องจับหลักไว้ก่อน
1: ครับ
0: แล้วมันจะมีหลักและมีข้อยกเว้น
1: ครับ
0: นั้นหลักเนี่ยเราต้องแม่นก่อนแล้วก็มาดูข้อยกเว้นถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นก็ค่อยไปหาหลักต้องย้อนกลับไปที่หลักเสมอ
1: ใช่ครับ
0: นะอย่าตอบแต่มาตรา24มาตราเดียวบางคนตอบมาตรา24บอกเรื่องนี้ไม่เข้ามาตรา24จบเลยไม่ได้ครับนักศึกษาต้องไปบอกว่าที่มันไม่เข้ามาตรา24เนี่ยแต่มันเป็นโมฆียะแล้วมันโมฆียะตามมาตราไหนล่ะมันต้องกลับไปมาตรา21ฉะนั้นต้องเอาทั้งมาตรา21และมาตรา24นะครับมาตอบ
2: ก็ต้องวินิจฉัยซะก่อนครับว่าเอ๊ตามข้อได้จริงเนี่ย มันเข้าข้อยกเว้นที่ผู้เยาว์สามารถทำนิติกรรมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือเปล่า
0: ครับ
2: ถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นก็ต้องกลับไปสู่หลักในมาตรา27
0: 21ครับผม21ครับ
1: นักศึกษาทางภาคอีสานนะฮะทางบ้านผมโทรมาบอกเอ้ยจับหลักที่อาจารย์บอกมันก็เหมือนกับกอดเสาเถียงเนี่ย
2: กอดเสาเถียง
1: กอดเสาเถียงเอ้ยเป็นเพลงที่ดังมากนะฮะก็คือจับหลักคล้ายๆกันนะฮะแต่จับเสา
0: จ
2: ับ
0: เสา
2: ครับผม
1: อะไรประมาณนี้นะครับครับนี่ก็คือมาตรา24
0: น
1: ะครับนะ24นักศึกษาต้องย้ำขีดเส้นใต้ไว้นะครับว่า
2: ต้อง
1: มี2
0: เงื่อนไข
2: สมฐานะแล้วก็จำเป็นในการดำรงชีพ
0: 24นี่เยอะนะครับนักศึกษาบางทีเราก็แบบมองข้ามไปหรือบางครั้งเนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันอ่ะผู้เยาว์ไปซื้อผัดซีอิ๊วอ
1: ่
0: ะหนึ่งห่อกินอย่างเงี้ยห่อละ30บาท
1: ครับ
0: ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมไหมอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่ต้อง
2: ต้องดูอ่ะสมฐานะไหมสามสิบบาทและจำเป็นในการดำรงชีพไหมเป็นปัจจัยสี่นะครับอาจจะถือว่าเป็นการที่จำเป็นในการดำรงชีพ
0: เข้าไปเซเว่นไปซื้อไอติมมาสักแท่งหนึ่งเนี่ยก็โอเคถูกไหมฮะอันนี้ก็สมแก่ฐานะรูปแล้วก็จำเป็นในการดำรงชีพอย่างนี้ก็ไม่เป็นโมฆียะไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก็ได
1: ้งั้นต้องโทรไปขอแม่อยู่ตลอดทั้งวัน
2: แม่บอกโทรมันไม่นักหนา
1: จะซื้อกินก็กินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่านี่ก็อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับสำหรับมาตรา25นั้นท่านจันได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็คือในเรื่องของการทำพินัยกรรมของผู้เยาว์นั้นนะผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุครบ15ปีบริบูรณ
0: ์ครับ
1: นะครับอาจารย์ท่านก็ได้พูดไปแล้วนะครับในช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายของเราเหมือนเดิมนะครับเราจะมีคำถามนะครับระหว่างตอนนะฮะคำถามระหว่างตอนวันนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องของผู้เยาว์นี่แหละนะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อคู่นี้ด้วยนะครับนะครับขอคำถามนะครับ
2: นี่นะครับ
1: ผู้เยาว์เหมือนกันนะ
0: ผู้เยาว์
1: ทำสัญญาซื
2: ้อทำนิติกรรมใด
1: นะครับนะผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดต้องได้รับความยินยอมนะครับนะจากผู้แทนโดยชอบทำก่อนเนี่ยให้นักศึกษาลองยกตัวอย่างข้อยกเว้นการจะทำที่ผู้เยาว์อาจทำได้โดยไม่ต้องยอมยกตัวอย่างมาสินะฮะเมื่อคู่ถ้าฟังนะต้องยกตัวอย่างได
0: ้
1: นะครับนะฮะนะครับเรามาดูที่ครับว่าตัวอย่างของเราที่ผู้เยาว์ทำ
2: ที่เพิ่งพูดไปนะคร
0: ับ อันนี้คร
1: ับ
0: เวลานักศึกษายกตัวอย่างเนี่ย บางทีดูรายการคนเดียวอ่ะไม่รู้จะคุยกับใคร
1: ครับ
0: ก็อยากจะเชิญชวนให้มาลงทะเบียนแบบก
1: 3
0: เนี่ยถ้าเรามีกิจกรรมอย่างเงี้ยเราจะมีเพื่อนช่วยกันคิดจะช่วยกันยกตัวอย่างคนนี้ยกมาแล้วอีกคนนึงบอกยังไม่ถูกต้องนะไม่ยังไม่ชัดเจนนะอย่างนี้เราจะทำให้เราแตกฉานได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะซึ่งก3คืออะไรเนี่ยได้พูดไปแล้วในตอนที่แล้วนะคนที่เพิ่งดูตอนนี้ตอนแรกก็ไปติดตามจากตอนที่แล้วได้
1: นะครับ
0: ตอนที่1อ่ะตอนที่แล้วก็คือตอนที่1
1: นะครับสนุกเลยตอนที่1เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าดูมังกรหยกก็คือกำเนิดเอี้ยกล้วย
0: ครับ
1: นะครับประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูเฉลย
0: เฉลยครับ
1: ยกตัวอย่างให้ยกตัวอย่างนะครับก
0: ็
1: คือนักศึกษาจะยกตัวอย่างเป็นประการใดก็ได้แต่ที่อาจารย์เฉลยตอบมาเนี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปนะครับนะฮะในอันที่1นะครับได้เป็นทั้งสิทธิ์อันที่2หลุดพ้นจากหน้าที่นั้นอยู่ในมาตรา22เมื่อครู่นี้นะครับนะส่วนนะครับจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับ ของมาตรา24นะครับยกตัวอย่างได้นะครับแล้วก็จะมีทำพินัยกรรมการเฉพาะตัวนะครับพวกนี้ก็ได้ทั้งนั้นยกตัวอย่างมาถ้าเต็ม10ก็ได้10เลย
0: ครับ
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหลายคนคงยกมือตอบกันให้พรึบเลยทางบ้านนะครับเท่าจากที่อาจารย์ทราบมา
0: ไม่แน่ใจว่ายกมือหรือเปิดหนังสือตอบนะครับแต่ดีครับเราเป็นการทบทวนนะกฎหมายนี่บางครั้งเรียนครั้งเดียวเราอาจจะยังไม่เข้าใจหาหลายครั้งครับไม่
1: ใช่ลงหลายครั้ง
0: ลงหลายครั้งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่

0: ที่มีกําไรกว่าคนอื่นนะครับนั่นต้องอ่านบ่อยๆครับนักศึกษาสมัยอาจารย์เรียนเนี่ยอาจารย์ก็อ่านหลายรอบกว่าจะเข้าใจกันได้นะครับเป็นเรื่องปกติครับ
1: ครับนี่ก็คือสาระสําคัญในตอนที่1ครับมาพบกับช่วงที่2ของตอนที่2เนี่ยนะครับนะฮะเมื่อครู่เราผ่านในเรื่องข้อยกเว้นที่ผู้เยาว์นะครับสามารถทำได้เองนะครับก็คือมาตรา22 23 24และ25ครับแล้วลำดับต่อไปคือมาตรา26ท่านจะมีพูดเสร็จครับ
2: นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็อยากจะทำความเข้าใจเบื้องต้นสักนิดนึงนะว่าความลักษณะร่วมกันของมาตรา26กับมาตรา27เนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องที่ผู้เยาว์เนี่ยนะคร
0: ับ
2: ได้รับอนุญาตในลักษณะที่เป็นการทั่วไป
0: ครับ
2: นะอย่างมาตรา26เนี่ยได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สิน
0: ครับ
2: นะครับส่วนมาตรา27เป็นการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการค้านะซึ่งจะเป็นการลักษณะที่ว่าเป็นการได้รับอำนาจจากผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยมาโดยเป็นลักษณะเป็นการทั่วไปซึ่งจะต่างจากมาตรา21
0: ครับ
2: นะซึ่งเป็นการให้ความยินยอมในกรณีเฉพาะ
0: เฉพาะเรื่อง
2: ใช่ครับอยากจะซื้อมือถือ1เครื่องไปขออนุญาตพ่อแม่อยากจะซื้อกระเป๋า1ใบก็ไปขออนุญาตพ่อแม
0: ่
2: นะอันนี้คือลักษณะของมาตรา21 21นะเป็นการได้รับความยินยอมในกรณีเฉพาะ
0: เฉพาะเรื่อง
2: นะครับแต่ข้อยกเว้นในมาตรา26กับมาตรา27เนี่ยจะเป็นการได้รับอนุญาตในลักษณะที่เป็นการทั่
0: วไป
2: ครับถ้านึกเป็นก้อนความยินยอมก็คือ21ความยินยอมก้อนเล็กนะ26 27ความยินยอมจะเป็นก้อนใหญ
0: ่ๆนะครับ
2: ก้อนใหญ่ๆเหมือนตัวยากรก้อนใหญ่ๆนะครับ
1: นะคร
2: ับ ทีนี้มาตรา26นะกฎหมายก็บัญญัติว่านะครับนะถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินนะเพื่อการอันใดอันหนึ่งอันได้ระบุไว้นะครับผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินนั้นเป็นการเป็นประการใดภายในขอบเขตของการที่ระบุไว้นั้นก็ทำได้ตามใจสมัครนะครับอันหนึ่งถ้าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยมิได้ระบุว่าเพื่อการอันใดผู้เยาว์ก็ต้องจำหน่ายผู้เยาว์ก็จำหน่ายได้ตามใจสมั
1: คร
2: นะตรงนี้นะครับก็เป็นการได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สิน
0: ครับ
2: ก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะมีเงื่อนไขกับไม่มีเงื่อนไข
0: ครับ
2: นะอย่างกรณีมีเงื่อนไขนะครับนะบิดาคุณแม่มารดา
0: ครับ
2: ให้เงินไป 30,000 บาทบอกอ่ะเอาไปซื้อคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
2: นะตรงนี้ก็เป็นการได้รับอนุญาตนะครับให้จำหน่ายทรัพย์สินนะแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าคุณสามารถผู้เยาว์คนนั้นเนี่ยสามารถนำไปซื้อเฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้น
0: ทรัพย์สินที่ว่านี้ก็คือเงินเง
2: ิ
0: น 30,000
2: นะฮะสามารถเอาเงินตรงนี้ที่ได้มาเนี่ยนะครับไปแลกเปลี่ยนมาเป็นคอมพิวเตอร์ได้เท่านั้นนะครับจะเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือไม่ได้
0: ไม่ได้
2: จะไปซื้อเสื้อผ้าไม่ได้
0: ไม่ได
2: ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการ
0: ถ้าฝ่าฝืน
2: นะครับ
0: กระทำไปอย่างนั้นก็แสดงว่าก็เข้ามาตรา21อีก
2: ครับใช่ครับเพราะว่าไม่เข้าข้อยกเว้นในมาตรา26ก็ต้องกลับไปสู
0: ่หลักมาตรา21เป็นโมฆิยะงั้นถ้าไปซื้อโทรศัพท์มือถือบิดามารดาก็บอกลางได
1: ้
0: บอกลางได
2: ้นะอันนี้คือกรณีหนึ่งคือได้รับอนุญาตโดยมีเงื่อนไข
0: มีเงื่อนไข
2: นะครับส่วนกรณีที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยไม่มีเงื่อนไขอย่างเช่นต่างกันฮะอย่างเช่นคุณแม่ให้เงิน 30,000
0: วันตุ๊จีน
2: วันตุ๊จีนตะเอีย เป
0: ้
2: าจะเอาไปซื้ออะไรก็ได้ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าต้องเอาไปซื้อคอมพิวเตอร์เท่านั้นตรงนี้ก็เป็นอิสระแล้วผู้เยาว์สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้โดยใจสมัครสามารถนำเงิน 30,000 บาทเนี้ยไป
0: ซื้อของ
2: ซื้ออะไรก็ได
0: ้
2: นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นในมาตรา26นะครับ
0: ซึ่งต้องมีข้อได้จริงว่าแม่ให้ตะเอียแล้วก็บอกให้เอาไปซื้อของอะไรก็ได้ให้ไปซื้อ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นการกรณีที่1 นะ
1: ครับ
2: ส่วนกรณีที่บอกว่าได้รับอนุญาตนะครับให้ประกอบธุรกิจการค้
0: าเพราะว่าผู้เยาว์บางคนเนี่ยเขาเก่งเขามีความสามารถสูงในเรื่องการค้าขายใช่ไหมเด็กอายุ 17-18 เนี่ยบางทีขายของเก่งนะครับดังนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยการที่เขาจะค้าขายอย่างนั้นเนี่ยน่าจะทำรายได้กับครอบครัว
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาผู้แทนโดยชอบทำขายจะอนุญาตได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับ
2: เดี๋ยวนี้มีเยอะเลยนะครับอาจารย
0: ์
2: ทั้งแบบขายของออนไลน์ขายเสื้อผ้าไลฟ์ขายเสื้อผ้าขายเครื่องสำอางอย่างเงี้ยนะหรือว่า
1: ใช
2: ่ยังไม่ถึง20อย่างเงี้ยอย่างเช่น18เพิ่งจบม .6 เข้ามหาลัยปีหนึ่งไปเจอเพื่อนเอ้ยมารวมหุ้นกันเปิดร้านกาแฟเปิดร้านขายเครปอย่างเงี้ยนะก็เป็นลักษณะของมาตรา27นี่แหละ
0: ครับ
2: นะครับก็
0: ทีนี้นักศึกษาเราเนี้ยส่วนใหญ่จะได้ความรู
1: ้
0: พอเราดูรายการเราถูกไหม
1: ครับ
0: แต่เนี้ยไม่แน่ใจว่านักศึกษาเราจะอยู่ในฐานะผู้เยาว์หรือจะเป็นอยู่ในกลุ่มพ่อแม
1: ่ครับก็ได้ความรู้ทั้งนั้น
0: ถ้าอยู่ในกลุ่มพ่อแม่เนี่ยนะก็คือว่าเราจะอนุญาตยินยอมลูกของเรายังไงอะไรเงี้ยนะแต่ถ้านักศึกษาเป็นกลุ่มที่เป็นลูกนะก็ต้องทำยังไงให้มันถูกต้องต้องมาขอความยินยอมจากบิดามารดายังไง
2: ครับนะครับ
0: เชิญต่อครับอาจารย์
2: ซึ่งเดี๋ยวเรามา

ดูหลักกฎหมายกันสักนิดนึงก่อนนะครับในมาตรา27นะครับมาตรา27นะครับบัญญัติเอาไว้ว่านะครับผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจการค้านะครับหรือธุรกิจอื่นนะหรือในการทำสัญญาเป็นลูกจ้าง

0: เนี่ยนะครับตัวนี้มันก็จะมีอยู่2รูปแบบนะผู้เยาว์ขอประกอบธุรกิจ
1: ครับ
0: หรือผู้เยาว์ขอไปทำสัญญาจ้างแรงงาน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้นะฮะก็ต้องนะครับได้รับความยินยอมก่อนแต่เมื่อได้รับความยินยอมแล้วนะครับก็จะมีผลในลักษณะที่ว่าผู้เยาว์เนี่ยจะมีสถานะเสมือน
1: นะ
0: เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
2: ครับ
1: ในเรื่องนั้น
0: ในเรื่องนั้นเท่านั้น
1: ต้องย้ำว่าน
0: ะครับ
1: ในถ้าขอความยินยอมในการประกอบธุรกิจการค้าเช่นผู้เยาว์อายุ18
0: ครับ
1: มาบอกพ่อแม่บอกว่าเนี่ยหนูอยากจะขายเครื่องสำอางที่ตลาดนัดวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: นะพ่อแม่บอกโอเคยินยอมให้ไปขายได้นะเฉพาะวันอาทิตย์นะจะไม่กระทบการเรียนนะอย่างนี้ดังนั้นเวลาผู้เยาว์ไปขายเครื่องสำอางเนี่ยให้กับลูกค้าแต่ละรายเนี่ยมันต้องโทรศัพท์ไปขอความยินยอมจากพ่อแม่อีกไหม
2: ครับ
1: อันนี้ไม่ต้อง
0: แล้ว
1: เพราะว่ามาตรา20นี่แหละบอกว่าถือเสมือนว่าผู้เยาว์ได้บรรลุนิติภาวะในเรื่องนี้แล้วนะในเรื่องนี้แต่ถ้าผู้เยาว์ไปทำอย่างอื่นไปทำนิติกรรมอย่างอื่น
0: ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องสำอาง
1: เช่นอะไรเดียว
0: ได้เงินมาได้กำไรมาแสนหนึ่งเอาไปซื้อกระเป๋าชาแนล
1: ไปซื้อกระเป๋าหรูอย่างเงี้ยนะราคาแพงอย่างเงี้ยโดยไม่ได้ขอความยินยอมจากบิดามารดาในเรื่องการซื้อกระเป๋าก่อนอย่างนี้ก็เป็นมาตรา21สำหรับการซื้อกระเป๋าใบนั้นเป็นโมฆียะถูกบอกล้างได
0: ้ครับเพราะถือว่ามันไม่เกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจที่ได้รับความยินยอมมา
1: ทีนี้ไอ้ที่เกี่ยวพันเนี่ยเช่นผู้เยาว์ไปสั่งซื้อเครื่องสำอางจาก
0: ประเทศจีน
1: อย่างเงี้ยมาเพื่อจะเอามาขายอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องขอความยินยอมจากบิดามารดาเพราะถือว่ายังอยู่ในเรื่องของการประกอบธุรกิจการค้าอย่างนี้เป็นต้น
0: หรือว่าอาจจะจ้างลูกจ้างมาช่วยขายอย่างเง
1: ี้
0: ยก็อยู่ในขอบเขตของการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
1: ครับ
0: ใช่นะซึ่งตรงเนี้ยนักศึกษาก็จะเห็นว่ามาตรา27เนี่ยมันเป็นลักษณะของการได้รับความยินยอมมาในก้อนใหญ
1: ่ๆนะก้อนใหญ่
0: คืออนุญาตให้ขายเครื่องสำอางอะไรก็ตาม
1: ที่เกี่ยวข้อง
0: ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนี้ถือว่าผู้เยาว์เนี่ยเสมือนบรรลุนิติภาวะ
1: แล้ว
0: นะอย่างเช่นซื้อเครื่องสำอางมาสต็อกไว
1: ้
0: จ้างคนมาช่วยขายจ้างนักบัญชีมาช่วยคำนวณไปทำสัญญาเช่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยผู้เยาว์ไม่ต้องวิ่งไปขอความยินยอมตามมาตรา21เป็นรายครั้งไปนะสามารถทำได้เลยโดยถือเสมือนว่าตัวเอง
1: บรรลุนิติภาวะซึ่งหมายความว่าผลก็ไม่ต้องไปขอความยินยอมในเรื่องนั้นอีกแล้ว
0: แต่เขาจะมีข้อแม้นะว่าอย่างที่บอกว่าต้องอยู่ภายในขอบเขตของการประกอบธุรกิจที่ได้รับความยินยอมมานะครับนะซึ่งตรงเนี้ยนะถ้าผู้แทนได้ชอบธรรมไม่อนุญาตโดยไม่มีเหตุผลผู้เยาว์ก็สามารถไป
1: ร้องต่อศาลนะต้องให้ศาลอนุญาตแทน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าศาลไต่สวนดูแล้วมันไม่สมควรจริงๆก็ไม่อนุญาตก็ได้ก็จบกันแต่ถ้าศาลอนุญาตแทนนะอย่างนี้ก็ถือเสมือนว่าผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะเช่นเดียวกัน
0: นะหรือว่าถ้าในกรณีที่พ่อแม่อนุญาตไปแล้วนะหรือได้รับอนุญาตจากศาลไปแล
2: ้
0: วนะเกิดปรากฏว่าผู้เยาว์ทำไปประกอบธุรกิจไปมีแต่เจ๊ง
1: จะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น
0: นะครับในวรรค3นะก็บอกว่านะครับผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยสามารถบอกเลิกความยินยอมที่ให้ไว้ได้นะครับหรือว่าอาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการอนุญาตนั้นได
1: ้
0: เช่นกันนะครับจะบอกว่าอนุญาตแล้วอนุญาตเลยไม่ได้ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะขายเครื่องสำอางไปมีอย.หรือเปล่าจะถูกจับหรือเปล่
1: า
0: ขายไปมีแต่จะขาดทุนตรงนี้ก็สามารถที่จะบอกเลิกความยินยอมตัวนั้นได
1: ้
0: เช่นกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นใจความสำคัญนะของมาตรา27
1: รู้สึกได้ข่าวว่าข้อสอบออกมาตรา27ในเทอมที่แล้วเนาะเป็นไงครับข้อสอบ
0: เป็นลักษณะที่ว่าอย่างที่ยกตัวอย่างไปนะครับก็อยากจะเปิดร้านขายอาหารก็เลยไปหุ้นกับเพื่อนนะก็ไปขอพ่อคุณแม่และคุณแม่อนุญาตอนุญาตให้เปิดร้านขายข้าวนะครับก็อนุญาตไปแล้วนะครับแล้วพอได้กำไรมา 200,000 ใช่ไหมฮะตรงเนี้ยผู้เยาว์คนนั้นก็จะเอาเงิน 200,000 เนี้ยนะครับไปซื้อตู้เย็นซึ่งคุณแม่ไม่รู้เรื่องด้วยว่าจะเอาเงินไปซื้อตู้เย็น
2: ตู้เย็นนี่เอามาแช่อาหาร
1: แช่ที่ขายข้าวป่ะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อที่ขายข้าว
0: ตรงเนี้ยก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะคุณแม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเปิดร้านอาหารแต่คุณแม่ไม่รู้เรื่องที่ผู้เยาว์จะไปซื้อตู้เย็นตรงเนี้ยคำถามก็คือไอ้นิติกรรมซื้อขายตู้เย็นเนี่ยมาใช้ในกิจการเนี่ยมันมีผลยังไงนะครับ
2: ก็จะเห็นได้ว่าตู้เย็นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแช่อาหารในร้านอาหารตามสั่งเนี่ยนะ
0: เกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจ
2: ครับดังนั้นผู้เยาว์ก็ไม่จำต้องไปขอความยินยอมนะครับอีกคนหนึ่งก็สามารถใช้มาตรา27นี้ทำนิติกรรมได้เลย
1: ได้เลย
0: เพราะผู้เยาว์คนนั้น
1: เสมือนว่าบรรลุนิติภาวะในการทำนิติกรรมซื้อตู้เย็น
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: อันนี้ส่วนของผู้เยาว
1: ์ก็ดูแล้วแนวข้อสอบเราก็ไม่ได้ยากนะถ้านักศึกษาได้ติดตามอ่านเอก

0: สารการสอนท่องตัวบทบ่อยๆนะครับฝึกเขียนฝึกตอบคุยกับเพื่อนบ้างไม่มีเพื่อนคุยกับคนที่บ้านมันก็จะได้ทำให้เราได้เหมือนกับอธิบายกฎหมายอันไหนที่เราติดขัดเราก็จะได้กลับมาทบทวนแล้วก็ดูรายการของอาจารย์เนี่ยบ่อยๆก็จะดีเนี่ยจริงๆรายการนี้เป็นของท่านอาจารย์อิงครัตนะครับเนี่ยนั้นเราก็ดูถ้าเกิดดูแล้วเอ๊ะอยากจะเพิ่มเติมย้อนกลับไปดูภาคอื่นๆก็ได้ใช่ไหมฮะภาคอื่นก็ยังมีอยู่ถูกไหมครับ
1: ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ตั้งแต่หลายปีมาแล้วก็ยังมีอยู่
0: ดูหลายๆภาคก็เป็นประโยชน์ละ
1: จะได้เห็นความเจริญเติบโตสมบูรณ์ขึ้นของอาจารย์อิงครัตนะครับข้อสอบไม่ได้ยากแต่นักศึกษาไม่ได้อ่าน
2: หรือว่าบางทีอ่านมารู้สึกเอ๊ะเราเข้าใจเว้ยอ่านหนังสือเข้าใจแต่พอมันเจอข้อสอบโอ้เขียนบรรยายไม่ออก
0: นี่
2: อันนี้ก็
0: สำคัญเลย
1: บางคนเขียนออกแต่เขียนไม่ทัน
0: เย็น
1: ครับเพราะว่าเท่าที่ตรวจอันนี้ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์สักนิดหนึ่งนะฮะบางคนเนี่ยอย่างเปิดมาข้อหนึ่งเนี่ยนะครับได้20เลยครับอาจารย์ให้คะแนน20อ่านแล้วประทับใจมากบอกโอ้นี่เขียนมันดูทงมาเลยฮะ
2: ถ้าให้30ได้ให้ไปแล้ว
1: ให้ไปแล้วครับแต่ข้อสอบข้อ3ไม่ทำตอบ
0: อ๋อไม่เสียดายไปเนาะเสียดาย
1: นะครับผ่านในส่วนที่2นี่นะครับส่วนที่1ก็ต้องไปวัดกันในเรื่องปรนัย
0: เพราะว่าอัตนัยเนี่ยข้อละ20คะแนนครับนักศึกษา3ข้อเนี่ยมัน30คะแนน
1: ครับ
0: นั้นข้อละ20เนี่ยปกติหลักกฎหมายก็เกือบครึ่งนึงแล้วนะกฎหมายนี่ไม่ท่องไม่ได้ต้องเขียนแล้ววินิจฉัยอีกครึ่งหนึ่งนั้นหลักกฎหมายเนี่ยถ้าเราตอบมาถูกแม้เราวินิจฉัยผิดหมดเราก็อย่างน้อยเราก็ได้ครึ่งนึงนะครับนั้น3ข้อก็30คะแนนน่ะครึ่งครึ่งครึ่งก็ไปปรนัยอีกก็จะทำให้เราผ่านได้แต่โดยปกติถ้าหลักกฎหมายเราได้วินิจฉัยก็จะได้ด้วยคะแนนจะบวกเข้าไปเรื่อยๆนะครับนั้นต้องทำความเข้าใจให้ดีนะอ่านให้เข้าใจแล้วก็ท่องตัวบทสิ่งสำคัญฝึกเขียนเพราะเวลาการเขียนนี่มันจะส่งผลเวลาเข้าห้องสอบจะทำให้เราเขียนได้ลื่นเลยนะครับ
1: อันนี้เป็นฝากข้อคิดอีกหนึ่งนะครับในส่วนที่ประสบการณ์จากการตรวจข้อสองภาคที่ผ่านมาเนี่ยนะเทอมกลางภาคเนี่ยเราตรวจข้อสอบนักศึกษาจะได้คะแนนค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากนะคร
0: ับ
1: แต่ไม่ทราบด้วยเหตุผลกลใดนะฮะปลายภาคนี่นักศึกษาอ่านน้อยไปหรือเปล่านะครับหรือว่าคิดไปว่าสอบครั้งนั้นแล้วเสร็จแล้วไปหรือเปล่าอัตนัยจริงไม่ใช่นะเพราะท่านจันบอกไปแล้วว่าต้องมาสอบอีก2ข้อนะฮะจึงทำให้นักศึกษาอาจจะได้คะแนนน้อยนะฮะอาจจะได้คะแนนน้อยดังนั้นต้องให้ความสม่ำเสมอนะครับดังนั้นเมื่อสอบกลางภาคเสร็จนั้นนะครับเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่านักศึกษาต้องเตรียมอ่านหนังสือสอบเลยต้องอ่านหนังสือเพื่อจะสอบปลายภาคอีก2ข้อที่เหลือ
0: ครับ
2: ในหน่วยที่เหลือนะ
1: ครับ
2: ที
1: ่ครับ
0: 8 ถึง 15
2: ครับ
1: เพราะจากประสบการณ์ที่ตรวจก2นะครับในภาคการศึกษาที่ผ่านมานั้นก็จะเห็นข้อบกพร่องตรงนี้อยู
0: ่
1: นะดังนั้นนักศึกษาที่มาลงในภาคการศึกษานี้ขอปรับนะครับพอกลางภาคเสร็จแล้วนักศึกษานั้นนะครับก็ต้องตะลุยต่อแล้วนะครับก็ไม่หยุดไม่ใช่หยุดโอ้สอบเสร็จแล้วมีความสุขจังเลย
0: หรือหมดแรงแล้ว
1: หมดแรง
0: คือกลุ่มที่เรียน
2: หมดหวัง
0: กลุ่มที่เรียนก2นี่ส่วนใหญ่เขามาติดต้น
1: คร
0: ับพอได้หนังสือปุ๊บอ่านขยันแล้วพอครึ่งแรกสอบโอ้ทำได
1: ้
0: พอพักปลายย่องเริ่มหมดแรงนั้นต้องสู้ๆนะครับ
1: นักศึกษาเนาะสู้ให้กำลังใจให้ครับนะฮะมาต่อกันนะครับนี่ก็คือจบแล้วในเรื่องของผู้เยาว์นะครับผู้เยาว์ทีนี้นะครับบุคคลธรรมดาประเภทต่อมาที่พร่องในความสามารถหรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมเนี่ยนะครับคนวิกลจริต
0: ครับ
1: คนวิกลจริตเนี่ยนะครับนะฮะ
0: คือใคร
1: ง่ายๆก็คือคนบ้าครับอาจารย
0: ์คนวิกลจริต
1: จะไม่รวมคนผีทะเลนะ
0: คือคนผีทะเลนี่แบบไหน
1: คนผีทะเลนี่
2: ผีทะเล
1: คนบ้าคนผีทะเลไม่นี่รวมคนผีทะเลคนบ้านี่คือบ้าเป็นอย่างมากมีความบกพร่องทางจิตนะฮะ
0: หรือบางคนไม่ได้บ้านะอย่างเช่นป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ก็เป็นคนวิกลจริตหรือคนแก่ที่อัลไซเมอร์ออกมาอย่างนี้อย่างนี้ก็วิกลจริตทีนี้คนวิกลจริตหลักเกณฑ์หรือหลักการที่สำคัญตรงนี้ครับนักศึกษาคนวิกลจริตก็คือคนที่ขาดไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะนี่คือหลักนะอาจจะบ้าก็ได้ไม่บ้าก็ได้แต่ป่วยอย่างเงี้ยเป็นโรคเนื้องอกในสมองไม่รู้สึกตัวทีนี้คนวิกลจริตเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้จริตวิกลตลอด24ชั่วโมงใช่ไหม
1: ครับ
0: บางเขาอาจจะจริตวิกลในบางเวลาเป็นช่วงๆอย่างคนแก่อย่างที่ว่าเนี่ยเช้าๆตื่นขึ้นมาสดชื่นเดินไปตลาดนะได้สบายพอตอนเที่ยงเอ้ากลับบ้านไม่ถูกแล้ว
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินจสร้อยตลอดเลยบอกว่าเนี่ยคุณลุงคนเนี้ยอยู่ที่สถานีตำรวจให้ญาติๆมารับที่สถานีเพราะว่ากลับบ้านไม่ถูก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าอีตอนเช้าเนี่ยจริตของท่านไม่วิกล
1: ไม่วิกล
0: แต่มาวิกลตอนเที่ยง
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็อันนี้ก็เรียกว่าคนวิกลจริต
1: ครับ
0: นะทีนี้หลักเกณฑ์ในการทำนิติกรรม
1: อยู่ในมาตรา
0: เดียวครับ

0: นวิกลจริตนักศึกษาเลงเลยครับมาตรา30ครับ
1: ครับมาตรา30บอกอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับว่าการใดๆอันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงเนี่ยนะครับการนั้นจะเป็นโมฆิยะต่อเมื่อได้กระทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู
0: ่
1: และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งรู้อยู่แล้วครับว่าวิกลจริตจริตวิกลกับวิกลจริตนะมีนักศึกษาถามผมเยอะมากแล้วมันเหมือนกันหรือเปล
0: ่
1: า
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: คืออันนี้เป็นคำ
1: ครับ
0: คำที่เขียนในกฎหมาย
1: ครับ
0: กฎหมายเราก็เขียนมานานแล้วนะออกมาตั้งแต่นู่น2478นู่นนะคร
1: ับ
0: ดังนั้นบางคำเนี่ยก็ตามกาลสมัยบางทีเขาก็ใช้คำแบบสละสลวยจริตวิกลวิกลจริตใจสมัครอะไรเงี้ยไม่สมัครใจอะไรเงี้ยเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกันอะความหมายนะครับ
1: ดังนั้น
0: ทีนี
1: ้คือในเราจะเห็นอย่างนี้ครับว่าเมื่อฟังอย่างนี้แล้วแสดงว่าความสามารถในการทำนิติกรรมของคนวิกลจริตเนี่ยคนวิกลจริตทำนิติกรรมเนี่ยไม่ตกเป็นโมฆิยะในเบื้องต้น
0: ใช่โดยหลักไม่โมฆิยะ
1: ไม่ตกเป็นโมฆิยะ
2: โดยหลักคือทำได้เหมือนคนทั่วไปสมบูรณ์เหมือนคนทั่วไปทำนิติกรรม
0: ทีนี้มันจะมีอยู่ถ้อยคำนิดนึงก่อนอยากจะอธิบายนักศึกษาตรงนี้ก่อนว่านักศึกษาจะเจอพอมาตรา30จะเจอคำว่าคนไร้ความสามารถ
1: ครับ
0: นักศึกษาก็จะบางท่านจะสับสน
1: ครับ
0: แยกอย่างนี้นะครับก็คือว่าคนในมาตรา30ตัวบทใช้คำว่าคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะทีนี้ถ้าเป็นคนไร้ความสามารถแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นอีกมาตรานึงก็คือมาตรา29
1: ครับ
0: นี่คนวิกลจริตกับคนไร้ความสามารถต่างกันยังไงครับต่างกันตรงไหนนะครับที่มาเหมือนกันครับคือมาจากฐานตั้งต้นก็คือเป็นคนวิกลจริตนะแต่ถ้าจริตวิกลไม่มากนักศาลก็อาจจะไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเราก็เรียกว่าเป็นคนวิกลจริตดังนั้นใช้มาตรา30มาบังคับแต่ถ้าคนวิกลจริตคนไหนที่แบบจริตวิกลถึงขนาดมากเลยคืออันนี้อาจจะแบบจริตวิกลเกือบ24ชั่วโมงละอย่างนี้นะสมมุตินะหรือถึงขนาดเนี่ยนะแล้วมีผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา28ไปร้องต่อศาลถ้าศาลมีคำสั่งให้เขาเป็นคนไร้ความสามารถ
1: ครับ
0: อย่างนี้ต้องบังคับตามมาตรา
1: 29ครับผม
0: ฉะนั้นแล้วสรุปคนวิกลจริตที่ยังไม่ได้อัปเกรดใช้มาตรา30
1: ครับ
0: แต่ถ้าคนวิกลจริตที่อัปเกรดแล้วเป็นคนไร้ความสามารถต้องใช้มาตรา29ต้องใช้มาตรา29แล้วจำอย่างนี้นะครับนักศึกษาจะได้ไม่สับสนทีนี้เราอยู่ตรงมาตรา30
1: ครับ
0: นะที่อาจารย์วิพุฒิบอกว่าคนวิกลจริตหลักทั่วไปในการทำนิติกรรมของเขาเนี่ยไม่โมฆิยะ
1: ครับ
0: จะโมฆิยะต้องครบองค์ประกอบ2
1: ข้อ
0: ย้ำเลยต้อง2ข้อนะข้อเดียวไม่ได้ต้อง2ข้อ
1: ย้ำ
0: ข้อที่1คือเขาต้องทำนิติกรรมในขณะที่เขาจริตวิกล
1: นะ
0: ต้องทำนิติกรรมในขณะที่จริตวิกลถ้าลุงคนนั้นไปซื้อปลากระป๋อง1โลที่ตลาดตอนเที่ยงตอนนั้นแกไม่รู้เรื่องเลยนะเช้าก็ยังรู้เรื่องแต่พอตอนเที่ยงแกจริตแกวิกลละคืออย่างนี้เข้าอันที่หนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: เป็นโมฆิยะไหมให้นักศึกษาดูต่อว่าคู่กรณีคนขายรู้ไหมว่าลุงคนนี้เป็นคนวิกลจริต
1: ครับ
0: ถ้ารู้กฎหมายต้องการคุ้มครองลุงคนนี้ก็เลยบอกว่าถ้ารู้นะสัญญาที่ซื้อปลากระป๋องนั้นเป็นโมฆิยะ
1: ครับ
0: เป็นโมฆิยะนะแต่ถ้าไม่รู
1: ้
0: ก็ไม่คุ้มครองอ่ะ
1: ไม่คุ้ม
0: ถ้าคนขายไม่รู้เพราะลุงคนนี้นานๆมาทีไม่รู้อย่างนี้ไม่โมฆิยะ
1: ครับ
0: เมื่อไม่โมฆิยะเกิดลุงแกสติดีกลับไปบ้านอ้าวซื้อมาได้ยังไงเนี่ยนึกไปนึกมาอ้าวจำได้ว่าไปซื้อที่ตลาดจะเอาปลากระป๋องมาคืนขอบอกล้างอันนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะไม่โมฆิยะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าโมฆิยะนี่บอกล้างได
1: ้ครับ
0: ใครบอกล้างก็ลุงคนเดิม
1: มาตรา175
0: ก็ลุงคนเดิม
1: ครับ
0: เพราะคนวิกลจริตไม่มี
1: ครับ
0: ต้องดูแลตัวเองคนวิกลจริตต้องดูแลตัวเอง
1: ไม่
0: คนวิกลจริตไม่มีผู้คุ้มครองดูแลนั้นตัวเขาแหละที่จะต้องบอกล้างโมฆิยะเองหรือให้สัตยาบันโมฆิยะเองแต่ต้องบอกล้างหรือให้สัตยาบันในขณะที่จริตไม่วิกลด้วย
1: นะครับนะฮะ
0: นักศึกษาจะทันไหมครับอันนี้
1: ตรงนี้ก็จะอยู่ในมาตรา175นะครับ175นะครับก็คือว่าในกรณีที่คนวิกลจริตเนี่ยไปทำนิติกรรมที่เป็นโมฆิยะนะครับ
2: เงื่อนไข2ข้อ
0: ต้องครบเงื่อนไข2ข้อ
1: ต้องครบเงื่อนไข2ข้อ
0: ย้ำเงื่อนไข2ข้อเลย
1: นะครับนะฮะในมาตรา175อนุมาตรา4เนี่ยได้บอกไว้ว่านะครับนะฮะกรณีผู้มีสิทธิ์บอกร้างในกรณีบุคคลวิกลจริตนั้นผู้มีสิทธิ์บอกร้างคือบุคคลวิกลจริตผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมฆิยะตามมาตรา30นะครับในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้วนะครับเนี่ยกฎหมายเขียนไว้อย่างนี
0: ้ดังนั้นถ้าบอกร้างในขณะจริตวิกลไม่มีผลไม่มีผลในทางกฎหมาย
1: ต้องขณะที่จริตไม่วิกลแล้วนะครับคนวิกลจริตต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองยังไม่มีใครดูแลนะครับถ้าโมดิฟายเป็นคนไร้ความสามารถถึงจะมีผู้อนุบาล
0: ใช่
1: ในขณะนี้

0: ครับจำง่ายๆฮะคนวิกลจริตก็เหมือนผู้แพ้ต้องดูแลตัวเองนะครับนะฮะ
1: อย่างนี้อันนี้เรื่องย้ำมาตรา30ทีนะว่าสรุปแล้วต้องนะครับข้อไหนลองยกตัวอย่างอีกที
0: ครับถ้าอย่างนี้นะครับนะถ้ากระทำหนึ่งนะกรณีที่หนึ่งถ้าทำนิติกรรมเนี่ยคนวิกลจริตทำนิติกรรมในขณะที่จริตไม่วิกล
1: จริตไม่วิกล
0: แต่คู่กรณีรู้อยู่แล้วว่าวิกลจริตอย่างนี
1: ้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลย
0: เช่น
1: ชื่อ
0: นะฮะอ่ะตัวนี้คิดชื่อก่อนนะครับ
2: ลุงแบงกี
0: ้ลุงแบงกี
1: ้ลุงแบงกี้นี้เป็นคนวิกลจริต
0: คนวิกลจริต
1: ก็คือข้อเท็จจริงก็คือว่าเป็นคนวิกลจริตแต่ว่านักศึกษาต้องเข้าใจเขาอาจจะไม่ได้จริตวิกลตลอดเวลา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ลุงแบงกี้ก็ไปที่ไหนตอนนี้ห้างสรรพสินค้าเงียบเหงามากเลย
0: ไปโรบินสัน
1: เอาไปโรบินสัน
2: อยากจะไปซื้อมือถือสักเครื่องนึง
1: ไปซื้อมือถือ iPhone 1เครื่อง
2: ครับ
1: นะขณะซื้อจริตวิกลมั้ย
0: จริตไม่วิกล
1: อ๋อไม่วิกล
2: รวบรวมสติสัมปชัญญะครบถ้วนไม่จริตวิกล
0: แต่คนขายว่าโอ้โหลุงแบงกี้เนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันมีอาการเป็นคนวิกลจริตแน
1: ่ใช่ใช่ใ
0: ช่อย่างนี้
1: คนขายรู้ว่าลุงแบงกี้นี้เป็นคนวิกลจริตรู้ประวัติเนี่ยรถโรงพยาบาลเคยมารับไปโรงพยาบาลหลายทีแล้ว
2: รับยามาตลอด
1: แต่บังเอิญว่าเขาก็เป็นพนักงานขายใช่ไหมเขาก็ขายให้กับลุงแบงกี
2: ้ครับ
1: ทีนี้พอลุงแบงกี้ซื้อไอโฟนมาแล้วกลับไปบ้าน
0: ครับ
2: ซื้อมาซ้ำ
1: ลูกๆหรือภรรยาก็บอกว่าไม่ดีรุ่นนี้ซื้อมาทำไมใช่ไหมมีอยู่แล้วเครื่องนึงแล้วจะซื้อมาทำไมอีกเครื่องนึงอย่างเงี้ยไปเอาไปคืน
0: บอ
1: กไม่ให้หนีลุงแบงกี้ก็ต้องฟังภรรยาใช่ไหมคร
0: ับ
2: ครับ
0: เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: อ๋อแล้ว
0: ครับลุงแบงกี้เอ๊ะนี่ผมรู้จักลุงแบงกี้ครับผม
1: ก็เลยลุงแบงกี้ก็เลยถือโทรศัพท์ไปที่พนักงานขายที่ห้างโรบินสันคนเดิมบอกไอ้หนูเนี่ยหนูก็รู้นะว่าลุงอ่ะเป็นคนวิกลจริตใช่ป่ะหนูรู้อยู่แล้วดังนั้นเอาเงินลุงคืนมาเอาโทรศัพท์คืนไปลุงขอบอกล้างตามมาตรา178หนูทราบไหมว่าการบอกล้างต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้พนักงานงงเลยพนักงานบอกเอ๊ะคราวนี้จะทำยังไงดีก็ขอคำแนะนำจากนักศึกษานิติศาสตร์มสท.ที่เรียนชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งต้องให้คำแนะนำ
0: ผ่านแล้วนะผ่านแล้วด้วย
1: ผ่านแล้ว
0: นะครับนะฮะก็ต้องแนะนำในลักษณะที่นะครับนักศึกษาคนนี้เก่งด้วยนะฮะน่าจะได้ฮอนด้านะฮะได้ฮอนด้าก็บอกว่าในขณะลุงซื้อลุงจริตไม่วิกลนะคนปกตินะครับแต่คนขายถึงแม้คนขายเขาจะรู
1: ้
0: นะครับมันก็ไม่เข้าองค์ประกอบตามมาตรา30นะครับเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบ2อย่าง2ประการ2เงื่อนไขตามมาตรา30เนี่ยนะครับนิติกรรมนี้ก็ไม่ตกเป็นโมฆ
1: ะไม่โมฆะก็สมบูรณ์นั้นลุงไม่สามารถบอกล้างได้เพราะมันไม่โมฆะใช่ไหมเพราะว่าในขณะที่ลุงซื้อเนี่ยลุงก็จริตปกติใช่ไหมจากกล้องวงจรปิดที่เราพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยนะเป็นต้น
0: ใช่ครับนะครับทีนี้ในกรณีต่อมาอันนี้กรณีที่หนึ่งนะฮะจริตลุงไม่วิกลแต่คนขายรู้ว่าลุงวิกลจริตนะครับกรณีที่สองก็คือจริตลุงวิกลนะฮะ
1: จริตลุงวิกลตอนทำนิติกรรม
0: ตอนทำนิติกรรมซื้อนะฮะจริตลุงวิกลแต่คนขายเขาไม่รู
1: ้โอเค
0: คนขายก็ไม่รู
1: ้นั้นตอนนี้ลุงแบงกี้ก็ไปสมมติไปต่างจังหวัดไปเที่ยวพัทยา
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วลุงแบงกี้ก็เพิ่งไปพัทยาครั้งแรก
0: ครับในชีวิตเลยเพิ่งเจอทะเล
1: ก็เลยไปที่โรบินสันว่าแกชอบโรบินสันมีไหมที่พัทยาม
0: ีครับ
1: แกก็ไปที่โรบินสันไปซื้อนาฬิกาไซโก้หนึ่งเรือนขนาดซื้อจริตวิกลไหม
0: ขนาดซื้อนั้น
1: จริตวิกลจริตวิกลแต่คนขายไม่รู้เพราะลุงแบงกี้โอ้แต่งตัวอย่างดีใส่สูทอย่างหล่อใส่เสื้อเชิ้ตเลยผมเรียบ
0: เอาสูทเข้ากางเกงเรียบร้อย
1: อันนั้นคนขายจะรู
0: ้อันนี้ใส่สูทเรียบร้อย
1: เรียบร้อยคนขายไม่รู้เพราะว่าอันนี้เป็นคนแต่งหน้าแต่ขณะซื้อนี่จริตวิกลแล้ว
2: ลอยแล้วตอนนั้นลอยครับ
1: ทีนี้พอกลับมาที่โรงแรมภรรยาก็บอกไปได้อะไรมา
0: ครับ
1: ก็บอกเนี่ยได้นาฬิกามาเอาภรรยาบอกที่มีอยู่15เรือนนี้ยังไม่พออีกเหรอบอกตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเอาไปคืนภรรยาพาไปเลยที่โรบินสันอย่างนี้คืนได้ไหมครับอาจารย์
0: ก้องอันนี้ก็มาเจอนักศึกษามสท.อีกคนนึงฮะอีกคนนึงแต่คนนี้
2: นักศึกษาเราเยอะ
0: ผ่านแล้วนะฮะแต่ได้ซูซูกิแต่ว่าเขียนผิดพลาดไปข้อเดียวนะฮะแต่ข้อหนึ่งนี่ได้ยี่สิบได้20นะฮะก็บอกว่าลุงในขณะลุงที่ลุงซื้อเนี่ยจริงอยู่อ่ะลุงจริตวิกลลุงมีอาการ
1: อ
0: ่ะนะครับแต่คนขายเขาไม่รู้นะฮะก็ไม่เข้าเงื่อนไของค์นะฮะในมาตรา30อีกนะ
1: ฮะไม่รู้เพราะว่าอาการไม่ออกใช่ไหมไม่แสดงออกไม่รู
0: ้แล้วเป็นคนต่างถิ่นด้วยอย่างนี้ก็ไม่ตกเป็นโมฆะไม่ตกเป็นโมฆะดังนั้นลุงก็คืนไม่ได
1: ้ถ้าเกิดนักศึกษาเถียงบอกอาจารย์ไม่รู้ได้ยังไงบอกว่าเนี่ยมันไม่เมื่อจริตวิกลนะต้องรู้แต่ในเมื่อข้อสอบข้อเท็จจริงเขาให้มาแล้วนักศึกษาห้ามเถียงถูกไหมข้อเท็จจริงให้มาแล้วว่าขณะซื้อจริตวิกลแต่คนขายไม่รู
0: ้ครับ บางคนเนี่ยเคยมีนะนักศึกษา
1: เขา
0: ให้แย้งว่าอาจารย์มันไม่มีหรอกในทางการแพทย์อย่างนี้นู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าอย่าลืมครับว่าในการผูกข้อสอบอย่างที่ท่านอาจารย์วรวุฒินะครับบอกนักศึกษาไปแล้วคือเราผูกให้มีความชัดเจนนะครับชัดเจนดังนั้นนะครับนะนักศึกษาจะความรู้สึกมาพลแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้นะครับ
2: ความรู้สึกหรืออะไรพวกนี้เอาไปใช้ตอนหลังจากจบไปนิติศาสตร์แล้วถ้าคดีขึ้นสู่ศาลคุณก็ค่อยไปหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อไป
1: ใช่เพราะเวลาศาลจะตัดสินศาลก็จะตัดสินจากการสืบพยานหลักฐานได้ข้อยุติว่าข้อเท็จจริงศาลรับฟังมาเท่านี้ก็จะตัดสินคดีตามข้อเท็จจริงที่รับฟัง
2: ครับช่างพยานอะไรก็ว่าไป
0: ครับเราก็ได้2ประเภท2กรณีนั้นนะครับประเภทแรกคือจริตไม่วิกลแต่คู่กรณีรู
1: ้
0: นะอันนี้ไม่ตกเป็นโมฆิยะประเภทที่2คือจริตวิกลแต่คู่กรณีเขาไม่รู้อันนี้ก็ไม่ตกเป็นโมฆิยะนะครับเดี๋ยวเหลืออีก2กรณีใหญ่ๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในตอนต่อไปนะคร
1: ับ
0: ในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงคำถาม
1: คำถาม
0: ครับคำถามในตอนนี้นะครับก็จะอยู่ในเรื่องของความสามารถนะไปที่ผู้เยาว์นะฮะย้อนกลับไปที่ผู้เยาว์
2: นะจำได้ไหม
0: ผู้เยาว์ทำสัญญาซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 55,000 บาทถ้าไม่ได้ยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนิติกรรมนั้นจะมีผลอย่างไร
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีความเกี่ยวพันอยู่2มาตรานะครับแต่มาตราใหญ่คือมาตรา21
1: ครับ
0: นะครับนะกับมาตราอีกมาตรานึงนะครับอันนี้ขออนุญาตเสริมเข้าไปก็คือมาตรา24นะฮะถามว่าผู้เยาว์เนี่ยนะอาจจะมีเงินมากนะครับแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้มีถึงขนาดนั้นนะครับ
1: ต้องดูตามข้อเท็จจริงเป็นหล
0: ักดังนั้นนะครับในกรณีนี้นะครับ 55,000 นี่เป็นกรณีที่เกินกว่าความจำเป็นของผู้เยาว์นะครับนะฮะในคนทั่วไปที่มองนะซื้อรถจักรยานยนต์เนี่ยแล้วก็มันไม่มีความจำเป็นถึงขนาดนั้นนะครับดังนั้นก็ต้องมาใช้มาตรา21นะเมื่อมาตรา21นั้นเมื่อนะครับในข้อเท็จจริงบอกว่าไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมดังนั้นนิติกรรมอย่างนี้นะครับก็มีผลตกเป็นโมฆิยะนะครับอันนี้นักศึกษาก็ย้อนกลับไปฟังแล้วก็นะครับจำตัวอย่างนี้ไว้เผื่อได้นำไปใช้ในหัวใจครับ
1: เสริมนิดนึงฮะจากคำถามอันเนี้ยดูข้อได้จริงนะเราเป็นนักกฎหมายเราก็ดูตามข้อได้จริงว่าคำถามเนี่ยไม่ได้บอกหรอกว่าผู้เยาว์อายุเท่าไหร่ถ
0: ู
1: กไหมดังนั้นจะไม่มีประเด็นเรื่องมาตรา24
0: ครับ
1: ไม่มีประเด็นเรื่องสมแก่ฐานะรวบจำเป็นในกรณีชีพไหมนั้นแสดงว่าคำถามอย่างนี้เจตนาคือว่าต้องการให้นักศึกษาตอบในเรื่องของหลักก็คือมาตรา21นักศึกษาหลายคนที่เพิ่งมาเรียนปีหนึ่งก็จะคิดเยอะมากก็จะไปเติมข้อได้จริง
0: ครับ
1: อย่างโน้นถ้าอย่างนี้เป็นอย่างโน้นจะตอบอย่างนี้อันนี้นี่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องตอบเป็น 2-3 ทางเราเอาข้อได้จริงมีแค่ไหนเราก็วินิจฉัยตามแค่นั้นเลยนะครับ
3: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
6: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
6: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
5: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
7: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
8: ยากได้ภาษาค่ะ
5: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
9: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
10: ทุกคนมีฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
11: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สวัสดีค่ะ
5: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
11: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
13: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
14: คร
13: ับท่านโทรมาพอดี
14: ครับท่าน
8: และล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
12: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
13: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
14: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
15: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
16: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
17: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
18: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
19: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
20: ้สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เรียนมสท.ดีอย่างไร
2: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี้รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

0: ครับมาสู่ช่วงที่3ของตอนที่2นะครับนะเมื่อครู่นี้นะครับ2กรณีนะครับผ่านไปแล้วนะครับทีนี้กรณีที่3นะครับในกรณีของคนบุคคลวิกลจริตเนี่ยนะครับถ้าหากว่าลุงแบงกี
1: ้
0: นะครับนะเป็นกรณีที่ลุงแบงกี้เนี่ยไม่จริตไม่วิกลนะครับแล้วคู่กรณีก็นะฮะไม่รู้ด้วย
1: ไม่รู
0: ้นะครับนะไม่วิกลแล้วไม่รู้ด้วยนะครับนะอย่างเมื่อคู่เนี่ยที่ไปพัทยานะครับท่านอาจารย์นะครับไปซื้อนาฬิกาเลยนะฮะ
2: ไซโก้
0: นะครับไซโก้เรืองแสงนะครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ขออนุญาต
1: ครับ
0: บอกนักศึกษาไปเลยครับว่าอย่างเงี้ยยิ่งไม่เข้าใหญ่เลยนะครับก็คือทั้งไม่วิกลนะฮะไม่วิกลคือจริตนะฮะจริตไม่วิกลไม่ได้บ้าไม่ได้อะไรเลย
1: คือต้องเป็นคนวิกลจริตก่อน
0: ต้องเป็นคนวิกลจริตก่อน
1: แบงกี้นี่เป็นคนวิกลจริตแต่ตอนที่ทำนิติกรรมเนี่ยไม่
0: วิกลกู้กรณีก็
1: ไม
0: ่
1: ร
0: ู
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ไม่รู้เลยว่าลุงแบงกี้เขามีอาการมีลักษณะเป็นคนวิกลจริต
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็ยิ่งไม่เข้ามาตรา30ใหญ่เลยนะครับก็คือนิติกรรมนี้ไม่ตกเป็นโมคิยะไม่ตกเป็นโมคิยะนะครับนี่คือเป็นกรณีที่3นะครับทีนี้กรณีที่เข้านี่นะฮะกรณีที่4นี่นะคือทั้งจริตวิกลและคู่กรณีรู้อยู่แล้วนะครับว่าลุงแกวิกลจริตอย่างนี้จึงตกเป็นโมคิยะ
2: เอาสูตรใส่เข้าวังเกียงแก
1: ทีนี้ถามนิดนึงลุงแบงกี้ตกเย็นก็ไปเดินที่พัทยาใต
0: ้
1: เห็นผัดไทยทะเลอร่อย
0: ครับ
1: นะอยากกิน
0: ครับ
1: เอาละสมมุติข้อเท็จจริงมัดชัดเจนแล้วว่าลุงแบงกี้ขณะนั้นจริตวิกล
0: ครับ
1: คือเห็นอะไรทะเลไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยซื้อผัดไทยห่อละ50บาทคนขายไม่รู้คนขายก็ผัดขายอย่างเดียวนะครับครับอันนี้ถามว่าโมคิยะไหมทีนักศึกษาต้องจับหลักอีก
0: ครับ
1: นักศึกษาถ้าหลักเราไม่แม่นหรือกฎหมายเราไม่แน่นนักศึกษาบอกสมแก่ฐานุรูป จะเป็นในการดำรงชีพอย่างนี้ก็เข้าทางอาจารย์อิงคารัตเลย ใช่ไหมเนี่ยเพราะเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องผู้เยาว์นะครับดังนั้นมันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคนวิกลจริตดังนั้นในกรณีนี้ต้องเป็นโมคิยะเพราะว่าโทษไม่เป็นโมคิยะ
2: ไม่
1: เป็น
2: ค
1: นเพราะว่าคนขายไม่
0: ร
1: ู้เอาใหม่สมมติถ้าคนขายรู้ว่าเป็นคนวิกลจริตด้วยแต่ว่าด้วยความสงสารนะเห็นเดินเอาเสื้อนอกใส่กางเกงนะก็ให้ละก็ขายก็รับเงินมาแล้วก็ผัดไทยทะเลให้กินอ่ะอย่างเงี้ยโมคิยะแหละนะพอครบองค์ประกอบ2ข้อตามมาตรา30นะ
0: จะไปตอบมาตรา24
1: จะไปตอบมาตรา24ไม่ได
0: ้นะครับสถานีต่อไปคือภาคซ่อมเลย
1: ทีนี้นักศึกษาบอกอาจารย์แล้วจะบอกล้างก็ทำไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคือถ้าบอกล้างก็บอกล้างได้เพราะมันคือโมคิยะถูกไหมครับใครบอกล้างก็ลุงแบงกี้บอกล้างในขณะที่จริตไม่วิกลทีนี้พอบอกล้างแล้วผลเป็นยังไงนักศึกษาบอกปัดไทยกินไปหมดแล้วนักศึกษาก็ไปดูมาตรา176ในมาตรา176เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อโมคิยกรรมเมื่อบอกล้างเป็นโมฆะแล้วต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมก็ต้องคืนผัดไทยให้เขาแต่ทีนี้มันพ้นวิสัยกฎหมายก็บอกว่าถ้าพ้นวิสัยจะกลับคืนเช่นนั้นได้ก็ชดใช้ใช้เป็นราคาก็จ่ายเงินแทนนั้นบางทีก็เจรจากันไปเจรจามาเผลอๆก็เท่าเดิมอ่ะก็ไม่ต้องบอกล้างก็ได้นะมันก็ต้องจ่ายเงินคืนค่าผัดไทยเขาอ่ะแล้วก็เอาเงินที่ตัวเองซื้อมาคืนอ่ะมันก็เหมือนเดิมอ่ะ
0: นักศึกษาต้องกอดเสาเถียงหรือจับหลักให้ดีๆนะครับเพราะในกรณีนี้ถ้าผิดหลักแล้วเนี่ยนักศึกษาไป24นี่ไม่เกี่ยวข้องเลยศูนย์เลยทันทีนะครับ
2: ต้องดูกันว่า
1: หลักกฎหมาย
2: เขาอยู่ในฐานะไหนเนาะเป็นผู้ยาวเป็นคนนิกรจริตเป็นคนไร้ความสามารถ
1: ใช
2: ่ต้องเลือกให้ถูก
1: หรือคนเสมือนไร้ความสามารถก็ต้องดูให้ถูกต้อง
0: โอ้นี่ก็มีประเด็นน่าคิดครับท่านอาจารย์ทีเนี้ยถ้าไม่ใช่ลุงแบงกี
1: ้
0: เป็นเด็กเป็นนายซันนี่อายุ17ปี
2: เป็นเด็กอายุ17นะสาก็ต้องคิดละ
0: นายซันนี่อายุ17นะแต่ก็จริงบอกอายุไว้เลย17ปีนี่ก็ผู้เยาว์แต่ว่าเป็นคนวิกลจริตด้วยนะครับ2เด้ง
2: 2เด้ง2สถานะ
0: อย่างนี้ต้องทำยังไงครับท่านอาจารย
1: ์ครับงั้นถ้าเกิดชื่ออะไรนะพี่ซันนี่เนาะ
0: ซันนี่
1: อายุ17เป็นผู้เยาว
0: ์
1: ไปซื้อผัดไทยทะเลใช่ไหมในขณะที่จริตวิกลไหมฮะ
0: ตอนนี้ก็จริตวิกล
1: จริตวิกลคนขายรู้ไหมครับ
0: คนขายก็รู
1: ้รู้นะ
0: รู้ด้วย
1: ถ้ารู้เนี่ยนักศึกษาต้องดูว่าคนคนนี้นะบุคคลธรรมดาคนนี้นะซึ่งไม่ธรรมดาแล้วล่ะตอนนี
0: ้
1: พ่อหย่อนความสามารถในการทำนิติกรรม2ฐานะ1ผู้เยาว
0: ์
1: และก็2คนวิกลจริตนักศึกษาต้องแยกตอบเลยทั้ง2กรณีเลยเพราะนิติกรรมเขาทำอันเดียว ฉะนั้นแต่เวลาเราวินิจฉัยมันต้องวินิจฉัยการหย่อนความสามารถทั้ง2กรณีกรณีที่เป็นผู้เยาว์
0: อายุ17
1: อายุ17เนี่ยก็จะเข้ามาตรา24
0: ใช่ครับ
1: เพราะสมแก่ฐานานุรูปจำเป็นในการดำรงชีพซึ่งไม่โมคิยะล่ะเอาล่ะแต่พอมาวินิจฉัยสถานะคนวิกลจริตมันครบทั้ง2องค์ประกอบตามมาตรา30ก
0: ็
1: คือทำในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ว่าเป็นคนวิกลจริตจึงเป็นโมคิยะในฐานะของคนวิกลจริตนะนั้นคำตอบสุดท้ายว่าการซื้อผัดไทยทะเลครั้งนี้จึงตกเป็นโมคิยะ
0: ครับ
1: โมคิยะนะครับมันต้องวินิจฉัยทั้งสองฐานะ
0: ต้องวินิจฉัยมาก่อนให้ครบนะฮะแล้วก็ตอบในภาพรวมสุดท้าย
1: สุดท้ายค่อยสรุป
0: ก็คือต้องกฎหมายก็ต้องการคุ้มครองนะคุ้มครองเด็กชายนายซันนี่อายุ17ปีนี่นะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นกรณีที่เป็นคำถามที่แอดวานซ์มาแล้วนะครับ
2: สองฐานะ
1: สองฐานะ
0: แต่ว่ามีบางกรณีสองฐานะเหมือนกันแต่ระยะเวลานะครับอย่างวันเนี้ยนะครับวันที่15สมมุตินะ
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าทำนิติกรรม2อัน
0: 2อัน
1: นี่นิติกรรมอันเดียว
0: ครับอันนี้นิติกรรมอันเดียว
1: นิติกรรมอันเดียว
0: แต่อย่างวันที่15เนี่ยอาจจะไปซื้อเหมือนกันครับเป็นคนวิกลจริตนะฮะเป
1: ็
0: นผู้เยาว์ด้วยวันที่15ก็ไปซื้อขออภัยในขณะที่วันที่15เนี่ยเป็นผู้เยาว์อยู
1: ่ผู้เยาว์
0: ผู้เยาว์อยู่นะฮะแต่วันที่25เนี่ยนะครับไปได้รับอะไรกระทบกระเทือนทางสมองมาแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นคนวิกลจริต
1: แต่เป็นผู้เยาว์ด้วยมั้ย
0: เป็นผู้เยาว์ด้วยนะคร
1: ับ
0: อย่างนี้ก็ต้องแยกตอบ
1: ก่อนก็ต้องแยก
0: ตอบก่อนนะครับ
1: นักศึกษาก็ดูทีละนิติกรรมวินิจฉัยทีละนิติกรรมนะครับอันไหนที่อยู่ในฐานะไหนที่เกี่ยวข้องก็ตอบอย่างที่อาจารย์อิงคารพูดถึงนิติกรรมแรกไม่ได้เป็นวิคนวิกลจริตเป็นแต่ผู้เยาว์ก็ว่ากันเรื่องของผู้เยาว์เลย
2: ยกเว้นไม่อะไรต่างๆก็ว่าไป
1: แล้วพอนิติกรรมที่2เป็นทั้งผู้เยาว์เป็นทั้งคนวิกลจริตก็ต้องดูทั้ง2ฐานะเลยอันนี้ถือว่าเป็นคำถามที่ยากหน่อย
0: นะ
1: แต่เคยออกนะคร
0: ับ
1: วิชานี้เคยออกนักศึกษาก็ต้องเข้าใจได้นะครับ
0: นักศึกษาจับหลักแล้วก็น่าจะตอบได้นะครับน่าจะตอบได้นะครับน่าจะตอบได้นี่ก็คือคนวิกลจริตนะครับต่อมาเขา modify แล้วเขาอัปเดตขึ้นมานะครับอัปเดตขึ้นมาโดยมาตรา28นะฮะโดยบุคคลตามมาตรา28นั้นนะครับไปร้องขอต่อศาลนะทีนี้บอกไม่ไหวแล้วนะครับศาลท่านครับเนี่ยถ้าทำปล่อยให้ทำอะไรต่อมีอะไรไปอย่างเงี้ยต้องมาดูเงื่อนไขเกิดความเสียหายแน่นะครับนะเพราะเขาบกพร่องทางสติปัญญาอย่างยิ่งแล้วอย่างมากแล้วก็ไปร้องขอศาลก็วินิจฉัยนะพิจารณาแล้ววินิจฉัยแล้วนะสั่งบุคคลคนนี้นะครับนะโดยการโฆษณาในราชกิจจาแล้วเนี่ยให้เป็นคนไร้ความสามารถ
1: คร
0: ับ นะทีนี้หลักการนะครับท่านอาจารย์หลักการขออนุญาตต้องหลักการให้นักศึกษาได้ทราบนิดนึงก็คือในมาตรา29ถอยลงมา1มาตรานะครับนะฮะการใดๆบุคคลไร้ความสามารถได้กระทำลงการนั้นเป็นโมคิยะเขียนสั้นๆแค่นี้ฮะถ้าภาคการศึกษานั้นออกคนไร้ความสามารถอย่างเดียวก็มีมาตรานี้แหละ10คะแนนนะครับนะแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็หายไป10คะแนนเหมือนกัน
1: มาตรา29
0: ครับนะ
1: นักศึกษาเข้าเวลาเราอ่านตัวบทพยายามทำความเข้าใจเราอย่าใช้แต่ความจำอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราจำอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้เราลืมได้ยกตัวอย่างการทำความเข้าใจนะในมาตรา29เนี่ยพูดถึงคนไร้ความสามารถ
0: ครับ
1: นักศึกษาดูเลยครับคนไร้ความสามารถไร้แปลว่าอะไรไร้แปลว่าไม่มี
0: ครับ
1: ดังนั้นไร้ความสามารถเพราะไม่มีความสามารถนะนั้นความสามารถในที่นี้ก็หมายถึงความสามารถในการทำนิติกรร
0: ม
1: ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆที่เขาไม่ใช่ทำนิติกรรมก็ทำได้นะ
0: ทำได้
1: ตื่นเช้ามาแปรงฟันอย่างเงี้ยไม่ต้องให้ผู้อนุบาลมานั่งแปรงให้นะ เพราะนั้นไม่ได้ทำนิติกรรมเราก็ทำก็ไปสินะนั้นกรณีนี้ต้องไร้ความสามารถในการทำนิติกรร
0: ม
1: นั้นถ้าไร้ความสามารถในการทำนิติกรรมผลก็คือว่าถ้าทำไปเป็นโมคิยะทุกรายการเลยนะครับ
0: นะครับแล้วในการทดสอบนักศึกษาเนี่ยนะครับในประเด็นมาตรา29เนี่ยจะมี2คำนะครับนะฮะมี2คำนะเลยโดยย่อยมาเป็น1คำใหญ่ๆก็คือให้ความยินยอมนะยินยอมทีนี้นักศึกษาพอมาอยู่กับมาตรา21นานไป
2: สับสนอีกแล้ว
0: นะฮะให้ความยอมหรือในกรณีที่นะครับเพิ่มถ้อยคำวจริตวิกลนะคู่กรณีไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเพราะแน่นอนครับอย่าลืมว่าเขามีอีกบทบาทนึงสวมตัวเขาอยู่ก็คือคนวิกลจริตนั่นเอง
1: ยกตัวอย่างเลยเพื่อนักศึกษาเห็นเป็นรูปธรรมเช
0: ่
1: นลุงซันนี
0: ่ลุงซันนี
1: ่เป็นคนวิกลจริต
0: ค
1: ู่สมรสก็คือภรรยาไปร้องต่อศาลขอให้ศาลให้ลุงซันนี่เป็นคนไร้ความสามารถซึ่งศาลก็ได้ไต่สวนดูแล้วก็เห็นสมควรมีคำสั่งนะว่าเป็นคนไร้ความสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลุงซันนี่วันหนึ่งรบเร้าภรรยาศาลก็จะสั่งให้ภรรยาเป็นผู้อนุบาลเป็นผู้อนุบาลโดยปกติก็จะเป็นอย่างนั้นนะนี่ลุงซันนี่ก็เลยอยากจะได้นาฬิกาไซโก้ก็ลบเล้าภรรยาขออีก1เรือนนะตอนนี้มีอยู่แล้ว15เรือนภรรยาก็คือได้ความตามใจนะก็ไม่อยากขัดใจนะทีนี้ก็อนุญาตยินยอมไปไปให้ไปซื้อเลยที่โรบินสัน1เรือนนะ
0: อันนี้ภรรยารำคาญแล้ว
1: ให้ความยินยอมอ่ะเออด้วยความรำคาญนะด้วยความรำคาญ
2: ลบเล้าไปจะเอา
1: ภรรยาก็เอาไปเพราะว่าถ้าไม่ให้เดี๋ยวไปกัดขอบเตียงอีกนะครับ
2: โอ้ลุงซันนี่มีอาการหนักแล้ว
1: อาการหนักว่าแกเป็นคนไร้ความสามารถทีนี้ปรากฏว่าลุงซันนี่ก็ไปซื้อนาฬิกาเรือนนั้นนะไปซื้อนาฬิกาเรือนนั้นโดยได้รับความยินยอมจากภรรยา
0: ครับ
1: คนขายก็ไม่รู้หรอกว่ารู้ไหมเอาคนขายรู้หรือไม่รู้ดีคนขายรู้รู้ว่าเป็นคนไร้ความสามารถ
0: รู้เลย
1: แค่นี้เขาได้ยินแค่นี้ถามว่าโมคียะไหมทีนักศึกษาก็หลักต้องจับหลักอีกแล้วถูกไหมก่อนที่เราจะวินิจฉัยอย่าพึ่งดุยวินิจฉัยไปนะเอาหลักก่อนหลักกฎหมายว่ายังไงลุงซันนี่เป็นใครอ่ะ
0: ตอนนี้
1: เป็นคนไร้ความสามารถนั่นก็จับหลักมาตรา29คนไร้ความสามารถทำนี้กรรมตกเป็นโมคียะนั้นเรื่องนี้ใครทำลุงซันนี่ทำนี่ไงนั่นก็จบเลยแม้จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลก็โมคียะเพราะกฎหมายบอกว่าเป็นโมคียะถูกไหม
2: แล้วถึงแม้คนขายจะไม่รู้
1: คนขายจะไม่รู้หรือคนขายจะรู้ก็โมคียะหมดเลยนะโมคียะหมดเลย
2: เพราะว่าถือว่ามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วถือว่าทุกคนต้องทราบว่าลุงซันนี่เนี่ยเป็นคนไร้ความสามารถ
1: ใช่
0: คือจะมีข้อเท็จจริงประกอบนะฮะอย่างไรก็ตามที่จะคนวิกลจริตวิกลหรือไม่วิกลอะไรยังไงก็ตามนะครับแต่ตอนนี้นะเขาทิ้งมาตรา30มาแล้วนะครับเขาเป็นบุคคลที่มาตรา29
1: แล้วเขาเปลี่ยนเป็น29แล้ว
0: นะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีลักษณะกัดขอบเตียงเหมือนเดิมเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ยังไงก็ต้องมา29
1: ครับ
0: ไม่ได้พิจารณาถึงคนขายรู้ไม่รู้จริตวิกลไม่วิกลเลยนะครับ
1: หรือครับยกตัวอย่างรูปธรรมอีกลุงซันนี่เอากลับมาแล้วกลับมาหัดกลับมาอยู่หัดใหญ่แล้วจังหวัดสงขลานะลุงซันนี่ก็ไปซื้อข้าวเหนียวไก่ทอด
0: ครับ
1: ตอนนี้เป็นคนไร้ความสามารถถูกไหม
2: สั่งแล้ว
1: แกอยากกินข้าวเหนียวไก่ทอดไงแกก็ไปซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดมาอย่างเงี้ย40บาทโมคียะไหม
0: ก็โมคียะ
1: ต่อให้สมแก่ฐานอนุรูปจำเป็นในการดำรงชีพก็โมคียะเอาละแต่ในความเป็นจริงก็คงไม่มีใครไปบอกล้างหรอกใช่ไหมถึงโมคียะมันก็สมบูรณ์อยู่ใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีการบอกล้างอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือลุงซันนี่กลับมาอยู่หาดใหญ่แล้วไปซื้อโทรศัพท์ไอโฟนหนึ่งเครื่องขณะซื้อจริตวิกลด้วย
0: ครับครับ
1: คนขายไม่รู
0: ้
1: ก็โมคียะไหมครับ
0: คนขายจะรู้ไม่รู
1: ้ก็โมคียะอีกอ่ะเพราะเขาอยู่ในฐานะที่เป็นคนไร
0: ้ความสามารถ
1: ตามมาตรา29ครับนั่นเอง
2: ประมาณขออนุญาตถามนิดนึงคร
1: ับ
2: เกิดว่าอย่างลุงซันนี่เนี่ยนะฮะถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะวันที่1มกรา
1: คม
2: ปี63ปรากฏว่ากินยาตามหมอสั่งตลอดนะจนหายวันที่30สิงหาหายแล้ว
1: ห
2: ายบ้าแล
1: ้
0: วขับเตียงไปเป็นอะไรมา
2: ใครทำเนี่ยไม่รู้เลย
0: ทำเลยไม่รู้เลย
2: อย่างเนี้ยนะครับเมื่อรักษาหายแล้วลุงซันนี่กำเงิน 40,000 บาทไปซื้อ iPhone ถามว่าสัญญาซื้อ iPhone ตัวเนี้ยมีผลยังไงหายแล้วนะหมอยืนยันเซ็นกรักหายแล้วเนี่ยนะครับ
1: นี่คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเนี่ยยังค้ำอยู
0: ่
1: เพราะสถานะของลุงซันนี่เนี่ยสถานะถูกรับรองโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลนั้นถ้าตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนนะการเป็นคนไร้ความสามารถลุงซันนี่ก็ยังอยู่ในฐานะที่เป็นคนไร้ความสามารถต้องถูกบังคับตามมาตรา29อยู่ดีนะครับนั้นก็เป็นโมคียะ
2: ถูกต้อง
1: โมคียะ
0: โอ้โหนี่ลุงซันนี่นี่นะครับอาการหนักนะครับแต่ท่านนักศึกษาวินิจฉัยข้อเมื่อสักครู่นี้โดยไปยึดโยงกับมาตรา30ประกอบมา175วงเล็บ4เนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าก็จริตไม่วิกลแล้วอันนี้ก็ผิดเลยนะครับ
1: นักศึกษาบอกอ้าว
0: ครับ
1: หนูใช้แบบบูรณาการได้ไหมอาจารย์เอาอะไรมาตามมารวมกันไม่ได
2: ้ไม่ได้เราหน้ามาสอบใหม
1: ่เรามีกฎหมายที่กำหนดไว้คือข้อสอบของสาขาวิชานิติศาสตร์มันมีธงคำตอบอยู่ในตัวครับนักศึกษา
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือในระดับปริญญาตรีเนี่ยธงมันชัดเจนเลยนะนั้นต้องตอบให้เป็นไป วินิจฉัยถูกทงอ่ะ
0: ครับ
1: นักศึกษาบางคนบูรณาการแสดงความคิดเห็นด้วยนะแบบให้ความเห็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เรายังอยู่ในระดับปริญญาตรีนะครับ
0: ทีนี้ในเรื่องของการบอกล้างนะครับในส่วนของคนไร้ความสามารถนะครับในมาตรา175นะครับก็พูดถึงในส่วนของคนไร้ความสามารถกับคนเสมือนไร้ความสามารถที่เรายังไม่ได้พูดถึงนี่นะครับนะแต่ว่าจะ
1: รวมกัน
0: รวมกันอยู่ในวงเล็บ2
1: ในอนุ2นี้
0: นะครับนะก็คือนะครับบุคคลที่จะบอกล้างนิติกรรมที่คนไร้ความสามารถกระทำลงและเป็นโมฆิยะได้นั้นนะครับบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะครับเมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถนะครับนะฮะหรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี
1: อันนี้
0: อ่านแบบตัดคนเสมือนออกก่อนเดี๋ยวนักศึกษาจะงงนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะมี2กรณี
2: 2กรณี
1: ครับสองคนก็คือ1ตัวเขาเองก็คือคนไร้ความสามารถที่พ้นแล้วการพ้นต้องพ้นโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลนะต้องให้ศาลสั่งให้พ้นก่อน
2: ตัวลุงตะวันฉายนั่นแหละ
1: ที่ศาล
2: สันนิษฐานสันนิษฐาน
0: นั่นแปลไทยแปลคือตะวันฉาย
1: เขาก็มาสามารถที่จะมาบอกล้างหรือให้สัตยาบันได
0: ้
1: ถ้าบอกล้างเลขมาตรานักศึกษาก็ใช้175อนุ
0: 2
1: ถ้าให้สัตยาบันก็175อนุ2ประกอบกับมาตรา177
0: ครับ
1: กรณีคนที่2ที่มีสิทธิ์ในการที่จะบอกล้างหรือให้สัตยาบันก็คือผู้อนุบาล
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นบุคคลที่ศาลแต่งตั้งขึ้นมา
0: ครับ
1: นะครับนั่นเองนักศึกษาก็สังเกตมั้ยเขาใช้คำว่าผู้อนุบาลแสดงว่าคนที่ถูกอนุบาลนี่หนักมากนะไร้ความสามารถคือไม่มีความสามารถเลย
2: ทำอะไรเองไม่ได้เลยต้องให้ผู้อนุบาลทำแทน
1: คือจริงๆก็ทำได้แต่เป็นโมฆิยะ
2: เป็นโมฆิยะ
1: เป็นโมฆิยะดังนั้นก็ถ้าไม่อยากให้เป็นโมฆิยะก็ต้องให้ผู้อนุบาลเป็นคนทำแทนที่อาจารย์วิพุฒิว่า
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับนี่สำคัญนะคร
1: ับ แต่ย้ำว่าต้องเป็นนิติกรร
0: ม
1: นั้นถ้าแปลงฟันเองแปลงได
0: ้ไหมได
2: ้ทำละเมิดก็ต้องรับผิด
1: ละเมิดไม่ใช่นิติกรรมใช่ไหมดังนั้นก็ต้องรับผิดในฐานะที่ผู้ทำละเมิดตามมาตรา420ซึ่งอันนี้นักศึกษาจะต้องไปเรียนในวิชาแพ่ง2นะครับ
2: ขอบเตียงที่5สำหรับ
0: ก็นะครับ
1: อีกคนหนึ่งให้จบเสียว่าก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถให้จบในตอนนี้ได้ไหม
0: แต่เมื่อกี้ต้องขีดเส้นใต้ก่อนนะครับ
1: ขีดเส้นใต
0: ้คนไร้ความสามารถนี้นะครับส่วนใหญ่จะทดสอบนักศึกษาจะคำว่าความยินยอมนี่แหละต้องจำนะยินยอมไม่ต้องทำแทนต้องทำแทนนะครับแล้วก็
1: จึงจะไม่โมฆิยะ
0: ใช่ครับแล้วโอ้โหบางคนเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงด้วยนะอาจารย์ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แฟนนั้นต้องเป็นผู้อนุบาลด้วยนะถึงจะทำแทนได้นะครับไม่ใช่แฟนทุกกรณีต้องเป็นผู้อนุบาลเท่านั้นนะครับ ต่อมาคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายในเรื่องของบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับนะฮะก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยเป็นคนที่มีความใกล้เคียงกับคนปกติหรือบางทีเป็นคนปกติธรรมดานี่แหละแต่มีความบกพร่องทางกายนะครับนะ
1: นอกจากทางกายแล้วยังมีความประพฤติ
0: ประพฤตินะครับ
1: ประพฤติ
0: ในมาตรา30
1: จิตด้วยนะ
0: ครับ
1: จิตด้วย
0: ฟันเฟือนไม่สมประกอบ
1: ทางกายทางจิตทางความประพฤติน
0: ะครับ

0: ในมาตรา32ได้บอกลักษณะของคนที่จะนะครับขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถบอกไว้ว่าอย่าง
1: น
0: ี้ครับว่า
1: ไม่
0: คนเสมือนไร้ความสามารถขออนุญาตเพิ่มคำว่าเสมือนนะครับนะฮะบุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินหรือติดสุรายาเมานะครับนะหรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้นจนไม่สามารถจัดทำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวบุคคลที่ระบุในมาตรา28คนชุดเดียวกันกับคนเมื่อคนไร้ความสามารถเลยนะที่ขอให้ตกเป็นคนไร้ความสามารถเนี่ยนะครับร้องขอต่อศาลศาลจะสั่งนะฮะให้คนนั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได
2: ้
0: คนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้เอ๊ะผมติดไร้ความสามารถมาเยอะมากจริงๆทีนี้พออันนี้ขอสรุปความเลยก็ว่าพอสั่งแล้วนะครับเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วศาลก็จะตั้งผู้พิทักษ
1: ์พิทักษ์เรียกว่าผู้พิทักษ์พิทักษ
0: ์ไม่มีสันติราษฎร์นะ
1: ไม่
0: พ
1: ิ
0: ทักษ์สั้นๆเลยนะครับทีนี้นะครับความสามารถในการทำนิติกรรมก็จะถูกจำกัดแล้วนะครับนะเอ๊ะแต่ว่ามีข้อสงสัยท่านอาจารย์ถ้าสมมติว่าสมมติว่าในเขียวเนี่ย
1: เขียวอีกแล้วโอ้ชื่อโบราณเลยนะอาจารย์พิพุทธเอาชื่อท่านสมัยหน่อย
0: กินนี่กินน
1: ี่กินนี่
0: กินนี่กินนี่ก็คือเขียวเองกินนี่เขากินเหล้าตั้งแต่วันศุกร์ครับอาจารย์เลิกงานมาเขากินเลยประพฤติสุรุ่ยสุร่ายติดสุรายาเมาเลยอาการเนี่ยกินไปถึงวันจันทร์เช้าเลยแต่แปดโมงครึ่งเขาอาบน้ำไปทำงานได้ปกติเลยทำงานได้ปกติอย่างเงี้ยนะผมเป็นบุคคลตามมาตรา28ผมจะไปขอให้ศาลสั่งให้เขาเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้ไหมครับเนี่ย
1: ไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่ได้เพราะอะไร
0: ครับ
1: คือการที่จะไปร้องต่อศาลหรือศาลจะสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยนะครับ หนึ่งคือต้องมีความบกพร่องทางกายก็คือกายพิ
2: การ
1: กายพิการ
0: หูหนวกตาบอดเป็นใบ
1: ้อย่างนี้สองก็คือความประพฤติความประพฤติตนสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินนะติดสุรายาเมา
0: ครับ
1: อย่างอื่นทำนองเดียวกันเช่นติดยาเสพติดยาบ้ายาอีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันที่สามก็คือจิตใช่ไหม
2: จิตฟั่นเฟือน
1: บกพร่องทางจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
0: ครับ
1: อันนี้คือหนึ่งนะเมื่อกี้หรือนะกายหรือจิตหรือความประพฤติอันนี้คือหนึ่งต้องบวกอีกหนึ่งคือไม่สามารถจัดการงานได้ด้วยตนเองหรือถ้าจัดการไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือของครอบครัว
0: ครับ
1: นะอย่างเงี้ยจึงศาลจะสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได
0: ้
1: นั้นตามตัวอย่างที่อาจารย์อิงครัตยกมาเมื่อกี้นะครับชื่ออะไรนะ
0: กรีนนี
1: ่นะครับทำงานที่ทำงานช่วงนี้เครียดนะครับพอกลับบ้านแกก็อยู่ใต้ต้นหูกวางตลอดนะครับก็เมาตั้งแต่ตอนนู้นนะตั้งแต่สี่โมงครึ่งนะสี่โมงครึ่งยันตีสองอ่ะนะครับแล้วปรากฏว่าแต่แปดโมงเช้าเนี่ยมาเซ็นชื่อได้ทุกวันเลยนะอย่างเนี้ยแล้ววันหนึ่งเกิดทะเลาะกับภรรยาร้องขอต่อศาลให้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอันนี้ไม่ได้
0: ครับ
1: เพราะเขายังสามารถจัดการงานได้ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายใช่ไหมหรือแม้แต่เราเห็นคนแขนขาดขายลอตเตอรี่อย่างเงี้ยคนแขนขาดขายลอตเตอรี่เนี่ยนะหาเงินซื้อบ้านเลยซื้อทาวน์เฮ้าเลย
2: เป็นกายพิการแล
1: ้
2: ว
1: เป็นกายพิการ
2: แต่ยังสามารถหากินเลี้ยงดูครอบครัวได
1: ้วันหนึ่งแกทะเลาะกับเมียแกจะดูมวยเมียบอกขอดูหนังจีนอย่างเงี้ยนะทะเลาะไปทะเลาะมาเมียไปร้องต่อศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็ไม่ได้อะเพราะเขายังสามารถจัดการงานได
0: ้กำเนิดเอี้ยกล้วยตอนที่1
1: ครับทีนี้พอเขาเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว
2: สั่งแล้ว
1: เรื่องจากเวลาจะหมดแล้วด
0: ัง
1: นั้นรัดเอาไม่อีก
0: ครับกรณีทางบ้านถามมาคร
1: ับ
0: ถามมาบอกว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอาจารย
1: ์
0: จากคนที่เคยมีเงินนะฮะเป็น30 40ล้านเนี่ยเอาไปลงทุนเจ๊งหมดอย่างเงี้ยมาสั่งขอให้เขาเป็นคนเสมือนได้ไหมครับ
1: ไม่ได
0: ้ครับ
1: อันนั้นจะคนล้มละลายเนาะอีกเรื่องนะต้องไปเข้าหลักเกณฑ์ล้มละลายเพราะอันนี้เขาไม่ได้ไม่เข้าข้อหนึ่งไงไม่เข้าเรื่องเหตุกายหรือจิตนะหรือความประพฤติ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นครับเนี่ยครับหมดแล้วครับคำถามในทางการ
1: หลักเกณฑ์ในการทำนิติกรรมของคนเสมือนไร้ความสามารถไม่ยากครับนักศึกษานะครับง่ายมากครับก็คือว่าคนเสมือนไร้ความสามารถหลักทำได้เอางี้ก่อนวางหลักก่อนหลักทำนิติกรรมได้โดยลำพังครับไม่ต้องมาขอความยินยอมจากผู้พิทักษ
0: ์
1: ยกเว้นนิติกรรมตามมาตรา34ที่กำหนดเอาไว้ใน11อนุมาตรารวมถึงถ้าหากศาลสั่งเพิ่มเติมมานะถ้าคำสั่งศาลเพิ่มเติมเป็นรายการที่12ขึ้นมาก็ว่าตามนั้นถ้าไม่มีก็เอาเนี่ยเฉพาะอนุ1ถึง11มาตราเท่านั้นอ่ะที่ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนมิฉะนั้นเป็นโมฆียะ
0: ครับ
1: นั่นเองแต่ปัญหาคือนักศึกษาจะจำไม่ได้ว่า1ถึง11มีอะไรบ้างอาจจะมีพุ่นหลอกยกที่สำคัญที่จะมีอะไรบ้าง
2: ที่จะใกล้ตัวนักศึกษานะก็อย่างเช่นนะครับการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินนะฮะยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์มีค่าอย่างเช่นกรีนนี่ใช่ไหมครับติดเหล้าตื่นเช้ามาก็ไปทำงานไม่ได้
1: ไม่ได
2: ้นะหนักและถูกภรรยาสั่ง
1: ขอร้องขอต้อนรับร้อง

0: ไอ้สั่งนี่สั่ง
1: สั่งไม่ได้นะ
0: สั่งไม่ได
1: ้ภรรยาสั่งนะภรรยาก็ไปร้องศาล
0: ครับ
1: ศาลก็สั่งให้กรีนนี่เนี่ยเป็นคนเสมือนและความสามารถ
0: แล้วให้ใครเป็นผู้พิทักษ
1: ์ให้ภรรยาเป็นผู้พิทักษ
0: ์โอ้โหหนักเลย
1: หนักเลยตอนนี้นะครับปรากฏว่าคุณกรีนนี่เนี่ยนะคนเสมือนและความสามารถจะเอาสร้อยคอทองคำไปให้เพื่อนยื
0: มไปให้เพื่อนยืม
1: เงี้ยมันก็เข้ากรณีตามมาตรา34วงเล็บ3การให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่าตรงเนี้ยมันเข้าข้อยกเว้นที่ต้องไปขออนุญาตขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ซะก่อนนะครับแต่ถ้าให้ยืมชามงานบวชอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่เข้าวงเล็บ3กรีนนี่สามารถทำได้เลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก็คือดูว่ามันเข้าข้อยกเว้น11ประการตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่เข้า11ประการนี้ผู้คนเสมือนความสามารถทำนิติกรรมได้
0: โดยลำพัง
1: คนปกติ
0: เหมือน
1: เพียงแต่ว่าถ้ามันเข้า11อย่างนะเรียกรวมๆว่าเป็นนิติกรรมที่สำคัญเนี่ยนะต้องไปขอความยินยอมจากผู้พิทักษ
2: ์นะครับถ้าฝ่าฝืนก็ตกเป็นโมฆะ
0: ถู
2: กต
0: ้
2: องโมฆะตามวรรค2นะครับ34วรรค2นะคร
0: ับ พอเป็นโมฆะแล้วคนที่มีสิทธิ์ออกล้างหรือให้สัตยาบันคือใครก็เป็นเวตาม175อนุมาตรา2
2: ครับ
0: ซึ่งมีอยู่3กรณี
2: ครับ
0: นะฮะ1คนเสมือนไร้ความสามารถที่พ้นแล้ว
1: พ้นแล้ว
0: ก็คือ
1: สั่งยกเลิกแล้ว
0: คนเสมือนไร้ความสามารถมาโดยคำสั่งศาลถ้าจะพ้นก็ต้องโดยคำสั่งศาลนะครับ
2: ครับ
0: กับ2คนเสมือนไร้ความสามารถที่ไม่พ้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ให้มาบอกล้างหรือมาให้สัตยาบันแล้วแต่กรณี3ก็คือผู้พิทักษ์เองแหละที่เขาจะมาบอกล้างเองนะหรือเขาจะมาให้สัตยาบันเองก็แล้วแต่กรณี
2: นะครับเช่นกัน
0: ครับ
2: ครับนี่ก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์ในเนื้อหานะครับของบุคคลธรรมดานะที่พร่องในความสามารถหรือถูกจำกัดความสามารถในหน่วย
0: ที่คำว่าพร่องก็คือไม่เต็มถูกจำกัดก็แปลว่านิติกรรมบางอย่างทำได้โดยลำพังบางอย่างทำโดยลำพังไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นโมฆะนั่นเอง
2: ครับครับต่อไปก็จะเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นนะครับใครที่ถูกกฎหมายสมมุติขึ้นนั่นแสดงว่าไม่มีชีวิตจิตใจนะฮะในเบื้องต้นไม่มีชีวิตจิตใจก่อนนะฮะตึก
0: ครับ
2: ลามบ้านช่องอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะซึ่งเมื่อวานท่านอาจารย์ก็ได้เกริ่นไปบ้างแล้วในส่วนของนิติบุคคลสมมุติที่แยกอาจจะแยกออกเป็นนิติบุคคลทางด้านกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลทางด้านกฎหมายมหาชน
0: ครับ
2: นะครับนะแต่เวลาเรามีน้อยเราก็เลยไม่พูดถึงพรรคการเมืองนะครับครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดนะครับในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนะฮะท่านอาจารย์ก็ได้วางเนื้อหาไว้เมื่อวานนี้ว่านิติบุคคลที่อยู่ในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งของเราก็จะมีแค่2ประเภทนะก็คือบุคคลและไอสมาคมและก็มูลนิธินะครับส่วนนิติบุคคลในเรื่องของนะฮะบริษัทจำกัดห้างส่วนจำกัดห้างสุดจดทะเบียนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย
0: วันนี้ทำไมพูดเร็วจังครับ
2: ครับ
1: อากาศเย็น
2: ก็จะอยู่ในวิชาพาณิชย
1: ์
2: พาณิชย์หุ้นส่วนบริษัท
0: ครับคือทั้งหมดทั้งแพ่งหนึ่งพาณิชย์4จะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่ง
2: ค
0: ือนิติบุคคลเนี่ยเราจะแยกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
2: ์
0: กับนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นทีนี้อาจารย์อินท
2: รา
0: ก็มาแยกอีกทีว่านิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ในขอบเขตวิชาแพ่งหนึ่งของเราอยู่ในขอบเขตวิชากฎหมายพาณิชย์4ก็ด้วยก็ได้ไม่เป็นไรนะทีนี้ที่อยู่ในแพ่งหนึ่งนี่คืออะไรนะมูลนิธิกับสมาคมนะครับ
2: จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในแต่ก่อนที่จะปิดเบรก
0: ครับ
2: ครับเราก็มีคำถามเป็นพีเทสให้เห็นก่อนนะครับนะฮะว่าการจัดตั้งมูลนิธินั้นนะครับการจัดตั้งมูลนิธินะครับต้องประกอบกับชื่อด้วยหรือไม่นะครับชื่อนี่สำคัญไหมมูลนิธิเนี่ยจะตั้งเป็นมูลนิธิแล้วก็บลาบลาบลาบลาบลานะครับไม่มีอะไรเลยจุดเลยเนี่ยนะครับ
1: สักว่าทำได้ไหม
2: ทำได้ไหมนะครับ
0: ครับ
2: อย่างนี้กฎหมายบอกทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยการที่จะเกิดขึ้นหรือการเกิดขึ้นของมูลนิธินั้นนะฮะในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา113มันจะให้มูลนิธิต้องมีการใช้ชื่อนะครับนะมูลนิธิแล้วก็ชื่อครับอย่างมูลนิธิตะวันรักษาแมวน้ำอะไรเงี้ยนะครับนะเป็นการจัดตั้งขึ้นของใครก็ต้องมีชื่อนะครับนะฮะซึ่งรายละเอียดสำคัญประการใดของมูลนิธิแล้วก็สมาคมหรือสมาคมของมูลนิธินั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงหน้าครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของตอนที่2ในชุดวิชากฎหมายภาค1ครับเรียนเชิญท่านจารย์พูดเลยครับ
1: นะครับก็ในเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงนิติบุคคล
0: ครับ
1: นะเมื่อครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ตอนต้นเนี่ยนะเราก็พูดถึงบุคคลธรรมดาไปแล้วใช่ไหมว่าสภาพบุคคลเป็นยังไงเริ่มเมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายนะอันนี้คือในส่วนของบุคคลธรรมดา
0: ครับ
1: นะการแสดงเจตนาต่างๆนะทำอย่างไรอันนี้เราก็ได้ดูกันเบื้องต้นแล้วนะครับความสามารถต่างๆนะทีนี้เราก็

0: ข้ามาสู่เนื้อหาของนิติบุคคล
1: ครับ
0: นะนิติบุคคลเนี่ยก็แน่นอนคือบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นนะครับนะในเนื้อหาในส่วนเนี้ยนะครับเราก็จะมาดูว่าลักษณะทั่วไปนะครับของนิติบุคคลเนี่ยคืออะไรนะเมื่อเป็นนิติบุคคลแล้วนะฮะตั้งขึ้นมีสภาพบุคคลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็จะสามารถมีสิทธิมีหน้าที่นะแล้วก็มีความรับผิดได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาเท่าที่สภาพจะเปิดช่
1: อง
0: นะครับนะแล้วเราก็จะมาดูว่าการก่อตั้งนิติบุคคลเนี่ยนะจะมีสิทธิมีหน้าที่มีความรับผิดโดยสมบูรณ์เนี่ยมันต้องก่อตั้งในลักษณะไหนนะอาจจะก่อตั้งโดยตัวกฎหมายอาจจะก่อตั้งโดยการต้องจดทะเบียนตรงเนี้ยนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับเมื่อก่อตั้งแล้วเป็นนิติบุคคลแล้วมีสภาพบุคคลแล้วการดำเนินงานต่างๆนะครับบริษัทนะครับก้องค้าพระทางหุ้นส่วนอิงครัดค้าพระเนี่ยนะฮะจะดำเนินกิจการอย่างไรแน่นอนตัวนิติบุคคลไม่สามารถเดินไปทำอะไรต่างๆเองได
1: ้
0: ต
1: ้
0: อง
1: ทำไม่มีชีวิต
0: ไม่มีชีวิตจิตใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้อง
1: การแสดงเจตนาต้องแสดงผ่านบุคคลธรรมดา
0: ผ่านบุคคลธรรมดานะซึ่งเราจะเรียกว่าผู้แทนหร
1: ือ
0: เราจะเรียกว่าตัวแทนถ้าเรามาดูกันนะครับอันนี้คือเรื่องการดำเนินกิจการของนิติบุคคล
1: ครับ
0: นะแน่นอนเกิดแล้วดำเนินกิจการแล้วการสิ้นสุดมีในกรณีใดบ้างนะอันนี้คือ4เรื่องใหญ่นะที่เป็นกรอบนะของเนื้อหาในเรื่องของนิติ
1: บ
0: ุ
1: คคล
0: นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนแรกนะครับลักษณะทั่วไปของนิติบุคคลนะคืออะไรนะครับคือบุคคลตามที่กฎหมายบัญญัตินะไม่ใช่มนุษย์หรือคนทั่วไปนะเสมือนแต่บุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นน
2: ี
0: ่นะครับสามารถมีสิทธินะครับนะห้างหุ้นส่วนบริษัทต่าง
1: ๆ
0: มีสิทธิ
1: ที่จะในการที่จะไปเรียกร้องให้ลูกหนี้ของบริษัทชำระหนี
0: ้อ
1: ย่างเงี้ยได
0: ้มีสิทธิเป็นเจ้าหนี
1: ้
0: ม
1: ีสิทธิ
0: เรียกร้
1: อง
0: สามารถถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได
1: ้อันนี้คือโจทก์ฟ้องคดีได้
0: ถูกต้องนะครับเป็นมีสิทธิเหมือนกับคนธรรมดานะครับ
1: แต่ว่าสิทธิ์บางอย่างไม่มีใช่ไหม
0: ถูกต้องนะฮะ
1: เช่นสิทธิ์ในการที่จะไปจดทะเบียนสมรสนะไม่มีนะ
0: ลูกไม่ได้นะครับนะแต่งงานของนิติบุคคลคือการควบรวมอันอีกเรื่องหน
1: ึ่
0: งจะไปจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยา
1: ไม่ได้
0: นะก็ละเรื่อง
2: ผมสงสัยว่าผมเป็นนิติบุคคลหรือเปล่า
0: คร
2: ับ จะเริ่มสิ้นสิทธิ์สมรสต้องรู้ดีดี
0: นะไม่ใช่เรื่องคนวิสัยสัตว์
2: ครับ
0: นะ
2: ครับ
0: นะทีนี้นิติบุคคลนะครับโดยสรุปนะฮะก็คือนะครับนิติบุคคลเนี่ยสามารถมีหน้าที่มีความรับผิดได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดนะครับโดยนิติบุคคลเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของคณะบุคคลก็ได้นะเช่นสมาคมการค้าหอการค้าต่างๆพรรคการเมืองห้างหุ้นส่วนบริษัทต่างๆนะฮะหรือว่านิติบุคคลก็อาจจะอยู่ในรูปขององค์กรก็ได้ครับ
1: ครับ
0: นะเป็นทบวงกรมกระทรวงต่างๆอันนี้ก็เป็นรูปขององค์กร
1: ครับ
0: นะหรือนิติบุคคลจะอยู่ในรูปของกองทรัพย์สินก็ได้นะครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการต่างๆกองทุนต่างๆเนี่ยนะกองทุนสงเคราะห์ต่างๆอันนี้ก็อยู่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
1: ครับหลักก็คือว่าการเป็นนิติบุคคลต้องมีกฎหมายบัญญัติให้เป็น
0: นะครับ
1: บางครั้งเนี่ยคณะบุคคลหลายคนรวมกันแต่ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าให้เป็นนิติบุคคลก็ไม่เป็นนะนั้นเราต้องดูว่ากฎหมายบัญญัติไว้ไหมนะครับอย่างเช่นวัดก็เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ
0: ์
1: นี่เป็นต้นครับ
0: นะซึ่งตรงนี้ที่ขออนุญาตเสริมนิดนึงก็คือว่าจะเป็นเมื่อมีกฎหมายรับรองให้เป็นนิติบุคคลได้เนี่ยเมื่อจัดตั้งแล้วนะฮะความเป็นบุคคลมันก็จะแยกกันนิติบุคคลก็มีสภาพบุคคลของนิติบุคคลบรรดาสมาชิกบรรดาหุ้นส่วนบรรดาผู้ถือหุ้นก็แยกอีกส่วนนึงนะเพราะว่าถือว่านิติบุคคลเนี่ยแยกออกมาแล
1: ้
0: ว
1: แยกต่างหากจากตัวบุคคลธรรมดา
0: ครับผม
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่มีกฎหมายรองรับมันก็ไม่มีนิติบุคคลแยกออกมา
1: ครับ
0: ก็สิทธิหน้าที่ต่างๆก็จะเป็นของบุคคลธรรมดาที่นะเข้ามารวมกันนั่นเอง
1: ครับ
0: ทีนี้ลักษณะทั่วไปของนิติบุคคลนะก็จะมีอยู่4ประการนะครับอย
1: ่
0: างที่บอกก็คือประการแรกคือต้องมีกฎหมายรับรองหรือกําหนดการก่อตั้งต้องมีกฎหมายรองรับนะครับอาจจะเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นกฎหมายอื่นก็ได
1: ้
0: ต้องมีกฎหมายรองรับ
2: อย่างที่ท่านอาจารย์มรวุฒิได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วนะ
1: ครับ
2: ว่านิติบุคคลเนี่ยนะครับในส่วนที่ท่านอาจารย์วิพูดพูดจะแบ่งออกเป็นนิติบุคคลทางด้านเอกชนและก็มหาชนการจัดตั้งทางด้านกฎหมายเอกชนก็คือการจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์ครับ
2: อย่างบริษัทอย่างห้างหุ้นส่วนพวกนี้นะครับ
1: หรือพระราชบัญญัติกฎหมายอื่นก็ได
2: ้ก็คือเป็นทางมหาชนนะครับ
1: เป็นทางไม่คืออย่างพรบอื่นอย่างเช่นบริษัทมหาชนจำกัดอะไรเงี้ยก็จะเป็นนิติบุคคลเอกชน
2: กันในส่วนของกฎหมาย มาชนก็อย่างเช่นมสทนะครับพรบจัดมสทปี21นะหรือสมัยที่เราเรียนเราจะท่องเสมอว่าพวกที่ขึ้นว่าคำว่าการเนี่ยการไฟฟ้าการประปาเนี่ยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นมา
0: จัดตั้งขึ้นมานะครับ
2: ก็อย่างนี้ก็คือการเกิดขึ้นโดยมีกฎหมายให้อำนาจให้เกิดขึ้นนะครับ
0: คือลักษณะประการแรกคือต้องมีกฎหมายรับรองนะแล้วก็มีการกำหนดการแต่งตั้งขึ้นมาอาจจะเกิดจากกฎหมายหรืออาจจะเกิดจากเจตนาก็ได้เดี๋ยวเรามาว่ากันนะลักษณะที่2นะครับนิติบุคคลต้องเกิดจากการรวมตัวของบุคคล2คนขึ้นไป อันนี้ก็แล้วแต่กฎหมายว่าจะต้องมีบุคคลอย่างน้อยกี่คนที่รวมตัวนะ2คน7คน15คนก็ว่าไปตาม

0: ครับ
1: ส่วนหน้าที่อย่างเช่นหน้าที่การชำระภาษีต่างๆนะความรับผิดก็มีทั้งทางแพ่งทางอาญา
0: ครับ
1: นะก็ตามสภาพที่เปิดช่องแน่นอนทางแพ่งนะนิติบุคคลไปก่อให้เกิดความเสียหาย
0: ผู้
1: เ
0: สีย หายค่าสินไหม
1: เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได
0: ้ครับ
1: นะนิติบุคคลทำผิดนะฮะเอาติดคุกได้ไหมถอนเสาเข็มไปติดคุกไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้ครับโทษทางอาญาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปรับ
0: การปรับ
1: นะครับนะนี่ก็มีสิทธิมีหน้าที่ตามกฎหมาย
0: ครับ
1: นะแล้วประการที่4นะครับมีความรับผิดเป็นเอกเทศแยกต่างหากจากผู้แทนของนิติบุคคลนี่ก็อย่างที่ได้อธิบายไปตอนต้นว่ามีสภาพบุคคลแยกออกมาต่างหากจากคนที่เป็นสมาชิกเป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ถือหุ้น
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือลักษณะของนิติบุคคล4ประการนะทีนี้การก่อตั้งล่ะนะครับนิติบุคคลจะก่อตั้งได้นะครับก็จะแบ่งเป็นนะครับ2กรณีอย่างที่อาจารย์คลาสได้เกริ่นไปนะคือนิติบุคคลก่อตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายโดยตรง
0: ครับ
1: มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นมาพระราชกฤษฎีกาพระราชกำหนดแต่งตั้งขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมาหรือนะนิติบุคคลที่ก่อตั้งการจดทะเบียน
0: ครับ
1: นะจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่นะทีนี้มาดูกลุ่มแรกนะครับนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายนะครับนะก็อย่างเช่นอะไรล่ะนะก็แน่นอนกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานราชการ
0: จังหวัดเงี้ยนะจังหวัดไม่ต้องจดทะเบียนจังหวัดเนี่ยเกิดขึ้นโดยกฎหมายแล้วเป็นนิติบุคคลเลย
1: นะฮะหรือว่านะครับบรรดารัฐวิสาหกิจการต่างๆเนี่ยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นมานะ
0: ไฟฟ้า
1: การไฟฟ้าการประปาการกีฬาต่าง
0: ๆ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายเป็นนิติบุคคลที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
0: ครับที่จัดตั้ง
1: องค์กรหรือสภาวิชาชีพต่างๆนะครับอันนี้ก็มีกฎหมายจัดตั้งนะเนติบัณฑิตสภาทนายความนะครับ
0: ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นนิติบุคคลมหาชน
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: นะครับนะหรือว่าสถาบันทางศาสนานะนะครับวัดนะครับนะอันนี้ก็เป็นมีฐานะเป็นนิติบุคคล
0: คร
2: ับ มีเจ้าวาดเป็นผู้แทนนิติบุคคล
0: มีเจ้าวาด
2: นะฮะ
1: หรือว่านิติบุคคลอาจจะเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศก็ได้นะครับอันนี้ก็นะฮะนะครับ UN WTO ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นนิติบุคคลนะในทางระหว่างประเทศ
2: แต่โควิด -19 นี่ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่องค์กรระหว่างประเทศ
1: นะเห็นได้ว่าวันนี้อาจจะนั่งห่างนิดนึงนะครับอันนี้คือนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมายนะครับส่วนนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนนะอันนี้ก็คือเนื้อหาที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี่แหละนะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีอะไรบ้างมูลนิธิสมาคมห
0: ้
1: างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
0: บริษ
1: ัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดมี5ประการ
0: ครับ
1: อันนี้คือในประมวลกฎหมายและแพ่
0: งและพาณิชย์
1: จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลก็ต่อเมื่อ
0: จดทะเบียนต้องไปต่อทางราชการ
2: ใช่คนละเรื่องทะเบียนสมรสนะฮะไม่ใช่ซันนี่ไปจดกับหญิงคนนึงแล้วซันนี่จะเป็นนิติบุคคลไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดานะครับ
1: ส่วนกฎหมายอื่นนะครับอย่างเช่นนะเป็นนิติบุคคลนะครับที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนนะก็อย่างเช่นนิติบุคคลที่ทางศาสนานะมัสยิดสถาบันการศึกษาของเอกชนนะครับองค์กรทางการค้าพาณิชย์นะสหกรณ์หอการค้าสมาคมการค้าต่างๆอันนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการจดทะเบียนนะไม่ได้มีกฎหมายจัดตั้งโดยเฉพาะนะครับนะฮะทีนี้ภูมิลำเนาและสัญชาติของนิติบุคคลนะภูมิลำเนาของนิติบุคคลอยู่ที่ไหนล่ะนะก็จะอยู่ตามมาตรา68นะ
0: ครับ
1: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะบอกว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการนะหรือถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนะนี้ก็บุคคลธรรมดาก็มีภูมิลำเนานิติบุคคลก็จะมีภูมิลำเนาเช่นกันนะครับโดยภูมิลำเนาเนี่ยอาจจะเป็นนะฮะสามกรณีนะครับสำนักงานใหญ่ก็ได้ภูมิลำเนาเฉพาะการก็ได
0: ้ครับ
1: หรือว่าถิ่นอันเป็นที่ทำการหรือที่ตั้งของสำนักงานสาขาก็ได
0: ้
1: นะครับอันนี้คือภูมิลำเนาของนิติบุคคลนะครับนะส่วนสัญชาติของนิติบุคคลล่ะนะฮะจะคือที่ไหนคือสัญชาติใดนะก็อยู่ที่ว่านะจดทะเบียนจัดตั้งที่ไหนนะตรงนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการประกอบการการประกอบธุรกิจต่างๆของคนต่างด้าวเข้ามานะถ้าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวก็จะถูกควบคุ
0: ม
1: นะการดำเนินธุรกิจบางประการภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับแต่ถ้าจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยก็มีสถานะมีสัญชาติเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยนะจดทะเบียนที่อังกฤษนะก็มีสัญชาติเป็นนิติบุคคลสัญชาติอังกฤษตรงนี้ก็นะการจะพิจารณาสัญชาติของนิติบุคคลนะก็จะเป็นไปตามสถานที่ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งนั่นเองนะครับทีนี้มาดูการดำเนินกิจการของนิติบุคคลก่อตั้งและก่อตั้งตามกฎหมายก่อตั้งโดยการจดทะเบียนนะฮะการดำเนินกิจการของนิติบุคคลทำอย่างไรล่ะ ก็แน่นอนนะครับไม่ใช่บุคคลธรรมดา

0: เดินไปเซ็นสัญญาเองไม่ได้นะครับเดินไปฟ้องร้องเองไม่ได
1: ้
0: ทุกสิ่งทุกอย่างทำผ่านคนธรรมดานะที่เราเรียกว่า
1: ผู้แทน
0: นะครับ
1: ไม่ใช่ตัวแทนนะครับ
0: ไม่ใช่ตัวแทนนะครับ
1: น
0: ะฮะ
1: อันนี้ก็แทนนิติบุคคล
0: ครับเป็นไปตามมาตรา66มานะครับและมาตรา67นะนี่คือเรื่องสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลนะมาตรา66นะนิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นภายในขอบเขตนะครับหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังที่ได้บัญญัติไว้หรือกำหนดไว้ในกฎหมายนะครับข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนะครับอันนี้คือเป็นการมาตราที่ยืนยันว่านิติบุคคลเนี่ยมีสิทธิหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดาเท่าที่จะเปิดช่องนะครับนะอันนี้ก็จะดูว่านิติบุคคลจะมีสิทธิมีหน้าที่อะไรบ้างก็ต้องไปดูว่ากฎหมายจัดตั้งให้อำนาจอะไรบ้างถ้าเป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามกฎหมายก็ไปดูกฎหมายฉบับนั้นแหละน
1: ะ
0: ว
1: ่
0: า
1: บอกไปเลย
0: ให้มีอำนาจหน้าที่มีสิทธิอะไรบ้างนะครับนะฮะส่วนถ้าเป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนล่ะสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่หนังสือบริคลสนธิ
1: เช่นบริษัทจำกัดเขาก็จะมีบอกว่าตั้งขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ในเรื่องอะไรบ้าง
0: อันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันอยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์นะของนิติบุคคลเนี่ยถ้าหากมีการทำไปมันก็จะไม่ผูกพันนิติบุคคลนะครับ
1: คนทำก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: นะครับนะอย่างเช่นบริษัทหนึ่งนะฮะไปจดทะเบียนจัดตั้งในหนังสือบริคลสนธิไม่ได้บอกเลยว่าบริษัทนั้นจะสามารถค้ำประกันได
1: ้
0: การค้ำประกันไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทแห่งนี
1: ้
0: เกิดผู้แทนไปเซ็นค้ำประกันการค้ำประกันตัวนี้มันก็จะไม่ผูกพันนิติบุคคล
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะว่านิติบุคคลนั้นจะมีสิทธิได้ก็อยู่ภายใต้กฎหมายที่จัดตั้งหรือตามหนังสือบริคลสนธินะในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนนะครับนะครับสิทธิหน้าที่นะเมื่อมีได้แล้วนะแต่ก็มีได้ไม่เหมือนกับบุคคลธรรมดาสักทีเดียวมีบางอย่างก็ไม่สามารถทำได
1: ้
0: อย่างเช่นการจดทะเบียนสมรสการรับรองบุตรต่างๆเนี่ยนะก็โดยสภาพแล้วมันไม่เปิดช่องนะครับนะครับแต่ถ้าบางอย่างอย่างเช่นการเป็นผู้จัดการมรดกก็เป็นได้นะครับการฟ้องคดีต่างๆเนี่ยนิติบุคคลก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นได
1: ้เป็นผู้รับพินัยกรรมรับมรเป็นผู้รับพินัยกรรมได้
0: ได้ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะทีนี้นะการจัดการหลักอย่างที่ได้บอกไปนะก็จะเป็นไปตามมาตรา70นะนิติบุคคลต้องมีผู้แทน
1: ครับ
0: นะมีผู้แทนคนหนึ่งหรือหลายคนนะทั้งนี้ตามที่กฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนั้นจะกำหนดไว
1: ้
0: นะความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นคนที่มีอำนาจในการทำการแทนหรือทำการในนามของนิติบุคคลเราเรียกว่าผู้แทนนะครับซึ่งถ้าหากผู้แทนทำเองไม่ไหวนะก็อาจจะตั้งตัวแทนนะไปทำการตามที่มอบหมายได
1: ้
0: มันก็จะไปผูกพันกันในลักษณะของกฎหมายตัวการตัวแทนนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องแยกให้ออกนะว่าผู้แทนกับตัวแทนต่างกันอย่างไรนะครับผู้แทนคือทำการต่างๆในนามนิติบุคคลตัวแทนนะทำการแทนตัวการนะครับอันนี้ก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปนะครับแล้วใครล่ะคือผู้ที่มีอำนาจจากการแทนนิติบุคคลหรือที่เราเรียกว่าผู้แทนเราก็ต้องไปดูกฎหมายนะครับว่าถ้าเป็นกรณีที่นิติบุคคลที่เกิดขึ้นจากกฎหมายโดยตรงกฎหมายก็จะกำหนดว่าให้ใครเป็นผู้แทนนิติบุคคล
1: ครับ
0: นะครับ
1: ถ้าอย่างที่อาจารย์อิงคารยกตัวอย่างเมื่อกี้วัดผู้แทนของวัดก็คือเจ้าอาวาสอย
0: ่
1: างมหาวิทยาลัยเนี่ยผู้แทนก็คืออธิการบดีอ
0: ธิการบดี
1: นะคร
0: ับนะอย่างเช่นถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจก็ผู้ว่าการการไฟฟ้าอะไรก็ว่าไปนั่นคือเป็นบุคคลที่
1: กฎหมาย
0: กำหนด
1: ไว้เลย
0: ผู้แทนของนิติบุคคล
1: หรือถ้าเป็นในเรื่องของบริษัทจำกัดผู้แทนนี่ก็จะเป็นกรรมการบริษัทจำกัดถ้าเป็นในรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนผู้แทนก็จะเรียกว่าผู้จัดการ
0: ส่วนผู้จัดการต่างๆซึ่งใครเป็นผู้แทนของห้างหุ้นส่วนใครเป็นผู้แทนของบริษัทเนี่ยกฎหมายก็จะบังคับว่าต้องระบุเอาไว้ในเอกสารที่ทำการจดทะเบียนเอกสารจัดตั้งต่างๆนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการทั่วไปนะครับว่านิติบุคคลจะดำเนินงานต่างๆเนี่ยต้องผ่านผู้แทนนะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าถ้ามีผู้แทนนิติบุคคลหลายคนล่ะมาตรา71นะฮะก็บอกว่าให้ดำเนินการไปตามเสียงข้างมากเว้นแต่จะมีข้อกำหนดไว้เป็นประการอื่นตามกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนะครับอันนี้ก็ในกรณีที่มีผู้แทนนิติบุคคลหลายคนนะครับ นะฮะกรณีมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนล่ะหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจก็เป็นไปตามมาตรา72นะที่บัญญัติว่านะครับการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนของนิติบุคคลหรือการจำกัดหรือการเปลี่ยนแปลงอำนาจของผู้แทนนิติบุคคลให้มีผลต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งแล้วแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตไม่ได
1: ้ครับ
0: นะตรงนี้ก็ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องทำตามกฎหมายต้องไปจดทะเบียนแก้ไขหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูตามกฎหมายแต่ละเรื่องไปนะครับนะฮะสามารถตั้งผู้แทนชั่วคราวได้นะครับตามมาตรา73นะฮะนะกรณีผลประโยชน์ของนิติบุคคลขัดกับผลประโยชน์ของตัวแทนขัดกับผลประโยชน์ของผู้แทนก็จะอยู่ในมาตรา74นะฮะกฎหมายก็บอกว่าผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะเป็นผู้แทนในการนั้นไม่ได้นะก็คือต้องทำการให้มันสมประโยชน์กับนิติบุคคลกับผู้แทนนะครับถ้ามีผลประโยชน์ขาดการอย่างเงี้ยนะก็ต้องให้คนอื่นเป็นคนพิจารณานะครับอันนี้คือในเรื่องของการจัดการนะครับก็ต้องจัดการผ่านผู้แทนนะครับส่วนความรับผิดล่ะนะความรับผิดของนิติบุคคลความรับผิดของผู้แทนเป็นอย่างไรนะครับนะฮะถ้าเป็นความรับผิดทางแพ่งนะและเป็นการกระทำที่มันอยู่ในกรอบวัตถุประสงค
2: ์
0: ผูกพันนิติบุคคลนะนิติบุคคลก็ต้องผูกพันด้วย
2: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันอยู่นอกเหนือกรอบวัตถุประสงค์หรือไม่ผูกพันนิติบุคคลเนี่ยนิติบุคคลก็ไม่ผูกพัน
2: ครับ
0: คนที่ต้องรับผิดก็คือผู้แทนที่ทำไปนะครับส่วนความรับผิดทางอาญาล่ะนะก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยนิติบุคคลรับผิดทางอาญาก็หลักๆก็เป็นเรื่องการ
2: ครับ
0: ค่าปรับ
1: ครับ
0: นะครับจะเอาไปติดคุกติดตารางไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับนะฮะนะครับ
2: นะครับนะนั่นก็คือหลักการทั่วไปนะครับของในเรื่องของนิติบุคคลนะโดยสังเขปนะครับ ทีนี้นะครับนิติบุคคลประเภทหนึ่งนะซึ่งอยู่ในชุดวิชานี้ก็คือในเรื่องของสมาคมนะครับสมาคมนั้นนะครับเมื่อมีการจดทะเบียนแล้วสมาคมนั้นก็เป็นนิติบุคคลก็มีสิทธิและหน้าที
1: ่
2: นะครับสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว
0: ้
2: นะครับโดยสมาคมนั้นก็คือต้องเป็นนิติบุคคลที่ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นการต่อเนื่องโดยไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งกันนะครับ
1: ซึ่งสมาคมเนี่ยกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็กำหนดไว้ว่าผู้แทนของสมาคมก็คือคณะกรรมการของสมาคม
2: ครับ
1: ถ้านักศึกษาลองดูในตัวบทมาตรา87นะก็จะพบเลยว่าคณะกรรมการของสมาคมนั้นเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
2: ครับนอกจากนี้เองแล้ววัตถุประสงค์ของสมาคมที่ตั้งขึ้นนั้นต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ นะและก็ไม่เป็นพยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐด้วยนะครับท่านอาจารย์นะฮะโดยที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนะก็จะมีในเรื่องของคณะกรรมการของสมาคมเนี่ยมาช่วยในการดำเนินกิจการต่าง
1: ๆ
2: นะฮะของสมาคมเนี่ยซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับนะฮะข้อบังคับภายใต้ที่ครับผม
1: เป็นข้อบังคับของสมาคม
2: นะครับ
1: ที่ออกโดยที่ประชุม
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก็คือที่ประชุมใหญ่จะควบคุมดูแลในส่วนนี้นะครับนะฮะแล้วก็การกำกับดูแลสมาคมมีทั้งจากภายในสมาคมและการกำกับดูแลจากภายนอกนะครับนะฮะแต่การกำกับดูแลภายนอกเนี่ยทำได้เพียงให้การดำเนินงานของสมาคมเป็นไปตามกฎหมายก็คือทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและก็ข้อบังคับนั่นเองนะครับนะฮะแต่การกำกับดูแลจากภายในสามารถตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของใครครับก็คือของคณะกรรมการสมาคมได้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับกฎหมายก็ได้พูดถึงในส่วนของการเลิกกันนะฮะเลิกสมาคม
1: นะฮะ
2: การเลิกกันเดี๋ยวจะเหมือนกับแฟนยังไงไม่รู้นะการเลิกของสมาคมซึ่งเมื่อเลิกสมาคมแล้วเนี่ยสภาพการเป็นนิติบุคคลของสมาคมนั้นก็ต้องจบก็คือต้องสิ้
1: นส
2: ุ
1: ดลง
2: นะฮะสิ้นสุดลงนะฮะสมาคมจึงต้องมีการชำระบัญชีด้วยนะครับชำระบัญชีสะสางหนี้สินและทรัพย์สินของสมาคมนั้นๆนะครับ ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกได้ไหมไม่ได้นะครับกระทำไม่ได้นะครับมิฉะนั้นจะกลายเป็นการหากำไรมาแบ่งปันกันซึ่งเป็นการต้องห้ามในการจัดตั้งนิติบุคคลประเภทสมาคมขึ้น
0: จะเป็นลักษณะสำคัญของสมาคมใช่ไหมว่าไม่ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันกำไร
1: แสวงหากำไรต้องไม่มีต่างกับนิติบุคคลประเภทอื่นที่เป็นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญ นะฮะจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดอันนั้นแสวงหากำไ
2: รแ
1: ต่มูลนิธิและสมาคมไม่แสวงหากำไร
2: ครับนี่ก็เลยโยงมาในเรื่องของมูลนิธิพอดีครับท่านอาจารย์ครับมูลนิธินั้นก็ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนขึ้นตามกฎหมายที่ให้จัดตั้งขึ้นนะครับนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับโดยมูลนิธินั้นเป็นเรื่องของการจัดการดูแลทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโดยการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธินั้นต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค
1: ์
2: ของมูลนิธิและไม่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใดเลยนะครับนะฮะโดยวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นต้องเป็นไปเพื่อการกุศล
1: การกุศล
2: นะครับนะสาธารณะการศาสนาศิลปะวิทยาศาสตร์วรรณคดีการศึกษานะครับหรือเพื่อประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่นโดยไม่ได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งกันนะครับและจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นกันกับสมาคมนะครับนะฮะแล้วก็ไม่เป็นภัยอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐด้วยนะครับโดยในมูลนิธินั้นนะครับก็มีคณะกรรมการของมูลนิธิเป็นผู้แทนของนิติบุคคลนะครับนะฮะ
1: คณะกรรมการมูลนิธิ
2: ใช่ครับแล้วก็ดำเนินกิจการต่างๆของมูลนิธิเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธินะครับทีนี้เหมือนกันครับนะฮะมูลนิธิก็ไม่บางกรณีก็ไม่ได้อาจอยู่ยั้งถาวรนะครับก็อาจจะมีการเลิกกันเมื่อเลิกมูลนิธิแล้วสภาพการเป็นนิติบุคคลนั้นก็สิ้
1: นส
2: ุ
1: ดลง
2: นะฮะมูลนิธิจึงต้องมีการชำระบัญชีเพื่อสะสางหนี้สินและทรัพย์สินของมูลนิธิต่อไปนะครับถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนนะฮะจะต้องโอนนะครับให้แก่มูลนิธิหรือที่บุคคลซึ่งได้ระบุชื่อไว้ในข้อบังคับของมูลนิธินะครับถ้าไม่ได้ระบุไว้ล่ะจะจัดสรรยังไงนะฮะกฎหมายก็บอกว่าให้จัดสรรทรัพย์สินนั้นแก่มูลนิธิหรือที่บุคคลอื่นที่ปรากฏว่ามีวัตถุประสงค์ที่ใกล้ชิดที่สุดนะครับก็ยิ่งสุดกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธินะครับยกตัวอย่างมูลนิธิชื่ออะไรดีครับเนี่ย
0: ปอเต็กตึ้ง
2: มูลนิธิปอเต็กตึ้งนะครับนะเอามันจะคล้ายไปปอเต็กตึ้งกันแล้วกันปอเต็กตึ้งเดี๋ยวให้ขออนุญาตนะฮะคือเป็นมีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณประโยชน์นะครับดังนั้นถ้ามูลนิธินี้เลิกก็ต้องให้ปอสมมติเป็นปอเต็กตึ้งมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันก็คือการสาธารณประโยชน์เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะนี่ก็คืออันนี้เป็นโดยสาระสังเขปนะครับนะฮะแต่ให้นักศึกษาได้
1: รายละเอียดนักศึกษาต้องอ่านในเอกสารการสอนนะครับเพิ่มเติม
2: เพิ่มเติมนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดเนื้อหาสาระนะครับของกฎหมายแพ่งหนึ่งในส่วนของบุคคลนะครับนะฮะบุคคลแล้วทั้งบุคคลธรรมดานะฮะนักศึกษาก็ต้องรู้เลยแหละครับตั้งแต่เกิดมาที่อาจารย์เกียรติวรินทร์พูดในครั้งที่แล้วในมาตรา15นะครับคลอดหรืออยู่รอดไรนะฮะจนกระทั่งสิ้นสุดมาลงในคนเสมือนในความสามารถก็คือคนที่พร่องและคือคนที่ถูกจำกัดความสามารถนะครับนะซึ่งได้กล่าวไว้ในสี่ประเภทด้วยกันก็คือผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถแล้วก็คนเสมือนไร้ความสามารถนะครับแล้วก็มาลักษณะทั่วไปของนิติบุคคลนั้นที่ท่านอาจารย์พิพุทธนะฮะได้นำเสนอนักศึกษาไปแล้วนะครับว่าเป็นบุคคลสมมุตินี่เกิดขึ้นมาโดยผลของกฎหมายนะแล้วก็มีวัตถุประสงค์มีคณะกรรมการอย่างที่ท่านอาจารย์วรวุฒิได้บอกนะครับแล้วก็ดำเนินการภายใต้กฎหมายและข้อบังคับนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ดีก็ไม่ได้อยู่ยั้งถาวรอยู่ยั้งยืนยงนะครับอาจมีการเลิกทั้งสมาคมเลิกทั้งมูลนิธิได้นะครับนะเมื่อเลิกแล้วก็ต้องมีวิธีการจัดการยกตัวอย่างเช่นในสมาคมก็ต้องมีการจัดการชำระบัญชีนะครับนะฮะในมูลนิธิก็เหมือนกันนะฮะถ้าไม่มีที่ไปก็ต้องไปมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค
0: ์
2: ใกล้เคียงกัน
1: ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็คือว่าตายเมื่อตายแล้วก็ต้องแบ่งมรดก
2: แบ่งมรด
1: กก็ต้องตกทอดไปยังทายาท
2: ครับในเรื่องมรดกทุกคนอยากเป็นหลายๆอย่างแต่ไม่อยากเป็นเจ้ามรดกเพราะเจ้ามรดกนั้นต้องตายแล้วนะครับทีนี้มีคำถามก่อนปิดตอนในการตอนที่2นะครับในช่วงสุดท้ายนี้ครับคำถามของเราก็จะเป็นคำถามในส่วนของสมาคมนะครับนี่เองนะครับสมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุผลใดนะครับด้วยเหตุใดที่จะเลิกสมาคมนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตราซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย101 นะครับ101เนี่ยนะครับ สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งนะครับเหตุใดดังต่อไปนี้นะครับ1นะครับเมื่อมีเหตุตามที่กำหนดในข้อบังคับให้เลิกนะครับ2ถ้าสมาคมตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาใดเมื่อสิ้นระยะเวลานั้นอันนี้คือการกำหนดระยะเวลาเอาไว้นะครับ3ถ้าสมาคมตั้งขึ้นเพื่อทำกิจการใดเมื่อกิจการนั้นสำเร็จแล้วนะครับ4เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก5นะครับเมื่อสมาคมนั้นล้มละลายนะครับสมาคมเป็นนิติบุคคลล้มละลายได้นะครับ6เมื่อนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนตามมาตรา102นะครับและ7เมื่อศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา104นะครับนี่คือการเลิกสมาคมโดยอาศัยเหตุทั้ง7ประการดังกล่าว
1: เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งก็ไปร้องต่อศาลได
2: ้ครับขอให้เลิกสมาคมนั้นก็จะสิ้นสุดลงความเป็นนิติบุคคลก็ สิ้นสุดลงเช่นเดียวกันแล้วก็นักศึกษาก็อย่าลืมว่าต้องชำระบัญชีนะครับนะเพื่อจัดการนะครับจัดการชำระบัญชีแล้วแต่ว่าที่สำคัญคือจะไปแบ่งแบ่งประโยชน์ได้ให้กับสมาชิกไม่ได้
1: คือต้องชำระบัญชีเพราะว่าสมาคมมูลนิธิ
2: ครับ
1: อาจจะไปเป็นลูกหนี้คนอื่นเขา
2: ครับ
1: นั้นการชำระบัญชีก็คือเป็นการคุ้มครองเจ้าหนี้ด้วย

0: เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ต่าง
1: ๆครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับวันนี้นะครับก็สิ้นสุดในเรื่องของบุคคลนะฮะต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งบุคคลนิติกรรมสัญญาในครั้งนี้ครับนักศึกษาครับในครั้งต่อไปเราจะเริ่มเข้าสู่เรื่องของนิติกรรมแล้วนะครับนะฮะในครั้งที่3นะครับในครั้งนี้ต้องขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
6: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
5: ไม่รู้
6: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านตะแก้วมาๆๆเร็วลมวงไปสั่นๆหน่อยนานแล้วเอา2ไม้พี่2

0: เลิกเล่าเลิกแล้วเลิกเลย
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าว
4: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
5: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้และก็ทำได้จากผลงานการสร้างสารรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมซีเมนต์โปร่งแสงนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานขึ้นจากวัสดุชนิดพิเศษนะครับเพื่อใช้ในการทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปูนซีเมนต์แบบเดิมนะครับซึ่งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมอย่างสูงนะครับเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของรองศาสตราจารย์ดร.บุรุษฉัตร ฉัตรวีระนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้ท่านจะมาให้สาระดีๆกับเราจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมกันได้เลยครับ

ที่มาที่ไปของนวัตกรรมตัวนี้นะครับก็เริ่มมาจากที่เราได้สังเกตที่บ้านเรือนอาคารหรือที่สำนักงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของผนังนะครับก็จะมีบางที่เนี่ยเขาจะใช้โดยทั่วไปแล้วกันเขาจะใช้เป็นบล็อกแก้วนะครับก็เป็นอาจารย์ได้สังเกตตรงนั้นแหละนะครับบล็อกแก้วตรงนั้นนะครับที่เขาใช้เป็นบล็อกผนังเนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้ำหนักมากแล้วก็มีสีที่รู้สึกจะเป็นสีนิ่งนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันก็เป็นสีนิ่งแล้วก็ตัวเนื้อกระจกนะครับที่ติดเป็นบล็อกแก้วตัวนั้นก็จะเป็นลักษณะสีเดียวนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์ก็เลยเห็นปัญหาตรงนั้นแล้วอาจารย์นึกถึงว่าถ้าเกิดบล็อกแก้วตัวนี้ถ้าสามารถทำเป็นตัวฉนวนกันความร้อนไม่ให้ความร้อนถ่ายเทจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้เนี่ยให้มันมีความชัดเจนตรงนี้ดีกว่าบล็อกแก้วดั้งเดิมเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เอามาเป็นโจทย์ปัญหาอุปสรรคที่อาจารย์มาคบคิดแล้วก็คิดค้นที่จะทำวิจัยพัฒนานวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาตัวซีเมนต์โปร่งแสงเนี่ยพอดีเรามีการทำขึ้นมาเนี่ยประกอบขึ้นมา2ส่วนครับส่วนแรกคือวัสดุซีเมนต์นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับซีเมนต์ทั่วไปอยู่แล้วก็ส่วนที่2จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าอีพ็อกซี่นะครับซึ่งมาจากส่วนผสมของสารที่เราเรียกว่าสารที่เรียกว่าสารเรซินนะครับในภาษาชาวบ้านแล้วก็เป็นสารอีกตัวหนึ่งช่วยทำให้แข็งตัวคือสารเร่งหรือการทำให้แข็งตัวได้งั้นเราจะมาเอา2ส่วนเนี่ยมาประกบกันหรือมาผสมผสานกันเราพยายามเลือกเกรดหรือคุณภาพที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของสีอาจจะพัฒนาต่อให้เป็นสีอื่นๆได้เป็นต้นหรืออาจจะทนความร้อนได้ด้วยเนี่ยก็เป็นสเปคหรือข้อกำหนดของอีพ็อกซี่ตัวนั้น

ะเลือกแต่เราก็ต้องหาวิธีการนะครับในการลดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนด้วยอาจารย์เลยมองว่าวัสดุตัวหนึ่งที่คิดไว้ก็คือพวกที่เป็นวัสดุพลาสติกนะครับที่เป็น PVC หรือพลาสติกอีกตัวหนึ่งก็คือเพชรนะครับก็เป็น2ตัวที่เอามาลดการใช้ตัวอีพ็อกซี่ที่นำเข้าได้ส่วนตัวปูนซีเมนต์ในส่วนแรกที่พูดไปเนี่ยจะเป็นปูนซีเมนต์พิเศษนะครับก็แตกต่างจากปูนซีเมนต์ทั่วไปนะครับก็คือซีเมนต์ทั่วไปที่เรามาผสมเนี่ยจะขึ้นรูปมาเป็นซีเมนต์เพจเนี่ยหรือมอร์ตาร์หรือคอนกรีตเนี่ยก็ถ้าเรามองที่ตัวซีเมนต์เพจก่อนก็คือปูนซีเมนต์กับน้ำหรือถ้าเป็นมอร์ตาร์ก็คือปูนซีเมนต์น้ำแล้วก็ทรายแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นคอนกรีตก็คือปูนซีเมนต์น้ำหินและทรายแต่ของอาจารย์เนี่ยก็ได้นำเสนอเรื่องของการลดทรัพยากรธรรมชาติคือปูนซีเมนต์น้ำหินและทรายเนี่ยโดยอาศัยวัสดุนะครับอาจจะเป็นของเสียที่เกิดขึ้นนะครับที่เราสามารถรีไซเคิลกลับมาได้ใหม่อย่างเช่นพวกที่เป็นพลาสติกก็กลับมาใช้ในการผสมในส่วนที่1ในได้ด้วยนอกเหนือจากที่เป็นอีพ็อกซี่เมื่อกี้รวมทั้งแทบเป็นวัสดุที่เป็นผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นผ้าร้อยจากการเผาถ่านอิเล็กไนท์นะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่น่าสนใจคือ e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็สามารถเอามาประยุกต์ในส่วนที่1อันนี้คือข้อแตกต่างของซีเมนต์เพจนะครับซึ่งแตกต่างกับซีเมนต์เพจทั่วไปที่มีแค่ปูนซีเมนต์กับน้ำนะครับโดยรวมเราก็เลยเรียกว่าซีเมนต์โปร่งแสงนะครับอันนี้ก็คือแนวความคิดหลักการในการทำขึ้นมานะครับก็ขั้นตอนธรรมดาของซีเมนต์เนี่ยก็จะมีเรื่องปูนซีเมนต์นะครับกับน้ำผสมกันในหม้อผสมแล้วก็ขึ้นรูปในแบบหล่อเลยแต่ของเราเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเรามีส่วนที่เป็นอีพ็อกซี่แล้วเราต้องทำส่วนอีพ็อกซี่กับส่วนของซีเมนต์ที่ไปยึดกับเราก็มีขบวนการเนี่ยนะครับก็จะมี2ลักษณะก็คือเราอาจขึ้นรูปเป็นอีพ็อกซี่ก่อนตามรูปแบบที่เราต้องการจากนั้นเราก็นำทำซีเมนต์ที่ไปยึดกับซีเมนต์พิเศษตัวนี้ไปยึดกับอีกทีนึงนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเราทำซีเมนต์ขึ้นมาก่อนหล่อขึ้นมาเป็นซีเมนต์แต่เราต้องมีการทำตำแหน่งไว้ว่าส่วนไหนที่เป็นอีพ็อกซี่เราก็เอาอีพ็อกซี่ที่เราจะทำขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมาเทเข้าไปในส่วนที่เราทำตำแหน่งไว้ถ้าเรามองเป็นซีเมนต์เพจนะฮะเป็นตัวกรณีศึกษาเนี่ยจะมีปูนซีเมนต์กันน้ำนั้นก็จะมีผลของน้ำหนักนะครับที่อาจจะมาจากที่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากความคงเฉพาะหรือความหนาแน่นหรือความหนักของซีเมนต์เป็นหลักเนี่ยนะครับทำให้ตัวผิวพรรณเนี่ยมีน้ำหนักนะครับงั้นถ้าเกิดอาจารย์ทำตัวซีเมนต์ตัวใหม่นะครับที่อาจารย์พูดไปแล้วว่านำเสนอโดยการใช้วัสดุเข้าไปทดแทนปูนเนี่ยนะฮะหลากหลายที่อาจารย์พูดไปสามารถจะลดเรื่องของน้ำหนักได้ทำให้น้ำหนักเบาลงแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือน้ำหนักเบาเนี่ยแล้วก็มีความเป็นฉนวนกักความร้อนแล้วก็สามารถที่การความร้อนเข้ามาในตัวอาคารทำให้บ้านเราหรือสำนักงานเราเนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเปิดเครื่องปรับอากาศในการไล่ความร้อนที่อยู่ในห้องนะครับออกไปได้นะครับลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะพัฒนาซีเมนต์โปร่งแสงตัวเนี้ยให้แก้ปัญหาที่เราพูดไปแต่ต้นว่าปัญหาอุปสรรคที่เราเจอบล็อกแก้วคืออะไรเราก็พยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็เพื่อให้เกิดเป็นวัสดุที่สามารถทำหน้าที่ได้หลายวัสดุวัตถุประสงค์อย่างเช่นเป็นผนังให้แสงทะลุผ่านเข้ามาในห้องไปสำนักงานหรือในบ้านเราหรือในออฟฟิศเรายังไม่พอก็สามารถกันความร้อนได้ด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีสันได้ทำให้รู้สึกว่าจิตใจเราสามารถที่จะปรับให้อ่อนนุ่มได้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าปรับความเครียดลงนะครับชิ้นงานตัวนี้อาจารย์ก็ได้บูรณาการไม่ว่าเพื่อความรู้จากวิชาการของวิศวกรรมโยธาหรือทางวิศวกรรมคอนกรีตวัสดุเนี่ยนะครับเราก็พยายามมองถึงเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบหรือลักษณะของการถ่ายทอดความเป็นไทยนั่นเห็นว่าในชิ้นงานอาจารย์เนี่ยบางครั้งก็อาจจะออกในรูปของลายไทยนะครับเพื่อจะอนุรักษ์ของการเป็นความเป็นไทยนะฮะแฝงเข้าไปในงานนวัตกรรมหรืองานวิจัยของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงจะเห็นจากชิ้นงานนะครับนวัตกรรมที่ปรากฏอยู่นะครับเราได้มีโอกาสตอนนั้นคิดค้นมาในปีคศ2014นะครับแล้วก็มีเพื่อนผู้ใหญ่นะครับของคณะวิศวะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่งเสริมเพื่อเอาชิ้นงานนวัตกรรมตัวนี้ไปแข่งขันนะครับในนานาชาตินะครับช่วงนั้นก็ได้ไปที่การแข่งขันนานาชาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ได้รางวัลพิเศษนะครับจากประเทศอิหร่านมาจากที่เราเห็นเนี่ยนวัตกรรมที่อาจารย์เปิดไว้ก็คือว่าปัญหาของเราคือบล็อกแก้วแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเราทำตัวบล็อกแก้วตัวใหม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับพวกวัสดุตกแต่งต่างๆได้เลยนะครับเพราะมันจะมีความสวยงามอยู่นะครับอย่างเช่นเราอาจจะทำเป็นโคมไฟหรือพวกงานรั้วหรือเป็นเสาก็ได้ที่เราใช้ประดับนะครับที่ไม่รับน้ำหนักมากนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายผลจากการที่เรามองนวัตกรรมแค่บล็อกแก้วเนี่ยสามารถจะเข้าไปสู่เรื่องของวัสดุตกแต่งนะครับเพราะพวกนี้จะไม่รับน้ำหนักนะครับก็จะทำให้เป็นการส่งเสริมภาพของการใช้หรือการเผยแพร่ของการใช้มากยิ่งขึ้นแล้วตัวสำคัญก็คือว่าวัสดุของเราเนี่ยถือซีเมนต์โปร่งแสงเนี่ยเราไม่ได้ใช้เหล็กในการผสมเข้าไปเลยนะครับ

0: เราก็สามารถจะใช้วัสดุพวกที่เป็นเส้นใยแก้วที่มาจากขยะคลินิกเนี่ยช่วยในการทำหน้าที่แทนเหล็กได้นะครับทำให้เกิดการแตกร้าวได้น้อยลงนะครับก็คือทำหน้าที่เสริมรับแรงเสริมหรือแรงดึงเนี่ยแทนเหล็กนะครับเราก็ไม่ต้องใช้ลวดตะแกรงลวดตะไคร้ใส่เข้าไปจะทำให้ตัวชิ้นงานเราหนักด้วยนะครับก็เป็นการลุกร้อนทางอ้อมไปในตัวนะครับเราจำเป็นจะต้องใส่ใจในการลดการรบกวนธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติที่เรามาใช้ก็คือพวกปูนซีเมนต์น้ำหินทรายเนี่ยก็พยายามที่จะเอาผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรกรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่อาจารย์พยายามจะส่งเสริมตัวขยะคลินิกเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวแปลกใหม่แล้วก็เป็นตัวกลางทางกันอยู่ในสากลโลกก็พยายามผลักดันตัวนี้เพราะวัสดุตัวอื่นเนี่ยก็เริ่มนิ่งละเพราะเรามีการพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วแล้วเอาไปใช้งานแล้วนะครับอาจารย์ก็เลยมองว่าณวันนี้ก็พยายามจะผลักดันขยะอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวอื่นก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่เป้าหมายคือเราพยายามเอาพวกนี้มาลดทรัพยากรธรรมชาติลงแล้วพยายามทำให้วัสดุเราหรือชิ้นงานเราเนี่ยสามารถทนความร้อนแล้วก็กันความร้อนได้ด้วยอันนี้ก็เป็นแนวความคิดณวันนี้เพื่อตอบโจทย์ภาวะโลกร้อนแล้วก็ภาวะวิกฤตทิ้งตอนนี้ก็ผมรับทราบจากข่าวอยู่แล้วนะครับแล้วอาจารย์มีนานเพิ่มของความลึกน้ำทะเลก็เริ่มจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเลยนะครับจากผลของน้ำแข็งละลายที่ขั้วโลกจากผลของภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อาจารย์คงจะมองว่าทุกคนนักวิจัยทุกคนคงทำอยู่แล้วล่ะเพียงแค่ว่าพยายามทำต่อไปและพยายามดูเรื่องของทรัพยากรที่จะมาแทนทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยตัวใหม่ๆนอกเหนือจากที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นะครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการประยุกต์ซีเมนต์ให้กลายเป็นวัสดุตกแต่งภายในนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกอาคารและก็ภายในอาคารด้วยนะครับไม่จำกัดรูปแบบสีสันสวยงามนะครับแสงที่ส่องผ่านซีเมนต์นะครับสามารถลดความร้อนช่วยให้อาคารเย็นสบายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์บุญช่วยแทนนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมการออกแบบและก็การผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลตะโหนดนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับนวัตกรรมที่เราอยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็คือนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลตะโหนดนะครับหลายคนเคยได้ยินใบตาลตะโหนดใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะครับเราจะนำเสนอใบตาลตะโหนดแปรรูปมาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารแล้วก็ภาชนะในการใช้ได้นะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือชุมชนด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์บุญช่วยแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: หลายๆคนอยากทราบนะครับรวมถึงตัวผมเองว่าใบตาลตะโหนดคืออะไรครับอาจารย
3: ์ตัวใบตาลตะโหนดนะครับก็มาจากตัวต้นตาลตะโหนดนะครับถ้าทุกท่านหรือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าต้นตาลตะโหนดซึ่งจะเป็นต้นที่มีพื้นถิ่นเดิมจากภาคใต้นะครับแล้วก็ขยายมาที่โซนจังหวัดเพชรบุรีนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์หลักๆที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ทานก็คือขนมตาลที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองมีกลิ่นหอมทานคู่กับมะพร้าวอ่อนเนี่ยครับขูดเนี่ยครับก็จะทำให้มีรสชาติที่ดีขึ้นครับนั้นส่วนของต้นตาลเนี่ยครับจะไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายส่วนเลยครับตั้งแต่ตัวผลตัวลำต้นตัวทางแล้วก็รวมถึงตัวใบที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ครับผม
2: เพราะฉะนั้นนะครับขออนุญาตถามอาจารย์ครับว่าแนวคิดเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและทำไมถึงอีกอย่างนึงคือต้นตาลตะโหนดนะครับดีกว่าการบรรจุภัณฑ์อื่นๆอย่างไรแน่นอนดีกว่าพลาสติกกล่องโฟมอยู่แล้วนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ดีกว่าไม้ไผ่และก็ใบตองอย่างไรครับอาจารย
3: ์ตัวคุณภาพของใบตาลเนี่ยครับตัวใบตาลเองเนี่ยจะมีทั้งความหนาและความเหนียวอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงซึ่งจะมีมากกว่าตัวใบตองแล้วก็ใบไผ่อยู่แล้วนะครับตัว2เลยก็คืออายุการใช้งานครับตัวบรรจุภัณฑ์จากตัวใบตาลตะโหนดเนี่ยครับมีอายุการใช้งานแล้วก็สามารถใช้ซ้ําได้นะครับมากกว่า 5-6 ครั้งแต่ในขณะเดียวกันตัวใบตองเองเนี่ยหรือใบไผ่เองเนี่ยครับสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะต้องทิ้งไปใช้ครับผมแล้วก็การกระบวนการรักษากระบวนการเก็บก็มีวิธีการที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถนำกลับล้างแล้วก็นำมาใช้ใหม่ได้ครับผม

0: ครับและแนวคิดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
1: ์โครงการวิจัยในครั้งนี้นะครับเราก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับองค์การมหาชนนะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับเป็นผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณนะครับในทีมวิจัยของผมนะครับประกอบไปด้วย5ท่านนะครับจาก5ศาสตร์บูรณาการนะครับทำไมถึงผมถึงต้องพูดอย่างนั้นนะครับเพราะโครงการนี้เนี่ยเรามองตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ตัวปลายน้ำตัวต้นน้ำครับมีผมเองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์บุญเชิดแทนนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ชาตรีหอมเขียวครับเป็นส่วนในการที่เป็นมันสมองในการคิดต้นนะครับต้นในการที่จะผลิตนะครับตัวนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากการตระหนดนี้ขึ้นมานะครับสองจากนั้นนะครับตัวนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์การตระหนดเนี่ยเรามีความคิดว่าจะทำยังไงให้มันยืดอายุการใช้งานได้สามารถใช้ซ้ำได้ที่มีความแตกต่างนะครับจากทางที่ท่านพิธีกรได้ถามมาเนี่ยเราได้เชิญอาจารย์ธันวลัยรัตนกิจครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีมาศึกษาเกี่ยวกับสารเคลือบรวมถึงการยืดอายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ธรรมชาตินะครับให้สามารถใช้ซ้ำได้นะครับตัวต่อมาครับในด้านของธุรกิจเรามองไปว่าชุมชนเนี่ยนอกจากได้ผลงานเราไปแล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะขยายผลลงชุมชนได้แล้วก็สามารถนำเป็นอาชีพของชุมชนได้เราได้เชิญอาจารย์บุญรัตน์บุญรัศมีจากคณะบริหารธุรกิจแล้วก็อาจารย์ดร.พิมพิสาพรมมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมมาช่วยกันที่จะดำเนินธุรกิจรวมถึงการคิดต้นทุนต่างๆนำสู่ตรงนี้ครับไปเป็นธุรกิจของชุมชนต่อไปในส่วนของที่มาและความสำคัญอย่างนี้ครับในพื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดสงขลาเนี่ยครับจะมีพื้นที่นึงเขาเรียกว่าคราบสมุทรสถิงพระครับจะประกอบไปด้วย4อำเภอตั้งแต่อำเภอสิงหานครนะครับสถิงพระกระแสศิลและโนดซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับจะมีปริมาณต้นตาลเยอะมากครับเยอะมากกว่า3ล้านต้นนะครับในปริมาณ3ล้านต้นเนี่ยครับมีทั้งต้นที่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็มีจำนวนมากกว่า200หรือ20หลังคาเรือนที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับผลปรากฏว่าตรงนี้ครับมีผลิตผลนะครับจากตัวต้นตาลตโนดเนี่ยครับใช้หลากหลายนะครับอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไว้ว่าทั้งตัวลำต้นก็ดีตัวผลก็ดีรวมตัวใบก็ดีเราเล็งไปที่ตัวใบครับเพราะว่าส่วนประกอบต่างๆเราได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์นะครับตัวใบก็จะมีลักษณะของตัวใบที่เป็นส่วนของใบที่แก่เข้มนะครับสีน้ำตาลสีเขียวแล้วก็ใบอ่อนตัวนำที่เรานำมาใช้เนี่ยครับจะเป็นตัวของใบสีเขียวเข้มตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าส่วนใบอ่อนเนี่ยเราไปตัดมันมาก็จะทำให้การเจริญเติบโตของต้นตาลตโนดเนี่ยน้อยลงเราก็นำตัวนี้ครับตัดนำมาตัดเป็นใบเป็นใบแล้วก็นำตัวนี้ครับมาเป็นลักษณะของตัวขนาดความกว้างของใบประมาณ 30-50 ใบ
0: ครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับต้นตาลตโนดก็คือแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะครับ
1: จากนั้นเราก็ไปดูข้อมูลพื้นฐานของชุมชนครับชุมชนที่สามารถที่จะนำไปใช้แล้วก็ต่อยอดเป็นธุรกิจของชุมชนได้เนี่ยเราต้องมองไปถึงตัวตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนก็คือตลาดน้ำคลองแดนครับตลาดคลองแดนอำเภอระโนดนะครับจังหวัดสงขลาเราเนี่ยครับมีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับด้านฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเขตอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขตอำเภอหัวไซจังหวัดนครนะครับมีคลองแดนนะครับชื่อว่าคลองแดนนะครับเป็นตัวกั้น2ฝั่งถ้าเราดูข้ามสะพานตรงนี้ครับก็สามารถที่จะข้ามเขตของจังหวัดกันได้ง่ายนะครับทำให้เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เมื่อเราลงไปสำรวจในชุมชนในตลาดนะครับจะพบว่ามีการใช้ทั้งเป็นจานจากกระดาษนะครับจากอุปกรณ์จากโฟมก็มีจากพลาสติกก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดึงจุดเด่นออกเอกลักษณ์ของตัวกระดาษน้ำชุมชนนี่ออกมาโดยใช้บรรจุภัณฑ์ใบตาลเนี่ยครับสามารถที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได
0: ้อยากทราบเลยครับอาจารย์จากมุมมองของชุมชนเนี่ยครับฟีดแบคและการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการใช้ใบตาลตโนดเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารนะครับ
1: ฟีดแบคและก็การตอบรับเนี่ยครับดีนะครับแล้วก็มีการสะท้อนในมุมที่ทางชุมชนเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ออกไปนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการทำตัวบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติอยู่หลากหลายนะครับเช่นด้านบุญเนี่ยเป็นตัวใยกล้วยครับผมเอาใยกล้วยมาทำนะครับออกมาเป็นพวกจานเป็นพวกถ้วยเป็นพวกช้อนกับซ่อมนะครับหรือตรงนี้ครับก็จะเป็นพวกตาลใบจากใบจากนะครับตรงนี้ครับอันนี้ก็ทำอยู่ที่พื้นที่จังหวัดตรังซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมได้มาทดลองทำตัวใบตาลเนี่ยครับสิ่งท้าทายอย่างนึงเลยก็คืออย่างที่ผมเรียนแจ้งคือความเหนียวของใบตาลครับจะมีความเหนียวและก็แข็งแรงมากกว่าตัวใบจากวัสดุชนิดอื่นๆความหนานะครับก็จะมีความหนามากนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจักรที่นำมาใช้นะครับจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษการออกแบบเครื่องรวมถึงการออกแบบแม่พิมพ์เนี่ยครับจะมีคุณสมบัติ แตกต่างกันไปเกณฑ์ของก้านครับเกณฑ์ของก้านใบตาลตะโนดเนี่ยจะมีความใหญ่และยาวนะครับแล้วก็รูปทรงที่ท้าทายตอบโจทย์ความต้องการของบริบทชุมชนแล้วก็สุดท้ายครับสารเคลือบที่มีคุณภาพ
0: ขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับขั้นตอนเหล่านี้ที่อาจารย์เล่าเนี่ยครับใช้ทุนเยอะไหมครับหรือใช้เวลานานไหมครับ
1: ตอนนี้ตัวต้นทุนกระบวนการผลิตเนี่ยครับเรากำลังควบคุมกระบวนการอยู่ที่ไม่ให้เกินใบละ20บาทครับแต่ว่าขนาดของบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะครับถ้าขนาดของบรรจุภัณฑ์ใหญ่ราคาก็จะมีปริมาณมีราคาที่มากเพิ่มด้วยแต่ในนี้ครับผมได้ออกแบบแล้วก็ดีไซน์ไว้3แบบก็คือเป็นแบบจานขนาดใหญ่นะครับถ้วยขนาดใหญ่แล้วก็แก้วครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมแล้วก็ทีมงานครับได้ลงไปสำรวจชุมชนตลาดครับว่าเนี่ยครับจากใบนะครับที่เป็นใบตาลตะโนดเนี่ยให้ชุมชนเราร่วมคิดร่วมทำกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆได้ฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ท้าทายทั้งนักโจทย์วิจัยแล้วก็ท้าทายทั้งชุมชนเองเนี่ยครับก็คืออยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นะครับตัวผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยผมก็เลยนำไปออกแบบดีไซน์ครับที่ทางชุมชนต้องการ5ลำดับแรกนะครับ5ลำดับแรกได้เป็นจานใส่อาหารนะครับเป็นถ้วยนะครับอย่างที่เรียนแจ้งแล้วก็แก้วน้ำครับส่วนเฟสต่อไปถ้าเราได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับจากองค์กรท้องถิ่นก็ดีหรือจากภาครัฐก็ดีเนี่ยเราจะทำเป็นถ้วยขนาดเล็กเพิ่มครับแล้วก็เป็นกล่องบรรจุอาหารคล้ายๆกับเป็นกล่องข้าวครับแล้วก็จากแบบเมื่อกี้ครับเราก็เอานำมาสู่เป็นการออกแบบโมนนะครับเป็นแบบแม่พิมพ์แล้วก็ตัวนี้ตัวเครื่องครับที่ได้ออกแบบดีไซน์ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากตัวเครื่องกับหมากทั่วไปถ้าทางท่านพิธีกรเคยเห็นก็อาจารย์กับหมากก็อาจจะมีใช่ไหมครับแต่เป็นเครื่องขนาดเล็กแต่ตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งว่าใบตาลตะโนดเนี่ยมันทั้งหนาและเหนียวรวมถึงเกณฑ์ของใบตาลตะโนดเนี่ยครับมันจะต้องเอาชนะแรงดัดและก็แรงดึงของใบตาลตะโนดให้ได้เพราะฉะนั้นแรงดันของเครื่องก็เลยมีส่วนแล้วก็กำลังของเครื่องก็เลยต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นมาครับจากนั้นผมก็ได้ตัวมูลนะครับที่เป็นแม่พิมพ์จากผลงานนะครับทั้งเป็นตัวจานนะครับตัวถ้วยแล้วก็ตัวแก้วนะครับนี่ก็นำมาขึ้นรูปครับเป็นตัวจานอย่างที่ทางท่านพิธีกรเห็นใช่ไหมครับก็นำใบที่ทางท่านพิธีกรเห็นเป็นใบแผ่ใหญ่ๆเหมือนใบพัดเนี่ยครับเอาออกมาตัดเป็นใบก่อนนะครับเป็นใบแล้วก็มาเรียงซ้อนกันใหม่นะครับแล้วก็มีการเรียงตามทิศทางตามแนวขวางตามแนวยาวนะครับเพื่อให้มันเต็มหน้าลักษณะของหน้าโมนมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็อัดขึ้นรูปตัวโมนเราออกแบบดีไซน์ให้มีลักษณะเฉพาะก็คือตัดขอบอัตโนมัติในตัวเลยนะครับเมื่ออัดขึ้นรูปเสร็จแล้วเนี่ยครับสังเกตว่าตรงขอบโมนนะครับจะถูกตัดขอบเศษที่เหลือทิ้งออกโดยอัตโนมัตินะครับก็จะได้มาเป็นตัวจานใบตาลตะโนดออกมาเลยครับ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นลักษณะของถ้วยครับแล้วก็สุดท้ายของแก้วครับ
0: ครับแล้วสำหรับร้านค้าเขาได้มีฟีดแบ็กอย่างไรบ้างไหมครับว่าใช้ได้ดีทนทานนะหรือว่ายังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ฟีดแบคอย่างหนึ่งเลยก็คือตอนนี้เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมมากๆเลยครับการใช้งานการตอบโจทย์แต่คำถามอย่างหนึ่งที่ได้รับกับเข้ามาก็คืออายุการใช้งานอย่างที่ผมได้แจ้งไปว่าการใช้งานเนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะเมื่อเราตั้งไว้เป็นระยะเวลานานมันก็อาจจะเกิดการเหี่ยวย่นใช่ไหมครับการหดตัวเกิดราเกิดสิ่งจะปนหรือเปล่าตรงนี้ครับผมก็เลยเคลมด้วยการมีสารเคลือบภาชนะตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่ออย่างที่ผมได้บอกว่าเราอยากจะศึกษาที่ว่าผลจากสารเคลือบเนี่ยครับทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้1 2สามารถช่วยในการใช้ซ้ำได้และ3ครับสามารถช่วยป้องกันจุลินทรีย์ต่างๆได้ด้วยครับ
0: เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเป็นของฝากก็เป็นของฝากที่น่ารักนะครับและที่สำคัญก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผมอยากถามอาจารย์นะครับว่าสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะคิดค้นนวัตกรรมแต่เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือชุมชนนะครับสามารถทำอย่างไรบ้าง
1: ในส่วนแรกเลยผมต้องคิดว่าจะต้องมีใจในการที่จะพัฒนาครับในการที่จะค้นหาหรือการพัฒนาชุมชนเพื่อตัวเองจะเป็นนวัตกรนะครับก่อนอื่นเลยคือจะต้องจักชุมชนจะต้องรู้จักบริบทชุมชนจะต้องกล้าลงชุมชนในการที่จะไปหาปัญหาต่างๆนะครับร่วมพูดคุยสื่อสัมพันธ์นะครับในเชิงของลักษณะองค์ประกอบวิชาการองค์ประกอบวิชาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งโจทย์ปัญหาตรงตามต้องการของชุมชนครับ

0: สองครับที่สำคัญเลยก็คือองค์ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาน้องๆนักศึกษาจะต้องมีความเป็นกล้านะครับเป็นนักปฏิบัติในของสังคมชุมชนเพื่อที่จะได้เรียนรู้และปฏิบัติกล้าลองผิดกล้าลองถูกและนำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือชุมชนเนี่ยครับไปพัฒนาในส่วนของชุมชนได้ต่อไปครับเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมาครับผม
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรของเรานะครับที่ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อชุมชนและก็แน่นอนนะครับสามารถช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์บุญช่วยแทนขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากมากเลยเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ในช่วงคิดได้ทำได้ในรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ครับถือเป็นการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงนะครับแล้วก็เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนของเราอีกด้วยนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามารับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับ ท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิต

0: พราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนี่คือชุดวิชา41463นะครับองค์ความรู้กระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็หลักธรรมาภิบาลนะครับวันนี้อยู่กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจรศักดิ์สิทธินะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหน่วยที่10นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งมีประเด็นที่สำคัญประมาณสัก4ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับในเรื่องที่2นะครับเราจะว่ากันด้วยสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรนะครับหรือพูดง่ายๆตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับเรื่องที่3นะครับเราจะพูดกันถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็อันที่4นะครับพูดกันถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองมาพิจารณาตามนะครับในเรื่องที่1นะครับมีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าแนวความคิดนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องที่ทั้งจับต้องได้แล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถโต้เถียงกันได้นะครับถ้าหากว่าเราจะลองนิยามอย่างกระชับเนี่ยนะครับเราจะพบว่าสิทธิมนุษยชนนะครับหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็ความเสมอภาคของบุคคลนะครับที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับหรือกฎหมายของไทยหรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีให้ปฏิบัติตามคราวนี้เฉพาะข้อความที่ยกมาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะสังเกตว่ามีแนวความคิดที่เป็นประเด็นแยกย่อยน่าสนใจดังนี้นะครับอันที่1เนี่ยนะครับจะเห็นว่าพอเราลองนิยามความหมายของคำว่าสิทธิมนุษยชนเราใช้คำว่าศักดิ์ศรีหรือว่า dignity นะครับซึ่งในแง่เนี้ยนะครับหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับนอกจากนี้อย่างที่2เนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ดำรงอยู่คู่กันนะครับแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ยากนะครับเราพูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคของบุคคลด้วยนะครับคราวนี้ที่น่าสนใจนะครับในแง่ของการวิพากษ์หรือข้อถกเถียงเนี่ยนะครับข้อความเนี่ยนะครับเป็นข้อความที่ยกขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่สิทธิมนุษยชนต้องได้รับความคุ้มครองนะครับตามกฎหมายนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับก็คือนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสิทธิที่ติดตัวของมนุษย์มาแต่กำเนิดนะครับ

นายโอนมอบแจกให้กับบุคคลอื่นได้นะครับผู้อื่นในทางตรงกันข้ามไม่สามารถที่จะพรากสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลผู้ทรงสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ในทางทฤษฎีนะครับโดยเฉพาะตามความเชื่อทางการเมืองหรือรัฐศาสตร์นะครับคราวนี้กฎหมายมีความสำคัญนะครับแต่มีความสำคัญในแง่ที่เป็นกลไกนะครับในการที่จะคุ้มครองในการที่จะผลักดันให้เกิดการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหาใช่เป็นบ่อเกิดของกฎหมายนะครับหรือสิทธิมนุษยชนไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้นะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนนะครับอันที่สองนะครับเราจะลองพูดกันถึงนะครับจุดกำเนิดแล้วก็พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนนะครับในต่างประเทศนะครับในแง่ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือความหมายของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราปฏิเสธได้ยากนะครับว่าองค์รู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้นะครับที่มาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศตะวันตกนะครับว่ากันว่านะครับถ้าพูดตามนะครับหลักการเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับปรากฏอย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับภายหลังปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับค.ศ. 1948ซึ่งก็เป็นปฏิญญานะครับที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับนักศึกษาก็อาจจะจำได้ง่ายนะครับแต่ว่าแน่ละนะครับเราก็คงไม่ปฏิเสธนะครับว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับไหลเวียนอยู่ในเรื่องของความคิดไหลเวียนอยู่ในเรื่องของความเชื่อวาทกรรมนะครับในสังคมตะวันตกก่อนหน้านั้นเพราะเรามีเหตุการณ์จำนวนไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสนะครับหรือการปฏิวัติในสหรัฐอเมริกานะครับหรือการปฏิวัติที่อื่นๆนะครับซึ่งก่อให้เกิดการเรียกร้องนะครับการได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแต่ว่าในตำราในส่วนนี้นะครับซึ่งกำหนดเอาไว้นะครับเป็นเบื้องต้นให้กับนักศึกษาในชั้นปีที่1เนี่ยนะครับเราก็จะพูดกันถึงอะไรครับสิ่งที่เป็นทางการซะก่อนนะครับซึ่งก็คือจุดกำเนิดของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับ 1948นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ เรามีกติการะหว่างประเทศ2ฉบับนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี1966นะครับซึ่งพูดถึงนะครับฉบับแรกสิทธิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองนะครับแต่ก็ในปีเดียวกันเองนะครับเราก็มีสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับซึ่งอยู่ในกติการะหว่างประเทศหรือ International Covenant นะครับแยกกัน2ฉบับนะครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนักศึกษาจะจำได้ง่ายแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่านะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเป็นเสมือนจิตวิญญาณนะครับเป็นการกำหนดเอาไว้ในเชิงของหลักการในเชิงของความเป็นรูปธรรมนี่เนี่ยมีความจำกัดนะครับแต่ว่าในแง่ของการมาเติมนะครับเนื้อหนังนะครับแล้วก็เลือดเนื้อเนี่ยนะครับให้กับปฏิญญาสากลเนี่ยนะครับมาเกิดขึ้นนะครับในปี1966เมื่อนะครับสังคมระหว่างประเทศมีกติการะหว่างประเทศ2ฉบับดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการนึงที่เราจดจำได้ง่ายนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับซึ่งมีความรู้ที่เป็นเกร็ดที่น่าสนใจนะครับก็คือการที่เราจะพูดนะครับถึงสิทธิมนุษยชนโดยการจำแนกออกเป็นยุคสมัยด้วยนะครับก็คือเป็นยุคสมัยที่1นะครับภายหลังจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับกับยุคสมัยต่อมาก็คือยุคสมัยที่2นะครับเมื่อเรามีอะไรฮะกติการะหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในยุคต่อมาอีกนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นยุคที่3นะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยมีนัยสำคัญตรงที่ว่าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มบุคคลเป็นชุมชนก็ได้นะครับในแง่ของการที่จะพูดถึงสิทธิ
เกี่ยวกับเรื่องของการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรมทั้งหลายนะครับ

คราวนี้นะครับเรามาดูพัฒนาการภายในประเทศนะครับเราก็จะเห็นว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจนะครับก็คือเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นตามหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงอย่างที่เราทราบนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเรามีสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะครับแต่ว่าตัวผมเองนะครับแล้วก็มีนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเชื่อว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้มีสิทธิมนุษยชนตามความหมายที่เราพูดกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการเกิดขึ้นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะสืบย้อนนะครับกลับไปได้ถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีพัฒนาการเกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อมีนักศึกษาประชาชนนะครับออกมาเรียกร้องต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับแล้วก็พัฒนาการนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี2540นะครับซึ่งก็นำมาซึ่งการก่อตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครั้งแรกนะครับในปีพ.ศ. 2544นะครับจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพูดถึงสิทธิเสรีภาพเอาไว้ค่อนข้างมากนะครับอย่างเปิดกว้างหลากหลายนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการจัดตั้งกลไกนะครับที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างสำคัญด้วยอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั่นเองนะครับในตอนที่2นะครับสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตอนที่2ก็คือพูดถึงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับซึ่งในที่นี้ก็พยายามนะครับสรุปสาระสำคัญตามรัฐธรรมนูญปี2540 50แล้วก็60ตามลำดับนะครับแต่ว่าเวลาที่อธิบายให้นักศึกษาฟังเนี่ยนะครับก็อธิบายโดยการจัดหมวดหมู่ประเภทของสิทธินะครับไม่ได้เล่าเป็นรายฉบับนะครับแต่เล่าเป็นในแง่ของสิทธิ์ต่างๆนะครับโดยจำแนกสิทธิ์เป็น4ประการนะครับอันที่1ก็คือสิทธิของประเจกบุคคลอันที่2สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอันที่3นะครับสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับแล้วก็อันที่4นะครับสิทธิของกลุ่มคนหรือชุมชนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับของแต่ละสิทธิแต่ละประเภทนะครับในแง่ของสิทธิของประเจกบุคคลเนี่ยนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับเช่นในมาตราที่28เนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญ2560นะครับพูดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายนะครับหมายความว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของร่างกายนะครับเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองนะครับการที่ผู้อื่นจะมาละเมิดจะมาทำร้ายจะมาจับกุมคุมขังเนี่ยกระทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ได้รับการรับรองนะครับเอาไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับคราวนี้แม้กล่าวกันนั้นนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายให้นักศึกษาฟังนะครับแม้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยจะไม่บัญญัติเอาไว้เช่นนี้นะครับหากว่าเราเชื่อตามหลักการของสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเคารพว่าบุคคลเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของชีวิตแล้วก็ร่างกายของพวกเขาเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของมาตั้งแต่กำเนิดนะครับอยู่รอดเป็นทารกมาเนี่ยนะครับผู้อื่นจะมาละเมิดชีวิตแล้วก็ร่างกายไม่ได้นะครับในแง่ของสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองเนี่ยนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับมาตราตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540นะครับในมาตราที่44เนี่ยนะครับบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะครับการจำกัดเสรีภาพตามวรรคที่1เนี่ยนะครับจะกระทำไม่ได้นะครับหมายความว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเรายอมรับโดยหลักการถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็รวมไปถึงสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้นะครับเวลาที่เราพูดถึงสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องให้ความเคารพในสิทธิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้วยนะครับคราวนี้การชุมนุมนะครับหรือการรวมตัวกันเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติทางการเมืองของมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์การเมืองก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับบางทีก็ออกมาชุมนุมบางทีก็ออกมาทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่า
บุคคลย่อมมีความหลากหลายมีความต้องการมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับหลักการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมเพราะเป็นสิทธิของพลเมืองนะครับประชาชนเป็นพลเมืองก็เป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงได้รับการรับรองเอาไว้เช่นนี้นะครับหรือนะครับในแง่ของการที่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากการให้สิทธิเสรีภาพนะครับในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับ2550ก็กำหนดเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองอีกอันนึงนะครับซึ่งก่อให้เกิดนะครับประเด็นในการอภิปรายถกเถียงไม่น้อยนะครับก็คือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับคือบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์อันนึงที่เกิดขึ้นนะครับในปี2550นะครับภายหลังมีการรัฐประหารปี2549ซึ่งก็นำมาซึ่งบทบัญญัตินะครับอันนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นสาระสำคัญที่เป็นนวัตกรรมของรัฐธรรมนูญปี2550ด้วยนะครับตรงนี้นะครับพูดถึงสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับผมอาจจะขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นมาตรา39ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับ2560นะครับ พูดถึงว่านะครับการจะเนรเทศบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยเนี่ยนะครับออกจากราชอาณาจักรจะกระทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในสังคมโดยเฉพาะสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนะครับถ้าหากว่ามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมักจะนำมาซึ่งการขับไล่บุคคลที่มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยนะครับออกจากประเทศซึ่งจริงๆตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็กระทำไม่ได้ด้วยนะครับประการสุดท้ายนะครับสิทธิของกลุ่มคนหรือชุมชนนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นสิทธิที่บัญญัติเอาไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540แล้วก็ต่อเนื่องมาถึง2550นะครับเช่นมาตรา43เนี่ยนะครับพูดว่าบุคคลและชุมชนเนี่ยนะครับย่อมมีสิทธิในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะนะครับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของทั้งท้องถิ่นแล้วก็ของชาตินะครับอันนี้ก็เป็นการให้สิทธิเกี่ยวกับชุมชนหรือกลุ่มคนนะครับนัยยะที่น่าสนใจก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับเราพูดถึงผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยมีลักษณะเป็นปัจเจกนะครับแต่ว่าถ้าดูตามมาตราเนี่ยเราก็เห็นว่ากลุ่มคนเองก็เป็นเจ้าของสิทธิ์ได้นะครับในตอนที่3เนี่ยนะครับพูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2544นะครับ องค์ประกอบนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนะครับองค์ประกอบของคณะกรรมการในปี2560นะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็จะกำหนดเอาไว้ที่จำนวน7คนด้วยกันนะครับจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ถึง11คนนะครับ ตามรัฐธรรมนูญปี2540นะครับซึ่งอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองนะครับแล้วก็ส่งเสริมหรือว่า protect นะครับแล้วก็ promote นะครับสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายนะครับแล้วก็บทบาทในการส่งเสริมนะครับสิทธิมนุษยชนในประเทศนะครับซึ่งนะครับตรงนี้นำมาซึ่งคุณูปการแล้วก็ข้อจำกัดในการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยนะครับเช่นนะครับมีการพูดถึงกันว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบแล้วก็รายงานการกระทำหรือการละเมิดการกระทำนะครับซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะครับหรือที่ของประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับมีนัยยะที่น่าสนใจนะครับก็คือว่านะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาจจะมีอำนาจที่น้อยเกินไปนะครับในการที่จะออกเพียงรายงานหรือติดตามกรณีเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงปัญหาของการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไปนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเราดูบ้างนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีคณะกรรมการสิทธิเนี่ยนะครับมาแล้วทั้งสิ้น4ชุดด้วยกันนะครับตั้งแต่ปี2544ต้นมานะครับซึ่ง
ชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2564จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็เพิ่งดำรงตำแหน่งเมื่อไม่นานนะครับคราวนี้นะครับในตอนสุดท้ายนะครับหรือตอนที่4เราพูดถึงปัญหาและอุปสรรคในการปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งปรากฏขึ้นในประเทศไทยแน่นอนนะครับเราต้องยอมรับว่าการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาและก็อุปสรรคจำนวนมากทีเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าในที่นี้ขออนุญาตลองยกตัวอย่างออกมาเป็น2ปัญหาหลักๆด้วยกันนะครับอันที่1นะครับปัญหาและก็อุปสรรคทางด้านแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งตรงนี้เกิดจากการที่เรามีกลุ่มคนที่มีความเชื่อแตกต่างกันเป็น2กลุ่มหลักๆในประเทศนะครับกลุ่มที่1เนี่ยนะครับเชื่อว่าประเทศไทยมีความเฉพาะนะครับพูดง่ายๆถ้าพูดในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่คิดแบบเฉพาะนิยมหรือ particularism เชื่อว่าประเทศไทยมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากประเทศอื่นนะครับเรามีวัฒนธรรมหลายอย่างที่เป็นแบบไทยๆนะครับไม่ต้องเป็นเหมือนประเทศอื่นนะครับหรืออีกกลุ่มนึงนะครับเชื่อว่าประเทศไทยก็เป็นเหมือนประเทศอื่นนะครับกลุ่มนี้เชื่อในแนวทางที่เรียกว่าสากลนิยมนะครับหรือ universalism ประเทศไทยต้องมีสิทธิมนุษยชนดังเช่นประเทศอื่นๆที่มีอารยะนะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดที่แตกต่างกัน2กลุ่มนะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับเกิดจากปัญหาในทางปฏิบัตินะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังทำหน้าที่ได้อย่างไม่เต็มที่นะครับรวมไปถึงยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในประเทศอยู่มากนะครับเช่นปัญหาเรื่องคนกับป่าอย่างที่นักศึกษาเห็นเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่แก่งกระจานนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากนะครับแล้วก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับครับจากที่ลองอภิปรายให้นักศึกษาได้ฟังเนี่ยนะครับก็เห็นว่าสาระสำคัญของหน่วยที่10เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็แบ่งออกทั้งสิ้น4ตอนด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้แก่เรื่องของแนวคิดความหมายนะครับอันที่2นะครับเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับอันที่3พูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็อันที่4ก็คือปัญหาและก็อุปสรรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและก็การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก็ใกล้เคียงกับชีวิตของนักศึกษานะครับอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีความสำคัญอย่างมากการที่จะมีสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยนะครับเราก็ต้องติดตามต่อไปทั้งในทางปฏิบัติแล้วก็ในทางวิชาการด้วยนะครับโอเคนะครับภายหลังจากที่เราลองฟังคำบรรยายคำอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนดูแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาพิจารณานะครับแนวถามตอบนะครับแล้วก็แนวคำตอบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนดูบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากใจเวลานักศึกษาทำความเข้าใจเองเนี่ยนะครับว่าเวลาที่เราอ่านดูแล้วเราอาจจะเจอกับคำถามอย่างไรนะครับขออนุญาตยกตัวอย่าง2คำถามด้วยกันนะครับอันที่1นะครับข้อที่1นะครับลองถามนักศึกษาในภาพรวมนะครับดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะที่อ่านมาแล้วเนี่ยนะครับหรือที่ฟังมาแล้วเข้าใจหรือไม่นะครับถามว่านะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับคราวนี้พอเราอ่านจากโจทย์แล้วเนี่ยนะครับเราลองไปพิจารณานะครับจากตัวเลือกดูนะครับกอไก่นะครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเราอ่านดูแล้วก็เหมือนฟังดูเข้าใจมาแล้วนะครับว่าแน่นอนว่าเมื่อมนุษย์เกิดมามนุษย์มีสิทธินะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสิทธิมนุษยชนตั้งแต่กำเนิดอยู่รอดเป็นทารกมาก็น่าจะถูกนะนะครับข้อขอไข่นะครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเป็นสิทธิที่ได้มาด้วยเหตุผลแห่งความเป็นมนุษย์แน่นอนว่าดังชื่อที่ปรากฏเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนก็อะไรครับก็เป็นสิทธิที่ได้มาด้วยเหตุผลพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละนะครับโอเคนะครับข้อขอควายนะครับ
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เอ๊ะเริ่มอ่านแล้วก็อาจจะเริ่มลังเลใจเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่นะนะครับอาจจะเก็บข้อนี้เอาไว้ดูสินะครับข้ององูนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สามารถซื้อขายได้คือพูดง่ายๆนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถ้าซื้อขายได้ก็คือเราเข้าไปในตลาดแล้วก็บอกคนอื่นซื้อสิทธิมนุษยชนเราไหมก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็น่าจะอะไรครับถูกต้องแล้วนะครับข้อจอจานนะครับรัฐไม่ใช่บ่อเกิดของสิทธิมนุษยชนนะครับหลังจากที่เราฟังคำบรรยายหรืออ่านหนังสือมานะครับเราจะเห็นว่ารัฐเนี่ยเป็นเพียงกลไกในการที่จะปกป้องส่งเสริมไม่ใช่บ่อเกิดของสิทธิมนุษยชนนะครับคราวนี้เราลองมาดูเฉลยดูสินะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับคำตอบนะครับก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับที่เราเก็บเอาไว้ก่อนนี่แหละครับเรายังลังเลใจนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะจําหน่ายจ่ายแจกไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์นะครับหรือมอบให้กับคนอื่นได้นะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาพรากสิทธิมนุษยชนไปจากผู้ทรงสิทธิ์หรือผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ได้นั่นเองนะครับคำแนะนำก็คือนักศึกษาก็อาจจะลองเก็บข้อที่เล็งๆหรือไม่มั่นใจเนี่ยนะครับเก็บไว้ในใจนะครับหรือถ้าไหนที่คิดว่าเรามั่นใจนะครับเราอาจจะลองตัดช้อยดูออกนะครับแล้วก็เหลือให้เก็บเป็นตัวเลือกน้อยลงนะครับมาดูข้อที่2นะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดเป็นที่มาอย่างเป็นทางการของสิทธิมนุษยชนนะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดเป็นที่มาอย่างเป็นทางการของสิทธิมนุษยชนนะครับจากโจทย์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะครับก็คืออย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการด้วยนะครับคราวนี้เราไปอ่านดูตัวเลือกเนี่ยนะครับกอไก่เนี่ยนะครับสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะครับในคศ1648นะครับหรือทริสตี้ออฟเวสต์ฟาเลียเนี่ยนะครับซึ่งจากที่ฟังคำบรรยายมาเนี่ยนะครับหรือเนื้อหาในตำราก็เหมือนไม่มีแฮะนะครับอันนี้อาจารย์อาจจะมาแบบหลอกลวงเราหรือเปล่านะนะเดี๋ยวเก็บเอาไว้นะครับไม่ค่อยมั่นใจลังเลนะครับข้อขอไข่นะครับอนุสัญญามอนเตวิเดโอนะครับคศ1933นะครับหรือมอนเตวิเดโอคอนเวนชั่น1933นะครับซึ่งก็เหมือนกับคุ้นๆเห็นในหนังสือนะครับแต่ว่าชักไม่มั่นใจตรงที่ว่านะครับเป็นที่มาอย่างเป็นทางการนะครับมีในหนังสือละนะครับแต่อะไรครับก็ไม่มั่นใจด้วยประมาณ 50-60% เพราะอะไรครับเราพูดถึงที่มาอย่างเป็นทางการนะครับข้อคอควายเนี่ยนะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคศ1948ดูจากชื่อแล้วนะครับอันนี้เหมือนคุ้นแฮะนะครับทั้งมีคำว่าสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นปฏิญญาสากลด้วยนะครับอันนี้นะครับสัก 70-80% ละนะครับมาอยู่ที่คอควายนะครับข้ององูนะครับบอกว่าเป็นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองคศ1966แล้วก็ข้อจอจานเป็นไงฮะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมคศ1966ซึ่งก็ปรากฏในหนังสือปรากฏในคำบรรยายแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็มีแนวโน้มเล็งๆข้อไหนฮะข้อคอควายไว้ก่อนนะเราลองมาดูเฉลยสิครับว่าเป็นยังไงฮะเฉลยก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับก็คือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับที่ปรากฏขึ้นในปี1948ถือเป็นที่มาอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับส่วนข้องงูแล้วก็จอจานเนี่ยนะครับแม้มีความสำคัญในการเติมเนื้อหนังเลือดเนื้อนะครับให้กับสิทธิมนุษยชนแต่ว่าก็เกิดขึ้นภายหลังจากปฏิญญาสากลนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของแนวตอบนะครับกิจกรรมแนวคำถามนะครับที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองคิดลองวิเคราะห์ด้วยตนเองนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะตอบได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากแต่อย่างใดเช่นเดียวกับข้อสอบนั่นเองนะครับโอเคนะครับ
นี่ก็เป็นนะครับสาระสำคัญนะครับแล้วก็เป็นแนวถามแล้วก็แนวทางในการที่จะลองตอบนะครับซึ่ง

รากฏทั้งในกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลองทําเองก็ดีนะครับแล้วก็จะปรากฏในข้อสอบที่นักศึกษาจะต้องสอบด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคําบรรยายในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับขอบคุณครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาในเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสนะคะในปัจจุบันนะคะเราจะพบว่าเรามีเด็กปฐมวัยส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นเด็กด้อยโอกาสและเด็กเหล่านี้ค่ะบางทีสังคมเนี่ยก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสในส่วนนี้นะคะซึ่งเด็กส่วนนี้ค่ะเป็นเด็กกลุ่มที่มีหลายประเภทเนาะคนส่วนใหญ่เวลามองว่าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยอาจจะแค่มองว่าเป็นเด็กยากจนจึงมีเยอะนะคะมีหลายประเภทซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงต่อมานะคะถามว่าทำไมเราจะต้องพัฒนาเด็กเหล่านี้นะคะเด็กเหล่านี้ค่ะก็เป็นคนสำคัญในสังคมของเราเนาะนะคะซึ่งคนเหล่านี้ค่ะจะต้องอยู่ในสังคมของเรานะคะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ค่ะมันก็จะเหมือนกับเราไปพัฒนาคนในสังคมอ่ะให้มันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะทีนี้เด็กกลุ่มนี้นะคะก็จะถ้าทำมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะตามหน่วยงานนะคะอย่างชาติกระทรวงศึกษาเนี่ยจะแบ่งเอาไว้เป็น10ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือเด็กที่มีความยากจนยากจนมากเป็นพิเศษพวกนี้นะคะเขาจะดูที่รายได้ของพ่อแม่นะคะก็คือรายได้ต่ำปีนึงอาจจะไม่ถึง 20,000 อย่างนี้นะคะแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมชุมชนที่แออัดนะคะก็จะเรื่องอาหารการกินพวกนี้ก็จะยากลำบากนะคะแล้วก็รวมไปถึงเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะคะที่มีรายได้ต่ำด้วยก็จะอยู่ที่เป็นเด็กที่อยู่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ายากจนมากเป็นพิเศษนะคะมีกลุ่มเด็กค่ะที่เป็นปัญหาติดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะมีกลุ่มเด็กที่เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งก็คือไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลนะคะเป็นเด็กกลุ่มอีกเด็กอีกกลุ่มนึงก็เป็นเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณนะคะอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มเด็กนะคะที่ได้รับโรคติดต่อร้ายแรงที่ทางสังคมเนี่ยอาจจะปฏิเสธไม่อยากให้เขาอยู่ในสังคมเช่นเด็กที่เป็นโรคเอดส์อย่างเงี้ยนะคะอีกเด็กอีกกลุ่มนึงที่ถือว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสก็เช่นเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยนะคะเด็กเร่ร่อนนะคะซึ่งเด็กเร่ร่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเด็กเร่ร่อนอยู่2ประเภทเนาะเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดในอีกส่วนหนึ่งต่อมาอันนี้อาจารย์อยากจะพูดภาพรวมๆไม่เห็นก่อนว่าเอ้ยเด็กด้อยโอกาสมันมีหลายประเภทจริงๆเนาะนะคะต่อมานะคะมีเด็กที่ถูกบังคับขายแรงงานนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กอย่างนึงที่เรียกว่าด้อยโอกาสแล้วก็เด็กที่ไปอยู่ในธุรกิจทางเพศนะคะแล้วก็เด็กที่อยู่ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนนี่คือการที่เราพูดถึงเด็กกลุ่มใหญ่ๆที่ถือว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสแต่ส่วนใหญ่เด็กปฐมวัยค่ะเราจะในบางประเภทเราจะไม่เจอเนาะบางทีส่วนใหญ่จะเจอที่เป็นเด็กยากจนเนาะเด็กที่อาจจะถูกทอดทิ้งนะคะเด็กที่อาจจะได้ผลเด็กที่เป็นเด็กชนกลุ่มน้อยเด็กที่เด็กเร่ร่อนนะคะเร่ร่อนในที่นี้เนี่ยมันอาจจะแค่แบบไม่มีที่อยู่หนีออกจากบ้านนะจะอาจจะเป็นเร่ร่อนตามที่เรียกว่าต้องตามพ่อแม่ไปที่ต่างๆเพราะพ่อแม่เนี่ยเขาเป็นกลุ่มแรงงานที่จะต้องไปใช้แรงงานเขาเรียกว่าอะไรการจ้างงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นการจ้างงานที่เรียกว่าถาวรมันจะต้องเดินทางไปยังถิ่นต่างๆนะคะตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีกลุ่มเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ที่อยู่ในสังคมเราและเด็กเหล่านี้ค่ะ